0: ู้นำสหรัฐอ้างว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันหายนะทางเศรษฐกิจของโลกศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามพ่ายยูเครน2-3เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้เวลา 17:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระชนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์9รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวราชบพิสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตโตปมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน

0: พระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
0: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
1: วันนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกมิติ
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีประมุขและผู้นำประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมแบบเต็มคณะเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน2หัวข้อสำคัญได้แก่ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคและการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคตและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียนรัสเซียและนำเสนอวิสัยทัศน์แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในอนาคตท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะด้านพลังงานความมั่นคงการค้าและการลงทุน
3: ก็คุยทุกมิติ พลังงาน

0: ความมั่นคงแล้วก็การค้าแล้วก็การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อกันและกันนะครับเขามีเทคโนโลยีขั้นสูงในเรื่องของสมอลโมดูล่าเรแอคเตอร์โดยไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เสริมสร้างพลังงานใหม่ๆเข้ามาน
1: อกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงช่วงเย็นจะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆระหว่างกันนำไปสู่การผลักดันความร่วมมือในทุกมิติจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
2: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนและลดต้นทุนการผลิตมุ่งเป้าเกษตรแม่นยำนายชัดชัยศิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติเมื่อวานนี้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาโครงการ3ปีสิ้นสุดวันที่30เมษายน2572เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยจ่ายเพียงร้อยละ3ต่อปีผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือคอลเซ็นเตอร์02-555-0555
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2559สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 12,25 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันการเกิดหายนะทางเศรษฐกิจของโลกโดยการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อ3วันก่อนนอกจากนี้ยังเป็นความหวังของจุดเริ่มต้นที่สันติภาพจะแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านอย่างหนักหากอิหร่านละเมิดข้อตกลงฉบับนี้และกองทัพสหรัฐจะยังคงประจำการในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปอีกสักระยะหลังการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านทางนี้รัฐบาลสหรัฐเปิดแพร่รายละเอียด14ข้อของบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาทิการเปิดช่องแคบฮอร์โมซอีกครั้งการผ่อนปรนข้อจำกัดทางการเงินบางประการต่ออิหร่านรวมถึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการนิวเคลียร์อิหร่านโดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้นอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงประเทศฝรั่งเศสโดยระบุว่าเขามีการหารือที่ดีกับทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนซึ่งเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินจะต้องรับผิดชอบต่อความขัดแย้งในยูเครนเพราะเขาต้องการจะคลี่คลายความขัดแย้งดังกล่าวส่วนความต้องการของยูเครนที่ต้องการให้มีการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปจะได้รับการพิจารณานอกจากนี้การกลับมาบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาพลังงานโลกทั้งนี้บรรดาผู้นำกลุ่ม G7 แสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนแปลงท่าทีต่อประเด็นสงครามในยูเครนและบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกับรัฐบาลรัสเซียพร้อมกันนี้ยังยกย่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครั้งใหม่ของกลุ่ม G7 ที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเพื่อให้ยุติสงครามในยูเครน
7: สื่อของทางการจีนเปิดแพร่แถลงการร่วมระหว่างจีนและเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เท่าเทียมและสร้างสรรค์ของเมียนมาในกลไกและกระบวนการทั้งหมดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตลอดจนองค์การสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเมียนมานอกจากนี้จีนและเมียนมาจะกระชับความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานและแร่ธาตุสำคัญ
2: กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเร่งดำเนินมาตรการปกป้องผลผลิตทางการเกษตรจากภัยแล้งที่เกิดจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยประเมินว่าภัยแล้งระลอกนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นายสุวรรณดีปลัดกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกล่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคเพื่อดำเนินการระบบเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาภัยแล้งซึ่งจะรวมถึงการซ่อมแซมเครือข่ายชลประทานจัดทำแผนที่ทรัพยากรน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำและปฏิบัติการฝนเทียมขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียยังวางแผนขยายพื้นที่ชลประทานรวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ทนแล้งปรับเปลี่ยนตารางการปลูกและเข้าร่วมโครงการประกันการเกษตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดเสมอกับ DR คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 นและกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2-3เซตเก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17เดี๋ยววันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 นศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กกหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกา5-0เสียงมาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้รุ่น55กกชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทองยู19ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5-0เสียงมาเข้ารอบ16คนไปดวลกับชินจายองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลก ตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน 2-0 เกมไปรอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัสออนพนาเชตที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้ 2-0 เกมขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน 2-1 เกมไปรอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรุชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน 2-0 เกมผ่านรอบ2ไปเจอกับสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้ 2-0 เกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง74ซนมและเวลา 23:37 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร46ซนมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
9: 1นาทีกับกปท.
10: ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสาสี่ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบกสี่หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้งสี่ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่1ดอนหอยหลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาดอนหอยหลอดเป็นสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนและทับถมกันของดินปนทรายมีอาณาเขตกว้างประมาณ5กิโลเมตรและยาวประมาณ15กิโลเมตรเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นก็คือหอยหลอดซึ่งเป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายหลอดกาแฟมีตัวหอยอาศัยอยู่ในฝาลักษณะกลมยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตรสีน้ำตาลโอนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรฝังตัวตั้งเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้พื้นทรายติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางพงสวัสดิ์นีรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่องโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
16: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: พปิพ
0: ุ
1: ทธังสรณังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัพปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะการัง

ท่านนับยามสรณะมันนาปาทังพันนามาเสง

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเส
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: อริยพุทธมังเอเตนะสัจวัชเชนะมะอุนตุสัพพุคะโตวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพันนามาเสนนโมอรหัต

ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวะตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาทีอยู่ออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

วันวันสิบเจ็ดนะวันนี้สิบแปดครบเจ็ดวันนะพระองค์เจ้าฟ้าพระองค์พานะสิมประชนก็เรียกสตมวันนะเจ็ดวันนะมีพิธีแต่มีแต่ก็มีพิธีทุกวันนะแต่ครบเจ็ดวันเมื่อวานแล้วก็สิบห้าวันห้าสิบวันนะร้อยวันยังพึ่งสี่สิบเจ็ดพรรษานะอายุยังถ้าพวกเราก็กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะกำลังเสียดายนะยังไม่ถึงเวลานั้นนะพระองค์ก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ทำประโยชน์นะมาประจำอยู่อุดรนี่นะพระองค์พานะมาทำงานส่งงานอัยการหนองบัวลำพูด้วยแล้วก็มาอุดรด้วยนะมาอยู่กับชาวอุดรชาวหนองบัวลำพูหลายปีนะแล้วก็มากราบหลวงตาอยู่มาสนทนาธรรมนะพระองค์พานเนี่ยก็ได้สิ้นพระชน

พระองค์พาอยู่พระที่นั่งพิมานรัตยานะอยู่คนละอยู่คนละหลังกันนะแต่อยู่ในพระบรมราชวังนั่นแหละมหาราชวังนะอยู่ในวังด้วยกันแต่อยู่ที่ตำหนักที่คนละหลังกันนะพวกเราก็บำเพ็ญกุศลสร้างคุณงามความดีระลึกตั้งจิตตะภาวนาแผ่อุทิศส่วนกุศลไปถึงพระองค์นะให้พระองค์ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะอย่างที่พระองค์ได้ช่วยประชาชนนะมูลนิธิพึ่งพายามยากนะพระองค์ทำนะไปช่วยเหลือพวกที่เดือดร้อนนะทั้งไฟไหม้ทั้งน้ำท่วมทั้งอะไรทั้งลมทั้งอะไรทุกข์ยากประชาชนลำบากพระองค์ก็ไปนะแต่ที่อุดรหนองบัวลำพูนี่ท่านมาเสด็จมาพักเลยแหละนะทรงงานอยู่ที่นี่ท่านเรียกอัยการจังหวัดอัยการนะนั่นแหละเป็นนักเป็นเจ้าฟ้านักกฎหมายนะพระองค์พาแล้วก็เป็นทหารพลเอกนะเป็นพลเอกพิเศษนะเป็นทหารรองราชองครักษ์พวกเราทั้งพระถึงเวลาวันพระวันป่าวันตาก็สวดมนต์ถวายพระพันปีนะสวดสองอย่างเลยนะสองพระองค์เลยสวดมนต์ถวายพระราชกุศลพระพันปีหลวงนะคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะสวดมนต์แล้วก็สวดอภิธรรมถวายพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีกรมมหลวงสารินีสิริพัฒน์อะไรมหาวัชระรัตธิดาชื่อเต็มพระองค์ยาวแต่พวกเราก็เรียกพระองค์พา นั่นแหละท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยพวกเราก็ทำบุญทำกุศลบำเพ็ญคุณงามความดีใส่บาตรทำจิตเป็นจำจิตภาวนาไปถึงพระองค์ท่านด้วยนะนี่คืองานนะสองงานติดต่อกันนะแต่งานของพวกเรานี่ยังอยู่นะร่างกายยังอยู่จิตใจยังอยู่นะการใช้การสอยการอยู่การกินก็ยังอยู่นะก็ต้องดูแลไปสังขารร่างกายนะมันเจ็บมันปวดก็ดูแลไปหาหมอนะจิตใจก็ต้องดูแลเหมือนกันนะจิตใจมันมีสิ่งที่ไม่ดีนะอยู่ในจิตในใจเราก็ชะล้างนะด้วยธรรมคือน้ำนะธรรมคือน้ำสะอาดนะชะล้างนะเอาความโกรธก็เอาความเมตตาเข้าไปนะสู้กับมันนะความโกรธคือกิเลสนะโมโหโทโสนี่ไม่ดีไปโกรธใครก็ไม่ดีนะเดี๋ยวไปทำร้ายเขาเดี๋ยวก็ทางนั้นก็เจ็บทั้งคู่เหมือนกันนะหรือตายทั้งคู่นะนี่คือความโมโหความโกรธนะท่านถึงให้ใช้ความเมตตานะความเมตตาสงสารนะไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไปรังแกคนที่มีกำลังน้อยนะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสนะเห็นผู้กำลังน้อยเราก็ต้องเมตตาสงสารนะดูแลรักใคร่นะทั้งเรื่องความโกรธความโมโหแล้วเป็นเรื่องเป็นราวนะมีการบาดเจ็บล้มตายนะเห็นไหมกิเลสมันฟังใครไหมเราบอกว่าอย่าทำมันก็ไม่ฟังนะความโลภ

ความโกรธความโลภเหมือนกันนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะยังจะได้อีกนะความหลงเหมือนกันหลงไปนะไม่กลับมานะรูปนะรูปสวยนะเวทนานะขันธ์ 5 อย่างนี้ท่านให้พิจารณานะจิตใจเราจะได้เบาบางนะไม่หนักไม่หน่วงนะคือเห็นรูปก็สักแต่ว่ารูปนะนี่คือปัญญาพิจารณาเสียงก็สักแต่ว่าเสียงนะเสียงดีเสียงไม่ดีนะมันมามันก็ผ่านไปนะเวทนาสัญญานะความจำนะแล้วจำได้ สัญญาความจำสังขารนะความปรุงนะปรุงแล้วก็หลงปรุงไปแล้วก็หลงความปรุงของตัวเองนั่นแหละนะบางทีก็ปรุงไว้สนุกไปวิญญาณความรับทราบนะร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งนะเห็นไหมมันรับทราบแล้วก็ผ่านไปนะนี่คือขันธ์ 5นะรูปตัวแรกนะถ้าร่างกายของเรานะมันยังมีชีวิตอยู่เรายังใช้มันอยู่นะให้มันสร้างคุณงามความดีนะเจริญเมตตาภาวนานะทำสงบจิตนะดูลมหายใจเข้าออกนี่คือทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทำมาทรงปฏิบัตินะได้เห็นผลได้เห็นมรรคนะไม่ใช่พูดลอยๆนะได้ผลจริงๆนะที่ทำมาที่นำมาสั่งสอนบริษัทสี่นะก็มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่แหละนี่คือผู้ที่จะรู้ธรรมนะพุทโธเมื่อไหร่ก็ปรากฏเมื่อนั้นนะไม่เคยคืบไม่ได้ล้าสมัยนะทันสมัยอยู่ตลอดแต่เรายังไม่ทันนั่นนะยังเพลินอยู่นะยังเพลิดเพลินอยู่นะลืมนะลืมไปล่ำเวลาไปหมดเวลาไปเปล่าๆนะหายท่านบอกว่าหายใจทิ้งนะหายใจให้หายใจให้เป็นบุญนะหายใจเข้าก็พุทโธหายใจออกก็พุทโธนะหรือเข้าพุทโธออกก็ได้หรือดูลมเข้าลมออกก็ได้นะจิตมันจะวิ่งเต้นไปต่างๆถ้าเรามีสติดึงมันกลับมาหาตัวเรากลับมาหาจิตกลับมาหาตัวเราที่จิตนี่ด้วยสติด้วยปัญญานะจิตมันจะรวมนะจากหยาบหยาบนะหยาบหยาบร้อนๆวุ่นวายนั่นแหละมันจะมาละเอียดนะรวมเข้ามาละเอียดสงบนะนั่งนิ่งๆนะอบรมดูจิตดูลมเข้าลมออกหรือกำกับด้วยพุทโธนะนี่อย่างครูบาอาจารย์นะพาปฏิบัตินะก็คือพุทโธนะหลวงปู่มั่นหลวงตาอย่างนี้นะอย่าให้เผลองั้นนะให้มีสตินะกำกับนะไม่นานนะจิตมันจะละเอียดละเอียดเข้าไปนี่นะเหลือแต่ลมนะร่างกายบางทีหายไปนะไม่หายไม่ทราบว่าหายไปไหนนะโอ้อย่างนี้เลยจิตละเอียดจิตรวมจิตสงบอย่างนี้เนี่ยบางทีลมยังอยู่นะแต่ละเอียดมากนะเหมือนไม่มีนะบางทีเหมือนร่างกายไม่มีเหมือนเงามันก็ยังไม่มีนะนั่นแหละความละเอียดของจิตนะความละเอียดของธรรมนะพระพุทธเจ้าเห็นมาแล้วนะ 2,500 กว่าปีแล้วนะท่านจึงนำมาสั่งสอนพวกเรานะท่านเรียกว่าอานาปานสติลมหายใจเข้าออกนะลมเข้าก็ออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้นะเหมือนนายประตูงี้นะเฝ้าอยู่ประตูใครเข้าใครออกก็เห็นนี่เหมือนกันเรานั่งดูลมนะไม่ต้องตามออกไปไม่ต้องตามเข้าไปนะอยู่ประตูนั่นแหละใครไปใครมาเห็นหมดนี่คือการภาวนานะดังนั้นกันกับพิจารณาปัญญานะสังขารร่างกายนี่มันไม่เที่ยงนะเห็นไหมเราก็เห็นอยู่ทุกวันนะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็แก่แล้วก็เจ็บสุดท้ายก็ตายนะเนี่ยเห็นไหมเมื่อยังมีชีวิตอยู่ท่านก็บำเพ็ญคุณงามความดีรักษาศีลนะศีล 5นะไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์นะ
ทรัพย์ใครใครก็หวงนะร่างกายชีวิตจิตใจใครก็หวงแม้แต่สัตว์ยังกลัวกลัวตายนะท่านไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้พูดผิดในกามนะไม่ให้พูดปดหลอกลวงเห็นไหมหลอกลวงทุกวันนี้เงินอยู่ในกระเป๋าเรายังหายได้เห็นไหมความหลอกลวงเราก็ไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเขานะเขาหลอกว่าจะให้เท่านั้นตอนนี้จะได้ก่อนใช่ไหมแต่เราต้องเสียแล้วสุดท้ายเราไม่ได้เสียอย่างเดียวเห็นไหมศีล5มันก็อยู่ในข้อ4ข้อ5ก็สุรานะของมึนเมาสิ่งเสพติดยาทุกวันนี้เห็นไหมเดือดร้อนก็เดือดร้อนพ่อแม่นั่นแหละนะเดือดร้อนตัวเองก็ยังหนักแล้วนะการเรียนการอะไรก็ไปไม่เป็นอ่ะครั้งนี้สมองก็เสียหมดนะยาเสพติดนี่พุทธเจ้าประกาศแล้วตั้งแต่ 2,500 กว่าปีนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคือศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำลายนะทำลายสังคมทำลายตัวเองทำลายครอบครัวนะไม่มีความเจริญมั่นคงไม่มีความสุขนะต้องฆ่าใครดูสินะวงแตกนะเห็นไหมท่านถึงห้ามนะนี่คือศีล5นะก็ให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัตินะอุตส่าห์พยายามนะมันก็ทำยากนั่นแหละความดีนะมันไม่ใช่ทำนะมันยากนะกิเลสมันทำให้ยากนะเราก็ต้องอดทนนะพอไปถึงจุดที่มันเบามันสบายมันปล่อยมันวางมันก็มีเหมือนเราทำการทำงานทำนาทำสวนอย่างนี้แหละผลเราต้องถึงผลมันแต่ตอนแรกมันก็ยากนั่นแหละมองไปเหมือนจะไม่มีอะไรสุดท้ายก็มาเป็นข้าวในจานในกระติบในถ้วยเห็นไหมผลของมันนะมันก็ปรากฏเองผลมันก็เกิดจากเหตุนะเหตุดีผลก็ดีเหตุชั่วผลก็ชั่วนะเขาขอให้พวกเรานำไปพุทธปฏิบัตินะขอการพูดธรรมะเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ความรู้ของคนพาลพระพุทธภาษิตความรู้เกิดขึ้นแก่คนพาลเพื่อเป็นโทษแก่ตัวเขาเองย่อมกำจัดความดีของคนพาลนั้นและทำให้ปัญญาของเขาตกไปอธิบายความอาวุธอยู่ในมือโจรสัตว์ร้ายมีเขี้ยวเล็บสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศฉันใดความรู้หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ที่คนพาลย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศของคนพาลนั้นและคนทั้งหลายอื่นด้วยฉันนั้นเพราะคนพาลย่อมนำวิชาความรู้ไปใช้ในทางอันเกิดโทษแก่ตนและแก่คนทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงให้ธรรมจงให้คนดีจงให้คนมีศีลธรรมเสียก่อนแล้วจึงให้วิชาและศิลปะอื่นๆเพื่อให้ศีลธรรมได้คุ้มครองไว้มิให้คนมีวิชาฮึกเหิมลืมตนเพื่อให้เขากระทำในสิ่งที่ควรทำเว้นในสิ่งควรเว้นคนผ่านมีความรู้ขึ้นมียศสูงขึ้นย่อมดูหมิ่นแม้แต่มารดาบิดาของตนไม่ต้องพูดถึงญาติมิตรและคนทั่วไปเหมือนลิงยิ่งขึ้นที่สูงก็ยิ่งแสดงความเป็นลิงมากขึ้นสุกรได้แก้วก็ไม่รู้คุณค่ามีแต่เหยียบย่ำทำลายให้มณีนั้นเสื่อมค่าไปคนมีวิชาจึงต้องใช้วิชาความรู้ไปในทางอันเป็นประโยชน์มิฉะนั้นจะเดือดร้อนเหมือนบุรุษดีดกรวดอันเป็นบุพกรรมของสันธิกูตเปตคือเปตที่ค้อนเหล็ก 60,000 ตกลงบนศีรษะมีเรื่องย่อดังนี้พระศาสดาตรัสเล่าเรื่องนี้ขณะที่ประทับอยู่ณเวฬุวันเมืองราชคฤห์เรื่องเบื้องต้นเหมือนกับเรื่องที่กล่าวผ่านมาแต่ในเรื่องนี้พระมหาโมคคัลลานะได้เห็นเปรตที่ค้อนเหล็ก 60,000 อันไฟลุกโพลงอยู่ตกไปบนกระหม่อมของเปรตนั้นศีรษะที่แตกแล้วก็กลับตั้งขึ้นใหม่เพราะแรงกรรมพระศาสดาทรงสดับด้วยคำของพระเถระแล้วจึงตรัสว่าได้เคยทรงเห็นเปรตนั้นแล้วเหมือนกันสมัยตรัสรู้ใหม่ๆที่โคนโพแต่ไม่ทรงบอกเล่าใครเกรงคนไม่เชื่อแล้วจะเป็นโทษแก่ผู้ไม่เชื่อนั้นภิกษุทั้งหลายใคร่ฟังบุพกรรมของเปรตนั้นจึงทูลถามพระศาสดาตรัสเล่าให้ฟังดังนี้ในอดีตกาลในกรุงพาราณสีมีบุรุษเปรี้ยคนหนึ่งสำเร็จวิชาการดีดกรวดคือมีความแม่นยำชำนาญในการดีดกรวดมากจะให้ไปถูกอะไรหรือดีดไปไม้ให้เป็นรูปอะไรก็ได้ประดุจช่างฝีมือดีแกะสลักเขานั่งใต้ต้นไทรย้อยต้นหนึ่งใกล้ประตูเมืองถูกพวกเด็กขอร้องให้ดีดกรวดไปเจาะใบไทรทำเป็นรูปช้างรูปม้าเขาก็ทำได้เป็นที่พอใจของพวกเด็กได้ของเคี้ยวของบริโภคจากพวกเด็กนั้นวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปสู่พระราชอุทยานเสด็จถึงใต้ต้นไทรนั้นพวกเด็กซ่อนบุรุษเปรี้ยวไว้ที่ย่านไทรแล้วหนีไปพระราชาเสด็จเข้าไปสู่คนไทรใหญ่นั้นเวลาเที่ยงตรงเงาของรูปสัตว์ที่บุรุษเปรี้ยวดีดไว้ปรากฏแก่สายพระเนตรทรงแงนดูเบื้องบนเห็นรูปช้างรูปม้าเป็นต้นตรัสถามว่าใครทำรูปเหล่านั้นไว้ทรงสดับว่าบุรุษเปรี้ยดีดกรวดไว้ให้เป็นรูปต่างๆรับสั่งให้หาบุรุษเปรี้ยนั้นมาเฝ้าแล้วตรัสว่าปุโรหิตของเราคนหนึ่งพูดมากนักเมื่อเราพูดคำสองคำเขาก็พูดเสียมากมายทำให้เราเดือดร้อนลำคาญเธอพอจะดีดมูลแพะเข้าไปในปากของปุโรหิตในขณะที่เขาพูดได้หรือบุรุษเปรี้ยทูลรับว่าได้แล้วไปสู่พระราชวังกับพระราชาให้กันม่านแล้วเจาะรูไว้หน่อยหนึ่งพอมูลแพะรอดผ่านได้พระราชาประทับรับสั่งกับปุโรหิตอยู่ภายในม่านพอปุโรหิตอ้าปากครั้งหนึ่งบุรุษเปรี้ยก็ดีดมูลแพะเข้าไปก้อนหนึ่งจนกระทั่งมูลแพะหมดหนึ่งทนานบุรุษเปรี้ยจึงเขย่าม่านเป็นเชิงทูลพระราชาว่ามูลแพะหมดแล้วพระราชาจึงตรัสกับปุโรหิตว่าอาจารย์ข้าพเจ้าจำคำอะไรอะไรของท่านไม่ได้เลยท่านพูดจนมูลแพะเต็มปากแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดปุโรหิตเก้อเขินตั้งแต่นั้นมาก็ทูลพระราชาเฉพาะที่ตรัสถามเท่านั้นพระราชาทรงสบายพระทัยทรงดำริว่าความสบายนี้ได้มาเพราะอาศัยศิลปะของบุรุษเปรี้ยจึงได้พระราชทานของอย่างละ8แก่เขามีช้าง8ม้า8เป็นต้นพระราชทานบ้านสวย4ตำบล ใน4 ทิศแห่งเมืองพาราณสีอมาตย์ผู้สอนธรรมแด่พระราชาทราบความนั้นแล้วจึงกล่าวว่าศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้จงดูการดีดกรูดของบุรุษเปลี่ยนนั้นเถิดทำให้เขาได้บ้านสวย4 ตำบลในทิศทั้ง4อมาตย์ผู้กล่าวคำนี้คือพระผู้มีพระภาคเจ้าในบัดนี้ครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งเห็นสมบัติที่บุรุษเปลี่ยนได้แล้วเพราะวิชาดีดกรวดจึงเข้าไปหาขอเรียนวิชาดีดกรวดบ้างแต่บุรุษเปลี่ยนไม่ยอมสอนให้แต่เขาก็ไม่ลดละความพยายามอ่อนวอนอยู่บ่อยๆและยอมตนลงรับใช้ทุกอย่างเช่นการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นจนบุรุษเปลี่ยนใจอ่อนคิดว่าบุคคลผู้นี้มีอุปการะมากต่อเราจึงยอมให้เขาเรียนศิลปะสอนให้หมดทุกอย่างจนกระทั่งสำเร็จเขาจึงลาอาจารย์จะไปทดลองศิลปะภายนอกบุรุษเปรี้ยบอกว่าอย่าทดลองกับคนหรือสัตว์ที่มีเจ้าของเช่นโคเป็นต้นถ้าไปดีดถูกแม่โคตายจะต้องถูกปรับ 100ถ้าดีดคนตายจะถูกปรับ 1,000 จะทดลองศิลปะจงมองให้ดีหาคนที่มีมารดาบิดาเป็นต้นเขาเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุเนตะเข้าไปบิณฑบาตคิดว่าท่านผู้นี้ไม่มีมารดาบิดาพอจะเป็นที่รองรับการทดลองศิลปะได้จึงดีดกรวดเข้าในช่องหูของท่านกรวดเข้าทางช่องหูข้างขวาออกทางช่องหูด้านซ้ายทุกขเวทนาได้เกิดแก่ท่านเหลือจะทนทานได้ท่านจึงเหาะไปปรินิพพานที่บรรณศาลาชาวบ้านไม่เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามารับบิณฑบาตจึงพากันไปดูที่บรรณศาลาเห็นท่านปรินิพพานเสียแล้วพากันร้องไห้คร่ำครวญด้วยอะไรรักบุรุษดีดกรวดนั้นก็ไปด้วยเขาจำได้จึงกล่าวว่าเราดีดกรวดเข้าในหูพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยมุ่งหมายทดลองศิลปะพวกมนุษย์ได้ทราบดังนั้นจึงโบยบุรุษนั้นถึงตายเขาเกิดในอเวจีนานแล้วมาเกิดเป็นสัตถิกูตเปรตด้วยเศษแห่งกรรมพระตถาคตเจ้าทรงเล่าเรื่องนี้จบแล้วจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายศิลปะหรือความเป็นใหญ่เกิดขึ้นแก่คนพาลเพื่อพิฆาตคนพาลนั่นเองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายาวะเดวะอนัทธายะยะตังบาลสะชายติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นความดำริของคนพาลพระพุทธภาษิตภิกษุพาลย่อมปรารถนาความยกย่องอันไม่มีในตนปรารถนาให้มีบริวารแวดล้อมคือความเป็นใหญ่ในหมู่ภิกษุปรารถนาความเป็นใหญ่ยิ่งในอาวาสและการบูชานับถือในตระกูลอื่นภิกษุพาลชอบดำริว่าขอให้คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสองพวกจงเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่ทำเสร็จแล้วนั้นเพราะอาศัยเราผู้เดียวกิจต่างๆน้อยใหญ่จงขึ้นอยู่กับเราอยู่ในอำนาจของเราด้วยอาการอย่างนี้ความริษยาและมานะย่อมเจริญขึ้นอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้พระพาลปรารถนาความสรรเสริญอันไม่มีอยู่จริงในตนคือต้องการให้เขายกย่องแม้ซึ่งคุณธรรมอันตนไม่มีอยู่เช่นเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลสดับตรับฟังน้อยไม่สงัดชอบพลุกพล่านเหยียดคร้านมีสติไม่มั่นคงใจไม่มั่นคงมีปัญญาสามมิได้เป็นขีณาสพบแต่ปรารถนาให้เขายกย่องตนว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผู้หูสูดเป็นผู้สงัดปรารภความเพียรมีสติมั่นคงมีจิตมั่นคงมีปัญญาเป็นพระขีณาสพบพระพานมีความอยากจัดว่าฉไหนหนอภิกษุในวิหารทั้งสิ้นพึงแวดล้อมเราถามปัญหาเราพระพานปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสจัดเสนาสนะดีๆสำหรับตนและพระพวกของตนจัดเสนาสนะไม่ดีให้แก่ภิกษุอื่นอันไม่ใช่พวกตนมีภิกษุอาคันตุกะเป็นต้นพระพานไม่ปรารถนาไม่ต้องการการบูชาด้วยปัจจัย4ในสกุลแห่งมารดาบิดาของตนและในสกุลแห่งญาติของตนแต่ปรารถนาการบูชาในสกุลแห่งชนเหล่าอื่นและปรารถนาให้เขาให้แก่ตนเพียงผู้เดียวอย่าให้แก่ภิกษุอื่นพระพาลมีความดำริว่าขอให้คฤหัสถ์และบรรพชิตจงเข้าใจว่า กิจต่างๆในอาวาสย่อมสำเร็จเพราะอาศัยเราผู้เดียวและมีความต้องการอำนาจใหญ่ต้องการให้บรรพชิตและเครือขัดทั้งปวงอยู่ในอำนาจของตนเห็นตนผู้เดียวมีความสำคัญในกิจต่างๆด้วยประการดังกล่าวมานี้ความริษยาและมานะย่อมเจริญเติบโตขึ้นแก่พระพานนั้นตัณหาความทยานอยากก็เจริญเติบโตขึ้นส่วนวิปัสสนามรรคและผลไม่เจริญขึ้นเลยมีแต่เสื่อมคำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์นับว่าแจ่มแจ้งพอแล้วจึงไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระสุธรรมเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องเกิดขึ้นในมัชฌิกาสันธนครจบที่เมืองสาวัตถีจิตตคหบดีชาวเมืองมัชฌิกาสันเห็นพระมหานามหนึ่งในบรรดาภิกษุปัญจวัคคีย์แล้วเกิดเลื่อมใสในอิริยาบถของท่านจึงรับบาตรนิมนต์เข้าไปฉันในเรือนของตนสดับธรรมกถาแล้วบรรลุโสดาปัตติผลเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงหลังน้ำในมือของพระเถระถวายอุทยานชื่ออัมพาตะกวันให้เป็นสังฆารามจิตตคหบดีได้สร้างวิหารใหญ่วิหารหมายถึงที่อยู่ของพระในอุทยานไว้ต้อนรับสงฆ์ซึ่งมาจาก4ทิศครั้งนั้นพระสุธรรมเถระเป็นเจ้าอาวาสในมัชฌิกาสันนั้นการต่อมาพระอัครสาวกทั้งสองได้สดับคุณกถาพรรณนาความดีของจิตตคหบดีแล้วปรารถนาจะสงเคราะห์คหบดีนั้นจึงไปสู่มัชฌิกาสันคหบดีทราบการมาของพระอัครสาวกแล้วไปต้อนรับในระยะทางครึ่งโยชน์ให้พระอัครสาวกพักณวิหารของตนที่อัมพาตกะวันทำอาคันตุกะวัดทุกอย่างแล้วอ้อนวอนขอฟังธรรมกถาพระสารีบุตรกล่าวว่าอาตมาภาพทั้งสองเหน็ดเหนื่อยเพราะมาจากทางไกลขอท่านจงฟังเพียงเล็กน้อยเถิดดังนี้แล้วกล่าวธรรมกถาเพียงเล็กน้อยคหบดีฟังแล้วบรรลุอนาคามิผลเขาอาราธนาพระเถระทั้งสองให้ฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระทั้งสองรับแล้วจึงไปนิมนต์พระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสพระสุธรรมโกรธว่ามานิมนต์ตนภายหลังจึงไม่ยอมรับนิมนต์แม้อุบาสกจะนิมนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ปฏิเสธเสียอุบาสกกล่าวว่าท่านจักปรากฏด้วยกรรมของท่านเองดังนี้แล้วหลีกไปในวันรุ่งขึ้นคหบดีจัดทานใหญ่ในเรือนตนเวลาใกล้รุ่งพระสุธรรมคิดว่าคหบดีจัดสการะอย่างไรหนอเพื่อพระอัครสาวกทั้งสองเราจักไปดูได้ถือบาตรและจีวรไปยังเรือนของคหบดีตั้งแต่เช้าตรู่คหบดีนิมนต์ให้นั่งก็ไม่นั่งบอกว่าจะเที่ยวบิณฑบาตฉันแล้วตรวจดูสการะทายธรรมใครจะเสียสีถึงชาติตระกูลของคหบดีจึงกล่าวว่าคหบดีสักการะทายธรรมของท่านนั้นล้นเหลือยังขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นอะไรเล่าพระคุณเจ้าขนมแดกงาคหบดีจิตตคหบดีฟังแล้วรู้ว่าพระสุธรรมกระทบตนในเรื่องชาติตระกูลจึงกล่าวว่าพระสุธรรมนั้นเป็นผู้กล้าเพียงดังกาไม่มีมัญญาตและสมบัติผู้ดีพระสุธรรมโกรธบอกคืนอาวาสแล้วหลีกไปคือไม่ยอมรับเป็นเจ้าอาวาสในอารามที่จิตตคหบดีสร้างพระสุธรรมไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องราวทั้งปวงให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตตคหบดีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเหตุไรเธอจึงด่าเขาด้วยคำเลวทรงปรับโทษพระสุธรรมนั้นรับสั่งให้สงลงปฏิสารานิยกรรมแก่เธอคือทำให้ระลึกถึงความผิดของตนผู้เขียนแล้วให้กลับไปขอโทษจิตตคหบดีแต่คหบดีไม่ยอมยกโทษให้จึงเก้อเขินกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาอีกพระพุทธองค์ทรงทราบเหมือนกันว่าคหบดีจะไม่ยกโทษให้แต่ทรงประสงค์จะทำลายความกระด้างเพราะมานะของพระสุธรรมจึงรับสั่งให้กลับไปอีกพระสุธรรมต้องเดินทางอีก3โยชน์พระศาสดาไม่ได้ตรัสบอกอุบายที่จะให้คหบดียกโทษให้เมื่อพระสุธรรมกลับมาในครั้งหลังทรงทราบว่าทิฏฐิมานะของพระสุธรรมสิ้นแล้วจึงทรงมอบภิกษุอนุทูตรูปหนึ่ง อนุทูตคือตัวแทนเจรจาความเพื่อให้ตกลงกันได้ผู้เขียนให้ไปกับพระสุธรรมและตรัสสอนพระสุธรรมด้วยพระพุทธพจน์ว่าสมณะไม่ควรมีมานะและความริษยาว่าวิหารของเราอุบาสกอุบาสิกาของเราเมื่อทำดังนี้กิเลสย่อมเจริญขึ้นเป็นต้นและได้ตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแต่เบื้องต้นนั้นแล้วพระสุธรรมฟังพระโอวาทแห่งพระศาสดาแล้วถวายบังคมลุกจากอาสนะกระทำประทักษิณแล้วไปหาจิตตคหบดีกับภิกษุอนุทูตนั้นปรงอาบัติต่อหน้าของจิตตคหบดีขอให้อุบาสกยกโทษให้อุบาสกยกโทษให้และกล่าวว่าหากโทษของเขามีอยู่ก็ขอให้พระสุธรรมยกโทษให้ด้วยเรื่องก็สงบลงพระสุธรรมนั้นปฏิบัติตามพระโอวาทที่พระศาสดาประทานแล้วล่วงไปเพียง 2-3 วันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาฝ่ายจิตตคหบดีคิดว่าเราได้บรรลุโสดาปัตติผลและอนาคามิผลโดยที่ไม่ได้เคยเฝ้าพระศาสดาเลยเราควรไปเฝ้าพระศาสดาดังนี้แล้วเตรียมของเป็นอันมากพร้อมด้วยอุบาสกบริวาร500อุบาสิกา500และมีภิกษุภิกษุณีเพศละ500ขออาศัยไปด้วยไปเฝ้าพระศาสดาณเชตวันมหาวิหารพระศาสดาตรัสกับพระอนนท์ว่าเมื่อจิตตคหบดีมาไหว้เราวันนี้จักมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคือจะมีฝนดอกไม้5สีตกลงด้วยอนุภาพบุญของอุบาสกนั้นมหาชนได้ทราบข่าวนั้นจึงพากันมาคอยดูอยู่เป็นอันมากแน่นขนาดทั้งสองข้างทางคนทั้งหลายได้นำบรรณาการมาเพื่อคหบดีนั้นขณะที่เข้าเฝ้าพระศาสดาฝนดอกไม้5สีก็ตกลงเสียงชโยโห่ร้องกึกก้องไปทั่วบริเวณนั้นคหบดีอยู่ในสำนักพระศาสดาเดือนหนึ่งได้เลี้ยงภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีคนนำของมาช่วยมากมายจนของที่จิตตคหบดีเตรียมมาสำหรับเลี้ยงพระ1เดือนนั้นเหลือและได้ถวายไว้ที่วัดเชตวันทั้งหมดพระอานนท์ทูลถามพระศาสดาว่าจิตตคหบดีมีบริวารมากมีคนเคารพนับถือและยกย่องมากมีสักการะมากเฉพาะเมื่อมาเฝ้าพระองค์เท่านั้นหรือเมื่อไปที่อื่นก็ได้รับการบูชาสักการะเช่นนี้เหมือนกันพระศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนอานนท์จิตตคหบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ตามไปที่อื่นๆก็ตามสักการะสัมมาณะย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเพราะเขาเป็นผู้มีศรัทธามีศีลสมบูรณ์มียศและมีโภคะพระอานนท์ทูลถามถึงปุพกรรมของจิตตคหบดีพระศาสดาตรัสเล่าว่าจิตตคหบดีนี้มีบุญญาธิการและอภินิหารอันได้ทำไว้แล้วแทบบาทมูลแห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปุถุมุตระท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานต่อมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปเขาได้เกิดเป็นพรานเนื้อวันหนึ่งขณะฝนตกเขาถือหอกออกป่าเพื่อล่าเนื้อตรวจดูหมู่เนื้ออยู่เห็นภิกษุรูปหนึ่งนั่งคลุมศีรษะอยู่ที่เงื่อมแห่งหนึ่งมีจิตเลื่อมใสรีบกลับไปยังเรือนให้คนปิ้งเนื้อและหุงข้าวโดยเร็วเมื่อเห็นภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูป อื่นอีกก็รับบาตรนิมนต์ให้นั่งแล้วสั่งคนอื่นให้เลี้ยงดูส่วนตนรีบเตรียมอาหารคือเนื้อปิ้งและข้าวใส่ตะกร้าแล้วเดินไปเพื่อถวายพระในป่าเก็บดอกไม้ในระหว่างทางไปบูชาด้วยเขาถวายอาหารแล้วอธิษฐานว่าด้วยอานิสงส์แห่งอาหารและการบูชานี้ขอบรรณาการจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและดอกไม้5สีจงมาเกิดมีในที่ที่ข้าพเจ้าไปแล้วเขาบำเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิตเกิดในเทวโลกฝนแห่งดอกไม้ทิพย์ก็เกิดขึ้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ฝนดอกไม้ก็ตกในวันที่เขาเกิดเมื่อมาที่นี้มาเฝ้าพระศาสดาบรรณาการเกิดขึ้นแก่เขาเป็นอันมากฝนแห่งดอกไม้5สีก็ตกลงเพราะผลแห่งกรรมอันเขาทำแล้วในการนั้นข้อปฏิบัติเพื่อลาภและเพื่อนิพพานพระพุทธภาษิตปฏิปทาเพื่อให้เกิดลาภเป็นอย่างหนึ่งปฏิปทาอันให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ชัดอย่างนี้แล้วไม่พึงเพลิดเพลินในสักการะพึงพอกพูนวิเวกอธิบายความพระอรรถกถาอาจารย์อธิบายไว้ว่าเมื่อต้องการให้ลาภเกิดขึ้นบางทีภิกษุต้องประพฤตินอกลู่นอกทางบ้างต้องประพฤติทุจริตทางกายบ้างต้องยอมทำอกุศลกรรมบ้าง ท่านเปรียบเทียบว่าเมื่อหย่อนมือลงตรงๆในข้าวต้มหรือข้าวสวยเมื่อดึงมือขึ้นมือเพียงเปื้อนเท่านั้นไม่มีข้าวต้มหรือข้าวสวยติดขึ้นมาแต่เมื่องอนิ้วงอมือหน่อยหนึ่งข้าวย่อมติดขึ้นมาด้วยเมื่อดึงขึ้นมาฉันใดการที่จะให้เกิดลาภสักการะก็ฉันนั้นต้องคดบ้างตรงเกินไปไม่ได้แต่ไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นเสียทั้งหมดลาภสักการะที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรมก็มีเช่นเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้มีมัญญาตเรียบร้อยเป็นที่เลื่อมใสของผู้พบเห็นแก่ภิกษุผู้เป็นพหูสูตรผู้มีบริวารมากผู้อยู่ป่าเป็นต้นภิกษุผู้บำเพ็ญปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานควรเว้นอาการหลอกลวงเพื่อให้ลาภเกิดขึ้นเสียไม่ใช่คนบอดก็ทำเป็นเสมือนบอดไม่ใบ้ไม่หนวกก็ทำเป็นเสมือนใบ้เสมือนหนวกไม่โอ้อวดไม่มีมายาละความพอใจในลาภสักการะเสียพอกพูนวิเวกให้เกิดในใจวิเวกนั้นมี3คือกายวิเวกคือสงัดกายจิตวิเวกคือสงัดจิตอุปธิวิเวกคือสงัดกิเลสอุปธิมี4คือขันธ์1กิเลส1อภิสังขาร1และกามคุณ1การอยู่โดดเดี่ยวเว้นการคลุกคลีด้วยหมู่คณะชื่อว่ากายวิเวกสมาบัติ8ชื่อว่าจิตวิเวกพระนิพพานชื่อว่าอุปธิวิเวกกายวิเวกบรรเทาความคลุกคลีด้วยหมู่คณะจิตวิเวกบรรเทาความหมักหมมด้วยกิเลสอุปธิวิเวกบรรเทาความเกี่ยวข้องด้วยสังขารกายวิเวกเป็นปัจจัยแห่งจิตวิเวกจิตวิเวกเป็นปัจจัยแห่งอุปธิวิเวกสมจริงดังที่พระสารีบุตรกล่าวว่ากายวิเวกของภิกษุผู้มีกายสงบแล้วย่อมยินดียิ่งในการบวชจิตวิเวกของผู้มีจิตบริสุทธิ์ย่อมถึงความผ่องแผ้วเป็นอย่างยิ่งและอุปธิวิเวกของบุคคลผู้ไม่มีอุปธิย่อมถึงพระนิพพานภิกษุพึงยินดีพอใจพ่อพูนวิเวกทั้ง3นี้คำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์นับว่าแจ่มแจ้งดีแล้วไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมอะไรอีกพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระติสสะเถระผู้อยู่ในป่ามีเรื่องย่อ ดังนี้ในกรุงราชคฤห์มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมหาเสนเป็นเพื่อนกับบิดาพระสารีบุตรเคยมั่งมีแต่มาภายหลังยากจนลงวันหนึ่งพระสารีบุตรมาบิณฑบาต ที่บ้านด้วยตั้งใจอนุเคราะห์แต่มหาเสนพราหมณ์หลบหน้าเสียเพราะไม่มีอะไรถวายทำอยู่อย่างนี้หลายครั้งต่อมาวันหนึ่งเขาได้ถาเต็มข้าเต็มด้วยข้าวปลาญาติและผ้าเนื้อหยาบในที่บอกละที่แห่งหนึ่งพอกลับถึงเรือนก็นึกถึงพระสารีบุตรอยากถวายวันนั้นพระสารีบุตรออกจากสมาบัติพิจารณาอยู่เห็นทายธรรมของพราหมณ์แล้วต้องการสงเคราะห์จึงไปยังที่นั้นพราหมณ์ได้ถวายข้าวปลาญาติและผ้าทั้งหมดพระเถระฉันข้าวปลาญาติที่บ้านของพราหมณ์นั่นเองเมื่อพระเถระฉันเสร็จพราหมณ์ได้กล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วด้วยเถิดพระสารีบุตรอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดพราหมณ์แล้วหลีกไปพราหมณ์นั้นถวายทานแล้วมีปิติปราโมทย์อย่างยิ่งและมีความเสน่หาในพระเถระในพระเถระเหลือประมาณเพราะเหตุนั้นเขาทำกาละแล้วไปเกิดในสกุลอุปถากของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีขณะตั้งครรภ์มารดาของเขาแพ้ท้องต้องการนุ่งห่มผ้ากาสายะและถวายข้าวมัทุปาญาตแก่พระสงฆ์500อาการแพ้ท้องอย่างนี้ว่ากันว่าเป็นบุพนิมิตว่าบุตรจักได้บวชในพระศาสนาพวกญาติได้จัดให้นางได้ถวายข้าวมัทุปาญาตแก่พระสงฆ์500มีพระสารีบุตรเป็นประธานและนางเล่นนุ่งห่มผ้ากาสายะในขณะถวายทานนั้นความแพ้ท้องได้สงบลงในวันคล้ายวันเกิดพวกญาติทำพิธีมงคลอีกได้ให้เด็กนั้นนอนบนผ้ากำพลอย่างดีราคา100,000เขานอนบนผ้ากำพลแลดูพระเถระแล้วจำได้คิดว่าเราได้สมบัติเห็นป่านี้เพราะอาศัยพระเถระจึงต้องการถวายผ้ากำพลของตนแก่ท่านเพราะฉะนั้นเมื่อมารดานำทารกมาไหว้พระเถระเขาเกี่ยวเอาผ้ากำพลไว้ด้วยนิ้วก้อยแล้วทำให้ตกลงตรงหน้าพระเถระนั่นเองพวกญาติของเด็กชอบใจไม่ได้คิดว่าเด็กทำไปโดยไร้เดียงสาแต่คิดว่าเด็กเจตนาถวายแก่พระเถระจึงกล่าวว่าขอถวายผ้าผืนนี้แก่ท่านขอได้โปรดรับไปใช้เถิดมารดาเลื่อมใสพระสารีบุตรมาก จึงตั้งชื่อบุตรว่าติสสะเหมือนชื่อพระสารีบุตรเมื่อท่านเป็นคฤหัสถ์ที่ชื่อว่าอุปติสสะเมื่ออายุเด็กติสสะนั้น7ขวบก็ออกบวชเป็นสามเณรในสำนักพระสารีบุตรนั่นเองสามเณรติสสะนั้นมีกุศลผลทานอันทำไว้ดีแล้วจึงเป็นผู้มีลาภมากมีคนรักมากเมื่อทราบว่าสามเณรจะเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีก็เตรียมอาหารและผ้าเป็นอันมากคอยดักถวายสามเณรได้ผ้าสาดกเป็นจำนวน1,000ผืนในระยะเวลาเพียง2วันเท่านั้นเธอได้ถวายแก่ภิกษุผู้ขัดสนต่อไปอีกการที่สามเณรมีลาภคืออาหารและผ้าเหลือเฟือนี้ท่านว่าเป็นอานิสงส์แห่งการถวายอาหารและผ้าสาดกเนื้อหยาบแก่พระสารีบุตรในชาติที่เป็นมหาเสนพราหมณ์วันหนึ่งในฤดูหนาวสามเณรเที่ยวเดินไปในวิหารเห็นภิกษุหลายรูปนั่งผิงไฟอยู่สามเณรถามว่าทำไมจึงต้องผิงไฟภิกษุทั้งหลายตอบว่าเพราะหนาวสามเณรบอกว่าเมื่อหนาวก็ควรห่มผ้ากำพลเพราะผ้ากำพลกันหนาวได้อธิบายผ้ากำพลคือผ้าขนสัตว์ผู้เขียนภิกษุทั้งหลายพูดว่าสามเณรมีบุญมากมีผ้ากำพลห่มส่วนพวกตนไม่มีบุญจะเอาผ้ากำพลมาจากไหนสามเณรจึงกล่าวว่ามาเถิดท่านผู้เจริญจงตามกระผมไปท่านทั้งหลายจะได้ผ้ากำพลตามต้องการในตำนานเล่าว่าภิกษุผู้ต้องการผ้ากำพลติดตามสามเณรไปถึง 1,000 รูปสามเณรพาภิกษุเหล่านั้นไปนอกเมืองสาวัตถีและในเมืองสาวัตถีประชาชนเห็นสามเณรไปเพื่อต้องการผ้ากำพลถวายพระก็พากันนำผ้ากำพลออกมาถวายจนครบจำนวน1,000เพียงวันเดียวเท่านั้นแม้แต่คนตระหนี่ที่สุดไม่ต้องการถวายแต่พอเห็นสามเณรก็อดถวายไม่ได้ต่อมาสามเณรเห็นว่าอยู่ในวัดเชตวันไม่ค่อยสงบนักเพราะมีผู้คนไปมาหาสู่อยู่เสมอไม่ขาดได้จึงทูลลาพระศาสดาไปอยู่ในเสนาสนะป่าห่างจากวัดเชตวันถึง120โยชน์อุบาสกผู้หนึ่งอยู่ปากทางเห็นสามเณรแล้วเกิดความรักความเลื่อมใสพาสามเณรไปในวิหารอันตั้งอยู่ในป่าแล้วนิมนต์ให้ออกไปรับบิณฑบาตที่หมู่บ้านของตนทุกๆเช้าเขาออกจากป่าและมาเที่ยวเปล่าประกาศชาวบ้านว่าสามเณรวนวาสีติสสะมาอยู่ที่นี้แล้วขอให้เตรียมข้าวปลาอาหารไว้ถวายท่านด้วยตอนเช้าเมื่อสามเณรออกจากป่าไปบิณฑบาตก็มีผู้คนศรัทธาถวายกันมากถวายแล้วก็ไม่กลับเรือนยืนมองดูสามเณรอย่างไม่อิ่มไม่เบื่อและหมอบลงแทบเท้าของสามเณรแล้ววิงวอนให้อยู่จำพรรษาณที่นั้นพวกเขาจะรับสรณะ3รับศีล5ศีล8และศีลอุโบสถตามสมควรสามเณรรับว่าจะอยู่จำพรรษาที่นั่นและให้พรมนุษย์เหล่านั้นว่าขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกข์เถิดทุกครั้งที่มีผู้ศรัทธาถวายของสามเณรจะกล่าวเพียงเท่านี้เมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรและพระสาวกผู้ใหญ่ไปเยี่ยมสามเณรคันมากได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านซึ่งเป็นอุปถาของสามเณรเป็นอย่างดีและขอฟังธรรมจากพระเถระมีพระสารีบุตรเป็นต้นพระสารีบุตรจึงบอกให้สามเณรแสดงธรรมแต่ผู้อุบาสกบาสิกาลุกขึ้นพร้อมกันแล้วเรียนให้พระสารีบุตรทราบว่าสามเณรไม่เคยพูดอะไรอื่นเลยนอกจากขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกข์เถิดเพราะฉะนั้นขอให้พระเถระรูปอื่นแสดงธรรมเถิดอย่าให้สามเณรแสดงเลยพระสารีบุตรจึงให้สามเณรอธิบายให้อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายฟังว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์สามเณรกล่าวธรรมกถาได้อย่างไพเราะพิสดารในหัวข้อเรื่องว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์และสรุปลงว่าผู้บรรลุอรหัตแล้วชื่อว่าเป็นผู้ถึงความสุขและพ้นจากทุกข์คนนอกนั้นยังไม่ชื่อว่าพ้นจากทุกข์พระเถระอนุโมทนาในธรรมกถาของสามเณรแล้วให้ว่าสระพัญญาต่อสามเณรก็ว่าได้อย่างคล่องแคล่วและไพเราะประชาชนผู้ฟังแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งติเตียนสามเณรว่ามีความรู้ความสามารถดีถึงขนาดนี้แต่ไม่เคยแสดงธรรมให้อุปถากผู้มีอุปการะฟังเลยอีกพวกหนึ่งสรรเสริญและเลื่อมใสยิ่งขึ้นเช้าวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกได้ทรงทราบเหตุนั้นแล้วทรงดำริว่า หากไม่เสด็จไปพวกที่ไม่พอใจสามเณรจะตกนรกจึงเสด็จไปยังที่นั้นมนุษย์ทั้งหลายมีใจร่าเริงยินดีที่ได้เห็นพระตถาคตเจ้าโดยไม่ได้คาดหมายได้ชวนกันถวายยาโคและพัดเป็นอันมากแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อสวยเสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าเป็นลาภของท่านทั้งหลายแล้วที่พระอสีติมหาสาวกมาที่นี้และเราก็มาที่นี้เพราะสามเณรติสะเป็นต้นเหตุท่านทั้งหลายได้ดีแล้วเป็นต้นมนุษย์ทั้งหลายต่างชื่นชมยินดีทุนากันพวกที่โกรธสามเณรก็กลับยินดีปรีดาพวกที่ยินดีอยู่แล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นเมื่อจบอนุโมทนามหาชนได้สำเร็จอริยผลเป็นอันมากพระศาสดาเสด็จกับสามเณรตรัสถามถึงสถานที่ต่างๆในระหว่างทางสามเณรกราบทูลถูกต้องหมดทุกอย่างจนกระทั่งเสด็จถึงที่อยู่ของสามเณรเสด็จขึ้นสู่ยอดเขาทอดพระเนตรเห็นมหาสมุทรตรัสถามสามเณรว่าคิดอย่างไรเมื่อเห็นมหาสมุทรสามเณรทูลว่าเมื่อร้องไห้อยู่ในสังสารวัฏน้ำตามีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรพระศาสดาตรัส อนุโมทนาว่าถูกต้องแล้วเมื่อถึงเนื้อมแห่งภูเขาพระศาสดาตรัสถามว่าคิดอย่างไรสามเณรทูลตอบว่าสถานที่ทิ้งสรีระของบุคคลผู้ตายแล้วตายเล่าอยู่ในสังสารวัฏนี้กำหนดไม่ได้พระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าถูกต้องแล้วและตรัสต่อไปว่าพราหมณ์ชื่ออุปสาลหกะถูกเผาตรงนี้ถึง 14,000 ครั้งสถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกสัจจะ1ธรรม1อหิงสา1สัญญมะ1ธรรมะ1มีอยู่ที่ใดพระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมเสพที่เช่นนั้นสถานที่อันสัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกดังนี้พระศาสดาตรัสถามสามเณรว่าอยู่ในป่าเช่นนี้ไม่กลัวเสียงสัตว์หรือสามเณรทูลว่าไม่กลัวการได้ยินเสียงสัตว์ทำให้มีความพอใจในเสนาสนะป่ามากขึ้นเมื่อพระศาสดาจะเสด็จกลับสู่เชตวนารามตรัสถามสามเณรว่าจะไปด้วยหรือจะกลับสู่ที่ของตนสามเณรทูลว่าแล้วแต่พระอุปัชฌาย์คือพระสารีบุตรแต่อัธยาศัยของเธอใครจะกลับพระสารีบุตรรู้อัธยาศัยนั้นจึงกล่าวว่าติสสะถ้าเธอปรารถนาจะกลับก็จงกลับเถิดสามเณรถวายบังคมพระศาสดาและไหว้ภิกษุสงฆ์แล้วกลับสู่ที่อยู่ของตนพระศาสดากลับเชตวันวิหารวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าสามเณรติสสะทำสิ่งที่ทำได้ยากสละลาภสักการะเป็นอันมากในบ้านเมืองเสียแล้วเข้าไปอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวฉันอาหารที่คลุกเคล้ากันพระศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภาทรงทราบการสนทนานั้นแล้วตรัสว่าปฏิปทาเพื่อให้เกิดลาภเป็นอย่างหนึ่งปฏิปทาอันให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนาไว้แล้วแต่ต้น

0: เหมือนไฟที่เท่ากลบไว้พระพุทธภาษิตกรรมลามกที่คนพาลทำแล้วยังไม่ให้ผลทันทีก็มีดังนมสดที่ยังไม่ทันแปรไปวงเล็บเพราะเพิ่งรีดใหม่ๆแต่บาปนั้นย่อมแผดเผาคนพาลในการอันควรเหมือนไฟซึ่งเท่ากลบไว้อธิบายความนมสดที่เพิ่งรีดใหม่ๆจากแม่โคยังอุ่นอยู่ยังไม่เปลี่ยนเป็นนมเปรี้ยวแต่เมื่อทิ้งไว้มันย่อมเปลี่ยนเป็นนมเปรี้ยวบูดเน่าเสียบริโภคไม่ได้ชั้นใดกรรมบางอย่างที่คนพาลประมาทชะล่าใจก็ทำฉันทำก็ฉันนั้นยังไม่ให้ผลในทันทีแต่คอยการฟักตัวคอยเวลาอันเหมาะสมขอให้แก่รอบปริปักโกแล้วจึงให้ผลคนพาลเข้าใจผิดคิดว่ากรรมไม่ให้ผลจึงชะล่าใจทำต่อไปหากกรรมช่วยผลทันทีใครเล่าจักทำกรรมชั่วผลดีหรือผลชั่วต้องคอยเวลาทั้งนั้นคนทำชั่วอย่าชะล่าใจคนทำดีต้องใจเย็นรอได้คอยได้กรรมชั่วบางอย่างท่านเปรียบเหมือนไฟที่เท่ากลบไว้จับเข้าใหม่ๆไม่รู้สึกร้อนแต่พอจับไปจับไปถึงไฟไฟนั้นจะไหม้มือร้อนบุคคลไม่ควรดูหมิ่นหรือประมาทว่ากรรมจะไม่ให้ผลขอให้แน่ใจว่ามันต้องมีผลอย่างแน่นอนเร็วหรือช้าเท่านั้นพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภอหิเปรตคือเปรตที่หัวเป็นมนุษย์ตัวเป็นงูมีเรื่องย่อดังนี้ในระหว่างที่พระเคยเป็นชฎินพันสามรูปมีปุรณคสปะเป็นต้นมีรูปหนึ่งชื่อลักขณะวันหนึ่งพระลักขณะและพระมหาโมคคลานะลงจากภูเขาคิจกูฏเพื่อบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์พระมหาโมคคลานะทำการยิ้มน้อยพระลักขณะจึงถามเหตุแห่งการยิ้มนั้นวงเล็บเปิดโดยปกติพระอรหันต์จะไม่ยิ้มอย่างที่สามัญชนยิ้มวงเล็บปิดพระมหาโมคคลานะตอบว่าอาวุโสเวลานี้ไม่ใช่การตอบปัญหาของท่านท่านค่อยถามในที่เฝ้าพระศาสดาเถิดเมื่อบิณฑบาตเสร็จและฉันเสร็จแล้วพระเถระทั้งสองพากันไปเฝ้าพระศาสดาณที่นั้นพระลักขณะได้ถามขึ้นอีกพระโมคคลานะจึงกล่าวว่าอาวุโสข้าพเจ้าได้เห็นเปรตคนตนหนึ่งมีศีรษะเหมือนมนุษย์แต่อัตภาพอื่นๆเป็นงูยาวถึง25โยชน์ถูกเปลวไฟลุกลามไหม้อยู่ทั่วตั้งแต่ศีรษะถึงหางข้าพเจ้าเคยเห็นเปรตอีกตนหนึ่งคือกากระเปรตที่ภูเขาคิจกูฏมีไฟไหม้อยู่ทั่วข้าพเจ้าถามถึงบุพกรรมของเขาว่าเคยทำกรรมอะไรไว้จึงต้องถูกไฟไหม้ทนทุกข์ทรมานอยู่ถึงป่านนี้เปรตนั้นได้ตอบข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้ากินอาหารที่เขานำมาเพื่อสงฆ์สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือในการแห่งพระกัสสปทศพลนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นกาจับอยู่ที่ศาลาโรงฉันเห็นภาชนะที่รถเลิศที่ชาวบ้านนำมาเพื่อถวายสงฆ์ได้คาบเอาก้อนข้าวสามคำเต็มปากสามครั้งด้วยกรรมเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าต้องตกนรกอเวจีไม่อยู่ในนรกนั้นเนิ่นนานด้วยเศษแห่งกรรมนั้นจึงมาเกิดเป็นเปรตอยู่ณที่นี้พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมคคลานะพูดจริงเราเองก็เคยเห็นเปรตนั้นแต่เราไม่ได้กล่าวเพราะเกรงว่าเมื่อกล่าวไปแล้วใครไม่เชื่อก็จะพึงเป็นโทษแก่ผู้ไม่เชื่อนั้นในการนี้พระศาสดาทรงเป็นพยานของพระมหาโมคคลานะตรัสเรื่องถึง20เรื่องภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องของอหิเปรตนั้นแล้วทูลถามถึงบุพกรรมพระศาสดาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการประชาชนชาวเมืองพาราณสีสร้างบรรณศาลาหลังหนึ่งถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าใกล้ฝั่งแม่น้ำทั้งเช้าและเย็นประชาชนจะนำสักการะมีของหอมดอกไม้เป็นต้นไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเหยียบย่ำนาของชายคนหนึ่งไปชายนั้นพยายามห้ามเท่าไรก็ไม่คนก็ไม่ฟังเขาจึงคิดว่าเพราะมีบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ที่นี้คนทั้งหลายจึงเหยียบย่ำนาของเราไปหาท่านหากไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้านาของเราก็จะไม่ถูกเหยียบย่ำเขาคิดดังนี้แล้วเวลาเช้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตในเมืองจึงเผาบรรณศาลาเสียพระกลับมาเห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้แล้วก็หลีกไปตามสบายมหาชนถือของหอมและดอกไม้มาหาพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างเคย เห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้ก็กล่าวกันว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราไปณที่ไหนหนอชาวนาคนนั้นก็มากับคนทั้งหลายเหมือนกันยืนอยู่ท่ามกลางมหาชนกล่าวว่าข้าพเจ้าเองเป็นคนเผาบรรณศาลาคนทั้งหลายจึงจับชาวนานั้นทุบตีด้วยท่อนไม้และก้อนดินเป็นต้นจนตายชาวนาเกิดในอเวจีไหม้อยู่ในนรกอยู่นานและมาเกิดเป็นอหิเปรตที่ภูเขาคิจกูฏพระเศษแห่งกรรมที่เหลือลงพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องอหิเปรตจบแล้วจึงตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นนั้นแล
1: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: นางวารุณีสั่งช่วยและครอบครัวถวายปัจจัย500บาทสาธุมาไว้นะได้ซื้อนะเอ้าต้องครับ

0: するじゃん、ほら、尻。でっかい。จำบ่ได้
1: จำบ่ได
0: ้คุ้นๆจำบ่ได้จำบ่ได้คุ้นๆจำบ่ได
2: 在
0: 在在，有在龙武段的吗？没有在吗？啊，有在红铺啊，有在红铺啊。เมื่อไหร่ใหญ่บอกจ้าอันนี้อันนี้ยายุ่งหลายบ่ในครัวหลายบ่

0: buka uang, lalu berbentuk kumit ketikai.
1: ซื้อจริงบ่รู้จักแต่ซื้อเล่นได้หรือยังฮะได้หรือยังเอานี่เอาตักสวนกรุงเทพปทุมให้พรเสร็จแล้วยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังทุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยยวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

สะท้อนให้เห็นถึงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกฝังให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงศึกษาดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ไทยทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ทรงซึมซับเรื่องศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีไทยดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือสมเด็จแม่กับการศึกษาความตอนหนึ่งว่าทรงมีวิธีสอนแปลกๆเช่นอ่านอีเหนาตอนเห็นดอกปานันสำคัญคิดเหมือนวันพี่ลิขิตด้วยนะคะท่านสอนว่าดอกปานันคือดอกลำเจียกกลีบใหญ่และแข็งพอจะเขียนตัวหนังสือได้ให้เก็บมาลองเขียนกลอนแต่เราเขียนไม่ได้เพราะตัดเล็บสั้นก็ให้หาไม้เขียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความสนพระราชฤทัยในการศึกษาศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆเป็นโอกาสให้พระองค์ได้ทรงชื่นชมและเรียนรู้ถึงความแตกต่างของดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านอันแสดงถึงการสั่งสมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้ทรงสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ดนตรีและนาฏศิลป์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นทรงเข้าพระราชฤทัยในคุณค่าและประโยชน์ของนาฏศิลป์ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องความเป็นไทยทรงริเริ่มให้เกิดการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ขึ้นหลายชุดทั้งพระราชทานพระราชดำริให้ศิลปินไปออกแบบและบางชุดพระราชทานคำแนะนำให้ปรับปรุงเช่นฟ้อนดวงเดือนเป็นการฟ้อนรำในละครพันทางเรื่องพลอโปรดให้มีการปรับท่ารำใหม่เพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งเป็นการอนุรักษ์การฟ้อนแบบล้านนาเซิงกระติบโปรดให้ดัดแปลงจากการร่ายรำตามแบบพื้นบ้านอีสานมีการจัดระเบียบท่ารำที่แสดงถึงศิลปะและอาชีพของชาวอีสานจนถึงทรงสนับสนุนให้มีการจัดแสดงนาฏลีลาของชาวใต้ในวาระต่างๆเช่นระบำรองงิงเป็นต้นทั้งหมดล้วนเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบำรำฟ้อนเกี่ยวกับศิลปะและอาชีพในแต่ละท้องถิ่นมากขึ้นสนพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนการทรงทำนุบำรุงดุริยางคศิลป์นาฏศิลป์จนถึงศิลปะการแสดงท้องถิ่นต่างๆล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูและเชิดชูเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: การพูดธรรมะการฟังธรรมะก็ไม่มีของอื่นของเก่าคนพูดก็คนคนเก่าคนฟังเอากายเอาใจฟังของเก่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่กิเลสก็กิเลสตัวเก่าโลภโกรธหลงของเก่าทำกำจัดกิเลสของเก่าศีลสมาธิปัญญาของเก่าฉะนั้นเรื่องการฟังธรรมะจึงไม่มีของใหม่เป็นแต่ของเก่าทั้งนั้นแต่ของเก่าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนก็ไม่ใช่ของล้าสมัยใหม่สำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติผู้ลงมือประพฤติปฏิบัติกำจัดชั่วออกจากตัวก็ได้สื่อมาใหม่คือจิตใจจะเปลี่ยนใหม่จากความ วุ่นวายขัดข้องจากความเศร้าหมองเดือดร้อนต่างๆให้มาเข้าถึงถึงความเยือกเย็นเป็นสุขสงบระงับฉะนั้นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีการมีสมัยเป็นอากาลิโกคือยังคงสิ้นเส้นคงวาอยู่ไม่มีล่วงลับดับไปตามวันเวลาที่ผ่านไปใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติอาจทำส่วนนั้นก็ยังมีความสุขทางกายทางใจตลอดมาฉะนั้นศาสนธรรมคำสั่งสอนจึงยืนยงคงอยู่ไม่มีการเสื่อมสลายไปแต่เสื่อมสลายสำหรับใจคนสำหรับผู้ที่เป็นประพฤติปฏิบัติคนนั้นถึงแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงมีชีวิตอยู่คนนั้นก็จะไม่ได้รับสาระประโยชน์อะไรทางกายทางใจของเขาเคยแผดเผาเดือดร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอยู่อย่างไรก็จะคงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้เอาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปซักฟอกจิตใจของเขาไม่ได้รับบรรเทาเบาบางลงไปผู้ใดนำธรรมมาสอนกายสอนใจของตัวผู้นั้น ก็จะมีความสุขความสบายธรรมจึงยังคงอยู่เพราะมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามอาจตามธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็มีความสุขความสบายตามฐานะหน้าที่ของตนตามข้อวัดปฏิบัติของตนธรรมจึงเหมือนกันกับอาหารการบริโภคอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายของเราทุกคนที่มีชีวิตยืนยงคงอยู่ก็เพราะอาศัยอาหารการรับประทานให้ร่างกายมีกำลังเรี่ยวแรงไม่อย่างนั้นไม่ทานอาหารลงไปหลายวันเข้าร่างกายก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือถึงกับล้มตายหายไปก็ได้ฉะนั้นการทานอาหารการกินอาหารจึงมีการกินอยู่บ่อยไม่อย่างนั้นร่างกายก็จะอ่อนเพลียการประพฤติปฏิบัติอาจทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเมื่อยังไม่ถึงขั้นถึงที่ก็จะต้องประพฤติปฏิบัติเรื่อยไปหมายถึงกายใจอาศัยกันอยู่แม้พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้มรรคได้ผลพระพุทธองค์ก็ยังปฏิบัติเพื่อเป็นวิหารธรรมสม่ำเสมออยู่ไม่ใช่ว่าการได้มรรคได้ผลถึงที่สุดวิมุตตินิพพานจะไม่ปฏิบัติอะไรพระพุทธเจ้าหรืออรหัตอรหันต์ยังเข้านิโรธสมาบัติยังปฏิบัติอาจทำสม่ำเสมอแต่การปฏิบัติของท่านไม่ใช่ว่าท่านปฏิบัติจะละจะบำเพ็ญเหมือนพวกเราทั้งหลายส่วนพวกเราทั้งหลายที่มีกิเลสประจำกายประจำใจจะต้องมีการละกิเลสออกไปมีการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ก้าวหน้าไม่เหมือนพระพุทธเจ้าหรือเหล่าสาวกซึ่งท่านปฏิบัติเป็นวิหารธรรมของท่านแต่พวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติเพื่อความให้หลุดออกไปใน ทางชั่วต่างๆบำเพ็ญความดีให้ทวีคูณขึ้นเพื่อให้จิตของตัวเป็นวิมุตติถึงที่สุดของคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ฉะนั้นการปฏิบัติกายใจไม่ว่าใครทั้งหมดจึงต้องปฏิบัติกันอยู่เรื่อยๆไปถ้าหากใครไม่ปฏิบัติกายใจของตัวคนนั้นก็จะไม่มีความเห็นเด่นขึ้นเรื่องความสุขก็จะอาศัยแต่อามิตรภายนอกเป็นเครื่องสุขใจแต่อามิตรส่วนนั้นถ้าหากว่าใจของเราไม่ยินดีใจของเราขัดข้องใจของเราเศร้าหมองใจของเรามืดมนไปแล้วอามิตรจะมีมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทำใจให้ได้รับความสุขความสบายเราเคยเห็นเคยได้ยินคนที่สมบูรณ์พูนสุขด้วยอามิตรด้วยสิ่งของต่างๆกินยาตายผูกคอตายเคยได้ยินเพราะเหตุว่าเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องของอวิชชาอุปาทานภายในใจไม่ได้อิงอามิตรว่าจะมีความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากจิตไม่ยินดีอามิตรจะมากเท่าไรก็ไม่ทำจิตทำใจให้สุขให้สบายได้ส่วนธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนอามิตรผู้ใดมีอยู่ในจิตในใจจะไม่มีอะไรส่วนภายนอกแต่อำนาจธรรมะมีอยู่ภายในคือใจของท่านสัมผัสกับธรรมะใจของท่านเหลื่อมใสในธรรมะใจของท่านสงบระงับด้วยธรรมะท่านมีความสุขความสบายจะไปอยู่สถานที่ใดสบายกายสบายใจเป็นสุขโตสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมแต่การประพฤติปฏิบัติอัตธรรมก็จะต้องประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอเหมือนกันกับกายรับทานอาหารเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องรับทานไปเมื่อตายไปแล้วอาหารจะมีมากน้อยขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับกายที่ตายไปทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ยังมีกายมีใจอยู่ก็ต้องประพฤติปฏิบัติเลื่อยไปจนเมื่อใดกายแตกสลายไปใจที่บริสุทธิ์จะเป็นของบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นไม่มีการก่อภพก่อชาติอีกไม่เวียนว่ายในวัฏฏะอีกนี่คือถึงที่สุดท่านก็หยุดในการประพฤติปฏิบัติเราท่านทั้งหลายผู้มุ่งหน้ามุ่งตาหวังศึกษาหาความสุขใส่ตัวของตัวก็พึงตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญภาวนาหาสาระของจิตไม่อย่างนั้นคนที่ไม่มีสาระเป็นโมฆะหาความสุขความสบายไม่ได้ถึงอายุจะแก่ขนาดไหนใจยังเป็นเด็กวิ่งวุ่นตามสัญญาอารมณ์ต่างๆยังรักยังชอบยังยินดีติดข้องในของที่ไม่ควรติดข้องต่างๆเพราะใจไม่มีสติใจไม่มีปัญญาไม่ได้สืบสอบพินิจพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นไปอย่างไรกายใจของเราไม่เป็นของคงที่เดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปผลที่สุดก็ล้มหายตายไปอะไรที่เราสนใจอะไรที่เราติดใจสิ่งภายนอกของนอกไม่ใช่จะเป็นเพื่อนที่ติดตามตัวของเราถ้าหากยังมีพบชาติต่อไปด้วยอำนาจกิเลสตัณหาที่มีแฝงอยู่ในใจคนจะต้องมีเกิดตายแล้วเกิดอีกเกิดแล้วอาศัยอะไรถ้าหากไม่มีบุญกุศลก็จะเป็นคนยากจนเข็นใจทุกข์ยากลำบากหากมีบุญมีกุศลสะสมเอาไว้บุญกุศลที่เราทำก็จะติดตนตามตัวไปสู่ภพน้อยภพใหญ่มีความสุขกายสุขใจตามความมุ่งหมายปรารถนานี่เพราะบุญกุศลที่เราสะสมเอาไว้จะเป็นเพื่อนสองของเราส่วนเข้าของเงินทองเราก็เคยเห็นเต็มตาอยู่แล้วได้ยินเต็มหูอยู่แล้วเห็นเต็มใจอยู่แล้วถ้าหากคิดเว้นไว้เสียแต่คนที่ไม่คิดไม่ดูไม่มีปัญญารอบรู้พิจารณาอะไรสิ่งของส่วนนั้นหากว่าติดตนตามตัวไปคนเกิดใหม่ก็จะมีของมาไม่ต้องได้หาเพราะเขาสะสมเอาไว้แต่พบเก่าสะสมก่อนนี่ไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งของเมื่อเราล่มหายตายไปจะเป็นอะไรก็ตามเป็นสมบัติของโลก ไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งที่จะหยิบยกติดตนตามตัวไปได้เหตุนั้นสิ่งของจึงเป็นสิ่งของของโลกหนักเท่าแผ่นดินไม่มีบุคคลผู้ใดจะแบกหามไปได้คนเกิดใหม่จะต้องหาใหม่ไม่มีอะไรติดตัวเข้ามาสตางค์หรือเสื้อผ้าไม่มีติดมาทางนั้นนี่เรื่องของคนเกิดใหม่คนที่มีกิเลสตัณหาในใจจะต้องเกิดเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องพึ่งบุญพึ่งกุศลพึ่งกรรมของตนที่ก่อร่างสร้างมาถ้าหากเป็นคนที่ได้สะสมอบรมคุณงามความดีไปเกิดก็ไปเกิดในสถานที่ดีสติปัญญาก็ดีคิดนึกอะไรก็คล่องแคล่วสมบัติพัฒนาสถานถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบกหามมาก็ค่อยหลั่งมาไหลมาด้วยอำนาจสติด้วยอำนาจปัญญาคิดหาอะไรก็ถูกสมบัติส่วนนั้นก็เกิดขึ้นเป็นขึ้นคนเราแปลกกันต่างกันด้วยอำนาจวาสนาไม่ใช่ว่าด้วยอำนาจของจิตใจใครทุกคนที่เกิดมาต้องการความสุขไม่ใช่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความอดอยากยากจนแต่เท่าว่าอำนาจวาสนาของคนที่สะสมมาต่างกันถึงแม้จะมาแต่ตัวเปล่าไม่มีอะไรติดตัวมาก็ด้วยอำนาจวาสนาที่ฝังซ่อนอยู่ในจิตในใจนั้นจะต้องพี่ดอผลให้คิดอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อทำไปก็เกิดผลเกิดประโยชน์ให้คนที่ไม่มีอำนาจวาสนาเป็นคนอาภัพอับปัญญาจะคิดอ่านอะไรคิดไม่ได้จะสร้างสมอะไรก็ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญให้ก็เลยเป็นคนอดอยากยากจนอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปนี่เรื่องของบุญกุศลที่เราสะสมเอาไว้เป็นเพื่อนสองติดกายติดใจไปอย่างนี้ไปเกิดในภพใดชาติใดหากบุญกุศลที่เราสะสมเอาไว้มีอยู่ภายในกายในใจของเราบุญนั้นจะไม่เสื่อมสลายไปที่อื่นสมบัติอื่นเราจากไปเราทิ้งไปส่วนกรรมคือการกระทำของเราทั้งดีทั้งชั่วจะติดในจิตในใจของเราเลื่อยไปไปเกิดพบใหม่ชาติใหม่ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหาเมื่อใดกรรมที่เราสะสมเอาไว้ไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วจะไปปรากฏตัวในพบในชาตินั้นนั้นให้ได้รับผลไม่ว่าความดีความชั่วจะแสดงผลออกเมื่อเกิดขึ้นดีชั่วต่างๆจะเป็นไปตามอำนาจที่เราสะสมมาพบเก่าชาติก่อนท่านจึงว่า เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยติดตนตามตัวไปกรรมดีชั่วจึงเป็นเงาสำหรับติดตัวไปถึงจะไม่ปรากฏในที่มืดก็ตามเมื่อถึงที่สว่างจะต้องปรากฏขึ้นเงาคนไปสถานที่ใดเงาจะต้องตามไปจะขึ้นเขาหรือลงน้ำเงาก็จะต้องตามไปฉันใดบุญกรรมที่พวกเราสะสมอบรมเอาไว้ก็เหมือนกันกับเงาติดกายจิตใจของเราเรื่อยไปอย่างนั้นจนไปถึงที่สุดวิมุตตินิพพานเมื่อใดเมื่อนั้นจะหมดเรื่องตามส่งพูดถึงเรื่องของกรรมไม่สามารถที่จะทำให้ดีและชั่วอีกได้ท่านจึงว่าเป็นอโหสิกรรมไม่บ้ากรรมดีกรรมชั่วจะไปหมดตัวเมื่อจิตเป็นวิมุตติหลุดออกจากสมมุติทั่วไปหมดภพหมดชาติภายในรู้จักในการประพฤติปฏิบัติของตัวว่าเรื่องของใจที่เคยติดข้องเศร้าหมองต่างๆผ่องใสสงบระงับต่างๆเคยเห็นเคยเป็นมาด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาแต่เวลานี้จิตที่เป็นอย่างนั้นไม่มีความหลุดเป็นอย่างไรความพ้นเป็นอย่างไรประทับในจิตในใจไม่ใช่จิตสงบไม่ใช่จิตติดข้องไม่จิตใส่จิตเศร้าหมองหรือฟองใสเป็นจิตที่เป็นวิมุตติพ้นจากสมมุติพ้นจากความเห็นความเป็นมาก่อนจิตชนิดนี้ตัวเองไม่เคยเห็นเคยเป็นมาพอไปเห็นไปเป็นไปฝึกอบรมถึงที่ถึงฐานจะหายสงสัยว่าจิตอันนี้จะเป็นไปอีกอย่างไรบำเพ็ญต่อไปจะเจริญหรือไม่ปล่อยไว้จะเสื่อมจะเสียอย่างไรหมดสงสัยหมดเรื่องอากาศทั้งกระถาในจิตในใจของตัวนี่คือความหลุดจาก กิเลสตัณหาอาสวะต่างๆผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อถึงที่สุดวิมุตติได้อย่างนั้นก็หมดเรื่องที่จะกังวลวุ่นวายภายในตัวจะอยู่สถานที่ใดไปหรือยังตายหรือเป็นไม่เป็นปัญหาเพราะว่าความบริสุทธิ์ของจิตของใจที่เราปรารถนามาไม่ทราบว่ากี่ภพกี่ชาติสะสมอบรมความดีมาก็ปรารถนาวิมุตติคือความสิ้นสุดของภพชาติต่างๆเราประจักษ์เห็นเด่นขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการภาวนาของเราแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะปรารถนาอีกต่อไปตายเมื่อไรก็ไม่มีเสียใจเพราะรู้เห็นเด่นอยู่ความที่ไม่ตายอะไรที่ตายไปก็เข้าใจชัดเจนอะไรที่ยังเหลืออยู่ก็รู้ก็เข้าใจอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจึงไม่มีการเสียอกตกใจในเมื่อเวลาตายไปหรือยังอยู่ท่านเป็นผู้วิเศษสำหรับท่านถึงคนอื่นจะไม่เห็นว่าท่านเป็นผู้ดีเด่นวิเศษอย่างนั้นก็ช่างเขาแต่ตัวของท่านใจของท่านรู้เข้าใจไปจากอยู่ทุกการทุกเวลานี่คืออำนาจภาวนาการทำความดีสนับสนุนมาถึงที่จนเป็นวิมุตติแต่จะรู้เห็นเป็นอย่างนั้นก็เพราะอาศัยการประพฤติปฏิบัติความเพียรเป็นของสำคัญที่พวกเราท่านไม่ควรลดละจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทำเรื่อยไปความเพียรทางกายทางใจพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้ว่าให้ละเรื่องชั่วระวังเรื่องชั่วนี่เป็นทางละให้บำเพ็ญความดีรักษาความดีที่มีอยู่ไม่ให้เสื่อมให้เสียไปนี่เป็นทางบำเพ็ญทางดีทางดีควรทุกคนจะสนใจรักษาความเพียรไว้ใจที่นึกคิดเป็นของสำคัญที่กายจะไปทำไปวาจาจะไปพูดก็ออกจากเรื่องของจิตใจใจคิดนึกไปในทางใดก็มักอยากจะพูดจะทำในทางนั้นฉะนั้นเรื่องสติคอยรักษาว่าการนึกคิดอย่างนี้เป็นทางดีทางชั่วอย่างไรปัญญาคอยแนะสอนถ้าเป็นทางผิดกรรมชั่วจะติดตัวเรื่อยไปเราไม่ต้องการความชั่วเราไม่ต้องการความทุกข์เราไม่ต้องการความเดือดร้อนทำไมไปนึกคิดอย่างนี้สอนจิตสอนใจของตนให้เห็นเหตุเห็นผลใจเมื่อรู้เมื่อเห็นเหตุผลชัดเจนแล้วจะยอมจำนนไม่ยอมคิดยอมปรุงไปในทางชั่วสิ่งใดเป็นทางดีที่จะทำความสงบให้แก่ใจทำไปแล้วมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความปีติเต็มใจมันก็ทำบำเพ็ญมันสะสมอบรมส่วนนั้นให้มากขึ้นจิตที่เคยได้รับความสงบเยือกเย็นได้รับความผ่องใสด้วยอุบายวิธีใดรักษาเอาไว้อย่าให้เสื่อมให้เสียไปนี่เรียกว่าความเพียรทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตถ้าผู้ใดสนใจละชั่วบำเพ็ญดีอยู่อย่างนี้ได้ชื่อว่าผู้มีความเพียรพยายามทำความเพียรคือละชั่วในตัวให้หมดไปใจที่เคยโลภเคยโกรธเคยหลงมันสำลักสะสางเพราะเป็นเรื่องที่จะนำมาถึงความชั่วต่างๆใจที่ไม่โลภมีความสุขอย่างไรไม่โกรธมีความสุขกายสุขใจอย่างไรไม่หลงมีความสุขอย่างไรจะรู้จักเข้าใจในเมื่อผู้นั้นที่นี้พิจารณาแล้วรักษาจิตใจไว้ไม่ให้โลภให้โกรธให้หลงไปในอารมณ์ต่างๆตาได้เห็นก็อย่าไปลุ่มหลงในรูปหูได้ฟังก็อย่าไปลุ่มหลงในเสียงพิจารณาให้จิตของตัวรู้เท่าได้ชื่อว่าปัญญารู้รอบในเรื่องต่างๆเมื่อรู้รอบในสิ่งต่างๆได้ใจจะต้องสบายใจที่ไม่มีโลภใจที่ไม่มีโกรธใจที่ไม่มีหลงก็เหมือนกันกับกายที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกายที่ไม่หิวโหยอะไรจะทำอะไรก็ สะดวกสบายจะนั่งจะนอนก็มีความสุขกายไม่มีโรคกายไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเป็นอย่างนั้นใจของพวกเราท่านก็เหมือนกันเมื่อกำจัดโลภโกรธหลงออกไปกำจัดความชั่วออกไปใจจะผ่องใสใจจะเยือกเย็นใจจะเป็นสุขก็ไม่ใช่คนอื่นที่จะทำให้นอกจากตัวของเราดังนั้นเราทุกคนที่สนใจมุ่งหวังความสุขก็พึงพินิจพิจารณาเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าฟอกจิตฟอกใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวต่างๆให้ผ่องใสให้เยือกเย็นให้สงบแล้วจะมีความสุขความสบายพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรและจิตใจของอริยเจ้าเป็นอย่างไรเราจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นไม่มีทางสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าการล่วงไปได้หลายพันปีมรรคผลจะมีหรือไม่เพราะเราประจักษ์ในใจในการประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นอยู่ในตัวของเราก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะสงสัยอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเป็นอาการลิโกหรือไม่พอใจเห็นใจรู้จะหมดเรื่องสงสัยในอัตธรรมหากเพียงแต่สุ่มเดาไม่ประพฤติปฏิบัติให้รู้เห็นเป็นขึ้นความสงสัยจะเรียนมากมาขนาดไหนก็ยังจะมีการสงสัยเรื่อยไปความรู้ของโลกไม่ใช่ความรู้ที่จบสิ้นเป็นส่วนความรู้ของธรรมมีการจบการสิ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นจริงในจิตในใจว่าวิมุตติเป็นอย่างไรจะทำอะไรอีกจิตจึงจะดีเด่นขึ้นมันไม่มีความอยากของจิตของใจคือเมืองพอเมื่อไปถึงวิมุตติถึงที่สุดของการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นพวกเราท่านทุกคนผู้ต้องการความสุขความเจริญพึงพากันต่างหน้าประพฤติปฏิบัติก็จะมีแต่ความสุขกาย
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
2: ขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับ หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์นะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับ ซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวลุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตตมวานครบ50วันเรียกว่า

ท่านผู้ฟังครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

0: วงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยโถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงแสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบัญแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
2: ในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์นะครับ

มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติส

0: ปรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับโดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดผ้าไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตมวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตร10ไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ยะถาวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

ติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตูอะติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตูอะติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิติจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงนะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และทรงทอดผ้าไตรและก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดปูสาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วครับ

Amen.

ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

สัพเพปุเรหิตุจังกัปปะจันโทปนรสโสยถามณิโชติรสโส

พระจุลมสุขทุกประการจงมีแด่ทุกสิ่งที่มีพระราชพระเจ้าขอพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาสมเด็จพระบรมราชกุมารพระเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

0: งคะตลอดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2พระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
0: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่ม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระดำเนินไปทรงทอด

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาโยงในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปปาทวยะธรรมิโนอุปปะชะชิตตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงฆ์ขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกฏจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส

0: ด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวตสังขารอุปาทวยัตอัมมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสัมโมสุข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสน์แล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาส่งได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไว้เฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสน์นะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับ ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรณ์ครับ
1: นิจาวัตสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชฌันติเอสังอุปสโมสุขโ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับประกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับประกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: ฟังครับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏาน นะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะมะวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกัมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.comและทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ในขณะที่เทศขออย่าให้มีการถ่ายภาพซึ่งเป็นค่าสื่อต่อการแสดงธรรมอยู่มากทีเดียวและอาจผลประโยชน์จากการฟังสำหรับท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยพระทางนู้นพระอยู่ทางนู้นก็มีนู้นมีทางนู้นก็มีให้งดการถ่ายภาพเฉพาะภาพที่แพบๆนะกระเทือนมากนะขอให้งดโดยประการทั้งปวงรู้สึกจะแดดบ้างนะจะมีแดดบ้างอาจจะร้อนกันบ้างนะทนเอาหน้าแดดก็ทนเอาบ้างนะเราทนเพื่อการกุศลผลประโยชน์แก่เราให้ทนเอาบ้างนะเรื่องแดดเรื่องฝนนี่มีมาดั้งเดิมตั้งกับตั้งกันแล้วเราอย่านำมาเป็นอุปสรรคแก่การบำเพ็ญความดีของเรานะเวลานี้เราจะบำเพ็ญความดีต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆจึงเรียกว่าการบำเพ็ญความดีเพื่อตัวเราเองแดดบ้างก็ไม่เป็นไรหัวใจชุ่มเย็นด้วยด้วยธรรมชุ่มเย็นทั้งนั้นแหละข้างนอกเย็นแต่ข้างในเป็นไฟใช้ไม่ได้แล้วข้างในเย็นข้างนอกจะร้อนบ้างไม่เป็นไรนะให้พากันตั้งอกตั้งใจฟังอัตธรรมที่ท่านแสดงไว้เพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามแก่การปฏิบัติตัวของเรา ต่อจากนี้จะเริ่มแสดงทำให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันตามเวลาและกำลังอำนวยวันนี้ก็เป็นวันอุดมมงคลมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราเฉพาะอย่างยิ่งแก่พี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิและแถวใกล้เคียงที่ต่างท่านต่างเสียสละเวล่ำเวลาหน้าที่การงานตลอดทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆได้บริจาคมาเพื่อชาติไทยของเราได้มารวมกันในวันนี้รู้สึกว่าประชาชนมีความหนาแน่นมากมีท่านผู้ราชการจังหวัดและรองท่านผู้ว่าตลอดถึงข้าราชการหน่วยงานต่างๆและต่างท่านต่างมีความพอใจสละเพื่อชาติไทยของเราด้วยการบริจาคหลวงตารู้สึกขอบคุณกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากสมกับเจตนาที่หลวงตาได้มุ่งมั่นต่อการช่วยชาติบ้านเมืองมาทั้งที่ สังขารร่างกายก็เท่าแก่มากแล้วเวลานี้ถ้าพูดถึงเรื่องอายุก็ได้86ปีกับ5เดือนแล้วหากเราจะมาพิจารณาถึงครูอาจารย์ทั้งหลายซึ่งขึ้นเทศธรรมาสได้บ้านแก่อย่างนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีแล้วเวลานี้แต่หลวงตาก็ได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายแบกร่างมาเพื่อพี่น้องชาวไทยเราก็เห็นแก่ชาติไทยเป็นสำคัญจึงได้อุตส่าห์พยายามมาการแนะนำสั่งสอนประชาชนพี่น้องชาวไทยเราก็รู้สึกจะเกือบจะทั่วประเทศไทยและเวลานี้ความมุ่งมั่นก็เพื่อจะกู้ชาติบ้านเมืองของเราซึ่งอยู่ในภาวะอันคับขันและเอ็นเอียงไปมากจึงต้องอาศัยพี่น้องชาวไทยทั้งชาติช่วยกันสนับสนุนบำรุงรักษาด้วยวิธีการต่างๆที่จะให้ชาติไทยของเรามีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นพร้อมกับการปฏิบัติตัวเองให้มีขอบเขตเหตุผลมีหลักเกณฑ์มีอัตมีธรรมประจำใจจึงสามารถที่จะยกชาติไทยของเราให้แน่นหนามั่นคงขึ้นได้ตามความมุ่งหมายแต่ถ้าการปฏิบัติของคนไทยเราทั้งชาติเหลวแหลกแหวกแนวไม่สนใจที่ปฏิบัติบำรุงรักษาแล้วก็ทำชาติไทยให้ล่มจมไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปรับปรุงแก้ไขหรือดัดแปลงทุกอย่างต้องดัดแปลงหรือแก้ไขหรือปรับปรุงตัวของเราซึ่งเป็นคนไทยแต่ละท่านละท่านให้เข้าสู่แนวแถวแห่งศาสนธรรมที่ได้นำมาประกาศเรื่อยมาดังนี้เพราะศาสนาเป็นธรรมชาติที่มีความแค้วคลาดปลอดภัยเป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามแก่ผู้ปฏิบัติจึงเรียกว่าธรรมธรรมเป็นธรรมชาติที่ตายใจของโลกทั่วไปพอเอ่ยขึ้นว่าธรรมเท่านั้นตายใจแล้วด้วยกัน ไม่สงสัยเพราะทำเป็นที่แน่ใจเป็นที่ฝากเป็นฝากตายแม้ไม่ใช่คนชาวพุทธก็ตามคำว่าธรรมนั้นเป็นหลักธรรมชาติเป็นความตาใจที่จะลงใจได้สำหรับคนทุกชาติชั้นวรรณะจะตายใจได้ด้วยคำถูกต้องดีงามเพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามปฏิบัติตนตามแนวทางของธรรมที่ท่านแสดงไว้เพราะธรรมท่านมีขอบเขตเหตุผลมีหลักมีเกณฑ์แล้วก็ปฏิบัติตนตามที่ได้ดำริคิดไปเรียบร้อยแล้วว่าถูกต้องในงามดังพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะมาเป็นศาสดาเอกของโลกนั้นไม่ได้เป็นธรรมดาต้องทำความปรารถนามาชื่อยาวนานแสนนานพร้อมต่อการอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนได้รับความทุกข์ความดอดร้อนมามากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ไม่ทรงคำนึงถึงความลำบากลำบนแต่มุ่งเพื่อจะตรัสรู้ธรรมแล้วรื้อถอนสัตว์โลกได้ด้วยความเป็นศาสดาเท่านั้นในปฏิปทาที่ทรงดำเนินมาก็ปรากฏว่าทรงลำบากลำบนแสนสาหัสครั้งสุดท้ายนี้ปรากฏว่าทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาได้รับความทุกข์แสนสาหัสถึงกับต้องสลบถึง3ครั้งคำว่าสลบนั้นภาษาทางภาคอีสานเขาเรียกว่าน้องตายเลยจากน้องไปแล้วก็เป็นพี่เบิ่มคือความตายนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าก็สลบสลายถึง3ครั้งก่อนที่จะได้นำธรรมอันเลิศเลอซึ่งเป็นผลแห่งการบำเพ็ญด้วยความตะเกียกตะกายของมาสอนพี่น้องทั้งหลายรู้สึกว่าลำบากลำบนมากทีเดียวพวกเราทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าอุตส่าห์พยายามดำเนินตามแนวทางที่ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วถูกต้องโดยถูกต้องนั้นก็ไม่น่าจะมีความลำบากลำบนอะไรยิ่งนักขอพยายามปฏิบัติตนเวลานี้ชาติไทยของเราเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวไทยทั้งชาติจงขอได้ต่างท่านต่างอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายทั้งสมบัติเงินทองเข้าของที่ได้มามากน้อยซึ่งควรจะเข้าสู่คลังหลวงแห่งชาติไทยของเราเพียงไรขอให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตักด้วยอำนาจแห่งความรักชาติความเสียสละของเราทั้งหลายนี่เป็นหลักใหญ่นอกจากนั้นก็ไปปฏิบัติตัวเองโดยการบำรุงรักษาชาติไทยของเราเรียกว่าเป็นการประหยัดคำว่าประหยัดมัธยัสถ์นี้เป็นสิ่งสำคัญมากเรียกว่ามีขอบเขตมีหลักมีเกณฑ์คนเลยการประหยัดไปแล้วเรียกว่าคนโลเลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้การอยู่ก็ฟุ่มเฟือยการกินก็ฟุ่มเฟือยการใช้การสอยทุกอย่างฟุ่มเฟือยเหลือเฟือเป็นการทำลายสมบัติและตัวเองตลอดชาติบ้านเมืองไปในตัวเหล่านี้ไม่สมควรอย่างยิ่งกับชาติไทยของเราซึ่งกำลัง บำรุงรักษาหรือเป็นกำลังอุ้มชูชาติไทยของเราจึงต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเข้าสู่กรอบแห่งความดีงามนี่วันนี้เราก็รับว่ามีเกียรติเป็นอย่างสูงสุดแล้วที่ในวงราชการแห่งการช่วยชาติของเราคราวนี้ก็มีท่านผู้ราชการจังหวัดรองผู้ราชการจังหวัดตลอดท่านเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยได้อุตส่าห์พยายามรวมน้ำใจทรัพย์สมบัติเงินทองเข้ามาสู่จุดรวมแห่งเดียวคือการช่วยชาติของเรานับว่าเป็นเกียรติอย่างมากทีเดียวเพราะการช่วยชาติไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรียกว่าช่วยทั้งแผ่นดินไทยเลยและต่างท่านที่อยู่ในจุดใดในวงราชการต่างๆตั้งแต่สูงสุดลงมาก็เป็นบุคคลในชาติ การกอบกู้การรักษาการบำรุงจึงเป็นหน้าที่ที่ยังเป็นของเราแต่ละคนละคนที่จะต้องช่วยเหลือแก้ไขดัดแปลงให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่จะทำบ้านเมืองของเราให้เจริญ วันนี้ก็มีท่านผู้ราชการจังหวัดมาเป็นเกียรติแห่งการนำชาติของเรารู้สึกว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดเป็นคติตัวอย่างแก่พี่น้องชาวไทยได้เป็นอย่างดีเพราะการงานอะไรก็ตามหัวหน้าต้องมีแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขายังมีหัวหน้านี่มนุษย์เรายิ่งเป็นความสำคัญที่จะปราศจากความเป็นหัวหน้าไม่ได้หัวหน้าต้องเป็นมีเป็นแผนกใครเป็นหัวหน้าทางใดเป็นผู้รับผิดชอบในทางนั้นเพื่อความดีงามแก่วงงานของตนของตนนี่เรียกว่างานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความสมบูรณ์พูนผลแก่ชาติไทยของเราวันนี้ก็มีท่านผู้ราชการจังหวัดท่านมาเป็นประธานและท่านข้าราชการทุกหน่วยในวงงานนี้ได้มารวมน้ำใจและทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆเข้าสู่คลังหลวงของเราด้วยความจงรักภักดีต่อชาติและเป็นผู้นำของพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิเราแต่ละแห่งละแห่งท่านผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานทั้งนั้นทั้งนั้นนี่สมเกียรติกับว่าเราช่วยชาติมีหัวหน้าทางวงราชการเป็นหน่วยสำคัญเป็นล่มโพล่มใสเป็นผู้ชักจูงนำแล้วก็เป็นกำลังใจแก่ผู้น้อยประชาชนทั่วจังหวัดจังหวัดนั้นๆเป็นลำดับมาจึงเรียกว่าเรานำชาติช่วยชาติของเราด้วยความมีเกียรติด้วยความพร้อมเพรียงซึ่งกันและกันในคนไทยทั้งชาตินี่เป็นคติตัวอย่างแก่พี่น้องชาวไทยด้วยว่าทำอะไรให้มีความพร้อมเพรียงให้มีความสามัคคีต่อกันและกันงานการทั้งหลายก็จะเป็นเพื่อความแน่นหนามั่นคงถ้าแยกแยะจากความสามัคคีนี้แล้วก็เป็นความแตกร้าวเป็นความเล้าลานเป็นความเสียหายไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรให้มีในประเทศไทยของเราความพร้อมเพรียงความรักชาติเป็นอันดับสำคัญมากต่อชาติไทยของเราประเทศไทยทั้งประเทศนี้มีจำนวนประชากรเมืองตั้ง62ล้านกว่าคนเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของพี่น้องชาวไทยทุกๆคนที่จะบำรุงรักษาในชาติของตนเองดังที่เราเวลานี้ได้มาบริจาคเพื่อช่วยชาตินี้ก็เป็นเครื่องหมายอันสำคัญมากแล้วยังจะเป็นต่อไปทั่วๆไปในจังหวัดต่างๆซึ่งหลวงตาเป็นผู้นำ หลวงตาได้อุตส่าห์พยายามนำพี่น้องทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและนำด้วยความเมตตาล้วนๆสุดส่วนไม่มีที่ต้องติในตัวเองเลยว่าได้สร้างมณฑินให้เป็นที่แสลงแกงใจพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุผลกลไกอะไรบ้างอย่างนี้หลวงตาไม่เคยมีเพราะเราทำด้วยความเมตตาครอบไว้หมดทุกอย่างคำว่าเมตตานี่ได้แก่ความสงสารชาติบ้านเมืองอย่างจุดหัวใจการทำทุกสิ่งทุกอย่างจึงทำด้วยความเมตตาเรื่องมนทินความเมาหมองจึงไม่เคยปรากฏในกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวของเราเลยจึงกล้าพูดให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันว่าผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้นำด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างไม่เป็นที่สงสัยว่าสมบัติมากน้อยที่ท่านทั้งหลายนำมาบริจาคนี้จะรั่วไหลแตกซึมไปทางไหนอย่างนี้ไม่มีเรียกได้ 100% เลยว่าไม่มีหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบทุกแง่ทุกมุมในบรรดาสมบัติเช่นทองคำดอลลาร์เงินสดหลวงตาเป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียวสร้างเก็บสั่งจ่ายก็เป็นหน้าที่ของหลวงตาแต่ผู้เดียวไม่มีใครมาทำหน้าที่แทนเลยเราจึงรับผิดชอบด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วล้วนๆตลอดมาขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าสมบัติเหล่านี้จะไม่ไปไหนหลวงตาเรียกว่าสาสิสละชีวิตเพื่อชาติไทยของเราแล้วด้วยความบริสุทธิ์เงินทองเข้าของมีมากมีน้อยหลวงตาไม่เคยคิดว่าเป็นสมบัติของตน นับตั้งแต่บริษัท ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบริจาคมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่ามันตาดมาถึงเวลานี้ก็เป็นรวม44-45ปีนี้แล้วบรรดาปัจจัยทยทานต่างๆที่พี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาคหลวงตานั้นเราไม่เคยเก็บอะไรไว้ในวัดในวาเลยวัตถุปัจจัยทยทานสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยเราช่วยเหลือโลกเป็นประจำมาเช่นทยทานต่างๆวัตถุสิ่งของที่เขานำมาบริจาคเราก็แยกแยะไปตามสถานที่จำเป็นซึ่งควรจะสงเคราะห์เช่นวัดใดมีความบกพร่องจำเป็นบริขารหรือทยทานเหล่านั้นควรแก่วัดแก่วาเราก็นำไปถวายวัดวาสถานที่ใดซึ่งเป็นความจำเป็นสำหรับประชาชนทั่วๆไปเราก็แยกแยะวัตถุทยทานนั้นไปสงเคราะห์สงหาเช่นสงเคราะห์สถานสงเคราะห์คนทุกคนจนที่ไหนเราช่วยได้ตลอดมาเงินทองที่ได้มามากน้อยก็สงเคราะห์คนทุกคนจนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆตลอดถึงการสร้างโรงล่ำโรงเรียนไม่กำหนดว่ามีกี่หลังคือสร้างมากต่อมากจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเวลานี้ก็ได้ร้อยกว่าโรงแล้วถ้าคิดเป็นเงินจะประมาณเท่าไหร่เงินหลวงตาที่มีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนำมาบริจาคตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดมาปี2498เดือนพฤศจิกาจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา44-45ปีแล้วปัจจัยเหล่านั้นเราไม่เคยมาถือเป็นสมบัติของเราจะซื้อนั่นซื้อนี่รู้สึกจะไม่ค่อยปรากฏมีแต่ได้มาเท่าไรเท่าไรก็ผู้ที่บกพร่องต้องการมีจำนวนรอบด้านอยู่แล้วเราก็แยกแยะไปช่วยที่นั่นที่นี่ตลอดมาอย่างนี้ดังที่เรียนให้ทราบนี้ว่าโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งในการบริจาคจากหลวงตาเป็นลำดับมาไม่จึงไม่เคยเก็บหอมรอมริบจัตุปัจจัยใดๆไว้ที่วัดเลยไม่มีถ้าชื่อเสียงก็ดังพี่น้องทั้งหลายได้ทราบแหละไปที่ไหนเห็นแต่รูปหลวงตาบัวเห็นแต่รูปหลวงตาบัวได้ทางวิทยุทางทีวีก็มีแต่เรื่องหลวงตาบัวหลวงตาบัวจนกระทั่งหลวงตาบัวรำคาญตัวเองถ้าว่าเป็นข้าศึกศัตรูกันจริงๆแล้วหลวงตาบัวกับหลวงตาบัวคงจะต่อยกันเรื่อยๆเพราะไปที่ไหนเจอแต่หลวงตาบัวหลวงตาบัวมันก็รำคาญนี่พูดถึงชื่อถึงเสียงของเราไปที่ไหนก็ดังไปอย่างนี้แหละดังพี่น้องทั้งหลายเห็นนี่แหละแต่วัตถุเงินทองเข้าของที่จะให้สมชื่อสมนามว่าหลวงตาบัวนี้น่าจะเป็นมหาเศรษฐีไปเป็นเวลานานแล้วแต่กลับเป็นทุกขตะเฉนใจเพราะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวตลอดมาด้วยอำนาจแห่งความเมตตาเสียสละนี่แหละเป็นสิ่งจำเป็นมากที่หลวงตาได้ปฏิบัติต่อโลกด้วยมาจนกระทั่งถึงได้มาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้ก็มาเป็นผู้นำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมภายในใจเชื่อตัวเองได้ 100% เลยว่าจะไม่มีสมบัติใดที่รั่วไหลแตกซึมเพราะด้วยความเป็นมลทินภายในจิตใจของเรานี่ไม่มีเราเป็นที่แน่ใจจึงได้กล้าเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายตลอดมาดังที่เห็นนี่แหละแล้วที่นำนี้ก็นำเอาศาสนามานำด้วยนะไม่ใช่เป็นคำสั่งสอนธรรมดาของคนมีกิเลสที่สอนกันไปโกหกกันไปต้มตุ๋นกันไปอย่างโลโลกเขาสอนกันต่างๆนั้นในศาสนาไม่มีเพราะเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศเลอเป็นธรรมที่บริสุทธิ์สอนตรงไหนถูกตรงนั้นไม่มีคำว่าผิดพลาดคลาดเคลื่อนนี่การนำธรรมมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี้ก็นำธรรมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้ตะเกียกตะกายปฏิบัติตนเองมาไม่มองดูเมฆดูหมอกดูทิศดูทางทั้งไหนเลยมีตั้งแต่ฟาดกับกิเลสตลอดเวลาบนหัวใจของเราเพราะกิเลสนี้มันเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงภายในหัวใจดินฟ้าอากาศโลกธาตุไหนๆไม่ได้มาเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราแต่เรื่องกิเลสนี้เป็นข้าศึกอย่างยิ่งภายในหัวใจของสัตว์โลกทั่วไปคำว่ากิเลสนั้นเป็นภาษาของศาสนาเป็นภาษาของธรรมะ เมื่อแปลแล้วแปลว่าความเศร้าหมองมืดตื้อเป็นภัยมหาภัยนี่ท่านเรียกว่ากิเลสภัยมหาภัยคืออะไรความโลภ ก็เป็นภัยมหาภัยประเภทหนึ่งความโกรธความเครียดแค้นการทำลายกันถึงความพินาศชิบหายก็เป็นมหาภัยอันหนึ่ง ราคะตัณหาความทะเยอทะยานอยากในหญิงในชายไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันที่จะบกบางในเรื่องความหิวความกระหายในเรื่องราคะตัณหานี้ก็เป็นมหาภัยมหาภัยทั้ง3ประเภทนี้แหละเป็นข้าศึกศัตรูต่อจิตใจของสัตว์โลกไม่ได้มีดินฟ้าอากาศโลกธาตุไหนๆมาเป็นข้าศึกต่อหัวใจสัตว์โลกให้รับความทุกข์ความทรมานตลอดเวลามาเหมือนกิเลสที่เป็นประเภทใหญ่ๆ3ประเภทนี้คือความโลภความโกรธราคะตัณหามีโมหะเป็นพื้นฐานที่ใช้เกิดกิเลสทั้ง3ประเภทนี้กิเลสทั้ง3ประเภทนี้แหละเป็นภัยต่อสัตว์โลกขอให้น้อมเข้ามาดูตัวของเราเองความโลภในหัวใจของเรามีมากน้อยเพียงไรแล้วก่อความสู่ความเจริญถ้าเรามีความสะดวกสบายเป็นเศรษฐีกระดุมพีจนกระทั่งเสวยบรมสุขแข่งธรรมพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนความโลภนี้ไม่ปรากฏใครโลภมากโลภน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความทุกข์ความดิ้นดิ้นความทรมานให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายเพื่อหารายได้ตามความโลภที่หลอกลวงไปสุดท้ายก็มีแต่กองทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองเพราะความโลภเป็นภัยต่อจิตใจของเรานี่ท่านจึงเรียกว่ามหาภัยถ้าอยู่ธรรมดาเราไม่โลภคือเราไม่อยากเช่นเราไม่อยากไม่หิวข้าวเราก็สบายพอเกิดความอยากความหิวขึ้นมาก็ทำเจ้าของให้ดิ้นรนเพราะเป็นความทุกข์อันนี้ความอยากความทะเยอทะยานได้ไม่พอเป็นน้ำล้นฝั่งนี้เมื่อมันเข้าสู่จิตใจใดและยิ่งมีการส่งเสริมมันด้วยดิ้นดิ้นไปตามมันแล้วมันจะก่อฟืนก่อไฟเผาผู้โลภมากๆนั่นแหละให้ได้รับความทุกข์มากยิ่งกว่าตาสีตาสาตามท้องนาที่เขาไม่โลภมากจนเกินเหตุเกินผลผู้นี้แลเป็นผู้สร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ตัวเองขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ว่าความโลภนี่เป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเราให้ทะเยอทะยานให้ดีดให้ดิ้นได้เท่าไรไม่พอลืมเป็นลืมตายลืมป่าช้าลืมบาปลืมบุญลืมนรกลืมสวรรค์ไปหมดทั้งที่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีครอบหัวเราอยู่แต่กิเลสตัวนี้มันจะปิดจะป้องมันจะลบล้างไปหมดไม่ให้มีบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีไม่ต้องการนรกสวรรค์แต่ต้องการตามความอยากความทะเยอทะยานอันเป็นทางไปทางบาปทางนรกอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วจึงจมลงนรกจมมาโลกตลอดมาพวกเราชาวพุทธเป็นยังไงพระพุทธเจ้าสอนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุนี่มีเต็มโลกธาตุนี่มีอยู่พวกเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างว่าสิ่งเหล่านี้มีตามธรรมสอนของพระเจ้าสมนามกับว่าเราเป็นชาวพุทธหรือไม่เนี่ยส่วนมากมักจะลบไปนะบาปไม่มีเพราะความอยากความทะเยอทะยานลบล้างเสียหมดจะให้เป็นไปตามความอยากของตนที่ต้องการเท่านั้นจึงลืมบาปลืมบุญไม่ระวังบาปสร้างแต่หาบตั้งแต่กองทุกข์ขึ้นมาจากการทำบาปทั้งหลายบุญไม่สนใจเพราะว่าบุญไม่มีกิเลสมันลบล้างไว้หมดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีแต่ความอยากความทะเยอทะยานที่เป็นไปทางบาปทางบุญซึ่งใจเจ้าของทำลงไปนั้นมีเต็มหัวใจพว กชาวพุทธของเราได้คิดอย่างไรหรือไม่หลวงตาพูดจริงๆมาสอนโลกคราวนี้เป็นคราวที่เปิดเผยมากนะเราปฏิบัติตัวของเรามาเต็มกำลังความสามารถตั้งแต่เวลาออกปฏิบัติฟาดกับกิเลสที่แรกไม่ได้สนใจกับความเป็นความตายของตนเองเลยความทุกข์มากขนาดไหนเราไม่สนใจเราจะทำจิตของเราให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ให้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาภายในหัวใจของเรานี่โดยถ่ายเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีไม่ยุ่งเพราะฉะนั้นความภาคความเพียรของเราเวลาฟาดกับกิเลสจึงพูดให้ใครฟังไม่มีใครอยากเชื่อเลยนะแต่การกระทำของเราเราทำมาอย่างนั้นนี่ความลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสด้วยการฆ่ากิเลสเป็นความทรมานมาอย่างมากทีนี้ผลก็เราทำอย่างไรเราจริงจังขนาดไหนดุดันมุมานะฟัดกับกิเลสขนาดไหนผลที่เวลาปรากฏขึ้นมาตั้งแต่เริ่มจิตใจออกปฏิบัติที่แรกมืดดำกำตาออกปฏิบัติธรรมมีแต่กิเลสฟัดเอาฟัดเอาหงายลงหงายลงสู้กิเลสไม่ได้แต่ไม่ถอยทางความภาคเพียรมีครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นเป็นสำคัญมากเป็นเหมือนกับว่าเป็นเรียกว่าร่มโพร่มไทรหรือเป็นหินรับสติปัญญาให้เราให้อบรมสั่งสอนเราเป็นลำดับนากลับมาฟัดกันใหม่ฟัดกันใหม่ไม่หยุดไม่ถอยด้วยความ ทุกข์ความทรมานไม่สนใจขอให้ได้ให้รู้ให้เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่บาปบุญนรกทั้งสวรรค์ทั้งหลายมีอยู่หลวงปู่มั่นทรงแสดงให้ฟังอย่างจ่าแจ้งอย่างถึงใจจากนั้นมาแล้วความสงสัยบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่มีมีแต่จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าว่าชีวิตสู้กิเลสไม่ได้ก็ให้พังกันระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจเราซึ่งเป็นเวทีใหญ่หลวงนี้ตั้งแต่นั้นมาไม่ได้รับความสุขความสบายเลยติดเรียกว่าถ้าว่าติดคุกเราสมัครไปติดคุกติดตารางเพราะคนนักโทษนั้นน่ะวันหนึ่งเขากินข้าววันละ2มื้อ3มื้อไอ้เรานี่กี่วันถึงจะมาบินไปบิณฑบาตมาฉันวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ฉันทุกวันนะกี่วันก็ตามฟาดกับกิเลสไม่ถอยความเพียรด้วยการภาวนาเพราะการอดอาหารซึ่งเป็นเครื่องหนุนในด้านภาวนานี้ดีขึ้นเป็นลำดับเพราะฉะนั้นจึงต้องอดอาหารเรื่อยๆถึงกับท้องเสียท้องนี่เสียมาตั้งแต่พรรษา10เพราะฟัดกับพิเรนเนื่องจากไม่ฉันจังหันอาหารมันไม่อะไรเขาเรียกว่าเครื่องย่อยอาหารมันมีอะไรย่อยมันคงจะย่อยตับย่อยปอดเราก็ได้นี่นะแต่เราไม่สนใจมันจะย่อยหมดทั้งตัวนี่เราก็ยอมมันย่อยแต่เราจะย่อยกิเลสฟันกิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากใจนี่เราเป็นที่พอใจนี่เราติดคุกติดตารางอยู่เป็นเวลา9ปีในวงความเพียรของเราตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่เวทีได้รับโอวาทคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่นเต็มหัวใจแล้วการฟัดกระเบิดจึงไม่มีคำว่าหย่อนอ่อนข้อตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งเอาขอสรุปเลยว่าที่ตกนรกอยู่นั้นเป็นเวลา9ปีเต็มตรงนรกในการประกอบความภาคเพียรสู้กับกิเลสไม่มีวันย่อหย่อนอ่อนข้อลงเลยจนกระทั่งเป็นเวลา9ปีผลที่เราเอาจริงเอาจังบึกบืนเต็มเหนียวนั้นได้ปรากฏขึ้นมาเต็มหัวใจเราแล้วเวลาที่มันมืดดำกำตาจนไม่รู้จักบุญจักบาปไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อสวรรค์นิพพานมันก็มีเต็มหัวใจเวลาทำสว่างทำครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นเป็นต้นจี้ก็ไปเท่านั้นเกิดความสว่างสวยหายสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์ก็จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ความภาคเพียรเพื่อจะฆ่ากิเลสตัวมันปิดบังลบล้างนรกสวรรค์ไม่มีให้มันกล้าขึ้นภายในหัวใจในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้แล้วว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีให้กล้าในหัวใจของเราก็ได้เริ่มเต็มสติกำลังความสามารถฟาดกันอยู่ถึงเป็นเวลา9ปีนี่หนักหรือไม่หนักนี่ก่อนที่จะมานำพี่น้องทั้งหลายเราไม่ได้มานำเล่นๆ เรานำเราซะก่อนเอาชีวิตเข้าแรกเลยทีเดียวกิเลสไม่ตายให้เราตายสุดท้ายกิเลสก็ตายเผาสุกิเลสเรียบร้อย เป็นเวลา50ปีนี่พอดีกิเลสได้พังลงจากหัวใจตั้งแต่ปี2493วันที่15พฤษภาคม2493บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครนั่นเป็นสถานที่หรือป่าช้ากิเลสที่ความเพียรอันแก่กล้าสามารถของเราได้สังหารให้ขาดสะบั้นลงในวันเวลานั้นเป็นเวลา5ทุ่มพอดีนั่นตั้งแต่บัดนั้นมาจิตที่เคยมืดดำกำตาถูกกิเลสปิดบังไว้หมดว่าบุญบาปนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่มีเปรตผีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุไม่มีนี่ได้เปิดจ้าขึ้นในหัวใจนั่นแล้วพูดแล้วสาธุไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าทูลถามทำไมบาปมีบุญมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วนรกมีสวรรค์มีมากี่กับกี่กันแล้วพรหมโลกนิพพานมีมากี่กับกี่กันแล้วตลอดถึงเปรตสัตว์ทั้งหลายที่ทั่วแดนโลกธาตุซึ่งเสวยกรรมอยู่ตามนาฏแห่งกรรมดีกรรมชั่วหนักเบาของตนมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วสงสัยไปอะไรเมื่อมันจ้าขึ้นที่หัวใจแล้วจะไปถามใครพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาและเห็นสิ่งเหล่านี้พระองค์ไปถามใครนี่ของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรเพียงเท่านั้นก็พอใจแล้วบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกจ้าอยู่ที่หัวใจแล้วใครยังเป็นเทวทัตอยู่ในบรรดาชาวพุทธเรายังจะต่อต้านพระพุทธเจ้าอยู่หรือว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีมันจะมีตั้งแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาเต็มหัวใจนั่นหรือจะไปลบล้างมรรคผลนิพพานอันนี้คือแดนนรกอย่าไปลบล้างถ้าไม่อยากสังหารตนให้รีบตั้งอกตั้งใจเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งกำลังมีศาสนาเป็นแสงสว่างส่องทางให้อยู่อย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าเห็นแก่ความโลภเห็นแก่ความอยากได้ความโลภความอยากได้เห็นแก่ตัวเองยิ่งกว่าบาปกรรมที่มันจะเผาทีหลังนั้นจะจมอย่างไม่สงสัยให้รีบตั้งเนื้อตั้งตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ชาวพุทธเราไม่งั้นจะจมทั้งที่ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธมันก็มีแต่ลมปากส่วนที่จะตกนรกมันไม่ได้บอกนะว่าเป็นชาวพุทธชาวผีที่ไหนมันเป็นที่หัวใจของคนผู้พาให้สร้างบาปสร้างบุญอันนี้นะตัวสำคัญมากนะให้พากันพินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงเสียตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วจึงไปนิมนต์พระมากุศลธรรมะอกุศลธรรมะยายนี่ตายแล้วไปไหนนาตาคนนั้นตายแล้วไปไหนนาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนามันเกิดประโยชน์และเป็นโทษกับการทำดีทำชั่วของเราต่างหากจึงขอให้พากันละชั่วทำดีอันเป็นแนวทางของศาสดาที่ลื้อฟื้นสัตว์โลกออกจากกองทุกข์ให้ละชั่วทำดีละชั่วละยากเพราะกิเลสมันตัวเหนียวแน่นมั่นคงมากต้องได้ทำความพยายามละมันเต็มเหนียวไม่อย่างนั้นละไม่ได้มีแต่มันจะมัดคอลงให้จมนรกทั้งที่กิเลสมันก็หลอกไว้แล้วว่านรกไม่มีมันหลอกไปเฉยไม่ใช่ความจริงนรกนั้นมีมาแต่กับไหนการใดพระพุทธเจ้าตรัสรู้มากี่พระองค์แล้วไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดลบล้างนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานว่าไม่มีลบล้างไปได้ไม่เคยมีถ้าว่าลบล้างได้แล้วพระพุทธเจ้าใครจะเป็นผู้เฉียวเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าศาสดาจะลบล้างสิ่งเหล่านี้ให้หมดบาปก็ไม่มีนรกอเวจีทั้งหลายไม่มีให้พวกสัตว์โลกที่ชอบเป็นบ้าอยู่เป็นประจำอย่างพวกพี่น้องทั้งหลายชาวพุทธเหล่านี้ได้ทำตามความสะดวกสบายมีผัวมีเมียกี่คนก็ตามให้สบายคนนี้มีผัว100คนคนนั้นมีเมียพันคนให้สะดวกสบายลื่นเลิงบันเทิงไปยิ่งกว่าหมาเดือน9หมาสู้ไม่ได้ตกทะเลหมดก็จะทำได้สบายเพราะไม่เป็นบาปเป็นก

จะหาว่าหมาต้องกัดผัวกัดเมียด้วยกันผัวส่วนมากมีแต่เมียแล้วกัดผัวผู้หญิงเนี่ยมันเก่งนะทั้งหยิกทั้งข่วนทั้งกัดทั้งฉีดทั้งดุทั้งด่าทั้งบ่นทุกอย่างผู้หญิงเราพูดไม่ได้ว่าพูดผู้หญิงชัยภูมินะนู่นเราโยนไปให้ผู้หญิงทางเมืองอุดรนั่นนะมันปากต่อผู้หญิงเมืองอุดรผู้หญิงพยาภูมินี่ปากสุภาพอ่อนโยนแล้วผัวก็เป็นผัวสุภาพอ่อนโยนด้วยนะผัวเวลาพูดกับเมีย ผัวทางชัยภูมิเหล่านี้พูดสุภาพอ่อนโยนไว้ด้วยนะเวลาไปพูดกระซิบกระซาบกับเมียนะแม่อีหนูว่างั้นนะแม่อีหนูแม่บ้านอันนี้วันนี้พ่อจะไปหาเมียมาสักสองคนได้ไหมเมียก็ว่าคือตั้งแต่คนเดียวมันก็จะตายอยู่แล้วไปหาที่ไหนมาอีกนั่นเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมเรื่องผู้หญิงเป็นอย่างนั้นนะแต่ครั้งนี้เราไม่ตำหนิผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายก็ตัวเก่งตัวเก่งคือผู้ชายมันไม่พูดนะมันทำแบบดื้อด้านด้านไปขโมยเอาผู้หญิงแอบอยู่กลางบ้านกลางเรือนเรียกว่าหญิงบังเงาไปหาที่ไหนกว้านมาไม่ให้เมียมันเห็นนะมันไปแอบซ่อนๆได้เงินมามากน้อยมันก็เอาไปยื่นให้เมียน้อยมันนั่นแหละเมียหลวงที่จะเป็นจะตายรับก็รับกรรมอยู่ในบ้านมันไม่ได้สนใจนะมันจะได้เงินมาเท่าไหร่มันก็จะแอบไปหาอีหนูที่อยู่สองฝากทางบ้างอยู่ตามกรอกตามซอยต่างๆบ้างปลูกบ้านปลูกเรือนหลังเล็กหลังน้อยให้อยู่แอบแอบแฝงแฝงแล้วก็กัดตับกัดตอดเมียของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยผู้ชายประเภทนี้นะมีมากในเมืองไทยของเราทั้งที่เป็นชาวพุทธไปยังไงสิ่งนี้ดีไหมมันมีแต่อันนี้หรือเต็มโลกเต็มสารเวลานี้รู้ไหมว่านี่คือฟืนคือไฟหามาเผาไหม้กันทำไมตั้งแต่ปกติมันก็เดือดร้อนอยู่แล้วยังหาฟืนหาไฟมาเผาไหม้กันนี่อำนาจของกิเลสให้พากันทราบเอาไว้ได้ตื่นเนื้อตื่นตัวหรือยังพวกเราน่ะให้อยู่ในความพอดีพอดีอย่าตื่นอย่าเต้นกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟมันจะเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนสิ่งนี้นี่เราไม่บอกว่ามีแต่มันดันอยู่ภายในใจมันแสดงออกอยู่ตลอดเวลาส่วนนรกมันบอกว่าไม่มีไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีแต่สิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟมันเผาไหม้กันอยู่ตลอดเวลาด้วยความโลภด้วยราคะตัณหาเนี่ยมันมีเต็มหัวใจทุกคนได้พากันดูหรือยังให้เอาอันนี้ไปแก้ไขดัดแปลงตัวเองจะพอเหมาะพอดีอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันนี่แนวทางแห่งการสอนพี่น้องทั้งหลายให้นำไปปฏิบัติถ้าไม่อยากให้มีความเดือดร้อนวุ่นวายในครอบครัวหนึ่งๆแล้วให้มีความสงบร่มเย็นยินดีในของมีอยู่ของตนเท่านั้นผู้ชายก็มีผู้ชายผู้หญิงให้มีผัวเดียวเมียเดียวอภิชาตาเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยอย่าเอามากกว่านั้นนะเป็นฟืนไฟทั้งนั้นแต่เพียงผัวเมียเท่านั้นมันก็ได้บ่นทะเลาะบ่แว้งกันอยู่เรื่อยๆไหนจะไปหาอีหนูไอ้หนูกลางบ้านกลางตลาดมาอีกเผาแหลกเลยนะนรกอเวจีที่จะเผาอยู่ที่คนมันไม่เผาอยู่ที่ไหนนะให้พากันระมัดระวังความมีศีลธรรมต้องฝ่าต้องฝืนนะไม่ฝืนไม่ได้นะความชั่วนี้มันรุนแรงมากเราต้องฝ่าต้องฝืนมันสู้มันตลอดเอ้าเรามีเมียคนเดียวมันจะตายให้ตายสิวะว่างั้นเขามี10ผัว10เมียเขาก็มีป่าช้าเหมือนกันแล้วมีหนำซ้ำพวกนี้ยังจะเอาไฟนรกมาเผากันอีกนี่เราไม่มีไฟนรกไม่มีแม่อีหนูพ่ออีหนูคนเดียวเท่านั้นไฟนรกไม่มีนะชุ่มเย็นเป็นสุขถึงจะอดบ้างอิ่มบ้างก็ตามพี่น้องทั้งหลายให้ยึดหลักผัวเดียวเมียเดียวไว้ปกครองกันจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขหาเช้ากินเย็นก็ตามเมื่อความเดือดร้อนเอาเป็นฟืนไฟกองใหญ่คือผัวหลายคนเมียหลายคนไม่มาเผาแล้วเราอยู่สบายเท่านั้นแหละได้อะไรมาก็อยู่เย็นเป็นสุขมีมากมีน้อยอยู่กินกันตามสภาพแห่งโลกนี่เป็นโลกอนิจจังมีทั้งสุขทั้งทุกข์แต่ไม่เผาหัวใจเพราะความทำผิดเหล่านี้เราก็เป็นคนดีนะเราจะไปหวังว่าเป็นเศรษฐีกรุงพีเงินมากๆนั้นจะให้ความสุขแก่เราอย่าไปหวังนะนั่นคือกิเลสหลอกคนมันมีเงินมากเท่าไรมันยิ่งฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมลืมเนื้อลืมตัวไปหมดนั่นแหละสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้ตนเองมีมากเช่นมีนิทานอันหนึ่งในชาดกท่านแสดงเอาไว้ว่าเศรษฐี 3-4 สกุลเป็นเศรษฐีได้เงินมาแล้วลืมเนื้อลืมตัวไปเที่ยวจ้างเทวานผู้หญิงทั้งลูกทั้ง

0: เมียเขาที่ไหนไม่กำหนดกฎแกนเอาเงินไปหว่านให้เขาแล้วเอาผู้หญิงเหล่านั้นทั้งเมียทั้งลูกเขามาบำรุงบำเรอจนกระทั่งเกิดความเดือดร้อนทั้งบ้านทั้งเมืองแหละไอ้สกุลเศรษฐี 3-4 คนนี้ไปที่ไหนเป็นไฟเผาไหม้ไปหมดเกิดเรื่องเกิดราวให้คนทั้งหลายเดือดร้อนเพราะเรามีเงินมีละเงินของคนลืมตัวเป็นอย่างนั้นนะแล้วเงินนี้ไปจ้างไปว่าใครจะไม่ต้องการเงินคนเราเมื่อมีความจำเป็นจนกรอกจนงูมันก็ต้องเอาเวลาไปจ้างเอาตกลงก็ไปซื้อเอาเมียเขาลูกเขามาเป็นหญิงบำเรอตนเองแล้วเจ๊นี่เวลาตายแล้วตกนรกถึงเลยตกนรกนี้ฟังใช่ไหมคือตั้งแต่ผิวนรกเนี่ยลงไปถึงก้นนรกเนี่ยหมุนไปด้วยฟืนด้วยไฟมหันตทุกข์อันแสนสาหัสเผาไปตลอดเวลาเป็นเวลา 60,000 ปีจึงไปลงถึงก้นนรกจากนั้นก็โผล่ขึ้นมาจากก้นนรกอีก 60,000 ปีขึ้นมาถึงผิวนรกพอมาถึงผิวนรกแล้วจะกล่าวคาถาเห็นโทษของตนในขณะที่รับความทุกข์แสนสาหัสอยู่นี้เพียง 3-4 คาถาเท่านั้นก็กล่าวไม่หมดกล่าวได้เพียงคำว่าทุสนะโสคำว่าทุนั้นเป็นภาษาที่ยาวซึ่งควรจะกล่าวให้หมดนั้นนั้นว่าทุชีวิตะนาชีวิมหาเยสันโนนารดามหาเซยิจมาเนสุโคเกสุดีปังนากรรมหะอัตโนนี่ถ้ากล่าวให้หมดก็กล่าวให้เต็มนี้แต่นี่กล่าวได้เพียงสุคำเดียวเท่านั้นพุทธดำลงไปนรกอีกแล้วเป็น 60,000 ปีเวลาแปลออกนั้นนะแปลว่าพวกเราทั้งหลายเหล่าใดเมื่อมีชีวิตอยู่เมื่อมีสมบัติเงินทองเขาของมีอยู่จะทำบุญให้ทานแม้แต่น้อยก็ไม่ทำที่พึ่งแก่ตนเลยพวกเราทั้งหลายเหล่านั้นนับว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่ชั่วช้าแล้ว นี่บทที่หนึ่งที่ว่าทุกเนี่ยได้คำเดียวลงนรกไม่ได้ถึงบทบาทที่กล่าวมาเต็มนี้นะเพียงทุคำเดียวจมลงไปแล้วไม่ได้อยู่เพียงวินาทีเลยจมลงไปแล้วที่นี่สานะโสคำว่าสานั้นสัตถิวัสสาสหัสสานิอนุปริปุณานิสัปปะโสนิเยปัจจมานานังกดาอันโตภวิสติเมื่อพวกเราทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่ในนรกตั้ง 60,000 ปีบริบูรณ์แล้วเมื่อไรที่สุดแห่งทุกนี้จะปรากฏเนี่ยสะนั่นได้คำเดียวสัตที่ภาษาสารสานี้ไม่ได้นะได้สะคำเดียวก็จมนรกแล้วเพราะมันลงอย่างรวดเร็ว แล้วอันที่สามก็แปลว่านัตถิอันโตกุโตอันโตนะอันโตปฏิสติอันตดาหิปะกะตังปะปังมะมาตุยหั่นกะมาลิซาคำว่าที่สุดแห่งทุกข์นั้นไม่มีที่สุดแห่งทุกข์จะมีมาที่ไหนเพราะในเวลาที่ท่านทั้งหลายที่เราทั้งหลายเป็นเศรษฐีหรือเมื่อลืมตัวอยู่นั้นสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกเผาลนตนเองตลอดเวลาไม่ได้สร้างคุณงามความดีแม้แต่น้อยเลยนั่นเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงไม่มีความหมายในว่าจะสุดสิ้นลงไปได้ในกองทุกข์นี้นี่เป็นบทข้อที่สามข้อที่สี่โซหังนูนะอโตโซหังนูนะอะไรลืมแล้วล่ะคาถานี่ก็แก่แล้วนะโซหังนูนะอิโตกตวาโยนิงรัตถังนามานุโยนิงรัตถังนามานุสิ่งวัฏอยู่ชิระสัมปันโนกาห้ามิกุสลังปะหุ่งเนี่ยบทที่สี่นี่เต็มบาทอย่างนี้แหละแต่ได้เพียงโสคำเดียวลงนรกไปแล้วไม่ได้เต็มบทเต็มบาทเมื่อแปลออกแล้วว่าเรานั่นเมื่อได้พ้นจากนรก นี่ขึ้นมาแล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์เราจะเป็นผู้ฉลาดถึงพร้อมด้วยศีลจะกระทำบุญกุศลให้มากมูลแน่นอนกล่าวทั้งนี้นั้นประหนึ่งว่าจะได้พ้นจากนรกในวันพรุ่งนี้เพราะความแผดเผาในนรกนี่แหละอำนาจแห่งกรรมของราคะตัณหาที่นำมาสาธกหรือเป็นสักขีพยานให้พี่น้องหลายทราบนั่นน่ะกล่าวคาสาเพียงได้เพียงทุสานโสเท่านั้นบทบาทที่กล่าวทั้งหลายนั้นไม่ได้เลยอำนาจแห่งกรรมหมุนลงไปชั่ววินาทีเดียวไป 60,000 ปีลงนรก 60,000 ปีขึ้นมาจมในนรกนั้นก็ 60,000 ปีเป็น368นะฟังจิต60,000 ปี 60,000 ปีตลอดมายังไม่ได้ขึ้นจากนรกจนกระทั่งป่านนี้ยังไม่ขึ้นจากนรกเรายังจะสมัครใจไปหาอีหนูไปหาไอ้หนูมาบำรุงบำเรอเพื่อ 60,000 ปีทั้งขึ้นทั้งลงทั้งอยู่นรกนั่นอยู่หรือพิจารณาให้ดีนะนี่แหละความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นจากความคึกความขนองของตนชั่วฟ้าแลบเท่านั้นแหละแต่เวลาความทุกข์มันเกิดขึ้นแก่เรานั้นลงนรกไปก็ต้อง 60,000 ปีตั้งถูกไฟนรกเผาตลอดแล้วไปอยู่ก้นนรกที่ก็ 60,000 ปีถูกไฟนรกเผาอยู่นั้นแล้วก็ขึ้นมาผิวนรกอีก 60,000 ปีมาแทบเพียงถึงผิวนรกได้วินาทีเดียวทุสานโสทุกคำเดียวเท่านั้นลงแล้วนี่เป็นยังไงกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคึกความขนองความไม่สนใจกับบาปกับบุญกับนรกสวรรค์เวลามันโดนเขาแล้วก็อย่างเศรษฐี 3-4 สกุลนั่นแหละเราจะเป็นเศรษฐีพิเศษมาจากไหนจะไปลบล้างนรกไว้ไหมเป็นบาปเป็นกรรมให้เป็นแต่นั้นเศรษฐี 3-4 สกุลนั้นเท่านั้นเหรอถ้าเราไม่คิดอย่างนี้ตั้งแต่ปัจจุบันต่อไปเราจะจมหนักยิ่งกว่าพวกเศรษฐี 3-4 สกุลนั้นไม่รู้ตัวนะขอให้พี่น้องทั้งหลายคิดตัวราคะตัณหานี่เป็นตัวแสบที่สุดตัวทำลายโลกคือตัวนี้ไม่ใช่ตัวใดนะให้โลภมากก็คือราคะเป็นตัวให้โลภมากเดี๋ยวได้ไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอเอาจนตายก็ไม่พอเพราะเอามาหนุนราคะตัณหาที่มันผลักดันให้ทำเมื่อไม่สมใจแล้วก็โกรธก็แค้นเกิดความทะเลาะเบาแว้งฆ่าฟันลันแทงกันชิบหายไหวปวงเพราะอำนาจแห่งราคะตัณหานี่แหละขอให้ถือแบบฉบับพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเยี่ยงแข้งคลาดพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่าอุตริเลยเถิดต่อสู้พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าให้มีผัวเดียวเมียเดียวนั้นไม่พอให้ได้20ผัว30เมียจึงพออย่างนี้อย่าไปอุตริอย่าไปท้าทายพระพุทธเจ้านะเวลาจมนรกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไม่เสียท่านไม่ตกนรกบกไหม้ที่ไหนพวกเราที่ดื้อดึงฝ่าฝืนนี่แหละเป็นพวกที่จะไปตกนรกให้ทราบว่าธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเลิศเลอสุดยอดแล้วเอกนามจริงแปลว่า1ไม่มี2คือพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าลงได้อย่างทราบว่าต่อสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นต้องเป็นจริงอย่างนั้นเป็นอื่นไปไม่ได้และคำสั่งสอนพระเจ้าก็เป็นเอกนามจริงไม่มีสองที่จะอะไรจะปลอมแปลงเข้ามาสู่ธรรมซึ่งเป็นของจริงได้เลยให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินำตัวไปด้วยความราบรื่นดีงามสามีภรรยาอยู่ด้วยกันให้เป็นสุขไว้ใจตายใจกันได้มีความอบอุ่นฝากเป็นฝากตายต่อกันอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมมาปกครองตัวของเราครอบครัวของเราจะมีความสุขความเย็นใจลูกเต้าหลานเหลนก็มีความสุขความเย็นใจและถือพ่อถือแม่เป็นคติตัวอย่างกลายเป็นเด็กดีไปตลอดลูกหลานก็กลายเป็นคนดีไปตลอดนี่แหละเรียกว่าสืบทอดมรดกอันดีงามจากพ่อจากแม่ไปนี่ก็เมืองไทยของเรามันก็มีครอบครัวทั่วประเทศครอบครัวที่เลวแหลกแหวกแนวนี่ก็ประสิทธิ์ประสาทความเลวร้ายให้เป็นวิชาหากินนั้นสกปรกโสโมมไฟเผาตัวเองในนรกทั้งเป็นนี่มันจะมีมากขนาดไหนให้ถ้าไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บั ันนี้เมืองไทยเราจะเลอะเทอะไปหมดนะแล้วหมาเมืองไทยเรานี่มันมีกี่ตัวในครอบครัวหนึ่งเลี้ยงหมาไว้กี่ตัวหาเพียงชัยภูมิเรานี่ก็พอแล้วอ่ะบ้านหนึ่งไม่ค่อยจะปราศจากหมานะเราเลี้ยงไว้ตามครอบครัวของเราเต็มหมดแล้วหมาเหล่านี้ตลอดถึงทั่วประเทศไทยมันสู้กามกิเลสของคนไม่ได้ที่กามกิเลสของคนนี่มีผัวมีเมียตั้ง20 30ตั้ง100คนไม่พอหมาสู้ไม่ได้หมาโดดลงทะเลหมดไม่มีอะไรเหลือนี่น่ะเก่งกว่าหมาวิชาเก่งกว่าหมานี่อย่านำมาใช้ในครอบครัวเย้าเรือนของเราจะเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันแล้วกลับไปนี้ก็ขอฝากพี่น้องทั้งหลายด้วยว่ากลับไปถึงบ้านนี้ไปยังไงสกุลที่เก่งๆอย่างนี้นะแล้วหมาอยู่ในบ้านในเรือนของเราเลี้ยงมันไว้กี่ตัวมันมีติดบ้านติดเรือนไหมหรือมันลงทะเลกันไปหมดแล้วเราว่าจะเลี้ยงหมาเห็นลงทะเลเพราะดูเจ้าของไม่ได้นะดับคิดหรือยังให้เอาไปคิดนะถ้าอยากให้หมาอยู่ติดบ้านติดเรือนพ่อผู้เราผู้เป็นเจ้าของหมาให้มีศีลมีธรรมมีผัวเดียวเมียเดียวอยู่ด้วยกันฝากเป็นต่างตายกันอย่างนี้หมาก็อบอุ่นด้วยเราก็อบอุ่นผัวอบอุ่นเมียอบอุ่นลูกเต้าล้านเลี้ยงอบอุ่นประตามกันหมดนั่นแหละถ้าเรามีธรรมถ้าปราศจากธรรมเสียอย่างเดียวแล้วเป็นไฟเผากันไม่รู้ตัวนะเนี่ยนรกทั้งเป็นคือนรกที่เผามนุษย์ที่ฝ่าฝืนต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจงพากันไปนำไปปฏิบัตินะวันนี้ก็ได้พูดอัดธรรมให้พี่น้องทั้งหลายทราบในการปฏิบัติตนเพื่อความสุขความเย็นใจในครอบครัวแต่ละครอบครัวให้มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาการอยู่การกินก็อย่าฟุ้งเฟ้อให้อย่าลืมเนื้อลืมตัวให้อยู่พอเหมาะพอดีให้มีขอบเขตเรียกว่าคนมีศาสนาปกครองถ้านอกจากนี้แล้วมีแต่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดเวลานั่นนี่เป็นธรรมที่ฝากพี่น้องทั้งหลายการแนะนำสั่งสอนนี่ได้เน้นหนักทางด้านศีลธรรมภายในจิตใจเพราะชาวพุทธเราเวลานี้ห่างเหินต่อธรรมมากทีเดียวนะเราจนเป็นห่วงเป็นที่น่าวิตกเพราะหนึ่งว่าพากันชาวพุทธของเราเนี่ยพากันไปลบล้างพระพุทธเจ้าสังหารพระพุทธเจ้าสังหารศาสนาทั้งหมดแล้วพร้อมกับการสังหารนรกอวิชชาไม่มีให้เหลือแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิงความเตยทะยานครองบ้านครองเมืองซึ่งเป็นไฟทั้งกองเผากันตลอดไปอย่างนี้เราวิตกวิจารเหลือเกินจึงขอพี่น้องทั้งหลายนำปฏิบัตินี่ได้เทศด้วยความกระจ่างแจ้งภายในจิตใจเราไม่ได้มาโกหกพี่น้องทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานนี่มันจ้าอยู่ในหัวใจนี้เวลามันเปิดแล้วมันเปิดอย่างนั้นนะเราอยากเข้าใจว่าคนทั้งโลกนี่จะตาบอดหมดทั้งด้วยกันนะผู้ตาดียังไม่คนโง่คนฉลาดยังไม่คนที่ว่าตาบอดมืดมิดปิดตาหมดทั้งโลกคนดียังมีคนหูแจ้งตาสว่างยังมีดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านผู้เป็นหูแจ้งตาสว่างมาชี้บอกแนวทางและสิ่งที่เป็นภัยทั้งที่สิ่งเป็นคุณท่านสอนบอกเราให้เชื่อถ้าเชื่อคนตาดีแล้วเราจะแคล้วคลาดปลอดภัยเช่นเดียวกับคนตาดีจูงคนตาบอดคนตาบอดจะปลอดภัยถ้าคนตาบอดจูงกันจูงใส่หวกใส่น้ำใส่เถวใส่บอดตกนรกหมกไหม้ทั้งเป็นไปด้วยกันนั่นแหละนี่ถ้าเราจะเชื่อตั้งแต่คนตาบอดด้วยกันศาสนาซึ่งเป็นออกมาจากคนตาดีไม่มีไม่ยอมรับกันแล้วมันจะจมกันทั้งหมดเมืองไทยแล้วนะที่ว่าเป็นเมืองพุทธเมืองพุทธนี่นะมันจะพุทธแต่ลมปากนะตัวคนจะจมลงในนรกไม่รู้ตัวนะเราอย่าท้าทายคำสอนพระเจ้าที่สอนไว้แล้วโดยถูกต้องสิ่งใดที่สอนไว้แล้วว่ามีจะเป็นอื่นไปไม่ได้เรายอมรับกราบหัวคอขาดสะบั้นไปให้เราพูดเคลื่อนจากหลักความจริงที่พระองค์ทรงสอนไว้แล้วนี้เราพูดไปไม่ได้คอขาดไปเลยล้มตะบัวไม่เฉยได้คอยิ่งกว่าความจริงที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วพระพุทธเจ้าเห็นอย่างไรรู้อย่างไรเราเห็นอย่างไรรู้อย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นใจเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จึงเอาตัวออกยันพี่น้องทั้งหลายทราบแทนพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวแล้วไม่สงสัยเวลามืดมันมืดจริงๆบาปมันก็ไม่รู้จักบาปบุญไม่รู้จักบุญ ไม่รู้นรกสวรรค์มีแต่ความอยากความทะเยอทะยานตามความต้องการของตนเท่านั้นแต่เวลามันความสว่างของธรรมเพราะการบำเพ็ญของเราเป็นความสว่างขึ้นมาขึ้นมาสิ่งที่ควรรู้มันก็รู้สิ่งนั้นว่ามันสว่างเต็มหัวใจแล้วก็เหมือนกับเราลืมตาเต็มดวงนั่นแหละมันเห็นได้หมดบันไดที่เป็นวิสัยของตาเห็นหมดอันนี้บันไดเป็นวิสัยของใจที่ถูกพ้นจากความมัวหมองหรือความมืดบอดของกิเลสแล้วมันเปิดโลกไปแล้วจะปิดอยู่ได้ยังไงสิ่งใดมันมีอยู่แล้วมันก็ต้องเห็นตามสิ่งที่มีอยู่นอกจากใจมันบอกมันไม่เห็นเท่านั้นแล้วก็มาปฏิเสธลบล้างว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีมีแล้วก็ไปโดนเอาโดนตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะความมืดบอดของเรานั่นแหละให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่บัดนี้นะไม่งั้นจะจมกันทั้งประเทศไทยของเราซึ่งประกาศตนเป็นชาวพุทธนะเราอยากเข้าใจว่าศาสนาพุทธนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะเป็นเรื่องฉุดเรื่องลากคนตาบอดคือพวกเราให้ออกขึ้นจากหลงลึกนะไม่ใช่จะผลักดันเราอย่าฝืนพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรแล้วอย่าฝืนพระพุทธเจ้าอย่าบื้นตามที่เด็กด้วยแต่เดียวมันจะพาจมไปอีกนะให้รีบเร่งป้อนขวายนะเราจะเอาอะไรมาใหญ่โตยิ่งกว่าธรรมไม่มีโลกอันนี้ไม่มีอะไรใหญ่โตยิ่งกว่าธรรมเราจึงต้องปฏิบัติตามธรรมที่เหลือมีแต่ความหลอกลวงอย่างเดียวไม่ว่าความโลภความโกรธราคะตัณหาหลอกคนให้หลบจมทั้งนั้นส่วนธรรมนี้สอนแล้วให้อยู่พอดีพอดีตามธรรมแล้วมีความผาสุกร่มเย็นแล้วเนี่ยการแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายทราบวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเวลากำลังวังชาของหลวงตาก็รู้สึกว่าอ่อนลงทุกวันทุกวันที่แท้นี้ก็ไม่เต็มแม็ดเต็มหน่วยไม่สมใจที่เป็นมีความเมตตาต่อพี่น้องทั้งหลายกลัวว่าจะลืมเนื้อลืมตัวรูปจมูกพระพุทธเจ้านั่นเองเอาจมูกพระเทวทัตเอาจมูกของกิเลสมาแทนแล้วพากันจมไปหมดทั้งหมดด้วยเห็นที่ว่าบาปไม่มีบุญมีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนั่นแหละคือการสังหารตนสดๆร้อนๆให้รีบแก้ไขดัดแปลงนะใครทำความชั่วช้าละโมบมามากน้อยเป็นไรให้รีบแก้ไม่แก้ไปเรื่องนี้จะสายเกินไปนะตายแล้วจะไปนิมนต์พระมากุศลธรรมะไม่มีความหมายนะให้แก้ตนใช้ตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่ตายนี่เหมาะสมแล้วใครทำความชั่วช้าละโมบมามากน้อยเพียงไรเอารีบแก้รีบไขตั้งแต่บัดนี้ถ้าไม่แก้แล้วจะจมไปอีกไม่สงสัยนะการแสดงธรรมนี้ก็เห็นนะสมควรเจริญเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะเหนื่อยอ่ะแท้เหนื่อยไปเหนื่อยไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้เป็นวันตรุษจีนตรุษจีนก็คืออะไรก็คือวันเพื่อเป็นมงคลแก่คนเรานั่นแหละไม่ว่าจีนว่าไทยก็คือคนเหมือนกันวันนี้เป็นวันตรุษของมนุษย์ตรุษของคนทั่วประเทศนั่นแหละไปยืมไปเป็นกติไอ้เรื่องจุดนั้นท่านมีมาอะไรก็ไม่ทราบแต่เราจับได้ในจุดใหญ่ว่าเป็นวันมงคลของชาตินั้นๆนะนี่ก็เป็นวันมงคลของพวกเราทั้งหลายละมาวัดมาวาวันไหนเป็นมงคลทั้งนั้นนะไม่มาวัดมาวาก็ขอให้มีธรรมภายในใจเถอะอยู่ในบ้านก็เป็นธรรมอยู่นอกบ้านไปไหนเคลื่อนไหวมันเกิดจากเราจากเราจากคนคนเดียวคนเดียวนี่เนี่ยเคลื่อนไหวไปมาเป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นมงคลหรือเป็นอัปมงคลมันอยู่กับเราในพิจารณาตนบ้างนะอย่าพากันเป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญนี่แหมพี่ลืมนะมนุษย์เราเมืองไทยเรานี่เป็นเมืองพุทธแต่มันเป็นเมืองบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญเยินยออันนี้น่ะมันเด่นเหลือเกินนะเอาธรรมจับมันก็รู้สิมีให้แต่กิเลสจับกันตกหลุมตกบ่อตกส้วมตกฐานวันตั้งคำมันไม่มีวันโผล่นะถ้าเอาธรรมจับแล้วลากกันขึ้นได้เลยแล้วดูจริงๆนี่นะไม่ใช่ธรรมดานี่เอาธรรมมาสอนโลกไม่ใช่ธรรมของหลวงตาขอไม่ใช่เรื่องของหลวงตาบัวเนี่ยเอาธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนโลกพวกเรานี่พวกหนอนเนี่ยมันตกอยู่ในส้วมในฐานมันจะขึ้นเป็นเมื่อไหร่ส่วนกับฐานกำหนอนมันไม่ขึ้นมันพันกันเลยอันนี้ความโลภแล้วก็เรื่องลงยศเรื่องลาบเรื่องได้ไม่หยุดไม่ถอยบ้ายศบ้าลาบนี่แหละพวกนอนมันเป็นบ้ากันอยู่ทั้ง วันทั้งคืนจะเข้าวัดเข้าว่าจับขาขาดมันไม่ยอมไปนะมันดึงจับขาไปจนลากเข้าวัดนะขาขาดมันก็ไม่ยอมไปถ้าเข้าสุรายาเมาเข้าเป็นบ้าเหอบ้าเหิมนี่โหยกครอบครัวเย่าเรือนไปเลยปู่ย่าตายายไปด้วยกันหมดแม่ที่สุดไอตัวอะไรหูจูบๆน่ะสูจะไปด้วยกูไหมเห็นว่าหูจูบๆเลี้ยงมันไว้กูจะไปเป็นบ้าสูจะไปด้วยกูไหมนั่นมันจะชวนถึงขนาดนั้นน่ะนะมันเป็นบ้าลึกบ้าแหลมนะเมืองไทยเราเวลานี้เอาธรรมจับเราสลดสังเวชจริงๆนะเป็นบ้ากันหมดนี่จะทำยังไงศาสนาพระพุทธเจ้าเลิศเลยมันไม่สนใจเลยถ้าช่วมท่าฐานต่างเหล่านี้มูดขูดเหล่านี้ชอบมากที่สุดเลยนี่คุณชอบแบบนั้นแล้วจะเป็นพวกไหนก็พวกหนอนแล้วที่พวกเราถ้าเป็นมนุษย์เราควรจะรู้จักศีลจักธรรมรู้จักดีจักชั่วภายในตัวของตัวเราแก้ไขดัดแปลงอันนี้เรียนมาตลอดเรียนมาเพื่อความโง่ความหลงความฉุดลากตัวเองความชั่วช้าละโมกเนี่ยเรียนมานั้นสูงต่ำขนาดไหนมันไปแบบนี้เลยเรียนวิชากิเลสมันก็ลากลงถ้าเรียนวิชาธรรมและตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นธรรมขึ้นมาเรื่อยๆเรียนธรรมไม่สนใจธรรมมีเยอะนะจำได้ใครเรียนใครก็จำได้โดยกันนั่นแหละไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชฆราวาสเรียนอะไรก็จำได้แต่สำคัญที่จะปฏิบัติตามที่เรียนมาหรือไม่นี่สำคัญมากมันมีตั้งแต่เรียนมาเฉยๆไม่สนใจแต่ที่เอาจริงเอาจังคือกิเลสจูงจมูกจูงหมดไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดถูกกิเลสจูงเท่านั้นพระก็เหมือนกันลูกของตถาคตก็ถูกกิเลสจูงไปได้อย่างสบายสบายเลยพระท่านทั้งหลายจำมาละพระที่เป็นนักภาวนาก็ให้จริงให้จังอย่าให้กิเลสมันจูงตลอดเวลานะความขี้เกียจขี้ข้านความไม่เอาไหนพวกเสือพวกหมอนเนี่ยมันจูงพระเราอาจทำไม่ค่อยได้จูงละมันมีแต่พวกนี้แหละจูงแต่งตัวดีก็แล้วพระเราสีกรักซะเรื่อยนะสีแก่นขนุนซะเรื่อยก็มองดูภายในมันมีอะไรล่ะมันก็มีแต่ส้วมสถานเหมือนกันกับโลกเขามันผิดกันอะไรกันให้ดูตัวเองให้ดีนะถ้าทำกระตุกไม่ได้แล้วตายมนุษย์จมเลยถ้าลงทำกระตุกไม่รู้ตัวแล้วจมใครจะอวดเก่งนะถ้าทำจ่อเข้าไปตรงไหนมันจะมีสติขึ้นมารู้จักดีจักชั่วรู้จักความแก่ความเฒ่าชำชราความตายเหมือนโลกทั่วไปแล้วรีบเร่งขวนขวายสร้างความดีจากตนอันนั้นล่ะเรียกว่ามนุษย์ฉลาด ไอ้มนุษย์โง่ดังที่พวกเราทั้งหลายโง่เนี่ยเรียนแต่วิชาโง่ทำแต่ความเสียหายแก่ตนของตนนี่พวกโง่ท่านจำหรือยังเอาละถ้าจำได้แล้วเราจะให้พรนี่ก็โมโหเดี๋ยวจะฆ่าคนจะไม่ได้ฉันยังหันนะง่ามันโมโหเป็นน่ะพระจะว่าไงไม่ใช่พระหยิบพระปูนประมาทพระได้หรือพระก็โมโหได้ถ้าพระหยิบพระปูนท่านไม่โมโหเอาละ
2: มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตครับ
1: ไหนบ้างไหมปัญหาอะไรทางอินเทอร์เน็ต
2: ครับ
1: เป็นยังไง
2: ขึ้นต้นดังนี้ครับ
1: ไม่ว่าไง
2: ปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ของท่านหลวงตาคนที่หนึ่งดิฉันตอนนี้อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ดิฉันได้ฟังธรรมะของท่านหลวงตาเทศทุกๆวันทางอินเทอร์เน็ตฟังเสียงชัดแจ๋วมากและเห็นภาพของหลวงตาด้วยเจ้าค่ะทางอินเทอร์เน็ตครับต้องฟังทุกๆเช้าไม่ฟังไม่ได้เกิดความหงุดหงิดในใจไม่มีความสุขเปรียบเหมือนติดยาเลยเจ้าค่ะอย่างนี้เรียกว่าเกิดกิเลสทางไหนเจ้าคะ
1: อย่างนี้เรียกว่ากิเลสดับความเกิดเข
2: ้
1: าใจไหม
2: ครับ
1: แล้วเกิดกิเลสอะไรบอกว่าที่เกิดไม่ได้ความเกิดกิเลสดับเข้าใจ
2: ครับ
1: ว่าต่อไป
2: ดิฉันขอความเมตตาจากท่านหลวงตาคืออยากได้หนังสือสวดมนต์แปลเป็นภาษาเยอรมันเพราะว่าสามีและลูกไหว้พระสวดมนต์อยากทราบความหมายถึงตัวดิฉันพยายามแปลให้ฟังแต่ก็ไม่ลึกซึ้งเรื่องนี้แล้วแต่ท่านหลวงตาจะโปรดเมตตาเจ้าค่ะมีลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์จำนวนมากที่สวดมนต์ไม่ได้เลยเพราะอ่านภาษาไทยไม่เป็นหนังสือสวดมนต์ซึ่งส่วนมากก็เป็นภาษาอังกฤษไม่มีภาษาเยอรมันเลยขอให้ท่านหลวงตาได้โปรดเมตตากรุณาตอบในช่วงธรรมะตอนเช้าด้วยเจ้าค่ะเพราะฟังทางอินเทอร์เน็ตทุกวันเจ้าค่ะจากคุณทุติยาพรประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: หลวงกายเองภาษาที่พูดอย่างนี้หลวงกายเองไม่รู้เลยหลวงกายเองยังสบายอยู่พวกนี้มันเป็นรายการก็หาเงินบ้างที่มายุ่งกับการที่เราไม่จริงๆเนี่ยก็หาก็มาได้นี่คือเรื่องนี้เนี่ยจะย่อหาทำมาสอนโยกแทบจะตายไม่มาคำนึงถึงบ้างหรือนั่งเอาอย่างนั่งสิขนขวายสิถ้าต้องการอย่างได้ดีไม่ดีน้องมีอะไรไว้ไ
2: ว้เขาเรื่องนี้อันนี้เพิ่มเติมในวัดนี่ก็มีพระเยอรมันอยู่องค์หนึ่งเดี๋ยวไปสอบถามท่านดูว่าท่านจะเมตตาได้ไหม
1: แล้วแต่เถอะ
2: ครับ
1: มาว่าไป
2: คนที่สองครับข้าพเจ้าติดปัญหาในระหว่างการปฏิบัติขอกราบเรียนหลวงตาได้โปรดเมตตากรุณาตอบด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งในระหว่างการนั่งภาวนาพบว่าจิตรวมลงอย่างรวดเร็วแต่เป็นเพียงชั่วคู่ประมาณไม่เกิน5นาทีหลังจากนั้นก็จะถอนออกมาขอกราบเรียนถามว่าจะต้องรักษาจิตให้รวมไว้นานๆจนสมาธิแน่นเสียก่อนใช่หรือไม่ถ้าต้องรักษาจิตให้รวมไว้นานๆทำอย่างไรจึงรักษาสภาพจิตให้รวมได้นานๆเจ้าค่ะ
1: งั้นสิรวมได้ยังไงอยากให้รวมได้ยังไงจะทำอะไรถึงจะรักษาให้ได้ยังไงประจวบความทำเองอันนี้มาโดนเราไง
2: ครับ
1: โดนเราที่ว่าที่รวมตั้งแต่บวชมาไม่เคยเป็นพันสายแรกเลยนะอยากภาวนาภาวนาที่รวมปุ่นลงไปเลยที่หนึ่งอาศัยกันเกินคาดเกินหมายตื่นเต้นด้วยเพราะจิตของมาเสียดายอยากให้มันรวมอีกมันก็แบบเดียวกันเลยมันก็ไม่รวมเข้าใจไหม
2: คร
1: ับ เอาอย่างนี้ละนี่พูดจริงแล้วเราที่ไปสอนเลยจะจังใจร้องจ้ามันยังไม่อยากรวมลูกศิษย์จะจังใจร้องจ้ามาจังไหนวะ
2: คร
1: ับต้องพยายามมันรวมเข้าใจงานเขาวะต่อไปงานเขาอย่างที่เราว่าเลยพอออกก็รู้ว่าทราบจะได้หรือนั่นอย่างนั้นเอาว่าไป
2: เขาคนนี้นะครับเขาบอกเขาภาวนาโดยใช้พุทโธลมหายใจเข้าออกกำกับไว้และระลึกให้มีพุทโธทุกอิริยาบถข้อต่อไปครับระหว่างการนั่งภาวนาเกิดลักษณะของร่างกาย บิดหมุนโดยร่างกายที่นั่งภาวนาอยู่ถูกหั่นออกเป็นชิ้นๆฮะทุกระหว่างนั่งภาวนาครับเขาบอกว่ารู้สึกว่าร่างกายบิดหมุนโดยร่างกายที่นั่งภาวนาอยู่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆตามความขวางของร่างกายถ้าจะดูก็จะพบว่าบิดมากขึ้นถ้าตามดูก็รู้จะรู้ว่าบิดมากขึ้นร่างกายบิดครับถ้าไม่สนใจภาวนาพุทโธก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือขอกราบเรียนถามว่าควรที่จะเอาสติไว้ที่ลมหายใจและใช้พุทโธหรือว่าจะให้พิจารณาที่ร่างกายที่บิดนั้น
1: เอาใช้ทางพุทโธ
2: พุทโธละครับครับ
1: ร่างกายเอาไว้ก่อนถึงเป็นร่างกายหนึ่งก็มันมาพุทโธให้หนักพุทโธ
2: ครับ
1: มาเอาว่าไป
2: สุดท้ายนี้ขอกราบอาราธนาท่านหลวงตาให้มีอายุยืนยาวนาน150ปีเพื่อเป็นสรณะให้ลูกหลานได้ไว้กราบไหว้บูชาตลอดไป
1: ลูกถึงหลวงตามันเป็นบ้าไปแล้วกันทุกคนเนี่ยไออายุ150ไป160ปีถ้ามันเป็นไปได้มันใครก็อยากได้เลยให้ตลอดไปไม่ต้องตายเพราะลูกจิตมันเจ๋งกว่าครูเอาละเอาอ่านข้อใหม
2: ่ครับวันที่3ครับลูกขอกราบเรียนขอคำสอนจากท่านหลวงตาจากการที่ลูกได้ฟังธรรมะของท่านหลวงตาทั้งทางการอ่านหนังสือและเทปธรรมะของท่านหลวงตาเจ้าค่ะลูกฟังธรรมะในขณะทำงานคือร่างกายมันก็ทำหน้าที่การงานเคลื่อนไหวไปมาแต่จิตข้างในมันนิ่งๆสงบเงียบเหมือนอยู่คนเดียวในห้องลูกพยายามไม่เผลอสติจากการที่ท่านหลวงตาสอนเน้นเสมอเจ้าค่ะลูกคิดว่านี่อนุภาพของเสียงธรรม
1: อนุภาพอะไร
2: อนุภาพของเสียงธรรม
1: เออมาไป
2: ของพระธรรมคำสั่งสอนจากบารมีขององค์หลวงตาทำประโยชน์ให้โลกทำให้จิตใจผู้โง่เขลาอย่างลูกได้เปิดรับโลกทางธรรมไปชำระความคิดและการกระทำที่ไม่ดีของลูกไปด้วยโดยใช้เสียงธรรมไปทีละขั้นถึงลูกจะอยู่ท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายของผู้คนและหน้าที่การงานแต่จิตใจข้างในเหมือนอยู่ในห้องคนเดียวใครโผล่เข้ามาก็เห็นใครที่โผล่มาก็เปรียบเหมือนสังขารที่ปรุงแต่งมาแต่ละเรื่องมีสติความรู้และหักห้ามระงับความฟุ้งซ่านและความคิดที่เป็นกิเลสออกไปได้หลายครั้งเจ้าค่ะบางทีพ่อแม่ของลูกนอนไม่หลับลูกก็แนะนำพ่อแม่ว่าไม่ต้องคิดอะไรให้มากเรื่องคิดว่าใช้คำว่าพุทโธพุทโธคำเดียวแล้วก็เอาเทปของท่านหลวงตาให้พ่อแม่ฟังก่อนนอนปรากฏว่าตอนนี้พ่อแม่ของลูกก่อนนอนก็ภาวนาพุทโธพุทโธจนหลับไปตื่นขึ้นมาท่านก็แจ่มใสเจ้าค่ะสุดท้ายนี้ลูกขออธิษฐานจิตให้ได้ฟังเสียงของเสียงธรรมของท่านหลวงตาไม่ว่าทั้งทางหนังสือเทปหรือวิทยุหรือทางอินเทอร์เน็ตให้มีให้ลูกฟังอยู่ได้ตลอดไปและให้มีธรรมครองใจตามที่หลวงตาได้เน้นสอนด้วยเถิดเจ้าข้าจากหนูบ้านนาครับ
1: อ
2: ยากเขาชื่อลงชื่อว่าหนูบ้านนา
1: หนูบ้านนา
2: ครับ
1: หลวงตาบ้านไร่บอกไว้เอาภาวนาไปอย่างนั้นถูกต้องแล้วเข้าใจไหม
2: ครับ
1: หลวงตาบ้านไร่ครับก
2: ็คนที่4ครับ
1: เอาว่าไป
2: ผมตามความรู้จิตได้ตลอดจนรู้สึกว่าสังขารก็คือจิตนี่เองเพียงแต่จิตยับออกมาจับได้แล้วก็วางทันทีมันเหมือนกับมีแต่จิตล้วนๆซึ่งแต่ก่อนจะวุ่นวายที่จะแยกจิตกับสังขารออกจากกันครับไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับจากชาย
1: ที่มันเต้นมันเต้นได้แล้วคิดดูเรื่องแต่เราภาวนาเนี่ยพุทโธพุทโธอยู่เนี่ยติดแน่คนตลอดเวลาจิตมันอิ่มตัวแล้วอยู่คงแน่วเลยพุทโธไม่มีนั่นอย่างนี้ก็แบบเดียวกันคือคำว่าพุทโธหรืออะไรคำบริกรรมนี่เหมือนว่าอาหารหล่อเลี้ยงจิต ไม่มันเสียบโอ้ยหลายอย่างเสียบยากนะคือเป็นเครื่องหนุนจิตของจิตเมื่อเราจิตอิ่มตัวแล้วเข้าสงบแน่วพุทโธไม่มีนึกให้มีก็ไม่มีเข้าใจไหมนั่นจิตอิ่มตัวทีนี้พอจากนั้นขยับออกมาปั๊บก็พุทโธเข้าไปปั๊บติดมันไปเรื่อยเข้าใจมันนี่มันก็ลักษณะเดียวกันสังขารมันเกิดจากจิต สังขารธรรมชาติก็มีคือสังขารเรียกว่าสังขารขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันปรุงขึ้นมาจากจิตแยบแยบแยบจากจิตนี่แต่ถ้าจิตเป็นธรรมล้วนๆแล้วสังขารนี่ก็เป็นขันล้วนๆเป็นสังขารล้วนๆไม่เป็นบาปเป็นบุญถ้าจิตมีเป็นธรรมล้วนๆแล้วสังขารนี่จากแต่กิริยาเพราะนั้นเองถ้าจิตเป็นกิเลสแล้วสังขารออกมาก็เป็นกิเลสไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแล้วอะไรอ่ะแล้วอะไร
2: จบแล้วครับ4คนครับ
1: ถ้าดูความเราให้กันภาวนาตามนิสัยของตนนั่นแหละทำนี่ถ้าเด็กเข้าสู่จิตแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะอิ่มภายนอกนะมันหมุนเข้ามาภายในภายในภายนอกเท่าไรที่มันเคยยึดเคยถือนี่จางลงหมุนเข้ามานี่แหละเพราะรถของธรรมแล้วของธรรมนี่ชนะถึงรถทั้งปวงพอมันเริ่มปรากฏจิตที่สิ่งทั้งหลายที่เคยวุ่นวายมันจะค่อยหดเข้ามาหาจิตเครื่องดึงดูดคือธรรมดึงดูดอยู่ภายในจิตเนี่ยอย่างที่เขาว่าทำอะไรก็เหมือนไม่รู้เมื่อกี้คือจิตนั้นเข้าอยู่ภายในมันไม่จะออกเพียงเท่านี้ก็จับได้แล้วว่าธรรมนี้เป็นเครื่องดึงดูดขนาดไหนไอ้เรื่องดึงดูดมากๆสินะเราอยากให้เห็นบรรดาชาวพุทธเราอยากให้มีภาวนาจะเอาบทใดก็ตามทำเป็นเครื่องจอมใจให้มีความสงบเบื้องต้นเป็นความสงบเย็นใจสบายจากนั้นก็ขยายตัวออกความแปลกประหลาดอัศจรรย์จะขึ้นในจิตนี่แหละไม่ขึ้นที่ไหนความทุกข์ร้อนทั้งหลายก็ขึ้นที่จิตโลกธาตุนี้ไม่มีที่ไหนเป็นที่หมายมีจิตเท่านั้นเป็นที่หมายดีหมายชั่วถูกทุกข์อยู่กับจิตเนี่ยอยากให้ภาวนารวมไปดูตัวเหตุมันตัวใหญ่ๆตัวนี้ตัวเหตุกองไฟใหญ่อยู่ที่จิตใจนะน้ำดับไฟคือการภาวนาพอจิตใจจ่อเข้าไปสติจ่อเข้าไปนั้นเรื่องทั้งหลายมันจะรู้ขึ้นมาหรือระงับกันอันนี้สงบลงกันแน่วสบายนั่นนี่แหละท่านภาวนาไม่มีศาสนาใดไม่ใช่เราประมาทดูถูกของศาสนาใดแล้วเราพูดตามหลักความจริงที่จะพูดถูกต้องแม่นยำตลอดสายนี้คือพุทธศาสนาเท่านั้นจ่อลงที่จิตเลยจิตนี่เป็นตัวเหตุงั้นเราจะไปคว้านู่นคว้านี่คว้าว่าอย่างข้ามกายทิ้งเปล่าถ้าหมุนเข้ามาหานี้แล้วจะรู้ต้นเหตุดับกันได้เลยท่านว่านิโรธดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุนี่ละเนี่ยดับที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ภาวนาดูนี่การมาสอนนี่มันตรงไว้หมดแล้วนะที่พูดเหล่านี้นะตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานจะเป็นจะตายทุกอย่างนี่แหละกิเลสกับธรรมฟัดกันที่แรกสู้ธรรมไม่สู้กิเลสไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้สู้ไม่ถอยสู้ไปสู้มากิเลสก็ค่อยอ่อนตัวอ่อนตัวก็เหยียบหัวกิเลสเลยเหยียบหัวกิเลสฟาดขาดสะบั้นไปเลยกิเลสหมดภายในใจแล้วไม่มีทุกข์พูดให้มันชัดจิตดวงนี้ไม่เคยมีทุกข์เลยมีแต่บรมสุขเป็นหลักธรรมชาติที่เลิศเลอสุดสมมุติทั้งหลายเท่านั้นนี่ละที่สุดแห่งการบำเพ็ญธรรมลงจุดนี้แล้วท่านบอกว่านี่ผ่านเที่ยงหรือธรรมธาตุนี่หมดตลอดอนันตกาลเที่ยงไม่มีทุกข์มีแต่บรมสุขเที่ยงอยู่ในนั้นเลยนี่แหละการบำเพ็ญธรรมเป็นของเล่นเมื่อไหร่เราวิ่งตามกิเลสตัณหาวิ่งเท่าไหร่วิ่งอะไรสูงๆแล้วมันใสขึ้นสูงแล้วตกทีเดียวตูมเลยกิเลสหลอกคนได้เท่านี้แล้วจะได้เท่านั้นได้เท่านั้นนี่ขาดเวลามันขาดสะบั้นลงไปนี่เป็นยังไงจมพลาดจมคนที่อยากมั่งอยากมีมากๆนั้นจมได้เพราะกิเลสหลอกสำหรับธรรมนี้ไม่หลอกพอดีกิเลสหลอกเท่านั้นล่ะไอ้เขาวิ่งตามกิเลสเอาเรานี่ดูสินะเอาไปแข่งพระพุทธเจ้าดูสินี่กองทัพกิเลสนี่กองทัพธรรมคือจัตตาราองค์เอกเอาดิ้นไปตามกิเลสดิ้นไปตูมเลยจมถ้าดิ้นไปตามธรรมพุ่งเลยนั่นจำไม่ดีนะไอ้ขาดีลึกมันไม่ฟังเสียงอะไรกับใครนะนี่ต้องเหยียดอีกแล้วนะขาเหยียดอีกแล้วนี่ขาปวดขาต้องพูดทั้งอย่างนี้แหละ พูดเรื่องธรรมนี่เราลื่นเลิงภายในใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะอยากให้เห็นบ้างนะธรรมเป็นยังไงนี่เราถือพุทธศาสนาศาสนาแท้อยู่ที่ไหนธรรมแท้อยู่ที่ไหนเราจะรวมลงไปที่ใจจ้าแล้วครอบโลกธาตุนั่นเป็นธรรมดาเมื่อไหร่อยู่ที่ไหนอยู่เถิดถ้าลงใจได้เป็นอย่างนั้นแล้วไอ้สังขารร่างกายจะมีแต่วันจะพังแล้วนะเยียวยารักษากันไปตามเรื่องตามราวพาอยู่พากินพักหลับพานอนพาขับประสาทไปเท่านั้นอย่างนี้เรื่องสงบเป็นอย่างนี้ไม่อยู่ไปถอยแล้วแล้วก็ตูมลงไปสภาพเรื่องของเขาเดินน้ำลมไฟจิตที่มีกรรมดีกรรมชั่วก็ไปตามเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงสร้างกรรมดีให้จิตบางทีจะสร้างแต่กรรมชั่วตามวิ่งตามกิเลสนี่คือการสร้างกรรมชั่วความร่มจมให้แก่ตัวเองนะอย่าวิ่งตามมันเกินไปนะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอยากได้นั้นอยากได้เดี๋ยวมีแต่กิเลสหลอกคนตัณหาคือความหิวโหยมันไม่มีอ่อนละได้มาเท่าไหร่ยิ่งหิวมากหิวมากตายชิมเปล่านะเรื่องธรรมนี้ได้มาเท่าไหร่ยิ่งอิ่มตัวอิ่มตัวอิ่มตัวนั่นพอได้เต็มที่แล้วไม่ต้องหานั่นธรรมมีความพอนะผมท่านพูดถึงความบริสุทธิ์แล้วท่านไม่หาอะไรละร่างกายจะดีจะดิ้นอยู่ตามจิตใจที่สั่งเพื่อผลประโยชน์แก่โลกสงสารหมุนไปแต่ใจนั้นไม่หวั่นนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่มันไม่มีอันนี้มีแล้วเราพูดคนเดียวว่าๆแล้วคนทั้งโลกเขาจะว่าเราเป็นบ้าทั้งๆที่เขาเป็นบ้ากันทั้งโลกเราพูดจริงๆเราไม่เป็นเต็มเหนี่ยวแล้วไม่เป็น ไม่มีสงสัยเลยในโลกปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงแล้วแม้แต่ขันนี่ก็ปล่อยเป็นเพียงความรับผิดชอบกันเฉยๆกิริยาท่าทางที่เดียวจากขันก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าเท่านั้นเองไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองและผู้อื่นผู้ใดทั้งนั้นแหละถ้าไม่ตีความหมายให้ผิดไปนะเรื่องกิริยาที่ออกจากธรรมแล้วเป็นคุณล้วนๆทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะออกจากกิริยาอาการอันใดก็ตามเป็นคุณมาจากหัวใจที่จะให้เป็นภัยแก่คนเราคนนี้ไม่มีพูดชัดๆอย่างนี้เองขอให้พากันบำเพ็ญบ้างนะภาวนาให้ดูหัวใจบ้างนะมันพาหมุนอยู่จนจะเป็นจะตายเกิดมานี่ก็จะถึงร่างตายหมุนจนกระทั่งวันตายแล้วต่อไปอีกเกิดอีกหมุนอีกเนี่ยที่ต้องพาหมุนตลอดเรื่องธรรมะแล้วหักห้ามล้อไม่ให้มันหมุนเกินไปสุดท้ายหักวงกรรมมันจะหมดแล้วไม่หมุนวิวัตะแปลว่าไม่หมุนเกิดหมุนตายหมุนทุกข์หมุนลำบากเหมือนแต่ก่อนนั่นแหละนาติดานี้ปุณณพโวต่อไปนี้เราไม่ต้องไม่มาเกิดเป็นแบกหามทุกข์อย่างนี้อีกต่อไปนั่นท่านรู้ประจักษ์ตั้งแต่ท่านยังไม่ตายจะว่าไงพากันบำเพ็ญบ้างนะศีลธรรมเป็นของทั้งพันมากขอให้พากันพิจารณาบ้างนะอย่าเป็นบ้ากับกิเลสมากแค่กี่กับเยกันมันพาล่มพาจมได้คิดบ้างสิควรเข็ดหลาบก็เข็ดหลาบบางทีนี่ไม่มีเข็ดมีหลาบดิ้นตามมันไปเรื่อยตายเลยนะจมเลยนะเอาธรรมเข้าไปจับมันก็รู้นี่นะถ้าไม่มีธรรมจับไม่รู้ตายไปด้วยกันเหมือนกันทั้งท่านทั้งเราไม่ผิดกันเลยถ้ามีธรรมเราจะแปลกต่างขึ้นภายในจิตนะถ้ารถก็มีทั้งคันเร่งมีทั้งเบรกไอ้นี่พวกเรามีแต่คันเร่งฟาดจมลงคลองลงไปแล้วยังเล่นอยู่ยังเหยียบคันเล่นอยู่ในคลองพวกนี้พวกตายไม่เข็ดหลาบพากันเข้าใจนะเอาเป็นพักอยู่ตอนนี้ก่อนแล้วมีอะไรอีกล่ะ
3: จบแล้วครับ
1: จบแล้วท่านอยากจบตั้งแต่ยังไม่พูดเหมือนจะว่าอะไร มันเหนื่อยพอแล้วเอาละนะมีเวลาแล้วแล้วมีอะไรอ่ะมาเยี่ยมธรรมดาเหรอ
4: คร
1: ับ พอดีเยี่ยมเข้าศีลเข้าธรรมควรที่จะเป็นผู้นำหน้าทางอัตทางธรรมโลกจะได้สงบร่มเย็นเจ้าของก็จะสงบร่มเย็นนะไอ้ดิ้นตามกิเลสนี้มันไม่พอนะใหญ่เท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากนะคนมั่งมีสีสุขเศรษฐีกรุงพียาเข้าใจเป็นสุขละสู้ตาสีตาสาตามท้องนามาได้จะพูดถึงเรื่องความสุขพวกนี้ยุ่งที่สุดเข้าใจเลยให้พิจารณาสิเพราะเรื่องนี้เป็นกิเลสผ้าหมุนต่างหากนะถ้าทำผ้าหมุนอยู่ที่ไหนสบายเลยยิ่งมีธรรมมากๆเลยอยู่ร่มไม้ร่มเดียวอยู่สบายทั้งวันทั้งคืนสบายนั่นแหละธรรมพระอยู่ที่ไหนสบายเสียกิเลสพระอยู่ที่ไหนร้อนทั้งนั้นแหละนี่ว่าจบแล้วมันก็ไม่จบมันขึ้นอีกเอาละพ
0: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน เริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: ความเพลินดูกิเลสข่มหัวดูใช่ไหมล่ะนักไปที่ไหนให้กิเลสนั่งอยู่บนคอดูมันก็เห็นแต่เรื่องของกิเลสนี่แหละไม่เห็นเรื่องของธรรมเพราะงั้นจึงบอกไม่งั้นมันจะไม่เข้าใจมาเขามาเราก็มามาก็ดูไปเฉยไม่ทราบความหมายดูให้มันชัดสิดูพระก็ดูตั้งแต่พระก็ดูโยมได้เหมือนกันเนี่ยว่าจะว่าจะโยมติพระได้พระก็ติโยมได้ติธรรมดาความชั่วดุเอาเช่นอย่างหลวงตาบัวนี่ดุด้วยนะไม่ใช่ติเฉยๆดุด้วยมันไม่งามตาก็ต้องดุเลยดุเพื่อดีจะเป็นอะไรเสียหายที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นจึงบอกให้ลูกให้หลานดูเวลาเข้ามาเป็นยังไงท่านจัดท่านเช่นอย่างจัดสิ่งจัดของท่านทำอะไรล่ะเนี่ยดูสิเราไม่งั้นไม่ได้เรื่องนะมากมายเฉยไปเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรจนกระทั่งจะให้นะโมตัสสะเทศขึ้นบนธรรมาสน์ขึ้นที่ว่าท่านเทศกิริยาการทุกอย่างที่แสดงต่อหน้าต่อตาเราให้ได้เห็นได้ยินอยู่นี้นั่นแหละคือการเทศการบอกการสอนกันดูเอาเป็นคติได้ทั้งนั้น ต่อไปนี้จะให้พร ยะถาวาริวาหาภูราปะริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังสงฆังคิปเมวะสมิสตุสเพปุเรตุสังกปาจานโทปนาระโสยถามณิโชติอาระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปะจายิโนตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภะลังภวะตุสัพพมังพลังภะขันติสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพาสุขีภะวันตุเตยุดอ้วนยุดนี่ส่วนมากเสาร์อาทิตย์มันจะอย่างนี้แหละถ้าเสาร์อาทิตย์ล้างแน่นทั้งวันเลยถ้าไม่สำหรับของเรานะถ้าเสาร์อาทิตย์นะถ้าเป็นวันธรรมดาแล้วก็ต้องว่างด้อมไปตรงนั้นถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นหัวล้นพลาล้นพลาไม่มีที่พักเลยไม่มีที่นั่งเต็มไปหมดแล้วทางที่กลางวันยังมาอยู่นะเพราะต่างจังหวัดจังหวัดหน้าจังหวัดหนาวก็ทั่วประเทศไทยว่ามันถึงวัดนี้ทุกภาคเลยวันนี้ทั้งภาคทั้งเมืองทั้งประชาชนทั้งเมืองเป็นทุกภาคเลยเนี่ยภาคกลางมากกว่าเพื่อนปริญญาโทคือโทเอกที่นี่มาถึงเนี่ยเรียกว่ารวมวิชาก็อยู่ที่นี่นะไม่ใช่เล่นนะแต่เนี่ยเงี้ยเฉยเหมือนไม่มีอะไรนะความจริงทางวิชาอยู่ไม่เหรอแล้ววิศวกรมันก็มีอยู่นี่คนหลังมีอยู่เต็มมากเรื่องการไฟฟ้าจบวิศวะแล้วมูก็เป็นทำเป็นนะตอนตั้งแต่ลาโซ่ทำติดทำร้อนทำเป็นหมดแต่ถ้ามาบวชตรงนี้เลยหรือมีเกียรติเท่ามีเรื่องมันนี่ไม่ยอมยึดอะไรอ่ะถ้าหลังมาอยู่นี่ไม่ยอมหนีกันแล้วนะทุกคนต้องมีเหตุผลไม่ยอมหนีกันแล้วไปที่แรกไปดูวัดนั้นวัดนี้แล้วกลับมาอยู่ไม่ไปเลยแล้วถามประมาณนี้ไปเดือนโอ้ยไปไหนสู้วัดป่ามันตันไม่ได้ว่าสู้ทุกคนเลยนะไปไหนไม่ได้เห็นวัดป่ามันตันมันแสดงมือแสดงตาตรงได้เลยว่า
4: ก่อนที่จะไปเรียนไปนะครับมองอยู่ที่ตะไ
3: คร่เอาละนี่นะมันนี่ก็นั่งเรียนอยู่ด้วยมาทำการรวมด้วยนักเรียนมาเป็นชุดเป็นชุดหลายโรงเรียนด้วยนั่นเนี่ยวันหนึ่งโรงเรียนหนึ่งวันหนึ่งโรงเรียนหนึ่งมาส่วนมากมัธยม
5: ผมประถมก็มีมัธยมก็มีอยู่ข้างในเราต่อมาเหมือนกันไม่ต้องพักไม่ต้องพักละไม่หนาวไม่ร้อนละเอาละหยุดแล้วทานแล้วทานเสร็จแล้วให้เจ็บเจ็บอะไรอะไรเสร็จอาหารเจ็บแล้วเช็ดถูตรงไหนควรล้างแล้วเช็ดถูแล้วจะได้นั่งที่นั่นนะไม่มีที่อื่นไปที่นั่งแล้วเช็ดถูเรียบร้อยเจ็บจะกระโถนเจ็บจะถาดให้ติ๊กติ๊กให้ติ๊กติ๊กให้อันนี้ไปแล้วไม่ได้เช็ดแล้วหมดแล้วกล้วยวางนั่นแล้วนะเอาถ่ายออกเสียเอาออกเอานั่นออกแล้วถ่ายออกเสียเอาวางนั่นเลยก็มันจะของดีๆเพื่อเอาต่างๆนี่กล้วยชนิดนี้มาจากไหนส่วนมากหรือมาจากจังหวัดอะไรเนื้อกล้วยชนิดนี้มาจากจังหวัดอะไรส่วนมากกำแพงเพชรเหรอเขาปลูกที่ตรงไหนน่ะกระแพงเพชรน่ะเดินทางนั่งรถผ่านไปบ้านมานั้นไม่เห็นมีกล้วยสักต้นว่ะเหนือกระแพงเพชรมีกล้วยที่ตรงไหนมีในป่าเหนือมาผ่านไปผ่านมาไม่เห็นมีกล้วยสักต้นว่ะหน้าเหนือเป็นใครหน้าใครได้ล่ะ
6: ขาวค่ะ
5: นี่ก็ลูกสาวจากนั้นมานี่ก็ชั่วโมงเดียวเท่านั้นหนังมากแต่น้องบัวมานี่
6: เก่งแม่เก
5: ่
6: ง
5: เคยไปเคยมาแล้วชั่วโมงเดียวถึงน้องบัวลำพูจากนี้ไม่แวะที่ไหนบึ่งเลยชั่วโมงพอดีน้องบัวลำพูไปไหนมาไหนแล้วเรานับจะทราบเวลาได้ดีจับเวลาไว้แต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนจับไว้ก็ลืมแต่ก่อนถ้าจับไว้แล้วไม่ลืมนะวางนั่นแหละไปไหนถึงที่ไหนกี่ชั่วโมงอะไรนี่กำหนดได้หมดแต่ก่อนแล้วไม่ลืมด้วยกิโลที่เท่าไรนี่จำได้หมดเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรื่องแล้วหรือไปไหนสังเกตด้วยเช่นอย่างแต่ก่อนจากกรุงเทพถึงจันทร์ถึงตราดจำได้ไปหมดเลยระยะไหนกี่กิโลที่เท่าไรเดี๋ยวนี้ลืมหมดเพราะมันไปมาบ่อยความสังเกตตลอดเวลาเช่นอย่างกรุงเทพสัตหีบนี่ถึงทางแยกก็175กิโลทางเก่านะเนี่ยมันก็ไม่ลืมแล้วถึงระยอง222กิโลเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจำได้อยู่ไม่กินของเก่ากินไปก็กุดกระด้วนไปแล้วหางกุดไม่มีเหลือเลยเดี๋ยวนี้มีแต่หางกุดหางด้วนไปที่ไหนสังเกตไปเรื่อยจับจำไหมแล้วไปถึงโน่นกี่ชั่วโมงรู้แต่นี่ไม่ได้เรื่องเลยว่านี่ก็ไปกราบหลวงปู่เทพตามธรรมดารถออกจากนี่ไปถึงโน่นก็ประมาณ2 ชั่วโมงแต่เมื่อวานนี่ไปถึงชั่วโมง25นาทีแต่ไม่จอดไหนนะไปจอดที่น้องสะห้องประมาณสัก 5-6 นาทีแต่นอกนั้นไม่จอดไหนเลยชั่วโมง25นาทีถึงวัดท่านเลยแต่ก่อนเคยไป2ชั่วโมงแต่จอดนั่นจอดนี่ไปเรื่อยๆไปกราบท่านวันไม่ได้ไปกราบท่านนานนะแล้วก็เข้าไปคู่เดียวคนเต็มอยู่ข้างนอกเขาจะถือโอกาสไปกับเข้ากับเราเนี่ยแต่พระท่านไม่ให้เข้าถ้าโยมเข้าเรายุ่งใหญ่เราเข้าไม่ยุ่งนี่เราปุ๊บปั๊บเข้าไปคุยกับท่านที่สำคัญแล้วไม่นานประมาณ10 นาทีก็ออกเลยเพราะเราทราบเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราก็เขาเรียกว่าขึ้นเวทีจนไม่ได้ลงมันจะตายแล้วมันจะไม่รู้เรื่องอะไรเข้าไปหาท่านก็ต้องรับแถบรับเราเนี่ยเพราะว่าเราจะไปกราบเรียนถามเรื่องราวอะไรๆพอทุกคนแล้วก็กราบท่านแล้วเอาของไปถวายด้วยเดี๋ยวของเอาเข้าครัวหมดเลยใส่เต็มรถพลิกอัพเรานี่แหละไปก็เทลงในครัวแล้วนานๆได้ไปกราบเยี่ยมท่านทีนานๆได้ไปที แต่ส่วนข่าวคราวอะไรนี่ทราบอยู่ตลอดแล้วข่าวคราวของท่านประมาณนี้ชั่วโมง25นาทีตอนมานี่รู้จะเป็นชั่วโมงเท่าๆกันละมาช้ากว่าหน่อยนะเพราะตอนมานี่รถมันมากเลยรอที่นั่นรอที่นี่มาเลยก่อนไปตอนกลางวันเที่ยงรถไม่ค่อยมีบึ่งทีเดียวเลยเวลาขากลับมาบ่าย3โมง4โมงรถมากต้องรอมาเรื่อยๆถึงจะชั่วโมง30กว่านาทีไม่หยุดไหนเลยเนี่ยก็3โมงแล้วเนี่ยมาถึงไหนโอเอโอเอเดี๋ยวนี้ก็จะได้ฉันก็โถวินทบาทมันก็โอเอโอเอตามนั่นรับแล้วถ่ายรับแล้วถ่ายรับแล้วถ่ายโอเอโอเอนั่นฝ่ายเมื่อเช้านี่ก็30บาทโอเออยู่30บาทก็จะได้มาจัดฉันก็โอเอโอเอนี่จนจะตายเลยยังไม่ได้ฉันเลยหายหิวก่อนแล้วถ้าหิวก็ดีแต่นี่ไม่เคยหิวเลยทุกวันหิวอะไรๆไม่เคยเลยท่านไม่เอาแล้วหิวข้าวนี่ไม่เคยมีถึงเวลาก็ไปอย่างนั้นถ้ามันไม่ฝืนก็ฉันได้พอประมาณบางทีพอมองเห็นอาหารทางนี้มันอย่างนี้แล้วนะมันฝืนถ้าอย่างนั้นฉันไม่ได้กี่คำเนี่ยก็จะมาจัดอาหารจะเสร็จนี่ก็เป็นเวลาหลายนาทีอยู่นั่นก็มาฉันพอตอนฉันมีเงียบหน่อยเสียงเงียบเนี่ยฉะนั้นแล้วพระท่านฉันเสียงท่านเงียบพระท่านฉันแม้แต่เสียงกอบแกบกอบแกบแบบผีบ้าท่านก็ไม่มีอันนี้เสียงกอบแกบทั้งเสียงโม่เสียงคุยกันจนกระทึกเราจะเอาค้อนปาไปตามนั่นให้มันหลงทิศหลงสลานเข้าใจทั้งประเทศไม่เคยฟังโมหันอันนี้

ไปไปเออมาตัวนี้ต้องปันนะไปไหนมาเนี่ยโอ้ต้อนรับเก่งมาตัวนี้มันแปรอยู่ในนิสัยของมันนะเราไปเลยมาก็ตามนะเขาจะวิ่งต้อนรับแล้วเนี่ยตะคุยเราปล่อยไปเลยจะไปเจ้าเขาตีเขาเมื่อได้หรอบอกแล้วมันโมโหเลยบอกว่าจะจับเขาได้เลยจะตีเขาเมื่อได้เลยมึงไปอ้วนมึงอย่ายุ่งมึงอย่าพยุงมึงนะมึงไม่มีไนพวกนี้บ่มีไนน่ะมืองอกแง่ๆเหมือนลิงหมาเราสําคัญตัวนี้นะเวลาให้พรกับตัวนี้แหละอ้ออ้อนขึ้นก่อนเพื่อนตั้งแต่ตัวเล็กๆนะมันเป็นมาตั้งแต่เล็กๆตัวเล็กๆนั่นน่ะนี่จิ้มกายนะเอามาให้เนี่ยนี่เท่าไหร่ล่ะเนี่ยวะ800ว่างั้นเราก็เลยไม่มีแปดร้อยบาทไอ้อ้วนเวลาไปไหนมาเขาจะวิ่งโอ้ยตะกุยตะปบเนาะแน่นึกว่าลงไปแล้วมันยังไม่ลงเยอะสอบมาแล้วเออยังไปนะถ้าอยู่ธรรมดาเขาไม่เขาไม่ยุ่งกับใครนั่นแหละมาตัวนี้ถ้าอยู่ธรรมดาเขาเรียกอ้วนเฉยหางเขาไม่เคยกระดุกกระดิกเลยนะธรรมดาหมาเราเรียกนี่เขาจะหางกระดุกกระดิกอันนี้เฉยเลยโอ้ยท่าใหญ่เองถ้าธรรมดาแล้วท่าใหญ่ที่นี่เวลาเราไปไหนมาเนี่ยเขาจะวิ่งต้อนรับนะเราเข้าช่องโน้นเขาจะวิ่งตามเลยไปก็ตะปบข้างหลังไอ้ฮะบางทีขึ้นไปใส่ปู้ว่าเรามองมาเฮ้ยมาหรืออ้วนเขาตะปบนี่หาตัวนี้นี่แปลกอยู่ถ้าเราไม่ไปไหนมาไหนอยู่เฉยมาเรียกอะไรเขาเฉยก็ไม่สนใจนะหางก็ไม่เคยกระดิกหมาตัวนี้ถ้าเขานอนอยู่นั้นเราเรียกเขาแล้วไปควนเขาจับนั่นจับนี่แห่แห่หรือเปล่าเนี่ยบอกผีบ้าเนี่ย เขากำลังนอนสบายเขาแล้วไปจับนั่นจับนี่จับหูแห่แห่ความหมายเขาว่าอย่ายุ่งเขาว่าอย่ายุ่งถ้านี่ยุ่งกินคงว่างั้นมักเป็นอย่างนั้นไอ้นี่หมาตัวหนึ่งมีนิสัยแปลกกันนะดูไม่เหมือนกันคนก็เหมือนกันคนมันมีนิสัยแปลกต่างๆกันมันอยู่ที่แกนภายในถึงเรียกว่านิสัยอันนี้เป็นสมบัติของตัวเองไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดเป็นเรียกว่าแกนเป็นนิสัยฝังลึกทีละขาดก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นและนิสัยวาสนาทุกอย่างอะไรกิริยามารยาทที่ควรใช้มาแต่ไหนละขาดหมดเลยดังนั้นไม่เคยละได้นะภาษาวกเป็นอรหันต์ก็ตามกิริยามารยาทยังไงที่เคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคือกิริยานี้ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเองของมันเรียกว่านิสัยเคยช้าเคยเร็วก็เร็วเคยพูดช้าพูดเร็วก็เป็นว่ากิริยาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยหรือลุกหลีกอะไรนี้มันหากเป็นของตัวเองเป็นกิริยาของตัวเองในครั้งพุทธกาลท่านนั้นยกมาเป็นแบบฉบับไม่ให้เราได้ดูทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีก็คือพระองค์หนึ่งท่านติดนิสัยท่านเหมือนอย่างหลวงปู่วัดกิมวาดเราเนี่ยอันนี้ท่านก็ติดนิสัยของท่านอะไรท่านก็ดีน้าหลวงก็ดีน้าหลวงเลยเคยท่านเห็นท่านไหมหลวงปู่ดีน้าหลวงวัดกิมวาดหลวงปู่เนี่ยท่านเพิ่งเสียไปกี่ปีนะโอ้ยเรารักท่านมากนะเรารักจริงๆแล้วหลวงปู่ท่านก็พูดเหมือนพ่อกับลูกนะท่านพูดกับเรานี่เหมือนพ่อกับลูกพูดกันฮะอีตาวัวมาเหรอท่านว่าฮะอีตาวัวมาเหรอท่านว่าอย่างนี้นะนั่นแหละมันเหมือนพ่อกับลูกฮะอีตาวัวมาเหรอพอดีวันปีหนึ่งเขานิมนต์เราไปเทศที่วัดหนองสวรรค์ท่านก็ไปในงานนั้นไม่งานอะไรแต่งานใหญ่อยู่นะเขาก็มานิมนต์ให้ไปเราเป็นองค์แสดงธรรมเราก็ยอมรับให้เพราะมีพระเนนทุกฝ่ายมาที่นั่นด้วยประชาชนก็มากเราก็เลยไปเทศเทศคนมากโอ้เต็มวัดเลยเราเป็นองค์เทศแล้วพอเทศจบมาแล้วโอ้ยตาบัวนี่เทศดีจริงๆนั่นๆโอ้ยดีน้อหลวงดีน้อหลวงตาบัวนี่เทศเก่งนะเหมือนกับอะไรท่านว่าเหมือนกับปัดตาด

0: เสียงไปเลยท่านว่าอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้ด้วยนะเหมือนปัตตานี่เสียงไปเลยอิตาบัวเราอ่ะท่านว่างั้นนะท่านว่าอิตาบัวเราอู้อิตาบัวเทศดีจริงๆนะนะดีเนาะหลวงเทศอย่างนี้ก็ดีเนาะหลวงนั่นนิสัยท่านเรารักท่านมากนะหลวงปู่ดีเนาะหลวงท่านก็ว่าเราก็เมาะได้เกินว่าอิตาบัวแล้วไม่ได้ว่ามหาบัวหรืออะไรหรอกนะแต่เราอิตาบัวมันเหมาะได้เกินกับนิสัยเรานะอันนี้สายเราใครจะมาพูดเราไปเลาะคอปิ้งอย่างนั้นท่านอาจารย์นี่เนี่ยโอ้ยจะมายุ่งแต่ว่าอิตาบัวเนื้อเพื่อก็เลยแบบเรานิสัยมันเป็นนิสัยนี่ว่างั้นด้วยดีรับไม่ได้ถ้าเป็นสนุกนี่ถ้าเป็นสนุกรับได้อิตาบัวเป็นเรื่องสนุกใช่ไหมล่ะเป็นเรื่องสนิทกันมากทีเดียวว่าอิตาบัวทางนี้โอ้ยรับปุ๊บเลยนั่นแหละดีน้อยหลงอันนี้ครั้งนี้มนมาฉันเลยบ้านจะให้ไปยังไงเวลาฉันหันแล้วมันมักจะขับจะถ่ายจะทำไงโอ้ถ่ายก็มีส้วมวะเขาก็เตรียมรับท่านไว้หมดมีแล้วเครื่องรับรองอะไรมีหมดเขาจะเอาท่านไปให้ได้ตกลงท่านก็ไปเลยสิจะทำไงไปฉันหันพอฉันหันเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างนี่ก็เออยังไงเดี๋ยวก็เป้าดอกในที่นั่งเลยนะยังไม่ได้ลุกไปไหนเลยที่เขารับรองว่าจะพลาดเลยโอ้ยแง่บอกแล้วมันก็เหมือนในฟูนบอกแล้วไม่เชื่อแล้วนี่เลยเอานั้นเป็นฐานเลยดีนะหลวงขี้จะพลาดนี่ก็ดีขึ้นกว่าดีนะหลวงขี้จะพลาดคบกันดีคนแก่ด้วยนั่นฉันก็บอกแล้วว่าจะเอาไปง่ายวันฉันมันลำบากไม่เป็นไรเตรียมไปแล้วเตรียมไม่ทันที่อยู่ห้องน้ำมันอยู่นู่นมันก็พูดออกนี่เลยนั่นมันก็เป็นอิตาพูนทางเข้าใจไหมอิตาพูนเออพวกลูกหลานพวกเด็กพวกนักเรียนไม่ได้ยินพวกนี้พวกไม่มีวาสนาไม่ได้ยินนะคนที่ได้ยินเรื่องนี้ต้องเป็นคนมีวาสนาเท่านั้นแล้วอยากมีวาสนาไหมพวกลูกหลานตรงนี้นะเราจะพูดนิทานการ์ตูนให้ฟังนายพูนเขาเป็นนายพูนก็เป็นหัวหน้าครอบครัวทีเวลารับทานรวมกันรับทานอย่างนั้นเงียบๆล่ะให้เรารับทานพอดีก็นายพูนเป็นหัวหน้าครอบครัวก็โดดถึงถังลูกขึ้นลูกเขยก็เป็นลูกเขยแบบเดียวนั่นแหละลูกเขยนายพูนนั่นแหละว่างั้นเถอะคว้าดึกแขนกำมาไว้โอ้ยไม่ได้พ่อเราเนี่ยถ้าลงในรูปแบบนี้แล้วไม่ศพหนึ่งต้องสองศพแน่ๆเขาว่าปล่อยว่าหนูปล่อยไม่ได้พ่อจะไปทำลายคนเดี๋ยวแต่ป้าเดี๋ยวว่าปล่อยเพื่อไปปล่อยมือที่จะรีบไปช่วงไหนโว้ยปล่อยมาได้พอเลยถ้าลงปล่อยแล้วไม่ทราบกี่ศพระหว่างกันจับดึงเอาไว้เสียก็ป้าออกมาบอกแล้วไม่เชื่อเห็นไหมจบแล้วจบตอนนั้นบอกแล้วไม่เชื่อใครจะไปรู้ใครจะขี้แต่งนะถ้ารู้ที่แกปัดเลยแล้วอันนี้ไม่รู้เหมือนเรื่องว่าจะไปฆ่าคนก็จับไปที่ใครจะไปฆ่าคนว่าปล่อยไม่ยอมปล่อยโตอะไรแล้วบอกแล้วไม่เชื่อเลยไม่เห็นบอกนี่แต่ปล่อยไม่ได้บอกว่าขี้จะแตกไม่ได้ว่าถ้าเราว่าขี้จะแตกโอ้ยปัดเลยแล้วนี่บอกแล้วไม่เชื่อยังว่าอีกนี่ก็เรียกการ์ตูนมันต้องหาเรื่องขบขันๆอย่างนั้นแหละเราอะไรที่ขบขันแล้วเอามาพิจารณาเลยพิจารณาให้เป็นธรรมด้วยอะไรด้วยมีข้อตกลงขันในนั้นด้วยอย่างที่เคยพูดอันที่ว่าความปรารถนาน้อยเหมือนกันมันมีอันนึงแปลกอย่างนั้นคือมันพลิกเรื่องของกิเลสมันพลิกไปจนได้นะหลวงพ่อพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ทำความปรารถนาน้อยไอ้เราที่เราเคยมาเทศอยู่ให้ฟังเลยอันนี้ไอ้ผีบ้ามันไม่เป็นงั้นสิเวลาไปทำความทุกข์ความทรมานไปยุ่งมาแล้วมันก็มาจุดโทษสิจุดโทษทำถังทูบไว้ด้วยนะการ์ตูนทำถังทูบไว้ด้วยมีทูบ3ดอกปักอยู่นั่นนะแล้วทำพนมมือเนี่ยคู่เข่าพนมมือเนี่ยลุกมาจากนู่นสายระยงระยาลงมาจากคุณอ่ะชั้นบนนั่นอ่ะบนไหนก็ไม่รู้แหละ ลงมาโยมเป็นอะไรเหรอวะถามลงมาน่ะโยมเป็นอะไรเหรอวะถามลงมาจากท่านบนนั่นน่ะโอ้ได้รับความทุกข์มากเพราะปฏิบัติตามปู่แล้วปฏิบัติตามปู่ยังไงถึงได้รับความทุกข์มากคือปฏิบัติตามคำสอนปู่ว่างั้นแล้วปฏิบัติตามคำสอนปู่ไงถึงได้รับความทุกข์มากล่ะปู่สอนว่าไงวะสอนว่าให้ทำความปรารถนาให้มีความปรารถนาน้อยวะแล้วเราไปทำยังไงมันถึงได้เป็นทุกข์แล้วไปมีเมียน้อยก็มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเหรอมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ไปแบบมันไปแล้วแล้วมันไปมีเมียน้อยนั่นที่ตั้งปู่ก็ก็แล้วน่ะน่าหมดเลยนะไม่ทราบว่าจะว่าไงปู่ก็ดีหมดท่าปู่หมดเสียงเลยพอได้ยินว่าไปมีเมียน้อยเท่านั้นแหละฮะแสดงหมดคำพูดเลยปู่ท่านนั่นแหละที่มันฉลาดไปอย่างนั้นจนได้นะมาทำความปรารถนาน้อยมันก็ฟาดมีเมียน้อยซะหน่อยมันเป็นงั้นดิกิเลสมันออกทุกแง่ทุกมุมเลยโอ้เรื่องอันนี้เล่เหลี่ยมหลายชั้นผันคมมากมันถือว่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าสิตรัสรู้ขึ้นมานี่อ๋อมืดมิดปิดตายไม่รู้กี่ชั้นอยู่ใต้สัตว์ทั้งหลายโผล่ขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่มีศาสนาแล้วไม่มีวันถ้ามีเอาศาสนากรรมฐานพุทธศาสนาเนี่ยแล้วไม่ได้พูดถึงศาสนาทั่วไปที่เป็นคนมีกิเลสครองครอบครองไม่เป็นเจ้าของศาสนาเราไม่เอาเราหมายถึงพุทธศาสนาทุกๆศาสนาพุทธศาสนาที่ตรัสรู้สืบทอดกันมาเรื่อยๆมันนี่แหละที่มารื้อถอนสัตว์โลกให้มีช่องมีทางเปิดให้ได้ออกให้ได้ออก พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์มาเปิดโลกเพราะพระองค์เปิดแล้วเนี่ยพอเปิดโลกขึ้นมาก็เกิดความสุขสังเวชเรียกว่าสุดพระทัยพอเรื่องความทุกข์ก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมหันตทุกข์สุดยอดของความทุกข์ก็เห็นประจักษ์ทางสุดยอดของความสุขก็เห็นประจักษ์ทั้งสองอย่างแล้วก็ถึงใจคนเราเพราะการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกสั่งสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความ เมตตาสงสารจริง นั่นเปิดโลกแล้วหน่อยเห็นหมดทั้งดิสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุไม่เห็นกันเลยแม้รายเดียวพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาตรัสรู้ขึ้นมาก็เปิดโลกธาตุได้เห็นหมดแล้วที่นี่ก็รีบฉุดรีบลากบรรดากัดทั้งหลายที่ควรจะไปได้เร็วก็เอาเดี๋ยวนี้เรื่อยมันลากขึ้นมาเข็นขึ้นมาดึงขึ้นมาเรื่อย ที่หนุนกันมาก็หนุนกันมาเรื่อยหนุนขึ้นมาลากขึ้นเข็นขึ้นไปเรื่อยคืออุปนิสัยที่เป็นเพื่อนๆอยู่ค่อยเจริญงอกงามเมื่อได้รับอัดรับธรรมเข้าสู่ใจมีความเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยก็หนุนขึ้นมาเรื่อยผู้ที่แก่กล้าสามารถที่จะไปได้อย่างรวดเร็วก็พุ่งนั่นน่ะออกช่องนี่เปิดทางธรรมให้ออกไม่มีทางออกนอกจากธรรมเท่านั้นเป็นผู้เปิด ความมืดบอดของกิเลสนี่กิเลสนั้นมันปิดมืดบอดตลอดเวลาพอธรรมมาเปิดโลกนี่ก็ลากเข็มจัดทั้งหลายให้ออกช่องเรื่อยนี่ก็มาถึงพระพุทธเจ้าของเราถึงพระองค์ปรินิพพานไปแล้วก็ตามโอวาทคำสั่งสอนนี้ก็เป็นองค์แทนศาสดาชี้แนวทางไว้โดยถูกต้องไม่ขึ้นอยู่กับว่าพระองค์ปรินิพพานแล้วหรือยังทรงพระชนอยู่แต่ธรรมนี้เป็นธรรมที่ถูกต้องเดินตามจุดตามคุยหมายปลายทางที่ธรรมที่บอกไว้แล้วนี้ก็ต้องไปถึงจุดที่หมายโดยไม่ต้องสงสัยนี่เวลานี้พระว่านี่ก็ยังมีอยู่ถ้าใครจะมีแก่ใจปฏิบัติตัวเห็นว่าธรรมเป็นธรรมเห็นว่าศาสดาเป็นศาสดาแล้วก็ควรปฏิบัติตนตามนั้นเราจะไปเห็นแต่กิเลสเป็นของวิเศษวิโสมันพาคนในโลกจมมามากต่อมากแล้ว นี่ละทางที่สัตว์ทั้งหลายได้พ้นไปมากๆพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์นี่โอ้ยอย่าไปนับเป็นล้านๆเลยไม่ทราบว่ากี่ล้านๆนะคือไม่ใช่แต่เพียงมนุษย์นี่นะพวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมผ่านไปได้มากมายขนาดนั้นเพราะพระว่าพระเจ้าที่อัตราเตเทวปัญหากังตั้งเที่ยงคืนไปประทานพระโอวาทแก่เทวดาทั้งหลายตลอดถึงการโต้ตอบปัญหาแก้ไขข้อขัดข้องภายในจิตใจให้ผ่านพ้นไปนี้จำนวนมากมาย ตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งปรินิพพานส่วนมากพระพุทธเจ้าทั้งหลายอายุท่านยืนนี่ตั้ง 80,000 ปีเท่าไรมากกว่านั้นก็มีนะเราก็ดูแล้วตำราเราลืมไปมากกว่า 80,000 ปีเท่าไรปีนะแล้วเวลามาตรัสรู้แล้วประทานพระโอวาทแก่สัตว์ทั้งหลายตลอดไปจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานแล้วศาสนาก็หมดไปพร้อมกันเลยมีศาสนาพุทธเจ้าของเรากับพระองค์ใดอีกนานมีองค์หนึ่งที่อายุน้อยแล้วปรินิพพานเราลืมมันก็ดูนานแล้วดังนั้นมีแต่อายุยืนๆเท่านั้นแหละตั้ง 80,000 ปีส่วนมากเป็นพระประสัตนะของราชสมบัติอยู่ครึ่งหนึ่งครึ่งต่อครึ่งของราชสมบัติอยู่ 40,000 ปีแล้วก็เสด็จออกทรงผนวดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าประทานพระวาทสั่งสอนสัตว์โลกอีก 40,000 ปีถึงปรินิพพานนี่พระพุทธเจ้าของเรามีเพียง 80 ปีเท่านั้นพระองค์ก็รับสั่งไว้แล้วตั้งแต่ยังไม่ปรินิพพานฟังสิแล้วตถาคตอายุแค่80เท่านั้นเท่านั้นพอถึงนั้นปั๊บก็ไปเลยแน่หรือไม่แน่เอกนามกิณพระญาณอย่างทราบของพระเจ้าไม่มี2มี1เท่านั้นไม่มี2เป็นคู่แข่งว่ายังไงเป็นอย่างนั้นว่ายังไงเป็นอย่างนั้นคงแน่เลยนี่พอถึงเวลาแล้วก็ไปเลยแล้วก็ประทานพระโอวาทเอาไว้พอมองดูสัตว์ทั้งหลายนี่ยังมีอุปนิสัยสามารถยังมีอยู่เยอะจึงวางบันไดเอาไว้ทอดบันไดเอาไว้เหล่าท่านทั้งหลายได้เดินตามอย่างพวกที่ว่าชาวพุทธยอมรับคำสอนพระเจ้าแล้วก็ยอมรับปฏิบัติตามแล้วก็จะถึงที่จุดหมายปลายทางที่แค่คลาดปลอดภัยถ้ามีแต่ความนับถือเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยอย่างมากก็มองเห็นวัดมองเห็นพระก็ยกมือไหว้แต่ปลุกสักทีนึงแล้วผ่านไปแล้วก็หัวราน้ำไม่เกิดประโยชน์อะไรสร้างความร่มจมเจ้าของตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายมันได้มากไหมล่ะสร้างความร่มจมเจ้าของสร้างอะไรมันก็ต้องได้มากถ้าสร้างไม่หยุดไม่ถอยสร้างความดีก็ได้มากสร้างความชั่วก็ได้มากนี่สร้างความร่มจมนั่นเองมันมากต่อมากก็พาเจ้าของให้ร่มจมไปนี่ก็มากต่อมากคำสอนมีอยู่แต่ไม่กล้าไปไม่เดินนี่ทางตรงมีอยู่ทางที่ตรงแน่ต่อจุดที่หมายมีอยู่ไม่ไปมันแฉแดบออกนอกลู่นอกทางเสียบอกว่าให้ทำความปรารถนาน้อยมันก็ไปฟาดไปมีเมียน้อยเสียนั่นเข้าใจไหมล่ะมันไม่ได้ไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทำความปรารถนาน้อยคือให้มีผัวเดียวเมียเดียวคำว่ามีความปรารถนาน้อยนั่นพันสอนว่าให้มีผัวเดียวเมียเดียวเป็นที่เหมาะสมที่สุดเลยประเพณีของโลกมนุษย์เราผู้มีธรรมแล้วดำเนินกันอย่างนั้นมาตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่นอกลู่นอกทางผิดแนวทางของมนุษย์มีสองมีสามมีสี่มีห้ามีแบบม้าเดินเก้าเดินสิบนั่นมันไม่ใช่ทางมนุษย์มันทางพวกสุนัขจะไปแย่งตำแหน่งเขาจะไปแย่งงานเขาเดี๋ยวเขาไล่กัดเอานะมันออกจากนอกลู่ทางแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นผิดไปอย่างนั้นนี่เราเดินตามนี้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วนี่ไม่นิพพานไม่สำคัญถึงจุดหมายปลายทางอะไรในเวลานี้ศาสนาก็ยังมีอยู่คำสอนของพระเจ้ายังมีอยู่เราจะปฏิบัติตัวของเราอย่างไรก็ให้หยิบเล่นขวนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วไม่มีท่านะไม่ว่าใครก็ตามตายแล้วหมดคุณค่าหมดราคาที่จะก้าวเดินต่อไปอีกด้วยการปฏิบัติตนในเวลาตายแล้วนั้นไม่มีร่างกายนี้มันก็สุดวิสัยแล้วจะเผาก็เผาจะฝังก็ฝังไม่เผาทิ้งเกินกาดอยู่ตามถนนทางเราไม่เห็นเหรอซากของสัตว์เต็มไปหมดเราไม่ว่าป่าช้าคือความจริงป่าช้ามันมีอยู่ทุกหมดเหล่านี้มีทั้งนั้นป่าช้าสัตว์ทั้งหลายเกิดในแถวที่ตายอยู่ในนี้เต็มไปหมดเราไม่ว่าเป็นป่าช้าไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็นั่นก็เป็นป่าช้าเมื่อรักษาไปไหนมันก็ตายนะจะว่าไงตายในโรงพยาบาลก็เรียกป่าช้าก็ได้ตายในเตียงใดเตียงนั้นก็เป็นป่าช้าได้นั่นไล่เข้าไปมันเห็นไปหมดทุกอย่างเลยรักษาใครมันไม่มันสุดวิสัยที่จะแก้ไขเรื่องอยู่เรื่องยาแล้วมันก็ต้องตายอยู่นอกเขาตายอยู่ในโรงพยาบาลก็ตายเพราะฉะนั้นจึงมีป่าช้าด้วยกันทั้งนั้นแล้วเวลาตายแล้วก็หมดคุณค่าที่จะสร้างผลงามความดีต่อไปเวลานี้ยังมี ลมหายใจปลอดๆรู้ดีรู้ชั่วให้ต่างคนต่างพยายามละสิ่งใดผู้เจ้าสอนให้ละสิ่งนั้นเป็นภัยอย่ากล้าอย่าหาญให้ตั้งหน้าตั้งตาละตั้งหน้าตั้งตาถอนสิ่งใดที่ว่าดีพระพุทธเจ้าทรงเสริมสั่งสอนให้อบรมให้ทำตัวให้ดีก่อนทำตัวให้ดีถ้าเป็นเด็กก็ให้เป็นเด็กดี เป็นที่ภูมิใจของเจ้าของจะออกนอกลู่นอกทางจากครูจากอาจารย์จากพ่อโอวาทของพ่อของแม่แนะนำสั่งสอนจะเป็นเรียกว่าลูกไม่มีพ่อมีแม่สัตว์ไม่มีเจ้าของตายได้ง่ายสัตว์ตัวไหนไม่มีเจ้าของเช่นอย่างสัตว์ป่าเขาฆ่าได้ง่ายนะถ้าสัตว์มีเจ้าของเขาไม่กล้าทำง่ายๆเลยทำก็ต้องหาที่แจ้งที่ลับที่เปรอะอะไรที่ที่ควรจะทำได้ไม่งั้นถูกปรับถูกไหมเนี่ยถ้าสัตว์ไม่มีเจ้าของเมื่อไรได้ทั้งนั้นนี่เราทำตัวของเราเป็นลูกไม่มีพ่อมีแม่สัตว์ไม่มีเจ้าของไม่มีครูมีอาจารย์แล้วมันก็เสียกันอย่างนั้นแหละคนเราอยู่ในบ้านก็ฟังคนดีดูคนดีเป็นตัวเป็นคติตัวอย่างไปโรงเรียนโรงเรียนก็เหมือนกันครูเป็นแบบเป็นฉบับที่ดีเป็นแบบพิมพ์ที่ดีที่จะต้องให้แก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายไปเป็นมรดกสืบทอดไปเป็นคนดีต่อไปนักเรียนก็เหมือนกันให้ต่างคนต่างทำตัวให้เป็นคนดีก็เป็นแบบพิมพ์ของตัวเองซึ่งเนื่องมาจากแบบพิมพ์ของครูของอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วก็มาสั่งสมตัวเองให้เป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นคนดีขึ้นมานะนั้นก็ดี อย่างที่เขาให้ทำเหล่านี้แหละดูที่นี่เห็นแล้วมันสลดต้องเวทจะตายไปซื้อเสียงซื้ออะไรยุ่งไปหมดมันเป็นยังไงบางทีคนจะมาปกครองบ้านเมืองทุจริตต่อหน้าต่อตาตั้งแต่ต้นเหตุไปแล้วมันจะเอาอะไรมาจะไอ้บ้านเมืองจะเดินรุ่งเรืองได้เขาไม่นิยมเขาไม่เขาไม่เห็นด้วยก็ไปซื้อเอาไปซื้อเอาเหมือนผักเหมือนปลาอะไรซื้อตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วตกลงก็เอาเงินไปซื้อเงินฮะมาแล้วมาปกครองบ้านเมืองคนประเภทนี้เหลือจะปกครองบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นเป็นไปได้หรือแม้แต่เด็กตาสีตาสามก็รู้อยู่นะตั้งแต่ต้นเหตุมันก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วกลางเหตุปลายเหตุมันจะเป็นยังไงถ้ามันไม่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันตลอดเวลาเท่านั้นนี่ความชั่วจำเอาแล้วไม่ว่าผู้ใดแล้วพูดตามเรื่องกฎแห่งการปกครองเพราะกฎแห่งการปกครองไม่นอกจากศีลธรรมไปได้เลยต้องมีศีลธรรมเป็นกฎข้อบังคับอยู่แล้วกฎหมายบ้านเมืองเอาไปจากศีลธรรมนั้นไม่มีศีลธรรมกฎหมายบ้านเมืองเป็นความถูกต้องดีงามเป็นที่ยอมรับกันไม่ได้ต้องเอาไปจากศีลธรรมนะในเราให้ดูกฎหมายแล้วก็ดูศีลธรรมเคยดูศีลธรรมแล้วก็อ่านกฎหมายพับมันวิ่งเข้ากันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเขาออกมาจากข้อไหนก็ทงใดมันก็รู้นะเพราะฉะนั้นจึงว่ากฎหมายก็ต้องเอาออกมาจากศีลจากธรรมมาเป็นกฎเป็นเกณฑ์อันนี้เมื่อเราไม่เคารพศีลเคารพธรรมไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองแล้วเคารพแต่หลังอะไรลายหลังอะไรลายเข้าใจไหมหลังอะไรลายมันพาคนให้ตายชิ้นพินาศมากกว่ามากนะหลังอะไรลายมันโลภมันจะตายมีเท่าไรไม่พอมีเท่าไรไม่พอกินหลายกินอะไรนอนหลายมาให้เหนื่อยด้วยก็พูดภาษาอะไรที่นั่นว่ากินมากก็ไม่รู้จะอิ่มจะพอเราจำได้อยู่แต่เวลามาพูดนี้ขึ้นเวทีมันลืมเสียลืมแล้วเราก็ทิ้งไปเสียแล้วเอาใหม่กินหลายมาให้อยากนอนมากไม่รู้ตื่นนะรักคนอื่นยิ่งกว่าตัวคุณว่านั่นแหละกินเท่าไรไม่หายอยากคืออะไรคือกิเลสตัวนี้ตัวโลภนี่นะเราเอามาให้มันสิเท่านี้แล้วมันจะเอาเท่านั้นเหมือนกับไฟมันอยู่เฉยอยู่ในเตามันเป็นฐานนี่เองมันก็ไม่แสดงเปลวนะพอใส่เชื้อเข้าไปปั๊บนี่มันจะแสดงควันขึ้นมาแล้วเปลวก็ขึ้นมาพร้อมๆกันจากนั้นก็ส่งเปลวพุ่งเลยเอาใส่เข้าไปที่นี่ใส่เข้าไปเท่าไรมันก็ยิ่งไปใหญ่เลยนี่แหละเรื่องความโลภได้5แล้วมันจะเอา10ใกล้10มันจะเอา100เอา1000เอา10000เอาแสนเอาล้านเอากี่ล้านล้านก็ตามกองเท่าภูเขามันเลยไม่นับจนกระทั่งวันตายกันหมดแล้วมันก็ไม่พอมันก็อยากได้อย่างนั้นน่ะนี่ความโลภพานเข้าใจมันไม่เคยพาทําใครให้มีความสงบเพียงใจสบายแหละความโลภเนี่ยตั้งแต่ว่าความโลภมันอยากมันหิวมันโหยเหมือนกินข้าวไม่อิ่มนี่กินเท่าไหร่ยิ่งหิวกินเท่าไหร่ยิ่งโหยก็ไปไม่มีความอิ่มพอแล้วมันตายได้นะธรรมดากินข้าวกินแล้วมันเพื่อความอิ่มพอมันอิ่มได้แต่กิเลสตัณหาไม่มีความอิ่มนัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีท่านว่าท่านเทียบไว้แล้วคำว่าแม่น้ำเนี่ยจะเป็นแม่น้ำมหาสมุทรก็ตามมันยังมีฝั่งมีฝาของมันฝั่งโน้นฝั่งนี้ถึงจะกว้างขนาดไหนมันก็มีฝั่งลึกขนาดไหนมันก็มีที่ยอมรับกันว่าลึกขนาดนั้นเท่านั้นเส้นเท่านี้เส้นเท่านั้นเมตรเท่านี้เมตรแต่เรื่องกิเลสตัณหานี่เอาดูสิวัดสิใครจะวัดขอบเขตท่านเขามันอยู่ที่ไหน แล้วความลึกความตื้นของมันอยู่ที่ไหนไม่มีใครวัดได้เลยเพราะฉะนั้นมันจึงชนะทุกสิ่งทุกอย่างนัตถิตัณหาสมาธิแม่น้ำมหาสมุทรทะเลก็สู้ตัณหาคือความทะเยอทะยานอย่างนี้ไม่ได้ถ้าใครวิ่งตามมันแล้วหัวกุดหัวขาดไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมันจะให้กิเลสตัณหาให้อภัยคนนี้ไม่มีทางใครจะตายก็เอาสิถ้าตายไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรความอยากนั่นแหละมันสร้างฟืนสร้างไฟเผาเจ้าของไปตายจมอยู่ในนรกทั้งๆที่ว่านรกก็ไม่มีกิเลสมันก็หลอกครั้งเวลาไปจมในนรกกิเลสมันไม่เห็นไปช่วยวะกิเลสไม่ไปตกด้วยหรอกสิเราผู้ที่เสียท่ามันผู้โง่กว่ามันนะไปรับเคราะห์รับกรรมเองไปจมอยู่ในนรกนรกใครเป็นคนสอนไว้พี่นาสิคนตาบอดสอนได้หรือพระพุทธเจ้าเป็นคนตาบอดหรือโลกวิถูคือใครถ้าไม่ใช่องค์ศาสดาอาโลโกอุตปาฏิสว่างโลกทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีปิดมีบังเลยในพระญาณขององค์อย่างทราบนะนั่นทั้งนี้นะเป็นคนตาบอดหูหนวกเมื่อไรพ่อที่มาหลอกลวงสารโลกเนี่ยนะสร้างพระบารมีมาเท่าไหร่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาตรัสรู้นี่สร้างพระบารมีมาเท่าไหร่ไม่มีใครสร้างได้เหมือนพระองค์แต่ละพระองค์นั่นเลยจึงไม่มีใครเป็นพระพุทธเจ้าได้จะแข่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่มีจึงอุบัติขึ้นมาได้กี่ละองค์ละองค์เท่านั้นเพราะยากแสนยากนะฟังสิแล้วเมื่อได้มาแล้วจะมาหาหลอกลวงสัตว์โลกนั่นหรือนี่นาสินรกมีก็บอกมันนรกไม่มีก็ว่ามีบาปไม่มีก็หาว่ามีแล้วมันเป็นยังไงทุกมีหรือไม่มีเราพิจารณาสิผลของความชั่วมันมีหรือไม่มีแล้วก็เห็นกันอยู่นี่จมกันอยู่นี่จะว่าไงแล้วนรกในข้างพระพุทธเจ้านั้นก็มีแต่ข้างนี้ถูกกิเลสมันลบล้างทิ้งทำลายทิ้งหมดแล้วหม้อนรกแตกหมดแล้วใครอยากทำอะไรก็ทำนั่นเหรอเอาลองดูที่ถ้าใครเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วจมทั้งนั้นนะจมทั้งนั้นท่านจึงบอกว่าลูกศิษย์มีครูก็ลูกศิษย์หาครูไม่ได้สัตว์มันมีเจ้าของมันต่างกันสัตว์มีเจ้าของคือคนที่ไม่ยอมฟังอัดฟังธรรมฟังเหตุฟังผลนั่นแหละคือเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของตายได้ง่ายจมได้ง่ายถ้าสัตว์มีเจ้าของก็ฟังครูฟังอาจารย์ท่านสอนดิเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นคนประเภทใดเป็นคนมาหลอกลวงโลกหรือพระอรหันต์ท่านประทานท่านให้โอวาทมาเรื่อยจนกระทั่งบัดนี้จดจารึกมาแล้วกับพีไปลานมาเราได้อ่านทั้งหลายอ่านทุกวันนี้เป็นยังไงมีแต่เรื่องคำโกหกหลอกลวงงั้นเหรอแล้วจะเป็นความจริงตั้งแต่เรื่องของกิเลสที่มันต้มคนมาจนเปื่อยเนี่ยทั้งนั้นหรือว่าเป็นของจริงตั้งปัญหาถามออกไปถามเจ้าของไม่งั้นไม่จนกรอบเมื่อจนกรอบตรงไหนฟาดกันตรงนั้นแหละนี่ท่านบอกว่าทั้งปัญหาหาถามเจ้าของถามตรงไหนมันทั้งมีจุดจนกรอบกันเมื่อมีไหนจุดไหนมันจนกรอบกันก็ใส่กันตรงนั้นแล้วแตกกระจายออกไปมันเรียกว่าแก้ปัญหาตกเห็นอยู่ไปเฉยกินไปเฉยนอนไปเฉยมีแต่ความเพลินความเพลินเขาก็เพลินเราก็เพลินเขาก็หลับตาเราก็หลับตาแล้วต่างคนต่างโดนตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานยังไม่มีเข็ดมีหลาบกันเลยทำไงมนุษย์เราเรียนก็เรียนมามากโดยเวลานี้ก็เรียนเพื่อความรู้วิชาแล้วมันวิชาประเภทไหนหรือวิชาประเภทที่จะเผาเจ้าของหรือก็พิจารณาบ้างสิเรียนวิชาเป็นเครื่องประดับตัวแล้วนำวิชานี้ประกอบหน้าที่การงานตลอดถึงการปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีแล้ววิชานั้นก็เป็นเครื่องประดับได้ทีนี้ถ้าเราเป็นคนดีถ้าปราศจากความมาเป็นคนดีสักอย่างเดียวเท่านั้นมีเท่าไรก็มีความหมายแหละตายทิ้งเปล่าๆเนี่ยอย่างหลวงตาบัวแบบคงไปคงมาเนี่ยคนประเภทนั้นอย่ามานิมนต์หลวงตาบัวไปกุศลานะไม่ไปว่างั้นเลยดีไม่ดีค้อนเปล่าเลยเวลามันอยู่มีชีวิตชีวาอยู่มันมีแต่ความโลภมีแต่ราคะตัณหาคนทั้งแผ่นดินสู้มันไม่ได้สู้เป็นคนเดียวไม่ได้เวลาตายแล้วจะมาไปกุศลธรรมานี่สันผ้าหรือเราจะวางมันเนี่ยหัวจักไหมล่ะพวกนี้สันผ้านะทั้งสันผ้าเนาะฟังเอานะลูกหลานในบ้านเมืองจะเป็นคนเอาคนดีนะมาปกครองบ้านเมืองนะเอาคนดีปกครองครอบครัวเอาคนดีปกครองตนเองนะเราไม่เป็นคนดีปกครองตัวเองไม่ได้เสียไปหมดทุกด้านทุกทางเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวก็เป็นไม่ได้หัวหน้าเพื่อนฝูงก็เป็นไม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นคนดีเพราะฉะนั้นจึงต้องต่างคนให้ฟิตตัวปรับปรุงตัวให้เป็นคนดีคนดีแล้วไปไหนดีหมดแล้วถ้าเป็นคนดีแล้วนะของดีใครชอบทั้งนั้นไม่ว่ามาสัตว์ว่าบุคคลว่าสิ่งของเงินทองอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นของดีใครชอบทั้งนั้นถ้าเป็นของเลวไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเลวไม่ชอบทั้งนั้นเลย และเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอะไรก็ไม่ชอบถ้าเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นเราอย่าเสาะแสวงหาสิ่งที่เหลวให้เข้ามาเผาตัวของเรามาเปื้อนมาเปื้อนตัวของเราไม่ดีเลยให้มันสะอาดสิกายวาจาใจสะอาดด้วยความประพฤติหน้าที่การงานตลอดอัตยาสายใจคอก็ให้นิ่มนวลอ่อนหวานเมื่อความมีเหตุมีผลนั่นแหละคนเราดีคนอย่างนั้นก็ดีมันจะดีดีดีมีนายดีเฉยในเรือนจำเต็มเลยนายดีก็มีนางดีนายบุญมีนางบุญมาหุ่นนางสวรรค์ก็มีในเรือนจำแล้วจะเป็นยังไงชื่อสวรรค์แล้วเราทำไมถึงเอามาติดคุกเขาหาว่าหุ่นบางทีน่ะหาว่าไปขโมยของแล้วจริงๆแล้วเป็นยังไงล่ะขโมยของจริงแล้วจริงๆล่ะครับท่านฟังดิเนี่ยมันชื่อสวรรค์ด้วยนะชื่อนายบุญนายพรมด้วยแล้วพรมท่านมาติดตะลุติดคุกติดรังไงเหรอโอ้ยมันจําเป็นก็เสวยกรรมไปงั้นล่ะบ่ไม่มีทางออกนั่นล่ะชื่อเฉยไม่เกิดประโยชน์ความหมายว่างั้นนะต้องทําตัวให้ดีใครจะว่านายขี้ก็ตามเฉยสบายว่าอะไรก็ตามยังหลวงปู่ว่าหลวงตาบัวเนี่ยอู้มกเหมาะมวนได้แต่นั้นแล้วอีตาบัวโอ้ยมวนได้แต่นะมวนรู้จักไหมมวนเพราะนิ่มเลยซึ้งถึงใจอีตาบัวเฮ้ยอีตาบัวนี่เด็ดดีแล้วโอ้ยเสี่ยงไปเลยดูเหมือนปัดกวาดผมทำด้วยนะเหมือนปัดกวาดนะอีตาบัวเราเทศแต่ว่าอีตาบัวเอาตรงนี้นะเราเอาตรงอีตาบัวนี่นะเราก็ชอบอย่างนั้นด้วยใครว่าอีตาบัวอยากให้กล้วยหอมหน่อยนะเออมันเป็นงั้นน่ะนิสัยเราเป็นนิสัยคนอาภัพถ้าอย่างนี้แล้วเข้ากันได้สนิทเลยใครจะมาประจ๋อประแจกับเรานี่ไม่ได้นี่ท้องเลยเข้าใจมั้ยเอาละพอเท่านั้นแหละเท่นอิยะถาวาเรวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเยวะเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติอาราโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังแล้วจบแล้วที่นี่ไปได้แล้วเป็นไงฟังเทศเข้าใจได้แทบก็มีนะอยู่ในบ้านนี่แทบก็มีแต่ฟังก็ฟังได้มีทั้งเทศสอนกระว่าเทศสอนพระมีทั้งนั้นแต่เทศสอนพระนั้นเผ็ดร้อนนะไม่เหมือนสอนกระว่าสอนพระเข้มข้นมากว้าวโอ้เบื่อเพิ่มแต่ก็ต้องเพิ่มต้องหนังสืออ่ะวันนี้จะเอาหนังสือมาแก้ปัญหาเหรอวันนี้ทำไมพวกเราจึงไม่เอาหนังสือมาแก้ให้พวกเด็กเราซึ่งยังไม่เคยได้รับก็มีเยอะอีกนะท่านเป็นยังไงจึงต้องให้บอกสิ่งเหล่านี้เคยทำมาเป็นประจำไม่ใช่เหรอเป็นยังไงถ้ายังไม่รับแต่หนังสือก็มารับแล้วก่อนเรารู้ว่าแจกไปแล้วเพราะสิ่งนี้เคยปฏิบัติเป็นประจำวันมาแล้วไม่จำเป็นต้องบอกกันซ้ำซากมันเป็นยังไงเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นยังไงเร็วพวกนี้เร็วมากมันอะไรกันเราก็รู้ว่าแจกเราก็ลืมไปเพราะเรื่องของเราไม่ง่ายนะยังตรงนี้มันไม่ได้เรื่องราวว่าไงกันก็เคยแจกทุกวันถ้าเรียนไม่ได้รับหนังสือก่อนมารับก่อนก็ได้หนังสือลืมแจกไปที่นี้เคยแจกทุกวันทุกเช้านั่นแหละเนี่ยซองละเล่มละเล่มรวมแล้วเป็น1ชุดต่อครอบครัวเดี๋ยวเขาจะไปฝากเพื่อนฝูงก็ได้ไม่ว่าเราลืมเสีย
1: มึงจะมาทำนี่ผ้าเหรอเราจะเอาไปฝากกันก็ได้ผู้ที่ไปแล้วก็มีเราเอาไปฝากกันก็ได้ผู้ที่ลงไปแล้วก็มีผู้ลงไปแล้วก็ไปฝากกันได้นะโอเคเดี๋ยวเรายุ่งไม่ยากที่นี่เห็นนี่โล่งไปหมดนั่งก็เลยสะดุดใจก่อนมันเห็นกองหนังสือนี่จะเอาไปฝากกันก็ได้ผู้ที่ลงไปแล้วยังไม่ได้มามาผู้จีไม่ได้ลงไปก่อนนั่นเอาไปฝากกันได้ทำไมเหลวไหลเลยล่ะมาหนังสือเอาหนังสือหนังสือเรื่องพระพุทธรูปสำคัญยังไงเนี่ยเรื่องพระพุทธรูปถอดจากตะเคียนต่างสำคัญอยู่หนังสือเรื่องนี้เดี๋ยวอ่านจบแล้วเขาถอดตะเคียนเราอ่านดูต้องการดูดีกันว่าย่อเราอยู่นั่นด้วยเขาไปหาถอดออกมาแต่ใส่ในการประวัติย่อของเราอยู่ในนั่นด้วยปกติประวัติของเราในเขาจะตามเขียนได้ยากอยู่ทั้งที่เคยพูดแล้วถ้าเราไปแต่องค์เดียวนี่ไปไหนไปแต่องค์เดียวใครก็ไม่รู้ที่ว่าเราไปที่ไหนมาที่ไหนไม่รู้ถ้ามีองค์นี้ไปด้วยไปฉะนั้นองค์นั้นไปด้วยองค์นั้นไปด้วยมันก็จับไปปฏิบัติต่อกันได้ใช่ไหมองค์นี้พูดต่อองค์นั้นองค์นั้นพูดต่อนั้นไปมันก็เป็นประวัติไปได้แต่นี่เราไปจะองค์เดียวองค์เดียวตลอดเลยใครจึงไม่ทราบว่าเราอยู่ที่ไหนทราบเฉยว่าอยู่ป่านั้นเขาอยู่นั้นแล้วไม่ทราบไปไงต่อไงที่ไหนก็ไปหมดหักจับเอาไม่ได้เช่นอย่างที่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ว่าผู้ร่างกายเนี่ยไปหมดทางนี้ผู้เขาลุกนี่จังหวัดวัดท่านวันนี้จงทั้งถึงนู่นอะไรจำทองด้วยบางพระเอ็ดน่ะก็เที่ยวยึดภูเขาลูกนี้ขึ้นลูกนี้ลงห้างขึ้นนั้นลงนี้ไป8ปีนี่แถวนี้ฟังสิปีนี้ขึ้นอย่างนี้ลงตรงนั้นขึ้นตรงนั้นลงนั้นเรื่อยทุกปีทุกปีตลอดถึงนู่นถึงอะไรทางหนองภาคจังหวัดร้อยเอ็ดทางเที่ยวไปทางนู่นมาทางนครพนมนี่ก่อนนครพนมนี่ก็ตั้งแต่มุกทหารกระโดดเข้าถึงลงสีชมพูหมดทางนี้ก็เข้าทางผือท่าบ่อที่เชียงใหม่เข้าไปนู่นในเขาผู้เดียวทั้งนั้นนะพี่ใครก็ไม่รู้พี่ไปยังไงมาไงนี่อยู่คนเดียวคนเดียวแต่ทางนี้ไม่ค่อยจะไปไปบ้างทางพลังบัวลำพูไปทางนั้นแถวนี้ไม่ไปเนาะพูดถึงเรื่องการเชื่อมเราเชื่อมมากนะโคราชก็ไม่น้อยภูเขาที่ไหนไหนไปหมดก็ไม่มีใครรู้เพราะเราไปคนเดียวแล้วใครจะมาเขียนวันเราได้ง่ายหรือก็พอดีกับเลี้ยงตาอาภัพด้วยไม่ต้องการใครเขียนเลยมุดดินลึกดีง่ายจริงเนี่ยผมยังพูดแล้วใครไปเดินใครให้เราจะให้ใครไม่เห็นเราเรียนในกรมง่ายๆเลยแล้วว่านู่นไปทำงานกรมในป่าที่ว่าน้องเขื่อนทำอยู่ลึกนู้นทางก็ไม่ให้มีนะไปเดินบุกป่าก็ไปเดินในกรมในป่าคนเดียวเดี๋ยวพาเรามาเดินกลางๆจ้าให้กบขันดิเราก็เดินในกรมโอ้ยคึ้มในตัวคนเดียวเราถ้าได้เดินในกรมคนเดียวเราเป็นอย่างนั้นนะนิสัยอันนี้เพราะจริงเอาใครไปไม่ได้ถ้าอยู่คนเดียวแล้วยังไงมันเอาตั้งฟาดจนเต็มที่เลยถ้าพอมาเห็นหมู่เพื่อนแล้วอ่อยแอไปเลยเนี่ยเป็นงั้นนิสัยนี่นะมันแปลกดีถ้าภาษาสภาอีสานเขาเรียกว่าคนรักความแมนบอกคนรักความไม่ให้ใครเห็นยังไงเวลาทำงานไม่เห็นจะไปเดินข้างกลมด้วยมันเป็นเหวมันก็รู้แล้วไม่เห็นก็ตามไม่เห็นเวลาเดินกลมก็เอานะเอาละนะทีนี้ก็พอดีเดินกลมกลางวันอยู่ในป่าลึกพระท่านก็เดินของท่านไปแล้วพระหลายองค์องค์ไหนจะไปไหนก็ไปเดินกลมแต่ของเรามันอยู่ลึกพระก็เดินช่วงสร้างสร้างไปทางมันไม่มีเราก็ไปกุ๊บป่าพระเราพอโผล่หน้ามาท่านมาทำไมท่านโอ้ยป่าราบพระพอมองเห็นเราเนี่ยเราเดินกลมมาทำไมท่านนั่นเนี่ยโอ้ยป่าราบไปเลยก็ปกติพระกลัวเราแต่ไหนแต่ไรมากลัวเราลองพระแม่ของอาจารย์เนี่ยกลัวจริงไม่กลัวได้หรอเอาจริงนี่ทุกอย่างเราจริงทุกอย่างเราไม่รอดเลยอ่ะ เพราะว่าเราหนักเราจะตายด้วยเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราอยู่ฉากหลังเป็นคอยดูแลพระหนึ่งให้ท่านอยู่สบายเพราะพระทั้งหลายมาเอง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตขอเชิญรับฟังครับ
1: ท่านเทียบเพียงพระโสดาบันเท่านั้นหน้ามหาหมดแห้งไปยังเหลืออยู่สองสามหยดทุกของพระโสดาบันก็ยังเหลืออยู่เพียงสองสามหยดเท่านั้นส่วนพระสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ท่านไม่ได้เอามาพูดในสูตรนี้ถ้าพระโสดาบันก็ยังเหลือน้อยถึงขนาดนั้นแล้วพระสกทาคามีพระอนาคามีก็คงยังเหลืออยู่เพียงครึ่งหยดเท่านั้นหยดหน้าส่วนพระอรหันต์ไปหมดแล้วเราไม่เชื่อพระองค์เราจะไปเชื่อใครทีนี้พระองค์ไม่ได้พูดแต่ปากกิเลสของพระองค์ก็หมดไปด้วยเราได้ครูดีอาจารย์ดีทีนี้อาจารย์ดีเบื้องต้นของเราต้นพระพุทธศาสนาก็เป็นผู้ไม่มีกิเลสด้วยทีนี้ศาสนาอื่นนอกจากศาสนาพุทธก็ยังมีกิเลสอยู่ตั้งเท่าภูเขาหลวงทีนี้ในที่ว่านี่เราไม่ได้ลำเอียงเข้าศาสนาพุทธเราพูดตามเป็นจริงเราปรารภตามเป็นจริงถ้าเราจะลำเอียงเราก็ไม่ยอมถือศาสนาพุทธเพราะพระองค์ไม่ได้เกิดในประเทศของเราเกิดในเนปาลประเทศอินเดียเรายังนับถือนี่เรานับถือตามเหตุผลถ้าเราลำเอียงเราก็ไม่กล้านับถือเพราะมันได้เกิดในประเทศไทยทีนี้จะหาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูถูกศาสนาอื่นพูดเข้าข้างตัวสรรเสริญแต่สาวกของตัวก็เป็นการกล่าวตู่พระบรมศาสดาอีกเหมือนกันเพราะบรมศาสดามันได้พูดเข้าข้างตัวเทศนาเข้าข้างธรรมะถือธรรมะเหตุฉะนั้นจึงยอมเคารพธรรมะในมหาปรินิพพานสูตรบอกเน้นอยู่แล้วสมณะทั้งสี่มีพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ไม่มีในศาสนาอื่นเลยนอกจากพระพุทธศาสนาเท่านั้นแม้จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสักเพียงไหนก็ไม่มีพระโสดาบันศาสนาอื่นพระบรมศาสดายืนยันแล้วในมหาปรินิพพานสูตรในที่ว่านี้เราตถาคตไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดตามเป็นจริงกรรมและผลของกรรมมีอยู่ตราบใดพระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ตราบนั้นจะมีผู้ถือหรือไม่ถือก็ตามกรรมและผลของกรรมมีอยู่ประจำโลกประจำแต่ละรายของบุคคลและตัวสัตว์อีกด้วยสิ่งที่มีวิญญาณครองสิงนี่ต้องเสวยกรรมและผลของกรรมอยู่ของตนอยู่จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่ขึ้นอยู่เมื่อเป็นดังนี้จึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาดินอะไรแผ่นดินไม่เปลี่ยนแผ่นดินแปลว่ามันไม่เป็นญาติเถื่อนอกจากสัตว์ที่เข้าไปมนต์อยู่หันแผ่นดินมันมีวิญญาณหรอกวิญญาณเนี่ยคือวิญญาณอย่างวิญญาณปฏิสนธิดินคำว่าตายแล้วมันจะเกิดไปยังดินนี่คือมันก็เป็นดินของเก่าดินล้วนๆมันมีโอถือว่าศาสนาอื่นน่ะในลัทธิของพราหมณ์บางจำพวกถือว่าดินเป็นของที่มีวิญญาณแต่ว่าพระองค์ที่ไม่ให้ขุดดินนั้นเพราะเกรงจะไปถูกสัตว์ตายนี่อันหนึ่งไม่ใช่ว่าพระองค์จะถือว่าดินมีวิญญาณเหมือนกับศาสนาพราหมณ์พระองค์ไม่ได้ถือว่าดินมีวิญญาณจักขุวิญญาณตาของมันมีอยู่ที่ไหนโสตวิญญาณหูของมันมีอยู่ที่ไหนคานะวิญญาณจมูกของมันมีอยู่ที่ไหน ิวหาวิญญาณจมูกของมันก็ไม่มีกายวิญญาณกายของมันก็ไม่มีเราไปขุดมันก็ไม่ได้ด่าได้แช่งเราทีนี้ดินนะเพราะไม่มีวิญญาณวันนี้วิญญาณปฏิสนธิของมันก็ไม่มีโรคปวดหลงของมันก็ไม่มีสิ่งของสมบัติพัสถานของมันก็ไม่มีไม่ได้จัดว่าดินมีวิญญาณในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้จัดว่าดินล้วนๆมีวิญญาณแต่ดินภายในหรือภายนอกผู้เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเป็นวิญญาณของผู้นี้ต่างหากวิญญาณของดินแท้ไม่มีวิญญาณของน้ำก็ไม่มีวิญญาณของไฟก็ไม่มีวิญญาณของลมก็ไม่มีวิญญาณของต้นไม้ก็ไม่มีวิญญาณของภูเขาก็ไม่มีเพราะภูเขาก็จัดลงในธาตุดินแล้วสิ่งที่เป็นของแข็งสิ่งที่เป็นของเหลวซาบซึมก็จัดเป็นธาตุน้ำสิ่งไหนที่เป็นอบอุ่นก็จัดเป็นธาตุไฟสิ่งไหนที่พัดไปมาก็จัดเป็นธาตุลมดินน้ำไฟลมล้วนไม่จัดว่ามีวิญญาณส่วนที่มีวิญญาณเข้าไปครองสิ่งยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็คือกิเลสท่านพูดมานั้นในทางพุทธศาสนาวัดวาศาสนาก็อาศัยดินอาศัยต้นไม้ถึงธาตุดินน้ำไฟลมแต่ว่าอาศัยชั่วคราวในชั่วปฏิบัติไม่ได้หวังจะเอาดินน้ำไฟลมไปเข้าสู่พระนิพพานด้วยเช่นอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ก็เหมือนกันไม่ได้หวังว่าเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปพระนิพพานด้วยเพราะยังจะได้เบื่อแน่นายแน่คลายแน่ถอนอะไรในตาหูจมูกเลี้ยงกายใจอยู่ที่นี่ถ้าหากว่าเข้าใจว่าพระนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานต้องเอาใจไปก็เป็นความเข้าใจผิดอีกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพระนิพพานก็บกพร่องจะได้เอาใจไปจากรูปขันธ์นามขันธ์อยู่ใจที่บัญญัติว่าสิ้นกิเลสแล้วคือใจสะอาดก็เป็นแต่สักว่าใจอยู่ของเก่านั่นเองเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปเจตสิกนิพพานรูปจิตรูปก็เป็นอย่างหนึ่งจิตก็เป็นอย่างหนึ่งเจตสิกก็เป็นอย่างนิพพานก็เป็นอย่างท่านในยืนยันว่าใจเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นใจสรุปแล้วก็คือใจเป็นหัวหน้าประพฤติเพื่อเข้าสู่พระนิพพานถ้าเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้วจะมาบัญญัติใจเหมือนเก่าก็ไม่ถูกเพราะกายเป็นอันอื่นแล้วเพราะกายเป็นธรรมอันไม่ตายแล้วไม่บัญญัติใจเสียส่วนพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายนั่นบัญญัติใจจิตรุดพ้นจากอาสวะส่วนตายแล้วมันบัญญัติว่าใจเพื่อเหลือวิสัยที่จะบัญญัติอีกเหลือวิสัยที่จะมาบัญญัติของหยาบๆส่วนพระอรหันต์มรณภาพแล้วไม่บัญญัติว่าใจบัญญัติว่าอมตะนั้นพยังขตางะตาถึงทำอันไม่ตายใครเป็นผู้ถึงทำอันไม่ตายก็ทำอันไม่ตายถึงทำไม่ตายทำอันไม่ตายถึงทำอันไม่ตายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเหตุนั้นพระสารีบุตรจึงบอกพญามกะว่าคุณจงหาพระอรหันต์ในขันธ์ห้าเถิดจงหาดูสิหาพระอรหันต์ในขันธ์ห้านั่นก็รูปเสียนั่นก็เวทนาเสียนั่นก็สัญญาเสียนั่นก็สังขารเสียนั่นก็วิญญาณเสียหารูปนั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นนั่นก็กระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสมมติเราเป็นธาตุดินนั่นก็เป็นดินเสียท ีนี้ถ้าน้ำดีทะเลน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดอันนั้นก็เป็นธาตุน้ำไปเสียไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอันนั้นก็เป็นธาตุไฟเสียลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนั้นก็เป็นลมเสียเวทนาความสวยสุขทุกข์อุเบกขาอันนั้นก็เป็นแต่สักว่าเวทนาเสียเดี๋ยวนี้สัญญาความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผดจำพระจำธรรมารมณ์อันนั้นก็เป็นแต่เสียเป็นแต่สักว่าสัญญาไปเสียสังขารปรุงแต่งแห่งจิตบางคราวนึกดีบางคราวนึกชั่วบางคราวนึกดีก็เรียกว่ากุศลจิตบางคราวนึกชั่วก็เรียกว่าอกุศลจิตบางคราวนึกกลางๆไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกว่าอัพยากฤตก็เรียกว่าสังขารอีกเหมือนกันทีนี้วิญญาณจักขุวิญญาณอาศัยโลกรูปกระทบในตาเกิดความรู้ขึ้นเรียกจักขุวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรู้ขึ้นเรียกโสตวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรู้ขึ้นเรียกคานะวิญญาณอาศัยรสกระทบลิ้นเกิดความรู้ขึ้นเรียกคิวหาวิญญาณอาศัยโผฏฐัพพะกระทบกายเกิดความรู้ขึ้นเรียกกายวิญญาณอาศัยธรรมเกิดกับใจเกิดความรู้ขึ้นเรียกมโนวิญญาณอันนั้นก็เป็นแต่สักวิญญาณไปเสียกับผมหาพระอรหันต์ในขันธ์ห้าไม่ได้แค่แล้วเธอหาพระอรหันต์ในขันธ์ห้าไม่ได้ถูกแล้วจริงอยู่ถ้าอย่างนั้นเธอจะยืนยันว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญทำไมสารีบุตรกลับซ่อนเข้ามาถามอีกทีนี้ถ้ามีผู้ถามว่าถ้าพระอรหันต์ตายมีผู้ถามท่านจะตอบยังไงสารีบุตรย้อนถามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงนั้นดับไปแล้วครับจะตอบอย่างนี้ถูกละดีละดีละ อุบายพยามกะอุบายพระสารีบุตรแก้พยามกะพยามกะบอกว่ายืนยันว่าพระอรหันต์ตายจะศูนย์ศูนย์โดยประการทั้งปวงอีกเสียด้วยถ้าจะใช้คำว่าศูนย์ก็ศูนย์แต่เพียงโลกโกรธหลงทั้งนั้นสิ่งอื่นไม่ศูนย์เพราะธรรมอันไม่ตายมีอยู่ผู้ที่เขาถือว่าตายแล้วศูนย์ก็เหมือนกันใครเป็นผู้รู้ว่าศูนย์ก็ผู้มันรู้อยู่นั่นน่ะมันไม่ศูนย์น่ะใครเป็นผู้ไปยืนยันว่ามันตายแล้วศูนย์ผู้ไม่ศูนย์ที่ไปยืนยันถ้าว่าศูนย์แล้วจะรู้อะไรอีกทีนี้พระอรหันต์บัญญัติไม่ขึ้นใช่ไหมจะบัญญัติผู้รู้ก็ไม่ขึ้นเพราะท่านไม่คล้องกันในผู้รู
2: ้โอ้อันนี้นะ
1: ชื่อสำหรับพระนิพพานบัญญัติสุขว่าเป็นสุขบัญญัตินอกบัญญัติในห่างมันนอกแต่ว่าผู้มีผู้ใดไปยืนยันเอาสุขมาเป็นเจ้าของที่นี่ว่ามาเกิดแก่เก็บตายว่ามาโลภมาโกรธมาหลงอีกแล้วจัดว่าเป็นสุขว่าได้มีรูปขันธ์นามขันธ์ไม่ได้มีรูปขันธ์นามขันธ์ก็ได้จัดว่าเป็นสุขแต่ผู้ที่เสวยสุขอยู่ในพระนิพพานเนี่ยมันไผเดียวนี่ว่าได้มีสำคัญว่าไผสุขว่าได้สำคัญว่าไผสุขพระพุทธเจ้าก็ว่าได้สำคัญว่าจะของสุขอยู่เดียวนี่เพราะมดกล้องสำคัญแล้วจากสำคัญว่าสุขได้ตั้งแต่มีชีวิตอยู่แต่หากว่าติดสุขข้าพเจ้าพิจารณาสุขในพระนิพพานตามเป็นจริงของสุขพระนิพพานข้าพเจ้าพิจารณาทุกข์ในวัฏฏะสงสารตามเป็นจริงของทุกข์แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองถ้าข้าพเจ้าติดอยู่ในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งอุปทานและวิญญาณปฏิสนธิของข้าพเจ้าก็มีเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิและอุปทานของข้าพเจ้าความยึดมั่นถือมั่นจึงไม่มี ข้าพเจ้าจึงไม่ได้อะไรในอดีตข้าพเจ้าจึงไม่ได้อะไรในอนาคตข้าพเจ้าและจึงไม่ได้หวงอยู่ในปัจจุบันและข้าพเจ้าก็ไม่ได้สำคัญตัวว่าอยู่ในที่สูงสูงสักสารอีกด้วยที่ว่าพระนิพพานนิพพานังปรมังสูญยังพระนิพพานเป็นที่ว่างเปล่าว่างจากโลกโกรธหลงว่างจากเกิดแก่เก็บตายว่างจากอุปทานภพชาติทั้งหลายพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีชาติเพราะไม่มีภพเพราะไม่มีทุกข์มาเจือปนสิ่งไหนที่มีวิญญาณครองสิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิศูนย์หรือไม่ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ได้ยืนยันข้าพเจ้าเป็นพระนิพพานนี่เองข้าพเจ้าเป็นผู้ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ยืนยันข้าพเจ้านี่เองเป็นพระนิพพานเป็นผู้ไม่ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ได้ยืนยันเพราะหมดการยืนยันและหมดการปฏิเสธแล้วหมดการเขียนหมดการลบแล้วหมดรายได้หมดรายเสียหมดรายรับหมดรายจ่ายตัวเสวยพระนิพพานเสวยวิมุตติสุขพระสุขเกิดจากการพ้นกิเลสอาสวะเสวยวิมุตติสุขอยู่เก็บรังหมายความว่าพระอรหันต์ยังไม่ตายพระบรมศาสดายังมีอยู่ยังไม่สิ้นชีวิตพอกิเลสนิพพานเฉยๆขันยังไม่ทันนิพพานพอพระอรหันต์สิ้นชีวิตก็เรียกว่าขันนิพพานเมื่อพระอรหันต์ยังไม่สิ้นชีวิตก็มีแต่กิเลสนิพพานเท่านั้นจึงเรียกว่าสัพอุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสแล้วแต่ยังเหลืออยู่เป็นกขันธ์อนุปาทิเสสนิพพานดับทั้งเบญจขันธ์ด้วยทีนี้ไม่มาก่อเบญจขันธ์อีกถึงพระนิพพานเป็นของละเอียดที่สุดถ้าสวัสดาบันมองเห็นพระนิพพานมองเห็นพระนิพพานการไปการมาไม่มีการจุติไม่มีพระนิพพานไม่ใช่เหมือนโหราศาสตร์พระนิพพานไม่ใช่ดินน้ำไฟลมพระนิพพานไม่มีที่อยู่พระนิพพานไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์พระนิพพานไม่ใช่เหมือนโหราศาสตร์เหมือนภายโลกเหมือนฝ่ายโลกเหลือวิสัยของผู้ทุชนคนหนาที่จะเดาดดที่นี่เมื่อเราเห็นความเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารเป็นทุกข์มากเราจึงจะสำเนียกพระนิพพานถูกถ้าเราไม่เห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายชาติพบการท่องเที่ยวในวัฏสงสารมันเป็นทุกข์มากจิตใจของเราก็ไม่ยินดีในพระนิพพานเราก็ตีความหมายในพระนิพพานไม่ออกถ้าว่าเราเห็นว่าชาติพบเกิดแก่เก็บตายโลกโกรธต้องลงเป็นทุกอย่างเต็มที่ถ้าเราเห็นในจิตในใจของเราโดยเฉพาะตนอย่างนี้เราก็จะสำเนา

0: พูดเห็นอย่างนั้นชัดเราจะสำเนียกพระนิพพานถูกทีนี้ถ้ามิฉะนั้นแล้วเราจะสำเนียกพระนิพพานไม่ถูกที่ใดไม่เกิดแก่เก็บตายก็ที่นั่นแหละเป็นพระนิพพานที่ใดไม่มีกองนามรูปที่นั่นแหละเป็นพระนิพพานที่ใดไม่มีโลกโกรธหลงที่นั่นแหละพระนิพพานที่ใดไม่เกิดแก่เก็บตายก็ที่นั่นแหละพระนิพพานที่ใดไม่โลกโกรธหลงที่นั่นก็แหละพระนิพพานที่ใดไม่ใช่กองนามรูปก็ที่นั่นแหละพระนิพพานเพราะในตายโลกธาตุมีแต่กองนามรูปบรรจุอยู่รูปหมายความว่าสิ่งที่มีวิญญาณของสิ่งหรือไม่มีก็ตามก็จะเป็นรูปเหมือนกันสิ่งที่มีวิญญาณของสิ่งอยู่ในโลกก็จะเป็นโลกอีกเหมือนกันรูปสังขารนามสังขารพวกที่ติดอยู่ในสมาธิยืนยันสมาธิเป็นตนตนเป็นสมาธิก็เรียกว่าอเนญชาภิสังขารก็จะเป็นสังขารอยู่เหมือนกันมีภพมีชาติอยู่เหมือนกันพวกที่เข้าถึงสมาธิอันไม่มีรูปเพราะเพิกกสินแล้วกสินที่เพ่งรูปไม่มีเพ่งแต่อรูปเป็นอารมณ์ตายคานั้นก็ไปเกิดอรูปภพส่วนพวกที่พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตากลมกลืนกันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพวกนี้จะทำหวังจะทำลายรูปและอรูปพวกเพื่อจะให้ติดอยู่ในรูปและอรูปเพราะพวกนี้จะย่างเข้าสู่โลกุตระพวกนั้นกำลังฌานเฉยๆนะพวกไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาคมกลืนกันนะสัพพธาตุก็ย่นลงถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเว้นไว้แต่พระนิพพานธาตุอันเดียวสัพพธรรมก็เว้นไว้แต่พระนิพพานธรรมอันเดียวสัพพอินทรีย์ก็เว้นไว้แต่อินทรีย์ในพระนิพพานพระนิพพานมีอินทรีย์อยู่หรือตาอินทรีย์หูอินทรีย์จมูกอินทรีย์ไม่ได้จัดอย่างนี้อินทรีย์ที่ไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานอายตนะที่ไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานไม่ใช่อายตนะภายนอกภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้ธรรมธาตุที่ไม่ตายมีในพระนิพพานอินทรีย์ที่เป็นใหญ่โดยไม่เกิดไม่ดับมีในพระนิพพานตั้งอยู่ที่ไหนพระนิพพานไม่บัญญัติว่าตั้งไม่บัญญัติว่าไปไม่บัญญัติว่ามาไม่บัญญัติว่าอยู่เข้าสู่อนุปาทิสสนิพพานพูดเป็นบุคลาธิษฐานเฉยเพราะไม่มีกิริยาที่จะเข้าสู่แล้วพูดเพื่อเข้าใจแก่ผู้ฟังเฉยผู้ปฏิบัติเฉยเพราะธรรมดาคนอยู่ในโลกก็ต้องเอาเรื่องที่เป็นวัตถุมาพูดกันจึงเข้าใจกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ลาดเกมาปัตโตขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ทอง50ตังค์ครับแล้วเงิน 5,250 บาท
3: เอาง่ายนะรับแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งสองฝ่ายเป็นมงคลถูกต้องแล้วไม่จำเป็นต้องจับยัดใส่มือแล้วมัดใส่คอเจตนาลงกันปุ๊บบริสุทธิ์ตรงนั้นนี่แค้นหมดแล้วเลยเนี่ย
2: ยังครับยังครับ
3: นั่นพี่อันนี้ยกขึ้นเทียนเลยพี่
4: ต
3: ั้
4: งไว้ก่อน
3: ยกขึ้นเออแกวางมันวางมันอะไรต่ออะไรบ้างก็ยื้อนี่เต็มไปหมดเลยไม่ทราบอะไรต่ออะไรอันนี้มาแก้วเดียวมันเหมือนกันทั้งสองแก้วนี่
4: ครับครับ
3: หรือมาอะไรหนาๆเดี๋ยวละพอ

0: เต็มไปหมดเลย
1: นะให้มันัดไป
0: อ่ะใบมันเหมือนกันทั้งสองแก้วแล้วนะตู้ตอนเช้าคนก็มากแล้วตอนเย็นหรือว่าจะไม่มีคนอะไรเห็นที่มันเต็มไปหมดเลย
2: เข้ามา
0: แล้วเมื่อเช้านี่เท่าไหร่กี่บาทนะ180กว่าบาท
3: 186ครับ
0: 186บาทเมื่อวานนี้252บาทนะ
1: คร
0: ับ แต่พอเราบาทเดียวถ่ายแล้วถ่ายแล้ว
4: ท่านค่ะคุณแม่วันเกิดวันที่28เมษายนถวายทอง2บาทค
0: ่
4: ะ
0: เออๆพอใจ
3: จัดชุด510ครับจ
0: ั
3: ดที่ให้ทาน510ครับ
1: 510
3: ชุดครับ
1: 510พอ
0: แล้วเราคนมาเอานะทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ไม่กำหนดนะดูนะดูที่กองผ้าเห็นไหมนั่นมันจะได้ใส่รถสิบล้อไปจะเล่นนะกองผ้านะต้องใส่รถสิบล้อไปนะกว่าจะถึงวันกลับดีไม่ดีมันจะอีกได้อีกเท่าตัววะวันนี้เพิ่งมาได้8วัน9วันกองผ้านะแล้วกว่าจะกลับโอ้ยมันจะมากวันนี้วันนี้ก็ไปเลี้ยงช้างเหลือเฟือนะคือพวกอ้อยพวกอะไรพวกข้าวโพดกล้วยอ้อยเหลือเฟือเข้าไปโรงเล่าพอให้พวกนี้เสร็จแล้วยกไปโรงช้างเลยไปทีไรก็เป็นอย่างนั้นคือให้เหลือพอเลี้ยงช้างพวกที่จำนวนที่มานี่แล้วพิเศษจากนี้แล้วก็ยกไปหาโรงใหญ่โรงช้างวันนี้ก็ไปเต็มเอียดเลยรถดูมันเท่าไหร่คันนะวันนี้
1: 7คันครับพี่ก้าว
0: รถ7คัน6ล้อคันหนึ่งด้วยนั่นนะ
1: ครับ
0: เต็มเอียดเอาไปเอาให้ช้างเสร็จจากนั้นยกไปโรงช้างไปที่ไหนก็สงสารสัตว์นั่นแหละต้องไปช่วยทางนู้นช่วยทางนี้ช่วยไปหมดนั้นอยู่อุดรก็เหมือนกันนะอุดรก็ยกไปช่วยทางนู้นยกไปช่วยทางนี้ตลอดเลยวันเรานี่พูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นวัดเสียสละเสียสละรอบวัดเลยกระจายออกหมดเลยไม่มีชิ้นใดที่เราจะมาถือไว้เป็นสมบัติของตัวเองไม่มีได้มาเท่าไรออกหมดของหมดเพราะอำนาจแห่งความเมตตาความเมตตามีเท่าไรกวาดออกหมดเพราะความตนีทีเหนียวนี้มีเท่าไรไม่พอกวาดต้อนเข้ามากวาดต้อนเข้ามานั่นแหละท่านว่าธรรมกับกิเลสมันอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันแต่เป็นคุณและเป็นค่าศึกของบุคคลคนนั้นแต่ผู้เดียวจะรับทั้งคุณทั้งโทษนี่เป็นน้ำอะไรนะน้ำอะไรเราลองดูก่อนมันต้องทดลองก่อนดินี่มันถูดัดสันดานมาแล้วมันต้องเลยทดลองก่อนท่านเนตรเป็นเพื่อนกันแต่อายุท่านแก่กว่าเราปีนึงส่วนพรรษานั้นท่านอ่อนกว่าเราเพราะท่านเคยเป็นมหานิกายมาแล้วก็มายัตติอันนี้พรรษาสังยัตติต้องลดลงให้เข้าสู่ระดับทางด้านกรรมยุทธ์ท่านเล่าให้ฟังน่าขบขันนะนั่นท่านใจเป็นธรรมอยู่ตอนเป็นโลกท่านก็เล่าให้ฟังตอนเป็นธรรมท่านก็เล่าให้ฟังไปเที่ยวกรรมฐานเข้าไปบ้านนั้นล่ะบ้านสิงห์ท่านสิงห์ทองบ้านศรีฐานโอ้ยต้องพันหลังคาเรือนบ้านใหญ่โตมากทีเดียวตั้งอำเภอขึ้นที่นั่นก็ได้เพราะบ้านใหญ่โตแล้วเคยผ่านไปหนหนึ่งรู้ได้ชัดเลย พอมาถึงบ้านนี่ก็ที่วัดศรีฐานวัดป่านั้นมันมีแม่ชีอยู่ในนั้นเพราะแม่ชีเขาเอาหมักสมอเอาน้ำตาลมาถวายมีเวลาเขาเอามาถวายก็กำลังเพียมากกันว่าเดินทางเพิ่งกลับมาถึงที่นั่นเขามาเขาเอาอะไรมาถวายก็หมักสมอก็สวยงามมากนะที่นี่ส่วนน้ำตาลกับเกลือเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่เขาก็มีอะไรขั้นเอาไว้นะท่านไม่ดูฉันว่างั้นนะนี่แหละที่น่าขบขันท่านไม่ดูเห็นขาวๆเหมือนกันก็นึกแต่ว่าเป็นน้ำตาลหรือเป็นเกลือนะฉันว่างั้นนี่ท่านก็เอานั่นแหละมีดเล็กๆแกะหมักสมอนั่นลงมาจิ้มถ้วยนั้นน่ะถ้วยนั้นมันมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเกลือแล้วสีอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดว่าเขาได้กันหมดเลยแต่ที่เขาขั้นไว้ท่านก็เห็นแต่ท่านไม่ดูว่ากันนะใจพอแกะสมอลงแล้วลองทดลองดูเห็นว่าใส่จับลงไว้ตรงนี้ที่นี่มันไปถูน้ำตาลนะพี่เกลือมันอยู่ข้างนี้แต่ไม่รู้ลงไปนี่ก็โอ้หวานซึ้งว่างั้นนะเราจะนี่เตรียมใหญ่นี่ตอนท่านเตรียมใหญ่นะท่านเล่าให้ฟังเป็นธรรมดีนะท่านเล่าเองท่านก็เป็นธรรมอันนี้พอเตรียมใหญ่แกะอันนี้ออกแล้วเม็ดออกมีตั้งแต่หมักสมอก็เป็นล่องๆอันนี้สร้างกันลงในจุดนี่ที่สองจุดที่สองเป็นเกลือไปก็ลงก็ใส่เต็มเหนียวเลยเพราะจุดนี้เป็นน้ำตาลที่มันมีอะไรผ่านอยู่เขาก็ทำให้แต่ท่านไม่ดูใช่ปะท่านนึกว่าเป็นอันเดียวกันพอเอาอันนี้แกะแล้วก็เม็ดออกยังเหลือจะล่องมันก็บรรจุน้ำตาลได้สักกระทอหนึ่งกระสอบหนึ่งไปเอาขึ้นมาเอาหลังนี่ฟัดสักเขือทั้งกระทอเลยใส่ลงไปใส่ป้าลงไปนี่เท่ามันไม่ใช่น้ำตาลเนี่ยมันเป็นเกลือทั้งหมดเลยจะทำไงอันหนึ่งมันจะไม่ยอมกลืนมันต้องกลืนแต่นี่อันเป็นธรรมนะใครเป็นคนโลภมานี่ได้ไม่พอนี่เอาตรงนี้นะวะท่านบอกว่าเอาให้ได้เลยกลืนให้หมดเลยตั้งแต่นั้นเห็นท่านว่านั่นเห็นไว้ละท่านพูดเป็นธรรมของท่านดีถึงพอมันเป็นเกลือแล้วท่านจะขายมันอันหนึ่งจะขายบอกไม่ให้ขายตัวนี้ตัวโลกฟาดตัวโลกนี่ผมท่านว่ามันหรือน้ำตาลกับเกลือมันเหมือนกันเลยท่านเนธท่านเป็นพระสุขุมดีนะเป็นเพื่อนกันเคยไปปฏิบัติด้วยกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นนะเพราะเข้าไปพอออกจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วก็สวดธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นต่างองค์ต่างแยกไปเลยทีแรกจะไปจะด้วยกันเจ้าสององค์หรือสามองค์ก็แล้วแต่เพราะออกจากหมู่บ้านนั้นไปแล้วที่นี่ก็แยกละองค์ไหนจะไปทางไหนก็ไปตามปัญญาสายของตนก็แยกทางไปคราวนั้นก็ไปด้วยกันกับเราพอไปถึงกลางภูเขากลางป่านั่นนะที่นี่เราก็แยกไปอีกทางหนึ่งท่านก็แยกไปทางหนึ่งของท่านท่านกล้าหาญมากนะไปกลางคืนนี้ท่านมาไปเดินจงกรมที่ไหนมันฝึกจิตยากท่านบอกงั้นนะท่านจะไปหาที่ดัดสันดานช่วยว่าเนี่ยอุบายวิธีการของพระกรรมฐานท่านดัดสันดานกิเลสอยู่ภายในใจของท่านท่านดัดอย่างนั้นนะท่านนี่เวลาไปอยู่นั้นสถานที่ไปอยู่ก็เป็นป่าเป็นเขาเรียบร้อยแล้วควรที่จะอยู่ได้อย่างสะดวกสบายแต่ท่านไม่เอาที่นี่ก็ว่าเหมาะสมสู้ที่นั่นไม่ได้นะท่านไปหาที่เหมาะสมกว่านี้หาที่เหมาะสมก็ ในป่ามันก็มีแต่ป่าเสือว่ะแล้วตรงไหนที่เป็นหินดานกลางแจ้งหรืออะไรมีร่มไม้ที่มีอากาศดีๆท่านมักจะเอาผ้าปูนั่งไปปูลงที่นั่นนั่งที่นั่นแหละกลางภูเขากลางป่าเสือป่าสัตว์ป่าเนื้อนะองค์นี้อาถรรพ์มากกลางคืนท่านไปเลยบนเขาไปนั่งภาวนาอยู่บนเขาที่มันโล่งๆอากาศดีๆท่านจะไปหาที่เหมาะๆแล้วผ้าปูนั่งปูลงแล้วก็ท่านก็นั่งภาวนาอยู่ที่นั่นในกลางป่าป่าเสือนะแถวนั้นมีแต่เสือทั้งนั้นแหละแล้วท่านอยากมาเมื่อไหร่ท่านก็มาเกี่ยววิธีการของพระกรรมฐานท่านดัดสันดานท่านเรื่องกลัวใครไม่กลัวเรื่องความเป็นความตายกลัวทุกคนแต่อุบายวิธีการหนึ่งที่จะให้ได้คุณสมบัติหรือธรรมเหนือกว่านั้นยังไม่นั่นท่านก็หาที่เหนือกว่านั้นคือดัดสันดานตัวเองอีกทีอยู่ที่นี่ภาวนาจิตใจมันชักดีชักดีไม่ค่อยสงบเย็นไปที่นั่นนั่นคือไปที่นั่นไปที่ที่เสือชุมชมเป็นทางเสือผ่านไปผ่านมาไปอยู่ที่นั่นแหละทีนี้สละเลยจิตมันก็เมื่อมันกลัวแล้วมันก็เข้าภายในคือถ้าส่งไปข้างนอกส่งไปเท่าไหร่ยิ่งกลัวนะคือส่งไปหาเสือกลัวเสือไม่เข็ดหลาบชอบจะคิดไปหาแต่เสือกลัวผีชอบจะคิดไปหาตั้งแต่ผีทั้งที่ว่ากลัวแต่จิตมันไม่กลัวมันไปคิดไปหาผีมันกลัวมันจะคิดไปหาทำไมนั่นมันต้องหดเข้ามานี่มันชอบคิดท่านจึงไปดัดสันดานในที่เช่นนั้นนั่งภาวนาองค์นี้โชคหน้าชมเชยสุขุมมากนะไปด้วยกันแต่จะเป็นนิสัยยังไงไม่ทราบนะท่านกับเรารู้สึกว่าท่านสนิทตายใจกับเรามากเคารพมากนะเราก็แก่พรรษากว่าท่านเพียง 3 พรรษาเท่านั้นแหละตอนนั้นไปด้วยกันรู้ท่านได้ 10 พรรษาเรา 13 พรรษาไปตอนที่ยังไม่แยกนะไปท่านชอบเที่ยวอย่างนั้นนะไปที่ทำบางทีท่านรู้สึกขนลุกท่านว่างั้นนะไปเขากงนี่เราก็เคยไปเขากงมันมีถ้ำอยู่ข้างบนพี่นี่ทางจากตีนเขานี่ลงไปหมู่บ้านเขาไกลกลางคืนมานี่เสือมันร้องควนครางหาตัวเมียนั่นแหละมันร้องอ้าวหึมอ้าวหึมลงไปเหมือนจะถึงหมู่บ้านเขาแล้วก็ร้องกลับมาบางทีจนมาถึงหน้าถ้ำท่านว่านั่นนะท่านนั่งภาวนาอยู่มันมาถึงหน้าถ้ำมันจะขึ้นมาเราเหรอท่านว่างั้นนะคิดแต่ให้กลัวไม่กลัวท่านว่างั้นสักเดี๋ยวร้องลงไปแล้วร้องขึ้นมาคือร้องหาตัวเมียหาคู่กันตัวหนึ่งได้ยินเสียงก็มาหากันเวลาเสือเวลาสัตว์คึกขนองมีเขากงท่านไปอยู่คนเดียวท่านเราก็เคยไปแต่เราไม่ขึ้นมันสูงไปดูเพียงตีนเขาแล้วโอ้ขึ้นลำบากเลยไม่ขึ้นท่านไปภาวนา นั่นป่าเสือทั้งนั้นที่นี่พระกรรมฐานไปมักจะได้ถูกดัดสันดานตลอดคือจิตใจมันดิ้นมันดิ้นต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องบังคับทีนี้เวลามันคิดถึงเสือถึงสัตว์ถึงเสือเนื้อลายต่างๆออกไปข้างนอกมันก็ยิ่งเพิ่มความกลัวเข้าไปนะคิดไปหาสัตว์เหล่านี้มากเท่าไหร่ยิ่งกลัวท่านแม่ร้อนท่านคิดเข้ามาปั๊บหาธรรมภายในใจหากจะใช้คำบริกรรมใดก็ให้สติติดอยู่กับคำบริกรรมให้ทำงานอยู่กับบทธรรมคือคำบริกรรมสติติดอยู่กับนั้นไม่ให้ไปคิดออกนอกลู่นอกทางซึ่งเป็นเรื่องสัตว์เรื่องเสือเรื่องผีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่ให้ออกท่านให้อยู่กับบทธรรมทีนี้เมื่ออยู่กับบทธรรมธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองพระจิตก็ส งบเย็นเข้ามาเย็นเข้ามาถ้าไปคิดถึงเรื่องสัตว์เรื่องเสือเรื่องไปอย่างนั้นมันเตลิดนะมันยิ่งเพิ่มความกลัวมากเข้ามากเข้ามีท่านทำของท่านอย่างนั้นไปที่ไหนน่ากลัวอะไรยิ่งเข้าไปดัดสันดานนี่แหละท่านผู้ที่แรกได้ทำมาสอนพวกเราทั้งหลายในครั้งพุทธกาลคือสาวกอรหันต์ท่านสำเร็จมาจากมหาวิไลป่ามหาวิไลป่าครั้งพุทธกาลกับมหาวิไลทุกวันนี้ผิดกันคนละโลกมหาวิไลป่ามีแต่ชำระกิเลสโดยทายเดียว พระพุทธเจ้าก็อยู่มหาวิไลป่า6ปีนี่เป็นมหาวิไลหลักธรรมชาตินะอยู่ในป่าบำเพ็ญในป่า6ปีได้ตรัสรู้ขึ้นมาบรรดาพระสาวกทั้งหลายไปอบรมศึกษากับท่านก็ไปอยู่ในป่าอย่างเดียวกันนี่องค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นลำดับที่ว่าเป็นสังฆังสรณังคัจฉามิของพวกเราล้วนแล้วจากท่านเป็นนักสำบุกสำบันสละเป็นสละตายจริงๆไม่ใช่ไปแล้วก็ล้างมือเปิบแล้วมานะไปแบบรอดเป็นรอดตายมาเอาควรตายเอาตายบูชาธรรมไปเลยเนี่ยท่านไปอย่างนั้นเอาตายก็ตายไปบูชาธรรมไปเลยสละตลอดเลยทีนี้การภาวนาเมื่อจิตใจเด็ดเกี่ยวเฉียบขาดมัดเข้าสู่ธรรมมันต้องไม่คิดออกข้างนอกเมื่อจิตใจกับธรรมกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจรักษาจิตใจใจก็มีความสงบร่มเย็นเข้ามาถ้าเป็นขั้นปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ถ้าเป็นขั้นสมถะคือความสงบก็ใช้คำบริกรรมกับสติติดแนบกันไม่ให้คิดกับเรื่องสัตว์เรื่องเสือเรื่องอันตรายอะไรไม่ให้คิดให้คิดกับบทธรรมที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนโดยไถ่เดียวถ้าคิดเรื่องสัตว์เรื่องเสือเรื่องอะไรเป็นภัยห้ามไม่ให้คิดให้คิดกับสิ่งที่เป็นคุณนั่นท่านจึงคิดเดี๋ยวจิตตั้งได้ไม่สงสัยเหนือสติไปไม่ได้นะ เรื่องการฝึกอบรมตัวเองนี้สติเป็นสำคัญแต่สตินี่ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่จนกรอกจนมุมและไม่จนกรอกจนมุมสถานที่ธรรมดาตั้งสติมักพลาดมักเผลอเสมอนะสติสถานที่เข้าจนกรอกจนมุมที่อัจฉริยกสนที่หัวเลี้ยวหัวต่อนี่สติจะติดแนบกับคำบริกรรมหรือกับจิตที่อยู่ในภูมิใดสติติดอยู่ในนั้นตลอดแล้วมีแต่การสั่งสมหรือส่งเสริมความสงบร่มเย็นความสง่าผ่าเผยภายในใจออกเป็นลำดับลำราเพราะอำนาจแห่งธรรมนี่แหละที่ว่าธรรมรักษาใจกิเลสทำลายใจธรรมรักษาใจถ้าปล่อยให้กิเลสคิดไปตามกระแสของมันตัวเองนั้นกลัวสัตว์กลัวเสือกลัวเปรตกลัวผีแต่ชอบคิดกับพวกนี้ที่เป็นภัยต่อตัวเองเสมอจิตมันก็หลงไม่ได้ทีนี้เมื่อมันคิดเหล่านั้นปัดออกความคิดเหล่านี้เป็นภัยคิดแต่ทำซึ่งเป็นคุณโดยใจเดียวเท่านั้นถ้าสร้างสมมติว่าจิตอยู่ในฐานสมาธิสงบเย็นสติจับอยู่กับที่สงบเย็นนั้นถ้าจิตยังตั้งฐานไม่ได้ก็เอาคำบริกรรมเข้ามาเอาสติจับอยู่กับคำบริกรรมคำบริกรรมติดกับจิตนี่ก็สร้างคุณขึ้นมาแล้วความสงบก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆนี่เรียกว่าการภาวนาหาเหตุหาผลหาทางทำได้ไม่สงสัย ไอ้ทำสุ่ม 4สุ่ม 5ไปทำอะไรไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ค่อยได้เรื่องใดแล้วนะภาวนาอยู่กี่ปีกี่เดือนเอาปีเอาเดือนมาอวดกันมันเกิดประโยชน์อะไรเอาเหตุเอาผลอันเป็นหลักประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสนั่นสิเข้ามาแก้ไขตัวเองเมื่อได้ผลใหญ่ก็แสดงให้คนอื่นฟังอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นที่ว่าครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาล ท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานส่วนมากมีแต่ป่าเรียกว่ามหาไร่ป่าไร่ของป่าของเขายุคขมูลจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระโอวาทข้อนี้จะลบล้างไปไม่ได้เด็ดขาดเมื่อพุทธศาสนายังมีอยู่เป็นธรรมจำเป็นประจำพุทธศาสนาเรื่อยมาเฉพาะอย่างยิ่งกับนักบวชคือพระเราพอบวชแล้วท่านว่าลุกขมูลเลยเสนาสนังอนุศาสีอนุศาสแปดนิสัยสี่อกรณียกิจสี่อกรณียกิจสี่กิจไม่ควรทำมีสี่ประการนิสัยสี่ก็คือนี่แหละลุกขมูลเลยเสนาสนังนี่เป็นเครื่องอาศัยการเพื่อการมาเป็นให้รับความสะดวกสบายพอบวชเสร็จแล้วก็ลุกขมูลเลยเสนาสนังนิสัยปปชาตัทเตยาวชีวังอุสาโหกรณโยบรรพชาสมุทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลล้มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเหื้อมผาป่าช้าป่าแล้วชัดที่แจ้งรองฟังอโปกาศอันเป็นที่เบิ้งว่างสะดวกสบายบำเพ็ญเพียรด้วยความมีสติสตังอยู่อย่างนั้นและขอให้อุตส่าห์พยายามบำอยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนักฟังที่นะตลอดชีวิตเถิดของนักบวชเอาชีวิตเข้าแรกเลยไม่ได้ว่าจืดจางว่างเปล่าอะไรหรือว่าจืดชืดชืดเลยวันเลยคืนไปเลยจืดไปหมดใช้ไม่ได้นะธรรมะนี่เป็นธรรมะปัจจุบันแก้กิเลสได้ปัจจุบันถึงมรรคผลนิพพานได้ปัจจุบันสดสดร้อนร้อนจึงไล่พาเข้าอยู่ในป่าในเขา นั่นแหละครั้งพุทธกาลท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินได้ฟังให้ฟังเสียเวลานี้โอวาทข้อนี้จะไม่มีมาใน ชาวพุทธของเราแม้ที่สุดนักบวชก็ไม่มีใครกล่าวถึงถือว่าเป็นของคือของล้าสมัยไปหมดเนี่ยตัวเองคือล้าสมัยจนหมดละค่ำราคาอย่างเหลือแต่ลมหายใจไม่คิดดูตัวเองบ้างเลยไปคิดเนี่ยอัตธรรมที่มีค่ามีราคามหาศาลว่าเป็นของคือของล้าสมัยไปเสียเวลานี้นี่ก็เพราะกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายธรรมที่มีค่ามากให้ลดตัวลงจนกระทั่งไม่มีค่าไล่เข้าป่าเข้าเขาถือว่าเป็นของคือของล้าสมัยอย่างสมัยปัจจุบันเราได้ยินอย่างชัดๆไม่อัศรสังเวชมากนะพระที่มาแสดง ในถ้ำกลางแห่งชาวพุทธเราทั้งพระทั้งคารวะได้ยินทั่วถึงกันนี้ไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระนักเทศนักเทศเขาเรียกว่าเมื่อนักเทศเจ๋งๆเขาเรียกธรรมกถึกเอกนักเทศเอกแล้วยังมาตำหนิได้ลงคอการตำหนิก็ตำหนิเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาความไม่พอใจของตัวเองความเครียดแค้นตำหนิดีเตียนด้วยความกระทบกระทั่งกันนั่นแหละแล้วออกมาว่าพระที่อยู่ในป่าเป็นพระวิกลจริตนั่นฟังที่ไหนมันฟังได้ไหมพระที่อยู่ในป่านี่ก็พูดเพื่อกระทบกระแทกพระกรรมฐานเราไม่ชอบกรรมฐานแล้วพระไปพูดกระทบกระแทกแต่มันไปกระทบถึงองค์ศาสดาซึ่งเป็นวงของพุทธศาสนาให้อยู่ในป่าตลอดมานี้หารู้ไหมว่ากระทบกระเทือนยังไงมากนี่คือเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าทรงสอนตัดโลกให้ผู้นักบวชให้อยู่ในป่าในเขาลูกขมูลลมายแต่เราว่าพวกอยู่ในป่าในเขาเป็นพระวิปุลจริตนี่ฟังสินะเนี่ยกิเลสมันเลวเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปอย่างนี้พูดแล้วเรายังสลดสังเวชอยู่นะเราได้โต้ไปแล้วออกทางวิทยุเอาให้ค้านมาว่าไม่เงียบเลยไม่ได้ยินเสียงค้านนะมันก็เรียนมาด้วยกันมาโกหกตกตากันได้ยังไงอวดดีวิเศษวิโสเลยทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจเป็นส่วมเป็นฐานในหัวใจมีแต่กิเลสทั้งนั้นแล้วมาอวดพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ไม่มีกิเลสสอนด้วยความไม่มีกิเลสสอนพระแล้วเราเป็นคลังกิเลสแล้วไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าด้วยความอวดดีอดีความเย่อหยิ่งจองหองเพื่อกระทบกระเทือนคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมันทำได้ลงคอมนุษย์เรานี่กิเลสมันหยาบอย่างนี้นะขอให้ท่านทั้งหลายฟัง นี่หลวงตาบัวจวนจะตายแล้วนะนี่อายุได้93 94จะเต็มแล้วนะเพราะวันที่12สิงหา2500นี่ล่ะ550เนี่ยเดือนสิงหาวันที่2ครบ94ปีตั้งแต่บวชกองผ้าเหลืองมาหรือมันจะเป็น73ปีแล้วมั้งนะเราก็ลืมไปแล้วแหละนั่นล่ะบวชมานานขนาดนั้นนะเนี่ยเราพูดอะไรมันมาเกี่ยวอย่างนี้แล้วก็ลืมแล้วนะเอาละอะไรลืมก็มันหายไปเสียฟังเอาตั้งแต่ที่ยังไม่ลืมนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมาตลอดในธรรมบทนี้ไม่เคยลดละเป็นอนุสาสอนอย่างเด็ดเฉียบขาดซะด้วยใครมาลบล้างไม่ได้เลยเท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้านั่นเองจึงยังมาจนกระทั่งทุกวันนี้แม้อุชาจะไม่ชอบไม่พอในการอยู่ในป่าในเขาแต่เวลาสอนผู้บวชใหม่ต้องสอนธรรมบทนี้ไม่สอนไม่ได้เป็นธรรมที่เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเป็นธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรง นั่นแหละท่านสอนมาเวลานี้ค่อยจืดจางไปจืดจางไปไหมธรรมเหล่านี้จะไม่มีในวงศาสนาจะมีแต่กิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าเป็นเรื่องของกิเลสทันสมัยล้ำยุคล้ำสมัยไปหมดพวกเราที่ลูกศิษย์ตถาคตลูกชาวพุทธนั้นเป็นพวกล้ำยุคล้ำสมัยเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปต่อหน้าต่อตาสดๆร้อนๆไม่มียังอายเป็นไปทุกวันทุกวันนะให้ท่านทั้งหลายรู้ตัวเสียศาสดาองค์เอกเป็นศาสดาองค์เอกมาดั้งเดิมตั้งแต่ขณะตรัสรู้ที่แรกจนกระทั่งปรินิพพานจนแล้วกระทั่งทุกวันนี้ยังเป็นศาสดาองค์เอกไปตั้งกับตั้งกันจากความบริสุทธิ์ของศาสดาองค์นี้และองค์นั้นๆไม่ใช่เป็นของคือของล้าสมัยเอกเป็นปัจจุบันตลอดมานี่ท่านสอนไว้สอนพวกเราพวกสัตว์โลกโง่ขนาดไหนศาสดาองค์เอกเลิศเลอขนาดไหนสามโลกธาตุนี้เป็นครูสอนทั้งหมดท่านว่าสัทธาเทวมนุษย์สารนัง เป็นครูสอนทั้งเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งจะสอนเขาไม่ได้อย่างนี้ไม่มีท่านสอนมาหมดนั่นนี่ละธรรมประเภทนี้สอนได้สามไตรโลกธาตุไอ้ของเราถ้าหากว่ามีอยู่บ้างในใจสอนอะไรสอนตัวเองมันก็ทะเลทลายดีดิ้นเยียบหัวเจ้าของไปสอนให้ไปวัดไปว่าฟังศีลฟังธรรมกำบุญบริจาคทานสอนให้ภาวนาเอามันเอาความขี้เกียจไปทับซะดิหงายหมอนลงไปหงายหมาลงไปหงายหมอนลงไปหงายเสือลงไปพลิกขึ้นมาเสือขาดกี่ผืนพลิกขึ้นมาดูหมอนขาดกี่ลูกกี่ลูกตื่นขึ้นมาก็มาเย็บหมอนเย็บเสือพอเสร็จแล้วนอนอีกจมอีกขาดพวกเรามีแต่อย่างนี้นี่นะไม่ได้มีศีลมีธรรมติดตัวเลยหรือนี่พุทธศาสนานี่กำลังถูกกิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายจากชาวพุทธเราขอให้พากันลื้อฟื้นขึ้นมาในหัวใจของเราที่หวังจะเอาความเลิศเลอจากความดีความดีนความเหยียบย่ำทำลายศาสนาเหยียบย่ำทำลายพระพุทธเจ้านั่นไปสวรรค์นิพพานแข่งพระพุทธเจ้าอย่าหวังนะมีแต่เรื่องจะจมโดยชายเดียวไม่มีใครสอนสัตว์โลกให้ได้พอดีพอดีด้วยสวากขธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่เลยนอกจากศาสดาองค์เอกสอนไว้พอดีพอดีให้เราดึงตัวของเรากิเลสนั่นแหละตัวมันดื้อด้านหันธรรมกับพระพุทธเจ้าคู่ต่อสู้พระพุทธเจ้าคู่ต่อสู้กับเราก็คือกิเลสในหัวใจเราให้แก้มันออกพยายามแก้มันออกนะ ใจดวงนี้เป็นของธรรมดาเมื่อไหร่ทุกได้สามในโลกธาตุไม่ไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจสัตว์ที่สร้างบาปสร้างกรรมสร้างทุกข์ไว้มากๆทุกจะอยู่ที่นั่นแห่งเดียวสามในโลกธาตุตรงไหนตรงไหนพอที่จะเป็นที่ปฏิสถานหรือเป็นที่สถิตอยู่ของทุกไม่มีมีแต่อยู่ในหัวใจสัตว์โลกเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นโลกเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนจึงเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันให้เกิดความกระทบกระเทือนไปหมดนั่นแหละแล้วที่นี่เวลาเราสร้างความดีงามทั้งหลายขึ้นให้ดีโดยลำดับลำดาแล้วที่นี่เป็นการลื้อฟื้น นี่กับตรปัดความสุขในสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเกินหัวใจไปได้เลยหัวใจเป็นจอมหรือเป็นความสุขที่อัศจรรย์เลิศเลอเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อปฏิบัติให้ได้ตามธรรมของศาสดาเองซึ่งเป็นผู้ทรงความสุขไว้อย่างเลิศเลอเรียบร้อยแล้วมาสอนพวกเราพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติรื้อฟื้นจิตใจที่มันกำลังหมอบจมอยู่กับกิเลสนี่ขึ้นมาอย่าพากันตื่นกับกิเลสตื่นไม่รู้จักโทษจากภัยของมันไม่มีความเชฟหลัดเข็ดลาบอิ่มพอยิ่งนับวันจะเสริมขึ้นนะเวลานี้นะ เรื่องของกิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองที่สุดในชาวพุทธเราก็จะไม่มีธรรมเหลืออยู่จะมีแต่กิเลสเข้าเผาหัวอกหัวอกความเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนมีแต่เรื่องไฟของกิเลสแสดงเปลวออกเผาบ้านเผาเมืองโลกนี้จะชิบหายนะถ้าปล่อยให้กิเลสทำงานอย่างนี้ต่อไปไม่นำธรรมเข้ามายับยั้งหรือดับกิเลสบ้างเลยแล้วจะหาที่จุดที่หมายปลายทางไม่ได้ไหมจุดหมายปลายทางที่เราจะปลงความทุกข์ลงได้เอาความสุขขึ้นมาครองมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ในสัมมาพุทธเจ้านี้แล้วไม่มีที่อื่นหมดพระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าหาความสุขได้เป็นบรมสุขนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผู้ที่ก้าวเดินตามพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระโสดาสกิทานาคาอรหันต์จนกลายเป็นสังขังสนังกัจฉามีของพวกเรามามีน้อยเมื่อไหร่นี่ที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำคือทำล้าสมัยเหลือตัวคือตัวล้าสมัยจริงๆมันก็ถ่วงต่ออัตต่อธรรมกีดขวางทางศีลทางทานทางการกุศลของเราคือกิเลสอยู่ในหัวใจของทุกคนให้ดูมันบ้างนะกิเลสตัวนี้รุนแรงมากนะมันฝังอยู่ลึกๆนี่นะมันอยู่กับหัวใจของทุกคนแต่ไม่มีใครมาเปิดดูมันเอาธรรมเปิดเข้าไปเห็นนี่พระพุทธเจ้าท่านเปิดด้วยธรรมสาวกทั้งหลายท่านเปิดด้วยธรรมจึงเห็นกิเลสที่เป็นมหาภัยอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกทั่วไปหมดแล้วก็สอนใครจะอุตส่าห์พยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตนให้พากันปฏิบัตินะเวลาตายมันไม่มีค่าอะไรนะ เวลามีชีวิตอยู่นี่ก็พอลมหายใจมีความรู้ครองอยู่ภายในร่างกายของเราแล้วมันจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะเนี่ยอยู่ด้วยกันไปตั้งแต่วันตกคลอดออกมาเป็นการอยู่เสี่ยงมาเสี่ยงมาจงกระทั่งบัดนี้เราเป็นที่แน่ใจเมื่อไหร่ว่าเราจะไม่ตายจะเราจะตายเมื่อไหร่ไม่ได้แน่ใจนะอยู่ด้วยกันด้วยการเสี่ยงความเป็นความตายของตนแล้วความดีความดีที่จะสร้างไว้สำหรับเกาะสำหรับยืนให้เป็นที่ตายใจคือการสร้างบุญสร้างกุศลให้เราอุตส่าห์ขนขวายนะอย่านอนใจแล้วมันจะจมนะให้พากันพิจารณาศาสนานี่จมไปโดยลำดับลำดาเรียนมาเอาคัมภีร์ไหนก็เรียนพระไกรปิฎกก็เรียนจบแต่มันเป็นนกขุนทองเป็นหนอนแกะแทะกระดาษไปเสียมันไม่เป็นอัดเป็นธรรมตามที่เรียนมาโดยมีการศึกษาเข้าติดแนบกันปฏิเวทคือความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายอันเป็นผลงานของตนจะไม่ปรากฏมันจะมีตั้งแต่นกขุนทองไปที่ไหนก็เรียนนี่ถ้าเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้มีแต่ชั้นกิเลสหลอกคนทั้งนั้นแหละถ้าชั้นทำแล้วเลี่ยนตรงไหนเอานำมาพิจารณาแยกแยะให้ดูแล้วผิดพลาดตรงไหนแก้ไปตามแบบแปลนคือทำที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนะแล้วก็ค่อยดีวันดีคืนขึ้นไปต่อไปก็ดีสุดท้ายเรารับรองเราได้เลย จิตใจตรงนี้ถ้ามีธรรมเข้าไปแฝงเข้าไปแฝงเข้าไปความแน่ใจในคติของตัวเองทั้งความเป็นอยู่และตายไปจะแน่ใจไปโดยลำดับถ้าไม่มีศีลมีธรรมความดีงามเข้าไปเคลือบแฝงบ้างเลยนี่อยู่ด้วยการเสี่ยงดีไม่ดีร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่ยังไม่ตายตายแล้วนี่มันจะลงนรกบกไหม้ละที่สร้างแต่ความชั่วช้าละโมกให้เป็นความเดือดร้อนแก่จิตใจของตัวเองและผู้มาเกี่ยวข้องกระทบกระเทือนเป็นความเสียหายไปตามกันหมดแล้วก็เป็นไฟไปตามกันสิ่งเหล่านี้หรือจะพาโลกให้แน่นอนเพื่อความสุขไม่มีต้องเอาความสุขจากความดีงามทั้งหลายให้ไปฝึกหัดดัดแปลงตนเองนะถ้าฝึกหัดดัดแปลงไปโดยลำดับลำดาแล้วมันจะมีความอบอุ่นขึ้นมานะทีแรกเราไม่เกี่ยวข้องกับศีลกับธรรมพอพูดถึงเรื่องความตายไม่แห่ใจ เหี่ยวห่อเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีทันใดนะไม่อยากพูดถึงเรื่องความตายต้องเอาเรื่องความเพลิดความเพลินเรื่องนั่นเรื่องนี้เข้ามากบเอาไว้พอหายใจได้นี่คนไม่มีความดีพูดถึงเรื่องความตายนี่ไม่อยากพูดจะสลบสลายในขณะพูดนั่นเลยในขณะคิดนั่นเลยนะแต่เวลาได้สร้างความดีงามขึ้นมาความเป็นความตายนั้นมันเลยเป็นเพื่อนกันระลึกถึงความเป็นความตายมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้มีความไม่ประมาทตั้งเนื้อตั้งตัวพยายามสร้างคุณงามความดีให้มากขึ้นมากขึ้นทีนี้ความดีหนักเข้าในจิตใจแล้วทีนี้อบอุ่นนะจะเป็นจะตายก็ไม่เห็นมีอะไรจะเป็นจะตายความดีอยู่กับหัวใจไม่ได้อยู่กับธาตุขันธ์ดินน้ำลมไฟที่แตกกระจายไปนะมันอยู่กับหัวใจนี่นะหัวใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาความดีทั้งหลายบุญกุศลอยู่ที่หัวใจเวลา ตายก็ธาตุขันธ์แตกสลายไปใจที่เป็นไปด้วยบุญด้วยกุศลที่ตนสร้างมานี้ไม่พลัดไม่พรากไม่จากกันไปเลยนี่ไปละไปสวรรค์ได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีพาใครไปสวรรค์นิพพานได้นะบุญกุศลต่างหากพาไป สวรรค์นิพพานจนกระทั่งถึงนิพพานได้เพราะการสร้างความดีให้สร้างเกิดขึ้นมาอย่าอยู่เฉยๆเราเป็นลูกชาวพุทธปลูกตลอดเวลาธรรมะพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้มาสอนโลกเรียกว่าปลูกใจสัตว์โลกให้รู้เนื้อรู้ตัวดังที่ท่านแสดงไว้ ในธรรมก็พอจำได้บ้างนานแล้ว ไม่ได้มาท่องบทอะไรนะโกนูฮาโซจิมานันโดนิจังปัจฉลิเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปดีปังนักเวสสะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะอำนาจของกิเลสครอบงำหัวใจอยู่จนลืมหูลืมตาเล่นตลอดมาท่านตนายยังเพลิดเพลินหัวเลาะลั่นกันอยู่หาอะไรนั่นทำไมไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนี่พระพุทธพจน์แสดงออกมาแปลออกมาเป็นภาษาไทยเป็นอย่างนี้ทำไมไม่สอดแสวงหาที่พึ่งลื่นลึงบันเทิงถึงแค่วันตายเท่านั้นมันเกิดประโยชน์อะไรให้ลื่นลึงบันเทิงกับศีลกับธรรมสินี่นี่แหละพระพุทธเจ้ากระตุกเอาเพราะมันประมาทมากสัตว์โลกเราท่านเลยกระตุกถึงขั้นโกนุหะโซติมานันโดนิจจังปัจจริเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปดีปังนักเวชตาก็เมื่อโลกสันนิวาสมันร้อนอยู่เป็นฟืนไฟเผาไหม้อยู่ในอกเพราะอำนาจของกิเลสครอบงำหัวมันยังมาหัวเลาะลั่นกันได้อยู่ทำไมไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนั่นท่านกระตุกพวกเราให้ตื่นนะถ้าเราเป็นลูกชาวพุทธให้ตื่นพินิจพิจารณาตามบัตรธรรมของพระพุทธเจ้าชาตระเวกไม่เคยโกหกใครนะไม่เหมือนกิเลสที่อยู่ในหัวใจของสัตว์และบุคคลโกหกทั้งนั้นมาแต่โกแท้ปู่ย่าตายายของมันมีแต่สกุลโกหกสกุลแห่งธรรมทั้งหลายไม่เคยโกหกใครศาสดาเอกตัดขึ้นมาแม่นยำแม่นยำเรียกว่าสวดคาถาธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วไม่มีที่จะได้แก้ไขดัดแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดได้เลยเพราะชอบเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบแล้วถ้าเป็นอาหารก็ไม่เผ็ดนักไม่จืดนักไม่เค็มนักนั่นเรียกว่าอาหารพอดีพอรับทานรับทานเนี่ยธรรมพุทธเจ้าเป็นสวดคาถาธรรมตัดไว้พอเหมาะพอดีกับกำลังของสัตว์ที่จะยืดได้เป็นลำดับจนกระทั่งถึงนิพพานเรานำไปพืชปฏิบัตินะศาสนานี่เอกแล้วในโลกนี้อย่าพากันเหยียบย่ำทำลายศาสนาโดยเห็นว่าเป็นมูดเป็นคูดไปเสียแต่ยกมูดคูดคือกิเลสตัณหาทั้งหลายขึ้นเป็นเงินเป็นทองทั้งแท่งกันไปจะพากันจมไปนะจมด้วยสองทั้งแท่งของกิเลสตัณหาไม่รู้ตัวนะให้พากันมีพิจารณาอย่างใครที่จะมาสอนตามหลักความอัดความจริงมันมีที่ไหนทุกวันนี้ใครเรียนมาก็เรียนรูปๆคำๆปฏิบัติรูปๆคำๆผลที่จะปรากฏขึ้นมาพอได้ประจักษ์หัวใจนำไปสอนคนอื่นด้วยความถึงใจมีที่ไหนเวลานี้นะพุทธศาสนาก็มีแต่คัมภีร์เวลาเต็มบ้านเต็มเมืองหาอัดหาธรรมจริงที่จะมีอยู่ในหัวใจจากการปฏิบัติตรงเองตามทางของพุทธศาสนามันมีที่ไหนมันมีแต่หนอนแท้กระดาษเท่านั้นนะเอาไปปฏิบัติสิพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เป็นหนอนแท้กระดาษสอนให้ปฏิบัติตามละชั่วทำดีละชั่วทำดีไปเรื่อยและหลุดพ้นจากทุกข์ได้ตามศาสดาเพราะธรรมที่สอนนี้สอนเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดาไปไม่ได้สอนฉุดลากสัตว์ให้ลงในความทุกข์ความทรมานทั้งหลาย ให้พากันจดจำเอานะเราก็สงสารนะเรื่องความเป็นความตายนี่จะอ่านได้ชัดเจนในตัวเองผู้บำเพ็ญความดีงามมาแล้วระลึกถึงความเป็นความตายนี้อบอุ่นในตัวเองนะเพราะมีที่พึ่งได้แก่บุญกุศลเต็มอยู่ในหัวใจไม่พลัดพรากจากใจแต่ธาตุขันธ์พลัดพรากพอลมหายใจขาดคำนั้นแตกกระจัดกระจายดินน้ำลมไฟอยู่ในร่างกายแตกไปหมดเลยไม่มีอะไรอยู่ติดกันได้เลยนะแต่บุญกุศลกับใจติดกันได้ตลอดไปให้สร้างอันนี้เป็นที่ตายใจถึงเวลามันจะตายเอาตายไปจิตใจไม่เคยตายจิตใจอยู่กับบุญกับกุศลสงบร่มเย็นไปเรื่อยๆขั้นต่อไปกล้าหาญขึ้นมานะคนมีบุญมีกุศลมากๆกล้าหาญนะเรื่องความตายไม่โลกทานกล้าหาญชาญชัยจนกระทั่งทะลุขาดสะบั้นไปหมดความกล้าไม่มีความกลัวไม่มีต่อความเป็นความตายหรือความเป็นอยู่อะไรอะไรไม่มีท่านพอแล้วในหัวใจของท่านสถานที่ใดจะไปเกิดไปตายที่ไหนใจนี้ทำท่านจัดให้สมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ท่านไม่กำหนดเรื่องความเป็นความตายดูลมหายใจไปสรันถึงการเวลาที่มันยังมีชีวิตอยู่ก็เอาเยียวยารักษากันไปพาอยู่พากินพาขับพาถ่ายพาหลับพานอนถ้ามีโรคมีไปใกล้เจ็บก็รักษากันไปเมื่อทนไม่ไหวไม่ไหวแล้วหรือสลัดผู้ไปเลยเพราะเหล่านี้ไม่ใช่ที่พึ่งใจที่กับทำต่างหากเป็นที่พึ่งของกันและกันอันนั้นดีดผึ่งเลยนั่นท่านไม่ได้ตื่นเต้นนะกลัวท่านก็ไม่กลัวกล้าท่านก็ไม่กล้าท่านผู้มีธรรมในใจยิ่งมีธรรมเต็มหัวใจแล้วไม่มีปัญหาจะอยู่จะเป็นจะตายอะไรก็เท่านั้นแหละท่านไม่เป็นอารมณ์ให้พากันตรากนี่แหละปลูกใจเจ้าของเพื่อความดีทั้งหลายเมื่อได้ความดีมากแล้วไม่ตื่นเต้นนะพูดโกงๆอย่างนี้แหละไม่ตื่นเต้นพูดให้ฟังท่านทั้งหลายฟังหรือว่าโกหกหรือเวลานี้นะปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายมาโกหกท่านทั้งหลายหรือแล้วพระพุทธเจ้าปฏิบัติแทบเป็นแทบตายมาโกหกสัตว์โลกหรืออันนี้ก็มาปฏิบัติแทบเป็นแทบตายจนเขาเจอขั้นจะสลบสลายไม่เคยสลบก็บอกไม่สลบนั่นขนาดนั้นหนักขนาดนั้นอาธรรมที่ได้มาจากการค้นคว้าแทบเป็นแทบตายนั้นมาปรากฏในหัวใจเต็มหัวใจเมื่อเต็มหัวใจแล้วเปิดออกมาในผลของตัวเองที่ได้อุตส่าห์พยายามมาให้พี่น้องทั้งหลายฟังไม่ใช่ทำโกหกทำที่สอนเวลานี้ไม่ใช่ทำโกหกนะทำจริงทางจังทำเราทำจริงๆเห็นจริงๆรู้เห็นจริงๆตั้งแต่ขั้นสงบสมาอะไรสมถะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติหลุดพ้นเต็มในหัวใจหมดเวลานี้ที่สอนโลกเราไม่ได้สนใจในธรรมทั้งหลายแล้วเราหมดเรื่องความสงสัยผู้ถ้ามันชัดเจนเต็มอัดเต็มธรรมอยู่ในท่ามกลางพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยในตรงนั้นตั้งแต่ ขณะที่จิตขาดสะบั้นไปจากวัฏวนเป็นมีพระนิพพานขึ้นมาในหัวใจสุดร้อนเป็นธรรมธาตุอยู่ในท่ามกลางแห่งธรรมธาตุด้วยกันหมดเราไม่สงสัยพระพุทธเจ้าว่าเป็นองค์เช่นไรมีมากมีน้อยอะไรเต็มอยู่ในหัวใจแล้วไปวัดไปเทียบไปหาอะไรนั่นเหมือนแม่น้ำมหาสมุทรที่มีอยู่เต็มพื้นแผ่นดินนี้แล้วฝนตกลงมาจากบนฟ้ามากน้อยเลยตกลงไปมันก็เป็นมหาสมุทรไปหมดแล้วไปแยกได้ยังไงอันนี้จิตดวงใดก็ตามเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์พุทโธดีดผึ่งเข้าไปหามหาวิมุตติมหานิพพานแล้วเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเป็นพระธาตุอันเดียวกันหมดเลยแล้วจะไปแยกที่ไหนหาที่ไหนนั่นแหละท่านไม่หาเรียกว่าท่านอยู่ในท่ามกลางแห่งมหาวิมุตติมหานิพพานท่ามกลางแห่งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทุกพระองค์เป็นอันเดียวกันเลยนั่นนี่ละการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าไม่มาโกหกโลกนะเราจะให้แต่กิเลสมันหลอกตลอดเวลาตื่นขึ้นมาวันไหนก็วิ่งตามกิเลสวิ่งตามเหตุจะวิ่งตามบาปทำนี้ยากนะนี่แหละมันจะจมมีแต่ความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงทุกข์เสี่ยงความลำบากที่จะเพื่อเป็นความสุขเป็นที่แน่ใจมันจะไม่มีนะพากันทำมานะเอาละด้วยตรงนี้ละเหนื่อยได้สักกี่นาทีแล้ววันนี้นะเหนื่อยเทศไปเหนื่อย
3: 30นาที
0: ฮะ
3: 30นาทีครับ
0: เนี่ยพอดี30นาทีโอ้เทศไปเทศมาเหนื่อยเหนื่อยฮะ
4: จะไปแล้ว
0: จะกลับไปแล้วเนี่ยไปพอดีนะนี่ไม่ลืมบุญลืมคุณ โอ้มีบุญมีคุณมากรถเราเป็นรถโอเคลากไปพอไปถึงนั้นแล้วนี่เป็นคนเอาเข้าโรงซ่อมตั้งแต่วันไปถึงเอาไปเข้าโรงซ่อมเลยจนซ่อมเสร็จ 2-3 วันนั่นน่ะดูที่เสียมากไหมซ่อมให้หมดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาก็ขึ้นรถมาสบายเลย นี่เราไม่ได้ลืมนะเราไปเที่ยวทางไปหาดใหญ่ที่พักดูนานๆก็คือไปซ่อมรถนั่นแหละจะว่าก็รถมันเสียมันไปไม่ได้เขาซ่อมรถเสร็จแล้วผูกไว้ก็ไม่อยู่เปิดเลยไปสวัสดีนะดีละสวัสดีสวัสดีไปนี่เราแค่นี้ก็ออกวิธีอยู่แล้วนะเนี่ยเพียงแค่วันละ30นาทีก็ดีเอาละได้ทุกวันทุกวันคือเหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนธาตุขันเครื่องมือไม่ดีพอเทศไปเทศไปนี่อ่อนลงอ่อนถ้ายิ่งเร่งธรรมะเท่าไหร่ก็ยิ่งอ่อนเร็ววันนี้ก็ไปเลี้ยงช้างอาหารเหลือเยอะนะที่ไปเลี้ยงช้างช้างจำนวนที่เข้ามาที่นั่นเลี้ยงหมดพอแล้วเหลือจากนั้นยกไปโรงช้างทั้งหมดเลยไปทุกที่อย่างนั้นคือไม่ไปทำแบบย่อยๆแย่ๆไปเหลือเฟือไปวันนี้ก็เหลือจากนี้ก็ยกไปโรงช้างอยู่นั่นเป็นร้อยนะช้างนี่เขาไปเลี้ยงช้างพวกนั้นเนี่ยปวดขาแล้วนะอยู่ไปอยู่มาปวดขาแล้วมันเป็นยังไงก็ไม่รู้พระบางองค์ท่านเดินจงกรมตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างบีนะพระกรรมฐานโรงสายพระแม่อุจันมัดเราคือเดินจงกรมตั้งแต่เริ่มมืดจนกระทั่งสว่างเป็นวันใหม่มามีในวงสายพระแม่อุจันมัดเรานี่ยังไม่เคยยังไม่เคยเดินจงกรมตลอดรุ่งไม่เคยมีแต่นั่งตลอดรุ่งมีพูดอย่างอาถรรพ์เดียวนั่งซะจนก้นแตกมันจะไม่มีได้ยังไงคนเจ้าของก้นแตกเองนั่งติดเว้นคืนหนึ่งอย่างมากสองคืนเอาเว้นคืนหนึ่งนั่งภาวนานั้นจนกระทั่งพ่อแม่อาจารย์มั่นล้างเอาไว้ก้นแตกมีนั่งตลอดรุ่งจนก้นแตกมีแต่เดินตลอดรุ่งไม่เคยมีสำหรับเราไม่เคยถึงจะกี่ชั่วโมงหลายชั่วโมงก็ตามแต่มันไม่ตลอดรุ่งส่วนนั่งนี่ตลอดเลยทะลุเลยพูดอย่างนี้ใครจะไปเชื่อล่ะชื่อมาพูดอย่างนี้แล้วก็พูดไปอย่างนั้นแหละคือคนที่จะมาเชื่อจำมาพูดนี่ดีไม่ดีเขาเชื่อว่าเราโกหกด้วยซ้ำไปทั้งที่เรานั่งจนก้นแตกนั่งตลอดรุ่งนะเขาก็จะไม่เชื่อนั่งตลอดรุ่งจนก้นแตกเราเป็นแล้วเขาจะไม่เชื่อเพราะเขาไม่เคยถ้าว่านอนจนหมอนแตกเสื่อขาดเขาจะเชื่อกันทั้งบ้านทั้งเมืองเข้าใจไหมอันนี้เขาเชื่อกันทั้งนั้นแหละนั่งจนก้นแตกเขาไม่เชื่อนี่ก็พ่อแม่ครูอาจารย์มั่งนะแล้วมันนิสัยมักขาดผลท่านก็เห็นความตั้งใจของเราเพราะจริงจังทุกอย่างถ้าหลวงจะทำไปแล้วจริงจังมากคือนี่ก็ท่านล้างเอาไว้นั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่งนั่งวันไหนมันได้ของก็จะตั้งขึ้นมานั่งธรรมญาธรรมญามันไม่เต็มกรอบเต็มภูมิมันก็ไม่เห็นธรรมมาแก้กันเพื่อมันนั่งจนกรอบเต็มภูมิไม่ยอมให้มันอยู่หมุนชื่อเพื่อสติปัญญาเดี๋ยวธรรมก็จ้าขึ้นมาเชื่อมันทุกข์มากแสงชาติถึงจะเป็นจักรยานอะไรนั้นหยับหมดเลยหรือจะยันอัศจรรย์ขึ้นมาในหัวใจแทนชื่อนั้นถึงเราเป็นแล้วเราพูดได้เมื่อครั้งเราเป็นไปหลายคืนก็วันไหนเป็นก็ไปเล่าทั้งฝั่งเมื่อไม่ใช่เล่าธรรมดา เล่ายำแบบน้ำมวยแชมเปี้ยนเฉยๆเนี่ยคือมันเมื่อมันเป็นขึ้นมาใจแล้วมันจะอาฆาตนะคนเราเมื่อมันยังไม่เป็นจะเอาอะไรมาพูดมันก็ไม่อาฆาตด้วยบางเวลามันเป็นขึ้นมานี่อาฆาตมากนะคือมันเป็นขึ้นภายในจิตใจกาเวียนท่านอยากให้ท่านได้ยินได้ฟังแล้วขาดตัวบกพร่องตรงไหนท่านจะแก้ให้เราความหมายว่างั้นนะเราจึงเอาเต็มที่เต็มที่อันนี้ก็ท่านให้ล้างนะแล้วก็รู้ไปวันไหนก็ไปเล่าจากความวัชกันที่ย่างเจอรุ่งวันไหนย่าทุกวันไม่มีพลาดนะคือคนเราเวลาจะจนกรอบเป็นมุมจริงมันมีสติปัญญาเอาตัวรอดได้นะถ้าอยู่เฉยมันก็โง่เพราะมันเวลามันจะเป็นจะตายจริงมันหาทางออกด้วยสติปัญญาทุกมากคอยจิตสติปัญญามันยิ่งหมุนตลอดเดี๋ยวพุ่งออกได้เวลาเล่าให้ฟังที่แรกท่านก็ชมเชยชมเชยท่านต่อมาท่านก็ค่อยสงบเงียบไปเรายังไม่รู้ว่าท่านจะขึ้นท่าไหนแต่เรามันไปขั้นผ่าโขนท่านดูพอท่านทรงปฏิบัติมัชฌิมาโดยธรรมชาติมานานเท่าไหร่พอขึ้นไปนั่งปั๊บลงไปท่านขึ้นแล้วนะเรายังไม่ได้พูดนะเพราะท่านทราบแล้วว่าวันนี้มันจะพูดอะไรแล้วดูลักษณะมันก็รู้มันจริงจังมากพอขึ้นไปมากตัวอะไรที่มันขาดมันพยศพาโผนโจรทยานมากๆสารถีฝึกมากเขาต้องฝึกกันอย่างหนักขึ้นแล้วนะพอเราไปกราบหลวงท่านขึ้นเลยมากตัวไหนมันพาโผนโจรทยานมากไม่ฟังเสียงการฝึกของเจ้าของนายสารถีที่ฝึกมากเขาต้องเอาอย่างหนักฟังว่าไม่ควรกินหญ้าไม่ติดไม่ควรกินน้ำไม่ติดแต่การฝึกนี้ฝึกอย่างหนักเอาจนกระทั่งม้านี่ค่อยลดพยศลงลดพยศลงการฝึกของเขาก็ค่อยลดลงตามจัดตามตัวจนกระทั่งม้านี่ใช้การใช้งานได้ไม่ผ่านผลโจทย์ใหญ่การฝึกเช่นนั้นเขาก็ยังเอาไปนะเมียท่านพูดนะเราจับได้ทันทีตั้งแต่มาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งเลยนะมีท่านสอนคือมันผ่าโขนเกินไปท่านก็รั้งเอาไว้ให้อยู่ในความพอดีเพราะท่านอยู่ในความพอดีอย่างอัศจรรย์ตลอดมาอยู่แล้วเรามันไม่มีความพอดีมาอยู่มีจะอ่อนแอผ่าโขนไปหาความพอดีไม่ได้เพราะนั้นความรู้ของท่านกับของพวกเราความรู้ของท่านจอมปราดความรู้ของเราจอมโง่มันผิดกันขนาดนั้นนะพอท่านแยบออกมาเข้าใจมอบเลยยอมปวดขาค่อยๆเหยียดออกมาค่อยเบาเอาวางเลยเดือดขายก็หน่อยยังไม่ถึง2 ทุ่มนะเรามาจากวันนี่ก็พอดีชั่วโมงกว่านี้หน่อยมาถึงที่พอมาถึงก็เทศเลยคือจะเล่าให้พี่น้องใหญ่ฟังปริญญาทราบไว้นะผู้ที่ตั้งอกตั้งใจค้นแลกแปลธาตุที่เลิศเลยขึ้นมาให้โลกได้เห็นยังมีอยู่มากอยู่นะมีส่วนมากจะอยู่ในป่าในเขานะนี่แหละคนแรกแปลธาตุธรรมธาตุขึ้นมาให้โลกได้เห็นอย่างที่ว่าชื่ออะไรชื่อเขาจะปั้นลูกครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นก่อนเหมือนกันนะหรือว่าจะโสฮะกี่องค์นะได้อ่านหรือเปล่า
1: 28ครับ
0: ฮะ
1: 28องค์คร
0: ับ
1: 28
0: องค์ลองว่าลำดับได้ไหมจำได้ไหม
1: จำได้เท่าที
0: ่เอาพูดเท่าที่จำได้เอาว่าเลย
1: ก็หลวงป
0: ู่
1: เสาหลวงปู่มั่นห หลวงปู่
0: พรมฮะ
1: หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรม
0: อืม
1: หลวงปู่ตื้ออ
0: ืม
1: หลวงปู่คำดี
0: อ่า
1: หลวงปู่ล่า
0: อืม

0: ราะมันไม่เคยหาธรรมมันหาแต่ส่วนแต่ฐานกิเลสเข้าใจไหมพอทำขึ้นมานี่มันก็ไม่ยอมฟัง
1: ของจริงมาแล้วครับ
0: เออเอาว่าเนี่ย
2: หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิงห์หลวงปู่ดุลหลวงปู่ชอบหลวงปู่พรมหลวงปู่อ่อนหลวงปู่หลุยหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่สามหลวงปู่กงมาท่านพอลีหลวงปู่ตื้อหลวงปู่คำดีหลวงปู่สิมองค์หลวงตาแล้วก็พระอริยะเวทีเขียนปทเก้าปู่เจี๊ยหลวงปู่บัวสิริคุณโนวัดป่าหนองแตงหลวงพ่อชาหลวงปู่ทวัดท่านพระอาจารย์จวนพระอาจารย์สิงห์ทองหลวงปู่ผางมัญจาคีรีขอนแก่นหลวงปู่ล่าหลวงปู่ผาง
0: บ้านดงแดง
2: บ้านดุง
0: บ้านดง
2: ธานีครับ
0: บ้านดงแดงอยู่กับหลวงปู่ผม
2: บ
0: ้านนี้มีสององค์นะ
2: 28องค์ครับ
0: หลวงปู่หลวงปู่หลวงพ่อร่างผางอยู่ที่บ้านดงแดงท่านอาจารย์พรมก็บ้านดงแดงนั่นก็อาถือกายพระธาตุของเราแล้วได้บอกตั้งแต่วันไปเผาศพกันนะแล้วก็ซึ่งบรรดาลูกศิษย์นี่ไปนี้ให้พยายามเอาอาถือของท่านให้ได้นะว่าอาถือของท่านนี้จะกลายเป็นพระธาตุแน่นอนระหว่างเพราะเราทราบไว้ก่อนแล้วนี่นะตั้งแต่ยังไม่ตายสมทนาธรรมกันคนไม่มีอะไรเหลือนี่พอไปพอเผาศพแล้วคณะกรรมการเขาไม่ทราบว่ากี่ชั้นเลยเขาแค่ไม่ได้สุดท้ายหมดบังไม่ได้นะหลวงปู่พรมนะไม่ได้มีอะไร
2: บอกหลวงปู่คำตัน
0: จันนี่องค์หนึ่งแน่แน่ไม่ผิด
2: ใช่แต่ช่องแต่ใช่แต่ช่องที่วัดก็ไม่มีแล้วมี28แล้วบอกว่า
0: หลวงปู่จันทร์แน่หลวงปู่จันทร์ก็เป็นตาประขาวมาไปอยู่กับวัดเรานั่นน่ะวัดห้วยทรายไปวัดห้วยทรายไปนั่งไปภาวนาเล่าภาวนาให้ฟังหน้าฟังอ้าวชอบคนหน้าว่าอ้าวฟังเราเลยจัดบริขารให้เองเลยนะจัดบริขารที่บ้านห้วยทรายไปบวชที่มุกดาหารเลยบวชให้จากนั้นก็จากกันมาที่นี่นานๆมาเจอกันมาเล่าทำไอ้ฟังจับใจจับใจตลอดมาเนี่ยจริงว่าแน่ใจองค์นี้องค์หนึ่งแล้วมาคือเข้าช่องแล้วเข้าช่องนี้จะมีแต่ช้ากับเร็วเท่านั้นแต่ให้ถอยไม่มีจะพุ่งเลยองค์นี้องค์หนึ่งแล้วมาแน่นอนหลวงพ่อจันทร์นี่นี่นะที่ว่ามาเพชรน้ำหนึ่งมันมีน้อยมาเลยท่านเหล่านี้คุ้ยเสี่ยวกุดค้นอยู่ตามป่าตามเขาหน้าเนี่ยเนี่ยที่ได้มาพูดเนี่ยมีกี่องค์ที่ว่าเนี่ย
2: 28
0: เนี่ย
2: มีมากกว่าแต่เขามีช่องแค่นี
0: ้แต่อยู่ในนั้นไม่สมบูรณ์หมดนะเฉียดเฉียดยังมีเฉียดเฉียดอยู่ในนั้นมีนี่อธิการเป็นพระธาตุพระธาตุหลวงปู่อันนั้นหลวงปู่หลวงปู่ตื่นโถ
2: คร
0: ับ เวลาท่านคุยนี่ไม่มีใครอยากคุยกับท่านเพราะท่านเป็นธรรมล้วนๆเลยพูดอย่างโกงไปโกงมาเป่งๆเลยนะใครไม่อยากเข้าใกล้ชิดติดพันกับท่านนะเวลามรณภาพแล้วอติของท่านนี่ใหม่สวยงามมากนะเหลืองอร่ามเลยเจ้านะสวยงามมากที่สุดเลยอาทิหลวงปู่ตื้อเนี่ยเราไปเห็นเองไปดูที่วัดเลยให้เขาออกมาให้ดูสวยงามมากทีเดียวเหลืองเหมือนทองคำนะคือจิตที่จะเป็นพระธาตุนี่มันมีเป็นขั้นเป็นตอนนะคือท่านผู้บำเพ็ญอรหันต์คิดปปัญญาบรรลุธรรมได้เร็วแล้วก็นี่ผ่านไปเสียไม่นานอันนี้อาทิจะเป็นพระธาตุช้าหน่อยนะแล้วท่านที่ผู้ดีค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆแล้วก็สำเร็จจากนั้นนี่ผ่าน

0: ันนี้เป็นพระธาตุได้เร็วผู้ปฏิบัติเป็นไปโดยลำดับลำดับแล้วสำเร็จแล้วก็นิพพานเป็นพระธาตุได้เร็วแต่ผู้เป็นชิปาปัญญาพอบรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดแล้วนิพพานไปเสียนี้จะเป็นพระธาตุได้น้อยคือได้ช้าหน่อยหากเป็นเรื่องเป็นแน่แน่คือจิตนี้บริสุทธิ์นี่นะคือจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันฟอกธาตุฟอกขันธ์อยู่โดยหลักธรรมชาติคือจิตท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเนี่ยท่านอยู่ในธาตุในขันธ์ก็ตามนะแต่จิตของท่านที่บริสุทธิ์มันฟอกธาตุขันธ์อยู่ในนี้เป็นอัตโนมัติช้าช้าไปอย่างนั้นแล้วเวลาท่านเข้าสมาธินั่น 100%ท่านเข้าสมาธิสมาบัติภาวนานี้เป็นจิตนี่ฟอกธาตุขันธ์โดยลำดับ 100% เนี่ยมันต่างกันถ้าผู้ที่สำเร็จไปแล้วแล้วไปนิพพานไปเสียเร็วๆยังจิตยังไม่ได้ฟอกธาตุขันธ์ให้ละเอียดละออนี่เป็นพระธาตุได้ช้าถ้าผู้ที่เป็นมาโดยลำดับสม่ำเสมอพอบรรลุธรรมแล้วก็นี่ผ่านไปนี่เป็นได้เร็วมันต่างกันนะคือจิตนี่เวลาบริสุทธิ์แล้วยังฟอกธาตุขันธ์อีกนะฟอกโดยหลักธรรมชาติเป็นอัตโนมัติฟอกอยู่ภายในนะนี่เวลาท่านเข้าสมาธิสมาบัติภาวนานี้ยิ่งฟอกอันนี้ 100% ฟอกตลอดเลยเพราะฉะนั้นอัตถีจึงจะเป็นกระดูกเหมือนกันก็ตามของท่านมีโอกาสกลายเป็นพระธาตุเป็นอัตถิพิเศษไปได้นะของคนทั่วไปเป็นไม่ได้นะแต่ของพระอรหันต์เป็นได้เพราะจิตท่านพิเศษซากฟอกธาตุขันธ์ซึ่งเป็นของหยาบกลายเป็นของพิเศษขึ้นมาได้จึงกลายเป็นพระธาตุได้ต่างกันอย่างนั้นก็มีเท่านั้นละวันนี้นะโอ้ยวันนี้มีคนมาฟังเทศน์มากเลยนะเมื่อไงเราฟังเทศน์วันนี้นะแล้วเทศมาได้นานเพียง30นาทีเหนื่อยนะไม่เหมือนแต่ก่อนเหนื่อยเราเสียดายตั้งแต่ธาตุขันธ์อย่างดีนี่แหมเทศนะเรายังร้องโกกเลยนะคือตอนธาตุขันธ์มันดีๆอยู่นี่นะได้เทปมาอัดเทปเวลาเทศที่มันหมุนก็มันแต่เทศนี้เราส่วนมากเราเทศสอนพระนะประชาชนมันก็เป็นแกงหม้อใหญ่เทศสอนพระนี่แกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วเลยเจ้านะนี่เราสอนตั้งแต่ก่อนตั้งแต่อยู่วัดป่าบันตาไม่มีประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องสอนพระนี่ 100% พุ่งเลยนี่ละเป็นธรรมะเผ็ดร้อนที่สุดเรียกว่าธรรมะขั้นสุดยอดของธรรมนะทางนั้นมาก็เป็นกลายเป็นแกงหม้อใหญ่เทศสเปะสปะไปอย่างนั้นนะถ้าจะตีแรงมันก็จะถูกหัวเด็กจะถูกหัวคนแก่ไอ้คนตัวคึกตัวคนนองมันแอบอยู่กับคนแก่กับเด็กก็ตีมันไม่ถูกเข้าใจไหมมันก็สนุกคึกขนองไอ้พวกบ้าเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าแล้วให้พรนะเสร็จแล้วก็จะให้ศีลให้พรล่ะนะมีอะไรอีกล่ะหมดแล้วนะหมดแล้วจะให้พรนะหรือให้แล้วเหรอก็มันลืมมันจำไม่ได้นะนั่นสมมติว่าให้ไปแล้วเขาบอกว่ายังไม่ให้จะให้อีกนะนี่นะมันจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะให้พรอันนี้ไปถวายพระนะ
1: คร
0: ับ ถวายธรรมีถวายพระธรรมีไปเยอะ
1: คร
0: ับ ครับ
1: ที่ว่าเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยแล้วหลวงตาเคยกล่าวว่าบางองค์ท่านอธิษฐานก็ไม่เป็นเพชรน้ำหนึ่ง
0: นั่นแหละอันนี้อาจเป็นได้อยู่นะ
1: หลวงตา
0: ถ้าทุกคนท่านเนี่ยอธิษฐานยาให้อธิษฐานท่านกายวิปัสสนานี้อาจเป็นไปกับคำอธิษฐานก็ได้แล้วไม่เป็นอย่างนั้นก็ได
1: ้ที่ผ่านมาไม่มีนะครับที่ผ่านมาไม่มีหรือมีแต่เราก็ไม่รู้
0: เราทราบไม่ได้แล้วงั้นท่านอธิษฐานเมื่อไรหรือไม่อธิษฐานเราก็ไม่ทราบมหาดลเดาหาอะไรหากเป็นได้สมมติว่าท่านตั้งสัจจะอธิษฐานอธิษฐานท่านไม่กลายเป็นประสาทหรืออาจจะแยกไปให้เป็นยังไงอีกเป็นได้นะ ฤทธิ์ของจิตที่เป็นเจ้าของของวัดของธาตุนี่สำคัญอยู่นะคงก็มากเลยวันนี้เต็มไปหมดเลยไปนี้ไปอยุธยาเขาเล่นน้ำกับญาติหญิงกันนะเขาเล่นน้ำแต่ไม่เหมือนปีกายเลยที่ไปนั้นถนนแน่นหมดเข้าไม่ได้เลยวันนี้บางหน่อยยังแต่มันเป็นวันคำลบสองนะถ้าเป็นวันที่สามเมื่อวานก็น่าจะแน่นเลยเล่นน้ำเต็มนะอยุธยากรุงเทพเราสู้ไม่ได้นะอยุธยาเก่งมากเราที่พูดตรงเราไม่เคยเล่นน้ำไม่เคยตั้งแต่วันหนุ่มเป็นไปเราก็ไม่ไปเล่นกับเขาเคยมาบวชเป็นพระยิ่งแย่เลยเขาว่าองค์ยังถูกสาดน้ำเหมือนกันนะแต่เราไม่เคยถูกสาดน้ำนะข้าศาสตร์เขาก็สาดบนหลังคาไปเลยเราก็วิ่งไปรถเขาก็สาดบนหลังคาไปใช่ไหมต้องให้สาดถูกตัวไม่มีก็พูดอย่างนี้เราก็พูดถึงเรื่องภาคอีสานไม่เล่นกันเหมือนเด็กนะภาคอีสานนี่เหมือนเด็กมันเป็นเด็กจริงๆนะภาคอีสานเนาะคือแกก็เป็นเด็กก็เขาก็มีความจัดความจริงนะคือภาคอีสานนี่ทำบั้งไฟเก่งนะบั้งไฟทะลุบั้งเขาเรียกบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนคำว่าหมื่นหนัก12กิโลเรียกว่าหมื่นไฟแสนก็120กิโลเลยทำบั้งไฟแล้วเขามีกฎกันบังคับกันในเกมเล่นของเขาเนี่ยใครเป็นคนเก่งๆทำบั้งไฟขึ้นเก่งๆแล้วเอามามันแต่เขาไม่มีสัญญาเลยเสียนเนี่ยสัญญาปากกันตรงนั้นเอานะถ้าบั้งไฟขึ้นจริงๆนั่นได้เขาจะหามรอบเมืองไปเลยเขาว่าหามรอบเมืองไปถ้าบั้งไฟไม่ขึ้นจะจมที่ตรงเขาจับขยำที่ตรงขึ้นไม่ได้เลยว่าอะไรให้เขาก็ไม่ได้มันกดเล่นของเขาเขาใจเลยเขาไปขึ้นแล้วจมที่จมมันเอาขึ้นไม่ได้เลยเขาซัดไปที่จมแล้วว่าอะไรก็ไม่ได้นี่เป็นความจริงไม่เขาไม่ถือสากันนะจมก็ยอมจมเพราะบังไฟเราไม่ได้สาต้องเอาเจ้าของลงจมที่จมถ้าหากว่าบังไฟขึ้นนี่เขาหามรอบเมืองเลยคือมันขึ้นจริงๆบังไฟมันมีประเภทขึ้นตรงแนวนี่เป็นอันดับหนึ่งเอียงหน่อยมันมีหลายประเภทบั้งไฟนะบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนทางภาคอีสานเก่งเป็นบั้งไฟนะบนภาคกลางเรามีบ้างหรือเนี่ยถ้าหากว่ามีจะมีทางภาคอีสานมาเป็นช่างนะตั้งแต่สมัยท่านกับคุณวลีอยู่วัดพระงามมีเอาภาคอีสานมาท่านยกมาตั้งภาคอีสานใครเก่งวิชาไหนเอามามดมาแสดงฉลองพระงามท่านนะก็นี่ก็กระเชือนเหมือนกันนะโอ้วาสนาท่านเก่งเหมือนกันนะเอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จได้นะฉลองพระงามเนี่ยมาเอาคนภาคอีสานมาเล่นคือใครเก่งทางไหนท่านจะเรียกมาหมดมาเล่นในงานนี้คือเล่นแบบไม่ถือกันแบบเล่นแบบภาคอีสานมาเล่นให้ทางภาคกลางเขาดูเป็นยังไงเนาะเล่นทุกอย่างแล้วก็มาขอขันหนึ่งเราเลยไม่ลืมคือมันขันเขาขันเราไม่เลยไม่ลืมท่านเจ้าคุณอุบลีท่านก็นั่งนั่นแล้วนี่เขาแห่มาที่เขาเรียกเซิงเขาแห่เซิงบังไฟเขาแห่บังไฟมานี่เขาพวกนักเซิงมีขับรำทำเพลงทุกแบบที่เขาจะใช้เนี่ยแล้วก็มาถึงบทหนึ่งนี่เลยไม่ลืมนะมาถึงบทหนึ่งเขาก็เซิงมานี่แล้วภาษานี่ทางภาคกลางไม่เข้าใจที่เขาก็เล่นของเขาไปธรรมดาของเขาแล้ว เนี่ยพวกคุณหญิงคุณนายเต็มอยู่กับท่านเจ้าคุณบาลีเนี่ยเขาร้องอย่างนี้เขาว่าไงไม่เห็นแปลได้ความไม่เข้าใจมันหมายความว่าโอ้ยอย่าให้แปลเถอะมันภาษาเล่นของเขาว่าโอ้ยอยากฟังตอนนี้ก็อยากฟังทุกขยันขยอเอาให้ได้นะคืออยากฟังให้ท่านอธิบายให้ฟังว่างั้นเถอะนะเขาก็เซิงมานี่ขับลำจำเพลงทุกแบบเขามานี่ฟังนั่นนะขึ้นก็ที่สี่บวกขึ้นก็ที่สี่เขาจะไว้เขาก็ร้องไว้นี่เลยทั้งนี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนั่นถามอะไรว่าอุ้ยภาษาบ้าเขาจะไม่สนใจเขาแล้วทั้งนี้ยิ่งเอาไปกูรีกูจอยุ่งกันหมดให้ฉันเล่าให้ฟังให้ฟังเหลืออะไรนะมาให้ฟังแล้วไม่มีอะไรเหลือมาไม่มียอมรับหมดเลยเอาจะเล่าให้ฟังว่าขึ้นก็จะเย็ดไม่ขึ้นก็จะเย็ดว้าขึ้นเลยแน่บอกแล้วนี่นะนั่นแหละภาษาเล่นเขาเหมือนมันจะเอาทั้งขึ้นทั้งร่องมันจะเอาทั้งขึ้นทั้งร่องขึ้นก็จะเอาไม่ขึ้นก็จะเอามันยังไงกันนี่หัวเราะกันลั่นดังนั้นแหละเขามาเสิร์ฟมาอะไรภาษาเล่นของเขาอย่างนั้นแหละ
1: อะไรนะเจอไปแล้ว
0: นี่อะไรน
1: ั่นชื่อ28องค
0: ์ลองอ่านดูเราก็ลืมแล้วลองอ่านดูเป็นองค์ไหนบ้างนะถ้าพอจะอะไรบ้างเราก็จะแทรกเข้าไป
1: 1หลวงปู่เสา2หลวงปู่มั่น3หลวงปู่สิงห์4หลวงปู่ดูล5หลวงปู่ชอบ6หลวงปู่พรม7หลวงปู่อ่อน8หลวงปู่หลุยส
0: ์
1: 9หลวงปู่ขาว10หลวงปู่ฟั่น11หลวงปู่แหวน12หลวงปู่สาม13หลวงปู่กงมา14ท่านพอลี15หลวงปู่ตื้อ16หลวงปู่คำดี17หลวงปู่สิมหลวงปู่สิมที่มันก็นี่ไงหลวงปู่สิม
0: อะไรนะก็มีเฉียดๆอยู่2
1: 18องค์หลวงตาครับ
0: อย่ามาไล่เราเรามีแต่หันไปแล้วนะหันไปนี่ไงเราเข้าใจไหมหันหาอย่างนี้เลยหันไปแล้วหันไปนี่เราเข้าใจไหมนี่ล่ะท่านหันไปอย่างนั้นเราหันมาตรงนี้เรามันผิดกัน
1: เราเลยเขาบอกไม่เข้าใจเอาหลวงตาเลย
0: เราเข้าใจไม่บอกหัวมันแหละไม่บอกหัวมันแหละมันจะเสียวิชาขังเราไปละที่นะ
1: ไปเราไม่จบแล้วฮะยัง18องค์เลยคร
0: ับฮะ
1: ใน19ครับ19พระอริยเวทีเขียนก่อน9ครับ
0: พระอริยเวทีมหาเขียน9ประโยคนะท่านเรียนจบ9ประโยคที่พอจบไปแล้วเขาให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านก็ลาบให้ดูปีเดียวเลยลาออกจากเจ้าคณะจังหวัดไปอยู่บ้านท่านนั่นแหละไปปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้เราก็ไม่ทราบแต่ก่อนเห็นแต่ท่านเอาผ้าบางทีท่านเขียนจดหมายไปฝากเลยนะให้พระนำไปฝากพระองค์นี้อยู่กับเราเดี๋ยวฝากพระองค์นั้นให้ไปอยู่กับเราเรื่อยๆอย่างนี้นะเราก็ไม่ได้คิดนะเรื่อยมาเนี่ยท่านเอาพระของท่านไปฝากอยู่กับเราเงียบๆจนกระทั่งท่านมรณภาพแล้วว่าอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุที่นี่เราก็ซักย้อนหลังไปยังไงเอาว่ามาที่นาวาที่ไหนได้แทบของเราที่เทศเด็ดเด็ดขาดขาดอยู่นั้นหมดเลยบอกว่าพอค่ำเข้ามานี่ท่านใครจะไปยุ่งท่านไม่ได้ท่านว่างั้นนะท่านจะเปิดเทปฟังออดออดออดออดอยู่องค์เดียวตลอดเลยโอ้อะไรยอมรับเนี่ยเจ้าคุณเขียนที่อริยเวที9ประโยคมรณภาพแล้วอัฐิกลายเป็นพระธาตุเป็นยังเงียบอย่างนี้นะก็ท่านฟังอยู่ตลอดนะว่าไงเวลาสืบถามที่ไหนเทพพวกเราที่เผ็ดๆร้อนๆอยู่นั้นหมดเลยพอตกค่ำก็มานี่ใครไปยุ่งท่านไม่ได้ท่านจะเปิดเทปฟังโดยตลอดอย่างนี้เรื่อยมาเพราะนั้นเราถึงลงใจเลยละเออเอาละเข้าใจว่ะ
1: ยี่สิบอาจารย์เจี๊ยครับ
0: เ
1: ออยี่สิบอาจารย์เจี๊ยยี่สิบเอ็ดหลวงปู่บัวสิริ วันโนกระป่าหนองแฟงครับ22หลวงปู่ชา23หลวงปู่สุวัตร24พระอาจารย์จวน25พระอาจารย์สิงห์ทอง26หลวงปู่ผางมันจากคีรีขอนแก่นครับ27หลวงปู่ล่า28หลวงปู่ผางนี่บ้านดุงอุดรธานีครับ
0: แล้วท่านผางเนี่ยใช่แล้วอธิการกายประธานเวลาท่านมรณภาพแล้วเวลาท่านตายเงียบเงียบกลางคืนดึกๆท่านอยู่ลำพังองค์เดียวจนพระเป็นบ้าบางองค์ยกโทษท่านมาท่านไม่เห็นมีเกี่ยวข้องกับใครพระเต็มวัดเต็มว่าท่านอยู่แต่องค์เดียวองค์เดียวลักษณะยังไงวะผิดแปลกเขาความจริงท่านอยู่คนเดียวท่านเหมาะแล้วกับธรรมประเภทนี้เข้าใจไหมพระบ้าไม่รู้เรื่องรู้แล้วพอเวลาอัดถึงท่านกายพระธาตุถึงมาลู่กันบางท่านผางเคยอยู่กับเราแล้วนะออกจากนั้นก็มาที่แล้วแม่แม่อยู่บ้านดงเย็นท่านก็มาเสียที่นั่นแหละแต่ก่อนอยู่กับเราเอาละไปละนะหมดละเลิกกันละที่นี้นะ เก็บละเก็บละไม่เอาละ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนเมษายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คณินีทั้งหลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: นี่ทองคำเราต้องหลังมอบแล้วนะหลังมอบเรียบร้อยแล้วนั่นเวลานี้มันได้ทองคำประเภทซึมซาบรวมทั้งหมดได้161กิโล25บาท34ตังค์ที่ได้ทองคำประเภทน้ำไหลซึมนะตั้ง161กิโลจะเล่นนั่นทองคำ161กิโลเป็นของเล่นมาไหลก็ได้มาเรื่อยๆแหละนี่ที่ยังไม่ได้หลอม31กิโล25บาท34ตังค์ที่หลอมแล้ว125กิโลเป็น10แท่ง1 12กิโลครึ่งหรือว่า1แท่งนั่นรวมแล้วเป็นได้ทองคำทั้งหมด161กิโล25บาท34ตังค์นี่เมื่อวานนี้ก็ได้ทั้ง8กิโลนะเนาะเมื่อวานได้8กิโลกับ11 12บาทเมื่อวานนี้งานเมื่อวานนี้ได้ทั้ง8กิโลรวม11 10รวมแล้ว11บาท8กิโล11บาทงานเรานี่งานเพื่ออุ้มชาตินะสำหรับงานวัดป่าบรรดาศเพื่ออุ้มชาติทั้งนั้นเลยได้อะไรๆเข้ามาอุ้มชาติหนุนเข้าไป อย่างเมื่อวานก็ทองคำได้ตั้ง8กิโล11บาทเข้ากลางหลวงล้วนๆเลยละเราจะพยายามค้นคว้าหาสมบัติสำคัญเข้าสู่คลังหลวงของเรา มีทองคำเป็นต้นนะทองคำนี่สำคัญมากทีเดียวจึงไม่แล้วไม่เลิกสักทีได้เท่านั้นแล้วเอาเท่านี้พยายามเอาอยู่งั้นแหละนี่ก็ได้ตั้ง161กิโลแล้วนี่ประเภทซึมซาบถ้าธรรมดาที่มอบแล้วไปเลยอันนี้หายหน้าไปไม่มีแต่นี่พยายามจับตัวมันเข้าห้องขังแล้วพยายามเอาหางมันนี่ได้ตั้งเท่าไหร่161กิโลเป็นของเล่นอะไรเราพยายามเพราะเราเป็นห่วงลูกหลานไทยของเราให้มีหลักมีเกณฑ์ไว้ต่อไปอย่างปู่ย่าตายายของเราท่านก็ฝากมรดกไว้ให้พวกเราเดินตามพวกเราก็ต้องได้สืบทอดบุญของท่านไว้ด้วยการหนุนชาติของตนขึ้นโดยวิธีการค้นขวายหาสมบัติเข้าสู่จุดสำคัญเช่นครั้งหลวงในต้นเนี่ยอย่างทองคำ เป็นเมื่อวานนี้ก็ได้ตั้ง8กิโลทองคำ8กิโลดูมัน11บาทอันนี้ก็ว่าเข้าจุดเดียวเลยไม่เป็นน้ำไหลบ่าไม่แยกโน่นแยกนี่เหมือนดอลลาร์กับเงินสดอันนั้นแยกทั่วประเทศไทยนะดอลลาร์ก็มาตีแผ่เป็นเงินไทยทั้งหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เข้าคลังหลวงก็ดังที่เราได้เรียนให้ทราบแล้วดอลลาร์ตั้งแต่นี้ต่อไปไม่แน่นะเราบอกไว้แล้วนะคือได้เข้ากลางหลวง10ล้าน8แสนดอลนะแล้วจากนี้จะไม่แน่นะครับผมเพราะเงินไทยเราจะร่อยหรอลงไปโดยลำดับเนื่องจากการช่วยชาติได้อยู่ตรงไปแล้วเงินช่วยชาติก็ไม่มีหรือมีคนที่จำเป็นมาขอติดอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดว่าขาดกองเราจะต้องเอาเงินดอลลาร์เข้ามาหมุนช่วยกับเงินไทยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆดอลลาร์ได้มาก็ช่วยเงินไทยมือเข้าไปกำลัง คุยกันผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าใจฟังเราเนี่ยมาเมื่อเช้านี้มาพูดถึงเรื่องตาเราจะลงจุดไหนเราคิดนะคืออุดรตรงนี้โรงพยาบาลศูนย์นี้ตาสมบูรณ์แบบเราให้ทั้งหมดเลยนะทีนี้ไปย่านไหนย่านไหนที่ตาควรจะลงได้ในจุดไหนจังหวัดใดในแถวนี้กำลังให้ผู้ว่าเราติดต่อกับทางแพทย์ทางหมอโรงพยาบาลต่างๆเมื่อได้ความยังไงแล้วก็มาตกลงกันแล้วก็จะเอาตาเครื่องมือตาไปลงในจุดนั้นเช่นเดียวกับโรงที่โรงพยาบาลศูนย์เราโรงพยาบาลศูนย์เราโรงจุดเดียวนี่ทุ่มลงไปเลยให้ครอบสมบูรณ์บริบูรณ์เครื่องมือตาทั้งหมดทั้งนี้เราก็จะเอาแบบเดียวกันนี่ไปใช้ทางจังหวัดไหนที่สมควรจะลงกำลังให้ไปปรึกษากันเวลาที่จะให้ปรึกษาเรื่องตาเมื่อปรึกษากันแล้วก็ลงตัวกันแล้วก็จะเอาจังหวัดไหนซื้อก็พร้อมทั้งหมอครอบเพื่อเครื่องมือก็จะมาพร้อมกันแล้วลงในจุดนั้นทางภาคอีสานเป็นภาคที่ยากจนมากนะยากห่วงใยอยู่มากตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลศูนย์กับศรีตะยิงเกี่ยวกับเรื่องตาไม่เท่านั้นนะเราจึงพยายามจะหาให้ได้อีกตรงไหนที่พอเป็นไปได้ทางภาคอีสานเนี่ยจังหวัดไหนมันควรจะกระจายอยู่จากจุดหนึ่งทำให้จุดคือให้สมบูรณ์เครื่องมือการให้สมบูรณ์เลยจุดนั้นจุดนี้มีกำลังให้ผู้ว่าเราเนี่ยผู้ว่าเฉลิมพงศ์เราเนี่ยติดต่อกับหมอติดต่อจังหวัดต่างๆมารวมกันสมควรจะลงจุดไหนจุดไหน เราจะเป็นผู้พยายามหา เครื่องมือการมาให้หรือว่างั้นนะเมื่อลงกันแล้วก็เราจะพยายามหาเครื่องมือการมาให้จุดนั้นเวลานี้กำลังที่ง่ายอยู่เราพยายามที่สุดแล้วสำหรับพี่น้องชาวไทยเราเป็นห่วงเป็นใยชิดสอกแสบชิดแซกไปหมด อันไหนที่ควรจะช่วยแก้ไหนก็พยายามช่วยช่วยอย่างนี้แล้วก็พี่น้องทั้งหลายอยู่ร้านทั้งหลายก็ควรให้รู้เนื้อรู้ตัวอย่าฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมเกินไปนะเมืองไทยเรานี่รู้สึกจะฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมเป็นนิสัยมาดั้งเดิมตั้งแต่ปู่ย่าตายายพามขอพาพายมาก็ไม่อดอยากขาดแคลนเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำไม่ยากไม่จนเลยลืมตัวอะไรมาก็สบายสบายความมักความมักเลยถึงเวลาจนตอกสมุมเข้ามายุ่งมันปรับตัวไม่ทันมันควรจะพิจารณาปรับตัวไว้นะความประหยัดมัธยัสถ์ความรู้จักประมาณเป็นของสำคัญมากนะถ้าทำเหล่านี้มีอยู่ในใจของใครของใครรวมแล้วชาตินั้นมั่นคงถ้าทำเหล่านี้ไม่มีเหลวไหลทั้งนั้นนะจึงควรประหยัดมัธยัสถ์อย่าฟุ้งเฟ้อเหินเกินเนื้อเกินตัวแล้วอย่างที่เราพยายามหาทองคำเข้าคำหลวงนี่ก็เพื่อลมหายใจของชาติไทยเราอยู่ที่สองคำนั่นเราจึงรบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายไม่เลิกไม่แล้วนะกวนแบบนั้นกวนแบบนี้อยู่นั่นกวนเพื่อเอาทองคำเข้ามาเอาจุดสูงต่างกวนตลอดได้ทองคำมาตั้งคือแบบจันทร์3-7 กิโลครึ่งแล้วยังไม่แล้วนะยังหาเสาะนั่งเสาะได้มาจัง168 กิโลเห็นไหมล่ะนั่นเสาะนั่นเจ้าเข้าจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากเราพยายามที่สุดในการช่วยชาติคราวนี้นะท่านจะฟังก็ไม่จะคิดอะไรมากนักนะสอนธรรมสอนโลกสอนในธรรมยาแต่ที่มันกระทบกระเทือนถึงขั้นเมืองไทยจะร่มจมกันทั้งประเทศนี่กระเทือนใจหนักนะเนี่ยสิ่งจะออกว่าว่าเลยเอาจะเป็นผู้นำงั้นเห็นไหมล่ะมันไม่เคยคือแล้วเหตุการณ์มันบอกชัดเจน ถ้าไม่ตื่นตัวจะจบแบบนี้แล้วจะจมได้เมืองไทยนะเพราะว่าตื่นได้ออกช่วยน้องทั้งหลายเต็มกำลังทางด้านวัตถุเราก็รู้สึกว่ากระเชื่อมขึ้นมาเยอะอยู่เช่นทองคำก็ต้องซื้อแบบจังไปหาที่ไหนไม่มีนะเมื่อก็มาได้ในเวลาช่วยชาติจากความจำเป็นเนี่ยเราได้ขึ้นมาถึงนั้นถึงนี้ก็ค่อยหนุนขึ้นมาหนุนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเงินทั้งหลายไม่ว่าเงินร่ามไม่ว่าเงินไทยออกทั่วประเทศคือเราช่วยทุกแห่งทุกภาคไม่ว่าภาคไหนจำเป็นที่ไหนช่วยทั้งนั้นเลยเมืองไทยเราเรียกว่าจะช่วยทุกภาคจากเงินของน้องชาวไทยร่วมกันมานะคือสำหรับเงินไทยตอนล่าหมุนก็มาช่วยกันส่วนทองคำนั่งจะไหวร้อยทองร้อยเข้าตลอดไม่ให้แยกไปไหนเลยพวกโรงพยาบาลนี่มากเกิดรับการสงเคราะห์จากสมบัติของพี่น้องชาวไทยเรารวมกันมาแตกไปทางโรงพยาบาลมากที่สุดโรงไหนโรงไหนไปช่วยทำงานแทบทำงานเลยแล้วจากนั้นก็ออกทางราชการโรงราชการก็เช่นอย่างเรือนจำราชยาวราชยาวก็49ล้านตึก2หลัง3ชั้นก็เงินพี่น้องเท่าไหร่เราเข้าไปเจอโรงงานนะจากนั้นก็ตามจังหวัดต่างๆที่จะช่วยได้ถ้าจะช่วยตรงไหนไม่น้อยนะช่วยทั่วไปหมดมีหมายถึงเงินไทยออกช่วยอย่างนี้โรงพยาบาลเป็นระดับหนึ่งโรงร่ำโรงเรียนเป็นระดับต่อไปโรงราชการมีทั่วไปเราได้นำพี่น้องทั้งหลายทั้งด้านวัตถุก็พอประมาณด้านธรรมานี่แหละที่เราได้คิดไปแล้วตั้งแต่เริ่มจะออกช่วยชาติประชาชนทั่วประเทศจะทราบแต่ด้านวัตถุว่าการช่วยชาติช่วยด้วยวัตถุเขาไม่คิดด้านธรรมนะแต่เรามาคิดด้านธรรมเป็นน้ำหนักมากยิ่งกว่าด้านวัตถุนั่นคราวนี้เราธรรมะจะได้ออกสู่ประชาชนพร้อมกันไปกับด้านวัตถุนี่เนี่ยที่นี่ไปที่ไหนก็ต้องเทศที่นั่นเทศที่นั่นเรื่อยไปพอเข้าอกเข้าใจบ้างจนกลายมาเป็นวิทยุแล้วเวลานี้เห็นไหมล่ะเทศเนี่ยธรรมะที่ออกจากการช่วยชาติมากลายเป็นวิทยุออกทั่วประเทศไทยก็มีแต่ธรรมะหลวงตาบัวเทศทั้งนั้นแหละออก นี่แหละธรรมะเข้าสู่ใจที่จิตใจก็รู้เนื้อรู้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยดีขึ้นไปถ้าใจได้ดีใจเลวเสียอย่างเดียวโล่งจมกันทั้งประเทศนั่นใจเลวนั่นแหละมันทำให้ต่ำลงไปจนกระทั่งถึงชาติไทยเราจะล่มจมเพราะใจจิตใจเราต่ำชามลงมากทีเดียวทีนี้พอฟื้นจิตใจขึ้นด้วยอภิธรรมแล้วก็กระเตื้องขึ้นมากระเตื้องขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยรู้เรื่องรู้ราวต่อไปนั่นเป็นอย่างนั้นนะเรื่องธรรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะขณะเข้าถึงใจแล้วถ้าดูตึกเท่านั้นแหละขาดสะบั้นไปเลยอำนาจของธรรมเป็นอย่างนั้นความชั่วทั้งหลายคิดดูยังเขาตั้งหน้าจะไปฆ่ากันนี่ยกตัวอย่างปัจจุบันนี้นะเขาเครียดแค้นสุดขีดเขาต้องได้ฆ่าไปเลยหรือปืนไปเลยเจ้ามันอยู่ที่ไหนจะตามเขาไปฆ่าเลยนะมันจะอยู่ที่ไหนก็ตามต้องได้ฆ่าเท่านั้นเลยพอไปเนี่ยกรรมมันบันดาลบันดาลยังไงไม่รู้นะอำนาจแห่งธรรมอยู่กำลังเดินก้าวหน้าไปที่จะไปฆ่าเขาเนี่ยอยู่ๆหลวงปู่มั่นแล้วดิขุดขึ้นมาเลยตรงหน้านั้นยืนจังก้าอยู่หน้านี่จะไปตกนรกหลุมไหนนี่นะระหว่างนั้นนะเวลานี้มันก็พอแล้วในหัวอกนั่นนะนี่จะไปตกนรกหลุมไหนอีกล่ะวะพอวันมาก็ก้มลงกราบปุ๊บเลยจากนั้นคนนั่นที่ว่าเป็นข้าศึกกันอย่างใหญ่หลวงนั่นกลับมาเป็นมิตรกันเลิกกันเลยมันหยุดกลับบ้านเลยนั่นเห็นไหมล่ะอำนาจของธรรมขาดสะบั้นตรงเลยที่จะไปฆ่าเขาไม่จะอยู่ช่องไหนก็ตามจะตามเขาไปฆ่าให้ได้ว่างั้นแหละให้สมใจพอไปถึงท่านยันมั่นยืนจังก้าขึ้นมาขุดขึ้นมาเลยนะนี่จะไปตกนรกหลุมไหนอีกแต่เวลานี้มันก็พอแล้วในหัวอกว่างั้นนะแล้วจะไปตกหลุมไหนอีกล่ะว่างั้นพอว่างั้นก็หมอบกราบทันทีเลยแล้วจากนั้นก็กลับแล้วคนนั้นกับเราเป็นมิตรเป็นสหายกันเลยนั่นเห็นไหมล่ะ และตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายเขาไม่ยอมฆ่าเลยตั้งแต่นั้นล่ะนั่นน่ะท่านอาจารย์มั่นเนี่ยธรรมนั้นแสดงมาเป็นภาพของท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นเครื่องหมายแห่งธรรมเนี่ยเห็นได้ชัดๆอย่างนี้แล้วมันตั้งหน้าจะไปฆ่าเขาแท้ๆนะไปยังกลับตัวได้เป็นมิตรสหายกับเขาได้เลยนั่นเป็นอย่างอำนาจของธรรมนี่เวลานี้กับวิทยุเราก็ออกทั่วไปแล้วออกให้บรรดาประชาชนทั้งหลายทราบตัวหน้ากัน ออกทุกแห่งทุกคนขยายออกไปเรื่อยวิทยุมันจะทั่วประเทศไทยแล้วมาเดี๋ยวนี้เป็นที่เรียกว่าถี่ห่างตามกันเท่านั้นออกทั่วไปทางภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคอีสานมากอยู่ลงกำลังลงภาคใต้ก็ลง 3-4 แห่งไปแล้วเราอยากให้ธรรมะนี้กระจายไปจะเป็นน้ำดับไฟเรื่อยไปเลยธรรมะพุทธเจ้าเคยเป็นน้ำดับไฟแก่โลกมานานแสนนานทำไมมนุษย์เราในปัจจุบันนี้จะเลื่อยเถิดเลยแดนไปจนปัตตปรมะไม่ยอมรับน้ำดับไฟบ้างเหรอนี่ดิมีเวลานี้ธรรมะก็กำลังออกไอ้เราทุกข์ขนาดไหนเราก็ทนแล้วนะทุกวันนี้ทุกข์มากทีเดียวเราพูดถึงเรื่องความเกี่ยวมากเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยทุกข์มากทีเดียวไม่มีเวลาเป็นของตัวเลยแล้วมันจะลมหายใจฟอดๆวันหนึ่งจะตายแล้วก็นอนหลับตื่นขึ้นมาก็ช่วยโลกเราไม่เอาอะไรนะที่ว่านี่นะดิ้นอยู่ขนาดนี้เราไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยในโลกนี้เราปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรติดในหัวใจเราเลยปล่อยโดยสิ้นเชิงก็มีแต่ความเมตตาห่วงใยบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายแนะนำสั่งสอนด้วยอุบายวิธีการต่างๆไปเท่านั้นน่ะพอลมหายใจขาดแล้วจะไม่ได้ทำอย่างนี้นี่เราก็ทำเสียเวลามีชีวิตอยู่นี่ตายแล้วก็จะไม่ได้ทำในกิริยาอย่างนี้นะดังนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งอกตั้งใจนะทำเป็นสาระสำคัญมากกับจิตใจฝากเป็นฝากตายได้กับธรรมทำกับใจฝากเป็นฝากตายกันได้นอกนั้นเป็นไผ่นะความชั่วช้าละโมกอย่าพากันกระตือรือร้นจนลืมเนื้อลืมตัวจะจมทั้งเป็นนะเรื่องความชั่วไม่ได้ไว้หน้าใครทั้งนั้นเช่นไฟนี่จี้เข้าไปดูสินะมันเผาทันทีเลยอันนี้เรื่องบาปเรื่องกรรมนี่เหมือนแบบเดียวกันไม่ได้ชินกับใครละให้พากันระมัดระวังไงความดีงามนี่แหละเป็นสิ่งที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ให้อุตส่าห์พยายามวันหนึ่งวันหนึ่งไหว้พระนั่งภาวนาไม่ควรจะให้ขาดวันละ5นาทีทำความสงบใจเพราะใจนี่ตั้งแต่ตื่นนอนมันดีตลอดเวลาไม่ทราบว่ามันติดเครื่องเมื่อไรดับไม่ลงต้องดับเวลาหลับเท่านั้นนอกนั้นมันคิดมันหมุนทีนี้เอาทำเขาดับทำเขาดับความคิดปรุงทั้งหลายที่วุ่นวายนั้นจะสงบลงด้วยการภาวนาจิตใจจะสง่างามขึ้นมาในเวลานั้นเมื่อปราศจากสิ่งรบกวนแล้วนะ ให้พากันตั้งอกตั้งใจบ้างทำนี้เลิศเลยสุดยอดแล้วไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกนี้เนี่ยสวมเข้าหัวใจดวงใดเลิศขึ้นทันทีจะเป็นทุกขตะเฉินใจเศรษฐีกระดุมพีชาติชั้นวรรณะใดก็ตามมารวมอยู่ที่ใจกับธรรมเข้าสัมผัสกันตรงนี้เลิศขึ้นที่ตรงนี้นะให้จำมาตรงนี้นะนอกนั้นไม่มีสิ่งอะไรเลิศแล้วอาศัยเขาไปอย่างนี้อย่างในวัดนี่อาศัยไปตายไปแล้วก็เขาก็อยู่อย่างนี้แล้วก็จะไปไหนดีชั่วมันอยู่กับใจของเราให้ระวังอันนี้ให้ดีนะชั่วมันติดกับหัวใจมันไม่ได้อยู่อย่างนี้นะแต่พอตายไปแล้วนี่อยู่นี่ไม่บาปกรรมมันติดหัวใจมันไปด้วยเราให้ระวังอันนี้นะบุญอยู่กับหัวใจของเราอันนี้ติดแน่กว่าเราส่งเลยส่งเลยนะพากันจำเอาวันนี้ก็จะ3โมงแล้ววันไหนก็เทศทุกวันทุกวันเมื่อวานนี่ก็ตอนบ่ายพระมาจำนวนมากมายท่านได้เทศซะบ้างเมื่อวานตอนเช้ามาเทศเพราะมันยุ่งไม่มีเวลาเทศเลยตอนเช้าตอนบ่ายถึงได้เทศบ้างให้พระได้ยินได้ฟังพอประมาณวันนี้ก็แทนที่จะพักเครื่องมันจะพักหรือจะหมุนเครื่องก็ไม่รู้เหรอพักเครื่องหรือหมุนเครื่องก็ไม่รู้แล้ววันนี้มันนั่งหมุนต้องมันอยู่อย่างนั้นหมุนเพื่อโลกแล้วเราไม่เอาอะไรนะไม่มีที่เราจะเอาพูดให้มันชัดเจนแต่เราจวนจะตายแล้วเราพอทุกอย่างแล้วในหัวใจไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเพิ่มว่าเลิศกว่านี้แล้วจะมาเพิ่มไม่มีพอแล้วในความเลิศของจิตนะนี่แหละจิตดวงนี้แหละดวงที่กิเลสครอบหัวมันอยู่เป็นมูดเป็นพูน พอเปิดมูดพูดคือกิเลสออกแล้วมันจ้าขึ้นมาเลยมีเลิศเลยอยู่ที่ไหนแสนสบายทั้งนั้นแหละถ้าจิตได้สบายสักอย่างเดียวไม่มีอะไรทุกข์เลยในโลกมันทุกข์อยู่ที่จิตนะสมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยตัวจิตนี่ไม่ละทุกข์นะไม่ว่าคนทุกข์คนจนคนมั่งมีสีสุขความทุกข์จะอยู่ในใจด้วยกันนี่ให้พยายามแก้ไขตรงนี้ให้ได้พอตรงนี้มีความสุขมีทำสมบัติเข้าไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะปวดเพื่อนลงไปขึ้นชื่อว่าทุกข์แล้วจะปวดเพื่อนลงเรื่อยๆนะให้เอาตรงนี้นะถ้าลงดีดดิ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วนั่นแหละคือกองทุกข์เผาหัวใจให้พยายามปวดเพื่อนมันบ้างเช่นโดดลงภาวนาให้จิตใจได้รับความสงบเย็นใจนะโถจะจิตนี้เวลามันเป็นเราไม่ลืมนะมาบวชที่แรกอยู่วัดโยธานิมิตนี่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยไปเป็นนาคจะบวชนาคตอนเช้าเห็นท่านจะพระครูท่านลงเดินจงกรมแล้วก็สังเกตดูท่านลงเดินจงกรมตอนเช้าพอสว่างท่านก็ขึ้นมาทำวัดพอทำวัดเสร็จก็ออกบิณฑบาตเราสังเกตดูพอบวชแล้วเราก็ไปเรียนภาวนากับท่านว่าอยากภาวนาจะให้ภาวนายังไงเราว่างั้นนะนี่อยากภาวนาเอาให้ภาวนาพุทโธนะเราก็ชอบพุทโธภาวนาพุทโธท่านว่างั้นเราก็จับอันนั้นมาภาวนาภาวนาสะเบะสะปะไปตามภาษาคนไม่รู้เรื่องรู้ราวนะพุทโธพุทโธธรรมดาที่แรกก็เจาะสติดีต่อไปก็สติหายพุทโธพุทโธก็นอนพอสติหายพุทโธก็นอนเอาทำไปทำไปบนเวลามันจะเป็นขึ้นมาอย่างประจักษ์นะนี่พอพุทโธวันที่มันจะเป็นเหมือนเราตากแหไว้นี่นะพุทโธพุทโธเหมือนจอมแหเราจับจอมแหดึงจอมแหมาตีนแหก็ค่อยหดเข้ามาคือกระแสของจิตเนี่ยเหมือนตีนแหนะมันกระจายไปมันหดก็มาพุทโธคือจอมแหนจับจิตที่ไว้พุทโธถี่ยิบสติดีขึ้นยิ่งแหนตีนแหหดเข้ามาเป็นกองแหพอมาเป็นกองแหจิตรวมกึกเลยเจ้าพอจิตรวมกึกนี่แหมอัศจรรย์ที่นี่โลกธาตุว่างไปหมดเลยนะเหลือจุดเดียวที่เป็นจุดอัศจรรย์นั่นแหละที่จิตรวมมันตื่นเต้นที่จริงนี่นะไม่เคยเป็นตั้งแต่เกิดมาเป็นโอขนาดนั้นขนาดเดียวมันตื่นเต้นอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายความตื่นเต้นเลยไปกระตุกความสงบนั่นให้ถอยออกมาจะเสียดายบ้านหลังสั้นอีกเลยไม่ได้เรื่องนะเรียนหนังสืออยู่7ปีจิตรวมอย่างนี้3ผลนี่แหละได้เหตุได้ผลที่ต่อไปเพราะฉะนั้นจริงว่าไม่เคยละภาวนาไปเรียนหนังสืออยู่จะไม่เคยละภาวนาแต่ไม่พูดให้ใครฟังนึกอยู่ภายในใจเป็นอยู่ภายในใจนั้นตลอดจนกระทั่งได้ออกปฏิบัตินี่ก็อันนี้แหละเป็นต้นเหตุนะที่จิตได้เกิดความอัศจรรย์มันเบิ่งว่างหมดเลยเนี่ยเหลือแต่จุดเดียวนี่เป็นจุดอัศจรรย์อยู่ตรงนี้โอ้พยายามเรียนหนังสืออยู่7ปีนั้นได้3ผลพอจากนั้นมาออกปฏิบัติแล้วเอาจุดนี้จับเลยคราวนี้จะเอาให้ตายกันเลยวะต้องเอาให้ได้ไม่ได้ต้องตายซักกันเลยฟัดตอนนี้มันก็ได้ที่พอออกปฏิบัติแล้วขึ้นเวทีไม่มีวันมีคืนมันก็ได้เลยที่นี่ได้เรื่อยๆเรื่อยๆนี่จิตเริ่มต้นตั้งแต่ที่ว่ามันดึงจอมแหเข้ามานั้นจากนั้นมาจิตก็ขยันหมั่นเพียรเรื่อยไปละทางความเพียรทางด้านจิตวิญญาณเอาหนักเอาแน่นจริงๆนี่แล้วจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าพอตัวทุกอย่างแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกมาจนถึงขั้นพอทุกอย่างเรียกว่าพอหมดไม่มีอะไรที่จะเอาจะมาเพิ่มเติมอีกแล้วหมดโดยสิ้นเชิงหายห่วงทุกอย่างมีแต่ดูธาตุดูขันธ์เท่านั้นน่ะธาตุขันธ์ที่เป็นกับโลกกิริยาใดๆที่ใช่กับโลกก็ใช่กันไปเท่านั้นเองธรรมชาตินั้นเป็นคนละฝั่งแล้วไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันเลยจะทำไงให้เป็นอะไรอีกก็ไม่เป็นเรียกว่าเป็นอาถรรพ์ไม่มีอย่างไรที่จะมาทำให้กระเทือนได้แล้วธรรมชาติขันนี่ก็มีเป็นธรรมดาเป็นยังไงก็ปฏิบัติตามสังคมเขานิยมยอมรับกันไปอย่างนั้นแหละเรื่องธาตุเรื่องขันแต่เรื่องจิตเรื่องใจเป็นคนละฝั่งเรียบร้อยแล้วนี่เราก็สอนด้วยจิตที่เป็นคนละฝั่ง ให้พี่น้องทั้งหลายยึดตอนนี้เป็นจะเข้าไปถึงจุดนั้นแหละจุดคนละฝั่งความดีงามนี่แหละจะเป็นทางเดินเข้าสู่จุดคนละฝั่งคือฝั่งภาคนี้คือวัฏวนตายเกิดตายกองกันวิวัฏวนวิวัฏวิวัฏยกะหรือคือไม่หมุนพ้นแล้วนั่นนี่ให้พยากรณ์สร้างความดีให้ดีเข้าสู่จิตใจสมบัติเงินทองเข้าของอาศัยร่างด้วยร่างกายของเราที่มีชีวิตยังเป็นอยู่เท่านั้นพอชีวิตหาไม่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างพลากันไปหมดทันทีนะแต่บุญกุศลนี่ไม่พลาดติดกับใจของเราให้พยายามเอานี่ให้แม่นยำตลอดไปอย่าให้บกบางทางด้านวัตถุธาตุขันธ์มันก็จำเป็นจะต้องค้นขวายหาให้มันเอายอมรับหาให้แต่ทางด้านจิตใจก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเพราะจิตใจรุ่มร้อนมากแล้วก็หาความดีให้ได้ความดีทางด้านจิตใจเมื่อใจก็สง่างามวัตถุภายนอกก็พอเป็นไปแล้วไปได้สบายเอาละหน้าคอตอนนั้นอ่ะให้ได้พอไว้แล้วว่าตอนนั้นแล้วนะวันนี้ต่างคนก็ต่างจะไปละดูท่าไหนดูท่าทางมีแต่ท่าจะไปไม่มีท่าจะอยู่เลยมองดูหน้าไหนมีแต่ท่าจะไปตลอดเวลาดึงไม่ได้อยู่เอาเชือกมัดขาไว้เชือกขาดเชือกไม่ขาดขาขาดยังจะไปเข้าใจเลยอะไรฮะมาลาบเป็นอย่างนั้นก็นั่นแหละนะคุณยายพออะไรกำลังไล่มาเอามามาจะให้พองานวันนี้ก็ไม่เสียทีได้ทองคำตั้ง8กิโลอยู่11บาทงานเมื่อวานได้ทองคำตั้ง8กิโลไม่ใช่คนเล่นแค่ที่มาวิธีวันนั้นใช่ไหมเนี่ยเนี่ย
2: มันชนนะ
1: ที่มาวิทยุจากชลบุรีใช่ไหม
2: คร
1: ับ เนี่ยพอจำหน้าได้อยู่สบายหลวงตามาบัวทองคำหนัก24บาท50ตังค์เนี่ยมาจากชลบุรีนี่ที่มาพูดถึงเรื่องวิทยุจะตั้งวิทยุที่นั่นเป็นเจ้าของที่นี่ได้ทองคำมาถวายวันนี้24บาท50ตังค์และเช็คเงินสด 100,000 บาทเงินสด 39,600 บาทพุ่มดอกไม้3กระถางรวม 49,300 บาทรวมเช็คและเงินสดทั้งหมดเป็น 188,800 บาทเอาสาธุพอใจล่ะนี่กันกำลังจะตั้งวิทยุจะตั้งวิทยุขึ้นเครื่องบินมาแล้วเข้ามาปุ๊บเสร็จแล้วกลับเลยไปจะตั้งวิทยุที่อะไรตั้งโน้นตั้งพัทยาทำนี้นั่นมาเอาไปขนไปเอาไปมาโอ้มีแต่ตัวเล็กๆนะมีตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยมองดูกับเด็กดิ่งกับหมาหนึ่งหลงตาเนี่ยมันถูกกันดีนะกับเด็กหนึ่งกับหมาเนี่ยสมมติว่ากำลังแผดเสียงนี่นะกำลังแผดเสียงจะกัดจะฉี่นี่นี่พอหมาวิ่งกับหมาคว้าหางมาเป็นงั้นนะหายหมดนะที่จะกัดจะฉี่หายหมดเพราะฉะนั้นเห็นหมาแล้วคว้าหางหมาเลยเป็นอะไรบ้างพอเป็นอย่างนั้นเอาเข้ามา
2: วันที่14พรุ่งนี้หลวงปู่ตีจะมาทำวัดหลวงตาถวายพระป่าด้วยครับ
1: เหลือวันพรุ่งนี้14ตอนบ่าย2โมงคณะพระและคฤหัสถ์วัดหลวงปู่ศรีวัดป่ากุ้งและวัดสาขาต่างๆจังหวัดร้อยเอ็ดจะมาขอกราบคารวะและทอดผ้าป่าพระจำนวน300รูปคารวะนับตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไปถ้ามันไม่พอที่ไหนก็บวกพวกนี้เข้าไปอีกเอาให้พอพันต้องให้พอพันนั่นมาเรื่อยๆ ท่านศรีจะมาแล้วก็คารวาสกับพระเจ้าพระสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าปุ่มจะมาตอนบ่ายสองโมงแล้วก็มีทอดผ้าป่าด้วยภาพประมาณ300รูปดวงท่านศรีท่านก็มีวาสนาบารมีกว้างขวางบริสุทธิ์บริวารมากนะท่านศรีนะที่วัดป่าคุณจะอยู่น้องผือด้วยกันไปก่อนวันพรุ่งนี้แกวันพรุ่งนี้วันที่สี่ใช่ไหมถ้าตอนบ่ายสองโมงคณะท่านศรีกับประชาชนพระเนตรจะมาตอนบ่ายสองโมงก็รับกันที่ศาลาใหญ่ตรงนั้นแหละนะที่นี่จะให้พรเสร็จแล้วยังให้พรดีละวันนี้มาสร้างมหากุศลร่วมกันเพื่ออุ้มชาติไทยของเรางานวัดป่าบันตาดเป็นงานอุ้มชาติไทยของเราทั้งนั้นแหละไม่ว่าอะไรๆรวมเข้าสู่กลางหลวงของเราเช่นอย่างเมื่อวานเราได้ตั้ง8กิโลกว่านั่นนอกจากนั้นกระจายไปหมดแล้วให้พรนะอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวะสมิสตูสาเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆาโยโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาหน้าที่นี่เลิกกันแล้วละเลิกกันแล้วที่นี่โทษอะไรเนี่ยวันที่สามเดือนคมทองคำเช้าวันนี้ได้30บาท90ตังค์30บาท90ตังค์วันนี้นะครับ90นะ30บาท90ตังค์นะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน
2: เท่าไหร่วัน
1: ฮะ
2: ที่ประมาณแล้วครอบครัว 3,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 25,000 บาทครับ
1: เป็นทั้งหมด
2: ครับรวมไปนี้ 25,000 บาทครับ
1: เอาละพอใจยังที่เขาว่าสอยกะละว่าเขาว่าสอยอย่างที่พูดนะแต่ผ้าสอยอย่างนั้นนะว่าสอยพอใจเอาอย่างนั้นนะสอยพอใจนี่กำสอยผ้ากำสอยกะละว่ากำสอยก็กะละว่าฟังไว้พวกนี้นะจะพูดคำสอยของคารวาสได้ฟังคำสอยของคารวาสกับคำสอยของพระต่างกันนะฟังคำสอยของคารวาสเขาว่าสอยเท่านี้ตายบายก้อยหัวมาเป็นหัวลูกมาหนีแม่เดียวเลยไปซับมันอดหัวมาได้สอยไหมสอยเท่านี้ตายบายค่อยหัวมาแบนหัวลูกแม่หนีแม่ชิวแม่หนีแม่โยมก็ใจไม่ได้มันยังไม่ชัดหัวรอมันว่าตัดหนาเลยไปเลยสอยไหมบ้างสอยเท่านี้ตายไปค่อยหัวมาเป็นหัวลูกมาหนีแม่จมตายแม่จมตายนี่เขาสอยคารวาสอยกันสอยพาวิ่งกันนี่สอยพ่อใจก็มันสบายมากๆแล้วสอยให้เขานี่สอยพ่อใจมาไงนี่ได้ยินคำสอยสองอย่างไหมมันเป็นกันแหละเอามาจะสอยเอามาจะสอยให้เอาไหนก็มานี่โทษหลายมากไม่ใช่น้อยแล้วนี่เนาะโทษเอาละสอยพ่อใจ
3: ปัสสุตังก็ใจดีพระโสดารามสองหมื่นสองพันบาทเจ้าค่ะ
4: ไหนมาก
3: เลยคณะเรือบุญปากน้ำ
2: ร่วมใจดีพระโสครับ
4: ร่วมใจดีเอาแยก
2: ครับแยกแล้วครับเดี๋ยวไปแยกแล้วครับ
1: ต้องแยกสิอะไรต้องแยกทันทีนะนี่ไม่เป็นอื่นนะว่าอะไรเป็นนั่นนะหมดแล้วนะนี่ให้พรยัง
2: ให้แล้วครับ
1: ยังจะกลับมาให้พรยังจะกลับมาสอยมันจะให้กันนี่
2: ทั้งพรทั้งสอยให้หมดแล้วครับทั้งพรทั้งสอยคารวะทั้งพระให้หมดแล้วครับ
3: ก็ถ้าดวงตาสอยพวกลูกไม่เข้านิพพานได้นะเจ้าค่ะ
1: เนี่ยว่าไง
3: สอยพวกลูกไม่เข้านิพพานได้นะเจ้าค่ะ
2: เจ้าพระห่มไม่เข้านิพพานครับเออก็จะเอาสอยพระห่มไม่เข้านิพพานครับ
1: สอยอะไร
3: สอยพวกลูกเจ้าค่ะ
2: เมื่อกี้เนี่ยครับสอยเมื่อกี้เนี่ย
1: ก็สอยแล้วที่นี่บอกว่าสอยพอใจแล้วสอยผ้ามันไม่เหมือนสอยกระวานสอยกระวานเป็นแบบหนึ่งสอยผ้าเป็นแบบหนึ่งก็บอกแล้วไม่เหมือนกันสอยกระวานก็พูดให้ฟังแล้วที่นี่สอยให้ฟังแล้วสอยผ้าก็บอกว่าสอยพอใจนั่นก็เท่านั้นเองเอาละเลิกสอยเลิกที่นี
2: ่ยุ่งน้อยหน่อยนี่ลำบาก2บาทครับ2บาท
1: 2บาท3บาทเออมาอยู่ด้วยว่าจะลูกลูกเป็นผู้มาด้วยเดี๋ยวต้องใส่สอยด้วยเออมาเลยต้องสอยด้วยมาไม่สอยต้องสอยไม่หยุดอย่างเราก็ดีเออเป็นบาท
3: ไม่เข้าใจใช่ไหม
1: เนื้อ
3: ไม่เข้าใจใช่ไหม
1: พวกเราไม่เข้าใจ
5: เมื่อก่อนภาษาเขาบอกไม่เข้าใจที่หลวงตาสอน
1: สอนภาษาไม่เข้าใจอย่าเข้าใจเลยพวกนี้ไอ้พวกไม่มีมาตรฐานมันไม่เข้าใจพูดวันยังค่ำมันก็ไม่เข้าใจไม่พูดจะดีกว่าภาษาตลกเขาสอยตลกเขาตลกเอามาเอาละทิ้งไปละทิ้งตั้งสอย

0: สอยสอยจะไปแล้วนะ
1: เดี๋ยวชิบหายเลยตุ่มขาแข็งหมดเลยก้มมอง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
3: ในเมืองพาราณสีนี้มีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ80โกฎแต่เป็นตระกูลที่ไม่มีบุตรธิดาชาวประมงเที่ยวเดินเร่ขายปลาตุ้มเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงบ้านเศรษฐีนั้นท่านเศรษฐีได้เห็นชาวประมงนำปลามาขายจึงถามว่าปลาตัวนี้จะขายเท่าใดชาวประมงตอบว่าจะขาย 1,000 กหาปณะขอรับท่านเศรษฐีตกลงซื้อจึงส่งเงิน 1,000 กหาปณะให้แล้วรับปลาตัวนั้นไว้โดยไม่ได้ต่อรองราคาเลยวันอื่นภรรยาของท่านเศรษฐีไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการทำปลาทำกุ้งเลยแต่ในวันนั้นท่านได้ลงมือค่อยๆแลบปลานั้นออกด้วยตัวเองและพอแลบปลาลึกเข้าไปก็แลเห็นทารกในท้องปลายังมีชีวิตอยู่และทารกมีผิวดั่งทองคำครั้นภรรยาท่านเศรษฐีได้เห็นทารกก็พลันเกิดความรักใคร่ราวก็เป็นลูกขึ้นมาทันทีและพูดออกมาด้วยเสียงดังลั่นว่าเราได้บุตรในท้องปลาแล้วและนำทารกนั้นไปหาท่านเศรษฐีผู้เป็นสามีท่านเศรษฐียังไม่ยอมยึดถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์เพื่อให้สิทธิแก่ผู้เป็นบิดามารดาของทารกจึงให้ตีกลองร้องเปล่าประกาศว่าบุตรของใครหายให้มารับเอาไปได้เมื่อไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมารับทารกนั้นไปท่านเศรษฐีได้นำเอาทารกนั้นไปเฝ้าพระเจ้าพาราณสีพอกราบบังคมทูลให้พระองค์ทรงทราบเรื่องที่เป็นมาโดยตลอดแล้วจึงกราบบังคมทูลถามว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำประการใดกับทารกนี้พระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าพาราณสีตรัสตอบว่าดูก่อนท่านเศรษฐีทารกนี้เป็นผู้มีบุญมากจึงไม่เป็นอันตรายขณะที่อยู่ในท้องปลาท่านเศรษฐีจงบำรุงเลี้ยงทารกนี้ไว้เถิดท่านเศรษฐีและภรรยาได้เลี้ยงดูรักษาทารกนั้นไว้เป็นอย่างดีไม่ได้มีความรังเกียจแม้แต่น้อยเลยการต่อมาตระกูลเศรษฐีที่เป็นมารดาบิดาซึ่งอยู่ในเมืองโพสัมพีรู้เรื่องราวข่าวรู้ว่ามีตระกูลเศรษฐีเมืองพาราณสีตระกูลหนึ่งได้ทารกในท้องปลาท่านเศรษฐีและภรรยาจึงรีบพากันติดตามมาตระกูลเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีนั้นทันทีในขณะที่มาถึงตระกูลเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีนั้นสองสามีภรรยาผู้เป็นเศรษฐีชาวเมืองโกสัมพีผู้เป็นมารดาบิดาอันแท้จริงของทารกนั้นและเห็นทารกผู้ที่มารดาเลี้ยงกำลังอุ้มเล่นอยู่ก็จำได้ว่าเป็นบุตรของตนจึงพูดขึ้นว่าทารกนี้น่าเอ็นดูแต่ทารกนี้เป็นลูกของข้าพเจ้าว่าดังนี้แล้วได้เล่าเรื่องบุตรของตนที่ต้องพัดพรากจากกันไปแสดงเหตุผลตั้งแต่ต้นจนอวสานให้บรรดาเลี้ยงฟังแล้วออกปากขอลูกคืนฝ่ายภรรยาของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีไม่ยอมคืนให้โดยอ้างหลักฐานของการได้ทารกมาจากท้องปลาที่ซื้อมาราคาตั้ง 1,000 กหาปณะให้ฟังซึ่งนับเป็นเหตุอัศจรรย์เพราะฉะนั้นทารกนี้แม้จะไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของข้าพเจ้าก็เป็นประหนึ่งลูกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ยอมส่งคืนให้แก่ท่านเป็นอันขาดข้างบรรดาแท้

0: จึงพูดอ้างเหตุผลบ้างว่าทารกนี้ไม่ใช่บุตรของท่านความจริงเป็นบุตรของข้าพเจ้าเพราะเขาอยู่ในท้องของข้าพเจ้ามาตั้ง10 เดือนฝ่ายมารดาเลี้ยงได้พูดแย้งต่อไปอีกว่าบุตรของท่านอาจจะถูกปลาตัวอื่นกลืนกินเสียแล้วก็ได้และคงจะไม่ใช่ปลาตัวที่ข้าพเจ้าได้ทารกจากในท้องปลานี้เป็นแน่เศรษฐีผู้เป็นมารดาบิดาแท้จริงเห็นท่าว่าจะกระทำความตกลงกันไม่ได้จึงรุดพากันไปเข้าเฝ้าถวายฎีกาต่อพระเจ้าพาราณสีเพื่อให้พระองค์ทรงวินิจฉัยชี้ขาดลงไปพระเจ้าพาราณสีทรงวินิจฉัยว่าใครๆไม่อาจตัดสินใจได้ว่ามารดาเดิมนั้นไม่ใช่มารดาของทารกนี้เพราะทารกนี้ได้อยู่ในท้องของมารดามาตั้ง10 เดือนชาวประมงนั้นเป็นพวกเที่ยวหาจับปลามาขายเมื่อได้ปลาก็ขายไปเมื่อได้รับปลาตัวนี้ไว้จึงไม่จัดว่าเป็นมารดาบิดาของทารกนี้ฝ่ายภรรยาของท่านเศรษฐีเมืองพาราณสีนี้ใครๆก็ไม่อาจตัดสินได้ว่าไม่ใช่มารดาของทารกเพราะได้ทารกมาจากในท้องปลาเพราะฉะนั้นให้ทารกนี้เป็นทายาทของตระกูลทั้งสองและให้ประคุณทั้งสองจงช่วยกันอภิบาลเลี้ยงทารกนี้จำเดิมแต่นั้นมาประคุณเศรษฐีทั้งสองนั้นมีแต่เจริญขึ้นด้วยลาภและยศเป็นลำดับมาประคุณเศรษฐีทั้งสองร่วมกันตั้งชื่อกุมารว่าภากุละหรือภักุละเพราะกุมารนั้นเป็นผู้อยู่ในอุปการะประคบประหงมของตระกูลทั้งสองเมื่อภากุละเติบโตแล้วตระกูลทั้งสองได้สร้างปราสาทขึ้น3 หลังไว้ในเมืองของตนให้แก่ภากุละนั้นภากุละพักอาศัยอยู่ในเมืองทั้งสองนั้นเมืองละ4 เดือนส่วนเวลาที่เหลืออีก4 เดือนนั้นเป็นเวลาเดินทางในระหว่างเมืองทั้งสองโดยเรือขนานครั้นภากุละอยู่ในเมืองหนึ่งครบ4 เดือนแล้วตระกูลทั้งสองจึงให้จัดสร้างมณฑปขึ้นเรือขนานแล้วให้ภากุละกับพวกนางบำเรอขึ้นไปอยู่ในมณฑปบนเรือขนานนั้นแล้วส่งไปยังอีกเมืองหนึ่งซึ่งกินเวลาประมาณ4 เดือนส่วนชาวเมืองอีกเมืองหนึ่งพอเห็นพวกเขาส่งมาได้ครึ่งทางสิ้นเวลา2 เดือนแล้วได้พากันออกไปต้อนรับเข้ามายังเมืองของพวกตนก็กินเวลาอีก2 เดือนเช่นกันรวมเวลาเดินทางทั้งสิ้นได้4 เดือนพอดีเมื่อภากุละอยู่ในเมืองนั้นครบ4 เดือนแล้วก็กลับมาอยู่อีกเมืองหนึ่งใช้เวลาอีก4 เดือนเหมือนกันเป็นการผลัดเปลี่ยนเวียนไปตามทำนองนี้นับเวลาที่ภากุละเสวยความสุขอยู่อย่างนี้ได้80 ปีบริบูรณ์ในคราวนั้นพระสิทธัตถะโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายได้ทรงบรรลุพระโพธิญาณทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้วเสด็จจาริกโดยลำดับจนกระทั่งมาถึงเมืองโกสัมพีแต่พระมัชฌิมภานกาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธองค์เสด็จดำเนินกระทั่งถึงเมืองพาราณสีภากุละทราบข่าวการเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงพร้อมกับบริวารจำนวนมากต่างถือดอกไม้และของหอมออกไปเข้าเฝ้าและได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วได้เกิดศรัทธาประสานาการมีความปรารถนาจะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยจึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระภากุละได้รับพระพุทธานุญาตการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้ฟังพระพุทธโอวาทที่ทรงสั่งสอนในทางวิปัสสนากรรมฐานท่าน ไม่ประมาทพยายามตั้งใจกระทำความเพียรเจริญสมณธรรมไม่นานเพียง7วันเพื่อในเวลารุ่งอรุณของวันที่8ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4ประการนับตั้งแต่วันบรรพชาอุปสมบทมาตั้งต้นแต่วันสำเร็จกิจของการบรรพชาอุปสมบทแล้วท่านพระภาคุละเถระอุตส่าห์ประกอบกิจในพระพุทธศาสนาจนมีผลปรากฏว่าท่านประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดในเนสัชชิกุดงคือถือการนั่งไม่ยอมนอนและอรัญญิกกุดงได้แก่ถือการอยู่ป่าเป็นวัดฝ่ายพุ่มนางบำเรอของท่านเมื่อสมัยเป็นคารวาสอยู่ในเมืองทั้งสองนั้นต่างพากันกลับไปยังเมืองของตนแล้วกระทำผ้าไตรจีวรส่งไปถวายแด่พระภาคุละเถระเป็นจำนวนมากมายพระภาคุละเถระได้ใช้ไตรจีวรที่มีผู้ส่งมาจากเมืองโกสัมพีและเมืองพาราณสีนั้นกว่าครึ่งเดือนตลอดเป็นนิดไปสิ่งใดๆอันเป็นของดีที่มีอยู่ในเมืองทั้งสองนั้นตระกูลเศรษฐีทั้งสองเมืองได้ส่งสิ่งนั้นๆไปถวายพระภาคุละเถระไม่ได้ขาดเลยในระหว่างที่พระภาคุละเถระเป็นฆราวาสอยู่ตลอดระยะเวลา80ปีนั้นท่านไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่มีนับแต่ท่านบรรพชาอุปสมบทแล้วมาก็ไม่เกิดอาพาธเลยทั้งไม่เคยขาดแคลนประจัย4คือเครื่องอาศัยของบรรพชิต4อย่างคือผ้านุ่งห่มจีวรอาหารบิณฑบาตที่อยู่อาศัยเสนาสนะยาแก้โรคกิฬานะเภสัชรวมเรียกว่าจตุปัจจัยด้วยมูลเหตุแห่งความเป็นผู้ไม่เคยมีอาพาธในปัจจุบันชาตินี้เพราะผลบุญกุศลที่เคยถวายยาและตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตชาติพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตาทัคคะซึ่งมีกล่าวไว้ในบาลีคัมภีร์อังคุตระนิกายเอกนิบาตว่าภิกษุทั้งหลายพระภาคุละเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตถาคตทางมีอาพาธน้อยครั้นท่านพระภาคุละเถระได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และได้รับตำแหน่งเอตัพพคะแล้วท่านได้กล่าวคาถาซึ่ง3คาถาในท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ซึ่งปรากฏข้อความอยู่ในบาลีคัมภีร์พุทธกนิกายเถระคถาว่าผู้ใดประสงค์จะกระทำสิ่งที่ควรกระทำก่อนในภายหลังผู้นั้นย่อมพลาดจากความสุขย่อมเดือดร้อนในภายหลังบุคคลจะกระทำสิ่งใดจึงควรกล่าวถึงสิ่งนั้นเมื่อกระทำสิ่งใดอย่ากล่าวถึงสิ่งนั้นผู้ไม่กระทำได้แต่พูดบัณฑิตหลายกล่าวว่าไม่ดีพระนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเป็นสุขแท้ทุกย่อมดับไปในที่ใดที่นั้นย่อมไม่มีความเศร้าโศกไม่มีทุลีย่อมเป็นที่ปลอดโปร่งกิจการงานพระศาสนาที่นับว่าสำคัญของพระภาคุละเถระได้แก่การใช้ความสามารถด้านวาทศิลป์โต้ตอบกับอเจลกะกัสสปะผู้เป็นสหายเก่าของท่านให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายังมีเรื่องปรากฏอยู่ในบาลีภักขุลัตเถระจริยภูตสูตรแห่งคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันนาสว่าครั้งหนึ่งพระภาคุละเถระพักอยู่ที่วัดพระเวฬุวันมหาวิหารหรือวัดป่าไผ่ใกล้เมืองราชคฤห์ราชธานีของพระเจ้าพิมพิสารในครั้งนั้นอเจลกะกัสสปะผู้เป็นสหายเก่าของพระภาคุละเถระแต่เมื่อยังเป็นคฤหัสถ์ ได้ไปหาพระภากุละเถระแสดงความชื่นชมยินดีและกล่าววาจาปราศัยแล้วจึงนั่งลงในสถานที่ที่เหมาะสมแก่ตนและพอนั่งเรียบร้อยก็เอ่ยถามขึ้นก่อนว่าดูก่อนท่านภากุละท่านบรรพชามานานเท่าใดแล้วท่านพระภากุละเถระตอบว่าดูก่อนกัสสปะอาตมาบรรพชามา80ปีแล้วอาเจลกะกัสสปะในช่วงเวลา80ปีนี้ท่านได้เกี่ยวข้องกับโลกิยธรรมกี่ครั้งแล้วพระเถระตอบว่าดูก่อนกัสสปะเธอไม่ควรถามอาตมาอย่างนี้ที่ถูกเธอควรถามว่าในช่วงเวลา80ปีนี้กามสัญญาคือความใส่ใจในทางความใคร่ได้เคยเกิดขึ้นแก่ท่านกี่หนแล้วแบบนี้ดูก่อนกัสสปะในช่วงระยะเวลา80ปีนับแต่อาตมาบรรพชามาแล้วไม่เคยรู้สึกว่าได้มีกามสัญญาคือการกำหนดหมายในความใคร่เกิดขึ้นเลยอเจลกะกัสสปะท่านภากุละการที่ท่านไม่เคยรู้สึกว่ามีกามสัญญาเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา80ปีนั้นข้าพเจ้าขอจำไว้ว่าเป็นธรรมน่าอัศจรรย์อันไม่น่าจะมีแก่ท่านดูก่อนกัสสปะอาตมาไม่เคยรู้สึกตัวว่ามีพยาบาทวิหิงสาตลอดเวลา80ปีที่บรรพชามาแล้วและกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็ไม่เคยรู้สึกว่าเกิดขึ้นแก่อาตมาเลยอเจลกะกัสสปะฟังคำตอบของพระภากุละเถระแล้วก็ยอมรับว่าเป็นธรรมน่าสัจจันจะขอจดจำไว้พระภากุละเถระกล่าวอธิบายต่อไปว่าดูก่อนกัสสปะการบรรพชาที่ผ่านมา80ปีอาตมาไม่เคยรู้สึกว่ามีความยินดีต่อจีวรที่ชาวบ้านถวายได้จัดจีวรเย็บจีวรย้อมจีวรด้วยตัวเองเย็บจีวรที่ไม้สะดึงใช้ขึงผ้าให้ตึงช่วยจัดการกระทำจีวรให้แก่เพื่อนพรหมจรรย์ไม่เคยยินดีต่อการนิมนต์หรือนึกต้องให้ใครมานิมนต์ไม่เคยนั่งในละแวกบ้านฉันจังหันในละแวกบ้านไม่เคยถือเอานิมิตของมาตุคามหรือแสดงธรรมแก่มาตุคามโดยที่สุดแม้แต่ด้วยคาถาสี่บาทไม่เคยไปในที่อยู่ของพระภิกษุณีทั้งหลายหรือแสดงธรรมแก่พระภิกษุณีนางทิขมานาหรือสามเณรีเลยไม่เคยให้บรรพชาหรืออุปสมบทแก่คุลบุตรให้นิสัยแก่ภิกษุใหม่ไม่เคยให้สามเณรปฏิบัติแก่ตนไม่เคยอาบน้ำในเรือนไฟไม่เคยใช้เพื่อนพรหมจรรย์ให้ถูตัวให้ไม่เคยให้ใครเหยียบนวดอาตมาเป็นผู้ไม่มีอาพาธแม้เพียงชั่วเวลาเล็กน้อยประมาณการชั่วรีดนมโคไม่เคยฉันยาแก้โรคอาพาธโดยที่สุดแม้แต่เพียงยาดองผลสมอไม่เคยนั่งกินพนักและไม่เคยนอนในที่ใดที่หนึ่งเลยอาเจรกัสสปะฟังข้อความเหล่านี้แล้วจึงกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าขอจำไว้ว่าข้อความเหล่านี้ทั้งหมดเป็นธรรมะน่าอัศจรรย์พระภากุละเถระได้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนกัสสปะนับแต่อาตมาบรรพชามา80ปีไม่เคยจำพรรษาอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านและไม่เคยฉันอาหารของชาวบ้านทั้งที่มีข้าศึกคือกิเลสอยู่เพียง7วันเท่านั้นพอถึงวันที่8ความรู้สึกทั่วถึงคือสำเร็จธรรมพิเศษได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เกิดขึ้นแก่อาตมาแล้วท่านภากุละข้อนี้เป็นธรรมะน่าอัศจรรย์ข้าพเจ้าขอจดจำไว้ ครั้นอเจโรกะกัสสปะกล่าวดังนี้แล้วจิตใจก็มีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแน่วแน่จึงพูดขอร้องขึ้นว่าข้าแต่ท่านภากุละขอให้ข้าพเจ้าได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เถิดในที่สุดอเจโรกะกัสสปะก็ได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาและได้สำเร็จที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันเยี่ยมคือได้บรรลุพระอรหัตผลและเป็นพระอรหันตสาวกในพระพุทธศาสนาการต่อมาพระภากุละเถระพิจารณาเห็นว่าวันนี้เราจักปรินิพพานจึงถือรูปฐานเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังบอกพระภิกษุสงฆ์ให้มาประชุมพร้อมกันและกล่าวว่าวันนี้เป็นวันปรินิพพานของกระผมแล้วเข้านั่งนิพพานในท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นมีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้มีอายุยืนและการดับขันธปรินิพพานของท่านพระภากุละเถระในอรรถกถาคัมภีร์ปปัญจสูทนีที่ขยายความบาลีภากุละเถระจริยภูตสูตรคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริพันนาสาว่าท่านพระภากุละเถระนับเป็นผู้มีอายุยืนยาวมากองค์หนึ่งในบรรดาพระอสีติมหาสาวกทั้งหมดเพราะท่านมีอายุได้160ปีอันหนึ่งก่อนท่านจะปรินิพพานท่านอธิษฐานจิตว่าเมื่อข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่เคยเป็นภาระของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าปรินิพพานแล้วขออย่าให้สรีระของข้าพเจ้าต้องเป็นภาระยุ่งยากหนักอกแก่พระภิกษุสงฆ์เลยแล้วท่านจึงนั่งเข้าเตโชธาตุปรินิพพานไปณท่ามกลางประชุมสงฆ์นั้นครั้นท่านปรินิพพานแล้วได้มีเปลวไฟลุกขึ้นจากสรีระของท่านไม่สรีระของท่านให้เหลือแต่อธิธาตุซึ่งมีสังขารคล้ายดอกมะลิตูม
1: ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ขอเชิญรับฟังครับ
2: มาได้ราคะโทสะโมหะกลั่นอยู่ในดวงจิตนะเรื่องเราเนี่ยมันหอบมาแต่อนิจจชาติมากองอยู่ในปัจจุบันผิดร้ายมาให้ผิดร้ายทีเดียวราคะเกิดขึ้นมาแล้วน่ะผิดศีลผิดธรรมฆ่ากันได้โทสะโมหะก็ดุจเดียวกันไม่ละนั่นละจิตของบุรุษชนต้องอบรมธรรมะให้มากธรรมะนะทีนี้นะหนทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายนะไม่แปดอย่างไม่แปดอย่างนะปัญญาเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเนี่ยไม่การชอบทั้งนั้นเนี่ยไม่มีการผิดเนี่ยนั่นหนทางเกษมพระอริยเจ้าเดินนั่นไม่ละนั่นละขอให้ต่างอกต่างใจให้มากเราไม่โอกาสแล้วเราไม่โอกาสแล้วนั่นในชีวิตของเราขันห้าไม่ครบหมดทุกอย่างได้ชื่อว่าอังกังมนุษย์เสสุมนุษย์เลิศนะรอดทางหญิงทางชายนะเนี่ยธรรมะวินัยขององค์สมเด็จพระพุทธภาคกัสสโลเลยก็เป็นของเลิศนะนี่แหละได้ทราบไปวานองสมเด็จพระพุทธเจ้าภาคในกริยศในครั้งนั้นในครั้งนั้นทรมานสาวกในที่เปลี่ยวในที่เวกนะความเปลี่ยวความไม่แวกอันนี้นะจิตดุจดื่มอัตถรสธรรมรสมากตั้งอยู่ในฐานะอันดีนั่นนี่แหละกายไม่แวกหน้าที่นี้นะ นั่งขัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายนะเนี่ยมือขวาทับมือซ้ายแดงแดงมาวางตัวให้กลงกลงนะแล้วก็หลับตานะหลับตาในที่นี้หมายความมาสังบรโลสังรวมจิตนะจิตของเราเนี่ยลืมตามันไปตามแสงสายตามันออกจากร่างกายไปนั่นมันไม่ขลังมันไม่ขลังนะท่านอาจารย์มันสอนอาตมาว่าอย่าส่งจิตนะลุยนะส่งจิตไปข้างนอกเป็นตัววัฏฏะวนนั่นเข้านายเข้านายนะนั่นเป็นตัววิวัฏฏะนะไม่วนนะนั่นนี่นะแล้วอีกประการหนึ่งหากว่าเป็นเช่นนั้นเรียกว่าการสงบนะเปลี่ยวหนึ่งว่าเวเลยนั่นณท่านนี้มีโอกาสที่จะทำความเพียรในกิจภาวนาพุทโธนะนั่นโอกาสนะความเปลี่ยวความว่าแหวนาทีนี้นะมันไล่นิวรณ์ออกจากดวงจิตเอาเปลี่ยนอย่างไรให้มันคลายออกนะนะเป็นภาชนะเทเดหัวใจของเรานะนี่วิเวโกตโปสุขโขในความนะวิเวกให้เกิดความสุขอย่างยิ่งนะนี่ละฉันใดเราอยู่ที่นี่หลายคนนะนึกว่าเราคนเดียวนะจิตเกี่ยวอย่าก็เกี่ยวกันอย่าสงเกตคุกเคลกันนะให้เปลี่ยวนั่นเราตายคนเดียวแก่คนเดียวเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับคนอื่นนะนั่นแม้แต่ตอนนั้นแล้วที่นี่วาจีแหวกนะมันออกจากวาจานะไม่มีความสงบแม้ระหว่างเทพระเทแทนไปคุยกันไม่ได้เป็นอันขาดนะวาจาวิเวกสงัดนะไม่คุยกันนั่นประการใดมโนวิเวกในเป็นของลึกลับสุขุมคัมภีร์ภาพมากที่สุดเป็นเทพประชมใหญ่ในประชมใหญ่ในกิจทั้งนั้นนะบุญและบาปนะอดีตอนาคตนะประชมใหญ่ในปัจจุบันในประการหนึ่งนะนิมนต์องค์สมเด็จพระพมีพาเข้ามาในเรือนของเราเนี่ยมาในจิตของเราเนี่ยนั่นเราต้องพิจารณาจิตของเรานะจิตของเราต้องพิจารณาเนี่ยชำระปัดกวาดให้สะอาดเนี่ยแล้วก็ปูอาสนะให้พระองค์ประทับเนี่ยรับรองพระเจ้าเสด็จมานะเนี่ยเจ้าถิ่นเจ้าของเรือนนะนะเรานะหญิงชายนะพระเนรนะนะและท่านโอปนิโกน้อมอคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามานะองค์สมเด็จพระพมีภาคจะเสด็จไปเรือนใครนะนั่นแหมไม่ใช่เล่นนะนั่นเรือนนะมิตรสาธิติท่านไม่เข้ามันเปื้อนเปิดเถอะเนี่ยมันมีบุญทินนั่นเมื่อนั้นสัมมาทิเสนะยักษ์ใครพระพุทธธรรมประสงค์ได้นามว่าอุบาสโกนะนั่นได้นามว่าอุบาสิกานะจิตสะอาดนี่พระองค์ต้องเสด็จไปนั่นแล้วอิปการหัวใจพระหัวใจแดนเนื้อนั่นคลายเคลื่อนกันกับหัวใจของญาติโยมนะนั่นปัดกวาดให้สะอาดนะนั่นนปูอาสนะให้พระองค์รับรองพระองค์เสด็จมาถ้าได้แจงหัวถ้าได้แจงอองค์สมเด็จพระพระเมียภาคองค์หนึ่งองค์หนึ่งมันมีพระในพานบังคับอยู่ในตัวพระองค์แล้วนั่นกายพระองค์ก็เป็นชาติในพานไปจุดไปเผาเป็นธาตุนะเป็นบรมธาตุนะเนี่ยบอกยี่ห้อแล้วว่ากายนะขันของพระองค์เป็นชาตินิพพานแม่องค์สมเด็จพระพระเมียภาคอยู่ในต้นไม้ลูกขมูลนะนั่นแม่ได้เห็นว่าพระองค์พักอยู่ที่นั่นเจริญสมณธรรมอยู่ที่นั่นพระนิพพานอยู่ได้ใต้ต้นไม้นั่นณอิปการองค์สมเด็จพระพมีภาคทรมานอุบาสกอุบาสิกาขึ้นเทศนั่นวาจาของพระองค์ล้วนแต่ทองสำเร็จนะไม่ตกต่ำนะอริยสัจนะของจริงนะขึ้นเทศนะนั่นนี่เป็นชาติผ่านวาจาของพระองค์นะไม่เหมือนวาจาของบุตรชนเนี่ยมันปรุงกิเลสนะวาจาของบุตรชนนะมัน เหมือนมุตุไทยท่านกล่าวสงบ 6,000 งาผมกาขึ้นวันละ100ผมน้อยขึ้นวันละ 1,000 นั่นผมกาขึ้นนะขึ้นสู่จิตของคนนั้นนะวันละ100ผมน้อยวันละ 1,000 ตัวไหนไม่ทันขึ้นนำทุกวันนะในละอเปรย์จังหลายสังขารมันเกิดในดวงจิตนะราคะโทสะมันอุ้มเข้ามาในดวงจิตนะแล้วก็มันตันไว้เรียกว่าตันหาหวงนะนั่นละฉันได้ก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจเคารพพระพุทธเจ้านะมาเรือนนะนั่นพระองค์ประทับอยู่ในเรือนนะนั่นแหมสง่ามากที่สุดมากที่สุดเรือนหลังนั้นนะเป็นเรือนที่บริสุทธิ์เป็นเรือนที่พระองค์ประทับนะนั่นบุคคลนะอุบาสกอุบาสิกาพระเนนนะนั่นอยู่ใกล้ชิดพระองค์นะนั่นอยู่ใกล้ชิดต่อหน้าพระพุทธสำนักเนี่ยมาเนี่ยมีเกียรติที่สุดมีเกียรติที่สุดใกล้พระองค์ด้วยนะนั่นและกลิ่นของพระองค์เป็นกลิ่นสัมฤทธิ์นะลึกซึ้งนะกลิ่นสัมผัสพระองค์นะนั่นได้เคยชมนะนั่นกลิ่นของพระองค์นั่นมันเหมือนกลิ่นดอกไม้ทั้งหลายนี่กลิ่นสับปะรดกลิ่นพระพุทธเจ้ากลิ่นพระไอ้เจ้ากลิ่นพระประเจกนะกลิ่นอันไหนน่ะเป็นกลิ่นให้พ้นทุกข์ได้นี่นั่นนิ่มนวลหอมได้ไกลหอมได้ไกลนะหอมไปถึงอาวิเจนอนใช่นะนั่นหอมไปถึงอนุภพพรมโนนะในระยะสามภพนะนั่นแม้แต่ฌานภาพถึงขนาดนั้นนะนั่นอุบาสกอุบาได้รับสัมผัสถึงขนาดนั้นจิตไม่ฮิเลหนึ่งละอายพระองค์มากไม่คิดไม่นึกนอกเสียปรุงขึ้นมานะละของร้อนในราคะโทสะมหานะสังขารทั้งหลายเป็นของร้อนนั่นแล้วเมื่อพุทธภาษิตขึ้นมาปัญญาขันธานะนะปัญญาขันธ์เป็นทุกข์นะเป็นของร้อนที่สุดนะนั่นโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแม่ละแม่ละแม่มนมาอยู่ต่อหน้าพุทธสำนักในจิตสูงนั่นอุมาสกอุมาสกาจิตสูงนั่นพระแนนก็จิตสูงนั่นได้กัลยาณมิตรที่ดีที่สุดกัลยาณมิตรที่อ้างในพระกายเป็นดอกว่าพระองค์ทรมานองค์คิริมานนะองค์คิริมานเธอนะเธอนะเธอฆ่าคนนะนั่นเธอไปตกนรกอเวจีนะนั่นเนี่ยเธอได้กระมังกัลยาณมิตรคือตถาคตเนี่ยเธอได้สำเร็จอรหันต์นะนั่นนั่นแหละกัลยาณมิตรสำคัญมากองค์สมเด็จพระพุทธภาคกลัดเช่นนั้นแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธให้หนักหนักพุทโธนะนั่นมันเปิ่มปกเปิ่มใจสารพัดทุกอย่างในตอนนั้นกิจเป็นสามัคคีธรรมนะนั่นภาวนาพุทโธพุทโธเรื่อยๆไม่ละไม่วางนั่นทำให้ชำนิชำนาญเพิ่มอีกทีนั่นเพื่อไม่ได้ไม่ได้ชานุภาพมากเพื่อความขลังของพุทโธนั่นระหว่างนั้นพุทโธมันสามัคคีกันซะแล้วมันไว้ใจจีขวักๆลงไปนะถึงเพลินของจิตนะนะอาก็สงบนะนี่ไม่และราคาสูงที่สุดสูงที่สุดนะเจ้าของเรือนคล้ายๆกับว่าได้สมบัติบรมจักรพรรดินะนั่นรักษาสมบัติไว้นะรักษาความสงบไว้นะนั่นกรณีแวดล้อมรักษาความสงบให้ส่งไปอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นให้ส่งไปอดีตนะอนาคตนะนั่นไม่ละเลยแหละสำคัญหากว่าสงบแล้วเช่นนั้นนะสุขอันใหญ่ความสุขอันใดสู้ความสงบไม่ได้แต่ว่าสงบในสมถวิธีไม่ใช่สงบให้เล่นให้สิ้นกิเลสนะสิ้นกิเลสนะความสงบวิปัสสนาในสงบสมถะนะบุตรชนนะสงบอันนี้นะเป็นโลกีก็จริงอยู่นะแต่มีความอธิจารเกิดขึ้นเพราะยังไงนะมันแบกหามขันอยู่เนี่ยนั่นมันไม่ปงนะนั่นมันไม่ปงนั่นไม่มีใครสอนให้ความสงบปรุงสังขารนะบางชั่วคราวเนี่ยมันคล้ายๆกับว่า หินทับหญ้านะเอาหินออกแล้วหญ้าเกิดขึ้นอีกทีนั่นยังไม่ถึงนิพพานแต่ว่าถึงพรหมโลกนั่นเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายนะนั่นตอนนั้นอ้าวปัญญามันเกิดขึ้นสอนขึ้นมานะนั่นปัญญาในตอนนั้นไม่ใช่อ้างข้างนอกเข้าไปสอนข้างในไม่ใช่ข้างในคือสอนข้างนอกนะมันเกิดเองนะอำนาจพุทโธนะนั่นซึ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาซะแล้วแปลกประหลาดซึ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาซะแล้วอธิจารของธรรมะกล่าวคือพุทโธนะแม้ละไอ้ความรู้ในตอนนี้ขึ้นออกมาเป็นสายๆเทียนนั่นนี่ก็เรียกว่าคำพีทวงนะมันออกมาจากพระกายปิฎกนะหัวใจนะแม้ละแม้ละให้สนใจให้มากเรื่องนี้นะนั่นเมื่อได้ความรู้ความเห็นในตอนนี้นะมันจะขยายไปปีตินั่นก็ไปเตะนะแม้บางคนนะขนยองขนพองเสียงกล่าวนะนั่นเกิดไปเตะนะตัวใหญ่ครึ่งนะเกิดไปเตะนะหาตัวไม่เห็นนะลักนะนั่นต้องเรียนปีตินะนั่นเปเตะบางคนนั่งอยู่ในหงายหมานะล่มตึงเดือนะมันแรงแน่อำนาจพุทโธแรงเดชานุภาพแรงปีติแรงหากว่าอุมาเสกอุมาเสกาพระแนนคนไหนแรงที่สุดนั่นมาศรัทธาไม่ถอยก้าวหน้าเที่ยวนะนั่นเปติมันบอกเหตุผลว่าจะได้สำเร็จนะเปติน่ะท่านอาจารย์มันบอกว่าให้เลี้ยงไว้ให้มีไว้นะเพราะเป็นอาหารของจิตนะนั่นคนไหนไม่มีสิทธิ์เปตินั่นนั่นเครื่องหมายนะนั่นเขาไม่ได้อบรมที่พระพุทธเจ้าที่ผ่านมาไม่เคยอบรมนะนั่นเถื่อนนั่นความเธออันนี้นะมันตัวเป็นอึตึงอยู่นั่นอ้าวนานไปนานไปนะเกียจค้านนะนั่นว่างเหงาเฮานอนเสียแล้วนะไม่มีปฏิเลือนของใจบอกเหตุผลนะนั่นไม่ในอันตรายนั่นถ้าที่จริงท่านอาจารย์มั่นท่านว่าหากว่าเราอภัพเช่นนั้นไม่มีปฏินะนั่นไม่ก้าวหน้าเช่นนั้นนะต้องทำไม่ทำไม่ได้ต้องทำให้เป็นนิสัยไว้ในศาสนานั่นไม่ละในละปีติมันตั้ง108นะอาตมาพูดเพียงเอกเทศนี่นะมันเลี้ยงหัวใจนะนะบำรุงนะสมถะให้แรงนะด้วยปีติตอนนั้นอาสงบมีแล้วนะปีติมีแล้วนะนั่นสามัคคีสองอย่างสามัคคีขึ้นนะนั่นมันกล้าเนาะแน่อามันเกิดนิมิตขึ้นแล้วนะไม่เม็ดอันไหนมันเผยมาจากดวงจิตนะอาการของจิตท่านแกนมันท่านว่าหลงอะหลงในตอนนี้เป็นเสียจริตก็เสียในตอนนี้ดีก็ดีในตอนนี้ชั่วในตอนนี้เรื่องแห่งมันออกมานะนั่นเม็ดทั้งหลายออกมานะนะเป็นตัวเป็นตนออกมาซะแล้วนี่ทำให้กินดีนะในเม็ดแน่ที่ดีนั่นทำให้กินร้ายในเม็ดที่ไม่ดีนั่นเดนนั่นนะเขาหมายความมาเห็นนะพระพุทธธรรมประสงค์เห็นประสาทลอยมานะนะยินดีปลื้มใจนั่นเห็นลายนั่นเห็นคนนะหัวขาดใหญ่วิ่งเข้ามานั่นแม้ที่ยินลายไม่อยากให้อันนี้เกิดขึ้นนะนั่นมันต้องมีในมืดนะในมืดมันต้องมีเพราะกิเลสของเรามันหอบมาแต่อเนกชาติเราทำความชั่วความเดนในที่ผ่านมานะนั่นมากองอยู่ในปัจจุบันเป็นอนุสัยนะมันกองกันนานมันไม่พิษไม่ภัยมันคล้ายกับว่านนานทะเลนะขังนานกลายเป็นรสเค็มใช้ไม่ได้นี่แม้ว่าฉันหน่อยคนในขอจะต่างอกต่างใจเรียนในเม็ดนะนั่นในเม็ดเป็นของดีชนิดหนึ่งในเม็ดอันนี้เกิดขึ้นมาจะให้ผลที่นั่นที่นั่นนะนั่นท่านโพชฌานาในนิมิตมาแล้วท่านชำนาญนิพพานามาแล้วเนี่ยนิมิตมองเห็นนั่นนะนั่นยกเป็นธรรมาจารฐานสอนจิตนะนั่นนิมิตไม่ใช่ของร้ายเนี่ยของดีที่สุดของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายเนี่ยนั่นเรียนนะธรรมดาในเม็ดทั้งหลายนะมันปรากฏขึ้นมาดวงจิตมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่แน่นอนนั่นเอาไตรลักษณะตัดสินนะมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันหายไปนั่นมาเรื่องใหม่มาเกิดขึ้นอีกทีนั่นเพราะกิเลสของเรามัน108มันกองอยู่หัวใจ ไม่ว่าไม่ว่าให้สนใจในนิมิตนะเบื่อหน่ายในนิมิตนะว่าเป็นสังขารอนิจจังไม่เที่ยงนั่นวิปริตญาณความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วนั่นไม่ละไอ้ความว่าเบื่อหน่ายในราคาสูงที่สุดสูงที่สุดนะมันเบื่อหน่ายในราคาโทสะโมหะมันเบื่อหน่ายในความที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะนั่นเบื่อหน่ายแม้ละตะโกนเบื่อหน่ายนะออกบวชนะทั้งผัวทั้งเมียเป็นพระเป็นพระผู้หญิงเป็นพระผู้ชายนะเบื่อหน่ายนะเรียนบริภาคในมิตรนะเรียนให้สำเร็จบริภาคในมิตรนะซับซ้องมันเกิดสัญญาเป็นประหลาดเป็นมาแต่ปฏิภาคในมิตรลงไปถึงบริกรรมแต่บริกรรมลงมาถึงปฏิภาคในมิตรนี่เสียในตอนในเดียวนะไปสวนในตอนในนะนะฝันนะเดาหักฝันละพักแก้ในตอนในเดียวดีชัวในตอนในเดียวนั่นไม่ละเสียนะนักปราชญ์ครูบาอาจารย์แก้ในตอนนี้มากที่สุดอย่างพระอาจารย์มั่นท่านเต็ดในเม็ดนะไปแทดบนภูเขาปังปังด้วยท่านแกสาวครับขึ้นไป ทรมานอย่านะแท้มันนะอย่านะไม่เที่ยงนะไปเที่ยงนะชั่วโมงหนึ่งนะฉันเอากันลงมาได้นะนี่เสียนะมันต้องมีพระเทระก็ได้ผ่านมาแล้วนี่สมัยหนึ่งนะท่านจะคุณหนูวัดสะปทุมนะในระหว่างนั้นเดินทดลองด้วยกันห้าหกองค์ไปแห่งหนึ่งตรงเครื่องบริขารในต้นไม้แห่งหนึ่งนะภูเขานะนั่นไปดื่มน้ำนั่นกองน้ำดื่มนะจะคนหนูคนแน่นะอ้าวเราสำเร็จแล้วนะแบกเครื่องบริขารหนีทันทีเดียวนะตอนนั้นท่านอาจารย์เสาแล้วติดตามแหมติดทำหลายลูกภูนะหน่วยภูด้วยนะนั่น
3: ยานาหนูนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะจึงเอานานหลายชั่วโมงจึงเอากันมาได้นะนั่นไม่งั้นละสัญญาวิปลาสมันต้องมีนั่นต้องเดินผิดซะก่อนนะเต็งเดินถูกนะถูกทีหลังนะนั่นองค์คนไหนเป็นบ้ามานั้นคนนั้นเจ๋งที่สุดมันผ่านได้ความผิดมาแล้วนั่นลูกเศษลูกหาเป็นบ้าแก่ได้ทันทีเพลิบๆเดียวนะนั่นอย่างพระอาจารย์ทองรัตน์นะลูกเศษนะเป็นบ้านะนั่นหมาไม่รู้จักอุบายแก้ด้วยวิธีไหนนะเขี้ยนเถอะนะเตะนะนะอ้าวเตะไปเตะไปรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวหายบ้าเนี่ยนั่นไม่ใช่ไหมท่านอาจารย์มันท่านกล่าวนะทุกครั้งอนิจจังตาประหารนิมิตทั้งหลายนะมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงนะนั่นมันคล้ายๆกับเราดูหนังเนี่ยดูเสียงเนี่ยนะแล้วทีนี้หมดเรื่องของเสียงนี่แล้วก็งดไปเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ละในละฉันใดก็ได้คอยตั้งอกตั้งใจนะความเป็นบ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นของชั่วร้ายเนี่ยของดีที่สุดนะหากก็แก้ได้นะแก้ไม่ได้ก็เสียกันใหญ่นะเหตุนั้นโบราณเขากล่าวว่าหมกประแดกมีครูนะจีปูมีวาดนะมีวาดนะนะเท่งไม่ได้นะเท่งโครไม่ได้นะสาวกเท่งพระพุทธเจ้าไม่ได้นะนั่นต้องได้รับฟังองค์วาดคำสอนอริยสัจให้สำเร็จนะนั่นเท่งครูไม่ได้เท่งครูไม่ได้ต้องมีแม่คุมเหงนะนั่นเมื่อตายไปเช่นนี้ต้องมีแม่คุมเหงนะนั่นเพราะความโลดะยังไม่รอบคอบไม่เหมือนสัมพันธ์โยองสมเด็จพระพุทธภาคกัสสโลได้พระองค์เองแน่พระประเจกนะสาวกสาวกนะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนะจึงมีสาวกเป็นบริวารของพระองค์เลยนะไม่น่ะเรียนพระได้ภาคได้เม็ดนะขยายส่วนให้เห็นจริงนะในอริยสัจนะมางอวัยวะร่างกายออกนะนั่นมางออกเห็นกระดูกเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นอะไรทุกอย่างนะมางออกนะนะแต่เข้าในกระดูกนะเอากระดูกเป็นอารมณ์นะอย่างองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์เอาอนาปานุสติเป็นอารมณ์นะเพ่งไม่ได้เนี่ยเพ่งกรรมฐานอันเดียวไม่ได้นะทำไปทำไปนะสำเร็จนะนั่นอย่างองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าชายพระองค์พิจารณาอนาปานุสตินะระลึกถึงลมหายใจพระองค์วางพระทัยไว้จมูกแน่ไม่เช่นนั้นก็ท้องน้อยแน่นั่น แล้วลมมาหายใจมันผ่านขึ้นผ่านลงอ้าวพระมหาบุรุษปัญญาใหญ่เนี่ยรู้ลมมาละเอียดอย่างหยาบอย่างกลางนะนั่นทำความเพียรแรงไปแรงไปไม่ถอยนั่นไงอ้าวรู้ลมในไส้รู้ลมในรู้ลมอารมณ์ในท้องในไส้นะลมภายในนะแรงเอกเข้าไปแรงเอกเข้าไปอ้าวลมละเอียดนะเนี่ยมันหายใจทุกเส้นขนเสร็จแล้วนี่นี่ละเอียดจิตมันถึงนี่วิปัสสนานะแรงๆเข้าไปอ้าวตัดทะลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเสร็จแล้วเนี่ยเอาอันเดียวอันเดียวนะอย่าเอามากนะนั่นเอาหนังสือมโตทายนะเอาอันเดียวกระดูกนะนั่นพระกัจจายนะมาทรมานท่านเจนมั่นพิจารณาธาตุน้ำนะพิจารณาธาตุไฟนะระยะสี่อย่างนั่นอย่างพระโมคคราพระมารายชายแพ่งกสินนะเม็ดแดดมากที่สุดไอ้แพ่งกสินนะนั่นยังได้เป็นอรหันต์นะนั่นพระโมคคัลลานะยกพระองค์ยกดอกว่าเป็นเอตตะคะทางฤทธิ์นะนั่นไม่ละนี่แหละให้ชำนาญทางนะปฏิภาคในเม็ดนะนะแทนอวัยวะทุกส่วนภายในกระดูกนะนั่นมันเป็นทุกขังในจังตาของขีเม็ดนะนั่นพิจารณากระดูกศีรษะเป็นยังไงนั่นหน้าตาเป็นยังไงนั่นขาวยังไงเยื่อในกระดูกยังไงนั่นแล้วก็แพ่งดูคอนะนะมันเป็นป่องเป็นป่องบัดกรีกันยังไงนั่นลงมาหาสันหลังนะแหมกระดูกใหญ่นะกระดูกข้างอย่างง้นอย่างงี้เนี่ยเห็นแจ่มนะนั่นลงไปลงไปบันแอวนะลงไปลงไปหัวเข่าลงไปลงไปเท้านะนั่นแล้วทีนี้อนุโลมนะขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะทำให้มากเลยอ้าวปฏิภาคเต็มเม็ดนะเก่งกลาดนะเก่งกลาดนะไม่เล็ดแล้วนะพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายเก่งนะเก่งในปฏิภาคในเม็ดนะอุบาสกอุบาสิกาเก่งในปฏิภาคในเม็ดนะนั่นคำนวณในดวงกิจครั้งที่สดครั้งที่สดนะนั่นแพ่งต้นไม้ใหญ่ๆนะแตกกระจายพลึงพลึงพลึงเรียกนะเพราะเล็ดกิจของท่านนะท่านมันแพ่งนะเล็ดเมนั่นแผงเขาเป็นสมานุราชหักนะโอปานิโกมาแผงอวัยวะเป็นจุนไปนะนะละลายไปนะนะราคาโทสะโมหะมันจะขึ้นมาจากไหนที่ไหนนะนะแต่เทเนตในแปลงกายแปลงกิจอยู่เปลี่ยนเป็นกิเลสอยู่ยังรักยังสังอยู่ในปริภาคในมิตรนะนะแต่เป็นต้นของวิปัสสนาเป็นบาทบทของวิปัสสนานะยังละกิเลสไม่ได้ยังเข้าไม่ได้ในมรรคยังไม่สนิทนะนั่นสำนานในปฏิภาคในเม็ดแล้วหนายเบื่อหนายในปฏิภาคในเม็ดมันเลื่อนนะเลื่อนถึงวิปัสสนาเกิดเข้าสู่วิปัสสนากิจแบบอีกประเภทหนึ่งต่างหากอภยากฤตนะนั่นไม่รักไม่สั่งนะนะไม่โดนนะความรักไม่โดนความสั่งไปสายกลางนะอ้าวตั้งแต่ที่แรกมันตั้งจะเดินนี้ปรัชนาแท้แล้วในแท้ๆมันไปเองนะเนี่ยละเองนะนั่นไม่ละสำคัญยอดที่สุดนะพระแดนองค์ไหนนะบาสกุยบาสิกาคนไหนแม้จิตนะถึงไว้ปรัชนาแล้วเย็นที่สุดไม่มีมารมันสูงนะมารมันเอื้อไม่ถึงนั่นเย็นที่สุดนะไม่สะดุ้งไม่อะไรไม่สงสัยอะไรนะเย็นที่สุดเพราะมันชำระมาแล้วไอ้กิเลสอย่างหยาบนะนั่นนี่เม็ดก็สละมาแล้วบริกรรมก็ความสงบมีแล้วนั่นปฏิภาคในเม็ดก็มีแล้วนั่นปิติก็มีแล้วมันผ่านมาแล้วไอ้ความสงสัยไอ้สัพปุสัพปุยทุกอย่างนะมันผ่านมาแล้วนั่นมันค่อยในปัสสนามันกลั่นเด้งเนื้อแล้วเด้งเนื้อทองนะนั่นมันคล้ายๆก็ว่าเจรนายนะเจรนายทองคำนั่นมันเคลียร์กิเลสออกแล้วอ่ะมันเคลียร์กิเลสออกแล้วนั่นบอกมันปอกออกแล้วไอ้เกลนายนะมันเอาเนื้อที่ดีไว้ในคือวิปัสสนานะดันไม่ปัสสนาอีกแม้แก้วกล้าหรือที่สุดในตอนนี้สละเทวัดเปลี่ยงๆนะนั่นหัวใจปล่ำนะนั่นมันเห็นอาจเห็นธรรมนะนั่นนี่แหละเป็นสมาธิใหญ่นั่นมันไปเองมันละเองนะนี่นะเนื้อทองนะนั่น มันพอวิปัสสนาแล้วเรียกว่าอมตะอมตะมันเที่ยงเนี่ยมันพอนะนะมันเพียงพอแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกินข้าวนะมันเพียงพอมันออกเองนะนั่นมันยังไม่พอนะดึงหูมันออกมันยังไม่พอนั่นนั่นนะท่านอาจารย์มั่นเตือนท่านมหาบัวไม่ครั้งหนึ่งมหาบัวอาบน้ำให้อาจารย์มั่นท่านมหาบัวนะนั่นอย่าย่ายนะให้มันย่ายเองนะนั่นไม่นะความพอของสมถะวิธีความพอของบริกรรมมันเข้าไปถึงความสงบนะความพอนะความสงบมันเกิดปิตินะความพอนะมันเกิดวิเมตนะนั่นแล้วมันม้วนกลมนะนั่นในสมถะวิธีนะนั่นสังขารโลภสังขารโลภนะม้วนกลมนะนั่นฤทธิ์ของสมถะมีนั่นจิตสงบหนึ่งจิตไม่ฟุ้งซ่านหนึ่งหมายจิตนั่นไม่เดชานุภาพนะจิตไม่อำนาจนะนั่นยอดแต่ปลายความเพียรมันม้วนกลมนั่นไม่เรียกว่าสมถะวิธีได้เลือนจำอย่างใหญ่โตแล้วแน่นั่นได้เลือนหวังลากหวังเข็มได้ใหญ่โตแล้วนะบัมบคิดทำเช่นนั้นอุบาสกอุบาสิกาทำเช่นนั้นนะเตรียมตัวนะเดินปฏิภาคในเม็ดแน่นั่นปฏิภาคในเม็ดเนี่ยถึงหากว่าได้ชนะก็ชนะโสขาวเกิดขึ้นอีกทีเพราะมันมีตัณหาอยู่มันเจตนามันหวังปฏิภาคในเม็ดให้ชำนาญอยู่นั่นไม่ละฉันใดก็เดนะปฏิภาคเนี่ยมันค่อยๆอยู่เศร้ากันนะกลับมานะบางครั้งเราชนะบางครั้งมารก็ชนะนะนั่นมันอยู่เศร้ากันเนี่ยเราบำรุงจิตของเราให้มากเอามันชนะเนี่ยออกจากปฏิภาคในเม็ดแล้วขึ้นวิปัสสนานั่นจิตลอยเร็วเท่านั้นขึ้นบนนะนั่นไม่มีมารนั่นจิตไปเวทีหัวใจเป็นเวทีสมปัญญาอย่างละเอียดที่สุดนะชำระอนุสัยลึกซึ้งนะนี่นะชำระอนุสัยให้สิ้นเชิงไม่มีเชื่อนะให้เป็นอาศัยคะบุคคลนะไม่ละสำคัญนะเป็นชั้นๆไปเช่นนี้เดียวนะเหมือนกับฝ่ายโลกเขานะนั่นชั้นกำนันหนึ่งๆชั้นนายอำเภออย่างหนึ่งข้าหลวงอย่างหนึ่งเนี่ยชั้นรัฐมนตรีนะชั้นหนึ่งเนี่ยชั้นนายกษัตริย์อีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นชั้นเป็นจอมอยู่นะนั่นไม่ละฉันใดก็ได้คอยต่างอกต่างใจให้มากธรรมะมันอยู่ในตัวเสร็จนะมันพร้อมหมดทุกอย่างนะเจ้าชาทิธาราชกุมารพระองค์นะก็เหมือนกับพวกเรานั่นยังไม่ราคาอยู่นะบำเรอนางพิมพาเกิดลาหุนนั่นยังไม่อยู่นั่นในขณะนั้นนะในละฉันนายพอดีนะถาดของพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาถาดวิเศษมาจากหน้าที่ไหนนะธรรมชาติถาดของเราเหมือนกันเรานะโตมนุษย์ในราชาโนนะมนุษย์เทวมนุษย์พรหมามนุษย์โลกุตระเนี่ยประชุมใหญ่นะนั่นนี่แหละเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์อย่าเยี่ยมย่ำชาเท่าไรให้ตกต่ำนะให้ขึ้นให้ฟูนะนั่นมันไม่เถิดนะพระในพานขีดนะนั่นกายไปนั่นพระกายไปดกไม่กล่าวนะความชั่วร้ายนะอาวิเชนะนั่นไม่เขียดอยู่นะกลายไปนั้นไม่เห็นไม่ในพระกายพิดุกนะนั่นเวียนวายไปเกิดโดยพบน้อยพบใหญ่นี่นะนั่นกัดเป็นพระพุทธเจ้ากลัดเป็นพระพิจิตรพินพระอรหันต์นะบารมีพอให้เฟื่องฟูให้มีศีลมีกัลยาณธรรมนะแล้วประการหนึ่งนะอุบาสกนะหรือพระแนนสมัยก่อนท่านเอาจริงเอาจังเสียด้วยนะนั่นเชื่อมั่นเข็งจังเนี่ยเพราะมันเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอริยเจ้านะมันเห็นด้วยตาหนังเลยนั่นหัวใจลุกพรับพรับพรับพรับเพียวนะนั่นยกตัวอย่างให้ฟังในระหว่างในองค์สมเด็จพระพมีภาคทรมานชรินพันหนึ่งครัวสามคนนาทีขยาดกับสปะนะนะแล้วก็สี่พระพุทธองค์อีกองค์หนึ่งพระองค์ทรงองค์นั้นเอาพวกเสด็จหอบไปหาพญาพิมสารนะไปพักดูสวนตันหน่มของพญาพิมสารในขณะนั้นนั่น พระยาพิมสารท้าพระยาได้ทราบพระทัยว่าพระพุทธเจ้ามาพักในสวนของพระองค์ได้มาได้คนทั้งหลายตื่นเต้นกันได้อโคเพนีนั่นพระยาพิมสารนำไปหาพระองค์ในครั้งนั้นนะนั่นของมุทชนนะไปอโคเพนีนะมาเถียงกันดังนู้นดังนี้เถอะนะนั่นทิฏฐิมีทิฏฐิยังเป็นมุทชนอยู่ราคะโทสะโมหะยังขึงอยู่ในจิตนะอ้าวเวลาไปเห็นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคตายไอ้ความชั่วเหล่านั้นงดเที่ยวนะนั่นมันเห็นด้วยตาหนังแน่เห็นพระพุทธเจ้าพระมหาบุรุษนะนั่นทัศนกานุตริยะมันเห็นเยี่ยมนะนั่นอ้าวหัวใจบริสัทธ์มันขนพองสยองก้าวแสดงจิตเต้นตึกตักนะมันปลื้มใจนะนั่นนั่นนะเพลงเหล่านั้นน่ะมันสละจินิวรออกจากดวงจิตนะนั่นมันวุ่นวายอะไรวุ่นวายสารพัดนะอำนาจพุทโธนะมันฝังเข้าไปเลยมันโอนไปในกรมปลุ่มนะนั่นหัวใจเป็นภาชนะที่ทองที่เป็นภาชนะทองสะอาดนะนั่นมันติดของบุรุษชนมันสงบแล้วเนี่ยระหว่างนั้นน่ะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าขึ้นธรรมาเทศพระมหาบุรุษนำมาความงามของพระองค์นะนั่นทรงกีวรนะนั่นขึ้นบัลลังก์เทศนะนั่นลังวาจาของพระองค์เทศแท้มันเหมือนไม่เหมือนกับสามัญชนนะมันไพเราะระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคมาเดินจะกรมอยู่นะมาเรือพนแดดเห็นพระยาพิมสารท้าพระยาเธอมาในครั้งนั้นนะมหาวพิษมานะมหาโมพิษมานะนั่นมาไม่ใช่การนะนั่นจวนจะสว่างแล้วนี่นั่นเอามหาเพชรธรรมสันนะนั่นข้าพระองค์มหาพระข้าพระองค์อะไรบดุมดานบนสวรรค์ทราบไม่ได้ข้าพระองค์สะดงพระทัยไม่มีที่พึ่งได้จึงเวงเวงมหาพระองค์ในครั้งนี้นะบดุมดานบนอากาศเคลื่อนใหญ่เถอะนะนั่นจะเป็นเหตุผลประการใดข้าพระองค์จะสวรรคตประการใดและสมบัติในกรุงราชสขาในชัยหวาได้ประกันได้นะนั่นระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพยากรทันทีว่าชีวิตของพระองค์ยังอยู่ยังไม่สวรรคตนะมาไอ้สมบัติกรุงราชสขานี้ยังคงอยู่นะมหาบพิตรนะนั่นแล้วทีนี้นะความบรรดุบรรดาลนั้นไม่ใช่อื่นไกลญาติของพระองค์ในครั้งนู้นนี่นะนั่นรวมพระพุทธเจ้ามันนะหลายพันองค์นะนั่นกินของสงฆ์ไว้ในคณะนั่นเห็นนะนั่นอโคพินเดนะญาติพระองค์นะนั่นศาสนานั้นน่ะชื่อว่าวิปัสสีพระองค์มีอายุแสนปีนี่นั่นสาวกของพระองค์ทั้ง6ล้าน8แสนนะนั่นเข้าไม่พอสรรนะนั่นทําสังเข้าในวัดเนี่ยชิริยาแพร่ไปข้าวโคคนทั้งหลายมาใส่สางไว้นะแล้วได้ญาติของพระองค์นะมาทำกระปุกจังหารนะแล้วนะไม่ได้อดทันอุปโลกนะพากันป้อนให้เด็กก็ปั่นใส่ให้มือเด็กงั้นอย่างนี้เดียวนี่นะญาติของพระองค์ไม่เฉลี่ยนะขอพินดีนะนั่นมาแสดงในครั้งนี้นะนั่นให้พระองค์ทราบพระทัยนะระหว่างนั้นพระยาพิมสารท้าพระยาเธอนะได้ยินนะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคณพยากรเช่นนั้นมาพยาพิมสารนะครับเนี่ยใจน้อยเนี่ยมีเมตตานะนั่นได้ยินเสียงพระองค์พยากรนะแหมร้องไห้ทีนะสงสารญาตินี่ได้ระหว่างนั้นในมนต์องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคพร้อมพวกเสด็จนะ1,400ขึ้นในพระราชวังเวลาเช้านะนั่นรับพัตทหารพระเจ้าค่ะนั่นพระยาเป็นสารนะกลับจัดแกงเสร็จเนี่ยถึงเวลาชาวองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพาบริวารเดินขอจรนะขึ้นปราสาทในวังของพระยาเป็นสารในครั้งนั้นนะพระยาเป็นสารท้าพระยาเธอนะแม่ถวายทานนะพิโสทั้ง1,400นั่นสันพัฒกิจเสร็จแล้วสันพัฒกิจเสร็จแล้วนะพระยาพิสารไหลน้ำบุตรกะวาริยาดน้ำไปถึงเปรตนะมาไอ้เปรตเหล่านั้นนะแม้ได้รับอมทนาพระยาพิมสารนะนะ พากันขึ้นไปสุคติโลกสวรรค์แม่นางสุภาพึ่งพับแดดนะขอให้เป็นดุจเดียวกันเหมือนญาติพิมพยาพิสารนะ

0: ามเสร็จนะมะนายอติลาโสยาทานปิติยอวัดยันโตสัพมะโลกวินาศโตมะแต่ภาวัตวันตรายอสุขีดีคายโกภาวะอภิวาทนาสิริจานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวชันติอายุวันนอนสุขังมะลังอะกันพระองค์หยุดนะ
1: อ้าวเห็นนางเทพทั้งหลายแสนโกรธเห็นพระมลัยหน่อพุทธชินนรสนะงามมากนะอยู่ในใต้ต้นไม้นี่ทัศนกานุตริยะเนี่ยตาของนางฟ้าถึงแสนโกรธไม่วางตาเห็นนะพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่เซนกิเลสนะนั่นไม่วางตานะไม่วางตามาดุดดื่มนะนะไม่เหมือนกับเห็นท่านผู้มีกิเลสได้มันเบื่อนะนั่นมาแสนโกรธแลเห็นนะพระมารายทอดพระเนตรเห็นนะนางฟ้าทั้งแสนโกรธนะไม่วางตานะตาไม่กระพริบนะนั่นมันดุดดื่มนะนั่นทัศนานุตริยะในเยี่ยมนะนั่นนั่นแหละฉันนายก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจอาตจมาจึงพูดได้ว่าพระอาชนะรับรองพระองค์นะนั่นพระองค์เสด็จมานั่งอยู่ในอาชนะเราอยู่หน้าต่อหน้าพุทธสำนักนะนั่นแม้ละราคาสูงที่สุดเราได้กลิ่นสัมผัสพระองค์นะนั่นไม่เหมือนกลิ่นดอกไม้ทั้งหลายนะกลิ่นสัมบูรณ์แล้วมันเข้าถึงใจนะนั่นไม่ส่งแดดออกไปภายนอกนะม้วนกลมอุปถากพระองค์กลัวพระองค์อายพระองค์นะกลัวพระองค์ด้วยฮิเลอายพระองค์ด้วยนะนั่นนี่อาตมาพูดในตอนนี้เดียวนะเพราะยังเคยให้ญาติโยมทั้งหลายพระแนนตื่นเต้นกันมากในตอนนี้เดียวนั่นทัศนานุตริยะเนี่ยตั้งฟ้าทั้งหลายเห็นพระองค์เห็นพระมลัยนั่นนะไกลอยู่เมื่อเรายังนั่งไกลๆทั้งหญิงทั้งชายต่อหน้าพุทธสำนักเนี่ยนั่นมันไม่เกิดปฏิหารได้ยังไงมันต้องเกิดปฏิหารรวมลงไปกี่ควักๆลงไปนะสงบนะนั่นมันสอนจิตนะทัศนานุตริยะราคาสูงที่สุดเนี่ยไม่ละเมื่อท่านทั้งหลายได้สลับตาฟังอย่างที่กล่าวมาโอ้ปานี้โคน้อมมาปฏิบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนี่ยก็แค่นั้นสงในพระพุทธศาสนาโดยง่ายสมควรกับกาลเวลาดังอัตมาวิสัชนามาเอวังก็มีด้วยประกาศฉินนี้อุบาสกอุบาสิกาโอกาสจะทรมานตนนะตั้งสมาธิไม่เท่าไรก็สงัดดีนั่นไม่พุ่งพลานเรื่องรถเรื่องลาอะไรทุกอย่างนั่นแหละองค์สำเร็จพระพระเมียภาคชอบพระทัยให้สาวกหาสถานที่วิเวกนะกายวิเวกนะเทเดนะคันดังพระพีอันดังคัตธรรมาทขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเนี่ยวางตัวให้กลองนะแล้วก็หลับตาอย่าส่งตาออกจิตมันไปตามสายตานะนั่นสังวรสังรวมจิตนั่นแล้วเราอยู่ได้เห็นเนให้ตัดสินนะเราคนเดียวแก่เก็บตายคนเดียวนะให้จิตยันเรื่องกันอย่าให้คุกคีกันอย่าให้สำคัญนะมีคนมากนะไม่ละสำคัญกายไปแวกนะเปลี่ยวว่าเวนั่นไม่แหละองค์สมเด็จพระพระเมียภาคสอนสาวกด้วยวิธีนี้เดียวนั่นวะเจวะแวกนาทีนี้ห้ามคุยกันนั่นระงับปากไม่คุยกันนั่นมะโนแวกนาทีนี้จิตเปลี่ยวเห็นว่าแวนะความเปลี่ยวความว่าแวนาทีนี้น่ะมันมีอำนาจใหญ่โตมันชำระในวอนออกจากดงขีดนะอปรีอย่างไรใครก็ดงขีดนะนั่นแล้วก็หัวใจเป็นภาชนะที่ดีนี่สำคัญมากแล้วก็อปนิโกนั่นน้อมพระองค์มาสกิดเชื่อเชิญพระองค์มาในเรือนของเราในจิตของเรานะเนี่ยเราชำระเรือนของเราให้ได้ให้สะอาดที่สุดคือใจนะล้างเช็ดให้ดีขัดให้ดีนั่นพรมในดอกไม้ของหอมนั่นแต่บริกรรมลงมาถึงปฏิภาคในมิตรในดอกไม้ของหอมนั่นแล้วก็ปูอาสนะให้พระองค์ประทับนี่นั่นไม่ละสำคัญมากเฉพาะตัวบุคคล

0: คนหนึ่งเฉพาะพระเนรนะคนหนึ่งคนหนึ่งอุบาสกอุบาสิกาคนหนึ่งนี่องค์สมเด็จพระพมีภาคท่านไม่ชอบสกปรกนั่นในวันนั่นสกปรกนั่นชอบความสะอาดทั้งกิจทั้งใจนั่นเพราะสวรรค์นิพพานของที่สะอาดนั่นรับบุคคลให้ขึ้นไปได้นั่นไปครองสมบัติได้ในประการหนึ่งนะมันคล้ายๆกับองค์สมเด็จพระพมีภาคนะทำเตียงทองเตียงทองอันนั้นนะองค์สมเด็จพระพมีภาคนะแต่งดีแล้วเตียงนั่นเพื่อรับรองอุบาสกอุบาสิกาพระเนนนั่นเกศสะอาดด้วยอำนาจการบำเพ็ญทานเกศสะอาดได้อำนาจรักษาศีลภาวนาจะเคลื่อนเตียงทองของพระเจ้าได้นะคนต่ำๆไม่ได้หินะหินะต่ำมันเอื้อมไม่ถึงนะจิตไม่สูงนะนั่นเจตปราทะจากนะละการบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนานะนั่นการทานทานนั้นที่ได้ทานทั้งปรมัตถ์นี่ไม่เกลียวทั้งอมิตรปรมัตถ์น่ะที่ได้นะทานขี้เกียจขี้คร้านนะทานความงงเงาเตาตูนนะนั่นให้ฉลาดในการมาภาวนาพุทโธนะนี่ละองค์สมเด็จพระพมีภาคเป็นชาตินิพพานทั้งกายพระองค์ด้วยทั้งวาจาด้วยทั้งน้ำพระทัยด้วยนะกายพระองค์หมายความยังไงแม่พระนิพพานนะนั่นหาได้ง่ายที่สุดในสมัยไหนนะพระองค์อยู่ในต้นไม้นะนั่นชาตินิพพานอยู่ที่ที่นั้นนั่นสมัยไหนพระองค์อยู่ในปราสาทของนางสขานั่นพระนิพพานยนต์เห็นประทับยนต์เห็นนั่นเนื้อหนังพระองค์เป็นชาตินิพพานแค่นั้นจุดสมในคณะพิธพระองค์นั้นนิพพานไปนะมันเป็นธาตุนะเป็นชาตินิพพานเป็นเครื่องหมายนั่นไม่ละสำคัญมากกายพระองค์เป็นชาตินิพพานวาจาพระองค์ก็เป็นชาตินิพพานนั่นแม้กัจฉโลอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแน่นั้นไปแท้ธรรมจักรวัฒนสดทรมานปัจเจวคีห้าปัจจธรรมจักรนะล้วนแต่เป็นพระนิพพานนะโอหานนะเป็นปฏิปทาที่ออกจากทุกข์ได้นะนั่นแค่นั้นปัจเจวคีเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเป็นบุตรชนเป็นพระอริยะเนี่ยนั่นไม่ละสำคัญมากนะแม้น้ำใจพระองค์ก็เป็นชาตินิพพานอยู่ในวิโมกวิมุตติกิจสะอาดนี่แหละในมนต์องค์สมเด็จพระพมีภาคมาสุจัยของเราเรือนของเรานั่นแล้วพระองค์ประทับนั่งอยู่แม้พึงผายเนี่ยนะรัชนาพระมหาบุรุษพึงผายองค์อาจมากเนี่ยนะนั่นเรือนหลังนั่นนะแม้ยศนะนะแสงสว่างขึ้นจู่ฟ้าเทียบนั่นเป็นปราเปรียงมากเนี่ยนั่นและเทนี่นะอุมาสกอุมาสิกาพระแดนนะอยู่ต่อหน้าพระองค์ไกลๆเฮ็ดนะนั่นมาได้รับสัมผัสพระองค์กลิ่นนะนั่นเป็นพระหมาบรดกลิ่นพระนิพพานนะเด่นไปถึงหัวใจนั่นหอมนะนั่นหอมได้ไกลหอมได้ไกลนะไม่ใช่หอมเหมือนดอกไม้ทั้งหลายนะดอกไม้ทั้งหลายหอมทีเดียวเนี่ยนั่นอันนี้สัมบรดหอมตั้งร้อยแปดทีนะปรุงกิจทั้งเรานั่นเราอยู่ไกลเคสพระองค์แล้วนั่นแกงครัวที่สดนะนั่นฮีเล่เกิดขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยอายพระองค์อายพระองค์นะไม่ส่งติดออกนอกนะนั่นโอตะปะเกิดขึ้นเสร็จแล้วแกงครัวพระองค์นะนั่นไม่ส่งติดออกนอกตาอดีตอนาคตนะนั่นมัธยัสถ์ไอ้ความเป็นกลางนั่นคอยฟังโอวาทคำสอนของพระองค์นะนั่นนั่งไกลพระองค์ถึงขนาดเป็นมงคลอยู่แล้วเป็นมงคลอยู่แล้วนั่นย่อมใจของเราให้เกิดปิตินะแรงความเพียรนะภาวนาพุทโธยิ่งนะนั่นมันคล้ายๆก็จับสังขารตีพระองค์ว่าเห็นมันนะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเหาะไปไหนไปด้วยนั่นเราเป็นราชธิดาของพระองค์พระหญิงนะคุณนายนะนั่นผู้ชายเป็นมงกุฎราชกุมารนะนั่นจิตเด็ดเดี่ยวจิตกล้าหาญจิตสูงนั่นไม่ละสำคัญมากที่สุดนั่นแล้วที่นี่นะองค์สมเด็จพระพมีภาคหามอดีตนะอย่าค้นคว้าอดีตนะมันล่วงแล้วมันผ่านมาแล้วนี่มันคล้ายๆกับถุยล้มลายลงไปแล้วเลียจินแม้ข้อนี้น่าเกลียดนักนะมาทับปัจจุบันนะ ัญญาปัจจุบันนะเด็ดมันเกลือนมันกินหมดแล้วอ้าโกงเงาตาตูนซะแล้วนี่นั่นนักประการหนึ่งองค์สมเด็จพระพุทธมีพระข้ามอนาคตนะอย่าเกี่ยวเกาะนะสิ่งใดยังไม่มาถึงเราอย่าเกี่ยวเกาะเขาเรียกกันสมบัติบาสมบัติบานะมาทับปัจจุบันมาอดีตอนาคตทับปัจจุบันเกลื่อนไปกินหมดแล้วเนี่ยนั่นไอ้ปัญญาปัจจุบันไม่คงแคล่วนะไม่คลางนะฉะนั้นองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคจึงให้ละอดีตอนาคตนะเข้าปัจจุบันภาวนาพุทโธพุทโธแหล่งพุทโธเถอะอ้าวมันทำอภิริกโตทำให้มากเนี่ยมันมากหนักมากหนักสุดไปนะอ้าวหัวใจมันกี่ควักๆลงไปสว่างเข้าใจมันขี่เก่งหน้าทีนี้มันไปพร้อมในองค์สามนะมันทะลุหนึ่งแสงสว่างหนึ่งนั่นความรู้ความฉลาดหลั่นลงไปกี่ควักๆลงไปอ้าวตั้งอยู่ซะแล้วนี่เอโกธรรมโมนะสงบซะแล้วนี่นั่นเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนจิตนะจิตบุตรชนมันไปร้อยแปดนะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสังขวะสังขวะความเป็นหนึ่งไอ้ความสงบนะนั่นอ้าวรักษาความสงบนะหมายความสงบอันนี้ล่ะคล้ายๆกับเราได้สมบัติของบรมจักรพรรดินะรักษาไม่ให้ฉิบหายไปนั่นมีกรณีแวดล้อมอยู่ที่นั่นนั่นแพ่งอยู่ที่นั่นเมื่อพุทธภาษิตว่าพระผู้เพ่งอยู่ย่อมแก้ความสงสัยได้นะความสงสัยอันใดใดพุทธโธนะฉลาดนะนั่นแปรเปลี่ยนปราดเปรียงมากนี่นั่นไม่ละตอนนั้นอ้าวไอ้ความรู้มันสอขึ้นมามันซ้อนขึ้นมานะนะสิ่งใดไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาใช่แล้วสิ่งใดไม่เห็นก็เห็นมาแล้วนั่นฉลาดนะนั่นอัตจันทร์พุทธโธนะปรุงจิตแล้วนั่นตอนนั้นนะเกิดปิตินะปลื้มอกปลื้มใจนะแม้เบากายเบาใจซะแล้วนั่นไม่หนักเหมือนกิเลสหาบกิเลสได้แต่ก่อนนะมันปองอะไรนะปองสังขารด้วยใหญ่สุขาวด้วยอำนาจสมาธินี่มันคล้ายๆกันเห็นทับหญ้าไว้เช่นนั้นหญ้าเกิดไปได้ไงเมื่อเอาเห็นออกแล้วหญ้าเกิดขึ้นอีกทีอำนาจสมถะมีนิดมีเดชเท่านั้นเองไงไม่เหมือนวิปัสสนามันถอนรากถอนเงาของตัณหาออกได้นะไม่ละนั่นแหละรักษาความสงบอยู่เกิดความรู้ความฉลาดเกิดปิตินะนั่นปิติขนพองสยองก้าวขึ้นซะแล้วนั่นเบากายเบาใจนะนี่ในตอนหนึ่งบางครั้งปิติหาตัวไม่เห็นนะนั่นข้างเปตินำตาไหลเถียนะนั่นบางติบางทีนะสะอื่นทึกเถียนั่นบางทีเรานั่งโยงหงายหมาล้มตึงนะนั่นนี่แหละเปติมันแรงที่สุดแฮดมันอาตมาโผดว่าท่านจันมันนะเปติอันนี้เป็นอาหารของจิตพวกที่คนเคยได้ผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้วได้ทำมาแล้วเนี่ยกุศลนั่นนะให้เกิดขึ้นนะในปิติไอ้แต่อันไหนอาตมาพูดเพียงเอกเทศนะแท้ที่จริงปิติมีถึง1,500นะตัณหา108นะนั่นไม่นะสำคัญเรียนปิตินะนั่นอ้าวเรียนปิตินะเรียนนิมิตให้นี่นั่นมันจะเกิดนิมิตขึ้นมานะนะเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมามันบ้วนอาการของจิตท่านกันมันท่านว่าให้ปองทุกขังในจังนันตาในเม็ดไม่เที่ยงนะแกสัญญาวิปลาสไอ้ความเป็นใบบานะนั่นคล้ายๆก็เราดูหนังเนี่ยนั่นหนังชุดในมันออกมาอ้าวชุดใหม่เกิดขึ้นมานั่นไม่นะในเม็ดเนี่ยมันของลายกราดนะให้เสียจริตได้เดี๋ยวนะยินในเม็ดอ้าวเกิดในเม็ดอันใดนะเช่นปีประสาทลอยมานะวิ่งใส่นะนั่นแม่ผ้าขาวคนหนึ่งขับโผล่ให้ฟังเดินดีเวทจังหวัดดอนผ้าขาวคนนั้นเดินไปเดินมาอ้าวปราสาทมันลอยมาเธอทะยานใส่ลมเนี่ยเป่าหน้าเอากันนะนี่นะยินดีในเม็ดนะนะยินลายในเม็ดแหมบางครั้งนะเป็นคนใหญ่คอขาดมันวิ่งมานะนั่นไม่นะเสียนี่แฮดนั้นนะอาการคือของจิตอันทีนี้มันเกิด108เราสะสมมาแต่อดีตกระชาตินะนั่นมากองในปัจจุบัน108ในเม็ดมันจะเกิดขึ้นนะต้องเรียนในเม็ดให้ฉลาดนะนั่น มันนี่มันสลาดแล้วนั่นเบติกสลาดแล้วนั่นรักษาความสงบฉลาดแล้วไอ้ความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นมาฉลาดแล้วแฮะไม่มาม่วนกลมม่วนกลมสาโลกนะนั่นเรียกว่ามโนภาพเกิดขึ้นนะนะมโนภาพได้ที่ไหนที่ไหนนั่นจิตไม่ได้ชานภาพมากดังจิตไม่อำนาจดังจิตไม่ฟุ้งซ่านนะแม้จิตมีรัศมีนะนั่นหัวใจของพระแนนคนไหนนะอุบาสกอุบาสิกาคนไหนเน่มันปราบเปรียงมากที่สุดมันแลเห็นในผ่านแลเห็นความบริสุทธิ์ของจิตนะสะเทือนถึงสวรรค์นะนั่นไม่อำนาจมากนะนะถึงไม่พูดไม่จานะแหมจิตนะผ่องใสนะสะอาดนะนั่นมันสมกับเทวะเป็นราธิดาของพระพุทธเจ้ามันสมกับเทวะอุมาศกเป็นมงกุฎราชกุมารใจสะอาดใจสูงใจกลางหาในพวกนี้เนี่ยนั่นมันพ้นจากอาบายภูมิทั้งเสียแล้วแน่นั่นมันกงคำที่ว่าพุทธังสนังคัจฉามิเนี่ยพระองค์พูดหากว่าใครถึงตถาคตและปิดอาบายภูมิทั้งสี่ได้เนี่ยเป็นเนยตาไปเกิดบนสวรรค์เทวโลกนี่ไม่แหละวาจาในตอนนี้มันแย้มออกมาจากน้ำลายทายของพระองค์เป็นวาจาที่บริสุทธิ์นะให้ถึงเพชรถึงเข็งนะนั่นไม่ในตอนนั้นนั่นแล้วอุปกรณ์เราใกล้จะตายนะหรือกลัวนะนั่นความสะดุ้งกลัวมาถึงแล้วขนพองเสียงกล้ามาถึงแล้วนั่นเพิ่งได้ลึกถึงสถานคนในความกลัวหายนั่นไม่ละมันหายจริงหายจังซะเลยนะนั่นเพราะยังไงพ้นจาท่านไม่กลัวตายน้ำพระทัยถึงอมตะธรรมติดแน่นอนที่สุดนะนะเหตุนั้นอาตมาโผดนะปล่อยช้างแทงพระไม่ได้นะเขาฟันนะนะเย็บจากนะท่านเย็นท่านเย็นนะชื่อท่านเย็นคนสุรินทร์นะโคราชนะนั่นไม่ถึงเนื้อนะมันช่างมันเห็นอาจารย์เช่นนั้นนะผู้ปฏิบัติดีนะนั่นเห็นในความแยบคลายธรรมะนะนั่นเป็นกิจที่สูงที่สุดกิจที่ครั้งที่สุดนะนั่นไม่ละมวนกลมมวนกลมจิตมีอำนาจมากหนึ่งจิตแม่ได้ชาตภาพมากหนึ่งจิตไม่ฟุ้งซ่านหนึ่งจิตสงบนะจิตมีรัศมีเพิ่มพริบพริบพริบพริบนะนั่นพูดกับพระเจ้าพระสงฆ์เทระพ่อใหญ่แหมในตอนนี้พระเทระต้องระวังตัวนะนั่นเพราะนั่นไม่ใช่จิตระวังตัวนะนั่นอุมาสกอุมาสิกานั่นเขาไม่เนื้อภายในนั่นนี่แหละเมรับรองว่าข้ามาวจรังกุศลังกิตตังอุปนังโหติญาณสัมยุตตานะเขาไม่ดูถูกเขาไม่ดูถูกนะเขาไม่ให้ดูถูกว่าพุทธเจ้าท่านไม่ให้ดูถูกนะไม่ให้ดูถูกอุบาสกอุบาสิกานะหินะแพ้นะนั่นจิตเขาสูงนะนั่นเขารู้จักนะนั่นดีชั่วเขารู้จักเพราะจิตของเขาฝึกหัดดีแล้วฝึกปลือดีแล้วนั่นไม่ละฉันใดก็ได้ขอให้ต่างอกต่างใจต่อ นั่นขัดปฏิภาคในมิตรเนี่ยมางกายออกนะนั่นมางกายออกนะนังเสือมุตไทยอธิกระดูกเนี่ยนั่นองค์สมเด็จพระพุทธภาคอนาปานสตินะนั่นสำเร็จด้วยนะนังเสือมุตไทยสำเร็จอธิกระดูกนะนั่นบางเทศสำเร็จด้วยธาตุน้ำนะบางเทศสำเร็จด้วยธาตุไฟนะเพ่งกสินนะกรรมฐาน40ทัศนะนั่นสังรวมในธาตุ4นั่นยาวนะมากมายนั่นยางพระอุปัชฌาย์ให้กรรมฐานเกกลบทเกสาลมมานะคะมันห้าอารมณ์นะห้าอารมณ์นะยาวเป็นอันเดียวไม่ได้จะไม่เห็นฤทธิ์เห็นเดชจิตจะไม่ครั้งนะนั่นมันห้าอารมณ์แน่มันมากมันน้ำล้นฝั่งมันมากจับปลาไหลมือนั่นมันถึงเปลือกสะเพลไม่ถึงแก่นนั่นตะปาไอความเพียรไม่ถึงแก่นนะไม่เห็นอธิการของธรรมะนะนั่นไม่ละฉันใดก็ได้หลวงปู่เปลืองกับท่านพูดทำจริงทำจังนะเหตุใดผลต้องดีนะนั่นมันถึงมักถึงผลนะนั่นยังแวะจะเวียนนะนั่นนั่นจะขี้เกียจขี้คร้านนะนั่นหัวใจนะอธิษฐานถึงเทถึงอริยสัจนะนั่นยังไงไม่เห็นคงเห็นแน่นอนทีนะไม่เห็นอย่างหนึ่งก็เห็นอย่างหนึ่งอาจารย์ธรรมะเนี่ยนั่นอุมาสกอุมาสิกาคงเห็นแน่นอนลงไปพระแนนก็เห็นแน่นอนลงไปจริงจังนั่น ็นศาสนาไม่ลวงโลกนะนั่นเป็นของเก่งนะให้เชื่อกรรมเชื่อมุงเชื่อกรรมทำได้ดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยนั่นไม่ละความเก่งลงไปแล้วนะไม่มีการสงสัยนะในธรรมะธรรมโมนะเหตุนั้นพระองค์พูดสวรรค์เป็นสวรรค์จริงๆพูดนรกเป็นนรกเก่งๆอย่างที่อัตมาพูดนะนั่นอ้าวเทวทัตเขาหามมานะนั่นใกล้แล้วพระเดียวข้าใกล้แล้วนะไม่ถึงใกล้แล้วไม่ถึงนะนั่นอ้าวเทวทัตเนี่ยลูกเสร็จนะกระแทกอกเนี่ยนั่นอาพาธนั่นหิวกระหายน้ำนะเอาเห็นสะเอาปองเฉลียงนะลูกเสร็จนะปองเฉลียงนะนั่นปองลงไปแล้วอ้าวเทวทัตแหวกแผ่นดินตกมาหาทำไมหมาวิจีนะนั่นพระองค์คนทั้งหลายมาแล้วพุทธคามาถึงพระองค์แล้วนะไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยมันจริงมันจังลงไปนะไม่เชื่อยังไงได้คำพูดของพุทธเจ้านะพระองค์พูดสวรรค์นะนั่นสันติอมาตย์สันติอมาตย์นั่นเธอนะนั่นนางบำเรอตายนะไม่มีที่อยู่นะนั่นเว่งไปหาพุทธเจ้านะนั่นพุทธะแก่นะนั่นสำเร็จอรหันต์นั่นสันติอมาตย์คนนี้นะไปชนะจับชนะสงครามได้พระเจ้าวิเศษนาโกศลให้ครองราชสมบัติ7วันนะมาในระหว่าง7วันนะแกเป็นกษัตริย์แน่รู้หลาใหญ่โตเถอะนะสนามใหญ่นั่นให้หานางบำเรอที่ดีไปฟ้อนนั่นกินเหล้าเพลียนะกินเพลียนะแหมนั่นเคช้างมาผ่านหน้าวัดของพุทธเจ้าระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธภาคอยู่ในกลางวัดพร้อมด้วยสงฆ์ทั้งหลายนะนั่นสงฆ์ว่ามีสองชนิดสงฆ์อรหันต์มีสงฆ์บุพชนมีนั่นสันติอมาตย์อยู่คอช้างนะผ่านไปจะไปสนามเล่นกีฬาในครั้งนั้นเห็นองค์สมเด็จพระพุทธภาคเมาเหล้านะนั่นน้อมศีรษะลงไปมาจะไม่รู้สึกตัวแล้วนะมันฟรีในการดื่มสุราในครั้งนั้นนะพระองค์กัดว่าโดนะสงนะนั่นสันติอมาตย์คนไหนจะสำ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำหน้าจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
2: ดังนั้นสมาธิภาวนาจึงเป็นเครื่องมือตัดกำลังของอวิชชาได้ดีเพื่อปัญญาจะได้ทำการกวาดล้างไปโดยลำดับจนไม่มีอวิชชาเหลืออยู่ภายในใจคำว่าภวังคจิตนี้เริ่มทราบได้จากการภาวนาเมื่อจิตรวมสงบตัวลงไปพอถอนออกมาเรียกว่าจิตออกจากภวังค์และเริ่มยุ่งไปกับเรื่อง108ที่อวิชชาเป็นผู้บงการไม่มีวันสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปฉะนั้นจึงไม่มีงานใดจะยืดยาวจนสืบสาวราวเรื่องหาเหตุผลต้นปลายไม่ได้เหมือนงานของอวิชชาที่แผ่กระจายไปทุกแห่งหนตำบลหมู่บ้านตลอดโลกสงสารและกล้าได้กล้าเสียต่องานของตนรักชังเกลียดโกรธเป็นงานประจำของอวิชชาไม่มีรังเกียจพอใจทั้งรักทั้งชังพอใจทั้งเกลียดทั้งโกรธแม้จะมีความทุกข์ทรมานแก่ผู้รับใช้เพียงไรอวิชชาเป็นไม่ยอมให้ถอยยุให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธจนผู้รับผลเกิดความฉิบหายผลปี้ไปเพราะสิ่งเหล่านี้อวิชชาก็ไม่ยอมเห็นใจและสงสารบังคับไปทำจนผู้รับใช้แหลกลานไปกับมันนั่นแลคือความเป็นธรรมของอวิชชาทุกๆอวิชชาที่มีอยู่ในใจสัตว์โลกงานที่อวิชชาพาให้ทำนั้นไม่มีวันสิ้นเสร็จสำเร็จเหมือนงานอื่นๆนอกจากแตกแขนงกว้างขวางออกไปเรื่อยๆไม่มีวันเวลาเป็นกฎเกณฑ์ขอบเขตเท่านั้นผู้มีธรรมในใจเช่นผู้มีสมาธิปัญญาบ้างจึงพอเห็นโทษของอวิชชาที่พาทำงานไม่หยุดดังนั้นเมื่อจิตรวมลงสู่ภวังค์ที่เรียกว่าอวิชชาพักงานชั่วคราวจึงปรากฏมีความสุขสบายหายห่วงไปพักหนึ่งตอนที่จิตพักงานนี้แหละที่พอเห็นโทษแห่งความหมุนของตนที่มีอวิชชาอยู่หลังฉากซึ่งความหมุนนั้นผิดธรรมดาที่อยู่ในภวังค์มากมายขณะที่จิตถอนขึ้นมาใหม่ๆใจก็ยังมีความสงบเย็นอยู่ด้วยกำลังของสมาธิหล่อเลี้ยง จิตมีความสงบเพราะสมาธิมากเพียงไรก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายของอวิชชาเป็นเหตุมากเพียงนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงมักติดสมาธิจนไม่สนใจจะแก้ด้วยวิธีใดๆเพราะเป็นความสงบเย็นมากพอให้ติดได้สุดท้ายจิตกลับเห็นโทษแห่งความวุ่นวายเพราะอวิชชาแต่ก็ติดในสมาธิซึ่งเป็นบ้านพักหรือนอนของอวิชชาจนได้เพราะไม่มีทางออกซึ่งเห็นว่าดีกว่านี้นี่แลผู้ปฏิบัติจะเห็นคุณของสติปัญญาอย่างถึงใจก็ไม่เห็นตอนพยายามถอดถอนทำลายอวิชชานี่แลเพราะนอกจากสติกับปัญญาแล้วไม่มีเครื่องมือใดสามารถทำลายได้ภวังคจิตจะสูญสิ้นไปได้เมื่อไรภวังคจิตไม่มีวันสูญสิ้นไปโดยลำพังเพราะเป็นแหล่งสร้างภพสร้างชาติสร้างกิเลสตัณหามานานและทางเดินของอวิชชาก็คือการสร้างภพชาติบนหัวใจสัตว์โลกอยู่ตลอดไปไม่มีวันเกียจคร้านและอิ่มพอผู้ปฏิบัติถ้ายังรักสงวนภวังคจิตและรักฐานแห่งสมาธิของตนอยู่ไม่คิดหาทางขยับตัวเข้าสู่ปัญญาเพื่อสอดส่องดูตัวอวิชชาที่เปรียบเหมือนนางบางเงาอยู่ในจิตหรือในภวังคจิตในสมาธิก็เท่ากับเป็นสมุนของภพชาติอยู่เรื่อยไปไม่มีวันพ้นไปได้ถ้าต้องการหลุดพ้นก็ต้องสร้างสติปัญญาขึ้นกับใจจนคล่องแคล่วแกล้วกล้าสามารถทำลายภวังคจิตอันเป็นตัวภพชาตินั้นเสียภวังคจิตก็สลายหายสร้างไว้เองผู้จะทราบภวังคจิตได้ต้องเป็นผู้มีสมาธิอันมั่นคงและมีสติปัญญาอันแหลมหลักเข้าเขตข่ายแห่งมหาสติมหาปัญญานั่นแลนอกนั้นไม่สามารถทราบได้แม้เรียนจบพระไตรปิฎกก็ไม่พ้นจากความพกเอาความรู้อวิชชาไว้อย่างเต็มพุงไปได้เครื่องมืออันยอดเยี่ยมก็คือมหาสติมหาปัญญานี่แลเป็นเครื่องสังหารทำลายภวังคจิตภวังอวิชชาพระป่าก็เขียนไปตามนิสัยป่าอย่างนั้นเองกรุณาอย่าได้ถือสาและยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์นักเลยเพราะพูดไม่มีแบบมีฉบับเป็นเครื่องยืนยันรับรองเวลาปฏิบัติก็อยู่ในป่าเวลาเรียนก็เรียนในป่าทำจึงเป็นธรรมป่ารวมแล้วมีแต่เรื่องป่าไม่มีคำว่าคัมภีร์แฝงอยู่บ้างเลยการอธิบายวิธีเดินโยงกลมกับวิธีนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยเป็นแถวเป็นแนวเนื่องจากความเกี่ยวโยงแห่งแขนงธรรมต่างๆที่ควรอธิบายมีสัมผัสกันเป็นตอนๆจึงเขียนวกเวียนซ้ำซากไปตามความจำเป็นผู้เริ่มฝึกหัดใหม่อาจเป็นปัญหาและทำให้เกิดความรำคาญอยู่บ้างแต่อาจเกิดผลในเวลาต่อไปจึงขอสรุปวิธีการทั้งสองลงว่าได้เห็นว่าการเดินจงกรมเหมาะกับนิสัยและได้รับความสงบหรือเกิดอุบายต่างๆขึ้นมากกว่าวิธีนั่งสมาธิก็ควรเดินมากกว่านั่งถ้าการนั่งจิตได้รับผลมากกว่าก็ควรนั่งมากกว่าเดินแต่ไม่ควรปิดทางของการเปลี่ยนอิริยาบถซึ่งเป็นความสำคัญสำหรับกายที่เป็นเครื่องมือทำงานทั้งสองนี้จะเป็นวิธีใดก็คือการทำลายกิเลสสิ่งพอกพูนภพชาติและกองทุกข์ทั้งมวลภายในใจอันเดียวกันนั่นแหละกรุณาทำความสนใจกับจิตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของโลกด้วยโลกกับเราจะอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่อยู่ด้วยความเดือดร้อนนอนคลางนักเพราะจิตได้รับการอบรมพอมีเครื่องป้องกันหลบซ่อนบ้างดีกว่าที่ไม่มีอะไรในตัวเลยเวลาดับขันจะได้อาศัยพึ่งร่มพึ่งเงาความดีภายในตัวที่สั่งสมไว้สัตว์โลกเป็นไปกับกรรมดีกรรมชั่วและเสวยผลเป็นสุขบ้างทุกบ้างตลอดมาไม่เคยมีสัตว์ตัวใดหรือผู้ใดหลีกพ้นไปได้โดยไม่ยอมเสวยผลที่ไม่พึงปรารถนาแม้ในโลกมนุษย์เราก็รู้เห็นกันอยู่อย่างเต็มตาเต็มใจทั้งท่านและเราตลอดสัตว์ซึ่งมีสุขบ้างทุกบ้างเจือปนกันไปเป็นคราวๆในรายหนึ่งการอบรมความดีมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเพื่อเป็นเรือนใจอันเป็นสิ่งที่ผู้บำเพ็ญจะพึงรู้เห็นในปัจจุบันวันนี้ชาตินี้ไม่สงสัยเช่นเดียวกับสมัยพุทธกาลส่วนขณะจิตที่รวมลงเป็นสมาธิซึ่งมีหลายขณะต่างๆกันตามนิสัยนั้นไม่ขอแสดงไว้ณที่นี้เกรงว่าท่านที่เริ่มปฏิบัติจะคิดคาดหมายไปต่างๆซึ่งไม่ใช่ความจริงที่เป็นเองจากสมาธินิสัยของตนที่อธิบายวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาที่ผ่านมานี้อธิบายเป็นกลางๆนำไปปฏิบัติได้ทั้งพระและคฤหัสถ์ส่วนผลคือความเป็นของจิตที่เกิดจากการเดินจงกรม หรือนั่งสมาธินั้นส่วนใหญ่คือความสงบของจิตเวลารวมลงไปถึงที่แล้วจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวกันส่วนย่อยที่อาจเป็นไปตามนิสัยนั้นผิดกันผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเป็นกังวลเมื่อได้ทราบจากเพื่อนฝูงเล่าให้ฟังว่าจิตเขาเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นและรู้เห็นนิมิตต่างๆอย่างนั้นโปรดถือหลักใหญ่คือความสงบขณะที่จิตรวมลงเป็นสำคัญนี้เป็นหลักรับรองผลของสมาธิโดยทั่วไปท่านที่มีความเพียรพยายามอยู่แล้วไม่นิยมว่าเป็นนักบวชหรือสาธุชนย่อมจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตจากสมาธิภาวนาในวันหนึ่งแน่นอนข่าวที่เคยอ่านในประวัติของอริยสาวกทั้งหลายจะกลายมาเป็นข่าวของตนในวันหนึ่งจนได้เพราะสิ่งที่เป็นกิเลสบาปกรรมและทำเครื่องแก้กิเลสนั้นมีอยู่กับทุกคนและทั้งครั้งโน้นครั้งนี้ไม่ลำเอียงผู้ปฏิบัติเป็นสามีจิกรรมชอบในสมาธิวิธีผลเป็นที่พอใจเหมือนอริยสาวกในครั้งพุทธกาลได้รับตนจะพึงได้รับเช่นกันข้อสำคัญอย่าคาดการสถานที่ว่าเป็นที่เกิดแห่งมรรคผลนิพพานยิ่งไปกว่าการปฏิบัติตนด้วยมรรคโดยชอบทำเถิดนี่แลเป็นเครื่องปลดเปลื้องกิเลสกองทุกทางใจออกได้โดยสิ้นเชิงและมรรคนี่แลคือทำแก้กิเลสโดยตรงเรื่อยมาแต่ครั้งโน้นถึงครั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรุณานำมาแก้จิตซึ่งเป็นที่เกิดที่อยู่แห่งกิเลสทั้งมวลให้เห็นประจักษ์ขึ้นกับใจว่าใจได้เปลี่ยนตัวจากความเคยเป็นภาชนะแห่งกิเลสทั้งหลายมาเป็นภาชนะแห่งธรรมโดยลำดับจนเป็นธรรมทั้งดวงใจถ้าลงได้เป็นธรรมทั้งดวงแล้วอยู่ที่ไหนที่ไหนก็อยู่เถิดความเกิดทุกข์ทางใจจะไม่มีมาเยี่ยมมาผ่านอีกเลยนอกจากธาตุขันธ์อันเป็นเรือนของทุกข์โดยตรงอยู่แล้วขันธ์ก็เป็นขันธ์และทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปตามเคยจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแล้วก็สิ้นซากจากความเป็นขันธ์เป็นทุกข์ไปตามกันคำว่าอวิชชาที่เคยเรืองอำนาจบนหัวใจก็สิ้นอำนาจขาดความหมายไปในขณะที่จิตกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วนี่แรงงานของธรรมมีความสิ้นสุดยุติและหลุดพ้นไปได้ไม่เหมือนงานของอวิชชาซึ่งแผ่กระจายไปทั่วโลกสงสารไม่มีประมาณและเวลาจบสิ้นลงได้จึงพอนำผลมาเทียบกันดูว่างานหนึ่งไม่มีประมาณและเวลาจบสิ้นลงได้แม้จะทำไปกี่กับกี่กันก็พาให้หมุนเวียนอยู่ตลอดไปแต่งานหนึ่งมีทางเสร็จสิ้นลงได้ไม่ต้องวกวนขนทุกข์ให้แบกหามอยู่เรื่อยไปทั้งสองงานนี้ผู้เคยผ่านมาพอจะทราบผลที่ผิดกันเป็นคนละโลกถ้าให้เลือกด้วยความเป็นธรรมจะเอางานไหนเพียงเท่านี้ก็พอมีทางออกได้ไม่ติดจมอยู่กับงานบนงานเวียนนั้นจนลืมสนใจคิดถึงธรรมสมบัติเพื่อตนเองในการต่อไปการออกจากสมาธิภาวนาเวลาจะออกจากที่ภาวนาพึงออกด้วยความมีสติประคองใจถ้าจิตยังสงบอยู่ในภวังค์นั้นไม่ใช่ฐานะจะบังคับให้ถอนขึ้นมาแล้วออกจากที่ภาวนาแม้ถึงเวลาจะต้องไปทำงานการหรือออกบิณฑบาตก็ไม่ควรรบกวนปล่อยให้รวมสงบอยู่จนกว่าจะถอนขึ้นมาเองงานภายนอกแม้จำเป็นก็ควรพักไว้ก่อนในเวลาเช่นนั้นเพราะงานของภวังคจิตสำคัญกว่ามากมายจนนำมาเทียบกันไม่ได้หากไปบังคับให้ถอนขึ้นมาทั้งที่จิตยังไม่ชำนาญในการเข้าการออกจะเป็นความเสียหายแก่จิตในวาระต่อไปคือจิตจะไม่รวมสงบลงได้อีกดังที่เคยเป็นมาแล้วจะเสียใจภายหลังเพราะเรื่องทำนองนี้เคยมีเสมอในวงปฏิบัติจึงควรระมัดระวังอย่าให้เรื่องซ้ำรอยกันอีกการออกถ้าจิตรวมสงบอยู่ก็ต้องออกในเวลาที่จิตถอนขึ้นมาแล้วหรือเวลาที่รู้สึกเหนื่อยขณะออกก็ควรมีสติไม่ควรออกแบบพรวดพราดไร้สติสัมปชัญญะซึ่งเป็นธรรมประดับตัวตามกิริยาที่เคลื่อนไหวก่อนออกควรนึกถึงวิธีทำที่ตนเคยได้ผลในขณะที่ทำสมาธิก่อนว่าได้ตั้งสติกำหนดจิตอย่างไรนึกคำบริกรรมบทใดช้าหรือเร็วขนาดใดใจจึงรวมสงบลงได้หรือเราพิจารณาอย่างไรด้วยวิธีใดใจจึงมีความแยบคายได้อย่างนี้เมื่อกำหนดจดจำทั้งเหตุและผลที่ตนทำผ่านมาได้ทุกระยะแล้วค่อยออกจากสมาธิภาวนาการที่กำหนดอย่างนี้เพื่อวาระหรือคราวต่อไปจะทำให้ถูกต้องตามรอยเดิมและง่ายขึ้นเฉพาะนักบวชที่เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วแม้ออกจากสมาธิมาแล้วส ติที่เคยประคองจิตก็ไม่ควรปล่อยวางในอิริยาบถต่างๆคือยืนเดินนั่งนอนและทำข้อวัดหรือทำงานอะไรอยู่ก็ควรมีสติกำกับคำบริกรรมหรือมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวไม่ปล่อยใจให้สายแสไปตามอารมณ์ต่างๆตามนิสัยของจิตที่เคยต่ออารมณ์การมีสติอยู่กับคำบริกรรมหรือมีสติอยู่กับตัวกริยาที่แสดงออกต่างๆทางกายวาจาย่อมไม่ผิดพลาดและเป็นความงามไม่แสลงหูแสลงตาผู้อื่นแม้จะมีนิสัยเชื่องช้าหรือรวดเร็วประการใดก็อยู่ในกรอบแห่งความน่าดูน่าฟังและงามตาขณะทำสมาธิภาวนาจิตก็สงบลงได้เร็วเพราะสติเครื่องควบคุมใจและงานที่ตนกระทำอยู่กับตัวถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ในความอารักขาจะจับมาใช้งานเมื่อไรก็ง่ายภัยก็ไม่ค่อยเกิดได้ง่ายเหมือนปล่อยไปตามยถากรรมจิตที่พยายามรักษาอยู่ทุกเวลาแม้ไม่รวมสงบลงได้ดังใจหวังก็ไม่ค่อยเที่ยวก่อกรรมทำเข็นใส่ตัวเหมือนที่ปล่อยไปตามยถากรรมการรักษาจิตได้แทบทุกครั้งหรือได้ทุกเวลานั้นเป็นการบำรุงสติและจิตเพื่อควรแก่การงานทางด้านสมาธิภาวนาและงานอื่นๆได้ดีงานใดก็ตามที่ผู้ทำทำด้วยความจงใจมีสติจดจ่ออยู่กับงานงานนั้นย่อมเป็นที่น่าดูไม่ค่อยผิดพลาดตัวเองก็ไม่เป็นคนเผลอเรอเป็นคนหรือพระที่อยู่ในระดับไม่ลดฐานะและการงานให้เป็นของน่าเกลียดที่ว่าสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั้นถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งหาที่คัดค้านไม่ได้ทั้งนี้เราจะเห็นความจำเป็นของสติในเวลาทำสมาธิภาวนาหรือการพิจารณาธรรมภาคทั่วไปสติจำต้องตามกิจการนั้นๆอยู่ทุกระยะจึงจะทราบเรื่องราวของจิตของธรรมได้ละเอียดละออสมความมุ่งหมายยิ่งผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงมากเพียงไรสติก็ยังเป็นธรรมจำเป็นทุกระยะโดยปราศจากไม่ได้เลยปัญญาจะคมกล้าสามารถเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับสติเป็นเครื่องพยุงส่งเสริมแม้ปัญญาจะก้าวขึ้นสู่ภูมิมหาปัญญาก็เป็นการแสดงถึงสติว่าต้องก้าวขึ้นสู่ภูมิมหาสติเช่นเดียวกันเพราะสติเป็นธรรมเครื่องนำออกของงานทุกชนิดคนเราธรรมดาสามัญเพียงขาดสติไปบ้างเป็นบางเวลากิริยาที่แสดงออกไม่น่าดูเลยยิ่งปล่อยขาดไปมากแบบไม่สนใจเลยแล้วก็นับว่าจวนจะเข้าขั้นแน่นอนไม่สงสัยด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ที่บรรลุธรรมช้าหรือเร็วแม้จะต่างกันตามนิสัยวาสนาก็ยังขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นของสำคัญอยู่ด้วยผู้เร่งรัดทางสติมากสมาธิก็ประกอบได้เร็วคิดอ่านทางปัญญาก็ไปได้เร็วผิดกันเราคิดเพียงงานเขียนหนังสือก็พอทราบได้คือถ้าวันใดสติเลื่อนลอยเพราะความคิดสับสนมากวันนั้นเขียนหนังสือก็ผิดถูกทั้งขีดทั้งค่ายุ่งไปหมดแต่ถ้าวันใดใจไม่ยุ่งสติมีอยู่กับตัวบ้างวันนั้นเขียนหนังสือก็ถูกดีไม่ค่อยขีดค่าอะไรนักเลยท่านที่มีชื่อเสียงกิตติศักดิ์กิตติคุณในทางจิตทางธรรมโดยมากมักเห็นความสำคัญของสติท่านพยายามตั้งสติอยู่ตลอดมาไม่ยอมให้พลั้งเผลอไปได้ยิ่งเวลาทำสมาธิภาวนาและพิจารณาธรรมทั้งหลายด้วยแล้วสติกับปัญญาต้องกลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปโดยตลอดไม่ยอมให้ขาดวรรคขาดตอนได้ผู้ฉะนั้นทำอะไรอยู่ที่ใดก็คือผู้มีชาคระธรรมเครื่องเตือนอยู่กับตัวเป็นผู้มีเครื่องป้องกันตัวอย่างแน่นหนามั่นคงข้าศึกยากจะเข้าถึงได้ภัยทางใจจึงไม่มีผิดกับผู้ไม่มีสติซึ่งเป็นผู้กอบโกยทุกข์เป็นไหนๆมีเท่าไรรับเมาจนหมดท่านอาจารย์มั่นท่านสั่งสอนเน้นหนักทางสติมากไม่ว่าความเพียรในท่าใดอิริยาบถใดไม่ว่าผู้เริ่มอบรมใหม่หรือเก่าท่านเป็นต้องสอนสติตามไปกับโอวาทเพื่อภูมิจิตภูมิธรรมของผู้มาศึกษานั้นไม่ลดละเลยท่านว่าท่านเคยเห็นโทษแห่งความขาดสติและเห็นคุณในความมีสติทั้งในระยะเริ่มต้นแห่งความเพียรตลอดไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางมาแล้วว่าเป็นสิ่งสำคัญด้วยกันทั้งสองอย่างประมาทไม่ได้โดยให้ความมั่นใจแก่นักปฏิบัติว่านักปฏิบัติในเพศใดวัยใดก็ตามถ้าเป็นผู้สนใจกับสติอยู่เสมอไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนในอิริยาบถและอาการต่างๆนักปฏิบัตินั้นจะพึงมีหวังได้ชมสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานไม่พ้นมือไปได้เริ่มแรกแต่การอบรมขอให้มีสติเป็นพี่เลี้ยงรักษาเถิดความรู้สึกตนและรู้สึกผิดถูกชั่วดีที่เกิดกับตนและผู้อื่นนั้นอย่างไรต้องทราบได้ตามลำดับที่สติอยู่กับตัวไม่ยอมพลั้งเผลอปล่อยให้กิเลสฉุดลาก และลวงเอาของดีไปกินเสียย่อมมีหวังแน่นอนโดยมากผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นนักตำหนิธรรมว่าไม่ผลเท่าที่ควรหรือไม่ให้ผลแก่ตนในเวลาบำเพ็ญนั้นเพราะกิเลสตัวพาให้เผลอนั่นแลแอบมาทำหน้าที่ก่อนสติซึ่งเป็นผู้นำและแอบทำหน้าที่แฝงไปกับจิตทั้งเวลาประกอบความเพียรและเวลาธรรมดาจึงทำให้ผิดหวังไม่ได้ดังใจหมายแล้วแทนที่จะตำหนิตัวผู้เสียท่าให้กิเลสแต่กลับไปตำหนิธรรมว่าไรผลไปเสียจึงมีแต่เรื่องขาดทุนโดยถ่ายเดียวในข้อนี้เป็นเพราะผู้ปฏิบัติไม่สนใจสังเกตกิเลสตัวพาให้เผลอนั้นเป็นภัยต่อตนและความเพียรเจ้าตัวนี้จึงได้โอกาสออกหน้าออกตาอยู่กับนักปฏิบัติโดยผู้นั้นไม่รู้สึกว่าตนได้ถูกมันลากจูงอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นนักสังเกตอยู่บ้างจะพอทราบได้ในช่วงระยะเวลาไม่ถึงนาทีเลยคือขณะเริ่มประกอบความเพียรด้วยท่าต่างๆโดยเริ่มตั้งสติต่อความเพียรนั่นแลเป็นขณะที่จะทราบได้ว่าความตั้งสติกับความเผลอสติจะรบกันให้ผู้ปฏิบัติดูและไม่นานเลยความเผลอสติอันเป็นฝ่ายกิเลสที่คอยจดจ้องมองทีอยู่จะเป็นฝ่ายชนะและฉุดลากจิตหายเงียบไปเลยจากนาทีนั้นก็มีแต่ร่างของนักปฏิบัติผู้ไม่มีสติทำความเพียรอยู่เปล่าๆถ้าเดินจงกรมก็สักแต่กิริยาว่าเดินถ้านั่งสมาธิอยู่ก็สักแต่กิริยาว่านั่งถ้ายืนเป็นท่ารำพึงทำก็สักแต่กิริยาว่ายืนอยู่เท่านั้นเหมือนหุ่นหรือตุ๊กตาเราดีๆนี่เองหาเป็นความเพียรตามองค์ของผู้บำเพ็ญอย่างแท้จริงไม่เพราะสติที่เป็นองค์ความเพียรอันจะยังผลนั้นๆให้เกิดได้ถูกกิเลสตัวเผลอเรอเอาไปกินเสียสิ้นแล้วเหลือแต่ร่างซึ่งเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรอยู่เท่านั้นนี่แหละกิเลสทำลายคนทำลายความเพียรของนักปฏิบัติมันทำลายต่อหน้าต่อตาและทำเอาอย่างสดสดร้อนด้วยวิธีกล่อมให้หลับสนิทขณะกำลังทำความเพียรนั่นเองถ้าอยากทราบว่ากิเลสประเภทต่างๆมีความสามารถอาจเอื้อมเพียงไรย่อมจะทราบได้ทุกระยะแม้ขณะเริ่มจะทำความเพียรก็ทราบได้ไม่อยากเย็นอะไรเลยแต่โดยมากไม่อยากทราบกันอยากทราบแต่สมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานอย่างเดียวหาทราบไม่ว่าทำเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะสติกับปัญญาเป็นเครื่องมือบุกเบิกอันสำคัญหาใช่เพราะความเผลอเรอไม่พอที่จะไม่สนใจระวังมันอันเป็นตัวทำลายธรรมทั้งหลายที่ตนพึงประสงค์ดังนี้ท่านเทศบางครั้งผู้ฟังทั้งหลายอดหัวเราะอยู่ภายในไปตามๆกันไม่ได้เพราะขบขันผู้เขียนจำได้เฉพาะความขบขันส่วนเนื้อธรรมที่ท่านแสดงขันๆนั้นจำไม่ค่อยได้มากท่านว่าถ้าพากันสนใจทำความเพียรเหมือนคนมีชีวิตจิตใจอยู่กับตัวบ้างแล้วความเจริญทางใจก็พอจะมีทางงอกเงยขึ้นได้ไม่เหมือนคนเดินเข้าโรงผีทั้งเป็นดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่นี้มองไปที่ใดทางใดเห็นมีแต่เศษพระเศษเนนเหมือนเศษเหล็กเคลื่อนที่เดินไปมาตามทางจงกรมงุ่มง่ามต้วมเปี่ยมไม่มีสติความรู้สึกอยู่กับตัวและปัญญาความแยบคายใดๆบ้างเลยถ้านั่งภาวนาก็นั่งอยู่เฉยๆเหมือนเศษเหล็กที่เขากองทิ้งไว้ในร้านหรือในโรงงานต่างๆนั่นแหละแต่เศษเหล็กมันยังไม่แสดงความโยกเยกประงกหน้าประงกหลังเหมือนคนกำลังจะตายอยู่ในท่าแห่งความเพียรให้เราดูพอรำคาญใจส่วนพระกรรมฐานนั่งสงบงกงันจะล้มแหลไม่ล้มแหลจะตายแหลไม่ตายแหลพอให้รำคาญในการเตรียมท่องกุศลามาติกานั่นสิมันน่าทุเรศนะและบางครั้งที่เป็นเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาแร้งกาหมาหลับนอนกันซะแล้วเพื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาในเวลานั้นไม่ทราบว่าใครจะมาช่วยจัดการกุศลามาติกาศพให้ตามประเพณีที่มนุษย์นิยมกันถ้าเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นในเวลากลางวันก็พอให้แรงการรำคาญอีกแง่หนึ่งคือเวลาเข้าบินมาดูคิดว่าพอเป็นอาหารได้แล้วก็ยังมีลมหายใจและมีอาการกระดุกกระดิกอยู่เห็นท่าไม่ได้การเขากลัวรีบพากันบินหนีไปและจับต้นไม้คอยดูอีกต่อไปบางทีมีหวังแล้วมองกลับมาดูสิ่งที่น่ารำคาญนั้นอีกพอเห็นราวกับว่าเรียบร้อยไปแล้วคงจัดการได้แล้วทีนี้พอบินกลับมาดูเข้าจริงๆกลับมีสติคืนมา และแงนหน้าขึ้นมองดูเขาจนพากันกลัวบินหนีไปด้วยความหมดหวังพอจะบินไปเที่ยวหากินที่อื่นอาการของนักภาวนาในร่างแห่งคนตายครึ่งนั้นก็เป็นเหมือนร้องเรียกเขาให้บินกลับมาอีกว่าจัดการได้แล้วที่นี่สำเร็จแล้วอยู่เรื่อยไปซึ่งพอให้เขารำคาญกับพระเศษคนเคลื่อนที่อยู่นั่นแหละนี่คือผู้ปฏิบัติให้แร้งกาหมาป่าหมาบ้านรำคาญไม่ว่าเพียงแร้งกาและหมาทั้งหลายจะรำคาญเลยแม้ผู้สอนก็อกจะแตกยิ่งกว่าสัตว์จำพวกที่คอจะกินเนื้อกินหนังพระที่ตายทั้งเป็นเพราะไม่มีสติประคองตัวเสียอีกปฏิปทาแบบนี่คือแบบเตรียมการไม่หยุดแต่ไม่เกิดผลพอเทศมาถึงจุดนี้ท่านก็นิ่งไปพักหนึ่งเรากลับจะกำหนดดูใจพระใจเนนที่กำลังนั่งฟังว่าจะพากันคิดอย่างไรบ้าง

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID@hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุโขปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: เช่นเวลานี้กำลังช่วยชาติบ้านเมืองก็ขอพี่น้องทั้งหลายได้ตั้งหน้าตั้งตาอุตส่าห์พยายามให้เป็นปึกแผ่นนั่นมั่นคงแห่งความรักแท้แห่งความสามัคคีเรานะอย่าแตกอย่าล้าวถ้าแตกล้าวแล้วตายเลยเช่นอย่างควายเป็นฝูงอันนี้เขามาเล่าให้ฟังเราไม่เห็นด้วยตาแต่เป็นความจริงที่เขาเป็นนักเลี้ยงควายเขาอยู่ในป่าเวลาทำไร่ทำนาแล้วท้องนาเหล่านั้นมีแต่ข้าวเท่านั้นหาที่เลี้ยงสัตว์ไม่ได้เขาก็เอาสัตว์ไปปล่อยในป่าในโรงเขาก็ตามเลี้ยงไปตามเลี้ยงสัตว์ทีนี้เสือมันก็มาแล้วสิพอเห็นควายมันโดดจากควายควายก็จับกลุ่มปุ๊บเลยเชานั่นเห็นไหมล่ะควายตัวใหญ่นี่

0: ก็ตามตัวใหญ่ก็ตามมันจะร้องขึ้นให้สัญญาณกันเช่นตัวเล็กตรงก็ร้องก็ขึ้นมาอย่างนี้ตัวใหญ่ก็วิ่งมาคึบเลยเกาะกันเสือมาทำอะไรไม่ได้นะเดินฉากไปฉากมาทางนี้มันตั้งท่าวันนี้มาก็มาที่คงทะลุนี่ว่าไงมันไม่ถอยลูกอยู่ในวงในนะลูกอยู่วงในพ่อแม่อยู่ข้างนอกล้อมไปหมดเลยลูกเต็มเสือก็ไปเลยปลอดภัยแต่ทีนี้ตัวพวกไหนที่มันไม่สามารถขี่กันแต่แตกแล้วทำลายสายเสือไปเป็นอาหารหมดนั่นเห็นไหมเขาบอกชัดเจนอย่างนี้นะพอเห็นกันต่างตัวต่างเอาตัวรอดตัวรอดอะไรเพื่อไปตายนั่นเองพอเสือเห็นมันแยกจากเพื่อนตัวไหนตัวไหนเห็นมันแยกจากเพื่อนมันโดดจากตัวนั้นกลับตัวนั้นไปเลยตัวนี้ก็แตกคือข้าวหลังก็มาเจออีกเอาอีกแตกคืออีกแล้วสุดท้ายเป็นอาหารเสือนั่นแต่พวกสามัคคีเลยไม่ได้กินเลยไม่ได้แตกนี่เราก็เหมือนกันไอ้อะไรอันตรายต่อชาติบ้านเมืองคนชั่วความประพฤติชั่วของคนคนเลวทรามนะคนเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองนี่คือเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญที่จะมากัดวัวกัดควายเช่นคือมนุษย์เราชาติไทยของเรานี่ให้จับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้มีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันมาทางไหนก็สู้เอาตายเขาว่าเลยตายเขาว่าเลยเสือมันก็ไม่กล้ากัดควายตัวเล็กก็เข้ากัดไม่ได้ตัวใหญ่เข้ากัดไม่ได้พุงจะทะลุอันนี้ก็มาอันตรายจะมาจากที่ไหนใครก็เป็นเจ้าของสมบัติทุกคนเป็นชาติไทยทุกคนต่างคนต่างรักชาติของตนหรือต่างคนต่างรักษาสมบัติของตนแล้วใครเข้ามาว่างั้นเลยพุงทะลุเลยนี่ปลอดภัยเข้าใจไหมความรักชาติความสามัคคีทุกสิ่งทุกอย่างรวมกลุ่มกันแล้วมีพลังมากนะถ้าแตกกันแล้วหากันยังไม่ได้มีแต่ความแตกเล่าลานชิบหายไปปวงไปเลยถ้าแยกจากความสามัคคีไปแล้วจงให้เห็นความสามัคคีเป็นสำคัญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ไปเนาะหลังกันมาหันไปกลุ่มไปวัดพัดดอยเขาไม่ดีนู่นเจ้าข้าสกุลนั่นเอาของมาคนเห็นดิ้นมาพาหลายตั้งสามสิบตัวแล้วก็เลยบรรทุกรถติดเอาขั้นเต็มเลยหรอของท่านนะหลังงานมากกับไปบ้านไกลจะถูกของประท่านวันนั้นวันนี้วันไหนขึ้นขาดสนกับไปแล้วไปเรื่อยไปตามวัดที่พักมากไปหน่อยของขึ้นตามมากตามหน่อยถ้าพามากของไปมากพักหน่อยของไปหน่อยมือก้อนมือก้อนก็ไปขึ้นไปมือก้อนน่ะถึงเป็นวันที่สามเลยก่อนมือวันที่สองเหมือนกันที่เฉยวันนี้วันที่สองวันที่สามเลยละไปพ่นเครื่องบนมันเปิดเสียงถวายวัดน้ำด้วยแล้วก็เปิดเครื่องพยาบาลเปิดเครื่องพยาบาลแล้วก็เสียงระหันอยู่เครื่องพยาบาลเนี่ยสัมปโนว่าเอาอีกแล้วว่าบาดหนีเนี่ยสัมปโนไปเพื่อที่จะแดงเรื่องเนี่ยมาเจ้าของห้องจักรีไปแล้วออกคุณออกคุณเลยเนี่ยสัมปโนนะห้วยคิดจะได้ห้างออกเนาะทางเป็นนี่ชอบคนเลยผู้จะออกยังบอกไอ้คนแล้วนี่ผู้จะออกก็ซื้อดูเข้าผู้จะออกเลยเข้าการเข้าจะออกเข้าจะออกมือละลอยละท่านซื้อเข้าผู้เขียนมันเต็มมัดทิ่มจนคนขี่ข้านอ่านตอนนี้ผู้จะออกต้องเอาไปออกทีหลังอันนั้นจะออกนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องบ้านมู่บ้านปันน้ำใจนะมันเหมือนกับอะไรตำบลช่างพิ้น
3: ในประมุ่นเจ้าของ
2: นะนั่นแล้ว
3: ก็ไปเด่นครับ
2: ตำบลช่างพิ้นเนี่ยกับมู่บ้านหนึ่งเท่าไรเนาะตำบลคุณพวกคุณก็มู่บ้านหนึ่งมันลุ่มลอยหลังคาเมื่อนั้นไปเบิ้งมืดหนักทุกตอกเขาทุกตอกทุกตอกแล้วเขาเครื่องพยาบาลอันที่มันนั่นเนี่ยเกี่ยวกับเราซอยพอได้ซอยหลายครับรุ่นซอยแสนเดียวเท่านั้นแหละแล้วออกคือออกไปแล้วเนี่ยห้วยวะเห็นแนวใดเว้ยเรื่องพยาบาลแล้วก็บอกว่าแล้วซอยยู่อ่ะแต่ระยะนี้กำลังหมัดเห็นตอนรอดตะกอนทั้งวังเลยคือคอย อยู่ค่อยไปนี่ละระวังอย่างนี้

0: พอเรากำลังหนักหนักดีเฮ้าเดือนโอ้หนักมากก็
1: เคมอร์เคมอร์เก่าแห้งง่าย
0: ฮะ
1: เคมอร์เก่าแห้ง
0: เก่าแห้ง12บ่ดอกว้า12โรงพยาบาลก็สิซอยอยู่นั่นแล้วก็โรงนี้ก็สิซอยอยู่เนี่ยโรงพยาบาลเป็นอีหยังเลื่อนพยาบาลบ่ใหญ่ดอกน้อยน้อยพอดีหมู่บ้านนะก็หันเจ้าหนีไปเนี่ยห้องก็บ่มีทั้งสองทำมือเนี่ยพวกทั้งบ้านสุขสมบูรณ์เนี่ยเขามาขอหินเท่าอีกโอ้ยเจ๊ควายแนวควายกำลังเป็นปูเลยเนี่ยว่ามีเลือดทั้งเม็ดเลยควายหนักไปฟังๆกันเด้อเขาบอกท่านแล้วถ้าสมบูรณ์ทางไหนแนวเนี่ยเจ้าว่าทางเจ้าหนีไปหาบ้านสุขสมบูรณ์มันเป็นหลุมเป็นบ่อร้ายอะไรมาขอหินว่าท่านโอ้โหน่าว่ะมันก้อนน่ะบ่อนี่ได้ลุ่มก้อนน่ะเอาว่าให้ร้องกับคนเด้อว่ะโรงเรียนมัธยมมันก็ยังบ่ได้เบิ่งนี่นั่นมีแต่บอกไว้สิว่าเฮาว่างมื้อใดเฮาสิไปเด้อบ่มีเวลาว่างระยะเนี่ยไปคุ้มมื้อคุ้มมื้อบ่ว่างตั่วยังล่ามื้อแล้วบ่ไปเคยนุ่มบนลานเมืองกับห้าเดี๋ยวก็ไปเทศแล้วเขาเตรียมไปพร้อมหมดแล้วในเทศนั่นก็ได้เทศมันก็ดีแล้วมันถ่ายอยู่ประมาณทักถ่ายนะคงอยู่ไม่เลยสี่สิบนาทีเข้ายอดยาตานี่เข้าเป็นวัดเรื่อยว่ะยอดมันซึมลงไปข้อสีขมๆน้อยหนึ่งบ้านนะก็น้ำมูกซิกซิกของว่าเด้หน่อยจามเพราะว่ามันยังเป็นหวัดเรื่อยถึงจะเข้าหยอดยามันอยู่หางหูจ้างเรื่องมันแล้วก็เดินหนีหายกังวลแล้วก่อนสงสัยโลกไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนี่ฟังหูจ้างมันนี่จนเศร้าแล้วว่าเป็นสร้างหัวมันเถอะว่าเมื่อไหร่ดูสิคนเหมือนกับมีงานความจริงมันงานวันพระงานวันเสาร์อาทิตย์หรือแน่นไปหมดเลยไปนู่นก็เหมือนกันนะวันนั้นน่ะมากนี่ครับทั้งมาจากกรุงเทพทั้งมาจากที่ต่างๆเพราะอธิบดีได้รุ่นประกาศบ้างเขาทราบเพราะงั้นทางกรุงเทพถึงมากันมากพอประมาณเหมือนกันนะมาวันอะไรเขื่อนอุบลราชนะวันนั้นเพราะนั้นจึงได้เทศรุ่นจะไม่ต่ำกว่า40นาทีก็เทศเรื่องหมู่บ้านปันน้ำใจนั่นแหละเรามีอะไรแล้วไม่ปันมันไม่ดีเราอยู่ด้วยกันไม่ปันกันกินนะวะมันต้องดีแสดงน้ำใจของเราว่ากว้างขวางเย็นไปไหนเย็นคนเรามันเย็นที่น้ำใจการแสดงออกจากน้ำใจนะครับไม่ได้เย็นเพราะความมั่งความมี ความเฉลียวฉลาดเฉยๆโดยไม่นำออกไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างนั้นดีไม่ดีเขาดูถูกด้วยซ้ำแบบมีแต่บ้างมีนั่งอยู่กองสมบัติแต่กระเด็นไปให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์แม่สตางค์นึงก็ไม่มีนี่เขาดูถูกได้นะคนอย่างนั้นละวะมันเป็นจริงๆแล้วถ้าคนจนจริงเขาก็ไม่ดูถูกคนจนจะเอาอะไรมาให้ใช่ไหมล่ะมีอยู่ไม่ให้นี่ปล่อยให้ความโลภไปกินหมดเข้าใจไหมล่ะความโลภให้เห็นโทษของมันนะนี่เริ่มพูดธรรมะแล้วนะนะผู้ใดไม่เห็นโทษแห่งความโลภความโกรธความโมโหโทโสแล้วจะทุกข์จนกระทั่งวันตายนะฟังให้ดีความโลภเป็นภัยอย่างยิ่งอันดับแรกคือกับตัวของเราผู้โลภเสียเองผู้โกรธเสียเองสองอย่างนี้รุนแรงมากและสามารถทำให้กระทบกระเทือนโลกได้ด้วยความโลภคือได้เท่าไหร่ก็ไม่พอความอยากนั่นที่มันเป็นความทุกข์เหมือนเราอยากข้าวอยากน้ำอยากหลับอยากนอนอยากไปนู่นมานี่หรืออยากทำอะไรก็ตามสิ่งที่ไม่เป็นไม่ดีงามทั้งหลายนั่นความอยากนี่มันกวนทุรนทุรายอยู่ไม่ได้ถ้าความอยากได้เข้าแทรกมากน้อยจะแสดงความทุกข์ให้เห็นชัดเจนทีเดียวเพราะฉะนั้นความจึงทำพุทธเจ้าท่านถึงได้บอกชัดว่าความอยากเป็นภัยแก่โลกมากมายนะคือความโลภอยากแล้วมันก็เป็นความโลภแหละได้เท่าไรก็ไม่พอได้เท่าไรก็ไม่พอความอยากไม่เคยพาผู้ใดให้พอและไม่เคยพาผู้ใดให้สุขเป็นสุขได้เลย ความโกรธเหมือนกันนั่งอยู่ใกล้ๆกันนี่ก็พอแสดงความโกรธขึ้นก็ต่างคนต่างขยับขยายหาทางเอาตัวรอดแล้วฟังสิมันทุกข์หรือไม่ทุกข์น่ากลัวหรือไม่น่ากลัวตัวเองยังสนุกเอาไฟเผาตัวเองด้วยความโกรธตาดำตาแดงยิ่งกว่าพริกสุกอยู่นะแสดงว่าหยาบมากทานเข้าใจสิ่งเหล่านี้เคยเป็นภัยต่อโลกและต่อเรามานานแสนนานแล้วทำพระพุทธเจ้าท่านชี้ก็ไปจุดที่ถูกต้องให้พยายามแก้ไขกันโลภคำว่าโลภก็คือไม่มีเมืองพอนี้แต่จะเอาท่าเดียวความโลภกับความเห็นแก่ตัวกับความตระหนี่ทีเหนียวความเอารัดเอาเปรียบเนี่ยมันเป็นมิตรเป็นสหายกันแยกกันไม่ออกถ้าโลภแล้วโลภมากเท่าไหร่ยิ่งไม่อยากให้ใครมาแตะต้องสมบัติเงินทองตัวเลยแล้วทีนี้คอยจะเอารัดเอาเปรียบเขาเพื่อความได้มาตามความโลภนั่นแหละนั่นฟังดินี่แหละความโลภมันไม่ดีอย่างนั้นแล้วก็คับแคบติดกันเข้ากับใครไม่ได้เป็นเศรษฐีก็เป็นเถอะถ้าลงได้ความโลภได้ครอบงำแล้วบริษัทบริวารแตกหนีหมดไม่มีใครอยู่ได้หรอกเพราะเห็นแก่ตัวเอาเขามาเป็นเขียงเช็ดเท้าเหยียบขึ้นเหยียบลงแทนที่จะเอาผ้าเช็ดเท้านั้นไปซักให้มันสะอาดบ้างหน้าดูก็ไม่ยอมซักมีแทนที่จะเลี้ยงดูคนใช้ทาสทาสีตาสาคนงานซึ่งหาเงินให้น่ะในบ้านนั้นไม่ยอมทำไม่ยอมสงเคราะห์ถ้าจะให้เขาแล้วเหนียวแน่นที่สุดดีไม่ดีหาอุบายโกรธเขาไล่เขาหนีจากบ้านจากเรือนถึงเวลาที่จะรับเงินนะมันมีความโลภมันเป็นอย่างนั้นแหละมันหาทางออกความจริงมันหาทางเข้าหาความทุกข์เข้าหาเจ้าของให้พากันจำเอาไว้อะไรก็ตามถ้ามีความอยากมันก็มีเครื่องดึงดูดธรรมะก็มีความอยากให้อยากเหมือนกับอยากธรรมะคำว่าอยากธรรมะเป็นยังไงอยากทำบุญให้ทานทำเท่าไหร่ยิ่งเป็นสุขนั่นมันต่างกันตรงนี้นะอันนั้นอยากเท่าไหร่ตะเกียบตะกายเท่าไหร่ยิ่งเป็นความทุกข์เงินมีจำนวนมากเท่าไหร่กองเท่าภูเขาไม่มีความหมายเลยนั่นมันไปอยู่ความอยากที่จะหามาใหม่นั้นเสียหมดสิ่งที่มีอยู่แล้วมันไม่ไปสนใจไม่ไปแตะต้องมันมีแต่เอาความอยากไปทุ่มลงไปทางที่จะเกิดทุกข์เพื่อได้มาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เรื่อยนั่นเนี่ยท่านบอกความอยากคือหาเมืองพอไม่ได้เราอยากข้าวก็ยังกินแล้วยังอิ่มนะอันนี้อยากภายในหัวใจนี้มันไม่อิ่มเลยท่านเรียกว่ามันเป็นภัยแล้วปฏิบัติตามความอยากความโลภเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเป็นทุกข์เป็นร้อนมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งตายไปไม่มีใครอยากจะไปเผาศพเขาเบื่อจะตายตั้งแต่ยังเป็นคนอยู่แล้วตายแล้วเขาจะไปเผาทำไมเผาศพคนประเภทนั้นเสียฟืนเสียก้าวขาที่เดินไปเขาไม่อยากไปน่ะฟังให้ถูกหรือไม่ถูกพูดอย่างนี้เอาพิจารณาสิเราเห็นต่อหน้าต่อตาของเราเนี่ยระหว่างคนกว้างขวางกับคนตะหนีทีเหนียวมันต่างกันมากนะคุณสมบัติต่างกันอย่างนี้เราก็ไม่มีวันอิ่มพอเลยส่วนความอยากในความดีทั้งหลายนี่อยากเท่าไรทำเท่าไรยิ่งเป็นสุขเพิ่มให้เห็นประจักษ์นั่นนี่แหละความอยากทางด้านธรรมะมีเหมือนกันไม่มีก้าวให้ออกไม่มีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดความอยากมีมากมีน้อยเช่นอยากทำบุญให้ทานประเภทต่างๆนี่ความอยากนั่นแหละมันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดความดีทั้งหลายขึ้นมาแล้วทำเท่าไรก็ยิ่งมีความสุขดื่มด่ำภายในจิตใจของตัวเองนั่นนี่เราพูดถึงภาคกุศลทั่วไปนะถ้าภาคกุศลทางด้านจิตภาวนานั่นยิ่งละเอียดมากเข้าไปอีกมีความขยันคือความอยากมากเท่าไรความขยันหมั่นเพียรยิ่งหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยคือความอยากพ้นทุกข์พูดง่ายผู้ที่อยากพ้นทุกข์อย่างรุนแรงมีในข้างพุทธการก็มีอยู่มากมายเป็นก็เป็นตายก็ตายอะไรไม่สนใจทั้งนั้นถ้าหากไม่ได้พ้นจากทุกข์ฟังสิขอตั้งแต่ความพ้นจากทุกอย่างเดียวในโลกนี้ไม่ต้องการอะไรทั้งหมดนะว่าอย่างนั้นเลยนะขออย่างเดียวคือขอความพ้นทุกข์แล้วที่นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วผู้นั้นน่ะหมุนติ้วในการประกอบความเพียรจนกระทั่งได้พ้นทุกข์ไปเสียแล้วก็หายอยากฟังสิธรรมะพอถึงจุดแล้วหายอยากเห็นภาวนากิจเป็นสมาธิเวลาเป็นสมาธิที่แรกก็ดึงดูดจิตใจเพราะมีความสุขความละเอียดละออความสุขขุมอยู่ภายในจิตที่สงบเยือกเย็นนั้นอันนี้ก็เป็นความสุขแล้วก็อยากขึ้นไป คืออยากให้ละเอียดยิ่งกว่านี้อยากให้สูงยิ่งกว่านี้ละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านี้แล้วก็เร่งความเปลี่ยนเข้าไปเร่งเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งละเอียดเข้าไปยิ่งความสุขละเอียดเข้าไปอีกนั่นมันไม่ได้เป็นความทุกข์เหมือนความอยากหรอกอยากนี่อยากมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากมันต่างกันอย่างนี้แหละให้พากันพิจารณานะคำว่าความอยากทางโลกกับทางธรรมเนี่ยอยากเหมือนกันไม่อยากไม่ได้คนเราไม่อยากพ้นทุกข์จะก้าวขาทำความดีได้ยังไงไม่อยากได้บุญจะก้าวขาไปทำบุญให้ทานได้ยังไงความอยากต้องมาก่อนความอยากต้องเป็นเครื่องชักจูงความอยากยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดที่จะให้เราทำความดีทั้งหลายเมื่อทำลงไปแล้วความดีนั่นแหละเข้ามาหนุนให้เราเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขนั่นอยากทางด้านธรรมะอยากเท่าไรก็ยิ่งเป็นสุขมากสุขมากเห็นกล่าวตะกี้นี้ว่าจิตอยากให้จิตเป็นสมาธิสำหรับผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาเมื่อจิตเริ่มเป็นสมาธิแล้วความอยากนี้ก็หมุนตัวขึ้นไปอีกความสุขได้แค่นี้แล้วเอาอีกแล้วก็สุขขึ้นไปอีกเรื่อยๆจนกระทั่งสมาธิเต็มภูมิทีนี้อิ่มเหมือนกันนั่นฟังสิความอยากในธรรมะมีเมืองพอมีความพออยากยืดยากิจอยากเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิเต็มภูมิแล้วเหมือนกับน้ำเต็มแก้วหาอยากแล้วก้าวทางด้านปัญญาก็เหมือนกันก้าวทางด้านปัญญาเอาจนไปถึงพริกถึงขิงถึงเหตุถึงผลถึงจุดสุดท้ายหยุดพ้นทุกจากทุกได้เพราะความภาคเพียรเพราะปัญญาแล้วปัญญาก็หาอยากนั่นฟังสิปัญญาหายหมดไม่มีเหลือพอฆ่าหรือสังหารกิเลสให้เรียบวุดลงไปจากจิตใจแล้วสติปัญญาซึ่งเป็นศาสตราวุธอันสำคัญสำคัญนั้นก็ปล่อยวางลงได้อยู่แต่ความพอตัวความพอดีนั่นอยากทางธรรมะอยากไปถึงขั้นเมื่อเต็มขั้นแล้วอยากหายอยากหายอยากหายอยากทั้งนั้นจนกระทั่งถึงนิมุตหลุดพ้นแล้วหายโดยประการทั้งปวงแม้ที่สุดอยากไปนิพพานจนจะสลบสลายพอจิตได้ถึงขั้นบริสุทธิ์นิมุตถึงพระนิพพานแล้วทั้งนั้นความอยากหายทันทีเลยฟังดิความอยากทางด้านธรรมะมีเมืองพอผิดกันกับความอยากอันเป็นฝ่ายกิเลสซึ่งอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำตามเท่าไหร่มันก็ยิ่งดิ้นขึ้นไปเรื่อยเรื่อยสุดท้ายทุกจนกระทั่งตายเพราะความอยากไม่มีคำว่าเมืองพอเลยท่านถึงสอนให้เห็นโทษของมันอยากนั่นแหละเป็นธรรมดาเรามีอัตภาพร่างกายต้องคดวิ่งเต้นขวนขวายแต่จะให้กิเลสตัณหาเอามันเอาไปกินซะจนอย่างหาประโยชน์ไม่ได้เงินกองเท่าภูเขาก็ยังไม่พอจะเอาไปใช้อะไรนั่งหนาเงินกองเท่าภูเขาถ้าเป็นมนุษย์ฉลาดก็รู้เองนะเงินขนาดกองเท่าภูเขาแล้วนับ5เดือนมันก็ไม่หมดไม่จบนับเหมือนเจ้าของคนเดียวนะยังอยากสะพัดตะพือยังอยากได้เท่านี้กว่านี้และอยากได้มันเต็มโลกของสารมีแต่ของเราคนเดียวก็ไม่ทราบจะอยากไปแล้วนั่งหนานี่แหละคือความอยากจนจะพาเจ้าของเป็นบ้านั่นมันเป็นทุกข์ความอยากพาให้คนเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้ให้เราสังเกตดูใจของเราแล้วความโกรธก็เหมือนกันถ้าลงมันได้เริ่มแล้วมันจะเหมือนกับไฟขึ้นเริ่มกลุ่นขึ้นภายในจิตใจเนี่ยเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วมาเราเสริมเท่าไรมันก็ยิ่งแสดงเปลวขึ้นเปลวขึ้นการเสริมมันเหมือนกับเอาเชื้อไฟใส่เข้าไปหาไฟก็แสดงเปลวขึ้นมาแล้วก็ต้องเผาเจ้าของออกก่อนนะพอเผาเจ้าของลุกลามจากเจ้าของไปแล้วก็เผาคนอื่นหาเรื่องหาราวเพื่อระบายความโกรธนั่นออกมันไม่ใช่ระบายความโกรธมันเพิ่มความโกรธเราเหมือนกับว่าเพื่อระบายทุกข์แต่มันเพิ่มทุกข์นั่นเกิดทุกข์ยุ่งไปหมดหาทางออกด้วยการดุด่าว่ากล่าวคนโดยให้ท้าผลไม่ได้เลยเป็นทุกข์ทั้งเขาทั้งเรานี่แหละอำนาจของความโกรธเป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนให้ระงับไม่ได้ดีอะไรเพราะความโกรธความโมโหโทโสแหละนอกจากเป็นฟืนเป็นไฟเผาเราเท่านั้นถ้าหากมาเต็มไปได้แล้วไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะสอนเรื่องความโลภความโกรธนี้เป็นเบอร์สำคัญทีเดียวว่าเป็นสุขมากที่สุดแข่งพระนิพพานด้วยนะเข้าใจไหมแข่งนิพพานว่านิพพานท่านบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังคือพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเลยแล้วก็เมื่อความโกรธกับความโลภนี่มันเก่งแล้วกว่านั้นแล้วก็เอาความโลภความโกรธนี่ไปแข่งนิพพานให้นิพพานทันไปเลยให้ความโลภกับความโกรธนี่ครองเป็นนิพพานแทนเองเพราะมีคุณค่ามากกว่ากันแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้มันไม่เป็นเพราะมันเป็นโทษมหันตโทษถ้ามากเข้าก็เป็นมหันตโทษมหันตทุกข์ท่านจึงสอนให้ละให้ปล่อยให้วางเรื่องความเสียดายนั่นน่ะถ้าเป็นของไม่ดีแล้วล่ะ ิเลสมันกล่อมให้เราเสียดายนั่นแหละถ้าเป็นของดีแล้วข้อธรรมยังไม่มีอำนาจยังไม่สามารถที่จะกล่อมให้เราเสียดายให้เราขยันหมั่นเพียรได้ต่อเมื่อธรรมก็มีรสมีชาติซึ่งแสดงขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วนั่นแหละที่นี่แหละมีกำลังเหมือนกันดึงดูดให้เราประกอบคุณงามความดีวันหนึ่งไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้นะเพียงแต่การทำบุญให้ทานไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นมันก็ฝังแล้วนะเริ่มฝังแล้วถ้าไม่วันไหนไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระวันนั้นไม่สบายเลยเป็นอย่างนั้นถ้าได้ทำสวดมนต์ไหว้พระหรือไปทำบุญให้ทานเดี๋ยวอย่างนี้สบายสบายนี่คือนิสัยของธรรมแทรกเข้าจิตใจแล้วเริ่มมีกำลังแล้วขั้นต่อจากนั้นก่อนหนักเข้าหนักเข้าแม้งั้นคนพ้นทุกข์ไม่ได้ถ้ามันมีความอยากและไม่มีความอยากอย่างรุนแรงนะมีแต่ความอยากอันนี้ท่านไม่เรียกว่าเป็นตัณหาแต่พวกชาวพุทธเรามักจะเหมาให้เป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งหมดขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วเป็นตัณหาทั้งนั้นวะเลยเป็นตัณหาทั้งหมดเลยไม่อยากให้อยากเพราะกระจกดิกจะอยากนี่โอ้ยมันจะเป็นตัณหาก็ไปนอนตายอยู่ป่าชาซะสิมันจะไม่ได้อยากเราอยากพูดอย่างนั้นนะคนตายไม่อยากเลยแล้วจะไปไม่ป่าชาถ้าจะไปก็อยากสิอยากไปสวรรค์นิพพานก็อยากทำบุญทานก็อยากหนึ่งสิจะเป็นอะไรไปตั้งแต่กิเลสมันอยากมันยังอยากได้อืมธรรมะจะอยากไม่ได้หรือธรรมะอยากไม่ได้มันก็แก้กันไม่ตกสินี่แหละความอยากของด้านธรรมะกับด้านของโลกมีเหมือนกันแต่ต่างกันความอยากทางโลกทางกิเลสนี่อยากมากเท่าไรคนเรายิ่งทำความชั่วช้าละมกได้มากจนกระทั่งจมไปเลยได้ไม่สงสัยทีนี้ความอยากทางด้านธรรมะก็ทำคนให้ดีดีเด่นดีจนกระทั่งสุดยอดได้ไม่สงสัยเหมือนกันนี่ก็เพราะความอยากเป็นสำคัญนะเห็นได้จากใจของคนคนเดียวนั่นมันทะเลทลายเราก็รู้ตอนที่มันไม่รู้ยังสาภาว่าอะไรในเรื่องศีลเรื่องธรรมแล้วจะพาไปทำบุญให้ทานเดี๋ยวนี้มันทะเลทลายหาเรื่องหาราวแก้ตัวนะความจริงมันผูกมัดตัวแก้ตัวท่านั้นท่านี้ไม่สะดวกไม่สบายแล้วมีงานนั้นงานนี้เจ็บนั้นปวดนี้เลยเจ็บท้องปวดทิศะมันจะมีห้าหัวนะมันจะปวดตั้งห้าหัวกันห้าหัวนี่สบายก็ห้าหัวนี่มันยังมีน้ำไปไม่ได้แล้วมั้งเพราะหัวนี่มันยังปวดนั่นมันหาเรื่องดีนานะทีนี้พอทำเข้าสู่ใจแล้วเรื่องเหล่านี้จะจางไปจางไปกำลังของจิตกำลังของธรรมมีมากขึ้นมากขึ้นความอยากนี่ถีบตัวขึ้นเรื่อยๆคือความอยากได้บุญมากก็อยากจากความอยากได้บุญมากแล้วอยากพ้นทุกข์เรื่องความอยากพ้นทุกข์นี่มากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดและมีกำลังมากที่สุดด้วยชีวิตจิตใจไม่มีความหมายขอให้พ้นจากทุกข์ไปโดยแต่เดียวเท่านั้นเป็นที่พอใจแล้วนั่นฟังสิถ้าลงขนาดนั้นแล้วเราไม่อยากเรียกท่านผู้นั้นว่าเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรคือมันไม่สมศักดิ์ศรีของความเพียรประเภทนั้นต้องเรียกถ้าอย่างน้อยก็เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรกล้าว่าอย่างนั้นพอว่าพูดได้คือความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปเสียหมดถึงขั้นความเพียรกล้าคือกล้าทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีคำที่ว่าลดหย่อนอ่อนตัวลงไปด้วยการประกอบความภาคเพียรเลยนอนอยู่ก็เป็นความเพียรเมื่อถึงขั้นหมุนตัวแล้วอย่างนั้นแหละธรรมะมีกำลังออกทำงานฟาดหัวกิเลสเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกับกิเลสมันออกทำงานฟาดธรรมะภายในจิตใจของเราให้ล้มละลายไปหมดก็แบบเดียวกันเวลากิเลสมันมีอำนาจนี่มันเอาซะพังพังจะทำความดีอะไรมันทำไม่ได้นะมันเอาให้พังเอาให้พังจนได้นั่นแหละไม่สำเร็จผลประโยชน์สักทีแหละเพราะว่าเราจะเริ่มทำความดีแล้วมันแทรกเข้ามาแล้วมาขวางแล้วกั้นแล้วไปไม่ได้แล้วถ้าเป็นทางมันแล้วเปิดโล่งเลยตบหลังไล่ด้วยซ้ำไปเข้าใจไหมล่ะเอาสมมติว่าขาท่านนี้ขาดขาหนึ่งยังข้างจะไปอีกว่าเข้าใจไหมล่ะนั่นเวลามันมีกำลังมันเป็นอย่างนั้นนะกิเลสทีนี้พอกลงข้ามเมื่อทำมีกำลังแล้วมันก็เหมือนกันเลยนะไม่มีอะไรผิดกันเลยหรอกพอถึงขั้นทำมีกำลังภายในใจแล้วมีแต่ขออย่างเดียวชีวิตจะลมหายใจจะขาดจะบั้นไปเมื่อไรตายก็ไปเถอะแต่ยังไงขอให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวนี้เท่านั้นไม่มีคำว่าถอยนะชีวิตขาดหัวใจกับธรรมไม่ขาดจากกันนี่เรียกหมุนเตี้ยวเดียวนั่งอยู่ก็ตามทีนี้เมื่อถึงขั้นความเพียรกล้าแล้วไม่ต้องว่าขยันหมั่นเพียรมันพูดไม่ได้ความขยันหมั่นเพียรคือมันเลยขั้นนี้ไม่สมศักดิ์ศรีความเพียรประเภทนั้นนอกจากจะพูดได้ว่าท่านผู้มีความเพียรกล้าท่านเรียกว่ามหาวิริโยมหาวิริยังคือเป็นผู้มีความเพียรกล้าเมื่อความเพียรกล้าแล้วอยู่ไหนจะเป็นอย่างนั้นคือจะประกอบความเพียรคือแก้กิเลสสอบหากิเลสซึ่งเป็นตัวข้าศึกอยู่ตลอดเวลาเจอกันที่ไหนสังหารนั่นเจอที่ไหนสังหารนั่นแม้ที่สุดนอนอยู่ก็ตามนะเว้นแต่หลับเท่านั้น นอนก็นอนทำงานคือนอนรบกับกิเลสเดินจงกรมก็รบกับกิเลสนั่งสมาธิก็รบกับกิเลสยืนก็ยืนเพื่อฆ่ากิเลสมีแต่เพื่อฆ่ากิเลสนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นแล้วก่อนที่จะหลับก็ฟัดกับกิเลสอยู่ตลอดจนกระทั่งหลับไปด้วยกันพอตื่นขึ้นมานี่ถ้าเป็นมือก็คว้าถึงงานแล้วคว้างานก่อนแล้วพอตื่นภาพนี่คว้างานที่ยังไม่เสร็จเนี่ยมันหลับไปซะก่อนพอตื่นภาพคว้าแล้วนั่นนี่แหละออกจากความอยากที่เป็นฝ่ายมากนี่แหละฝ่ายมากนี่คือมากความอยากฝ่ายมากมีกำลังกล้าเท่าไหร่จะทำคนให้เด่นให้เด่นในความดีและเป็นที่ภูมิใจในตัวเองมองดูหัวใจนี่มันไม่มีอะไรจะมาเทียบไม่มีอะไรจะมาเสมอแล้วเพียงของในโลกนี้มันว่างกันเลยนะเพียงอันเดียวเท่านี้ก็มันครอบไปหมดแล้วแล้วยิ่งจะถึงพระนิพพานจะเป็นยังไงนั่นฟังสิเพียงจิตขั้นนี้มันก็เป็นเช่นนี้แล้วเป็นของอัศจรรย์ไม่มีอะไรคาดแล้วเกิดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายโคตรแท้ของเราจะไม่เคยเห็นจิตนี้ทำไมจึงได้เห็นแต่แล้วนี่นั่นฟังสิเห็นเพราะอะไรก็เห็นเพราะความเพียรตะคืบคลานไปซะก่อนทีแรกตะเกียกตะกายขั้นต่อมาก็พอปรากฏผลแล้วคนเราเมื่อทำงานอะไรเห็นผลแล้วมันย่อมมีความเพียรมีแก่ใจที่จะทำนี่แหละความเพียรกล้าขึ้นตอนนี้แหละกล้าขึ้นจนกระทั่งถึงความเพียรอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติในของตัวเองนอกจากจะได้ล้างเอาไว้คือว่าเลยเถิดไม่งั้นเลยเถิดต้องได้ล้างเอาไว้คือให้อยู่พอดีเช่นเราเพลินรายได้อย่างนี้นะทำงานทำการได้แต่ถ้าไม่พักก็ไม่กินข้าวอ่ะไม่พักผ่อนนอนหลับตายได้ถึงที่มีรายได้มากเท่าไหร่ก็ตายได้คนเราเพราะฉะนั้นการพักผ่อนกับการประกอบการงานจึงเป็นคู่เคียงกันไปคนละวาระที่เราจะทำหน้าที่การงานตั้งหน้าตั้งตาทำวาระที่เราจะพักผ่อนร่างกายให้มีกำลังวังชาเพื่องานต่อไปและผลงานต่อไปเราก็พักนั่นนี่การประกอบความภาคเพียรถึงจะกล้าขนาดไหนก็ต้องรั้งเอาไว้ในระยะที่ควรรั้งไม่อย่างนั้นจิตทำงานจิตก็ต้องเหนื่อยไปกับนี่พอออกจากนั้นแล้วก็เร่งงานหมุนติ้วไม่มีเวลาอยู่คอยจะดูตั้งแต่กิเลสจะพังให้หมดนี่แหละตัวข้าศึกที่แบกเราไปหรือว่าใส่เราไปเกิดแก่เจ็บตายในภพนั้นภพนี้ไม่มีช่องว่างเลยว่าจิตของเราดวงเดียวเนี่ยไม่ได้ไปเกิดฟังสิจิตของเราดวงเดียวเนี่ยมันไม่ได้ไปเกิดนรกหลุมนั้นไม่ได้ไปเกิดนรกหลุมนี้ไม่ได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ไม่ได้ไปเกิดเว้นแต่พรหมโลก5ชั้นคือสุทธวาส5ชั้นกับนิพพานเท่านั้นจิตนี้ไม่เคยไปเพราะถ้ากล้าไปถึงพรหมโลก5ชั้นชั้นนั้นแล้ว5ชั้นนี้ไม่กลับเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีผู้จะสิ้นภพสิ้นชาติในไม่ช้าคือแน่นอนที่สุดแล้วว่าจะสิ้นภพสิ้นชาติในชั้นใดชั้นหนึ่งของพรหมโลก5ชั้นนั้นน่ะและถ้าส่วนมากก็ไปนู่นล่ะไปอากนิฐาแล้วก้าวเข้าสู่นิพพานใน5ชั้นนี้ไม่คืนเนี่ยเว้นเท่านั้นจิตของเรานรกหลุมไหนก็เหมือนกันเพราะนรกเป็นอนิจจังอยู่นี่มันถึงจะเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์เป็นนรกที่แผดเผาที่สุดถ้าไม่มีอะไรเกินก็ตามมันก็เป็นอนิจจังมันถึงขั้นถึงเวลาที่มันจะสิ้นสุดของกรรมได้มันก็พ้นมาได้และตกหลุมนั้นตกหลุมนี้นรกหลุมไหนหลุมจิตดวงของเราดวงนี้ไม่ติดไม่ไปตกนะนะสวรรค์ชั้นไหนที่จิตเราไม่ไปแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังมันแปรเปลี่ยนไปได้หรือเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อไม่หนุนมันให้มากเพราะเราเมื่อมีความสุขแล้วมันมักจะนอนใจนี่แหละความนอนใจนี่แหละมันเป็นเหตุให้ลดกำลังความดีทั้งหลายลงมาแล้วก็มาสู่ต่ำแล้วต่ำเลยไปก็มีจนไปเลยไปตกนรกก็มีนะเนี่ยท่านจึงสอนให้พยายามทำความดีทั้งหลายจิตมันเป็นอย่างนี้แหละคือจิตของเราทุกท่านทุกคนเนี่ยเราไม่ควรสงสัยแหละว่ามันไม่เคยไปเกิดที่ไหนไม่ว่าสัตว์ประเภทใดมันซอกแซกไปเกิดแล้วทั้งนั้นแต่เกิดแล้วผ่านมาแล้วลืมแล้วเราจึงเหมือนว่าเราไม่เกิดเพิ่งจะได้เกิดเป็นคนคนเดียวเท่านี้มีหนำซ้ำก็ที่เหลือตัวตาบอดมันก็มาปิดอีกเสียว่าตายแล้วศูนย์ไม่มองเห็นอะไรแล้วจะทำอะไรก็ทำเถอะใส่เข้าไปทำบาปเลยที่นี่นะทำเวลาตายลงไปแล้วมันไม่ศูนย์เลยสิบาปมันเผาอีกนะนี่จิตเมื่อได้พิจารณาถึงขนาดนั้นแล้วทำไมมันจะไม่เห็นโทษแห่งความเกิดของตัวเองล่ะที่ไหนไหนมันก็เกิดหมดก็จิตดวงนี้เวลามันเห็นจะว่าไงเวลามันมืดก็เหมือนอย่างที่นี่มันมืดเนี่ยกลางคืนมองดูมันก็ไม่เห็นอะไรเนี่ยเอาสิ พอตกกลางวันมานี่มันตัดตามันแจ๊ะแจ้งแล้วเนี่ยมันเห็นหมดที่ว่าไงเมื่อมันเห็นจะบอกว่าไม่เห็นได้ยังไงเวลามันมืดมันก็เหมือนกลางคืนสิ่งใดสิ่งใดที่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนมากน้อยเพียงไรมันก็มีอยู่แต่มันไม่เห็นนั่นพอมันเปิดตาขึ้นมาเท่านั้นมันเห็นหมดเมื่อมันเห็นแล้วทำไมมันจะปฏิเสธได้ว่าไม่เห็นล่ะนี่ก็เหมือนการเห็นนรกของจิตก็จิตนั่นแหละเป็นผู้เห็นเพราะจิตมันเคยตกมาแล้วนี่แต่มันปิดตัวเองมันไม่สามารถให้รู้แต่พอเปิดออกเปิดกิเลสนั่นแหละจะเปิดอะไรเหมือนเปิดเมฆเหมือนเมฆหมอกเมฆหมอกมันจางไปจากพระอาทิตย์ที่สว่างจ้านั่นแหละพอเมฆหมอกจางไปก็เริ่มเห็นดวงพระอาทิตย์เริ่มเห็นแสงพระอาทิตย์และสว่างจ้าแทงในตาของเราจนตาบอดได้เป็นไรวะมันกล้าไหมพระอาทิตย์นี่จิตใจมันก็กล้าอย่างนั้นเหมือนกันแต่มันถูกกิเลสปิดเอาไว้เกิดกี่ภพกี่ชาติเราเคยเทศถึงเรื่องว่าจิตของเราเนี่ยมันเหมือนกันกับรากไผ่แต่นี่เรามาเทียบเพียงเอกเทศนิดเท่านั้นนะผู้ที่ไม่เคยได้ยินก็อาจจะว่าโอ้ยมากการเกินไปไม่น่าเชื่อใช่ป่ะคือจิตของเราดวงหนึ่งนั่นน่ะถ้าจะเทียบมันก็เหมือนรากไผ่ก้อนรากไผ่ก้อนคือตามธรรมดารากไม้นี่รากไผ่นั่นแหละเป็นรากที่หนาแน่นมากกว่าเพื่อนแล้วจิตของเราดวงหนึ่งอะที่มันเกิดนั่นเกิดนี่เกิดแต่ละภพละชาติเท่ากับรากไผ่รากหนึ่งรากหนึ่งรากหนึ่งแล้วที่นี่มันเท่ากับรากไผ่ความเกิดของเรารากไผ่มันมากไหมก้อนไผ่ก้อนหนึ่งมันมีรากมากมายไหมแล้วพี่นาวสิเรื่องเกิดเรื่องตายของเราเนี่ยมันอย่างน้อยมันก็เหมือนรากไผ่แต่ว่าหลักธรรมชาติของมันนั้นมันมากกว่านั่นเป็นไหนเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วเหมือนกับรากไผ่รากหนึ่งรากหนึ่งรากหนึ่งแต่ละรากก็รากเกิดแต่ละภพละชาติมันเหมือนแต่ละรากรากมันมากไหมพี่นาสินั่นเพราะมันเกิดไม่หยุดตายไม่หยุดเนื่องจากสิ่งที่พาให้มันเกิดไม่หยุดตายไม่หยุดมันหมุนอยู่นี่มันหมุนอยู่อย่างนี้เหมือนอย่างพระอาทิตย์กับโลกที่มันหมุนกันอยู่เนี่ยมันหมุนกันมันจะหยุดได้ไงเมื่อมีธรรมชาติที่พาให้มันหมุนอยู่อันนี้เมื่อมีธรรมชาติพาให้มันเกิดมันตายได้อยู่คืออวิชชาปัญญาสร้างคาลานี่ตัวเชื้อพาให้เกิดมันมีอยู่แล้ววิปะวิบากอันเดียนชั่วนะมันมีอยู่อีกเหมือนกันมันเกิดขึ้นในขณะที่ภพชาติตั้งขึ้นมาแล้วก็สร้างกรรมละกรรมดีกรรมชั่วสร้างถ้ากรรมดีก็เป็นกุศลกรรมกรรมชั่วเป็นอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นคนเราตลอดถึงสัตว์มันจึงเกิดได้ทุกแง่ทุกมุมเกิดได้ทั้งนรกก็เกิดได้สวรรค์ก็ไปได้เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรมันเป็นได้ทั้งนั้นเพราะกรรมพาให้เป็นไม่ใช่เราพาให้เป็นก็จะว่าเราพาเป็นก็ถูกเพราะเราพูดทำกรรมแล้วกรรมก็มากลับมาผันหัวเราเนี่ยถ้าเป็นกรรมชั่วถ้าเป็นกรรมดีก็หนุนเราให้ได้ไปเกิดนี่แหละความเกิดตายเกิดตายมันมากขนาดนี้ที่นี่เวลาจิตมันกระชำระเมฆหมอกออกจากจิตใจคือกิเลสที่มันปิดบังความเป็นมาของตนไม่ให้เห็นมีดมืดมิดปิดตาหมดแล้วมันจางไปจางไปเช่นเดียวกับเมฆที่มันจางไปนั่นแล้วก็เห็นดวงพระอาทิตย์พระอาทิตย์ส่องไปได้หมดที่นี่เมื่อเมฆเปิดออกมาแล้วนี่จิตเมื่อกิเลสมันพังไปหมดแล้วมันก็ส่องไปได้หมดเห็นหมดเลยเมื่อเห็นแล้วทำไมสิ่งที่เป็นโทษจะไม่เห็นมาเป็นโทษเห็นสิ่งที่เป็นคุณทำไมจะไม่เห็นว่าเป็นคุณมันเห็นอยู่ชัดๆอย่างนั้นจะว่าไงเหมือนอย่างเรามองเห็นเด่นดูสินี่อะไรเป็นอะไรอะไรมืดอะไรดำอะไรสีดำสีขาวมันเห็นอยู่ในตาเราเนี่ยปฏิเสธได้ไงถ้าว่าที่เมื่อคืนนี้เราไม่เห็นเพราะมันมืดนี่พอมันสว่างมาแล้วมันเห็นแล้วนี่จะปิดได้ยังไงว่ามันไม่มีนะมันมีอยู่ทั้งที่เราไม่เห็นมันก็มีอยู่แต่มันไม่ถนัดแต่เมื่อเราเห็นแล้วนี่มันถึงถนัดชัดเจนมาเห็นไหมที่นี่นั่นนี่คือเหมือนกันจิตดวงนี้มันไปนรกไปสวรรค์ไปเกิดในภพใดชาติใดเป็นเปรตเป็นผีเป็นเสือฉานจนกระทั่งถึงนู่นสวรรค์ชั้นพรหมโลกมันไปได้ลงมาได้ไปได้ขึ้นลงเราขึ้นบันไดนี่เพราะมันมากต่อมากนานแสนนานมันเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยเกิดตายอยู่เช่นนี้จนกว่าเจ้าของได้ย้อนเข้ามามัดทำลายเจ้าของให้มันสว่างเมฆหมอกคือกิเลสทั้งหลายเครื่องปิดบังความเป็นมาของตนที่ไม่รู้ให้เห็นนั้นมันเปิดออกหมดเมื่อเปิดออกหมดสิ่งใดที่มันเคยเป็นมันก็รู้ไปหมดแล้วสิก็มันเคยเป็นมันเคยมีมันก็มองไปเห็นตามความมีความเป็นของตัวเองที่เคยเป็นมาไงนั่นแหละถึงจุดที่สลดสังเวชตรงนี้เป็นจุดที่สลดสังเวชมากทำให้ผู้ประกอบความภาคเพียรได้หมุนตัวถอยไม่ได้เลยถ้าถอยก็ต้องกลับมาอีกอย่างนี้เราอยากตายไหมเราจะเกิดไหมเราไม่อยากตายแต่เราชอบจะเกิดอยู่นี่เป็นยังไงวะแล้วเกิดเป็นภพนี้เป็นยังไงดีไหมแล้วไปดูสัตว์เดรัจฉานเป็นยังไงไปดูที่โรงฆ่าสัตว์เป็นยังไงเกิดมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วเป็นพวกสัตว์นรกเป็นยังไงคนติดลุกติดคุกติดรังเป็นยังไงน่าไปไหมนี่แหละเรานี่แหละคนนี่แหละไปเป็นสัตว์นรกดีจะเป็นใครไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมมันจะไม่สลดสังเวชทำไมมันจะไม่ถอนตัวด้วยการสร้างความดีละความชั่วเรา เมื่อใจใครจะไปใจเด่นยิ่งกว่าใจมนุษย์ฉลาดก็คือมนุษย์เมื่อถึงจุดที่มันฉลาดมันรู้ตัวแล้วใครจะไปเห็นโทษยิ่งกว่ามนุษย์เพราะเห็นด้วยความฉลาดนี่นะนี่แหละที่เราพ้นทุกข์ได้เป็นเพราะเหตุนี้เองแล้วก็ด้วยเหตุหนึ่งก็เคยพูดให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้วว่าคนดีกับคนชั่วมันมีสัพปนกันอยู่ไม่ว่าบ้านใดเมืองใดตลอดถึงครอบครัวใดในครอบครัวนั้นไม่ใช่จะเป็นคนดีล้วนๆลูกกี่คนไม่ใช่จะเป็นคนดีล้วนๆเป็นแบบเดียวกันมันนักมีคนชั่วแฝงอยู่นั้นลูกคิดชั่วแฝงอยู่นั้นผัวชั่วแฝงอยู่นั้นเมียชั่วแฝงอยู่นั้นสิ่งต่างๆที่ไม่ดีมันแฝงอยู่นั้นแฝงนั้นออกไปกระจายไปถึงบ้านบ้านนี้ก็มีคนชั่วคนดีแฝงกันไปแฝงกันไปสับปนกันไปอำเภอนี้ตำบลนั้นมันก็มีคนดีคนชั่วแฝงกันไปจนกระทั่งถึงทั้งประเทศมันก็มีคนดีคนชั่วแฝงกันไปแล้วทั้งโลกมันก็มีคนดีคนชั่วแฝงกันไปหมดเพราะเหตุนั้นนรกสวรรค์ซึ่งเป็นของดีจึงไม่ว่างจากคนดีคนชั่วคนสุขคนทุกข์ที่จะต้องไปตกไปขึ้นนะฟังสินรกมันทำไมมันไม่ว่างทำไมไม่ร้างเสียมันเต็มอยู่ยังไงเหมือนอย่างเรือนจำเรานี่มันเป็นยังไงมันถึงเต็มอยู่ตลอดเวลาเรือนจำใครก็ทราบนี่นะว่ามันเป็นสิ่งที่ดัดจำดานที่ทรมานคนแล้วมันก็ไปตกไปติดคุกจนได้เพราะอะไรเพราะความชั่วนั่นแหละพาให้ไปคนชั่วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรือนจำมันจึงไม่ว่างจากคนชั่วขังไว้ตลอดเวลาคนนี้ออกไปคนนั้นเข้ามานรกก็เหมือนกันคนนี้พ้นทุกไปคนนั้นตกลงไปสัตว์ตัวนั้นตกลงไปสับปนกันอยู่ตรงเนี้ยบกเวียนอยู่เนี่ยทั้งขึ้นทั้งลงผู้สิ้นกรรมแล้วก็ผ่านขึ้นมาผู้ที่กรรมเพิ่งจะถึงก็เข้าอยู่นั่นสวรรค์ชั้นพรหมก็เหมือนกันผู้ไปสวรรค์ลงมาก็มีขึ้นไปก็มีอยู่อย่างนี้นั่นท่านจึงว่าวัฏวนมันหมุนกันไปหมุนกันมานี่ด้วยอำนาจของจิตดวงนี้แหละที่มีเชื้อพาให้มันหมุนให้มันเกิดมันจะไม่เกิดได้ยังไงก็เมื่อเชื้อใสให้มันเกิดมีอยู่นี่นะมันต้องเกิดแล้วเกิดดีเกิดชั่วมันก็วิบากกรรมผลตัวเองที่ทำลงไปดีชั่วนั่นแหละมันผันตัวแล้วเราจะไปลบล้างได้ยังไงนี่แหละสัตว์โลกที่จึงไม่ว่างจากความสุขความทุกข์มันสับปนกันไปอย่างนี้แล้วนรกสวรรค์จึงไม่ว่างจากสัตว์นรกไม่ว่างจากเทวบุตรเทวดาคนดีสัตว์ดีคนชั่วสัตว์ชั่วมันสับปนกันไปอยู่ในสถานตามที่ตามกรรมของตนเร็วสามต่ำชาหรือว่าดีเลิศมันมีอยู่อย่างนี้แหละมันสถานที่เหล่านี้จึงไม่เคยร้างไม่มีสวรรค์ก็ไม่เคยร้างไม่ว่าชั้นไหนเต็มไปด้วยคนดีพวกเทวบุตรเทวดาจนกระทั่งถึงพรหมโลกไม่มีว่างเต็มไปด้วยคนดีทั้งหลายนรกก็ไม่มีว่างเต็มไปด้วยสัตว์นรกทั้งหลายเหมือนกันเพราะคนทำบาปทำบุญทำอยู่อย่างนี้เห็นไหมและอย่างเรามาทำบุญให้ทานในวันนี้เขาไปทำบาปก็ยังมีอยู่นี่ว่างไหนดีไม่ดีคนทำบาปมากยิ่งกว่าคนทำบุญแล้วจะให้นรกมันแตกกระจายได้ไงมันล้างได้ไงว่าไม่มีสัตว์นรกไปตกนะสัตว์ที่จะไปตกนรกที่มันมากยิ่งกว่าจะไปสวรรค์น่ะพิจารณานะแล้วทีนี้ย้อนกลับมาหาดวงเราอีกมันเห็นชัดทั้งภายนอกภายในสิวันหนึ่งเราคิดเรื่องนรกมันมากขนาดไหนแล้วคิดเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องการกุศลเรื่องจะไปสวรรค์นิพพานมีมากน้อยขนาดไหนนี่แหละเอาอีกแล้วนี่วันหนึ่งคิดตั้งแต่เรื่องบ้าทั้งวันในตัวของเรานี่คิดเรื่องเป็นผู้เป็นคนเป็นเทวบุตรเทวดามีน้อยนิดเดียวพากันเอาพิจารณานะถ้าว่าหลวงตาบัวโกหกแล้ววันหลังไปมาคิดบัญชีกันใหม่นะเอาละพอ ที่นี่ให้ศีลนะยังไม่ได้ให้ศีลนี่นะใช่ไหมมันจะเรียนกันแล้วแหละเทศไปเทศมาเลยไปใหญ่

0: อ้วนน้ำไปใส่ก็เบื่อน้ำแล้วก็อ้วนมันขึ้นมาเนี่ยพอได้ยินทั้งสวนม้วนอ้วนมันจะวิ่งมาเมื่อนี่เงียบเมื่อเห็นอ้วนเท่านั้นแต่ก่อนเขาได้ยินคนสวนม้วนมันจะวิ่งมา
1: อี
0: เบื้องปากนั่นเบื้องปากนี่ปากได้เสิร์ฟมันก็เลี้ยวมันเลี้ยวแล้วแยกเสิร์ฟความหมายว่างกันมือคือเบื่อเห็นละไอ้อ้วนเท่านั้นม้าตัวนี้แปลกๆดูสิพอได้ยินส่วนมุ่งส่วนพ่อเนี่ยโอ้ดีใจหลายห่าวหันวิ่งเห็นไหมห้องอีวิ่งมีการรับศีลก็เคยให้พูดถูกกันฟังแล้วนะได้เข้าใจกันพอสมควรแล้วจึงวันนี้จึงไม่อธิบายมากอะไรนะคือการรักษาศีลก็รักษาตัวเราให้มีคุณค่าด้วยธรรมนั่นเองเรามีคุณค่าเพราะธรรมมีในใจถ้าธรรมมันมีในใจสักอย่างเดียวหาคุณค่าไม่ได้มนุษย์เรานี่เอาละนะที่นี่ใช่ศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ท
0: ุ
1: ติ ย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: ธัมม
0: ัง
1: สร
0: ณ
1: ังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อะดินนาดานาวิรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อะดินนาดานาวิรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
2: องค์ที่3นี่ผู้รักษาศีล5ว่ากาเมผู้รักษาศีลอุปสมบทก็ว่าตามท่านทุกๆครั้งไปให้พึงจำเอาไว้ อบรมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดัง

0: ตถานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: ม
0: ีศีล5จบเพียงแค่นี้มีกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิณัตถกีตวาดิตวิสูกดัสสนะมาลากันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสะนัทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ

อุจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมานิอัตถาสิกขาปดานิอัจเชกังรัตติดิวังอุโปสถวะเสนะสาธุกังรักขิตบานิสีเลนะสุกติญยันติสีเลนะโภวะสัมปดาสีเลนะนิบุติญยันติตัตสมาสีลังมิโสทะเยต่อไปนี้จะให้พรนะ ยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิตจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยถามณีโชติหระโสยถาสัพพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังมุทาปจายิโนจตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังท่านละวันนี้เทศท่านละจบแล้วนะจบแล้ววันนี้เทศมากอยู่ด้วยนะเทศทุกวันเนี่ยนุ่มเทศทุกวันห้าวันก็เทศเอากราบพุทโธธัมโมสังโฆเอากราบพุทโธธัมโมสังโฆ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพรบงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในพื้นที่กรุงมอสโกตอบโต้การโจมตีของรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งก่อนเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประมุขผู้นำประเทศอาเซียนจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถิตสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงเวลานี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนและเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเพราะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล AI เทคโนโลยีใหม่ๆภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมที่ประชุมได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน4ฉบับได้แก่ด้านปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ปิดท้ายที่ภารกิจหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันมุ่งหวังเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีหากสหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุสเดินเรือเสรีนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่จะแก้ไขสถานการณ์การสู้รบการถอนกำลังและหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านภายใต้การตรวจสอบระหว่างประเทศแต่ยังต้องมีกระบวนการการพูดคุยอื่นๆเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรและที่สำคัญสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยติดค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการณ์พลังงานดีขึ้นและเมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วยังจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซียและที่สำคัญคือต้องหาพลังงานทางเลือกอื่นด้วย ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากกว่าระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3: สงครามยุติลงอย่างน้อยเนี่ยภาพของบรรยากาศการลงทุนเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางแหล่งผลิตใหญ่เนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะนะครับในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤต
4: นายพาราดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
5: 10,000 ล้านที่ได้มาเนี่ยก็จะโอนกลับมาที่งบกลางแล้วก็จะดูถึงความจำเป็นในคำขอใช้งบกลางต่างๆที่ได้ขอเข้ามาว่าหน่วยงานไหนมีความจำเป็นมากน้อยกว่ากันอย่างไรแล้วก็ทางกฎหมายแล้วอันไหนที่จำเป็นต้องใช้หรือเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
4: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเป็นเวลา3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงการไม่ได้ดูแลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดนักลงทุน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ว่า ส่วนตัวได้กำกับดูแล EEC มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบได้เร่งผลักดันการพิจารณากฎหมายที่ค้างสะสมจากหลายรัฐบาลจนผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ EEC เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีและเห็นตรงกันว่าภารกิจสำคัญในระยะต่อไปคือการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่ EEC ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมนำเรื่องนี้กลับไปดูแลขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังมีโครงการขนาดใหญ่ต้องให้การสนับสนุนในพื้นที่ EEC จึงเห็นว่าควรกลับมาติดตามงานด้านคมนาคมจะเหมาะสมกว่าเพราะหากต้องทำงานทั้งสองด้านพร้อมกันอาจไม่ประสบผลสำเร็จและที่สำคัญช่วงนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างประเทศและเจรจากับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในต่างประเทศสามารถที่จะเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ได
7: ้ควรจะเป็นเรื่องของการที่จะไปเรื่องของการดึงผู้ที่จะมาลงทุนใน EEC ในส่วนนี้ก็เป็นที่ตกลงกันว่าโอเคท่านนายกยังไงก็ช่วยรับในเรื่องนี้กลับคืนไปในช่วงนี้ท่านก็เดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดนะครับก็คิดว่าท่านน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศนะคือหรือนักลงทุนนะฮะก็สามารถที่จะคุยแล้วก็ชวนมาลงทุนใน EEC
6: ส่วนกระแสข่าวที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสะท้อนความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะระหว่างตนเองกับนายกรัฐมนตรีมีการหารือกันในทุกมิติจึงไม่ควรตีความว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งหรือรอยร้าวภายในพรรคพริษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระยะยาว
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปถึงความชัดเจนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เป็นนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครอบคลุมจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการลงทุนโลจิสติกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสีเขียวโดยโครงการแลนด์บริดจ์ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้กรอบการพัฒนาดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นการจัดตั้งกองทุนตามร่างกฎหมายขณะเดียวกันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลภายใน90วันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
9: โครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราคิดกันมานานไม่ใช่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะกำลังหาทางออกคือเราต้องการหาโอกาสให้กับพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ภาคใต้ของเรานั้นขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับประเด็นความเหลื่อมล้ำผมเห็นว่าความกังวลนี้เป็นความกังวลที่รับฟังได้และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลถึงได้นำบทเรียนจาก EEC มาปรับปรุง SEC จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้นและให้มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น
8: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคม

0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ THAI Passport เริ่มวางแผนตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผน AI แห่งชาติยืนยันการใช้งบประมาณกองทุน DE เป็นไปตามกฎหมาย
1: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร่งรีบในการดำเนินโครงการ THAI Passport โดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีการวางแผนและดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันต่อมาในปี2568ได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือรู้จัก AI จำนวน20ล้านคนภายในปี2570ก่อนที่กระทรวงดีอีจะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี2569เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชน
2: เรากำลังจะบอกว่าทำยังไงเพื่อให้เกิดในวงกว้างและประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายนะตอนนั้นพอดีเราก็เลยว่า up skill re skill แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้คนเติมให้คนรู้ทักษะทางด้าน AI ให้ได้บริวงกว้างให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าโครงการเกิดมาทันทีมันมีแนวคิดมามีเพราะมันมีเป้าหมายมาแล้วมีแผนหรือ action plan หรือภายใต้ master plan อะไรก็มีมาแต่ว่าพอมาประกอบร่างเข้าไปแล้วก็มีลักษณะของที่มีการรวมของ generative AI ไว้เข้าด้วยกันและสร้างระบบกลางขึ้นมาเพื่อเชื่อมและให้คนใช้สามารถเลือกใช้ได้
1: สำหรับการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE นายพัชระยืนยันว่าได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนโดยโครงการ THAI Passport มีการศึกษาออกแบบและเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนลงนามสัญญาเมื่อวันที่14เมษายน2569ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมเกือบ1ปีไม่ใช่เพียง31วันตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ชวิษาปทุมมารายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและนักแสดงชื่อดังพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติ

0: บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่พบธุรกรรมบางส่วนเชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับโดรนต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียในวันนี้ทำให้อาคารที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ยังส่งผลให้สนามบินทุกแห่งในกรุงมอสโกต้องปิดให้บริการชั่วคราวทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องล่าช้าออกไปด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความชื่นชมกองกำลังยูเครนที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีกรุงมอสโกพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียโจมตีดินแดนของยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่เมืองคาซานทางตอนกลางของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราว700กิโลเมตรกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียรายงานว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสโดยผู้นำทั้งสองประเทศพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อความคืบหน้าในกระบวนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีประโยชน์ร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สหรัฐและอินเดียตั้งเป้ายกระดับการค้าทวิภาคีให้สูงถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ขณะที่นายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียในสัปดาห์หน้าเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้ารอบใหม่ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
7: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าโลกหาที่พึ่งขอเชิญท่านรับฟังครับ
8: นั่นเป็นละอายเห็นกล้องไปลงมาสลาดอยู่อย่างนี้มันเบื่อมันละอายกับมนุษย์ไม่ถูกทำมาทั้งโม่ก็ไม่ทำได้แสงอย่างหรอไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรใส่การถูกทำมาต้องใช้สมุดเนี่ยกำลังก็เป็นสมุดกำลังถาดกำลังขันนี่พลังของใจออกมาเป็นสมมติอันหนึ่งใช่แต่จริงมันมีกำลังอ่อนมากคือกระถิ่นมันนี่ดูที่ได้ที่ตรงนี้1แสนเกือบ1แสนปกติแล้วมันก็เกือบอะไรวิ่งกันมันได้ทุกควันง่อมง่อมคุณคุณมาทั้งมาชี้ช่วงให้แสนหนึ่งเพื่อโรงเรียนผมก็ให้พาเรื่องกระถิ่นไปโรงเรียนผมก็นับขบวนนั่นเป็นแสนเก้าหมื่นไปแปดพันสองร้อยก็เขาจะทั้งกระถิ่นแล้วโรงเรียนทั้งไปแล้วพานกระถิ่นทั้งออกไปทั้งโรงเรียนออกนี่ก็เป็นยอดเบิกแสนหนึ่งอักขีเช็คของทุกบ้านแล้วก็มันบวกเขามั่งอยู่ที่ไหนพอเขามุ่งเขาเลี้ยงก็มุ่งเขาจะถึงเลยแล้วเศรษฐกิจขั้มอื่นหายแล้วก็บวกเขามั่งผมก็ไม่รู้ความเงินแสนกล่องแปดพันสองหมื่นแล้วก็บอกครับคุณแม่ผมเป็น300,000ใครยุ่งยากกองเงิน300,000เป็น300,000กว่าเมื่อข้างพวกคือก่อนข้างดื้อมากกว่าหน่อยนะผมเก็บกระดาษอย่างนี้ปากเลยแล้วอยู่ไว้ที่นี่ข้างๆมันเยอะเรื่องเดียวบางทีหลายวันนึงดำดำไปทีนึงเพราะงานเราก็ยุ่งด้วยสุขภาพเพียรสมบูรณ์เลยคนกำลังหาที่พึ่งกันพึ่งโลกก็ไว้ใจไม่ได้มีแต่กวนบ้านกินเมืองเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ตัวทำลายส่วนรวมจะพร้อมกับทำลายตัวเองลงโดยไม่รู้สึกยิ่งหาทินหาธรรมหาความสงบเย็นใจเข้าไปในงานก็คนสุจริตก็เหมือนกับถูกทับถูกถมถูกบีบถูกบี้นั่นแหละเพราะอันนี้มันมากต่อมากความสกปรกโสมมมีอยู่ทุกหย่อมย่าเวลานี้มันเป็นขึ้นกับใจของสัตว์โลกเองเวลานี้กำลังของฝ่ายต่างมันแผ่อำนาจทุกหัวใจดิ้นไปตามมันขอให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติสิ่งกับสิ่งต่างซานทั้งหลายอยู่ภายในใจให้รู้เรื่องของมันเลยพร้อมทำการขับไล่มันออกได้โดยลำดับที่จะเด่นที่สุดในสามโลกธาตุนี้ก็คือว่าไล่มันออกจากใจเสียให้หมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยแล้วจึงมาเทียบดูกับความเป็นอยู่ของตัวเองและความเป็นอยู่ของคนและสัตว์ตัวใดก็ตามเกิดที่นี่มันเห็นได้ชัดเจนมันน่าทุเรศน่าสลดสังเวชเพราะไม่รู้ มันเข้าเป็นตัวของตัวเหมือนอย่างที่แทรกซึมอยู่นี่นะมันเหมือนกันที่เลยไม่ผิดกันนะมีข้างนอกกับข้างในแทรกซึมอย่างนี้ข้างในมันเป็นเหมือนกันกับข้างนอกไม่ผิดกันสวมรอยกันสวมรอยกันเข้าไปเลยอย่างนั้นแหละข้างนอกก็เอาศาสนาเป็นโลกสวมรอยกันเข้าไปทำลายศาสนาเอาศาสนาเป็นโลกแล้วทำลายศาสนาภายในตัวข้างในนี่ก็เหมือนกันเอาธรรมเป็นโลกเพราะความโง่ของเรามันไม่ทันความฉลาดของสิ่งนี้มันจึงแทรกสืบมือมันเหยียบสวมรอยไปสวมรอยไปทั้งๆที่ยังประกอบความภาคเพียรเพื่อจะชำระจะปราบปรามมันให้สิ้นซากไปเรากลับจะสิ้นซากไปจะแล้วเพราะกลอุบายวิธีไม่ทันมันนี่ที่จะทำให้มันทั้งสลดสังเวชอะไรต่ออะไรแล้วก็อย่างยิ่งหมู่เพื่อนมาอยู่ด้วยทำไมจึงไม่มีวี่แววสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนลงเต็มสติกำลังความสามารถของผมทุกแง่ทุกมุมนะทั้งฝ่ายเหตุก็ทุ่มลงจนไม่มีอะไรเหลือฝ่ายผลก็เปิดให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่มีปิดบังลี้ลับอะไรเลยเพื่อให้เป็นกำลังใจทั้งสองเห็นโทษก็ให้เห็นอย่างถึงใจด้วยการแสดงโทษอย่างถึงใจเห็นคุณก็ให้เห็นอย่างถึงใจด้วยการแสดงคุณอย่างถึงใจเช่นเดียวกันแต่แล้วมันก็ไม่ถึงใจจะทำอย่างไรภาวนาก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรข้ากิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะต้องเอาชีวิตใจเข้าว่าทุกทรมานขนาดไหนก็ไม่ถอยสำคัญที่สติปัญญาเหนียวแน่นอันนี้สำคัญมากประโยคพยายามกิริยาอาการต่างๆไม่สำคัญยิ่งกว่าประโยคพยายามภายในคือสติกับปัญญาอันนี้สำคัญมากทีเดียวมันแทรกมันซึมอยู่ทุกอาการเคลื่อนไหวของจิตเราไม่รู้มันเฉยๆมันแทรกมันแซงตอนหยาบอย่างที่มันเป็นอันเดียวกันหมดกับใจเลยไม่ทราบว่าทำเป็นไงทำใกล้คิดไม่ได้มีแต่นิดเตะออกยันออกทำลายทำออกความเพียรพอเริ่มขึ้นมันก็เตะล้มไปมันทำลายล้มไปเราก็ไม่รู้ยังถือเป็นความสบายเหมือนกับกล่องไปอีกด้วยกิริยาแห่งการเตะของมันไม่รู้จักเจ็บปวดแสบร้อนมันจะให้ตั้งให้เผลอให้ขี้เกียจอ่อนแอให้โลเลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จิตใจเหม่อมองไม่มีสติสตังเรานี่ล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเราไม่ทราบมันนั่นสิแล้วออกทางสุดท้ายก็ให้มันให้คะแนนอีกให้มันช่วยตำหนิธรรมอีกแล้วเราวาสนาน้อยกว่าเราจะทำไงก็ต้องอุตส่าห์พยายามทำไปเนี่ยให้ได้อย่างรวดเร็วทันใจได้ไงค่อยทำไปอะไรที่จะต่ำอะไรที่จะตัดกำลังของความภาคเพียรทั้งตนลงมักจะเอาอันนั้นมาใช้นั่นแหละคืออุบายของมันอีกขนาดนั้นนะที่ว่าแยบไปตรงไหนมีแต่เรื่องอุบายของกิเลสเราไม่รู้ทันมันเลยนี่สิทำไมเวลาห้ามหันนั้นกันลงไปก็รู้ไปจนกระทั่งกิเลสประเภทหยาบหยาบชนิดหลอกหยาบหยาบหมดไปหมดไปสติปัญญาก็ฟื้นตัวขึ้นมาขนาดกิเลสมันหมอบเหมือนกับไม่มีอะไรเหลือในภายในใจเลยนั่นก็คือความแยบคายของกิเลสอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันมันหมอบอะไรมันหลบเหล็กเรามันหลบหมัดเราไม่ใช่มันหมอบมันยอมเราถ้ายอมก็หมอบลงให้เราตี ขาดสะบั้นไปทันทีนี่มันไม่ให้เห็นนี่มันหลบมันซ่อนมันอะไรไม่ให้เห็นตัวมันก็คุยเขี่ยขุดค้นไปนานไปเจอสักทีเอากันจนสุดท้ายก็มาเจอตัวกษัตริย์วัตจักรมันเข้าก็ยังหงายท้องให้มันเหยียบเอาแหลกกระจายแหลกแตกกระจายไม่รู้สติปัญญาขั้นขนาดนั้นยังหงายนอนหงายท้องให้มันขึ้นเหยียบเอาได้ก็น้อยหงายท้องมันที่ไปเจอเข้าไปแล้วยังว่าเป็นของดิบของดีของวิเศษวิโสของอัศจรรย์จอมวัตจักรมันไม่รู้ขนาดนั้นนะทั้งสติปัญญามันเกรียงมันไกลถ้าสมมติว่าจ่อเข้าไปในขนาดนั้นมันกระแหลกไปเลยแต่มันไม่ยอมจ่อเพราะกลอุบายของเรามันยังไม่ทันกับอันนั้นอันนั้นมันเหนือกว่าอะไรพิจารณาสิมันละเอียดขนาดไหนแล้วถ้ามันพังทลายลงไปหมดแล้วจะมาเห็นโทษทีหลังโอ้โหโอ้โหมันก็เหมือนกองขี้ควายกองหนึ่งนั่นเอ๊ะมันมีคุณค่าอะไรทำไมเป็นหลงขนาดนี้เมื่อเทียบกับสิ่งที่เป็นว่าคือท่านว่าอัศจรรย์โดยหลักธรรมชาติแล้วกับธรรมชาติอันนี้มันกับกลายเป็นเหมือนกองขี้ควายเป็นมูลสดมูลแห้งไปเรายังไปติดมันอย่างถนัดนะดูสิตอนที่ยังไม่มีคู่แข่งกันคู่เทียบเคียงกันคือหลักธรรมชาติอันประเสริฐยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะอันนี้ปิดบังไว้นั่นกล่อมเอาซะจนได้ว่าไงพันเล่าพันนอระมัดระวังรักษาว่าตัวมีสติสตังว่าตัวเพียงไกลเพียงไกลตายอะไรมันเพียงไกลรักษากองขี้ควายต่างหากเห็นกองขี้ควายว่าเป็นเพชรเป็นพลอยไปได้นะนี่แหละนี่ว่ามันละเอียดขนาดนั้นแหละนั้นถึงได้อยู่บนหัวใจของสัตว์โลกเมื่อถูกทำลายลงไปจนแหลกแล้วอย่าไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วเราจึงเห็นโทษของมันว่าขนาดไหนเมื่อเทียบกับธรรมชาติที่ไม่มีโทษมีแต่คุณค่ามหาศาลโดยแต่เดียวเท่านั้นแล้วมันกลายเป็นขนาดไหนอันนี้เอาเรื่องความทุกข์เอามาเทียบกันความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรของพวกเรานี่กับความทุกข์เพื่อความพิเศษนั้นอันใดจะมีน้ำหนักมากกว่ากันทำไมจึงต้องสละความทุกข์ยอมรับทำไมจึงต้องมาเห็นความทุกข์นี้ว่าเป็นของลำบากลำบนให้ท้อถอยไปได้ไม่กลับไปเห็นว่าความทุกข์เพราะประกอบความภาคเพียรเพื่อความวิเศษโดยหลักธรรมชาติดังกล่าวว่าเป็นของสำคัญว่าเป็นของที่เราจะควรเทิดทูนแม้ชีวิตจิตใจก็มอบได้เพราะความเปลี่ยนประเภทนี้ทำไมมันคิดขึ้นมาได้ถ้าไม่ช่วยถูกกล่อมจากธรรมชาตินั้นนี่ก็เป็นธรรมชาตินี้กล่อมเองนั่นเองถ้าสมมติว่าเราได้มองเห็นธรรมชาติที่ยิ้มมุดหลุดพ้นของท่านมาอยู่ต่อหน้าเราสมมติเรามองเห็นได้อย่างนี้ความทุกข์ที่จะพุ่งใส่ธรรมชาติอันนั้นนั้นน่ะตายมันก็ไม่เคยเสียดายชีวิตมีแต่กำลังของจิตที่จะพุ่งใส่หลักธรรมชาตินั้นลืมทุกไปหมดทุกขนาดไหนเพราะความตะเกียกตะกายจะให้เห็นธรรมจะให้ถึงธรรมชาตินั้นมันไม่ได้สนใจนี่ถ้ามันได้เห็นอย่างนั้นกำลังใจมันจะต้องพุ่งนี่แหละที่ว่าความเพียรไม่รู้จักเป็นจักตายยังไม่เห็นมันยังเป็นสมมติว่ามีท่านผู้ที่คือสิ่งที่เป็นไปได้นะเมื่อเรามีท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาให้เราเห็นนี่น่าเห็นไหมมันนอนกอดกองทุกข์เพราะเป็นเงินเป็นทองนั่นเหรอกองทุกข์เพราะกิเลสวางยาพิษไว้ต่างหากไม่ใช่กองทุกข์เพื่อเป็นปุ๋ยที่จะสนับสนุนให้ถึงมรรคผลนิพพานได้นอนกอดอยู่ทำไมถ้าเลือกเป็นเนื้อแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทุกอันนี้มันก็ทุกเหมือนโลกทั่วไปนั่นถ้าเรายังไม่พลิกแปลงความทุกข์นี้ไปเป็นอื่นในความจากความรู้สึกของเรานี้ไปเป็นอื่น เราก็จะจมอยู่ในความเพียรนี้ตลอดไปโดนในกิเลสประเภทเหล่านี้ตลอดไปมันจะพลิกตัวไม่ได้ชั่วกิเลสจะมีมากมีน้อยมีเรียกขนาดไหนมันก็เป็นกวักเป็นน้ำเป็นเสี้ยนอันละเอียดเป็นผงเข้าตาอยู่นั่นแหละตาก็ละเอียดผงก็ละเอียดแล้วก็ความเจ็บของมันก็แสดงเห็นอย่างนั้นเนี่ยจิตมันเป็นของละเอียดขนาดไหนกิเลสละเอียดก็เหมือนผงเข้าตามันมีความสุขที่ไหนถ้าไม่เอาจะออกจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละถึงจะสบายจริงมันหมดความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยสามโลกธาตุไม่เข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจได้เลยเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองความหวังทั้งมวลที่เคยเป็นมาหวังอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องของสมมุติเป็นเรื่องที่ออกจากเชื่อว่าจะจังมันพังทลายไปหมดพึ่งอะไรไม่พึ่งอะไรมันไม่หมายทั้งนั้นแหละหรือว่าพอตัวทำให้พอมันก็ต้องหมายพึ่งนั่นพึ่งนี้นี่มันสบายขนาดไหนความทุกข์มากน้อยเพราะความภาคเพียรกลายเป็นปุ๋ยขึ้นมาหนุนตัวของเราให้หลุดพ้นได้เป็นความทุกข์ที่น่าภูมิใจสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าไปภูมิใจในความสะดวกสบายเพราะความท้อแท้อ่อนแอนั่นเลยจะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นสวัสดิ์ขาโตพระกตาธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้เลยไม่มีการสถานที่เป็นความจริงตลอดเวลาที่ทรงแสดงไว้แล้วขอจะให้ดำเนินตามนั้นเถอะมรรคผลนิพพานก็รออยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับทางสายที่ดำเนินไปโดยสวขาธรรมนี่แต่ไม่เป็นอื่นมองไปที่ไหนเห็นแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายทั้งเตะทั้งถีบทั้งตกทั้งต่อยพลิกแพงกิ้งไปกิ้งมามีแต่เสียท่ากิเลสโดยไม่รู้สึกตัวถลอกปอกเปิดทั้งในท่าความเพียรทั้งในท่าอยู่ธรรมดาไม่มีท่าใดจะไม่แพ้กิเลสมีแต่ท่าแพ้กิเลสท่าทางที่แพ้กิเลสทั้งนั้นถูกที่กิเลสตกต่อยมันเป็นขนาดนั้นนะเดี๋ยววางไงเราไม่รู้เลยว่าอาการความเป็นอยู่ของเราอาการใดก็ตามเป็นอาการที่ถูกกิเลสตกต่อยตลอดเวลาเราไม่รู้เรียนให้รู้สิคำพูดคำนี้จะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วจะยอมรับคำพูดคำนี้จะพูดผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามสมมติอย่างผมตายไปแล้วก็ตามคำพูดนี้จะคำพูดชนิดจะสดสดร้อนร้อนขึ้นมากับท่านทั้งหลายเพราะไปเจอของจริงเขาอย่างที่ว่านี่มันจะไม่สดไม่ร้อนยังไงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานเท่าไหร่ก็ตามถ้าเราได้เจอธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงพบทรงเห็นที่เกิดจากรู้นั้นแล้วมีปัญหาอะไรกับพระพุทธเจ้าปรินิพพานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนนั้นนั้นคือความจริงเด่นอยู่ในหัวใจคนตัวเองแล้วเป็นอาการลิขิตและประกอบด้วยการสถานที่ที่ไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละอันนี้ที่กล่าวมานี่สดร้อนๆแท้ๆงั้นนี่วัตถุมันเหยียบย่ำทำลายเข้ามาหลงโลกหลงสงสารนั่นเป็นเรื่องของวัฏจักรทั้งนั้นนะวิวัฏจักรมันจะไม่มีในหัวใจนะถ้าไม่ระมัดระวังให้มากค่อยกุดค่อยด้วนเข้ามาวงปฏิบัติถูกทำลายด้วยโลกรรมทำไม่เข้าสิงใจได้อันนี้พูดทางนี้กันหน่อยแล้วนะไม่ได้นานแล้วพูดก็เหมือนกับยกซุ้มทั้งท่อนขึ้นปุ๊บเพราะมันเหนื่อยมาเบื่อแล้วบำดาลหายจะเย็บจะตัดอะไรก็ให้เย็บให้ตัดกันเสียอย่าพร่ำๆเพื่ออย่างเรียบร้อยเย็บตัดแต่อย่าใช้เสียงกระเลิกเฮฮาเป็นเรื่องของคนขี้เหล้าเมายาอยู่ในวงของภาคปฏิบัติดูไม่ได้เลยทำอะไรให้ทำเวลาปกฉันน้ำว่าน้ำชาก็เหมือนกันอย่ามาส่งเสียงที่คือโคมแบบคนดื่มตายให้ทำตัวเป็นผู้เห็นภัยตลอดเวลาอันนี้มาเพียงเยียวยาธาตุขันธ์ชั่วการเวลาเท่านั้นไม่ได้ถือเป็นเรื่องสัมพันธ์อะ อะไรยิ่งกว่าความเพียรที่เป็นอยู่ภายในจิตใจผู้จะทำตัวให้พ้นจากทุกข์ต้องเห็นภัยตลอดเวลาเห็นภัยในความพังเผยของตัวนั่นแหละจะไปเห็นภัยกับผู้หนึ่งผู้ใดจะไปเห็นโทษกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่เหมือนความเห็นโทษของตัวเองการเห็นโทษของตัวเองนี้เป็นสิ่งที่จะแก้ไขให้ถึงจุดที่ดีเด่นได้การเห็นโทษผู้อื่นเป็นสิ่งที่เพิ่มโทษขึ้นมาถ้าไม่ระมัดระวังจริงเพิ่มโทษขึ้นมาตัวเองก็เลยงุนงิดไปด้วยเกิดความขัดข้องหมองใจไปด้วยนี่ก็เพราะความรู้ทันไม่เท่าทันนั่นเองอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความเป็นธรรมอยากคิดนั่งคิดนี้เพ่งโทษเพ่งกรเพ่งกันในกันแต่ดูมองกันในแง่ผิดแง่ร้ายไม่ใช่แง่ธรรมแง่ร้ายคือเป็นแง่ของกิเลสเป็นลวดลายของกิเลสการแสดงออกของกิเลสไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมให้ระมัดระวังผู้ปฏิบัติต้องเล็งเข็มทิศทางเดินแห่งธรรมโดยสม่ำเสมออย่าเอียงดูหัวใจแล้วเรานั่นแหละตัวบกพร่องอยู่ตรงนั้นดูอะไรก็สู้ดูหัวใจเราไม่ได้เราบกพร่องรู้ตัวทันทีแล้วแก้ไขสะดุดใจคนอื่นบกพร่องมองไปเห็นไม่ทำให้เกิดธรรมะขึ้นมานอกจากจะเพิ่มกิเลสขึ้นมาเพราะเขาไม่พอใจแต่เราเห็นความบกพร่องของเรานี่เราพอใจที่จะแก้แล้วเราไม่โกรธไม่เครียดแค้นให้เรานอกจากพยายามแก้ไขตัวเองไปทุกวักทุกตอนเท่านั้นของดีมีอยู่ในวงปฏิบัติของดีมีอยู่ในศาสนธรรมของวิเศษมีอยู่ภายในใจทำไมจึงให้แต่ของไม่เป็นท่าเหยียบย่ำทำลายหัวใจที่ตลอดเวลามันเป็นของดีแล้วหรือสำหรับนักปฏิบัติไม่สมควรอย่างนี้เหนื่อยอ๋อแล้ววันนี้นะพูดเท่านั้นมันเหนื่อยเข้าเหนื่อยเข้าละ
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าโลกหาที่พึ่งในรายการแสงส่องธรรมครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับบทเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่ากิเลสทำให้สัตว์ตาบอดต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนเมษายนพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าการเกิดคือเชื้อไฟตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่านักเกิดนักตายจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่าขอชัยชนะอย่างเดียวต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่าพระพุทธเจ้ากังวานในหัวใจตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่ายอมตายกับความเพียรจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่6เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าของจริงมีอยู่ต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าข้าศึกของพุทธศาสนาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่6เดือนเมษายนพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าผ่านบัณฑิตการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจ4จากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2539มีชื่อกันเทศว่าบ้าหลงสังขารไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับกรณีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

มองโลกเราอย่ามองด้วยความดูถูกเหยียดหยามอย่ามองด้วยความชมเชยสรรเสริญโดยถ่ายเดียวตามที่ตนชอบใจอยากชมเชยและอยากตำหนิติฉินนินทาแต่ให้มองดูตามหลักความจริงมีธรรมเป็นที่ตั้งมีธรรมเป็นจุดศูนย์กลางสรุปลงในธรรมยุติลงในธรรมเป็นที่ยุติได้คติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน15มีนาคมพุทธศักราช2537วัดป่าบ้านตาด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2569 ระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 มิถุนายนนี้โรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับกัมบะโอซาก้าเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้าไทยแลนด์เทรนนิ่งแคมป์ 2026 คัด 2 ตัวแทนฝึกซ้อมต่อประเทศที่ญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิจยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกัลยาณสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาและประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัย10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์ทั้งพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัยเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระตรัยเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรทั้งพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้
2: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่มาลิชโยรายงาน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

นัมยังขัมมานุสติในยังกะโรมะเส

0: ตเตสัมภาสัมภิเวกุตัมมัสสะตะธัมมยายังนัมโคตะวิคันธังโสเตระภารันตะเวสัมภิโกสัมภิ
1: อาชมยาปัจเวคิกวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตาสะปะสิริงสะปะสัมปะ

0: องค์ทรงทราบตลอดตัวถึงหมดเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เป็นสัตว์ตายมันที่นี่พูดมันพูดยากเลยนะบรรดาพระอรหันต์องค์ไหนจะไม่รู้อย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงไม่ทรงห้ามอันฉันเนื่องฉันตาเพราะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยและพูดได้เพียงเท่านั้นลึกลับกว่านั้นพูดไม่ได้รู้เต็มหัวใจพูดไม่ได้หนักว่าไงนี่เลยมันก็สนุกออกลวดลายนี่ออกมาอวดตัวให้บริสุทธิ์ไม่ฉันเนื่องฉันตามังสวิรัตมันเป็นลวดลายของยิ่งเลยมันยิ่งเลยมันไม่ได้ละเอียดอย่างนั้นยิ่งเลยมันจะไปให้อภัยอะไรในส่วนลึกลับอย่างนั้นมันไม่รู้ยิ่งเลยจิตที่ประกอบด้วยธรรมปิดไม่อยู่ความจริงมีตรงไหนรู้ตรงนั้นรู้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นพระแม่ครูอาจารย์นั้นพูดนิดนิดนิดนิดแต่ก่อนเราพี่นะพูดเกี่ยวกับเรื่องฉันนี่แหละฉันเนื้อฉันปราดฉันอะไรๆมันก็ไม่ได้คิดฉันเหล่านี้มันได้คิดนี่แง่หนึ่งฉันได้คิดแต่มันสุดวิสัยที่จะแก้เนี่ยมันพูดแค่นั้นแหละในสุดวิสัยที่จะแก้สุดวิสัยที่จะหักห้ามไม่ให้เป็นอย่างนี้ท่านแยกปกติเพียงโลกมันเหมือนมหาน้ำมหาสมุทรมันเป็นมหาสมุทรมาดั้งเดิมอย่างนั้นใครจะไปแยกไปแยกตักตวงเอามาใช้อะไรๆก็แล้วแต่บุคคลที่ยอมมาใช้ที่จะไปกั้นน้ำมหาสมุทรมันไหลมันไม่ได้ท่านพูดแยกทางมาหลังๆมันมาเข้าใจท่านก็พูดไม่ออกท่านไม่พูดเนี่ยท่านรู้เหตุรู้ผลว่าการพูดออกไปมีแง่หนักเบาได้เสียขนาดไหนผู้ฟังจะไม่ฟังไปตามความจริงที่รู้ๆนั้นมันจะแหวกแนวไปดังที่มันแหวกแนวทุกวันออกโอ้อวดเรื่องมังสวิรัตใครจะไปเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความรู้ในแง่หนักเบาทุกแง่ทุกมุมไม่งั้นจะว่าเป็นสัพพัญญูเหรอพวกไหนใครเป็นสัพพัญญูพวกประกาศตนตั้งๆว่าฉันมังสวิรัตจึงเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์นี่หรือพวกสัพพัญญูพวกกิเลสเหยียบหัวมันเอาลวนลายกิเลสเอามาให้เป็นเครื่องมือเหยียบย่ำทำลายไม่ฉันมังสวิรัติแต่จิตมันเป็นยังไงเพียงไม่ฉันตอนนั้นจิตมันเป็นยังไงนี่มันอยู่ที่จิตต่างหากนี่เอาเนี่ยเพียงมาอวดได้แค่กิริยาท่านพูดฉันจิตท่านบริสุทธิ์ขนาดไหนนั่นเอามาเทียบกันดูสิมันเข้ากันได้มาเลยพ่อแม่อุจจารย์นะมันคือวิสัยทำไงส่วนที่มันเป็นวิสัยใครก็มองไม่เห็นนั่นฟังสินี่ที่สำคัญมากส่วนที่มันเป็นวิสัยใครก็มองไม่เห็นมันตายไม่ให้มันตายไม่อยากตายไม่อยากเบียดเบียนไม่อยากใครฆ่าแต่เขาก็ฆ่ามันจุดวิสัยอันนี้โลกมันเป็นมาอย่างนี้แต่ตั้งเดิมส่วนที่ส่วนที่สุดส่วนที่ไม่สุดแห่งวิสุทธิสัยอีกแง่หนึ่งใครไม่รู้นะไม่มีใครรู้มันวางพูดออกมาก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาแต่ก่อนผมไม่เข้าใจพอปฏิบัติมาปฏิบัติทางประโยชน์ไปแต่ว่าอวดต้องไม่อวดก็ตามมันเข้าใจมีวางไงไม่มีใครบอกก็รู้นี่มันรู้เองว่าอันไหนสุดวิสัยอันไหนไม่สุดวิสัยเหมาะควรยังไงท่านที่ท่านไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ท่านยังฉันแล้วยังป่าอยู่เพราะอะไรไม่ต้องไปตั้งปัญหาอะไรให้ลำบากมันซึ้งก็ไปเลยลุกทะลุไปหมดเลยตั้งปัญหามาเป็นบ้าน้ำลายกันบนเวทีทำไมปราท่านมีบ้านน้ำลายสิ่งไหนควรพูดท่านก็พูดอย่างนี้ไม่ควรพูดท่านก็ผ่านนึกเก็บไว้เสียเก็บไว้เสียเพราะท่านมีความหิวโหยไม่มีความอยากอวดเนื้ออวดตัวถ้าไม่มีถ้ามีแต่ความจริงล้วนๆความจริงก็เป็นความจริงที่บริสุทธิ์ด้วยนี่ มีเรื่องพูดไปเรื่อยๆนะไม่ร้อนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของผู้มีกิเลสที่จะรู้ได้ตลอดตัวถึงจะรู้ตรงไหนไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันแทรกเข้าไปทำงานเข้าไปทำงานเรียนทำปฏิบัติทำแต่ปอบปลุกกิเลสเพราะกิเลสก็ไปทำงานอยู่ในนั้นไม่รู้นี่ละเอียดขนาดนั้นนะกิเลสนี่และอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครตักเตือนสั่งสอนเลยทรงตะเกียบตะกายด้วยลำพังพระองค์เองและเป็นสยามภูรู้โดยลำพังพระองค์เองทุกๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยังอดอัศจรรย์ไม่ได้อดแปลกในหัวใจอย่างถึงใจไม่ได้ท่านอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรเพราะพยานบอกอย่างนี้พยานคือยังไงเราไม่ได้ยินได้ฟังอะไรจากท่านไม่รู้เรื่องอะไรปฏิบัติยังไงรู้สิกิเลสมันเหยียบหัวมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเต็มหัวใจใครเห็นโทษมันนอกจากเหมือนควายให้มันจุ่มไปตลอดเวลาท่านทั้งหลับทั้งตื่นอาการของจิตที่คิดออกมากน้อยเพียงไรมีแต่เรื่องอันนี้จูงทั้งนั้นเพราะไม่มีเครื่องมือทดสอบไม่มีกล้องคอยจะส่องเห็นตัวโรคร้ายอันนี้นี่ไม่ได้ยินได้ฟังรู้ไม่ได้ต้องเป็นแบบควายตัวหนึ่งดีๆนะคนกับคนกับคนเถิดชาติชั้นวันหน้าไหนก็เถิดว่างั้นเลยควายตัวหนึ่งดีๆถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นผู้มีความแหลมหลักที่สุดบนหัวใจสัตว์แล้วพวกเราเท่ากับควายตัวหนึ่งดีๆไม่ได้ผิดอะไรเลยเนี่ยแต่ได้ยินได้ฟังอยู่มันก็ยังไม่พ้นข้างหนึ่งเป็นควายข้างหนึ่งเป็นคนหรือ 95%มันเป็นควาย 5% เป็นคนแล้วย่นลงมา 80-70 50% เป็นคน 50% เป็นควายแล้วชำระเข้าไปด้วยภาคปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้เนี่ยมันไม่ได้ยินได้ยินได้ฟังพวกเราที่นำมาชำระย่นถ้าย่นลงมาถึง 50-40-30 ของความเป็นควาย70ในความเป็นคนจนกระทั่งถึง 1% ในความเป็นควาย 99% ในความเป็นคนและถึงขนาดที่ว่า100ทั้ง100เป็นคนไม่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจากคำสอนพระเจ้าจะมาถึงความเป็นคนได้ 100% ได้ยังไงเมื่อเทียบถึงเรื่องความแหลมคมของกิเลสแหลมขนาดนั้นนะผมน่ะสลดสังเวชนะผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้มาพูดเล่นๆให้หมู่เพื่อนฟังที่ถูกมันกล่อมมาเท่าไหร่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเหมือนควายตัวหนึ่งจริงเวลาตั้งที่ได้ยินได้ฟังโอวาทครูบาอาจารย์แล้วก็ความเชื่อความสงสัยในศาสนาก็มีอยู่เต็มหัวใจเนื้อมันนอกจากนั้นความหวังมรรคผลนิพพานเป็นระดับถึงขนาดที่ว่าหวังถึงสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นถึงขนาดนั้นยังไม่พ้นความเป็นควายให้มันจูงอยู่จากขณะเดียวเท่านั้นที่คิดถึงเรื่องนักขุนนิพพานแล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติก็ไม่พ้นที่มันจูงอยู่ตลอดเวลาในอิริยาของจิตที่คิดที่ปรุงออกถูกมันภายในอันกองทัพหลวงกองทัพใหญ่ของมันผลักดันออกมาผลักดันกองทัพใหญ่คืออวิชชาปัจจยานหนุนออกมาเป็นสังขารในเป็นวิญญาณความรับทราบต่างๆสัมผัสสัมพันธ์อะไรไปมีตั้งแต่มันหนุนให้หมุนไปหมดไม่รู้นี่ถึงหน้าพระจันทร์พระพุทธเจ้าเราตะเกียบตะกายแทบล้มแทบตายนั่งภาวนาบางวันไม่ลงเลยโมโหเจ้าของแทบเป็นแทบตายฟาดกันขนาดนั้นมันยังเอาไปลากจมูกไปต่อหน้าต่อตาเขาลูกเขาเสียงเขากลิ่นเขารสล้วนแน่ตั้งแต่จำพวกหมุดจำพวกขูดทั้งนั้นมันไม่รู้ว่าหมุดว่าขูดแล้วสิลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามาตลอด รอบด้านที่สัมผัสสัมพันธ์กันมันมีตั้งแต่เรื่องของหลุมมูดหลุมพูดทั้งนั้นแต่มันก็พอใจไปเข้าหลุมมูดหลุมพูดจากการจูงของกิเลสจนได้นะพอมีหลักเกณฑ์ขึ้นบ้างจิตสงบเยือกเย็นขึ้นบ้างก็เห็นความแปลกประหลาดในจิตศรัทธาความเชื่อมั่นในสิ่งนี้แม้เราจะเชื่ออยู่แล้วนั่นก็เป็นความเชื่อคาดคะเนความเชื่อโดยสัญญาอารมณ์แต่ความเชื่อที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนนี้มันเป็นความเชื่อที่ออกมาจากความจริงของตัวเองจริงๆมันก็เชื่อได้เป็นความจริงไม่เชื่อโดยการคาดคะเนเชื่อจากของจริงที่ได้เห็นได้รู้จริงๆในจักรวาลดังนั้นก็ค่อยมีกำลังมีกำลังถึงจะมีกำลังขนาดไหนก็ตามเถิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรด้วยอำนาจแห่งธรรมของเราจะเห็นโทษของมันได้ในตามกำลังความสามารถของสติปัญญาขั้นนั้นๆนั้นเท่านั้นถ้ายังไม่ถึงสติปัญญายังไม่อย่างถึงตรงไหนตรงนั้นต้องถูกกล่อมจนได้ต้องเชื่อมันอยู่จนได้เชื่อมันอยู่จนได้อย่างนั้นจะว่าไงไปตรงไหนมันเชื่อไปตรงไหนก็เชื่อเมื่อสติปัญญายังไม่ถึงกันยังไม่พอดีกันที่จะรู้จะเห็นจะพอจะปล่อยจะวางพอจะหลบหลีกติดตัวหรือสลัดตัดทิ้งได้มันต้องเชื่ออยู่โดยดีโดยดีเนี่ยถึงมันแหลมขนาดนั้นมันละเอียดขนาดนั้นมันจึงได้ครองโลกธาตุสัตว์ตัวไหนอยู่ในกามมโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ที่อยู่เหนือกิเลสมันมีสัตว์ตัวไหนมันไม่มีนี่ทุกตัวสัตว์เลยมันครอบอยู่ทุกหัวใจสัตว์เลยไม่ว่าจะเป็นร่างหยาบร่างละเอียดพบใดภูมิใดด้วนแล้วตั้งแต่เป็นนักโทษในเรือนจำของมันแต่ละห้องละห้องแต่ละประเภทของนักโทษทั้งนั้นทีเดียวมันละเอียดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแม้นักปฏิบัติมีกิเลสละเอียดแหลมคมขนาดไหนที่เลยจากความละเอียดแหลมคมของสติปัญญานั้นมันยังแหลมคมกว่าอีกกิเลสมันไม่รู้มันนั่นละตอนพวกนั้นละประเภทเหล่านี้แหละที่มันจูงอยู่ซะก่อนจูงไปเรื่อยๆแล้วตัดเชือกมันเรื่อยจูงเรื่อยตัดเชือกเรื่อย เข้าใจเรื่อยเข้าใจเรื่อยจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาขนาดนั้นมันยังถูกจูงจมูกเข้าไปกอดอวิชชาอยู่ได้เห็นไหมมันไปติดอยู่นั่นเนี่ยจูงจมูกเข้าไปในกองอวิชชามหากษัตริย์วัฏจักรของมันมันหลงจนได้นะมันละเอียดไหมเครื่องกล่อมของมันเราเห็นว่ามีความผ่องใสมีความสง่าผ่าเผยมีความองอาจกล้าหาญมีความอัศจรรย์ไม่มีจิตดวงใดเสมอด้วยดวงที่สง่างามอยู่นี่อัศจรรย์อ้อยอิ่งอยู่นี่นั่นเห็นไหมสติมหาสติมหาปัญญาเลยไปต้องไปตามรักษาพระเน่าพระนอมจนได้ไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วติดจนได้นี่แหละเมื่อมันยังไม่ทันกันแต่ยังไงก็ตามถึงเรื่องของมหาสติมหาปัญญาแล้วถึงจะหลงดลราของกิเลสมันก็มีทางที่จะฟัดกันให้ม้วนเสื่อลงได้ไม่สงสัยอันนี้รออยู่เวลาการเวลาเท่านั้นที่จะให้เป็นไปเหมือนจิตทั้งหลายนี่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนอย่างนั้นไม่ได้จิตตรงนี้แน่นอนสติปัญญานี้แน่นอนที่จะฟันสิ่งเหล่านี้แหละเป็นแต่เพียงว่ามันยังไม่เหมาะกับโอกาสของมันที่จะรู้จะเห็นกันที่จะฟาดฟันกันให้แหลกนั่นละขนาดนั่นละขนาดที่มันจูงมันละเอียดขนาดนั้นขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจนะมีพูดอย่างเปิดหัวอกให้ท่านทั้งหลายฟังระหว่างธรรมกับกิเลสนั้นมันต่างกันขนาดไหนคุณภาพกับมหันตโทษของมันหาคุณมหันตโทษเนี่ยมันต่างกันอย่างไรบ้างมันก่อมาจากโลกขนาดนั้นนี่ถึงได้อัศจรรย์เรามีวาสนานะจะเกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกไม่มีอะไรที่ค้านเลยสามแดนโลกธาตุ ไม่มีอะไรที่จะมาค้านศาสนาเลยเนื้อหมดเมื่อกิเลสได้ทางลงจากหัวใจด้วยอำนาจแห่งธรรมนี่ปราบตอนนั้นเนื้อหมดเลยแล้วที่นี่โทษของมันเป็นยังไงได้เห็นหมดตั้งแต่ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดเครื่องสิ่งเครื่องแฝงภายในจิตคือสมมุติแม้แต่วิชาก็เป็นสมมุติเป็นสิ่งเครื่องแฝงไม่มีเหลือตั้งแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั่นล่ะประเสริฐสุดถ้าจะเสกว่าประเสริฐสุดแต่ท่านก็ไม่เสกก็ทำนั้นไม่ใช่ทำยังคนให้ตื่นให้ตกใจให้ตื่นเต้นให้อะไรให้หลงงมงายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์วิมุตติทรงความจริงล้วนๆผู้รู้เข้าสู่ความจริงแล้วก็จะตื่นเต้นอะไรไม่มีไม่เหมือนโลกที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีผู้แน่ผู้บอกตะเกียกตะกายโดยลำพังพงเอาจนได้ผ่านได้หนาแน่นที่สุดเลยกำแพงอันนี้หนาแน่นมากทีเดียวไม่มีกำแพงไหนนะในโลกอันนี้จะหนาแน่นยิ่งกว่ากำแพงของกิเลสตั้งแต่อวิชชาออกมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างปิดบังอย่างมิดตัวเลยทีเดียวแล้วก็ออกสนามจูงสัตว์โลกออกสนามไปใช้งานที่ไหนสัตว์โลกจะแบบมากไปจากอำนาจของมันมันเที่ยวปิดเที่ยวกั้นไว้หมดเช่นบาปไม่มีนั่นฟังสิคำที่ว่าบาปไม่มีก็คือถ้าว่าบาปมีคนก็จะกลัวบาปสัตว์จะกลัวบาปผู้ที่รู้ภาษีภาษามันจะกลัวบาปแล้วไม่ทำบาปไม่การไม่ทำบาปก็จะต้องเสาะแสวงหาในทางที่ดีการไม่ทำบาปนั่นก็เป็นความดีแล้วเป็นธรรมแล้วนะแล้วยังจะเสาะแสวงหาทางดีอีกทางบุญทางกุศลอีกมันก็ปฏิเสธดีว่าบุญไม่มีนะเมื่อลงว่าบุญและบาปไม่มีฝังใจเชื่อตามมันแล้วใครจะไปสนใจละบาปใครจะไปโทษะโสโทกะในการรับในการทำบาปหิริโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปมีได้ยังไงก็กิเลสลบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วในการแสวงบุญจะแสวงหามาอะไรก็บุญไม่มีแสวงให้เสียเวลาเสียผลเสียประโยชน์เสียกำลังบังชารับสมบัติไปทำไมก็ท่านลงไปมันเป็นฐานะมันเป็นไปไม่ได้ใครจะไปฝืนทำนั่นมันเป็นสิ่งที่ตัดแต่ในขณะเดียวกันที่มันตัดไม่ให้ออกจากอำนาจของมันมันก็ลากเข้ามาสู่อำนาจของมันเมื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วสารโลกก็จะต้องเดินตามมันต้อยต้อยไม่มีสารโลกตัวใดรายใดที่จะคัดค้านต่างทานหรือฝ่าฝืนมันเลยเชื่ออย่างหลับสนิทนั้นในการทำลงไปมีแต่เรื่องผลประโยชน์ที่มันจะกอบโกยเอาจากสัตว์นี่ผลงานที่มันให้สัตว์ทำงานความคิดความปรุงอะไรให้คิดปรุงไปตามเนี่ยตามแถวของมันที่จะเป็นผลประโยชน์แก่มันทั้งนั้นผลประโยชน์ที่จะนอกเหนือไปจากอำนาจของมันมันไม่ยอมเป็นอย่างสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีนอกจากนั้นมันยังเห็นอีกมันยังแสดงให้เห็นอย่างเต็มรวดลายของมันในหัวใจของชาวพุทธเหล่านี้เราอย่าไปว่าที่อื่นเลยมาเปรตว่าผีว่าเทพบุตรเทวดาไม่มีนั่นฟังสิพระพุทธเจ้าสอนเทวดามาเท่าไหร่กี่พระองค์ก็สอนแบบเดียวกันหมดทำไมจึงไปลบล้างความกินความมีความเป็นทั้งหลายของภพต่างๆทั้งหมดเทวดาก็พวกเรานี่แหละเนี่ยฟังสิแล้วที่ไหนนรกก็คือพวกเรานี่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยหัวใจก็เป็นหัวใจที่เป็นนรกสำหรับสวมหัวใจที่เป็นตัวร้อนตัวนรกนี่ก็มีอีกนั่นตามหลักธรรมจะว่าไงผู้ต้องหานักโทษอยู่ในเรือนจำมันก็มีที่เขาจับยังไม่ได้มันก็มีแต่เป็นทุกข์เป็นพื้นเป็นไฟอยู่ก็มีนะมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้มันยังไม่ถึงวาระที่มันจะลงนั้นมันก็ติดตกนรกหลุมเป็นพื้นเป็นไฟภายในจิตใจตนแต่ก่อนออกจากนี้แล้วก็อันนี้แหละที่จะไปลงไปติดคุกติดตารางขึ้นนรกหลุมต่างๆที่ท่านแสดงไว้หลังนั้นมีปัญหาอะไรผู้ตาดีทั้งนั้นเห็น ถ้าสอนพวกเราในที่มันลบล้างหมดจะว่าไงมันปิดหัวใจของสัตว์จูงจมูกไปพวกเปรตพวกผีพวกครบต่างๆไม่มีมีเท่าที่เห็นนี่มีเท่าที่สายตาบอกเท่านั้นเองเลยสายตาไปแล้วไม่มีเลยกระแสของหูไปแล้วไม่มีเลยจมูกไปแล้วไม่มีเลยลิ้นเลยกายไปแล้วไม่มีทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นมันเต็มโลกเต็มแผ่นดินเต็มทั้งสารมันก็ปิดมันโกหกอย่างหน้าด้านนี่เห็นไหมเราก็เชื่อมันอย่างหน้าด้านเรียกว่าโง่หรือฉลาดเอาวิจารณ์เลยทำพุทธเจ้าประกาศกลางวันโลกมานี้ประกาศกลางวันตั้งแต่ของจริงทั้งนั้นหาของหลอกลวงอย่างกิเลสตัวปิ่นตอนนี้ไม่มีแม้เปอร์เซ็นต์เดียวเลยขนาดนั้นจิตยังไม่ยอมเชื่อเห็นไหมอำนาจของมันถึงขนาดนั้นเถอะนะเรานึกว่าเป็นวาสนาบารมีเกิดมาในท่ามกลางพุทธศาสนาแล้วยังได้นับถือและได้ปฏิบัติตัวตามแนวทางนี้ด้วยเรายังมีร่องรอยมีช่องทางมีความหวังที่จะเป็นไปตามแถวทางของพระพุทธเจ้าคือจะถึงแดนแห่งความสมหวังเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงความสมหวังอันสมบูรณ์ได้เพราะการปฏิบัติตามศาสนาธรรมของพระองค์ได้ถ้าจะเทียบถึงความได้เปรียบแล้วเรามนุษย์เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธนักปฏิบัติเป็นผู้ได้เปรียบต่อสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนเลยพระพุทธนี้มีหวังทั้งปัจจุบันสกลกาความเป็นอยู่ก็ได้อาศัยปัจจัยทั้งหลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปภายในก็มีอาหารเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมที่สุดได้แก่คุณธรรมไม่ได้เอายาพิษเป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาอยู่ภายในจิตใจเหมือนดังที่เป็นอยู่ทั่วโลกดินแดนเพราะไม่มีธรรมเนื่องจากไม่สนใจในธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ก็มีแต่ฟืนแต่ไฟนี่จึงว่าได้เปรียบมากมายขอให้ภูมิใจในอำนาจวาสนาของตัวเองเราเกิดมาในชาตินี้ได้มอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่ามอบธรรมชาติอันประเสริฐเลิศโลกแล้วไม่สงสัยตายเมื่อไรก็ตายเถอะความภาคความเพียรให้เด็ดเดี่ยวลงไปเพื่อฆ่ากิเลสตัวเสนียดจันไรตัวเป็นยักษ์เป็นผีกล่อมจัดโลกให้ล่มจมมามากต่อมากนานแสนนานแล้วไม่ว่าเขาว่าเรานานแสนนานไม่ว่าเขาว่าเรามากต่อมากเหมือนกันหมดไม่มีใครที่จะนำมาคู่แข่งกันได้ในความมากและความยืดยาวนานเพราะการท่องเที่ยวในวัฏฏะทั้งสารซึ่งเนื่องจากกิเลสมันจูงจมูกให้ไปพบน้อยพบใหญ่ที่มีพบดีอยู่บ้างก็เพราะทำมีทำข้อแทรกในทำความดีไว้มันจูงไปไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยนี่ยิ่งมาบำเพ็ญทำให้เป็นความดีโดยเฉพาะทางใจแล้วมันจะได้เห็นกิเลสตัวเป็นยักษ์เป็นผีอยู่ภายในใจทุกประเภททั้งโคตรแทรกกิเลสมันจะอยู่ในใจที่ใจหมดไม่อยู่ในที่อื่นในที่ใดดินฟ้าอากาศกว้างแสนกว้างไม่อยู่มหาสมุทรดึกแสนดึกกว้างแสนกว้างไม่อยู่ที่ไหนไหนไม่อยู่ทั้งหมดรู้เฉพาะจิตเมื่อเดือดทำก็เหมือนกันไม่มีที่สัมผัสไม่มีที่สถิตธรรมพระพุทธเจ้าซึ่งก็มีเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทั่วไปธรรมก็มีอยู่ทั่วไปเมื่อเราขวายคว้าเอามาเอาไปปฏิบัติแล้วธรรมก็จะสัมผัสสัมพันธ์กันที่ใจเพราะใจเป็นที่สถิตของธรรมเป็นที่สัมผัสสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของธรรมและสุดท้ายใจก็เป็นโรงงานแห่งธรรมทั้งเหตุและผลของธรรมจะเป็นขึ้นที่นี่ไม่ได้เป็นขึ้นที่ไหนมันเห็นหัวใจเต็มหัวใจแล้วมันทำไมมันพูดไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยขอให้รู้ให้เห็นสิมันไม่รู้ไม่เห็นสิพูดแบบด้นๆเดาๆตัวเองก็ไม่แน่นอนเราจะพูดให้คนอื่นได้รับความแน่นอนให้เขาได้รับความเชื่อความไว้วางใจได้ยังไงเรายกศาสนาขึ้นมาเป็นตัวประธานเป็นสักขีพยานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทรงแสดงอะไรมาไม่ทรงทรงประธานเพราะแสดงอยู่เหนือโลกแล้วความรู้อยู่เหนือโลกแล้วแสดงความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ทั้งในโลกและเหนือโลกทรงแสดงได้อย่างเต็มพระทัยเต็มพระโอษฐ์ไม่ทรงทรงประธานเลยไม่มีใครที่แต่คัดค้านลบล้างความเป็นศาสดาและศาสนาธรรมของพระองค์ได้นี่แหละที่ว่าเวลาพระองค์ตรัสรู้โลกธาตุหวั่นไหวก็กิเลสมันหวั่นไหวแล้วก็ธรรมผู้ที่สอดแสดงหาธรรมนั่นแหละหวั่นไหวสะเทือนสะท้านไปหมดจนยังสัตว์มนุษย์ซาเวสุ่งสัตว์มนุษย์ซาเวสุ่งในธรรมจักรวาลสูตรนี่ฝ่ายดีฝ่ายผู้มีอัตมีธรรมผู้จะหวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์มีความปีติยินดีสะเทือนสะท้านหวั่นไหวไปทั่วแดนโลกธาตุ นกิเลสที่มันครอบงำหัวใจของสัตว์โลกก็แสดงความน้อยอกน้อยใจเย็นอุ่นมาอะไรสามบริพรมไม่ใช่อะไรไอ้มารนั่นลืมไปแล้วชื่อมารไอ้นี่นะนี่ซึ่งเป็นหัวหน้ามารทั้งหลายทำให้โลกสะเทือนสะท้านเหมือนกันพระพุทธแสดงที่ไหนอะไรมาคัดค้านได้แล้วทรงลื้อขนสัตว์โลกไปได้ตั้งแต่วันพระองค์ตรัสรู้แล้วเรื่อยมาอยู่แล้วปัจจุบันนี้ได้มากขนาดไหนเราคิดดูสิแล้วมีใครสามารถไปลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ภัยได้ตั้งแต่เป็นกัลยาณปุถุชนกลายเป็นคนดีตั้งแต่คนที่มีกิเลสนั้นหนาจนกลายเป็นกัลยาณปุถุชนขึ้นมาถึงขั้นอริยบุคคลขั้นสูงสุดมีใครแสดงได้เหมือนพระพุทธเจ้าลื้อขนได้เหมือนพระพุทธเจ้ากิเลสตัวใดมีอำนาจสามารถที่เรื่องขนสัตว์โลกแม้แต่รายเดียวให้พ้นจากทุกข์มีไหมมีแต่มันเหยียบลงในทุกข์เหยียบในทุกข์เรายังไม่เห็นโทษมันอยู่หรอเอาพิจารณาเทียบมันชัดเจนดินักปฏิบัติสติปัญญาต้องยอกย้อนหาเหตุหาผลสติปัญญาไม่ฉลาดแก้กิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนคนให้โง่สอนคนให้ฉลาดทั้งนั้นธรรมะธรรมกุศลธรรมะคือทำยังคนให้ฉลาดอกุศลธรรมะก็คืออะไรก็คือกองทัพกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเนี่ยข้าศึกมันเป็นคู่เคียงของธรรมอยู่นั่นธรรมกับอาธรรมกิเลสสมานกิเลสสมานจะเป็นที่ไหนและเป็นอยู่ในที่เช่นไรก็เป็นอยู่ในหัวใจของสารโลกประกาศธรรมประกาศกลางวันถึงแล้วกันบรรดาผู้ที่พอที่จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วก็ข้ามโลกข้ามสงสารพึ่งพังพึ่งพังพึ่งพังตั้งแต่เป็นจักรวาลทั้งห้างเรื่อยเรื่อยเรื่อยจากนั้นพระอรหันต์ก็กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์เห็นไหมแล้วเดิมล้ำต่ำสูงต่างกันต่างกันตามภูมิบัติธรรมจนกระทั่งถึงลงเป็นกัลยาณปุถุชนและได้นับถือพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ใครจะทำประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและได้มากมายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะความรู้จริงเห็นจริงเอาของจริงมาสอนโลกใครจะเกินพระพุทธเจ้าหนึ่งที่อาจารย์พระองค์อุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครสอนเลยขยำผูขยำผูอันนี้ย่นเข้ามาหาสาวกแต่ละองค์ละองค์เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะเป็นแต่ทรงแนะแนวทางให้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นทางท่านสอนไว้ว่าตุมให้กิจจังอาตปังอาขาตโลตถาคตาการประกอบความภาคเพียรเพื่อยังกิเลสให้ตุมร้อนหรือสิ้นไปจากจิตใจนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะทรงจะทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ที่บอกแนวทางเท่านั้นไหนท่านที่บอกแล้วก็ยึดองค์เงื่อนใดที่เป็นกติเข้ามาพินิจพิจารณาตัวเองจนกระทั่งผลิตผลขึ้นมาตัวเองได้ทั้งเหตุทั้งผลเกิดขึ้นภายในตนเองแล้วนั่นแหละที่นี่ก็เป็นสยามภูสยามภูย่อยๆย่อยๆอยู่ภายในของแต่ละผู้ปฏิบัติโดยได้อาศัยเงื่อนจากพระพุทธเจ้าบางเวลาจะเอากินเอาจางกินเป็นเรื่องสยามภูสยามภูของตัวเองของตัวเองนี่ในกาลามัสสูตรท่านแสดงไว้ว่าไม่เชื่อสิบประการไม่ได้ผมก็ลืมเสียไม่เชื่อตามคำบอกเล่าไม่เชื่อตามคำเล่าลือไม่เชื่อตามที่เห็นว่าคนเชื่อได้ไม่เชื่อว่านี่เป็นครูเป็นอาจารย์นี่ไม่ให้เชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกจริตของตนตามความรู้ความเห็นของตนแล้วเชื่อถ้าไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้น่ะฟังดิท่านตัดเอาหมดตัดเอาหมดตัดเอาหมดนี่แหละนี่เพื่อจะอะไรเนี่ยเพื่อจะให้เชื่อในสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติเองไม่มีใครที่จะแม่นยำไม่มีใครที่จะแน่นอนยิ่งกว่าสันทิฏฐิโกตัดสินแม้พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็สั่งสอนก็เป็นประเภทหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนสัตว์โลกแต่เวลาจะเอาจริงจังเข้าได้เข้าเข็มจริงๆให้เป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมานั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติแต่ละรายใดจะปฏิบัติให้รู้เป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาภายในตัวนี่แหละให้เชื่อนี่ต่างหากนั่นธรรมนี้เป็นธรรมสูงมากไม่ใช่ธรรมสอนสุ่มสี่สุ่มห้าเป็นประชาชนทั่วไปไม่เชื่อยังไงไม่เชื่อครูบาอาจารย์จะเดินทางไหนนั่นในตอนนี้ต้องเชื่อซะก่อนสิไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์ยังไงเช่นอย่างเราฟังดูตำรับตำราไม่เชื่อตำราจะเชื่ออะไรไปเผาไฟสิเผาไฟก็เท่ากับเผาตัวเองไม่มีทางไปเลยจริงนะไม่มีทางออกขั้นที่ควรเชื่อต้องเชื่อเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อตำรับตำราเชื่อคนที่ควรเชื่อได้ต้องเอามาถือเป็นแบบเป็นฉบับเรานี้เป็นความเชื่อไปโดยลำดับลำดาแต่จะหนุนเข้าไปหาความเชื่อที่ว่าเป็นสัตว์ที่ดิโก
1: พอสุดท้ายก็ให้ปัดให้หมดถ้าเป็นสิ่งที่แน่จริงแล้วต้องตัดความเชื่อนั้นออกหมดให้เป็นสันติโกของตัวเองเท่านั้นนั่นนั่นธรรมะบรรดาพระอรหันต์ทุกๆองค์จะเป็นเรื่องนี้ทั้งนั้นเป็นแบบกาลามสูตรทั้งนั้นไม่เชื่อใครดังพระสารีบุตรยกตัวอย่างท่านพูดตามหลักคงจริงของท่านเราเชื่อเราเองเราไม่เชื่อใครแม้พระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเรามาเราก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเราเชื่อเราท่านว่างถ้าพุทธชนทั้งหลายกันนำเรื่องราวนี้ขึ้นแต่ทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิขนาดถึงเป็นอกสาวกของขวางวิปยังการเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเป็นศาสดาของพระสารีบุตรฟังด้วยสาอกสาวกกับศาสดาตรงสนทนาธรรมกันเพื่อโปรดสัตว์ตาบอดหูหนวกอย่างพวกเราๆท่านเรียกพระสารีบุตรไปว่าไงสารีบุตรได้ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราตถาคตใช่ไหมใช่พระองค์ในส่วนที่พระองค์เชื่อพระองค์เองพระองค์ไม่ได้แน่นอนในพระองค์เองพระองค์ไม่ได้ให้ข้าพระองค์ไม่ให้พระพุทธเจ้ามาเป็นภาระเป็นการกังวลวุ่นวายหนักหน่วงเลยเป็นเรื่องของข้าพระองค์รู้เองเห็นเองเรียกว่าสันติโกของข้าพระองค์เองใช่สารีบุตรทำแท้ต้องเป็นอย่างนั้นสารีบุตรนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นอุบายง่ายๆแต่ต่างๆเข้าไปพอถึงขั้นที่จะเข้าได้เข้าเข็มจริงก็เป็นสันติโกนำผลขึ้นมาเห็นชัดเจนเองนี่ท่านสอนในกาลามสูตรเพื่อทำขั้นนี้ต่างหากแล้วจะทำขั้นใดก็ตามมันก็เป็นมีสันติโกแนบไปทุกขั้นทุกขั้นแต่ขั้นสุดท้ายต้องเป็นอย่างว่านี้ที่กล่าวเหล่านี้เป็นทำเพื่อขั้นสุดท้ายไม่เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองอย่าเชื่อใครไม่เชื่อสันติโกเพราะคำว่าสันติโกก็คือธรรมบูรณาแล้วพระองค์ก็ทรงรู้อย่างนั้นด้วยจึงได้ทรงแสดงสันติโกขึ้นมาแล้วประกาศธรรมให้สาวกทั้งหลายได้ทราบเพื่อสาวกทั้งหลายจะได้รู้เป็นสันติโกขึ้นมาเป็นสมบัติของตัวเองพูดถึงหนึ่งความละเอียดและอ่อแหลมคมของกิเลสที่มันร้ายรักหัวใจสัตว์โลกมันเป็นที่น่าอินทร์น่าอาใจอย่างเต็มหัวใจเดียวแต่ยังดีเรายังมีหวังที่มีธรรมเครื่องแก้โลกทั้งหลายไม่มีเลยมีอยู่มากมีแต่ถูกร้อยรัดแต่ไม่มีทางออกมียังมีทางออกถ้าก็ทางออกก็คือธรรมคือการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าไม่เห็นไปตามที่เลยคือมันชี้ช่องบอกทางด้วยความคิดความปรุงในเรื่องใดก็ตามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงทางธรรมรมของใจมีธรรมก็แทรกเข้าแทรกเข้าแทรกทั้งด้านหูให้มีธรรมตามรักษาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งธรรมรมของใจมีจิตเป็นธรรมมีธรรมโอสถมีสติปัญญากั้นกรองกั้นกรองกั้นกรองในสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นธรรมขึ้นมากลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วก็ค่อยเลื่อนลอดออกไปได้มากได้น้อยด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมสุดท้ายก็ผ่านไปได้มันจะหนาขนาดไหนก็หนาเถิดกิเลสนี่พ้นอำนาจของธรรมไปนั้นขาดสะบั้นไปหมดเลยนั่นเราถึงจะได้เห็นเรื่องมหันตโทษมหันตทุกข์เรื่องภัยของกิเลสมาเป็นขนาดไหนแล้วจะได้เห็นความแปลกประหลาดและความมหัศจรรย์ของธรรมซึ่งไม่มีอยู่ที่ไหนเลยบุเวลาปรากฏจริงๆแล้วมีอยู่ที่ใจเท่านั้นใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งเนี่ยธรรมทั้งแท่งเป็นใจทั้งดวงเลยใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันหมดปัญหาทั้งมวลโลกจะกว้างแสนกว้างจะมีกี่จักรวาลหมื่นแสนล้านจักรวาลก็ไม่มีปัญหาอะไรในหัวใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้สลัดปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วเพราะสลัดกิเลสนั่นเองพูดง่ายใจจึงสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากคดีต่างๆซึ่งมีเดชเป็นผู้สร้างขึ้นมาภายในหัวใจพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นใจพร้อมเสมอที่จะรู้จะเห็นในธรรมทั้งหลายขอให้เจ้าของยังใช้ความพยายามสติเป็นเจ้าของปัญญาเป็นเจ้าของที่รักษาใจ ที่ชำระใจที่จะฟาดฟันสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายให้ออกจากใจมีสติปัญญาเป็นสำคัญศรัทธาวิริยะเป็นเครื่องสนับสนุนจะตามกันมาตามกันมาเมื่อสติปัญญาทำงานได้ผลเห็นประจักษ์ตัวเองตัวเองแล้วเรื่องศรัทธาก็จะฝังแน่นลงไปวิริยะก็เป็นไปเองสมาธิมีแต่ความหมายมั่นปั้นมือทั้งความแน่นหนามั่นคงของใจถ้าเกิดขึ้นมากน้อยก็ต้องเป็นอย่างนั้นทั้งความหมายมั่นปั้นมือแน่นปึ๋งปึ๋งปึ๋งเลยปัญญาตีแผ่กระจายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราจะเห็นแดนหนึ่งความพ้นทุกข์สว่างจ้าจ้าอยู่ต่อหน้าต่อตาเหมือนจะเอื้อมมือถึงกันอย่างนี้มองขึ้นข้างหลังก็เห็นกองทัพเสด็จเป็นพวกเสือร้ายเป็นพวกยักษ์พวกผีวิ่งตามยกมาเป็นกองพันกองพลที่จะวิ่งตามมาฆ่าเราทำก็เหมือนกับเอื้อมมือรอเราอยู่รอเราชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นก็บืนที่มนุษย์เราเห็นโทษก็เห็นเต็มหัวใจเห็นคุณของธรรมก็เห็นตามเต็มหัวใจแล้วทำไมจะไม่มีกำลังสุดเบี่ยงทีเดียวถ้าลงกำลังของใจได้ปรากฏขึ้นแล้วเท่านั้นไม่มีอะไรเหนือกำลังของใจจะได้พุ่งทะลุไปเลยสุดท้ายก็พ้นพวกนั้นหมดหวังม้วนเสือทางนี้พ้นภัยถึงแดนแห่งความเกษมอย่านำคำที่ว่าลำบากลำบนเข้ามาเกี่ยวข้องนะการปฏิบัติให้ทราบวันนี้คือเรื่องของกิเลสล้วนๆไม่มีเรื่องทำข้อแทรกเลยความขี้เกียจขี้คร้านในการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอนตัวในพ้นจากทุกข์เป็นเรื่องของกิเลสผูกมัดเอาไว้ทางนั้นไม่รู้ถ้ารู้นี่แล้วพอฟัดกันไปถ้ายังไม่รู้นี่แล้วจะจมเพราะมันนี่แหละเราไม่หาที่ไหนไกลๆอะไรล่ะเพียงของกิเลสอยู่ตามนี่แหละตามประโยคที่เราจะประกอบความเพียรมันจะมัดแข้งมัดขาไม่ทันทีทันทีทันทีมัดตัวไว้เลยไม่ให้กระดิกได้เลยอันที่ว่าเป็นเรื่องของธรรมมันจะมัดไว้นี่แหละคือเรื่องของกิเลสเราไม่ต้องหาที่ตรงไหนมันปรากฏอยู่กับหัวใจของทุกคนอยู่แล้วนี่แต่จะต่อสู้มันเพื่อฝืนมันเท่านั้นการฝืนมันได้รับความทุกข์กับทุกข์เพราะมันทุกข์มามากต่อมากแล้วอ้าวทุกเพราะการต่อสู้มันเพื่อถอนตนออกจากทุกข์อ้าวทุกข์ไปไม่ยอมถอยพ้นจากข้าศึกแล้วคำว่าสุขอันเกษมไม่ต้องพูดเราจะต้องการบรมสุขนั่นเราจะมาทอดถอยอะไรนะเพียงความทุกข์ยังมีเพียงเท่านี้โลกทั้งหลายเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันถ้าไม่ได้ประกอบความภาคความเปลี่ยนเขาก็ทุกข์อย่างอื่นของเขาเขายังทนอยู่ได้เพราะความจนกรอบอันนี้เราทนอยู่ไม่ใช่ทนเพื่อความจนกรอบเราทนเพื่อความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งความเพียรแม้จะได้รับความทุกข์ลำบากยากเย็นเย็นใจขนาดไหนเรามีหวังของเราที่จะหลุดพ้นไปได้ไม่สงสัยอยู่แล้วความทุกข์นี้จึงเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่ามากทุกอะไรๆเราเคยทุกมาแล้วไม่มีอะไรมีคุณค่าไม่มีอะไรเป็นประโยชน์แก่เราแต่ทุกข์อันนี้เป็นประโยชน์แก่เรามากมายมันเป็นทุกข์ที่มีคุณค่ามากจึงให้ตั้งอกตั้งใจต้องมีความขยันหมั่นเพียรเพื่อต่อสู้มันจะทุกข์ขนาดไหนก็เอาเถอะเราไม่ถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เราก็ตายที่เปล่าๆรู้สึกประโยชน์อย่างนั้นเราไม่ประสงค์ต้องการให้เห็นเหตุเห็นผลนี่ทำทั้งหลายจำนวนพระก็มามากมายนี่พยานที่ผมเคยพูดนั่นแหละแล้วยังจะมาอีกนี่ขออนุญาตมาอีกแล้วทำยังไงพอเห็นหัวใจแต่ละดวงละดวงอะมากก็ได้ทนเอาอย่างนี้จะว่าไงความมีมากกับความมีน้อยความสะดวกมันต่างกันหรือความสะดวกและความไม่สะดวกต่างกันยังไงใครก็รู้แต่มันก็จำเป็นได้รับเพราะองค์ไหนรายใดก็มีหัวใจเหมือนกันแล้วสอบแสวงหาครูหาอาจารย์เหมือนกันเราเคยเป็นมาแล้วในเรื่องเหล่านี้เราจึงเอาหัวใจนี่เทียบกับหมู่กับเพื่อนแล้วก็ทนกันไปท่านของหัวใจเราของหัวใจมีมากก็มากเถอะต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วไม่กระทบกระเทือนกันไม่สนใจที่จะไปคิดเรื่องแง่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอย่านำมาใช้จะอ่าให้ดูตัวเองทันทีมันเคลื่อนไหวไปเกี่ยวข้องกับหมู่คณะเรื่องอะไรให้ดูตัวมันกระเพื่อมนี่ตัวกิเลสมันกระเพื่อมออกมานี้ถึงตัวถูกก็ตามมันจะอาศัยความที่ว่าถูกนั้นแหละเป็นตัวผิดขึ้นมาโดยเราไม่รู้แล้วมองกันให้มองในความให้อภัยเสมอให้สม่ำเสมอทุกดวงของจิตที่ให้อภัยกันอย่าไปถือผิดถือถูกกัน เป็นความเสมอในการให้อภัยเมตตาสงสารเพื่อนฝูงด้วยกันที่มาศึกษาอบรมความรู้มันมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในทางจิตใจมันไม่ได้เหมือนกันถึงว่าคนคนนั้นกันก็ตามแต่จริตนิสัยหรืออุปนิสัยมันมีหนามีบางต่างกันต้องเอาพื้นเพแห่งความให้อภัยกันไว้วางเป็นพื้นฐานไว้นั่นอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกสบายแล้วผู้ที่รับฟังก็ดีหรือผู้ที่ผิดพลาดประการใดเมื่อมีผู้เตือนแล้วอย่าได้ให้กิเลสเข้ามาแทรกทำงานแทรกอย่าให้กิเลสเข้ามาทำงานให้ยอมรับความจริงทันทีแล้วอยู่ด้วยกันได้เป็นผาสุกไม่มีอะไรจะผาสุกยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันที่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมแล้วไม่มีอะไรจะเดือดร้อนยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันด้วยอำนาจของกิเลสมัดหัวใจแสดงออกมาใดก็จะมีแต่ความท้าทายความอดดีปวดดีความอดรู้อดฉลาดนี่เป็นเรื่องของกิเลสอวดตัวกิเลสชอบอวดถ้าเป็นธรรมแล้วไม่อวดยิ่งรู้ขนาดไหนละเอียดเพียงไรแล้วยิ่งความแบบอวดเนื้ออวดตัวนี่หมดไปหมดไปเห็นโทษในความทนงตนมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีคำว่าอยากไม่มีนอกจากถึงการเวลาเหตุการณ์ที่ควรจะพูดแสดงออกหนักเบามากน้อยก็ว่าไปตามเรื่องหมดนั้นแล้วก็หายเงียบไปเลยเพราะไม่มีอะไรมาเป็นเจ้าของนอกจากทำเป็นเจ้าของอย่างเดียวทำเป็นเจ้าของไม่ยึดอะไรทำเป็นเจ้าของไม่เคยเป็นข้าศึกต่อสิ่งใดผู้ใดแต่ถ้ากิเลสเป็นเจ้าของเป็นข้าศึกทั้งนั้นเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ต้องคำว่าอัตตาตาต้องเข้าตัวเสมอเสมอเสมอก็คือเรื่องของกิเลสไม่ยอมเห็นหัวใจของใครทั้งนั้นเห็นแก่ตัวที่สุดก็คือกิเลสแล้วเมื่อความเห็นแก่ตัวแล้วต้องทำลายคนอื่นเพื่อมาเป็นปุ๋ยบำรุงตัวเองทั้งๆที่มันฆ่าตัวเองมันก็ไม่รู้มันไม่ยอมเพราะเป็นเรื่องของกิเลสอีกชั้นหนึ่งผมจะมาขอแสดงบ่อยๆดังที่ทุกๆท่านทราบแล้วสุขภาพปีนี้แย่มากนะรู้สึกว่าทรุดลงรวดเร็วทีเดียวผิดสังเกตร่างกายก็อ่อนลงมากจิตใจขันทั้งห้านี่ก็แสดงความพิการไปมากเหมือนกับรถมันทำรถทุดโทรมลงมากนั่นเองถ้าการทำงานอะไรก็จะไม่ได้เรื่องเวลาอะไรท่านต้องขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพูดปฏิบัติในขณะที่มาศึกษาอารมณ์จากครูจากอาจารย์แล้วอยู่ด้วยกันให้เป็นมงคลในการอยู่ด้วยกันอย่าให้มีคำว่าอัปมงคลเข้ามาแทรกในวงปฏิบัติธรรมของพวกเราสิ่งที่เป็นมงคลคือต่างคนต่างเป็นมงคลที่อยู่ด้วยกันแล้วหมดทุกองค์ก็เป็นมงคลทั้งนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขการประกอบความภาคเพียรก็ให้เป็นสัญญาอารมณ์กับผู้ใดรายใดเรื่องใดมีแต่ฟาดหัวเยื่อลงไปที่มันจะเอื้อมออกมามันจะผุดออกมาเรื่องใดฟันมันลงไปอย่าเสียดายคำว่ากิเลสแล้วพระพุทธเจ้าไม่พาเสียดายพระพุทธเจ้าทรงตำหนิมากที่สุดในโลกอันนี้ตำหนิกิเลสการตรัสรู้ก็เพื่อข้ามกิเลสช่วยสัตว์นั่นเองการแสดงธรรมเป็นมากขึ้นกว่าอย่าทำให้ถึงเหนื่อยมากวันนี้ยังไม่เหนื่อยมากห้ามหยุดเพราะระวังหาเลยไอ้พอถึงวันนี้ไม่ถึงรู้สึกจะทับพอเริ่มรู้สึกก็หยุดมันทุกวันมันรู้สึกจะชาติแบบมันเหนื่อยภายในหัวใจวันนี้พอเริ่มจะรู้สึกหยุดก่อนเทไปมันความแรงไม่ได้นานนะมันขึ้นของมันเรื่อยๆไม่อย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่าลั่งไว้ไม่สะดวกแก่การพูดถึงกันต้องปล่อยตามความสะดวกสบายของธาตุขันธ์ที่เวลามันแสดงออกมือมันรดลงขนาดนั้นเนี่ยขนาดที่จะตอบปัญหามันก็ต้องถือว่าเป็นการเป็นงานหนักหนาจริงๆได้เลยจนมาถึงหน้ากระดาษแล้วผมไม่ได้อ่านเลยตามันก็ฝ้าฟางไปหมดเพราะอ่านไปฝ้าฟางเข้าไปจะไม่มองเห็นแล้วความคิดความปรุงของจิตไปตามเครื่องหมายมันก็ต้องใช้ความคิดไหมมันเข้าใจได้ยังไงก็ฉีดน้ำหมึกไว้เฉยเราเป็นผู้ให้ความหมายเองเขียนว่ายังไงหนักมันก็ต้องใช้ความปรุงเงินดูมันก็เหนื่อยเมื่อก่อนมันก็ไม่เป็นเวลามันทำรุนแล้วอะไรผ่านนิดนึงมันก็คอยแต่จะล้มเหมือนเคลื่อนย่างถูกลมพัดนิดนึงก็เอ็นลู่กันทั้งลู่กันทั้งนี้ทั้งที่ลมมันรุนแรงอะไรนั่นอันนี้ก็เหมือนกันงานอย่างนี้เป็นงานที่เคยทำมาแล้วทั้งนั้นแต่ มาถึงในยานนี้แล้วมันเป็นยังไงมันเลยถือว่าเป็นงานที่หนักมากกว่าที่แล้วต่อไปการสอนผู้สอนคนก็เสียลดลงไปเหมือนกันหมดสอนพระสอนเนรดูโดยลำพังเหมือนรถเอาเข้าโรงซ่อมไว้อย่างนั้นมีแต่ซ่อมขับขี่ไม่ได้อย่างว่าสุดท้ายก็ทิ้งกรมเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พูดตามความจริงโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถึงได้เรียนให้ความจริงเราไม่รู้เสียตั้งแต่ต้นทางยังไม่ตายถึงเวลามันจะเป็นมันก็ต้องเป็นไปตามที่ทำบอกได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็หายห่วงหายห่วงนารายโยเสียตั้งแต่ยังไม่ตายต่อยกันมาแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายยังความรับผิดชอบยังมีต่อกันอยู่เท่านั้นแสนสบายเมื่อผมได้อ่านจนหนังสือเล่มที่ใครเขียนอยู่งานของศพงานศพท่านมหาปิ่นลาบุรีน่ะนั่นที่มันเอาผมไปอ้างว่าผมนี่ว่านรกเมื่อใครได้อ่านนี่เดี๋ยวว่าผมเป็นคนว่าวันนรกมีอยู่ภายในใจเท่านั้นดูปฏิในนั้นดูปฏิเสธนรกข้างนอกพระภพหรือว่าผมได้อ่านแล้วนะเพราะผมถึงจะจับจุดนี้ไว้อย่างนี้แหละคนมีครูบาอาจารย์อะไรที่เป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนนะเรามันกำลังคึกขนองเอาความเห็นของเราเข้าไปใส่ปุ๊บแล้วอาศัยอำนาจของครูบาอาจารย์อย่างนี้แหละมันแทรกกันอย่างนี้จะทำไงผมไม่เคยพูดท่านหลายก็จะยินไหมเรื่องลบล้างนรกสวรรค์อะไรผมเทิดทูนพระพุทธเจ้าจนหัวใจขาดผมยอมไม่ขาดไปเลยที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วผมหาที่ค้านไม่ได้เลยผมไม่อาจที่จะพูดให้ฟังว่านี่ในหน้ามันไม่ใช่เป็นวิสัยของตาจะเห็นกันจึงบอกว่าให้ปรับใจให้ดีปรับใจให้ดีนี่อย่างที่นี่บอกเสมออันใดที่ควรจะรู้จะเห็นมันจะเห็นหมดนั่นแหละไม่มีอะไรที่จะกว้างขวางลึกซึ้งสุขุมมากยิ่งกว่าใจที่จะรู้ตามันแค่หูแค่รูปแค่ตาหูจมูกลิ้นกายมันแค่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเท่านั้นมันวงแคบๆนอกจากนั้นไปแล้วมันไม่ได้เรื่องแต่ใจนี่เป็นสิ่งที่พิสดารมากทีเดียวไม่มีอะไรเกินใจเรื่องพิสดารเวลามันโง่โง่อย่างพิสดารเวลามันฉลาดมันก็ฉลาดอย่างพิสดารเวลามันโง่อย่างพิสดารมันก็จะอวดขนาดอย่างพิสดารแต่เวลาฉลาดอย่างพิสดารให้เต็มที่แล้วไม่อยากอวดมันผิดกันตอนนั้นเพราะความอยากก็เป็นกิเลสที่เดียวมันพังไปแล้วเอาอะไรมาอยากยังเหลือแต่ความจริงล้วนๆเท่านั้นคำที่เขาติกับคำที่เขาชมมันมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีอะไรเกินกันมากกว่ากันถ้าไม่ใช่กิเลสเป็นผู้พาเสกพาสันทำถ้าไม่เสกวางไว้ตามความจริงมันคอยเอาไปลงอย่างนี้มีเยอะมากที่เทวดาไม่มีอย่างนี้พระภพภพอื่นนอกจากภพเจ้าของร่างของนี้ปฏิเสธหมดลบล้างหมดไม่ยอมให้อะไรมีได้ในโลกนี้แต่ทั้งที่มันก็เกลื่อนโลกอยู่นี่จะว่าไงมันจะมองด้วยตาแล้วมันก็เห็นมีสัตว์อยู่ประเภทเต็มในโลกนี้หูได้ยินเช่นอย่างสวดตาทิพย์นี่ก็เอาลองดูที่หนึ่งทำไมจะไม่ได้ยินตาทิพย์นี่ทำไมมันจะไม่เห็นสิ่งที่เป็นนิสัยของตาของตาใจมีของหูใจมีทำไมมันจะไม่รู้เห็นสิ่งเหล่านี้มีอยู่ดังพระพุทธเจ้านั่นเองนั่นไงตั้งจงตาทิพย์ภูมิที่อย่างสมบูรณ์ทั้งสัพพัญญูสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทั้งปวงบางทีทั้งปวงก็ต้องรู้หมดปิดไม่อยู่พวกเราสับพันโง่โง่ไปหมดนิวแปลว่ารู้สับพันนิวเราสับพันโง่ด้วยอะไรมากวาดเข้ามาหาความโง่ความโง่คือโง่เลยแสดงเป็นล้างตัวออกมาว่าเป็นผู้ฉลาดหน้าหัวเราจะตายไปความฉลาดของกิเลสออกมาอวดความฉลาดของธรรมนั่นไม่อวดแต่เวลาออกกับกิเลสพังไปเลยท่านให้เราออกตรงไหนที่เด็ดพังไปเลยแน่อันนี้กิเลสมันต้องกลัวจะทำมันไม่กลัวอย่างอื่นกิเลสกับกิเลสกลัวกันเมื่อไหร่ ความรู้มันลงกิเลสแทรกแทรกแล้วมันไม่เสมอแล้วมันต้องเอียงเสมอเอียงก็เอียงก็ข้างกิเลสความรู้ที่เป็นธรรมล้วนไม่ได้มีอะไรมาแทรกมาแซงมาทำลายมาพัดมาผันให้เอียงเพราะนั้นเสมอพระเจ้าสอนโลกสอนไปตั้งแต่อนุพิทาเรื่อยอยู่นะพระองค์จะมีที่ตรงไหนอนุพิทาแปลว่าธรรมที่ทรงแสดงโดยลำดับตั้งแต่พื้นของธรรมเรื่อยๆเหมือนเรือบินเหินฟ้าเนี่ยถ้าแปลออกอนุพิทาเราจะไม่แปลมาปฏิบัติแล้วก็เลยไปแบบปฏิบัติแล้วถ้าจะแปลเป็นแบบภาษาอัฐบาลีนั้นผมก็แปลได้ไม่ใช่คุยเขาเรียนมาแล้วนี่แต่พระเจ้าก็สอนลงมาเพื่อนี้เนี่ยจะเรียนมากเรียนน้อยก็เรียนเพื่อนี้เพื่อรู้นี่เพื่อปฏิบัติให้เห็นนี่ดึงอันนี้ออกไปเลยมันจะเป็นอะไรไปเอาความจริงมาเลยไม่ต้องมาสับมาแปลกันเพราะนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งก็ทราบแล้วไม่ประชุมน้ำเป็นห่วงเพื่อนกับห่วงแต่ว่าจะทำไงเรื่องการนั่นของไม่เอาหน่วยมันก็ต้องอยู่วันหนึ่งเป็นอย่างวันหนึ่งเป็นอย่างตอนอากาศอบอ้าวมากๆดูที่เฉยก็เป็นในหัวใจทรงตัวอยู่นั่นใครก็ควรมันขึ้นไปหามันเหมือนข้าศึกไปหามันนะมันไม่อยากยุ่งจะหากับใครอยู่พอดีเจ้าของพอดีเดี๋ยวนั้นมันพอดีกับมันคอยจะปกติมันคอยลดทั้งวันอยู่ตรงนี้ถ้ามีภาระอะไรขึ้นไปมันไม่ยุ่งพูดหนังสือก็เป็นเครื่องถ้าจะพูดแบบโลกก็เป็นเครื่องเพลินนั่นพิจารณาเพราะดูเป็นธรรมทั้งนั้นเมื่อจิตไม่ไปเกี่ยวกับโลกแล้วก็จะว่าไงมันมีแต่เรื่องของธรรมก็บอกนี่ใครจะว่าบ้าก็ว่าอะไรสิเวลาลากมันกับหางดึงมาจนหางขาดมันยังไม่ยอมอยู่กับมันกับแสดงให้เห็นแล้วมันเบื่อใจโลกถ้าเป็นหมาก็จับหางดึงไว้ขี้น่าจะไปแล้วฟาดให้จนหางขาดมันยังไปหาขี้จนได้มันก็เคยพอแล้วนี่ว่าไงไปนี่ไล่มันไปมันไม่ไปที่ว่าไงมันไม่ไปก็บอกมันไม่ไปที่นี่เนี่ยมันไม่ไปอะไรเหมือนว่าจะเป็นเรื่องโลโลเล็กอะไรธรรมดาธรรมดานี่เรื่องของสมมติธรรมดามันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องดูเรื่องลงธาตุลงขันดูคนลงธาตุลงขันไปอาศัยกันไปเท่านั้น

นับแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของเรามีแต่กิเลสเป็นผู้มีอำนาจออกหน้าออกตาฉุดลากกวาดแกว่งกายวาจาใจของเราให้กลิ้งไปตามหรือไหวไปตามอยู่ตลอดเวลามีล้วนแล้วแต่อำนาจของฝ่ายต่ำซึ่งกำลังครองหัวใจอยู่เวลานี้นับแต่เริ่มแรกอุบัติขึ้นมาเราพูดในวงปัจจุบันของชาตินี้จนบัดนี้เราไม่เคยมีธรรมมาเรืองอำนาจวาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไปจากใจของเราคงข้ามมีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นเรื่องอำนาจบาดจิตบาดใจมีรับความกระทบกระเทือนผล

แดนจิตทุกข์นั้นให้เบาบางลงไปทุกข์จึงไม่มีวันเบาบางจะเกิดกี่ภพกี่ชาติจะเคลื่อนไหวไปมาในภพชาติหนึ่งหนึ่งด้วยอากัปกิริยาใดๆล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นผู้ถูกผู้แรกเป็นผู้บังคับขู่เข็นโดยที่เราเองไม่รู้สึกตัวเลยทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงควรเห็นโทษของมันแล้วพยายามที่เปลี่ยนขนขวายทางความภาคเพียรอันเป็นวิธีการต่อสู้กันเพื่อระงับดับทุกข์ซึ่งเนื่องมาจากกิเลสค่อยเบาบางลงไปและดับไปด้วยความภาคเพียรในด้านธรรมะของเรามีธรรมะเท่านั้นเป็นคู่ต่อสู้กันได้กับกิเลสพยายามกิเลสมาต่อสู้กับกิเลสก็เหมือนกับเชื้อไฟเสริมไปให้มีกำลังรุนแรงขึ้นเท่านั้นการต่อสู้กับกิเลสทุกๆประเภทอย่าได้ทำด้วยความประมาทนอนใจอย่าเอาวันคืนปีเดือนสถานที่นั่นที่นี่อันเป็นคนมายาของกิเลสมาหลอกลวงให้นอนใจว่าค่อยทำเวลานั้นค่อยทำเวลานี้ค่อยไปทำสถานที่นั่นค่อยไปทำในสถานที่นี้ค่อยไปทำในวัยนั้นวัยนี้เวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลมายาของกิเลสทั้งมวลที่ฉุดลากเราออกจากทางดำเนินเพื่อปราบปรามมันโดยทีเดียวการที่จะทราบเรื่องกลมายาของกิเลสเหล่านี้ได้ดีก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือที่จะพอทราบได้นอกจากศรัทธาวิริยะสติสมาธิอันเป็นเครื่องมือสำคัญนี้เท่านั้นมีก็เรียกว่าเครื่องมือคือธรรมจะสามารถยังทราบเครื่องของกิเลสไปได้โดยลำดับการเกิดตายแต่ละครั้งละครั้งก็เหมือนกับเอาทุกข์เผาเราแต่ละครั้งแต่ละหนหรือเอาไฟเผาเราแต่ละครั้งละหนนั่นแหละครั้งใดที่เป็นครั้งที่เราเคยชินต่อไปต่อความร้อนนั้นๆไม่ปรากฏเผาเข้าที่ใดจุดใดอวัยวะส่วนใดต้องร้อนไปตามๆกันไม่เลือกว่าอวัยวะส่วนใดเป็นของชินชาได้เมื่อไม่มีความชินชาได้เลยขึ้นชื่อว่าทุกข์แล้วเนื้อการเกิดกายมากี่ภพกี่ชาติก็คือการได้ถูกไฟเผามาแล้วทั้งนั้นไฟคือกองทุกข์ราคะขินาโทสะขินาโมหะขินาเผาจิตใจเป็นหลักใหญ่มาแล้วด้วยกันจึงไม่ควรที่จะนอนใจในการตะเกียบตะกายตัวเองออกจากฟืนจากไฟดังที่กล่าวนี้คำว่าพุทธังธรรมังแสนังคัจฉามิขอให้ทุกๆท่านคำหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าถึงพระสงฆ์สาวกผู้ลื้อฟื้นธรรมให้ปรากฏกระจ่างแจ้งที่ดวงพระทัยและดวงใจด้วยความเหนื่อยยากลำบากไม่มีกองทุกใดจะเกินกองทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนั่นเลยเราพึงคำนึงถึงท่านถึงปฏิปทาของท่านอยู่เสมอเป็นสักขีพยานและเป็นเครื่องชักจูงจิตใจของเราให้มีแก่ใจและมีกำลังที่จะต่อสู้ฟาดฟันกับสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ทั้งหลายได้แก่กิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้โลกกว้างแคบอย่าไปคาดอย่าไปเดาอย่าไปหมายโลกใดก็ตามภพใดก็ตามกำเนิดใดก็ตาม

ซึ่งที่ว่ากิเลสผิดขึ้นมาแล้วต้องมอบทุกข์หรือจับทุกข์ยัดใส่ในหัวใจดวงนั้นพบนั้นกำเนิดนั้นมากน้อยจนได้ไม่สงสัยด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่สอนผู้ที่ควรจะหลุดพ้นแต่ได้โดยสิ้นเชิงให้ตกค้างอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งซึ่งเป็นภูมิของส่วนของไฟเกี่ยวปนอยู่ด้วยทั้งนั้นทรงสอนย่ำลงถึงจุดหมายปลายทางที่จะสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้แก่วิมุตตินิพพานนี้โดยถ่ายเดียวดังท่านสอนภิกษุบริษัทแต่พออย่างยิ่งในบทที่ท่านสอนนั้นเป็นบทธรรมชั้นเอกองค์ใดก็ตามเมื่อบวชเข้ามาแล้วสอนให้พิจารณาจุดสำคัญที่เป็นเครื่องรัดเริงของจิตและเป็นจิตและเป็นจุดที่จิตมีความรักใคร่ชอบใจสงวนมากที่สุดจิตสงวนมากเพียงไรก็คือเรื่องของกิเลสมากอย่างนั้นท่านจึงสอนให้คลี่คลายให้เปิดออกในจุดที่กิเลสมันซ่อนตัวอยู่นั้นด้วยความรักสงวนเป็นกายเป็นสังชาตญาณขึ้นมาว่าเตสาโลมานักขาทันตาปะโตนี่จุดที่กิเลสรวมตัวรวมอยู่ที่นี่ออกมาจากใจก็มารวมตัวอยู่ที่นี่สิ่งอื่นยังพอทำหน่อสมบัติสิ่งของบริจาคบริวารญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงต่างๆยังมีเวลายึดมีเวลาปล่อยวางมีเวลาหลงหลีกันไปได้ทรัพย์สมบัติเงินทองก็เหมือนกันเพราะเป็นของนอกกายส่วนร่างกายนี้มันฝังจมอยู่นี้ตลอดไปเลยไม่ว่าหลับตื่นลืมตาอะไรจะลึกอะไรได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ความตีกันไว้อย่างแนบสนิทติดกันจนแยกไม่ออกก็คือระหว่างอุปทานที่เกิดมาจากใจความยึดถือกับร่างกายหรือกับขันธ์ทั้งห้านี้มีติดแนบกันอย่างสนิทไม่มีเวลาพักผ่าจากกันเหมือนสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ฉายธรรมเข้าไปความมืดไม่เห็นตามความจริงนั้นคือเรื่องของกิเลสความสว่างเพื่อส่องให้เห็นตามความจริงนั้นคือธรรมเริ่มตั้งแต่พิจารณาเอสาโลมานขาทันตาตะโจจะเป็นอวัยวะหรืออาการใดก็ตามขอให้เป็นที่ถนัดใจเถอะเมื่อพิจารณาจับจุดใจแล้วจะเกี่ยวโยงกันไปหมดทั้งร่างกายอันนี้เช่นเดียวกับไฟได้เชื้อจะค่อยลุกลามไปลุกลามไปเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วก็ต้องเข้าใจตรงนั้นและเข้าใจตรงนั้นเมื่อเข้าใจภายนอกแล้วก็ต้องสิ้นซากเข้าสู่ภายในจนตลอดทั่วถึงเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนสิ่งที่ปิดบังลี้ลับอยู่ก็ทนสติปัญญาที่พิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่ได้ต้องขยายตัวออกโดยลำดับลำดาความจริงก็ย่อมจะเข้าถึงเป็นลำดับเช่นเดียวกันเมื่อความจริงได้เข้าถึงมากน้อยเพียงไรอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยกระจายตัวลงไปเหมือนกับตัดทอนกำลังของมันลงไปโดยลำดับท่านจึงสอนให้พิจารณาไม่ว่าภายนอกภายในเป็นความจริงด้วยกันเป็นมากเหมือนกันหมดถ้าพิจารณาให้เป็นมากถ้าให้เป็นกิเลสก็เป็นด้วยกันทั้งภายนอกภายในเพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทั่วไปคิดอะไรให้เป็นกิเลสเป็นขึ้นมาได้จากหัวใจดวงเดียวนี้ซึ่งเป็นผู้นายช่างเอกอันสำคัญคิดกิเลสขึ้นมาได้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทำนี้ทำนานในหน้าที่ของตนมากด้วยเหตุนี้ธรรมซึ่งเราจะคิดขึ้นมาใหม่จึงต้องได้อาศัยความพยายามอย่างเต็มสติกำลังความสามารถจนหลายครั้งหลายหนความทำนี้ทำงานก็จะค่อยปรากฏตัวขึ้นมาสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นก็จะเริ่มเห็นสิ่งไม่เคยรู้ก็เริ่มรู้ขึ้นมาภายในใจ
ในขณะที่รู้กับขณะที่จะปล่อยวางนั้นเป็นไปตามลำดับลำดาแห่งความเข้าใจของการพิจารณานี่คือดับไฟดับวัฏจักรดับที่ตรงเวลานี้มีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นออกลวดลายเต็มตัวข้างหลังรอบจิตแสดงอาการออกมาอาการใดล้วนแล้วแต่เป็นอาการของกิเลสอาการของธรรมแทรกมาไม่ได้เลยถูกสลัดตัดทิ้งหมดด้วยอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆจึงต้องอาศัยความพยายามให้เต็มสติกำลังความสามารถเพื่อทำจะได้ฉายแสงออกมามีสมาธิธรรมหรือสมถะธรรมเป็นต้นใจที่หาความสงบไม่ได้ก็เท่ากับอยู่ในกองฟืนกองไฟตลอดเวลาโลกจะกว้างแสนกว้างก็ไม่มีความหมายแต่มันมาปรากฏความทุกข์อยู่ที่ดวงใจของผู้หาถามที่เหลือนี้เท่านั้นการแก้จึงแก้ลงที่จุดนี้อันเป็นจุดสำคัญและเป็นจุดที่ถูกต้องแน่นยำด้วยพระพุทธเจ้าทรงสอนตรงในจุดนี้อย่าไปสงสัยในโลกธาตุกว้างแคบขนาดไหนดูด้วยตื้นหนาบางนั่นเป็นอาการเป็นวัตถุความสมมุติแต่ละอย่างละอย่างถ้าจิตไม่ไปเกี่ยวเกาะแล้วสิ่งนั้นก็ไม่เป็นภัยต่อใจของเราสำคัญที่ใจมันคิดมันผิดตัวเองอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชานี่เป็นของสำคัญผิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่คำนึงถึงความลึกตื้นหนาบางอย่างละเอียดของผู้ผิดนั่นเลยมันเต็มอยู่ภายในหัวใจจะไปคำนึงคำนวณได้อย่างไรมันสุดวิสัยด้วยเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะไปคาดไปหมายว่ามันมีความหนาแน่นมากน้อยเพียงไรมันแสดงตัวเข้ามาอยู่ได้อย่างเปิดเผยได้อย่างองอาจกล้าหาญเมื่อกำลังสติปัญญาของเรายังไม่พอจึงต้องพยายามใช้สติปัญญาให้ดีอย่าปล่อยวางนี่เป็นอาวุธที่สำคัญมากความมุ่งมั่นที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ให้ถือเป็นจิตเป็นใจเป็นชีวิตหรือเหนือชีวิตของเราเรื่องความภาคเพียรทั้งหลายจะค่อยเป็นมาเองความพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงภายในจิตใจนี้เท่านั้นเป็นความประเสริฐเลิศโลกเป็นจุดที่โปร่งวางลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสมมุติที่เคยมีมากน้อยซึ่งเราแบกหามอยู่ภายในจิตใจหนักมาขนาดไหนจะโล่งไปหมดอาโลโกอุดปานคือสว่างจ้าไปหมดปล่อยวางได้หมดดังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรท่านแสดงว่าญาณังอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชชาอุดปาริอาโลโกอุดปาริดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยพิจารณาไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่ก่อนเลยแต่บัดนี้เราได้รู้ได้เห็นไปแล้วคือญาณังญาณอันละเอียดแหลมคมที่สุดได้ทราบสร้างขึ้นแล้วภายในพระไถ่ของพระองค์ปัญญาได้ทราบสร้างขึ้นแล้ววิชาความรู้แจ้งแทงตะลุได้ทราบสร้างขึ้นแล้วอาโลโกอุตปาฏิความสว่างกระจ่างแจ้งได้ปรากฏขึ้นอย่างเต็มดวงแล้วภายในใจนี่เป็นที่ตรงวางของกองทุกข์ทั้งมวลจะอยู่แดนโลกธาตุก็ตามมาตรงที่ตรงนี้ปล่อยวางกันที่ตรงนี้ตัดสินกันที่ตรงนี้ความเลิศประเสริฐก็มีอยู่ที่จุดนี้เพราะแต่ก่อนไม่มีคำว่าเลิศมีแต่ความว่าเหลวความว่าเหลวเพราะเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเลวทรามเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องหลอกลวงไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อเกาะจิตดวงใดเท่าจิตดวงนั้นจึงกลายเป็นจิตที่เลวเป็นจิตที่เหลวไหลเป็นจิตที่หลอกลวงเป็นจิตที่หาความจริงไม่ได้เต็มไปด้วยความจอมปลอมเพราะกิเลสหุ้มห่อด้วยความจอมปลอมของตนจึงจิตทั้งดวงจึงกลายเป็นของปลอมไปตามๆกันหมดแสดงออกแต่ละอากัปกิริยาล้วนแล้วแต่เอาของปลอมออกโชว์กันหลอกกันหลอกกันไปเท่าไหร่ก็ไม่เข็ดไม่หลาบถูกกิเลสต้มตุ๋นมาตั้งแต่กลับใดกันใหม่ธรรมพระพุทธเจ้ามาประกาศโกนว่าโซหิมานันโดนิจจังปัจจัยเตสติอนัตตาเลนะโอนัตถาปฏิปังนัตถเวสถาก็โลกสันนิวาสนี้เดือดร้อนไปด้วยสาราคาโทสะมหะเผาลนจิตใจอยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายยังเพลิดเพลินหาอะไรหัวเราะกันหาอะไร
ทำไมจึงไม่แสดงหาที่พึ่งเนี่ยขนาดนี้ก็ยังไม่ตื่นตัวธรรมท่านประกาศกลางวานขึ้นมาที่นี้ยังไม่ตื่นตัวยังไม่เห็นโทษของกิเลสเราจะไปเห็นโทษด้วยอะไรถ้าไม่เห็นโทษด้วยของกิเลสด้วยอัดด้วยธรรมดังที่กล่าวนี้แล้วเราจะหวังเอาความวิเศษวิโสมาจากไหนฟังให้ถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเอาให้ดีใจเป็นของสำคัญใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแต่เวลานี้เร็วมากเพราะกิเลสตัวเร็วมากมันฝังใจใจจึงหาความวิเศษไม่ได้ทั้งจิตใจนี้พร้อมจะวิเศษวิโสด้วยการเรียกร้องความช่วยเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลาเราให้จริงให้จังนักปฏิบัติ เราอย่าไปคิดสงสัยในแง่มรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่นั่นที่นี่อยู่ที่ไหนๆการเวลาใดสถานที่ใดให้ดูจุดที่กิเลสมันผิดตัวกองผิดกองทุกข์ขึ้นมามันผิดที่ตรงไหนราคะความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นที่ตรงไหนความเกลียดความชังความโกรธมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนพอใจไม่พอใจความเครียดแค้นขุ่นมัวมันเกิดที่ตรงไหนให้พึงทราบว่ามันเกิดที่จิตดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่แหละสิ่งที่ก่อกวนให้ได้รับความลำบากอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตลอดวันดั้งค่ำคืนยังรุ่งและเอียบทต่างๆไม่มีในระยะเวลาตรงวางจากฟืนจากไฟที่เผาหล่นตัวเองนี้ได้เลยมันอยู่ที่จิตนี้เพราะฉะนั้นจงพยายามประพฤติปฏิบัติกำจัดมันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราลงในจุดนี้จะเป็นจุดที่ถูกต้องเหมาะสมถ้าเป็นการเกาก็เกาถูกที่คันยาก็เป็นขนานที่ถูกต้องสำหรับโรคที่จะทำให้สงบและหายไปได้โดยลำดับลำดาไม่มีจุดอื่นไม่มีจุดใดไม่มีสถานที่ใดเป็นที่ระงับดับทุกข์ได้นอกจากสถานที่นี้แห่งเดียวโดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามีนี้จุดนี้อย่างเดียวขอให้จิตนี้ได้คลายตัวออกจากสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในอันเป็นเรื่องสกปรกจอมปลอมทั้งมวลนี้ออกไปโดยลำดับเถิดจิตจะเริ่มแสดงความจริงขึ้นมาตามธรรมของสิ่งที่ไม่เคยปลอมมาแต่การไหนๆเวลาที่ตัวของเราปลอมทั้งตัวจิตของเราปลอมทั้งดวงปลอมเพราะกิเลสตัวปลอมๆนั้นมันทำให้ปลอมต่างหากไม่ใช่จิตปลอมโดยหลักธรรมชาติของตัวเองแต่มีสิ่งที่มาเคลือบมาแฝงทำให้ปลอมทำให้รุ่มให้ร้อนถ้าจะตายจริงๆก็เอาความรื่นเริงมันเทิงมาล่อสักนิดหนึ่งพอให้มีลมหายใจต่อไปแล้วจากนั้นก็เอายาพิษฝังเข้าไปฝังเข้าไปถ้าถึงขั้นสลบสลายจะตายจริงก็มีอะไรมาล่อสักนิดหนึ่งหลอกไว้อย่างนั้นแหละนี่คือกลมายาของกิเลสอุบายวิธีการของกิเลสแหลมคมขนาดนี้ให้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ถึงใจเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเป็นเพียงว่าเราไม่ทราบอุบายวิธีการของมันว่ามีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเพียงไรจึงได้ครอบหัวใจเราไม่เคยเห็นโทษของมันมันแสดงอาการต้มตุ๋นอาการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาขึ้นที่ว่ากิเลสไม่มีอะไรเป็นความจริงที่จะยึดถือไว้ได้เลยนอกจากปลอมล้วนนี่ทำเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งวิธีการที่เรานำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเป็นความถูกต้องดีงามเป็นของจริงไปโดยลำดับยกตัวอย่างเช่นร่างกายกิเลสมันเกิดมันสังตั้งยอขึ้นว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักให้ชอบใจเป็นเราเป็นของเราทุกประโยคที่พูดขึ้นมานี้ทุกอาการที่มีอยู่ในร่างกายนี้มันเป็นไปได้อย่างนั้นไหมเพราะมันสวยงามไหมเราพิจารณาเพียงชิ้นใดเท่านั้นในส่วนร่างกายนี้ก็ทราบว่ามันขัดกันกับคำที่ว่าสวยงามกับคำที่ว่าจีรังถาวรกับคำที่ว่าน่ารักใคร่ชอบใจเป็นไหนเมื่อทำสอดแทรกเข้าไปดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปถึงที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดที่นั้นเป็นของดีแล้วเหรอมันเต็มหมดทั้งตัวผิวหนังก็เต็มไปด้วยที่เหงื่อที่ใครนับถลอกออกดูสิหนังภายในนั้นพลิกออกมาข้างนอกเป็นยังไงมันเปลี่ยนสภาพไปถึงไหนแล้วคนทั้งคนที่ว่าสวยว่างามนั้นพอถลอกหนังพลิกข้างนอกออกมาข้างในแล้วปิดไว้ตามเดิมมันก็ตามเราดูได้ไหมนี่เอาธรรมเข้าไปจับสิ
คำว่าสวยงามมันเป็นยังไงสวยงามมันเอาทำจับเข้าไปมันสวยงามได้ที่ไหนแล้วยิ่งดูเข้าไปในเข้าไปลึกเท่าไหร่ที่มันจอมปลอมหลอกลวงไว้นั้นว่าเป็นของสวยงามมันยิ่งเยิ้มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกตามหลักความจริงทั้งหมดเมื่อจิตของเราได้ยังลงไปสู่ความจริงด้วยปัญญาแล้วมันจะทนยึดมั่นถือมั่นสำคัญตนประจำที่เหลือได้อยู่ได้ยังไงมันต้องถอนตัวออกมาว่าถูกหลอกถูกลวงถูกต้มถูกตุ๋นมานานแล้วคราวนี้ได้ทราบความจริงไปแล้วหาความเป็นจริงดังที่เกิดเกิดสังตัญญานั้นไม่มีเลยในอายละทุกส่วนหมดทั้งร่างนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเต็มไปด้วยป่าช้าผีดิบทั้งที่ไม่ตายก็เหมือนคลุ้งอยู่ภายในตัวนี้อยู่แล้วจึงต้องทาต้องล้างต้องอาบต้องสงสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้จะสะอาดสะอ้านเพียงไรก็ตามเมื่อร่างกายนี้ได้คลุกเคล้ากับสิ่งนั้นแล้วจะกลายเป็นของสกปรกโสโครกไปหมดไม่ว่าที่อยู่ที่อาศัยสบงจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยจะต้องได้ชะได้ล้างไปหมดเพราะส่วนใหญ่นี้พาสกปรกเรายังไม่ทราบว่าตัวนี้คือตัวสกปรกโสมมอยู่หรือปัญญาอย่างลงไปนักปฏิบัติอย่าถอยจากตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นตรงที่กองทัพใหญ่ของกิเลสมันมีอยู่ที่นี่ด้วยแล้วแปรทับกลับอยู่แล้วกองทัพใหญ่ทับจิตของเราอยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยมันผุดขึ้นมามากน้อยเพียงไหนมันก็เป็นกองทุกทับหัวใจของเราอยู่นี่ตัวที่เด็กจริงๆนั่นเรียกว่าเป็นกองทัพเป็นผู้ผิดเมื่อผิดขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระหนักทับหัวใจลงไปด้วยความทุกข์ความทรมานเป็นของดีแล้วหรือเรายังไม่เสร็จไม่หนาหรือเรื่องกองทุกที่เป็นขึ้นมานอกจากนั้นใจยังได้ถูกกดขี่บังคับด้วยมาไม่มีเวลาที่จะปลดเครื่องตนเองจากสิ่งกดขี่บังคับนี้ได้เลยถ้าไม่มีธรรมภายในใจแล้วจะหาวันหลุดพ้นจากทุกข์เป็นอิสระเสรีและเป็นความประเสริฐหมดเรื่องหมดราวหมดกังวลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้ได้สิ้นสุดยุติกันลงแล้วที่จิตดวงบริสุทธิ์พุทโธแล้วเราจะได้เห็นที่ตรงไหนถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปฉายวิริยะธรรมฉายลงไปความภาคเพียรอย่าถอยพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์เพราะความเพียรไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ด้วยความอดความทนความบึกบึนตัวเองพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพ้นทุกข์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความภาคเพียรทุกแง่ทุกมุมกองกันข้ามเป็นเรื่องของกิเลสจะมาให้สนิทติดใจฝังจมอยู่ภายในตัวเองแล้วจะกดขี่ตัวเองลงไปหาความหลุดพ้นไม่ได้ตลอดไปพระพุทธเจ้าพ้นอย่างไรท่านสอนว่าอย่างไรการยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นชนะให้ยึดตามหลักธรรมนั้นเป็นสำคัญหลักธรรมนั้นแลจะเป็นองค์แทนของศาสดาโดยไม่ต้องสงสัยภายในจิตของเรานี่แหละ ทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินก็เหมือนกับเราเหยียบย่างตามรอยพระบาทของพระองค์ไปผลที่ปรากฏขึ้นมากน้อยก็เหมือนกับจับชายจีวรของพระองค์นั่นแหละจนกระทั่งถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มดวงแล้วพระพุทธเจ้าเถื่อเป็นตถาคตเป็นที่ตรงไหนอะไรเป็นตถาคตอะไรเป็นศาสดาอะไรเป็นผู้วิเศษจะหมดปัญหาลงในจิตดวงที่ปรากฏขึ้นกับเรานั้นทันทีไม่มีคำว่าการสถานที่พระเจ้าสถาพระนิพพานอยู่ที่นู่นที่นี่เวลาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนอันเป็นเรื่องของสมมติความจริงแท้ๆเป็นธรรมชาติที่รู้ที่เห็นอยู่นี้เหมือนกันนี้ไม่มีอะไรสงสัยเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ไหนเราจะไปคิดไปเสาะแสวงหาที่นั่นที่นี่ที่เกิดที่ตายที่ให้ความสุขความสบายที่ตรงไหนอีกเมื่อจิตนี้เข้าถึงขั้นพอตัวเต็มภูมิแล้วย่อมอิ่มตัวหมดความกังวลวุ่นวายใจต่างๆที่เคยเป็นมาหมดลงโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ถึงเรียกว่าเมืองพอเมื่อจิตอิ่มตัวเต็มที่แล้วย่อมพอสนใจกับสิ่งใดๆทั้งนั้นวันคืนมืดแจ้งเป็นเรื่องของสมมติเราไปว่ามันมืดมันแจ้งตัวมืดเองมันไม่เห็นไม่รู้เรื่องของมันตัวแจ้งตัวสว่างมันเห็นไม่รู้เรื่องของมันสถานที่การเวลามันไม่เห็นมีความหมายในตัวมันเราไปให้ความหมายเราก็หลงความหมายของเราเท่านั้นเองเมื่อทราบทั้งสิ่งเหล่านั้นทราบทั้งผู้ประทับความหมายอย่างชัดเจนรอบตัวแล้วมันก็ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจิตถือบริสุทธิ์พอตัวดวงเดียวเท่านั้นอยู่ไหนก็อยู่เถอะไม่ว่าจะอยู่บนดินฟ้าอากาศในน้ำบนบกที่ไหนมันเป็นธรรมชาติที่พอตัวที่บริสุทธิ์เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่บนบกไม่ใช่ในน้ำไม่ใช่สิ่งสมมุติทั้งมวลแต่เป็นธรรมชาติของตัวเองโดยหลักธรรมชาติ
แห่งความพอตัวแห่งความบริสุทธิ์แห่งความประเสริฐที่ผิดจากสิ่งทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุนี้นะเอาที่ให้เห็นที่นักปฏิบัติทำไมจะมาดูไม่เห็นธรรมมีอยู่วิธีการแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้มีอยู่ดำเนินไปปฏิบัติไปครูบาอาจารย์พูดแนะนำสั่งสอนก็มีอยู่เราไม่ได้ลูกลูกคำคำที่ไหนมีตนมีตัวมีสักขีพยานทุกขังอริยสัจจังก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งสมุทัยอริยสัจจังก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งในสายผูกมัดมัคคะอริยสัจจังสายแก้สายถอดสายถอนก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งนิโรธความดับทุกข์ดับที่ตรงไหนดับที่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นสักขีพยานได้อย่างเต็มตัวดับสนิทก็เป็นสักขีพยานได้อย่างสนิทในความหลุดพ้นเอาให้จริงให้จังยาไปเห็นงานใดมากมีความสำคัญมากยิ่งกว่างานตะเกียกตะกายจนให้หลุดพ้นจากทุกข์งานนี้เป็นงานสำคัญเป็นงานชิ้นเอกเป็นงานเลิศงานประเสริฐงานอัศจรรย์แต่สัตว์โลกไม่อยากทำเพราะกิเลสไม่ให้ทำกิเลสกีดกันทั้งหมดกิเลสมันหลอกมันลวงมันทุกแง่ทุกมุมที่ใช่พลาดจากธรรมไปสู่อำนาจของมันตามเดิมที่เคยปกครองมาแล้วด้วยเหตุนี้ผู้จะปฏิบัติธรรมจึงต้องได้ลบลากันกับกิเลสความขี้เกียจขี้ค้านก็เป็นกิเลสความทอดแท้อดแอร์ก็เป็นกิเลสความน้อยเนื้อต่ำใจว่ามีวาสนาน้อยก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่มีวาสนาก็เป็นเรื่องของกิเลสความสำคัญว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมีแต่ข้างโน้นข้างนี้ข้างนี้มีแต่ข้างโน้นข้างโน้นข้างนี้ไม่มีก็เรื่องของกิเลสเราไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราเป็นผู้หนาแน่นด้วยกองกิเลสก็คือเป็นกลมายาของกิเลสให้พึงพากันทราบเดี๋ยวนี้เรานี้เป็นอุบาของกิเลสทั้งมวลเราไม่ทราบกลของมันมันอยู่ข้างหลังเราตาเรามองไปข้างหน้าเราไม่ได้มองย้อนหลังเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สติปัญญามองย้อนหลังสติปัญญานี้ไปข้างหน้าก็ได้ย้อนหลังก็ได้เอาให้มันทันกับกลมายาของกิเลสเราจะได้เห็นเรื่องของมันแล้วฟาดกันลงให้มันหงายท้องขึ้นฟ้าดูสิมันมีแต่มันเอาเราหงายท้องขึ้นฟ้าไม่หงายขึ้นฟ้ายังไงล้มลงหมอนดังคืนคืนดีไม่ดีหมอนแตกแล้วเอาท้องไปไหนถ้ามันหงายขึ้นฟ้านั่นแหละที่เหลือมันฟาดเอาที่เกียจที่ท้อนนอนทั้งคืนก็ไม่อิ่มพอถ้าไม่หิวไม่อยากจะลุกจะตื่นขึ้นมาพอใจในการหลับการนอนพอใจในจมอยู่ในการต้มถึงของที่เด็กก็มาโดยลำดับบรรดามีวันไหนเวลาใดที่เรามีความเบื่อหน่ายมีความรู้กลอุบายของมันและเข็ดหลับกิเลสไม่ทำคนให้เข็ดในกลอุบายของมันง่ายๆนอกจากทำเท่านั้นเข้าไปแทรกจึงจะเป็นคู่แข่งกันและปราบกันได้โดยลำดับบรรดาเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นท่าศึกเป็นมารของกันและกันต่อสู้กันมีเวลานี้อยู่ที่ใจของเราคำว่ามารก็คือกิเลสอยู่ที่ใจของเราธรรมก็เป็นสิ่งที่เราจะผิดขึ้นได้ที่ใจของเราเอาผิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าทำไมผิดธรรมขึ้นมาได้สอนธรรมเพื่อผิดธรรมท่านสอนไม่แล้วผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อผิดธรรมถึงในทำไมจะผิดไม่ได้เราปฏิบัติตัวของเราไม่ได้เราจะหลังพึ่งผู้ใดให้เป็นผู้ปฏิบัติแทนเราอัตตาหิตโนนาโถถึงข่าวจนเกราะเอาให้เต็มอัตเต็มธรรมเต็มภูมิพระจิตปัญญาปัญญาความเพียรของเราเราจะได้เห็นผลแห่งอัตตาหิตโนนาโถว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นพึ่งอย่างนี้นั่นรู้เวลาเข้าจนตอกจนมุมแล้วไม่ต้องไปคิดหาผู้ใดแล้วจะมาช่วยเราสติปัญญามีเท่าไหร่ก็ฟัดกันลงไปฟัดกันลงไปมันน่ะเป็นไปเองคนเราเมื่อถึงคราวจนกรอกแล้วไม่ใช่จะยอมจนตายอยู่เฉยยอมจนกรอกเฉยมันนักมีอุบายวิธีที่จะค้นจะหลบปีกตัวเอาจนตัวรอดไปได้อัตตานิโนนาโถให้นำมาใช้ครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนผู้แนะแนวทางให้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าตุมเหจิตังอาตัปปังอัคขาตาโลตถาคตาความเพียรที่จะยังกิเลสให้เหือดแห้งไปภายในจิตใจนั้นเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายจึงต้องทำเองนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่ผู้แก้กิเลสให้ท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่กับหัวใจของเราด้วยธรรมบทนี้ห่างไกลที่ไหนกับเราธรรมบทนี้กับเราห่างกันที่ไหนทำไมจะว่าพระเจ้านิพพานไปไหนมาไหนพระโอวาทองค์แทนปัสสตามีอยู่กลางวานอยู่กับหัวใจของเราทำไมจึงไม่นำมาแก้กิเลสแล้วกิเลสมันห่างไกลไปที่ไหนกิเลสในครั้งพุทธกาลเป็นกิเลสประเภทใดหน้าใดวรรณะใดเกิดมาจากสกุลใด
มันเกิดมาจากสกุลของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสอันใดแสดงออกมามันเหยียบย่ำทำลายหัวใจให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานอย่างแสนสาหัสเหมือนกันหมดจะไปสงสัยอะไรกิเลสทั้งนั้นกับทั้งนี้ว่าจะแตกต่างกันในวิธีการที่จะภาวนาจับโรคให้มีความทุกข์ความลำบากไม่มีอะไรต่างกันเหมือนกันหมดเพื่อการปิดธรรมเข้าสู่ใจเราจะไปหาการสถานที่ที่ไหนธรรมก็มีอยู่ที่ใจนี้พระพุทธเจ้าประกาศกลางวันไว้ภายในใจของเรานี้ทุกคนมีประจำอยู่ที่ใจวิริยะและทุกขมัชฌิติคนจะหลุดพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นใครเป็นคนแสดงไว้และใครเป็นผู้รับทราบใครเป็นภาชนะที่จะรับธรรมะเหล่านี้ไว้ถ้าไม่ใช่ใจของเราเองตัวของเราเองแล้วห่างไกลที่ตรงไหนพิจารณาเลยสติปัญญาเกิดที่ไหนถ้าไม่เกิดที่ใจของเราพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดที่ไหนสอนให้ใครเป็นผู้บำเพ็ญเราเป็นผู้บำเพ็ญเพราะเราเป็นผู้ติดทุกเป็นผู้เหยียบย่ำทำลายเราเราจะแก้ทุกข์ด้วยสติปัญญาสภาวะของเราแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเราเนี่ยไม่ได้ไกลที่ไหนกิเลสฝังอยู่ที่นี่ธรรมก็เกิดขึ้นที่นี่ได้กิเลสกับธรรมไม่อยู่ห่างไกลกันจากจิตดวงเดียวนี้นี่จิตดวงเดียวนี้เป็นที่รับทั้งธรรมทั้งกิเลสจึงพยายามใช้นำฝ่ายมรรคมาใช้ในการจะทำนั้นฝ่ายมรรคก็มีสองฝ่ายแก้มีสองทีนี้โรดมรรคมีเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายปราบปรามนี่เป็นเรื่องของมรรคทุกสมุทัยเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องถูกมรรคก่อให้เกิดในวัฏสงสารไม่มีประมาณส่วนนิโรธกับมรรคนี้เป็นสิ่งที่คลี่คลายขยายออกมัดแน่นเท่าไรถอดถอนแก้ไขออกให้หมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจดูที่ใจดวงนี้ทั้งนั้นทั้งนี้สัจธรรมคือของจริงเอาให้จริงยาได้คำนึงคำนวณถึงเรื่องเวลาเดือนปีนาทีโมงที่ไหนนิเรธมันเหยียบหัวใจเรามันไม่มีเรื่องเวลามันหาเวลาเช้าเวลาสายบ่ายเย็นปีนั้นเดือนนี้ชาติหน้าชาตินี้ที่ไหนเวลาเราหาที่เลือดอยู่เราไม่เห็นว่าเป็นเราไม่ได้คิดว่ามันหนักขนาดไหนเวลาจะประกอบความภาคเพียรทำไมเห็นว่าเป็นหนักหนาเป็นความลำบากลำบนนี่ก็แพ้คนมายางที่เลือด ผู้ปฏิบัติไม่ทราบเรื่องคนมายางที่เลือดนี่แล้วจะกล้าไม่ออกต้องเอาให้จริงให้จังไหนถ้ารูปความนั้นก็คือว่ารูปักขั้นโทเวทนาขั้นโทขั้นอยากขั้นโทเป็นสำคัญเนี่ยเป็นที่ซ่องสุมของกิเลสทั้งมวลรวมอยู่ที่ตรงนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารหนึ่งอย่างแล้วก็ติดเป็นตัวการสำคัญเอาพิจารณาลงตรงนี้จะพิจารณาขันไหนก็ตามขอให้เป็นมรรคเป็นวิธีถอนวิธีถอนเถิดพิจารณารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลได้ทั้งนั้นขอให้เป็นอุบายของสติปัญญาเพื่อถอดถอนความรุ่งหลงตนเป็นอันว่าไม่ถูกเราอยากให้หมู่เพื่อนรู้อยู่ให้หมู่เพื่อนเห็นสอนอะไรสอนอะไรถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงสิ่งสอนเป็นสติกำลังความสามารถแม้จะลำบากลำบนหรือสุขภาพไม่ดีก็ความห่วงใยหมู่เพื่อนของสามหมู่เพื่อนไม่เคยลดละไม่เคยด้อยลงไปทำสุขภาพไม่ดีนั่นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อได้โอกาสเมื่อไรพอเห็นว่าสมควรที่จะแนะนำสอนนี้อบรมกันไปได้แล้วต้องพยายามไม่ลดละสมกับว่าได้รับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสอนเราเห็นใจของหมู่เพื่อนเพราะเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วที่สอบแสดงหาครูหาอาจารย์นี่แทบล้มแทบตายที่จะได้ครูบาอาจารย์เป็นที่ถึงจิตถึงใจเป็นที่แน่ใจเป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นที่ไว้ใจตายใจได้เราจนกลายเป็นนักล่าอาจารย์ไปมีแล้วก็เห็นใจพอหาที่ยึดที่ก่อนนี่เป็นของสำคัญใจไม่ได้เกาะอะไรเป็นผู้มุ่งต่อธรรมแล้วต้องเกาะครูเกาะอาจารย์เกาะอัดเกาะธรรมที่ถูกต้องในงานและใครที่จะมาแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องในงานพอเป็นที่แน่ใจได้นี่เป็นสำคัญจึงต้องสอบแสวงหาคิดแต่ละดวงมีคุณค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมากน้อยก่อนเด็กคนเอารับเอาไว้หากว่าไม่ได้อยู่ในสำนักก็ให้ได้มาพักอบรมชั่วการชั่วเวลาแล้วผ่านไปได้คติตัวอย่างที่เคยแนะนำสั่งสอนด้วยจากหนึ่งจากเพื่อนจากผู้ใดก็ตามอันเป็นความดีชอบดีดีงามแล้วไปปฏิบัติเพื่อเป็นทางเดินเพื่อเป็นเครื่องมือถึงได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนได้รับหนึ่งเพื่อนไว้เสมอการรับไว้รับด้วยน้ำใจเพราะฉะนั้นคำว่ารับไว้จึงมีความหมายหนักอยู่มากต้องปฏิบัติตามความมุ่งหมายส่วนที่รับไว้นั้นโดยสม่ำเสมอหากว่าถ้าขันพอเป็นไปได้ไม่เคยละเคยปล่อยวางตั้งแต่ไหนแต่ไรมาท่านขอให้หมู่เพื่อนเลยจงเห็นใจตัวเองมามุ่งมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์ท่านสอนยังไงให้นำไปปฏิบัติอย่าทำแล้วหลอกแหละเลี้ยวหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ใช่เรื่องธรรมของจริงที่จะพาเราให้หลุดพ้นไปได้ธรรมอันใดเป็นของจริงที่จะพาให้หลุดพ้นให้พยายาม
หนักเบาไม่ต้องว่าเราจะมีในกองทุกข์นี้มานานขนาดไหนแล้วความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรนี้จะไปถึงไหนทุกอันนี้ยังมีวันยุติได้เมื่อถึงกาลเวลาที่มันชนะกันแล้วความทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้ก็หมดปัญหาไปเลยกลายเป็นปุ๋ยสนับสนุนความภาคเพียรและสนับสนุนเราให้หลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจของความเพียรต้องหน้าในความทุกข์เหล่านี้ทุกในวัฏสงสารมันอุดหนุนเราให้เป็นคุณงามความดีให้ได้หลุดพ้นจากทุกข์ที่ตรงไหนแต่เราทำไมจึงไปชอบเราทำไมจึงไปตาใจกับความทุกข์เราที่ที่เด็ดมันผิดขึ้นมานั้นอันนั้นหนาไม่ยอมเห็นโทษมันแม้แต่นิดเดียวเลยแต่เวลาเราประกอบความภาคเพียรทำไมจึงให้ที่เด็ดมันหลอกได้ว่ามันทุกข์มันยากมันลำบากอย่างมันอย่างนี้ดังที่กล่าวมาแล้วอำนาจน้อยวาสนาน้อยสติปัญญาไม่มีมันหลอกกันทั้งมวลหลอกเราเรายังจะยอมให้มันกล่อมอยู่เหรอเวลานี้ทำกังวานอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของเราที่ครูบาอาจารย์และเราได้เดินได้ยินได้ฟังมาทำไมจึงไม่ให้แสดงตัวขึ้นมาบ้างเพื่อต่อสู้ต้านทานของกิเลสให้มันหมอบราบไปบ้างอย่างน้อยพอหนังถลอกก็ยังดีถ้าไม่หนังถลอกถ้าต่อไปเลือดเยิ้มถ้าต่อไปเอาขาดสะบั้นไปเลยเดินดำดาเหมือนหนักก็ไปอยู่ในนั้นบันไลไม่มีเหลือภายในใจนั่นแหละจงอัดจงทำเป็นเม็ดเป็นหน่วยเต็มที่เต็มฐานอยู่ไหนอยู่เถอะตายเมื่อไรก็ไม่เห็นมีสำคัญอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายเป็นเรื่องของสมมติธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วไม่มีคำว่าเกิดว่าตายเหมือนในโลกสมมติทั่วไปเราหมดปัญหาหมดคำที่ตรงนั้นขอให้ทุกท่านนำมาคิดปฏิบัติกำจัดเต็มจากสิ่งที่นี้บีบบังคับทั้งหลายอย่าไปคุ้นกับสิ่งเหล่านี้ใครๆจะคุ้นก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คุ้นผู้วิเศษไม่ได้สอนให้คุ้นผู้ฉลาดไม่ได้สอนให้คุ้นคนโง่ต่างหากหลอกลวงกันไปตามยถากรรมมืดบอดเพราะไม่มองไม่เห็นก็ไม่ทราบจะเอาของดีของดีอะไรมาสอนกันคราวนี้ต้องจะเอาเรื่องความโง่เขลาบาปัญญาความติดจมอยู่ในกิเลสนี่มาพูดมาหลอกมาลวงกันอันนั้นดีอันนี้ดีหลอกกันต่างคนต่างหลอกมันต่างคนต่างมืดบอดมันก็หลอกกันด้วยความมืดบอดทั้งตนศาสดามีอยู่ให้อากาศดาเข้ามาเป็นผู้กำกับมาเป็นผู้ชี้แนวทางมาเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวพูดทางธรรมสนังกระสามีเล่งอัดทำนี่ไงให้ดีเอาขึ้นปฏิบัตินี่แหละเป็นความไม่หลอกเราอยู่ด้วยกับด้วยความหลอกคนมายองกิเลสฉันอยู่มานานแล้วใครๆก็อยู่มานานไม่น่าสงสัยนอกจากเราจะพยายามก็เปลี่ยนตะการให้เล็ดลอดออกไปได้จากบ่วงแห่งมานเสียเท่านั้นเราจะมีความผาสุกความว่าความทุกข์ความทรมานในการประกอบความเพียรจะขาดสะบั้นประจันตีที่ขณะที่กิเลสมันขาดสะบั้นออกจากใจทุกข์ก็เพื่อความเพียรทุกข์ก็แค่กิเลสเป็นไรไปทุกข์เพราะกิเลสมันก็เคยทุกข์มาแล้วนี่จะเอาทุกข์เพื่อแค่กิเลสจะเป็นอะไรไปต้องเอาอย่างนี้เข้าสู้กันสติปัญญามีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองอีกที่เด็ดมันหลอกมาตรงไหนมันหวานล้อมาทางไหนเพลงมันกล่อมมาอย่างไรเพลงของทำกล่อมมันให้แหลกไปเหมือนกันแล้วมันหลับสนิทตายจมสมมุติอย่างนี้เราพ้นจากสมมุติไปไม่ดีเหรอนั่นอุบายของผู้ฉลาดที่กระดิกก้นต้องใช้นำมาใช้โดยสม่ำเสมอสติปัญญาเป็นสำคัญอย่าลืมทำนี่อย่าคอยเป็นเวลาว่าให้สมาธิเป็นอย่างนั้นนี่ซะก่อนนะคอยพิจารณาปัญญาควรจะพิจารณาปัญญาเมื่อเอาถึงขั้นที่คนพิจารณาหรือผู้มีจิตอันสงบได้บาดได้ฐานพอเป็นความอิ่มตัวของใจแล้วอานามาพิจารณาแยกแยะดูข้างนอกข้างในเฉพาะอย่างยิ่งอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกเป็นของสำคัญมากเอาให้แหลกละเอียดให้เป็นสนามรบอยู่ตรงนั้นเลยเป็นเวทีมวยกันเลยเอาให้แหลกอยู่ตรงนั้นแล้วจิตที่เคยกังวลวุ่นวายกันเรื่องที่เดือดปัญหาราคะอะไรแบบนี้มันจะสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาเพราะหน้าแห่งอสุภะสังซึ่งเป็นยานิเศษเนี่ยเป็นผู้กำจัดปัดเป่าลงประเด็นหนักจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงต่อไปนี้ท่านปัญญาดูหมายนะครับ

ระยะสองสามคืนไม่นอนไม่ค่อยจะหลับเพราะโรคเหล่านี้แหละมันกำเริบของมันเส้นก็กำเริบไปอีกทางหนึ่งดูกระดูกหลังก็ไปอีกทางหนึ่งบวกกันเข้าเลยนอนไม่ค่อยหลับนะรู้สึกว่าเวทนามันกล้าอยู่พอสมควรกระดูกหลังถึงขนาดเป็นไข้เลยเส้นเป็นเจ็บไม่หยุดตั้งแต่นู่นมาตั้งแต่อยู่เมืองชนมาไม่ปรากฏว่าลดลงเลยนี่เป็นอะไรนะวันหนึ่งวันหนึ่งก็อยู่แบบนั้นเนี่ยมีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เห็นมีเรื่องอะไรมองไปข้างนอกมีแต่มืดกับแจ้งก็มีเท่านั้นดูภายในก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันกวนกันมันแสดงตัวของมันเวลาผู้พระรับผิดชอบมันก็ดูมันอยู่อย่างนั้นมันทำงานของมันสุดท้ายก็สลายลงไปก็ไปอยู่ที่เดิมจิตดวงนี้ถ้าแก้ไม่ได้มันก็ไปทำนองที่มันเคยไปมาแล้วนั่นแหละกี่กับกี่กันมันหมุนมันเวียนทั้งมันอยู่ไม่มีความอิ่มพอฟังแต่ว่ากิเลสมันมีความอิ่มพอเมื่อไหร่มันก็ทำให้จิตหมุนตัวด้วยความเกิดแก่เจ็บกายไม่มีความอิ่มพอเช่นเดียวกันเอาพิสูจน์สิใครอยากจะพิสูจน์ให้รู้เรื่องความจริงที่มีอยู่ในจิตของเราเนี่ยไม่มีอยู่ที่ไหนแหละพิสูจน์ที่จิตนี่มันเห็นลงไปชัดเจนดิอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงพิสูจน์จนถึงได้ตรัสรู้เป็นศาสดาองค์เอกขึ้นมาจากใจดวงนั้นแหละนี่ของเราก็มีเนี่ยตัวหมุนเวียนอยู่ตลอดเกิดแก่เก็บตายก็คือเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องจิตมันหมุนตัวเข้าไปสู่สิ่งนั้นสู่ธาตุนั้นขันธ์นี้ผสมกันในภพนั้นภพนี้นั่นเองมันไม่มีอะไรมีเท่านั้นตื่นภพตื่นชาติของตัวเองอยู่เรื่อยมาเพราะมันไม่ทราบไปเกิดที่ไหนแล้วก็ปรากฏขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าเกิดถ้าไม่ทราบมันมาจากภพใดถ้าตายแล้วจะไปไหนอีกมันก็ไม่ทราบแต่ทั้งๆที่มันก็หมุนวงมันไปมันไม่ทราบนี่ตัวนักเกิดนักตายใจดวงนี้ถ้าอยากจะทราบชัดเจนก็ต้องปฏิบัติต่อจิตนี้ด้วยจิตภาวนาจะไม่สงสัยไม่สงสัยศาสดาคือไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์ที่ทำกับโลกเป็นคู่กันมาโดยลำดับทำกับโลกที่จะแสดงให้ปรากฏเป็นคู่เคียงของโลกได้ใครเป็นผู้ตรัสรู้ใครเป็นผู้ค้นมาเป็นผู้ขุดค้นขึ้นมาถ้าไม่ใช่ศาสดาแต่ละองค์ละองค์จะเป็นใครนอกนั้นไม่มีใครสามารถทำค้นขุดค้นได้เลยเพราะไม่ปรากฏว่าเป็นสยามภูสยามภูในบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดสัตว์ตัวใดในสามแดนโลกธาตุนี้มีปรากฏแต่ศาสดาเท่านั้นที่ว่าสยามภูสยามภูคือทรงพยายามตะเกียกตะกายเองทีเดียวฉันได้ปรากฏทำดวงเลิศขึ้นที่ใจเนี่ยนำอันนี้ออกมาสอนโลกแล้วเป็นคู่เคียงของโลกด้วยมาจึงเรียกว่าธรรมว่าโลกคำว่าโลกกับธรรมนี่เป็นของคู่กันมาแต่การไหนกันไหนเรื่องโลกไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์สั้นยาวชั้นใดธรรมก็ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ความสั้นยาวเช่นเดียวกันนั้นระยะการเวลาขนาดไหนนับไม่ได้เช่นเดียวกันเนี่ยที่ธรรมนับไม่ได้เช่นเดียวกันกับเรื่องของโลกนั้นก็เพราะศาสดาแต่ละพระองค์สืบทอดกันมาเรื่อยพอสิ้นสูญไปสักระยะหนึ่งแล้วก็มีศาสดาอีกองค์หนึ่งขุดค้นขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นคู่เคียงของโลกดังที่เราได้พูดอยู่ทุกวันนี้ว่าโลกธรรมนะธรรมกับโลกอันหนึ่งเป็นโลกอันหนึ่งเป็นธรรม โลกนั่นก็คือโรคนั่นแหละจะพูดไปที่ไหนจะเป็นอะไรไปเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นภายในใจภายในกายของเราเนี่ยโรคเป็นอยู่ในหัวใจก็เป็นเช่นเดียวกันธรรมก็คือยาแก้โรคนั่นจะเป็นอะไร
ในระยะที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมก็ไม่มีธรรมเมื่อไม่มีธรรมแล้วก็ไม่มียาที่เรียกว่าธรรมโอสถไม่มีสารโลกนี้เดียระดาษกันอยู่ตั้งแต่ความทุกข์ร้อนเพราะอำนาจแห่งโรคคือกิเลสมันเสียดแทงเหยียบย่ำจิตใจแต่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องแก้เครื่องถอดถอนไม่มีอะไรเยียวยาคือธรรมไม่มีนี่เราก็พวกเราก็เคยพบมาแล้วเพราะเกิดมานานแสนนานท้าทายอยู่ในวัฏจักรนี้ไม่มีใครท้าทายยิ่งกว่าพวกเราแต่ละรายละลายท้าทายความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏจักรนี้ทำไมจะไม่ประสบพบเห็นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ล่ะต้องพบต้องเห็นเป็นแต่จำไม่ได้ไม่สามารถที่จะจำได้ความเป็นมาของตนเท่านั้นเองความจริงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะหลักธรรมชาติอยู่ภายในใจมันเป็นเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นทั้งๆที่จำได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามเครื่องบังคับให้เป็นอย่างนั้นมันมีอยู่ภายในจิตใจบอกชัดๆในวงปัจจุบันนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาตื่นอะไรอีกมีอะไรที่น่าตื่นสิ่งเหล่านี้เคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นไอ้มืดแจ้งมืดแจ้งนี่เราดูสิแล้วเราจะเอาเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เรามีอะไรเป็นของประเสริฐเลิศเลอภายในจิตใจพอจะให้ตื่นเต้นดีอกดีใจมันมีอะไรบ้างเราตื่นลมตื่นแรงกันไปเท่านั้นไม่ว่าเขาว่าเรามันเหมือนกันหมดสุดท้ายมันก็มีแต่มือกับแจ้งเกิดมนุษย์เกิดสัตว์เกิดมันก็ไม่ผิดอะไรกับเหตุมันเกิดนั่นแหละเห็ดออกเขาว่าเห็ดออกเห็ดออกก็เห็ดเกิดนั่นดูนี่คือตอนเช้าตอนเย็นมันก็ยุบยอบตายไปพังลงไปแล้วเห็นไหมมันแก่เขาว่าตอนเช้ามันก็มองดูก็น่าดูมันเป็นตุ่มออกมาแล้วต่อไปก็บานแล้วก็ร่วงโรยลงไปก็เท่านั้นนั่นแหละให้เราเห็นได้ชัดก็คือมันรวดเร็วเห็ดมันเกิดตอนเช้าปรากฏขึ้นมาตอนเช้าออกมาตอนเช้าตอนบ่ายมันบานแล้วก็แก่ไปแล้วเปื่อยลงไปมีเห็นได้ชัดสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เราไปคาดเอาเฉยๆว่ามันยืดมันยาวไปว่าเอามันไม่ได้ยืดได้ยาวแล้วมันหมุนตัวของมันไปเช่นเดียวกับเห็ดนั่นแหละความหมุนตัวของมันก็หมุนอย่างเดียวกันแล้วลงไปในจุดอันเดียวกันคือธาตุอันเดียวกันนี่มันไม่มีอะไรที่จะตายอกตายใจได้แต่สิ่งที่มันหลอกมันลวงมันหลอกมาอยู่ไม่ถอยจริงมันถึงให้ตื่นไปตามมันตายใจไปตามมันสิ่งที่น่าตื่นไปตามมันก็ตื่นสิ่งที่ตายใจไปตามมันก็ตายสิ่งที่จะมารู้สึกเนื้อสึกตัวรู้โทษรู้ภัยของมันมันไม่รู้เพราะไม่มีธรรมพาให้รู้นอกจากไม่ปรากฏนอกจากไม่ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นขึ้นมาภายในใจมันก็ไม่รู้ยิ่งมันซ่านไปหมดด้วยความวุ่นวายคือว่าฟุ้งซ่านมันซ่านไปหมดด้วยความฟุ้งซ่านของจิตหาหลักหาเกณฑ์หาที่ยึดไม่ได้เลยนั่นแหละเป็นเวลาที่วุ่นที่สุดใจรู้อยู่งั้นน่ะจับตัวไม่ได้มีแต่เรื่องความรุ่มร้อนมีแต่เรื่องสัญญาอารมณ์แล้วก็จิตดวงนั้นล่ะมันเป็นผู้หลอกเจ้าของมันปรุงขึ้นมาเป็นภาพเป็นพจน์ต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องไม่มีก็มันปรุงขึ้นได้ก็เชื่อมันได้อย่างสนิทตายใจเรื่องที่เคยมีมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันก็ปรุงขึ้นมาให้โกหกสดๆร้อนๆให้ตื่นเต้นตกใจเสียใจไปตามมันถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เคยเสียใจก็ต้องเสียใจไปตามเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่คนดีใจเพลิดเพลินหลงไหลก็เพลิดเพลินหลงไหลไปตามมันจนได้นั่นนี่มันขึ้นในหัวใจเจ้าของนั่นปรุงอยู่ในหัวใจนั่นเป็นภาพคนหนึ่งหัวใจเจ้าก็หลงกับภาพเจ้าของนั่นเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาผิดอะไรพวกเราเล่นกับภาพตัวเองเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองเป็นอย่างนั้นแหละเพราะสติปัญญาไม่มีพ
พอที่จะทราบว่านี้เกิดขึ้นจากอะไรมันมาจากไหนแต่ไม่พ้นเรื่องจิตตภาวนามันจะพุ่งสร้างวุ่นวายขนาดไหน ก็จิตดวงนี้แหละผู้พยายามก็คือผู้นี้แหละฟัดเหวี่ยงกันไปกันมามันหลายครั้งหลายหนมันก็พอได้เงินได้เหตุได้ผลจากกันแล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปสุดท้ายก็ตามกันทันตามกันได้จิตไม่เคยสงบมันก็สงบให้พอสงบแล้วมันก็ไม่มีเรื่องเราสังเกตดูที่เวลาจิตของเรามันไม่สงบมันเป็นยังไงนั่นแหละมันสร้างเรื่องมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดแม้แต่หลับมันยังฝันไปอีกฝันสดฝันร้อนฝันสดก็คือฝันเราอยู่นั่งเฉยๆเนี่ยมันปรุงแต่งวุ่นวายไม่ทราบกี่ร้อยกี่พันเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับนี่เรียกว่าฝันสดก็หลงทั้งสดร้อนๆนี่เวลานอนหลับไปอีกฝันไปอีกก็หลงไปอีกแบบหนึ่งอีกโอ้เมื่อคืนนี่ฝันอย่างนี้ไปอีกสองชั้นสามชั้นมีแต่เรื่องถูกต้มถูกตุ๋นจากสิ่งเหล่านี้เวลาจิตมันสงบเข้าไปเรื่องทั้งหลายมันก็สงบนั่นพอจิตสงบเรื่องก็สงบเพราะมันไม่ปรุงหลอกเจ้าของนี่ยิ่งเวลามันสงบแน่วลงไปได้หยุดกึกเรื่องความคิดทั้งหลายเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆขาดออกจากสิ่งภายนอกทางภายนอกไม่มีปรากฏในความรู้สึกเจ้าของมีแต่ความรู้สึกเจ้าของอย่างเดียวเท่านั้นไม่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเลยนั่นแหละเรื่องไม่มีเลยเวลานั้นเราก็ได้เห็นอ๋อพอจับเงื่อนได้ว่าที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะนี้จะออกแสดงตัวต่างหากเนี่ยเวลาผู้นี้มาแสดงตัวออกไปก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรเรื่องมันเกิดจากผู้นี้นี่พอจับได้เพียงเท่านี้ก็พอได้เงื่อนอีกเพียงขั้นสมาธิที่สงบตัวลงไปนี้ก็พอได้เงื่อนได้เหตุได้ผลบ้างนี่ต่อไปก็จะมีแก่ใจที่จะพยายามระงับดับเรื่องและถอนเรื่องออกจากภายในจิตใจของตนเพราะมันเกิดขึ้นจากที่นี่นี่มันมีอะไรที่พาให้เกิดมีอะไรบันดลบันดาลมีอะไรบังคับบัญชาหนุนให้มันเกิดเรื่องต่างๆมันถึงเกิดเนี่ยค้นไปจนกระทั่งมันขาดไปโดยลำดับลำดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับจิตใจก็ขาดจากกันนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เพียงสัมผัสสัมพันธ์แต่มันขาดจากกันขาดจากกันเพราะปัญญาได้รอบตัวแล้วนี่มันก็รู้นี่แล้วจะรู้ตัวจิตตัวนี้จิตดวงนี้ดวงที่ว่านักท้าทายความเกิดแก่เจ็บตายถ้าไทยในสามแดนโลกธาตุนี่คือจิตดวงนี้แต่ละลายหลายนี่เนี่ยเป็นตัวการที่สุดมันไปได้หมดอย่าว่าภพนั้นไปไม่ได้ภพนี้ไปไม่ได้มันไปได้ทั้งนั้นจิตดวงนี้ที่มันครองตัวอยู่เวลานี้กับตัวเราตัวท่านนี่จะเป็นดวงไหนแล้วเอาตรงนี้เพราะเราจะแก้จิตดวงนี้นี่เราต้องเหมาเอาตรงนี้เพราะเรื่องจิตดวงอื่นเราไม่ได้ไปรับผิดชอบเขานี่จิตของเรานี่เราเป็นผู้รับผิดชอบภพไหนมันจะไปไม่ได้จิตดวงนี้นะมันสร้างได้มันต้องไปได้มันสร้างอะไรที่จะให้เกิดในภพใดชั่วหรือดีมันสร้างเองนะมันสร้างภายในตัวของมันแล้ววิบากมันเป็นผลก็หนุนกันไปให้ไปเกิดนะทำไมมันจะเกิดไม่ได้ทีเวลาเราพิจารณาเข้าไปมันแก้เข้ามาจริงมันก็เห็นชัดๆด้วยภาคปฏิบัติเราอย่าคาดอย่าหมายทำบุญเจ้าไม่ใช่ทำคาดคะเนเป็นธรรมของจริงล้วนๆ 100% ถ้ามี 1,000% ก็ 1,000%เต็มที่ไม่มีบิดไม่มีบินไม่มีปลอมมันมีหมื่นเปอร์เซ็นต์เข้าไปก็หมื่นทั้งหมื่นเลยจ้ะทำบุญญาที่บริสุทธิ์หมดจดเป็นของจริงล้วนๆ 10,000% เอามาปฏิบัติซะตั้งแต่กิเลสมันปลอมไปเท่าไหร่ร้อยหมื่นแสนเปอร์เซ็นต์เรายังเชื่อมันสักขนาดนั้นทำไมทำเป็นของจริง 100% จะเชื่อไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์ 2% มีหรือเอาสิเอามาเพื่อปฏิบัติสินักปฏิบัติต้องเอามาเทียบเคียงบวกลบคูณหารกันระหว่างดีกับชั่วระหว่างจริงกับปลอมไม่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้นะอย่าว่าไม่บอกนะเอามาพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วมันก็จะต้องปรากฏขึ้นที่ใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้เป็นตัวเหตุเป็นคลังแห่งเหตุทั้งหลายเป็นคลังทั้งกิเลสตัณหาสภาวะทุกประเภทด้วยจะเป็นคลังทั้งธรรมะตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำจนกระทั่งถึงธรรมะสูงสุดวิมุตติพระนิพพานจะไม่เจอที่ตรงไหนจะเจอที่ใจนี่คลังของธรรมจะอยู่ที่นี่ขอให้ภาคปฏิบัติดำเนินไปตามที่กล่าวนี้เถิดจะไม่ไปไหนเลยและเรื่องทั้งปวงนี่เราจะทราบ
ไม่ว่าจะพบน้อยพบใหญ่พบไหนๆก็ตามแต่มันประกาศกังวานอยู่ภายในจิตใจอย่างนี้นะมันจะทราบในนี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะอันนี้เป็นหลักปัจจุบันจะกระจายไปทั่วหมดอดีตอนาคตไม่มีอะไรลี้ลับได้ลงในจิตในปัจจุบันนี้มันได้กระจ่างไปแล้วเท่านั้นนี่ก็พูดถึงเรื่องว่าความขาดการที่จะมันจะขาดเป็นมรรคเป็นตอนระหว่างตาหูจมูกเลี้ยงกายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เพราะมันขาดที่ใจอันนี้เป็นทางเดินทางประสานต่างหากไม่ใช่เป็นตัวกิเลสรูปไม่ใช่กิเลสเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ใช่กิเลสตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่กิเลสนะมันเป็นทางเดินประสานหากันเท่านั้นตัวใจต่างหากเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นตัวภพตัวชาติเพราะฉะนั้นจึงต้องมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรจึงนำเรื่องอันนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกันมาประสับประสานมาพินิจพิจารณามาแยกมาแยกกันจนกระทั่งเห็นชัดเจนทั้งรูปก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตาของเราก็เป็นอย่างนี้เสียงเป็นอย่างนั้นหูเราเป็นอย่างนี้มาเทียบกันเหตุการผลเหตุผลกันมันก็สักแต่ว่าเครื่องมือหรือว่าทางเดินของกิเลสเท่านั้นน่ะกิเลสมันเดินทางสายนี้เดินไปทางตาไปสู่รูปหูสู่เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไปอย่างที่ว่ามาแล้วนี่เวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปมันรู้ชัดตามเป็นจริงมันก็ปล่อยแล้วสิมันไม่ปล่อยให้รูปมันเป็นอะไรก็สักว่ารูปแน่เสียงก็สักว่าเสียงก็ได้ชัดเจนมาแล้วตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ชัดของมันนี่มันก็ขาดเนี่ยเพราะใจขาดใจเข้าใจใจรู้เรื่องใจก็ขาดจากสิ่งนั้นเพียงตอนนี้รู้แล้วนี่ที่มันจะไปติดไปต่อกับเรื่องอะไรๆกว้างแคบขนาดไหนมันทราบชัดเจนแล้วตามภูมิของจิตในขั้นนี้ก็ทราบแล้วว่าจิตนี่มันขาดว่าขาดตอนในเรื่องภพใดภูมิใดภพหยาบขนาดไหนมันผ่านเข้ามามันรู้นะกระทั่งถึงภพละเอียดอย่างที่ท่านสอนไว้พวกอนาคามินี่คือภพละเอียดและภพนี้เป็นภพอัตโนมัติเป็นภพภูมิที่จะก้าวไปโดยลำพังตนเองจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไปเลยไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกถ้าเป็นผลไม้ก็มันแก่เต็มที่แล้วแต่ว่ามันห่ามไปแล้วนี่ถึงขั้นห่ามแล้วมีแต่จะสุกไปท่าเดียวจะสอยลงมาไม่สอยลงมาก็ตามจะสุกโดยท่าเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่เอามาบ่มไม่บ่มก็เป็นก็สุขอย่างเดียวถ่ายเดียวเท่านั้นนี่แหละจิตถึงขั้นนี้แล้วยิ่งรู้ยิ่งชัดมันไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องมีความรู้ของตัวเองเท่านั้นและติดก็ติดอยู่นี้เท่านั้นถึงติดก็ตามติดอันนี้ไม่พ้นที่จะผ่านไปได้ต้องเป็นไปได้โดยหลักอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพระอนาคามีจึงไม่ลงมาเกิดนี่ครับมันเห็นในหัวใจเจ้าของสิท่านสอนนั่นสอนอะไรสอนพวกเรานี่นะปฏิบัติให้เห็นภายในจิตใจต้องเห็นต้องรู้อย่างนั้นไม่สงสัยเอาสิธรรมะเป็นของจริงสันติโกสันติโกสอนใครสอนพวกเราสอนผู้ปฏิบัติปัจจตังเวทิตวินยูหิใครจะรู้ทำไมผู้ปฏิบัติไม่รู้จะเป็นใครตาสีตาสาก็ไม่สนใจกับอัตกับธรรมเขาจะเอามารู้ได้ยังไงผู้ปฏิบัติธรรมต่างหากจะเป็นผู้รู้เห็นถ้ามันเห็นใช่ธรรมมุนิเจ้าของจริงมันมีการสถานที่เมื่อไหร่อากาลิโกฟังที่อากาลิโกอากาลิโกสวดอยู่ทุกวันทำปฏิบัติมันเห็นนี่มันรู้นี่นะตัวนักท้าทายเกิดใจตายขึ้นใจดวงนี้เวลาตัดเข้าไปโดยลำดับลำดาแล้วมันก็สั้นเข้ามาสั้นเข้าไปจนกระทั่งถึงเหลือแต่ตัวอันเดียวตัวเชื้อแล้วก็ขนาบลงไปตรงนั้นอีกด้วยสติปัญญาที่ทันสมัยที่เกรียงไกรขาดสะบั้นมันเห็นประจักษ์เลยไม่ต้องไปรอพบใดแหละมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจขนาดวิมุตติหลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นที่ใจเพราะใจเป็นผู้ถูกจำถูกจองนี้ไม่ใช่อะไรถูกจำจองตาหูจมูกลิ้นกายมันถูกจำจองที่ไหนใจทั้งหากถูกจำจองเมื่อแก้ถึงแก้ที่ใจแก้เข้าไปแก้เข้าไปเมื่อมันหมดที่ใจแล้วจะไปหาหาที่ไหนอีกพระพุทธเจ้ามีร้อยองค์ก็สาธุไม่ทูลถามท่านทูลถามทำไมสันติโกประกาศกลางวันจะเป็นของจริงด้วยกันทั้งนั้นนับแต่พระเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกสุดท้ายเหมือนกันหมดคำว่าสันติโกไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครแหละอนันติเสยโยปาปิโยนะมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจเจ้าของเลยทำของจริงเป็นอย่างนี้ใครรู้เขาจริงทั้งนั้นชดสดร้อนร้อนไม่ได้ล่าไม่ได้ครึล่าแต่ไหนล่าสมัยนอกจากกิเลสมันหลอกตกหัวเราเล่นเหมือนเราตกหัวสุนัขเราโง่จะตายไปให้กิเลสมันตกหัวเล่นธรรมะไม่เอามาไปตกหัวกิเลสบ้างได้เรื่องอะไรปฏิบัติเป็นยังไงรู้ทำรู้ยังไงได้ยินแต่ตำหนักตำราว่าท่านรู้ทำท่านรู้อย่างนั้นอย่างนั้น
ท่านบรรลุโสดาบันบรรลุสกิทาบรรลุอนาคามรรลุอรหัตหลานท่านบรรลุอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกับว่าเรื่องทั้งหลายมีอยู่กับท่านแล้วเราเป็นทรงไว้ซึ่งความสุดเอื้อมหมดหวังอย่างนั้นเหรอ ธรรมะนี่เป็นธรรมะของสัตว์ทั่วๆไปพระองค์ประทานไว้หมดนี่เรายิ่งเป็นมนุษย์ที่เบอร์หนึ่งด้วยที่พร้อมที่จะได้รู้ได้เห็นพร้อมทั้งโดยการปฏิบัติที่จะให้รู้เห็นธรรมทั้งหลายมีใครมนุษย์เท่านั้นเป็นเบอร์หนึ่งนี่ถ้าเราไม่ได้แล้วใครจะได้เราจะไปทิ้งความหวังให้กับผู้ใดแล้วความสมหวังเราจะมาก่อควยคนเดียวของเรามันโง่ขนาดไหนเอาที่นักปฏิบัติมิได้ใช้กับของแล้วนะการพูดนี่พูดเพื่อให้อุบายเข้าไปนิจฉัยเจ้าของไต่สวนเจ้าของถามเจ้าของซักเจ้าของมันโง่อะไรนักหนาให้มันฉลาดบ้างสิธรรมะเครื่องฉลาดที่จะแก้กิเลสตัวมัน

ที่เวลาเวลาด้วยนะวัดไม่ได้ว่าสั้นว่ายาวเฮ้ยเราก็สร้างธรรมขึ้นสิแทรกเข้าไปมันเกิดในจิตดวงเดียวกันนะกิเลสเกิดในจิตได้ธรรมะเกิดในจิตได้กิเลสสังหารธรรมได้ธรรมสังหารกิเลสได้ภายในจิตดวงเดียวกันเวลานี้เราจะเอาธรรมสังหารกิเลสมันได้เลยเมื่อเวลาธรรมมีกำลังสร้างตัวขึ้นภายในจิตนี้แล้วก็เป็นการทำลายกิเลสไปในตัวในขณะที่ทำสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วก็เป็นการทำลายกิเลสไปในตัวไปในขณะเดียวกันเดี๋ยวมาทั้งกิเลสไม่หมดไปหมดไปแล้วหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือแล้วถามมาทำไมถามมานิพพานถามมาอะไรท่านว่านิพพานคืออะไรเหมือนอย่างว่าอิ่มๆมันถามมาที่ไหนกินลงไปมันรู้สิเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานใครจะบอกใครได้เครื่องสัมผัสสัมพันธ์ให้รู้รสเปรี้ยวหวานเค็มมันอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่ในลิ้นพูดง่ายๆมันอยู่ในลิ้นในปากของเราความอิ่มน้ำพลังอยู่ในตัวของเรานี่หมดเค็มก็รู้หวานก็รู้อิ่มขนาดไหนก็รู้อิ่มขนาดไหนก็รู้อิ่มสุดขีดมันก็รู้ถามกันหาอะไรไม่มีใครถามกันนี่ก็เคยพูดแล้วเรื่องสันติโกก็แบบเดียวกันนั่นไม่ผิดอะไรกับการรับทานนี่เลยนี่สดๆร้อนๆอย่างนี้จะไปคืบไปที่ไหนล่าสมัยไหนถ้าไม่ให้กิเลสมันหลอกเส้นเปล่าๆนั่นหางไปสิมันได้เห็นทีนี้จิตเมื่อเวลามันถึงขั้นเต็มที่ของมันแล้วไม่มีอะไรเหลือภายในนั้นขึ้นชื่อว่าสมมติไม่มีเหลือแล้วมันจะเกิดที่ไหนเอาใส่ไปสิไม่ว่าตายกลางค่ำกลางคืนตายเวลาไหนตายเอียบทใดตายด้วยเหตุผลกลไกอะไรมันเป็นเรื่องภาพธาตุเรื่องขันธ์สลายตัวไปทำไมธรรมชาตินั่นมันตายตัวแล้วท่านเรียกว่าอกุปะอกุปะแปลว่าอะไรหาความกำเริบไม่ได้นั่นพระโสดาก็ไม่กำเริบที่จะลงมาเป็นปุถุชนพระสกิทาก็ไม่กำเริบที่จะสลายตัวลงมาหรือว่าเสื่อมลงมาเป็นพระโสดาพระอนาคาก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นพระสกิทาพระอรหันต์ไม่เสื่อมเป็นพระอนาคาและไม่เสื่อมมาเป็นปุถุชนนั่นอย่างนี้ว่าอกุปะธรรมอกุปะธรรมกุปะธรรมอกุปะธรรมทำไม่กำเริบไม่กำเริบโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนี่ว่าไม่กำเริบโดยประการทั้งปวงนั่นให้มันเห็นในหัวใจเจ้าของสิแล้วมันก็หาสงสัยเองจะไปสงสัยใครถ้าลองเจ้าของประกาศกลางวันขึ้นในหัวใจเจ้าของแล้วจะไปสงสัยผู้ไหนผู้ใดที่ไหนอีกถ้าไม่ใช่บ้าว่างั้นเลยถ้าอรหันต์บ้ามันเป็นได้เช่นเป่าลูกหวีปี๊ปี๊สำเร็จแล้ววันวันหลังวันหลังมาเป่าปี๊ดีมันไม่สำเร็จมันบ้าสองชั้นทำแบบนั้นมันเป็นได้ถ้าเป็นแบบศาสดาองค์เอกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ตามหลักของสวดคาถาธรรมแล้วเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละธรรมของจริงมีตั้งแต่ชื่อมีแต่เสียงของธรรมอยู่เต็มอยู่คัมภีร์บาลีเต็มอยู่กับความจดความจำมันไม่ได้เต็มอยู่ในความจริงมีแต่ความจดความจำเอามาโอ้มาอวดกันเฉยแล้วกิเลสยิ่งมีกำลังมากยิ่งสนุกเหยียบหัวคนที่สำคัญตนมารู้ว่าฉลาดเพราะการศึกษาเราเรียนมามากเราหารู้ไม่ว่ากิเลสมันขึ้นเหยียบสนุกรีดกินหัวใจเราจนแหลกนะทั้งที่เราว่าเรามีความรู้มากนั่นแหละนี่คือความจำมันเป็นอย่างนี้จำไม่เฉยจำไม่เพื่อปฏิบัติถ้าจำเพื่อปฏิบัติเอานั่นละกิเลสเริ่มร้อนแล้วจริงนะร้อนแม่ร้อนลูกมันไปแล้วแหละเดี๋ยวกับบ้านแตกแถลกขาดถ้าลงปฏิบัติได้จับเข้าไปแล้วมันเป็นความจริงจะรู้ของจริงไปโดยลำดับมาจนกระทั่งกิเลสพังเพราะปฏิบัติพูดอย่างนี้เราก็ยังทำให้ระลึกยับไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมยังไม่ลืมอะไรที่คิดกับท่านผมไม่ลืมตอนนั้นเรากำลังจุนมุนวุ่นวายท่านก็เป็นท่าทั้งขันทั้งก็เพียบเราทางด้านจิตใจก็เพียบมันเพียบไปคนละด้านท่านก็เพียบทางด้านธาตุขันธ์จิตท่านไม่ได้พูดละไม่ไม้อะไรนะแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องตัวกิเลสมันก็ไปแทรกกันได้ผมถึงได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังเวลาดึกดึกท่านมีลักษณะเหมือนครางอีนิดนะไม่ได้มากนะก็เราก็อยู่นั่นนะมีลักษณะเหมือนร้องเหมือนครางเบาๆนะมันก็แยบขึ้นมาแต่แยบเราระวังเวลาท่านเป็นอย่างนี้นั้นท่านจะมีเผลอบ้างไหมนาเท่านั้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนอันหนึ่งมันตีปั๊บเลยไม่ให้กำเริบยิ่งกว่านี้ไปพูดง่ายๆเพราะมันระวังเพียงมันแยบออกไปเท่านั้นแหละเวลาท่านมีอาการอย่างนี้

ท่านจะรู้สึกท่านจะมีเผลอบ้างไหมนะเท่านั้นน่ะเราก็หยุดทันทีเลยจำไว้ด้วยไม่ลืมนะมันเป็นธรรมชาติของมันเองจะไม่ต้องเรื่องมันผ่านไปท่านก็ไปนิพพานไปแล้วเรื่องของเราถึงมันมาเป็นทีหลังเรื่องราวของเรามาเป็นทีหลังแล้วกราบขอขมาโทษท่านเลยอันนี้เราแน่ใจ 100% ว่าเราหลุดไปเลยไม่มีอะไรเหลือเว้นแต่ว่าเรากลัวเราเป็นหมาเท่านั้นน่ะนั่นถึงวันตายก็ไม่หมดเพราะเราก็รู้อยู่ในใจของเราว่ากลัวเป็นหมาพวกนี้มาเพื่อปฏิบัติเพื่อหมาเลยหรือเพื่อพระหรือเพื่อหมามาเพื่อปฏิบัติเพื่อพระมันขึงขังภายในใจนะเข้าใจว่าตัวบริสุทธิ์เข้าใจว่าตัวจริงจังแต่มันกิเลสเข้าแฝงในนั้นเราไม่รู้เลยอันนั้นจนกระทั่งวันตายก็ไม่หมดเราแน่ในหัวใจเราแต่ที่เราไปคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องท่านเนาะที่ท่านมีลักษณะอย่างนี้ท่านมีลักษณะนี้ท่านจะเผลอบางไม่นานนี่หมดเราแน่ใจเพราะเราระมัดระวังมากพอมันแยบมันทั้งเราก็รีบเหมือนกับว่าตบมันลงทันทีเลยแล้วก็ไม่ลืมขณะจิตที่มันคิดถึงท่านอย่างเวลาเรื่องของเรามันผ่านไปทีหลังเนาะมันถึงมากลับยอมไปทันทีโอ้โหมันทำไมถึงคิดผิดออกมากมายคิดคาดพ่อแม่ครูอาจารย์อ๋อคนมีกิเลสไปคาดคนสิ้นกิเลสมันคาดกันได้อย่างนี้เที่ยวหรือทำไมกิเลสพายคาดนั่นมันยอมขอพ่อประกาศอาทิตย์ท่านไปกราบขอกรรมโทษอาทิตย์ท่านอันนี้ปรากฏว่ามันโล่งไปเลยทันทีไม่ปรากฏว่ามีอะไรตกค้างแต่คำว่ากลัวว่าหมานั่งจนกระทั่งมันตายเรายอมรับอันนี้จิตของท่านขึ้นไปแล้วใจท่านมาเป็นอะไรอีกถ้าลงจิตบริสุทธิ์จิตเป็นถึงขนาดอรหัตภูมิบริสุทธิ์เต็มที่แล้วยังจะกลับมาเป็นปุถุชนอีกศาสนามีความหมายอะไรวะนั่นธรรมะพุทธเจ้าที่มาสวดคาตัวหมายความว่ายังไงนั่นสิสวดคาตัววตาธรรมแต่ไม่ชอบแล้วมันชอบอะไรมาเป็นอย่างนั้นแล้วกลับเป็นอย่างนี้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วมากลับเป็นอย่างนี้อีกมันแต่ไม่ชอบอะไรถ้าไม่กิเลสมันสอมันหลอกเท่านั้นเองเออทำของจริงเป็นอย่างนั้นนี่แหละกิเลสมันสวมรอยมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเราจำไม่ลืมเลยมันสวมรอยตั้งแต่บัดนั้นผมไม่ลืมจนกระทั่งวันนี้นะนี่มันสวมรอยตั้งที่มันอาศัยเจตนาว่าดีนั่นแหละว่าเจตนาดีนั่นแหละมันสวมรอยเราเห็นจิตของท่านเราก็เชื่อท่านมาตั้งแต่ไปฟังเหตุฟังผลท่านที่แรกท่านแน่ใจว่า 100% ขนาดนั้นนะแต่ทำไมจึงไปยับนั่นจะมีเวลาเผลอบ้างไหมนะเหมือนกับท่านจะเป็นผู้แบกสติแบกปัญญาไว้อย่างนี้ประคองอรหันต์ไว้อย่างนี้เป็นลักษณะนั่นเป็นลักษณะนั้นเหมือนว่าท่านเอามหาสติมหาปัญญานี่ประคองไว้แบกหามจิตดวงบริสุทธิ์ไว้งั้นกลัวจิตดวงบริสุทธิ์นี้จะพลาดไปจากมหาสติมหาปัญญาแล้วจะจมมันเป็นมันอย่างนั้นมันจึงต้องถามท่านจึงต้องสงสัยว่าเมื่อกี้จิตท่านมีลักษณะอาการท่านมีลักษณะนี้ท่านจะเผลอบ้างไหมนะมันถึงเป็นอย่างนั้นส่วนที่ว่าพูดว่าเพราะทำไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยรู้ก็เห็นมันก็สงสัยบ้างเป็นธรรมดาก็ยกไปแต่เมื่อยกถึงเรื่องว่ากุปธรรมอกุปธรรมเขาแล้วสิมันค้านกันมันลบล้างกันอันนี้จะอย่างเต็มที่เลยว่าที่ไม่เคยรู้ก็เห็นเนี่ยเป็นธรรมไม่เคยรู้ธรรมไม่เคยเห็นก็สงสัยบ้างแหละแล้วกุปะทำอกุปะทำใครตัดไว้นั่นน่ะเนี่ยก็ศาสดาองค์เอกที่พูดตัดไว้สวัสดิ์ค่าตัวกตาธรรมโมใครพูดตัดไว้ศาสดาเอกเรารู้ตามความจริงนั้นแล้วมันจะไปไหนน่ะถ้ามันไม่ลงตรงนั้นมันจะลงตรงไหนเนี่ยมันก็หมดปัญหาพอรู้กับปัญหานั้นมันก็หมดปัญหาด้วยกันนั่นแหละแล้วเอาปัญหามาจากไหนเพราะทำนั้นไม่ใช่ทำปัญหาเนี่ยเรื่องของปัญหาเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเข้าแทรกนั้นถ้าหมดกิเลสไปแล้วมันก็หมดปัญหาไม่มีอะไรมีพากันจริงเอาจริงเอาจังนะอย่ามาทำเล่นๆนะผมไม่ใช่นั่นนะหนักอยู่นะไม่ได้ทำอะไรกับหมู่กับเพื่อนอ่ะมันหนักแบกในด้วยความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรพันผู้นี้นะพระธาตุขันก็อย่างที่หมู่เพื่อนเห็นนี่แหละผมแบกไว้ผมพูดกองๆผมไม่ใช่ผมอวดนะผมแบกไว้เพื่อหมู่เพื่อคณะเท่านั้นนะแบกธาตุไปขันนี่ถ้าลำพังผมไปแล้วยังอยู่ไปทำไมไอ้แบกขันห้ากองธาตุดินสี่ดินน้ำลมไฟแบกไปทำไมจะหวังเอาอะไรจากมันก็ไม่ได้แล้วก็ไม่หวังด้วยนะ
ยังมีชีวิตอยู่นี่เราก็ไม่หวังเราหวังอะไรอะไรกับมันนี่เราไม่เคยหวังนอกจากมีความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนประชาชนญาติโยมมาที่สัตว์เกิดสัตว์เพศตามาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนตู้ใจตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนี้เท่านั้นผมไม่มีอะไรที่จะหวังสำหรับเจ้าของหญิงก็ไม่หวังหาอะไรหวังอะไรมันจะเอาอะไรกับมันดินก็ทราบแล้วว่าดินเนี่ยรับตื่นลืมตามันก็ดินเนี่ยน้ำลมไฟรับตื่นลืมตามันก็ดินน้ำลมไฟเนี่ยจะไปพลิกไปให้มันเป็นอะไรไปอีกแล้วจะแบกมันมาหาอะไรอีกถ้ามารู้แล้วแบกหาอะไรเนี่ยมันมีเสียวิโสอะไรกับดินน้ำลมไฟนี่เท่านั้นขอให้ใจมันมีเสียวิโสเถอะมันจะทราบเองเรื่องเหล่านี้น่ะถ้ามันจริงที่นักปฏิบัติอย่ามาหลอกแหละนะเหมือนทำเป็นของเล่นกิเลสเป็นของจริงไปอย่างนั้นเวลาเนี่ยมันพลิกกันไปอย่างนั้นนะทำการเป็นของเล่นแหมทับกิเลสเป็นของจริงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันจริงจังทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องของทำเลวไหลเราแหละเนี่ยจะเมื่อมันเป็นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะว่าว่ากิเลสเป็นของจริงทำเป็นของเลวไหลยังไงเป็นนามของปลอมยังไงมันต้องเป็นหนึ่งว่าภายในหัวใจเรานั้นปากพูดออกมาว่าทำเป็นของจริงกิเลสเป็นของปลอมว่าไปงั้นแหละกิเลสพาให้ว่าถ้าทำพาให้ว่ามันจริงตึงเลยเถอะขอให้ทำถึงใจเถอะพูดไม่พูดมันก็ถึงใจตลอดเวลาเหนียมมากนะพระน่ะควรจะขยับขยายว่าขยับขยายนั่นแน่นจนจะหาที่อยู่ไม่ได้แล้วทำไงแล้วท่านสุทินไปออกพรรษาพรรษาที่แล้วจำพรรษาที่นี่ใช่ไหมแล้วออกพรรษาแล้วไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยเฮ้ยฮะโกโลโกโลโกโสไปไหนไปทางไหนบ้างว่าสิฮะอำเภอฝางไม่ได้ไปเที่ยวรอแล้วรู้เร็วเรียกเหรอถ้าจะเป็นอย่างนั้นเราอย่ามาอยู่นี่นี่นะเสียเวลาสอนแทบจมแทบตายไปเที่ยวเร็วๆหลายๆรู้เร็วโลกเรียกไปอย่างนั้นมันไม่คุ้มค่าที่สอนหมู่เพื่อนแทบเป็นแทบตายผมสอนด้วยความจริงใจจริงผมไม่ได้สอนเล่นๆนะทุกอย่างสอนหมู่เพื่อนดุก็ดีดุก็จริงดึกทั้งนั้นจะดุก็ตามจะดีก็ตามจะอะไรก็ตามจริงทั้งหมดเพื่อให้หมู่เพื่อนได้ดีได้ดีด้วยความดุก็เพื่อนั่นเพื่อความด้วยความดีนั่นก็เพื่อเพราะเป็นของจริงด้วยกันแล้วสอนด้วยเจตนาด้วยกันจะเด็ดจะเดี่ยวจะดุด่าว่ากล่าวขนาดไหนเป็นไปตามความจริงเรื่องนั้นด้วยเจตนาเพื่อให้หมู่เพื่อนได้รับความดีความดีจากการแนะนำคำสอนทั้งดุด่าว่ากล่าวทั้งดีทั้งดีนั่นแหละไม่ได้ทำสักแต่ว่าทำนะเอาแค่นั้นรู้สึกเหนื่อยถ้าพูดมันต้องเป็นมันเองมันว่าไงมันเป็นแล้วมันก็มากระเทือนนี่แหละใครไม่ทราบว่าใครมาจากไหนจากไหนบ้างหน้าใหม่ๆยังมีเยอะนี่มองไปเราก็ไม่ทราบว่าชื่อว่าไงตอนไงเพราะเราก็ไม่ได้ถามเราเพียงประคองธาตุขันธ์ของเรานี่มันก็พอตัวอยู่แล้วเวลานี้นี่ก็มาประคบยายุ่งอยู่ตลอดสองสามวันเนี่ยมันไม่ได้อยู่สะดวกสบายไงมันเป็นของมันเป็นอยู่นั่นแหละในธาตุในขันธ์ยากินอันนี้กันนะวัดดีตัวหัวใจรู้สึกว่าเบาไปมากทีเดียวถ้าไม่ใช่ยากินที่เอามาชั้นคราวนี้ผมไปนานแล้วนะเพราะไอ้ที่มันหอกมันบอกชัดเจนเลยจนเป็นที่แน่ใจไม่สงสัยถ้าเป็นอย่างนี้พื้นเป็นอย่างนี้จะไม่เลย7วันนวดขนาดนั้นเพราะมันรู้ถึงขนาดที่ว่าเรานอนไม่ได้ถ้านอนมันจะไปกลางคืนหนักมันรู้จะใช่ขนาดนั้นกลางวันก็ไม่กล้านอนเพราะเวลามันหอบผ้าแบบนั้นตายง่ายที่สุดรวดเร็วที่สุดด้วยมันบวกกันกับโรคหัวใจมันหอบอะไรเจ้าคนเราก็ไม่เคยเป็นเวลาเป็นมันเร่งเข้าไปเร่งเข้าไปหอบไปจนกระทั่งลมหายใจหายเงียบเลยนะถ้าธรรมดาคนนี่ที่ว่าคนตายนะเรามาทราบไปตรงนี้คือว่าคนอยู่ๆแล้วตายไปเลยหัวใจวายกระวานมันคงเป็นลักษณะที่เราเป็นนี้คือมันหอบลมหายใจหมดไปเลยมันรู้อยู่ชัดๆอยู่ว่าลมหายใจหมดจริงๆแต่ความรู้มันไม่หมดที่ความรู้มันอยู่นี่ของเรามันมีอันนี้นะที่มันต่างกันครับทั่วๆไปของเรามันรู้อยู่นี่ถึงนั้นมันจะหอบไปขนาดไหนเราไม่ได้เผลอไปด้วยนี่หลักธรรมชาติของมันยืนตัวของมันอยู่รู้พอลม
ลมหมดไปแล้วความรู้มันไม่หมดมันก็อยู่ที่นั่นบังคับกันไว้ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวลมก็ค่อยมีกลับมีมาค่อยมีมานี่แล้วมันเป็นถี่เข้าไปกว่านั้นระหว่างไงนั่นมันเป็นแต่ละครั้งมันก็เรียกว่ามันเหมือนว่ามันสลบไปถ้าเป็นแบบโลกก็เรียกว่าสลบไปแต่แบบของเราไม่ได้เรียกว่าสลบเพราะเราไม่เผลอไปตัวไปนี้นะเราดูของเราอยู่ชัดๆเมื่อมันหมดยิงลมหายใจแต่ความรู้มันอยู่ในนี้มันยังไม่ได้ออกจากร่างนี้นะมันรู้มันอยู่ด้วยหลักธรรมชาติเนี่ยแล้วมันก็ประคองกันได้แล้วก็ลมหายใจกลับใหม่ทีนี้มันจะประคองไปได้ขนาดไหนนั่นสิเมื่อมันเหลือบาปกว่าแรงแล้วมันก็ต้องทิ้งกันได้ละมันต้องปล่อยไม่งั้นพระพุทธเจ้านิพพานได้ยังไงสาวกอรหันต์อรหันต์ท่านนิพพานได้ยังไงก็เพราะว่าเมื่อสุดกำลังแล้วก็ต้องปล่อยนี่เราก็ได้คิดแล้วโอ้มันคิดจนมันเป็นความดำริเป็นความคิดออกมาด้วยความเราเข้าใจว่าเราแน่ใจนะว่าโอ้นี่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่นานไม่เลย7วันในนั้นนะเพราะมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโลกชนิดนี้ไม่นานแน่ๆอย่างมากไม่เลย7วันมันชักแน่เข้าไปแล้วนะแต่พอดีได้ยาเข้ามานี่มันก็เลยระงับลงไปหายหน้าไปตั้งแต่วันนั้นนะตั้งแต่วันได้ชั้นยาเข้ามานั่งเงียบไปเลยอันที่ว่าหอบนี่นะหอบแต่ว่ามันยังไม่หายไปทีเดียวนะคือมันลดตัวมันลงเวลามันลักษณะมันจะหอบเหมือนจะก่อนมันพอชั้นยาลงไปแล้วยาเขาลงไปแล้วนั้นมันปรากฏขึ้นมาพอมันปรากฏมาเหมือนจะหอบแต่มันไม่หอบเหมือนจะมันขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วมันลงแต่ความมันขึ้นตรงนี้มันพุ่งไปเลยอันนี้มันขึ้นมาแค่นี้มันลงแล้วต่อไปมันก็พอปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ดิบหายไปเนี่ยค่อยเบาลงแบบนั้นแหละพอปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่ถึงกับหอบอย่างที่ว่าที่แรกมันขึ้นมาถึงแค่นี้แต่ก่อนมันพุ่งนะพอชั้นยาแล้วมันเหมือนขึ้นมาแค่นี้แล้วมันหยุดหายไปแล้วต่อมาขึ้นมาแค่นี้หายไปลดลงไปพอรู้สึกก็หายไปจากนั้นมาก็หายเงียบไม่ปรากฏเลยเราถึงได้ยังมีชีวิตอยู่ถึงป่านนี้นะไม่งั้นไปแล้วคราวนี้รุนแรงขนาดนั้นแหละที่ดูกลางวันผมไม่นอน2วัน3วันนั้นไม่แน่ใจนอนไม่ได้นอนก็ไปได้จริงกลางคืนยิ่งแล้วถ้าเราไม่แน่ใจแล้วฝืนนอนไม่ได้เวลามันเป็นขึ้นมาในระยะนั้นมันก็ไปเลยล่ะนี่ยังเป็นย้อนไปถึงอันนี้ก็ทำให้ประกาศอันนี้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะให้รู้เรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ไม่ใช่เราตีเสมอท่านนะพอให้มันรู้เงื่อนของท่านนะที่ท่านดุด่าว่ากล่าวดุด่าเรานี่แหละดุเราเนี่ยตัวหนึ่งสัมพันธ์เพราะเราอยู่กับท่านในมุ้งตลอดนี่นี่ผู้ใหญ่กว่าเรามีนี่ให้เอาผมไปสักคนเดียวไปคนหนึ่งสามคืนท่านไม่นอนคืนที่สามนี่ไม่นอกจากไม่นอนแล้วท่านนั่งภาวนาเอาผมนั่งหน้าภาวนาไปทางสกลประมาณท่านใส่ปัญหาตรงขนาดนั้นมันก็โง่จะตายบรรดาฤาษีไงดีนี่ที่ความรู้ไม่เหมือนท่านมันไม่รู้อย่างถึงเรื่องท่านได้สินี่จะอันหนึ่งนะแล้วก็โง่จะตายถ้าสมมติความรู้เหมือนอย่างท่านแล้วจะไปสงสัยเรื่องท่านได้ยังไงสงสัยท่านไปไหนเนี่ยท่านไม่ยอมนอนก็คือถ้านอนตอนนั้นมันจะไปพูดง่ายๆเมื่อถึงขั้นนี้แล้วนอนไม่ได้ต้องบังคับกันเต็มที่ท่านนอนก็ไปเลยพอปลงใจพอได้มีรถเข้ามารับแล้วฉีดยานอนหลับให้ท่านเหมือนกับว่าท่านก็ไปถึงที่หมายแล้วแน่ใจแล้วปรงใจให้เขาฉีดยาแล้วก็ไปเลยก็หลับถึง10นาทีเมื่อไหร่ฉีดยาแล้วหลับไปถึงวัตถุทวารเที่ยงวันพอดีพอถึง6ทุ่มกว่าท่านก็เริ่มตื่นเริ่มฟื้นออกมาจากหลับที่หลับด้วยยานั่นแหละหลับตั้งแต่ฉีดยาแล้วจนกระทั่งถึง6ทุ่มฉีดยาก็ตอนเช้าตอนประมาณนั้น8โมงมั้ง8โมงกว่าหรือเนี่ยหรือ9โมงเนี่ยเพราะตะวันหน้านั้นมันยังรุ่งแต่เช้านี่นะ
เดือนพฤศจิกาก็ไปคิดดูไปถึงสกลนครก็เที่ยงพอดีเถอะเพราะรถทางก็ไม่ดีด้วยท่านปล่อยท่านไปเลยพอเที่ยงคืนท่านก็ตื่นพอตื่นก็เริ่มมีอาการแปลกๆนิดๆหน่อยๆให้เห็นแล้วนั่นท่านปล่อยแล้วนั่นท่านทอดอะไรแล้วอย่างนั้นก็ทำหน้าที่เรื่อยๆไปกะตีสองยี่สามนาทีก็หมดนั่นเห็นไหมคือท่านทอดธุระแล้วปล่อยเลยไปเลยท่านเมื่อมาถึงที่แล้วทำในร่างเนี่ยมันทำให้ย้อนไปดูเรื่องของท่านเพราะเรื่องของเรามันเป็นแทบจะเอาไว้ไม่ไหวนั่นจะว่าไงยังไม่กล้านอนเวลามันเป็นสดๆร้อนๆมันเข็มยังชัดๆอยู่เนี่ยมันจะไปชัดๆอยู่เนี่ยบังคับกันไว้จนขนาดไหนมันรู้อยู่ขนาดนี้แล้วทำไมมันจะไม่รู้เรื่องของพ่อแม่ครูอาจารย์ล่ะนี่ใครจะว่าเป็นบ้าก็ว่าไปสิก็มันเป็นอย่างนี้ในหัวใจมันรู้กันอยู่อย่างนี้อ่ะใจไม่รู้ใครจะรู้ก็ใจมันรู้อยู่นี่ให้ว่าไงอีกมันรู้อย่างนี้ก็ให้ว่าก็ต้องว่าอย่างนี้สิถึงเวลาวาระที่มันจะเอาไว้ไม่ไหวมันมีนี่นะนอกนี่ทำให้วิตกมันหนักเข้าหนักเข้าใครจะไปทานไม่ได้ล่ะก็ต้องปล่อยสิอย่างพุทธิยถาต้องปรินิพพานน่ะนี่ก็เหมือนกันนั่นก็ทำให้คิดถึงหมู่ถึงเพื่อนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวของเราว่าเป็นยังไงหมู่เพื่อนเต็มมัดเต็มบาคิดไปหมดนั่นแหละผมอ่ะมันมีใครรู้เรื่องว่าเราเป็นยังไงต่อไงเพราะเราก็ไม่ได้แสดงนี่ไม่แสดงทุรนทุรายกระวนกระวายนั่นนี่มันเป็นอยู่กับท่ากับขันมันเป็นอยู่กับหัวใจเราหัวใจเราไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายอะไรนี่เราพูดถึงเรื่องท่าเรื่องขันต่างหากอาการนั้นมันเป็นยังไงก็รู้กันอยู่ในตัวของเราเองมันหนักมันเบาแค่ไหนมันรู้อยู่อย่างชัดๆแล้วก็คิดไปถึงหมู่ถึงเพื่อนองค์ที่จะรู้เรื่องของเรานั้นก็ดูจะมีน้อยมากทีเดียวในเวลานั้นว่าเรามีอาการหนักขนาดไหนดังที่กล่าวมานี่หมู่เพื่อนจะรู้ได้ขนาดนั้นไหมนั่นสิหมู่เพื่อนกันให้สนใจตัวเองนะให้เคารพตัวเองอย่ามาคอยเคารพครูบาอาจารย์รับหน้ารับหลังทำอยู่กับตัวอยู่ในหัวใจตัวเองดูตัวเองมันความเคลื่อนไหวอะไรๆอย่าด่วนตำหนิใครยิ่งกว่าการตำหนิตัวเองไว้ก่อนนี่เรียนมันอยู่ในตัวเองนะมันอยู่กับเรามันจะออกที่เรานั่นแหละก่อนที่จะคนอื่นจะออกมันจะออกที่เรานั่นแหละก่อนให้ดูเรา

ันลุกไม่ขึ้นทำไมลุกเนี่ยวางเนี่ยมันมีตรงนั้นก็รู้เรื่องมันอยู่แล้วมันลุกไม่ขึ้นก็ทราบมันธรรมดาธรรมดาเนี่ยเหมือนเวลานี้มันเป็นอย่างนั้นอาการของเศรษฐธรรมมีแสดงอาการอย่างนี้เนี่ยถ้าจะทำมันหนึ่งก็สติปัญญาหรือพิจารณาของมันเป็นอย่างนี้ก็รู้เนี่ยถ้าจะทำมันหนึ่งก็ทุกข์การสุขใกล้หรือป่วยไม่สะดวกสบายทานกันนี่ก็เป็นการทำมันถ้าจะทำอันนั้นผมไม่รู้จะทำอันนี้มันก็ดูด้วยกันนะสมาธิตื่นตัวมาแล้วจริงๆนั้นมันไม่ตื่นคือเรารักษาเรื่องของโลกมันคือกันไม่บางนิดหนึ่งยุ่งใหญ่นะคนจะมายุ่งเราหนึ่งทีเราลำคาญมันเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องหนักมันมาช่วยกันให้ตายไม่ใช่มาช่วยกันให้หายจากโลกปลอดภัยคนนอกมันช่วยกันแบบนั้นของโลกเขาเป็นอย่างนั้นเป็นงานหลวงพ่อเป็นงานอาจารย์เป็นงานนี่มีแต่ควรทางนั้นใครมาเราต้องได้พูดด้วยนั่งด้วยพูดด้วยคนนั่งเนี่ยนั่งคุยเนี่ยคนมาหาคนทำไงแล้วคนนั้นมาคนนี้มาคนนั้นคนนั้นนาทีคนนี้คนนี้นาทีบวกกันเท่าไหร่เราคนเดียวสู้นั่งเนี่ยคือว่าเหมือนกับลืมไปแล้วระวังนั้นเถอะ

ดาธรรมดาแต่ปกติตามเรื่องของความจริงมันลุกไม่ขึ้นหรือลุกลุกขึ้นลุกได้ก็ลุกมันทำไม่ได้ก็ไม่ไปมันกินไม่ได้ก็อย่ากินเวลากินได้ก็กินนี่มันทนไม่ได้มันจะไปก็ไปเพราะมันทนไม่ได้มันต่อไปอีกไม่ได้แล้วรู้มันรู้มันอยู่นั่นเป็นปกติมันต้องไปศึกษามาจากไหนความจริงมันบอกอยู่ตลอดเวลาความจริงกับความจริงมันรู้กันอยู่ตลอดเวลาไม่ทราบอะไรจะสงสัยอะไรมันไม่มีสงสัยอันนี้มันก็เป็นปกติเพราะมันจะเป็นอะไรระดับนี้แบบมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติทั้งมันเดินอย่างนั้นเราก็ต้องรู้ตามเรื่องปกติทั้งมันปกติของความจริงเรามันระวังเรื่องการเนาะมาวุ่นมาวายโลกมันไม่หาความพอดีไม่ได้มันมีความสงบเมื่อไรมันวุ่นกันอยู่นั่นมาหาเรานี่มาดูเจตนาบางดีจะความจริงแล้วมันก็คือวุ่นมันก็เพิ่มความแม่สะดวกสบายขึ้นมาโดยนั้นมันเมื่อวันคืนเมื่อวันไหนเราปัญญาก็มาเราไปใช้ไปเลยไปกวดไม่ละเอียดรอที่โรงพยาบาลของกรมฐานนะได้สั่งเขาให้จัดห้องจัดอะไรๆไม่เรียบร้อยแล้วประมาณมารับทำตรวจไปเช็คให้ละเอียดรอว่าโน่นไอ้ร้านปกติดีเส้นก็มันเป็นเรื่องอะไรทางปกติเคยเช็คมาหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับโรงอาจารย์ถ้ามันแสดงนั้นต้องได้แน่ๆครับขณะที่มันกำลังเป็นนั่นมันต้องได้ในสงสัยโรคอันนี้มันเวลามันปกติมันก็เหมือนไม่มีอะไรมันธรรมดาธรรมดาเวลามันจะเป็นก็ปุบปับมันขณะที่มันปุบปับเนี่ยเอาเวลาได้ทั้งนั้นรู้เลยแต่เรายังรู้ความไม่สะดวกของการทำการที่มันแสดงตัวมันเป็นยังไงขนาดมันคนจะล้มทั้งยืนมันไม่คุ้นมากขนาดจะล้มมันจะล้มได้ไหมอย่างนั้นมาฉานไปเห็นอะไรเยอะเลยอะไรขัดข้องอย่างวันที่เจ็ดที่วานมันมาฉานไปทั้งเวลาปกติมันก็เหมือนคนนอนหลับมันเงียบที่เอาอะไรมาฉานในเรื่องบนมันนั่นหมอโรดพาไปสายทะเลไม่ได้เรื่องอะไรเป็นอย่างนั้นแล้วผมเป็นอะไรให้กับผมส่วนเอวนี่ใครก็รู้ส่วนกระดูกมันงอกออกไปชนกระดูกข้างบนมันไปทับเส้นเราเองไม่ใช่หมอเราก็รู้ดูทะเลมีกระดูกงอกขึ้นไปชนกระดูกข้างบนกระดูกที่ข้างเลยอันนี้มันชนเขาบอกว่ามันมีเส้นนี่ตรงนี้เวลามันกระทบกันนิดหนึ่งแต่นั้นมันก็เคล็ดยอกได้ตรงทุกอันนี้เราไม่เถียงมองดูในเช็ดตัวในเอ็กซ์เรย์ที่ไปถามมันเนี่ยมันก็เห็นได้ครับเขาก็อยากให้ผ่านตรงนี้ตัดตรงนี้ออกหายเราถือก็เราไม่ถือกันทำไมกันมันดึงลองไปโรงพยาบาลดูไปผ่าตัดคือมันจะลงเงินโรงพยาบาลยุ่งหมดเลยนะเรื่องนั้นมันต้องใหญ่กว่าเรื่องนี้ไปมาอยู่นี่ก็ยาคนใหม่สามยาอะไรก็แล้วจนรำคาญกินดุคนเจอยาใหม่เด็กเพราะว่ามันชนะกินยาแล้วนะสนใจมันเรื่องนั้นมันรู้จะทำทุกขังมันเยอะกับจังมีพันธุ์และประจำทุกทางกายอย่างทุกทางใจอย่างทุกทางกายมันก็มีสมุทัยของมันแต่ไม่ใช่สมุทัยที่เป็นที่เลยคือเป็นปัจจัยอันหนึ่งเป็นสาเหตุที่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาเช่นเจ็บท้องถ่ายท้องอะไรเป็นต้นเหตุมันเราจะเรียกว่าสมุทัยของมันก็ได้เช่นฉันอาหารเสลงมันก็เป็นสาเหตุที่จะให้ถ่ายท้องได้แต่นี่ไม่เป็นที่เลยท่านจึงไม่เรียกว่าสมุทัยมันก็ไม่เรียกว่าธรรมชาติมันก็บอกอยู่นะสมุทัยทางกายสมุทัยทางจิตสมุทัยทางจิตก็คือนั่นที่ราคะฐานะตาตตะกายนั่นเองเพื่ออยู่ที่ดังกล่าวมาตัณหาเพราะตัณหานี่สมุทัยทางใจสมุทัย
ทางร่างกายก็คือถึงอย่างผมก้มเก็บใบไม้เป็นสาเหตุถ้ามันขัดยอกนั่นก็เรียกสมุทัยแต่สมุทัยประเภทนี้ไม่จัดก็เป็นที่เดียวที่มันเกิดขึ้นสมุทัยะที่สาเหตุให้เกิดขึ้นที่หนอสาเหตุให้เกิดเนี่ยสาเหตุให้เกิดที่เดียว

โลกมีความดับถ้าแก้ถูกมันเมื่อแก้ถูกมันก็ดับแก้คือมาทางให้ดับทางให้ทุกข์นั้นดับก็ต้องตัดไปก็ต้องแก้กันทำพูดอะไรว่าเป็นที่เหลือทั้งพูดมาทั้งชาติที่ดูขาจะรับดูขานนี่จะเกิดมาจากไหนชาติคือเป็นความทุกข์ชราก็คือความทุกข์ตายก็คือความทุกข์ทุกข์ก็ฝันก็ตายหลังอันนี้เป็นต้นนั่นมาจากที่เหลือทั้งนั้นท่านที่เจอท่านอยู่ป่าหนักท่านถ้าอยู่ในปัญจปาทานขันธ์ทุกข์ข้าสรุปแล้วขันธ์ห้าเป็นทุกข์ท่านแสดงทุกอย่างทุกข์และอริยสัจธรรมจักรกับรถทั้งสี่ท่านแสดงที่มาไทยที่ทางโคตรนักก็คือไม่ได้ดูอริยสัจข้าเยอะและขันห้าอย่างเชื่อตียาและนิโรธาข้างในเวลาท่านนิโรธโกรธาข้างข้าโดยกับข้าเยอะและขันห้าเชื่อตียาและนิโรธาอันนี้เป็นนิทุกข์แล้วอันนี้เป็นอันนี้เรียกภาษาโดยดังพวกกันก็คือลุกขับมือเดียวเรียกสุขังยาแรงกันห้าปุโนคุยกันมันดีรังก็ทางก็ทางก็ตัดกระจายมันมีเพื่อหลุดที่ดังคำว่าสมาธิวิปัสสนาเนี่ยหมอนี่เป็นสมถะยังควบกันก็คือดุขนิโรธเยอะสัจจังดูแต่ข้าเยอะทำข้าแต่เสื้อตีรังนิโรธจากโ

0: แสดงธรรมะก่อนลงมาทำอะไรที่ธรรมะของพระโพธิ์เราแสดงเหล่านี้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในการในจิตของเรานี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้เรียนธรรมจึงเรียนที่นี่ทุกข์ก็มีอยู่ที่นี่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์มันก็มีอยู่ที่นี่ที่เหลือเพื่อต่างๆเป็นข้อหนึ่งที่ทุกข์เกิดอยู่ที่นี่นี่ว่าความดับทุกข์ก็ดับกันที่นี่ดับทุกข์ด้วยวิธีการใดนั้นวิธีการนั้นคือมรรคก็ดับด้วยวิธีการนั้นซึ่งก็อยู่ที่นี่นะนี่เราเรียนทำแท้ให้เรียนที่ตรงนี้ให้สังเกตพิจารณาตัวเองเราจะไปดูนอกเราทุกข์มาจากไหนจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากเครื่องสัมผัสอันนี้ไปโดนอันนั้นเข้าก็จับเรื่องนั้นเข้ามาปรุงแต่งให้เกิดความวุ่นวายเป็นสัญญาอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นแล้วก็ผลทุกข์ขึ้นมาตัวเวลาพิจารณาเรื่องเข้ามาเรื่องเข้ามาเรื่องสาเหตุเข้ามาเดินแบบนั้นก็ขาดไปขาดไปขาดไปผลดูท่ามันก็เหลือนึงแค่ความแล้วจะตัดสะพานเข้าไปเรื่องมาเรียนที่นี่ให้ดูที่นี่อย่าดูที่อื่นแม้จะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามอย่าลืมว่าที่ทำงานแท้คือที่นี่สถานที่นั้นเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้เกิดการงานของเรางานของเราแท้คือพิจารณาอริยสัจธรรมทั้งสี่เจตสาโลมานะขาทางการกัดจูนี่คืองานแท้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทานให้ทำให้งานนี้สำเร็จถ้างานนี้สำเร็จแล้วผลเป็นเครื่องตอบแทนของงานนี้ก็คือความพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาวกทั้งปวงล้วนแล้วตั้งแต่เรียนจบอริยสัจซึ่งมีอยู่ในการจิตของตนทั้งนั้นจึงสามารถประกาศธรรมสอนโลกให้ได้ด้วยความกล้าหาญและสามารถยังสื่อให้เข้าใจการได้โดยไม่มีความสงสัยเลยเพราะธรรมเป็นของจิตทุกข์มันเกิดที่ไหนก็เดินขึ้นเกิดมาจากอะไรตั้งใจทำหน้าที่ของตนอย่าไปถึงว่างานใดจะประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่างานที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้งานนี้แหละงานที่ทำพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐได้เพราะงานเหล่านี้พระสงฆ์สาวกปกติดั้งเดิมมาดั้งเดิมก็เป็นผู้ที่ส่งแบบกองทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสผุดขึ้นมาเช่นเดียวกันกับพวกเราท่านแต่ท่านก็วิเศษเลิศโลกได้เพราะงานที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้มามีเจตสารมารักษาตาตะโจเป็นต้นจึงเรียกว่างานชิ้นเอกผู้ใดเป็นผู้สนใจทำงานเหล่านี้เรียกว่าผู้ต้องการความเป็นเอกไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งได้จึงเรียกว่าเอกคืออันเดียวเราคนเดียวไม่มีอะไรมาแข่งได้บรรดาพระหันทั้งหลายไม่มีท่านองค์ใดจะแข่งใครเพราะมีสภาพเหมือนกันหมดก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาแข่งอะไรเพราะเหมือนกันหมดแล้วจะแข่งกันหาอะไรถ้ายังไม่แน่ใจก็ต้องแข่งกันเหมือนกันหมดแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะแข่งกันนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายนัตถิเสยโยปาติโยความยิ่งและหย่อนแห่งความบริสุทธิ์นั้นไม่มีเลยนะฟังเลยออกจากงานชิ้นเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นงานชิ้นจึงเป็นงานชิ้นเอกถ้าทำได้ยากความยากนั้นเป็นเรื่องของงานอย่าจับถือว่าความพ้นทุกข์พ้นก็ได้ด้วยงานเหล่านี้มันจะพ้นทุกข์ได้ด้วยงานที่จิตมันชอบมันนุ่นก่อความวุ่นวายให้ตนอยู่เวลานี้มีแต่สิ่งที่กิเลสชอบเราไม่มีอำนาจหลงกิเลสกิเลสจึงสุดลากเราไปให้ชอบและเคลิบเคลิ้มตามมันไป เนื่องจากผมนี้เป็นศาสตราจารย์ของโลกมานานใครจึงไม่เห็นว่ากิเลสที่เป็นฆาตศึกต่อตนแม้จะเป็นฆาตศึกอย่างไรก็ตามในทุกตัวตัดก็ไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยเมื่อไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยเป็นฆาตศึกจิตมันก็ไม่ชนะมันก็ไม่สะดุดเมื่อไม่สะดุดแล้วก็เป็นความลืมตัวตลอดไปท่านจึงเรียกว่าโมหะโมหะคือความหลงกับสิ่งเหล่านี้แหละหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะมันหลงตลอดเวลาเรียกว่าโมหะทางเข้าใจเมื่อได้ทำเข้าไปก็เหมือนกับได้เครื่องสองทางเครื่องพิสูจน์ทำก็มีสติปัญญาเป็นต้นเข้าไปสอดส่องดูสิ่งเหล่านี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้งั้นเราก็จะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยดังธรรมท่านสอนไว้เมื่อเห็นว่าเป็นภัยแล้วจิตใจก็สะดุดเมื่อสะดุดแล้วก็หาทางต่อสู้กันเช่นเราทำความเพียรเพื่อละกิเลสก็คือการต่อสู้กับกิเลสนั่นเองการต่อสู้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นการกินมันต้องใช้กำลังวังชาเต็มความสามารถเหมือนกันเช่นเขาเล่นกีฬาไม่ว่ากีฬาประเภทไหนถ้าลงแข่งกันต่อสู้กันแล้วถึงจะเป็นคำว่าเล่นก็ตามบางทีถึงสลบตาได้ก็หนึ่งมันหนักในขนาดนั้นมันลำบากไหมมันเป็นทุกข์ไหมเพราะการต่อสู้ตรงนั้นแต่การต่อสู้ประเภทเหล่านั้นไม่เห็นมีความพิเศษที่สุดอะไรโลกยังภาพโลกนั้นนิยมกันนี่แหละคือกิเลสมันให้นิยมอย่างนี้หาสาระไม่ได้เลยแต่มันให้นิยมยังไงก็ต้องเป็นไปตามนั้นต้องหาสาระไม่ได้มันต้องมองถึงว่าหาสาระไม่ได้เพราะกิเลสมันเกาะแต่ความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกนี้กลับมาถือเป็นความลำบากการถือเป็นความลำบากเพราะข้อความหลงที่เหลือจึงมาถือการประกอบธรรมเพื่อแก้ที่เหลือนั่นมาเป็นความลำบากมันแทรกซ้อนกันอย่างนี้ขอให้ทุกท่านพิจารณาให้ดีเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็อ่อนแอได้คนเราเพราะความเชื่อในที่เหลือมันฝังใจความเชื่อในธรรมมีน้อยทีนี้เมื่อความเชื่อในธรรมมีมากขึ้นเพราะการสั่งสมการพยายามอยู่เสมอซึ่งเห็นผลประเดิมดับมีมากแล้วก็จะเห็นภัยของกิเลสประเภทต่างๆขึ้นประเดิมดับจนกระทั่งแม้มีนิดนึงก็เห็นความยากความลำบากเลยไม่ถือเป็นอะไรเลยเช่นเดียวกับเขาเล่นกีฬามีแต่ต้องการจะชนะท่าเดียวล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนมันกลิ้งตัวก็ได้เพราะกำลังของใจจะเอาชนะอันนี้กำลังของใจที่จะเอาชนะกิเลสมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเอาทุกอย่างลำบากแค่ไหนไม่มีถอยหลังสุดท้ายก็ว่าขอให้รู้ขอให้พ้นอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องจะความทุกข์ความยากความลำบากแค่ไหนไม่เห็นมีความสำคัญอะไรเลยตายก็ตายถวายชีวิตไว้กับความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อชัยชนะนี้เท่านั้นขออย่างเดียวคือต้องการชัยชนะขอชัยชนะอย่างเดียวไม่ต้องกลับคืนมาให้ที่เหลือมันเหยียบย่ำทำลายอยู่ในภพชาติต่างๆดังที่เคยเป็นมาแล้วนี้อีกเลยนี่อำนาจของธรรมเมื่อเราสั่งสมพลังมากย่อมมีพลังเมื่อธรรมมีพลังมากเป็นไรที่เหลือย่อมอ่อนกำลังลงไปและยิ่งเห็นภัยของที่เหลือขึ้นโดยลำดับและเห็นคุณค่าของธรรมหาปริมาณไม่ได้จนขนาดชีวิตก็มอบได้เลยนี่คือการชำระความหลงแต่ตามที่เหลือความหลงที่เหลือโมหะคือว่าความหลงก็หลงอะไรก็หลงอาการที่เหลือที่แสดงขึ้นกับตัวนั่นเองเห็นรูปก็หลงได้ยินเสียงก็หลงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์นี่ก็หลงไปตามมันทั้งนั้นความหลงมันแสดงตลอดเวลาเรายังไม่ทราบความหลงคืออะไรหรือแล้วความรู้ไม่รู้เท่าตามเรื่องที่มาสัมผัส ันเกิดขึ้นพับดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่สัมผัสกันกับสัมผัสกันถ้าสติปัญญามีจะต้องเป็นอย่างนั้นอันไหนที่จิตปัญญายังไม่พร้อมหรือยังไม่นั่นก็ทราบไหมแต่ตามกันพิจารณาแก้ไขกันหลายครั้งเราผมก็ขาดจากกันไปได้ด้วยอำนาจของความเพียรเพราะฉะนั้นความเพียรประเภทเหล่านี้แหละคือความเพียรเพื่อความเป็นผู้เลิศเพื่อความเป็นผู้เหนือจิตทางพระพุทธเจ้าประทานให้แล้วมีเจตสารุมาณขาต่างๆตะโตเป็นต้นนี่คืองานชิ้นเอกของนักทดลองจะพึงเรียนจะพึงทำให้สำเร็จเมื่อสำเร็จงานนี้แล้วเป็นเอกไม่มีอะไรแข่งแล้วในโลกนี้ที่เหลือตายไปแล้วจะอะไรมาแข่งการแข่งก็เรื่องของกิเลสมันมีกิเลสแฝงอยู่ถ้ากิเลสหมดไปแล้วมันก็มีอะไรแข่งเอโกธรรมโมมีธรรมดวงเดียวคือใจที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นนะฮะพูดถึงเรื่องหลักธรรมชาติจริงๆแล้วคำว่าใจบริสุทธิ์ก็ยังเป็นสมมติอันหนึ่งเลยจากนั้นก็ไปให้เป็นสมมติยิ่งเข้าไปกว่านี้ก็คือว่าเป็นธรรมอันเดียวว่าธรรมเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องไปว่าอะไรอีกถ้าลงถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วว่าธรรมอย่างพอแต่เมื่อธาตุขันธ์ก็เป็นสมมติอยู่แล้วเช่นนี้จิตจึงต้องยกขึ้นมาเทียบเคียงกับสมมติเหล่านี้ว่าเป็นจิตบริสุทธิ์ที่เช่นพระอรหันต์ประจักษ์นะที่ชื่อว่าพระอรหันต์ต่างจากคนธรรมดาเพราะมีธาตุมีขันธ์มีเครื่องสมมติเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันเป็นเครื่องเทียบเคียงกันธรรมะอรหันต์จึงต้องยกขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเทียบเคียงกับโลกว่าอรหันต์เหนือกว่าจิตทั้งหลายเหล่านี้นะจิตของพระอรหันต์เหนือกว่าจิตทั้งหลายอย่างนี้อะไรประมาณผมหมดปัญหาของสมมติมีขันเป็นต้นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกต่อไปเป็นงานเหล่านี้พระพุทธเจ้าทำทั้งหมดสาวกทั้งหลายทำทั้งหมดท่านเป็นคนเหมือนกับเราและเคยหาถามกิเลสมาเต็มกำลังเช่นเดียวกับเราเห็นได้เราจึงทำไม่ได้ท่านทำได้ทำไม่ได้เพราะเห็นไรจะทำไม่ได้เพราะอำนาจกิเลสมันเหนือหัวเราเราเคารพกิเลสมากกว่าธรรมถ้าเคารพธรรมมากพอกับกิเลสหรือเหนือกิเลสแล้วกิเลสจะอยู่ไม่ได้เลยมันมีที่อยู่ขาดกระเด็นไปหมดนี่ก็เพราะเรานับถือมันเมื่อขาดความนับถือแล้วยังสาบแช่งปีด้วยทำลายกันด้วยแล้วมันอะไรมันจะยกครอบครัวมาจากไหนไม่พอใจที่จะมาสร้างบ้านเรือนอยู่ในใจเราอีกต่อไปมันหนักแน่นมันไปดินักโทษตั้งหน้าตั้งตาทุกอย่างเจตขาลงมานะขาอันตัดตัวเป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราพิจารณามันไม่ถึงความจริงกับผิดก็เพราะกิเลสพาพิจารณาทำพาพิจารณาความจริงแต่กิเลสมันถุดไว้ถุดไว้เวลาเราตั้งท่าพิจารณาพอตั้งท่ากิเลสมันก็ตั้งท่าแล้วเดี๋ยวมันก็ล่าไปใช่ไหมส่วนนั้นส่วนนี้ต่อยงานไปเยอะงานเจตขาธรรมศาสตร์เป็นยังไงลงมานะขาทำตาตัดตัวไม่ทราบเป็นยังไงวิญญาณเรื่องทุกขังอายะทุกขังมีจังหน้าตาก็ไม่เลือกไปเสียอะไรก็ไม่เลือกไปเสียเพราะกิเลสมันไม่พาให้ได้เลือกนอกจากธรรมเท่านั้นที่พาให้ได้เลือกเรื่องความจริงทั้งหลายที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งกายทั้งจิตเป็นความจริงทั้งนั้นแต่เรื่องของกิเลสเรื่องรูปคำตายเกิดตายเกิดตลอดเวลานี่ไม่มีอะไรได้สาระอะไรถ้าทำยังไปตรงไหนมันก็เห็นความจริงขึ้นมาที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจึงสามารถผ่านพ้นไปได้ขอให้กินให้จังเลยมันดูหมู่ดูก้อนมันก็เราหนักใจมันไม่ค่อยจริงค่อยจังทางละหนึ่งเป็นหนึ่งไม่ก็สั่งกับอยากพูดสั่งเสียอะไรกับอย่างมันนั่งเคลื่อนนั่งคลาดไปเลอะเทอะไปนี่เป็นการสอนให้ถึงความจงใจความจริงใจของผู้มาปฏิบัติของผู้มาอุปถัมภ์กับเราอย่างชัดเจนเนี่ยทำให้เกิดความวินาศใจว่าอะไรฟังแล้วถึงใจเพราะพูดออกมาแต่ละประโยคแต่ละคำสั่งเสียอะไรนี่พูดออกมาอย่างถึงใจกำหนดทุกระยะที่พูดก็เห็นนี่เองจึงไม่หวั่นเกี่ยวกับโลกยกตัวอย่างเป็นเหตุเกิดเช่นคำว่าหลวงตาบัวหรืออาจารย์หมาบัวนี่ดุลั่นโลกนะว่าเราไม่เคยสนใจเพราะเหตุไรเพราะว่าจะดีก็ดีจะดุก็ดีเราพร้อมด้วยเหตุผลทุกอย่างแล้วที่ควรจะดุที่ควรจะดีการพร้อมด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลนั่นคือธรรมดีงามแล้วเราจะไปไหวกับธรรมไปตามเรื่องของการตำหนิติเตียนของโลกซึ่งเป็นโลกธรรมหาอะไรเล่า
1: ถ้าเราเชื่อธรรมเข้าพิจารณาตามหลักธรรมโดยเหตุดูทางเหตุทางผลนะพี่ดำเนินตามทางเหตุทางผลแล้วมันจะผิดไปที่ตรงไหนเขาตีเหล็กปั้งปั้งปั้งนั่นถึงนานวันท่านอะไรเขาถามว่านั่นเขาตีเหล็กเขาตีอะไรนะจนตั้งปั้งตั้งนั่นเราไม่ทราบบางคนไม่ทราบบางคนเขาตีเหล็กนั่นแหละเรายกออกมาสอนคนเห็นไหมน่ะเหล็กที่แรกมันเป็นเหล็กแข็งเหล็กท่อนนั่นพอมาตีแทบล้มเกิดตายดีไหมไม่ปึ้งตั้งปึ้งตั้งอย่างจนจะหมดกำลังตายเลยนะเมื่อมันคือเขาอุตส่าห์ไอ้ลงขนาดนั้นนี่แต่เรื่องขวัญแต่เรื่องต้องผ่านนายช่างมาอย่างโชคทนมันถึงมากลายเป็นนี่เป็นขวัญขึ้นมาใช้การใช้งานได้เหล็กทั้งท่อนเอามาเป็นนี่เป็นขวัญได้เหมือนกันมันต้องผ่านนายช่างมาก่อนคือผ่านไปสองนั้นมันทุกข์มันตีมันยุ่งไปหมดแล้วเราจะสอนคนให้เป็นคนทั้งคนแต่ละคนทั้งคนแต่ละคนละคนทำไมจะไม่ให้มันมีเสียงแต่เขาตีเหล็กยังมีเสียงเขาถากไม้มาทำบ้านทำเรือนเขายังมีเสียงใช้กบมันก็ยังมีเสียงตีตะปูมันก็มีเสียงแม้ที่สุดผสมปูนมันก็ยังมีเสียงเขาจะสร้างตึกสร้างบ้านสร้างเรือนน้อยใหญ่มันมีเสียงทางนั้นเห็นใดเราจะสร้างคนให้เป็นคนสร้างพระให้เป็นพระทั้งคนทั้งองค์มันจะไม่มีเสียงเสียงดุเสียงด่าว่ากล่าวสั่งสอนต่างๆนั่นแหละคือเสียงที่ทำคนให้ดีเหมือนกับนายช่างเขาตีนี่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนก็มีเสียงเสียงก็จะสร้างบ้านสร้างเรือนให้เป็นตึกเป็นร้านขึ้นมาด้วยความสวยงามและมั่นคงนี่คือเสียงการแนะนำสั่งสอนพระเจ้ากลางวันทั่วโลกถิ่นแดนนิฆะปะคะการสรรเสริญยินยอกับการดูด่าว่ากล่าวถูกเห็นหรืออับเตหิเป็นของคู่กันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจะให้แยกไปไหนถ้ามาไปตามหลักธรรมนี้ควรดีต้องดีควรถูกต้องถูกด้วยเหตุผลนะแล้วจะแยกไปไหนอีกถ้าจะตำหนิก็ตำหนิไปที่ถ้าจะชมก็ชมไปปากของเขาลิ้นของเขาเรื่องหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติธรรมให้เดินแนวตามธรรมนี้นี่คือหลักดำนะแล้วเราก็เหมือนการผู้ปฏิบัติแต่ละองค์ละองค์ให้ถือหลักธรรมเป็นเกณฑ์อย่าเอาโลกมาเป็นประมาณนั้นนะถ้าปราศจากเหตุผลแต่สิ่งใดที่เป็นเรื่องเหตุผลให้ถือก็มาเป็นธรรมะเป็นคติเครื่องเตือนใจตนให้ได้ผลได้ประโยชน์จากสิ่งที่มาสัมผัสภายนอกจากภายนอกหรือภายในในอารมณ์ของใจเองก็ตามมันคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องดีก็เป็นมากไปถ้าเรื่องไม่ดีก็เป็นสมถะแก้กันเอาดิจิตุพุทธิยาประเสริฐเพราะอะไรจิตก็สาวกอรหันต์ท่านประเสริฐเพราะอะไรธรรมจักรเพราะความเพียรความเดียวอาหารวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมีสี่ห้าพละห้าพละแปลว่ากำลังห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรสติความระลึกรู้ตัวความไม่เผลอสมาธิความเหนียวแน่นมั่นคงต่อหน้าที่การงานอันเป็นต้นจากนั้นก็เป็นสมาธิตัวผลขึ้นมาคือความมั่นคงของใจแรกที่เป็นเหตุก็มีความมั่นคงทางด้านปฏิบัติคือหน้าที่การงานของตนภาคเพียรเต็มที่เป็นแบบด้วยความมั่นคงของใจอันนี้เป็นสมาธิฝ่ายเหตุสมาธิฝ่ายผลก็คือความมั่นคงของใจที่ตั้งแนวอารมณ์ไม่ก่อควรได้อย่างง่ายเหมือนแต่ก่อนมาเนี่ยปัญญาที่จะน้ำทะลุปุบผงไปหมดที่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้ใครโง่นี่นะศาสนาไม่ได้ออกมาจากคนโง่พระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่เป็นคนที่ฉลาดที่สุดแหลมคมที่สุดสามารถเป็นครูได้ในโลกทั้งสามไม่มีใครจะสามารถเหมือนพระพุทธเจ้าเลยถ้าเป็นคนโง่จะสอนโลกได้ทั้งสามเลยที่นานสอนโลกได้ขนาดสามโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกสอนได้ทั้งนั้นเราไม่สามารถแม้แต่สอนตัวเองยังไม่ได้เรื่องนี่คือมันผิดกันไหมกับพระพุทธเจ้านั่นหลักธรรมที่ออกมาจากท่านพุทธศาสนาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดแหลมคมจะตัดที่เด็ดอัศวินได้เพราะอำนาจของสติปัญญานี้เท่านั้นเป็นสำคัญพระคำนี้ถือข้อหนักแน่นในสติปัญญาอย่านอนใจภาวนาคอยจะให้จิตสงบให้จิตสงบซึ่งด้วยความขี้เกียจหาความสงบไม่ได้นอกจากหลับครอบๆนั้นความสงบด้วยอำนาจของความเพียรก็ต้องมีสติประคับประคองหรือเป็นเจ้าหน้าที่บงการอย่างนั้นจิตจึงจะมั่นคงได้ปัญญาความระมัดระวัง
0: มันก็เป็นสมาธิได้มีเพียงทางปัญญาแล้วเอาพิจารณาสอดส่องมองทะลุไปไหนได้หมดด้วยอำนาจของความเพียรของเราที่พิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันก็มีความคล่องตัวไปเองทุกสิ่งทุกอย่างที่แรกต้องรับรู้ทุกครั้งเพราะไม่ชำนาญถ้าทำหลายครั้งหลงมาไปก็ชำนาญคล่องตัวคำว่าปัญญาและหมุนติ้วเลยเนี่ยที่เรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาก็ออกจากความรู้ทุกครั้งในเบื้องต้นซะก่อนมาพิจารณาไปพิจารณาไปคล่องตัวไปคล่องตัวแล้วก็หมุนตัวไปเองหมุนตัวไปเองเรียกว่าอัตโนมัติหรืออัตโนมิติเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเมื่อถึงขนาดนั้นแล้วกิเลสตัวไหนมันมีแต่คอยที่จะพังลงทั้งนั้นเมื่อสติปัญญานี้เข้าถึงจุดไหนจุดไหนเป็นพังลงไปพังลงไปสติปัญญาประเภทนี้เป็นสติปัญญาที่กวาดล้างเนี่ยสติปัญญาที่กวาดล้างคือคิดที่สติปัญญาประเภทนี้นะครับจำไว้แค่นี้ก่อนเอาท่านปัญญาที่บ้านหนึ่งเพื่อนฟัง

พระเราที่จะเป็นพระสมบูรณ์แบบขึ้นอยู่กับพระวินัยเป็นหลักประกันพระในขั้นของความเป็นพระทั่วไปตามหลักนิยมของพุทธศาสนาการประพฤติทางกายทางวาจามีใจเป็นธรรมนำมารับผิดชอบความเคลื่อนไหวของกายวาจาอยู่ด้วยความระมัดระวังเสมอนี่คือพระที่ชอบธรรมตามหลักของศาสดาที่สอนไว้นี่เป็นขั้นหนึ่งของความสมบูรณ์ของพระเจ้าของก็มีความอบอุ่นคนอื่นมองเห็นก็หน้าเขาเปลื่อมใสขั้นที่สองก็คือธรรมจะเริ่มธรรมขึ้นภายในใจมีสมถะธรรมหรือสมาธิธรรมเป็นขั้นๆด้วยความภาคเพียรและปัญญาธรรมถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติธรรมทรงไว้ซึ่งธรรมซึ่งอยู่ในโดยสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของพระนี้เป็นพระสมบูรณ์แบบเป็นพระที่ควรอย่างยิ่งต่อความเป็นสรณะของโลกได้ดังพระในครั้งพุทธกาลที่ท่านได้เป็นสรณะของโลกด้วยมาพุทธังสนังคาถานี้ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บรรลุวิสุทธิธรรมอันล้ำเลิศด้วยการประพฤติปฏิบัติชอบยิ่งของพระองค์เองธรรมังสนังคาถานี้พระธรรมอันประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกปรากฏขึ้นในพระทัยเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งของพระองค์ทั้งคำสนังคาถานี้ได้เกิดความเชื่อความหนุนใสในหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนแล้วนำประพฤติปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังเนื่องมาจากความเชื่ออย่างถึงใจการทำทุกสิ่งทุกอย่างย่อมถึงใจเมื่อถึงใจแล้วก็ถึงสิ่งทั้งสิ่งที่ชั่วมีอยู่ภายในจิตใจทั้งตนมาบ้างเดิมทั้งสิ่งที่ดีซึ่งควรจะเกิดขึ้นได้เพราะความถึงใจในความเชื่อเหตุผลดีชั่วนั้นแล้วประพฤติปฏิบัติด้วยความถึงใจสุดท้ายก็ปรากฏเป็นสังฆะขังแท้นั้นขึ้นมาอย่างเต็มดวงนี่คือหลักของความสมบูรณ์ของผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงไม่ใช่เป็นเครื่องประกาศอยู่ธรรมดาโดยหาตัวจริงไม่ได้ธรรมที่ประกาศออกมาแต่ละแง่ละกระทงของศาสนธรรมนั้นออกมาจากความจริงและพร้อมที่จะแสดงความจริงให้แก่ผู้ปฏิบัติตามขั้นตามภูมิของตนอยู่ทุกระยะกาลจึงเรียกว่าอากาลิโกทำไม่มีการไม่มีเวลาให้ผลได้ทุกเมื่อจากการกระทำของผู้ไม่เลือกการเนี่ยเครื่องร้อนร้อนจะลองให้สมบูรณ์แบบหรือให้มนุษย์สมบูรณ์แบบก็ไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมสิ่งใดงามก็ตามไม่ทราบซึ้งไม่ถึงใจไม่แน่ใจไม่ตายใจไม่อบอุ่นใจยิ่งกว่าธรรมธรรมจึงเลิศธรรมจึงประเสริฐกว่าความดีอื่นใดทั้งสิ้นการกล่าวทั้งนี้ออกมาจากหลักความจริงของใจผู้รับทราบในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งสืบเนื่องมาจากการค้นคว้าการประพฤติปฏิบัติจนเห็นผลเป็นที่พึงพอใจแล้วเป็นผู้ไม่สะทกสะท้านเป็นผู้อาถรรพ์โดยหลักธรรมชาติเหมือนกันในความจริงทั้งหลายไม่มีสะทกสะท้าน
เพราะอยู่ในใจนั้นหมดแล้วถ้าเป็นสินค้าก็ออกโชว์ได้โดยไม่เกรงกลัวว่าสินค้าใดจะมาเป็นคู่แข่งได้เลยนี้แต่ชนะดับไปเลยพวกเราทั้งหลายเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติจะพยายามสั่งสมคุณสมบัติที่กล่าวมานี้ให้เต็มหัวใจเถิดด้วยความเพียรทุกแง่ทุกมุมอย่าลดละท้อถอยเพราะสิ่งที่แทรกเข้าไปทำลายธรรมที่เราต้องการนั้นมันมีอยู่รอบหัวใจให้พึงใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งสอดแทรกเพื่อทำลายเหล่านี้ตามหลักสากลแห่งธรรมท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสนะสิ่งเหล่านี้แหละคือตัวข้าศึก

นั่นแหละด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติไม่ค่อยสะดวกตาผลผลแม้ขั้นยากเพียงขั้นหรือขั้นต่ำเพียงขั้นของความสงบใจของตนได้บ้างตามการตามเวลาก็เพราะความรู้เท่าทันของเราไม่ทันคุณมายาของสิ่งที่จะรบกวนจิตใจให้หาความสงบไม่ได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ด้วยเจตนาของเราเพื่อความสงบแห่งใจแม้ขณะนั้นใจยังสงบไม่ได้เพราะอะไรจึงสงบไม่ได้เพราะกำลังของสิ่งทำลายความสงบนั้นมันเป็นพื้นฐานตั้งรากฐานอยู่ภายในจิตใจก่อนการบำเพ็ญธรรมเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการยังสติยังความเพียรปัญญาลงไปเพื่อความเป็นธรรมมีสมถะธรรมเป็นต้นให้ปรากฏขึ้นบ้างเองไม่ค่อยปรากฏเพราะสิ่งเหล่านั้นที่เป็นภัยต่อความสงบนี้มันมีจำนวนมากมันมีกำลังมากพอจิตคอยขวางแล้วคอยฉุดคอยลากจิตที่มันถือว่าเป็นสมบัติของมันให้เป็นไปตามนาจของมันเสียจนได้โดยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นเรื่องของธรรมเลยไม่มีในวงสมาธิในวงความเพียรของเราที่กำลังทำอยู่นั้นกลายเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งสิ้นแล้วความสงบมันก็มีไม่ได้นี่ให้พากันจดจำให้ถึงใจวิธีการปฏิบัติระหว่างธรรมกับกิเลสที่ต่อสู้กันมันเป็นอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วที่เคยต่อสู้กันมาแล้วอย่างโชคโชนทั้งแพ้ทั้งชนะทั้งทุกข์ทรมานทุกด้านทุกทางเพราะการต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้ท่านได้ผ่านมาเยอะจนช่ำชองล้มลุกคลุกคลานก็ไม่ทราบว่ากี่ตลกกี่พริกกี่ข้างกี่หนซึ่งเป็นบทเรียนทั้งนั้นที่ผ่านมาแล้วแท้สิ่งที่ต่ำในเบื้องต้นนี้แต่แพ้อยู่เรื่อยๆอย่างนั้นแล้วความพอจะชนะบ้างเล็กๆไม่น้อยพอให้ใจได้รับความสงบนี้ไม่ค่อยมีฉะนั้นจึงพูดกันติดปากโดยไม่เห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษซึ่งปรากฏอยู่ภายในจิตใจนั้นว่าการทำสมาธิภาวนาจิตไม่รวมจิตไม่สงบนั่งเท่าไรมันก็ไม่สงบดังนี้เป็นต้นมีอยู่ทั่วไปในวงนักภาวนาไม่ว่าพระและคฤหัสถ์แต่พอแย้มออกมาเท่านั้นถ้าเป็นผู้ที่เคยผ่านเป็นผู้เคยปฏิบัติต่อจิตตภาวนาที่เรียกว่าการต่อสู้กับข้าศึกเป็นขั้นๆตอนไปแล้วรู้ไปแล้วผ่านไปแล้วจะต้องทราบทันทีนี่คือพูดออกมาตามเรื่องความโง่ของตัวเองที่ไม่ทันแม่เหลี่ยมของกิเลสทั้งหมดไม่ใช่เพราะอะไรเพราะสติปัญญาของเรายังไม่มีกำลังและยังไม่ทราบด้วยว่าสติเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรจึงไม่อาจจะทราบว่าสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบนั้นคืออะไรจึงเมาเอาทั้งตัวเลยว่าวันนี้จิตไม่สงบไม่ทราบเป็นนั่งภาวนาเท่าไหร่ยิ่งยุ่งไปหมดดูเฉยๆไม่เห็นยุ่งเหมือนนั่งภาวนาพอนั่งภาวนาเข้าเท่านั้นเหมือนกับไปเหมือนกับสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้แก่ตัวนะความจริงนี้ก็

0: อันหนึ่งถ้าเราใช้ความพิจารณาก็พอทราบได้ขณะที่เราไม่นั่งภาวนาเราว่าเราไม่ยุ่งนั่นมันยุ่งเสียจนไม่มีสติสตังพอที่จะจับยึดตรงแง่ใดตอนใดของสิ่งที่มาทำลายตนเองให้เกิดความวุ่นวายเกินกว่าสติปัญญาของเราจะทราบได้จึงไม่ทราบได้ว่าวุ่นมากน้อยจังไรยุ่งมากน้อยจังไรในขณะที่อยู่ธรรมดาแต่พอเริ่มทำสมาธิภาวนาเพราะเป็นการที่เริ่มตั้งใจเริ่มละมัธยังจิตก็ได้ทราบว่าจิตมันวุ่นเพราะแต่ก่อนไม่ได้สนใจไม่ได้จดจ่อก็ไม่ทราบหนึ่งมันมีเนื่องที่จะให้ทราบกันอยู่ในวงความเพียรแม้สติจะมีน้อยก็ยังพอทราบได้ว่าจิตนี้วุ่นวายและวุ่นวายยิ่งกว่าเวลาธรรมดาซะอีกเวลาธรรมดามันก็คนไม่มีสติเหมือนอย่างคนไข้ที่หมดสติภายในตัวแล้วจะไปรู้ทุกขเวทนาได้ยังไงมีแต่ละเมื่อเพ้อฝันไปต่างๆนานาทุกขเวทนาหนักเบามากน้อยเพียงไรไม่มีสติรับทราบได้เลยไม่เป็นตัวของตัวตลอดจนกระทั่งสิ้นลมหายใจไปเปล่าจิตที่ไม่มีธรรมเข้าเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นวัดตวงดูความฟุ้งซ่านวุ่นวายของตนเองในเวลาปกติธรรมดาและเวลาทำสมาธิภาวนาเราก็ไม่มีทางรู้ได้เช่นเดียวกับคนไข้หนักไม่มีสติอยู่กับตัวนั่นแหละมีขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นแต่พอได้พยายามตั้งพยายามต่อสู้พยายามหักห้ามความคิดความปรุงซึ่งผลักดันออกมาจากเจ้าอำนาจคืออวิชชาปัจจยาสร้างข้าวนี่แหละสังขารประเภทนี้แหละร้อยทั้งร้อยออกมาจากอวิชชาทั้งนั้นอันนี้ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้าวสังขารประเภทนี้เป็นสังขารสมุทัยที่ออกมาจากตัวสมุทัยแท้คือเป็นเครื่องมือของสมุทัยได้แก่อวิชชาพอแสดงออกมาเป็นความคิดความปรุงก็เป็นลวดลายของกิเลสไปเสียทั้งนั้นไม่ว่าจะได้ยินได้เห็นได้ฟังสิ่งใดเห็นฟังได้ยินได้เห็นได้ฟังได้สัมผัสลงไปเพื่อเรื่องของสมุทัยนี้ทั้งหมดแล้วเราจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนเมื่อความกระเพื่อมออกมามันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของธรรมทำงานเลยจะเห็นผลได้อย่างไรนี่ตอนหนึ่งตอนต่อสู้กันระงับไม่ให้คิดในเรื่องที่เคยคิดเคยปรุงตามธรรมดาปกติของจิตให้คิดด้วยความตั้งใจให้คิดด้วยความเป็นธรรมเช่นท่านสั่งท่านสอนให้นำคำบริกรรมบทใดก็ตามที่เหมาะกับจริตทั้งตนและถนัดกับใจเข้ามาบริกรรมการบริกรรมนั่นก็คือความคิดความปรุงประเภทหนึ่งแต่ความคิดความปรุงประเภทนี้ท่านเรียกว่ามรรคเพราะธรรมเป็นผู้บงการให้คิดให้ปรุงบังคับจิตที่มันจะคิดไปตามคิดนอกลู่นอกทางไปตามเรื่องของสมุทัยให้กลายเป็นความคิดเป็นมรรคเพื่อความสงบใจเช่นพุทโธพุทโธหรือการกำหนดจดจ่ออยู่กับลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยความมีสตินี่ก็เป็นการหักห้ามความคิดที่เคยเดินไปตามแถววัฏจักรวัฏวนให้เดินตามทางของธรรมที่เรียกว่ามรรคนั่นแหละคำว่าสังขารจึงแยกกันหน้าอย่างนี้สังขารฝ่ายสมุทัยนั้นคิดขึ้นมาโดยลำพังตนเองเป็นอัตโนมัติเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นผู้มีกำลังกล้าสั่งงานออกมาสังขารที่คิดขึ้นด้วยความเป็นธรรมได้จากความคิดความปรุงเปลี่ยนจากความคิดที่เป็นสมุทัยให้มาเป็นความคิดในทางธรรมเช่นพุทโธพุทโธหรือทำบทใดก็ตามมีความรู้กำกับอยู่กับธรรมบริกรรมนั้น ติกำกับอยู่กับนั้นรู้สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่กับคำบริกรรมนั้นนี่เรียกว่าสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารของฝ่ายมรรคเป็นผู้พาให้ทำงานสติเป็นผู้ควบคุมความคิดความปรุงอันนี้อย่างน้อยให้มีสติก่อนปัญญาค่อยสืบกันทีหลังเมื่อได้ใช้ความพยายามอยู่อย่างนี้เรื่อยๆความคิดความปรุงที่เป็นฝ่ายสมุทัยก็ไม่มีทางที่จะแสดงตัวออกมาได้เพราะจิตนี้ถูกบังคับให้ทำงานในด้านของธรรมะไม่ได้ถูกบังคับให้ทำงานในด้านสมุทัยเหมือนปกติธรรมดาที่เคยคิดเคยทำงานอยู่แล้วด้วยอำนาจของวิชาเป็นต้นเถิดย่อมได้รับความสงบนี่แหละชนะกันที่ตรงนี้ถ้ามันจะปรุงจะแต่งออกไปก็ขยับความคิดความปรุงที่เป็นด้านอัตธรรมคือคำบริกรรมนั้นให้ถี่ยิบเข้าไปจนไม่มีช่องทางความคิดฝ่ายต่ำที่จะแทรกเข้ามาแล้วมาฉุดลากหยิบออกไปสู่ภาพแห่งความคิดปรุงออกมานั้นให้หลงเชื่อให้หลงเคลินไปตามความคิดนั้นๆความปรุงนั้นๆจิตก็สงบตัวได้เมื่อจิตสงบตัวได้เรื่องความสุขเมื่อไม่มีอะไรบวนแล้วทำไมจะไม่สงบไม่เย็นเท่าที่จิตหาความสงบหาความเย็นหาความสบายไม่ได้ก็เพราะถูกยุแย่ก่อกวนอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันด้วยอำนาจของสมุทัยพาให้เป็นไปอยู่นั้นโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่การฝึกจิตจึงเป็นเรื่องลำบากเพราะถ้าฝึกที่มีอยู่ภายในที่คอยจิตคอยกันคอยทำลายธรรมนั้นมีอยู่มากเกินกว่าที่จะคิดจะคาดจะหมายนอกจากจะกลายไปเป็นเครื่องมือของมันอยู่ทุกระยะเวลาที่คิดที่ปรุงเท่านั้นสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสติปัญญาพอจะต่อสู้มันได้ต้องยอมรับเป็นทาสของมันไปก่อนนี้เมื่อพยายามทำด้วยความตั้งอกตั้งใจมีวันหนึ่งจนได้ที่จะเห็นได้อย่างชัดชัดว่าจิตนี้ได้สงบตัวลงไปจนกระทั่งขาดหมดจากทุกสิ่งทุกอย่างความปรุงความแต่งแม้ที่สุดกับขันก็เห็นได้ชัดว่าไม่สืบต่อกันเลยเหลือแต่ความรู้ล้นหลวงคำว่าไม่สืบต่อกันเลยในขณะนั้นได้แต่ขันก็สงบตัวจิตก็สงบตัวไม่เกี่ยวข้องผัวพันกันนี่หมายถึงขั้นสมาธิเท่านั้นไม่ได้หมายถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นคำว่าขาดจากกันนั้นเป็นขณิกะชั่วขณะก็เห็นได้ชัดเพราะอำนาจแห่งการฝึกฝนอำนาจแห่งการต่อสู้อำนาจแห่งการตัดฟันสิ่งที่เกี่ยวโยงจะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายขาดออกไปโดยลำดับลำดับด้วยวิริยะธรรมของเรากำกับหรือแนบสนิทดูกับคำบริกรรมหรือกับอานาปานสติเป็นต้นในการฝึกฝนจิตที่ว่ายากไม่ใช่อะไรพาให้ยากฟังให้ถึงใจพาให้ลำบากในการประกอบความเพียรไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถนั่งอิริยาบถเดินอิริยาบถยืนอิริยาบถนอนเพื่อความเพียรไม่ใช่นอนเพื่อหลับมันเป็นการต่อสู้กับสิ่งที่เคยมีอำนาจครองหัวใจมานานทั้งนั้นแล้วจะไม่ยากไม่ลำบากได้อย่างไรต้องยากต้องลำบากการยากการลำบากในความภาคเพียรที่จะแก้ที่จะถอดถอนตนเองให้หลุดพ้นสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ให้ทรมานอันหาประมาณไม่ได้ไม่มีต้นสายปลายเหตุอันใดนั้นยิ่งมีน้ำหนักความทุกข์ประเภทนั้นยิ่งมีน้ำหนัก ยิ่งร้ายยิ่งกว่าความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพื่อถอนสิ่งเหล่านั้นเป็นไหนๆด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรจะไปคิดเห็นการประกอบความเพียรว่าเป็นความลำบากลำบนแล้วท้อถอยอ่อนใจอันเป็นเรื่องของฝ่ายต่ำแทรกเข้ามาเปี้ยกล่อมจิตใจให้ลดละความภาคเพียรแล้วกลับไปเป็นบริวารของมันอย่างสนิทที่ตนที่เจ้าตัวไม่รู้เนี่ยความแหลมคมของสิ่งต่ำความละเอียดละออของสิ่งต่ำความเครียดกรอมของฝ่ายต่ำนั้นเครียดกรอมจิตอยู่ตลอดเวลาจึงต้องอาศัยความระมัดระวังอาศัยสติปัญญามีท่าทางแห่งการต่อสู้อยู่เสมอไม่ว่าอิริยาบถใดนี่คือผู้ที่จะรื้อถอนตนออกจากทุกข์ให้เห็นประจักษ์ใจต้องดำเนินด้วยวิธีการอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าสมัยใดข้างพุทธกาลกิเลสทุกประเภทต้องเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเคยเป็นจะอำนาจครองหัวใจของสัตว์โลกมานานจึงต้องต่อสู้กันด้วยความยากความลำบากลำบนเรื่อยมาไม่ใช่แต่ลำบากเฉพาะครั้งนี้สบายมาแต่ครั้งโน้นต้องประกอบความเพียรยากลำบากอะไรเลยกิเลสก็ขาดไปหลุดไปหลุดไปหากเป็นอย่างนั้นแล้วสัตว์ทั้งโลกก็กลายเป็นผู้วิเศษวิโสหลุดพ้นจากทุกข์ไปหมดไม่มีใครที่จะยอมมานอนจมอยู่ในทุกซึ่งเป็นสิ่งนี้ไม่พึงปรารถนาเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เหยียบย่ำทำลายพาให้แสดงผลออกมานี่เลยนี่เป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรทุกประโยคจึงให้ระมัดระวังสิ่งที่จะคอยแทรกมาเป็นเจ้าตัวการมาเป็นเจ้าของแบบจอมปลอมที่เราไม่รู้ทุกระยะยาไม่เผลอตัวมันแทรกอยู่ทุกระยะเหตุใดเราจึงจะทราบได้จะทราบได้ด้วยความพยายามในทางความเพียรทางสติทางปัญญาของเหล่านี้จนได้และค่อยทราบไปโดยลำดับไม่สงสัยวันไหนจิตใจผาดโผนให้ทราบว่าวันนั้นแหละเป็นวันที่กิเลสท้าทายธรรมะอย่างยิ่งเป็นเวลาที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราซึ่งเป็นสมบัติอันล้นค่าอย่างยิ่งเราจะปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายจิตใจซึ่งเป็นของมีค่าอย่างยิ่งของเราทั้งที่เราก็มุ่งที่จะให้ทำครองใจอยู่แล้วนั้นให้ขาดลอยไปตามกิเลสเสียทั้งสิ้นนั้นสมควรกับความมุ่งหมายกับเจตนาของเราแม้นิดหนึ่งบ้างไหมเราต้องตั้งปัญหาถามตนเสมอการรบการฝึกการทรมานตนที่เต็มไปด้วยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ยังเป็นสิ่งที่ฝึกสิ่งที่ทรมานยากหนักหน่วงแต่ไม่หนักยิ่งกว่าการนอนจมอยู่กับกิเลสกิเลสสร้างกองทุกข์เหยียบย่ำทำลายเรื่อยมาทุกภพทุกชาติอันนั้นหนักมากยิ่งกว่านี้นั้นหนักไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีการสถานที่ว่าจะหลุดพ้นไปได้เมื่อใดแต่ความทุกข์ความลำบากเพราะการประกอบความภาคเพียรนี้นั้นแม้จะยากลำบากขนาดไหนก็มีวันที่จะผ่านพ้นทุกเพราะความเพียรทุกเพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี้ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งหมดทุกทางใจไม่มีเหลือเลยเพราะกิเลสซึ่งเป็นผู้สร้างทุกภายในใจนั้นได้สิ้นซากลงไปแล้วหากจะมีทุกเหมือนโลกทั่วไปอันปฏิเสธไม่ได้ก็มีเพียงทุกในขันธ์ใครๆก็มีได้แต่ไม่สามารถที่จะเข้าเหยียบย่ำทำลายจิตใจไม่สามารถที่จะประสับประสานเป็นหอกเป็นหลาทิ่มแทงหัวใจได้เหมือน อย่างแต่ก่อนเลยกลายเป็นเรื่องสัจธรรมไปหมดร่างกายมีความเจ็บปวดแสบร้อนเจ็บท้องปวดศีรษะขึ้นที่ตรงไหนมีคนมีการตรงไหนใจก็รับทราบเองโดยหลักธรรมชาติไม่สุ่มทราบไม่ไปเกี่ยวข้องผัวพันเป็นปกติอีกในหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วนั่นเนี่ยที่ว่าพระพินาศพท่านเสวยบาปขันท่านไม่ได้เสวยแบบซึมซาบเพียงเพียงยอมรับทราบกันว่าขันนี้มีทุกข์แต่ท่านก็ทราบโดยหลักธรรมชาติอย่างชัดเจนอีกเหมือนกันว่าคำว่าขันมีทุกข์ก็สักแต่ว่ามีตัวขันเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองเช่นร่างกายเป็นทุกข์เมื่อกำหนดดูความทุกข์ในร่างกายหรือกำหนดดูกายที่ว่าเป็นทุกข์นั้นกายก็ไม่มีความหมายของไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์ทุกข์ที่แสดงอยู่ในร่างกายเวลานั้นในขันเวลานั้นก็ไม่ทราบว่าตนเป็นผู้แสดงทุกข์ให้แก่ร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นแต่เพียงว่าแสดงอยู่ตามความจริงของตนของตนเท่านั้นจิตก็ไม่ไปลุกลี้ลุกหลดไม่ไปขนทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราให้หนักหน่วงท่วงจิตใจลงไปเป็นจิตบริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาติเรียกว่าต่างอันต่างจริงอยู่เท่านั้นมีความรับผิดชอบกันไปตามกาลพอถึงอวสานแห่งสมมุติที่จะสลายตัวลงไปสู่ความจริงของเขาก็ปล่อยตามสภาพของมันหมดความรับผิดชอบในขณะนั้นจิตที่ไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่นแหละโยกทั้งหลายว่าหรือพวกเราเข้าใจว่าท่านเสวยทุกข์ท่านไม่ได้เสวยพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่เสวยทุกขเวทนายกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเสด็จจะไปปรินิพพานเมืองกุสินาราเมื่อเสด็จไปถึงระหว่างทางตรงก็หาน้ำและอ่อนเพลียในภาพในขันความก็หาน้ำนั้นก็คือความบกพร่องความต้องการของขันว่าต้องการน้ำมาเยียวยาความอ่อนเพลียก็คือเรื่องของเวทนาในขันพักผ่อนบ้างแล้วก็จะเป็นการบรรเทากันไปพระองค์จึงตรัสเทียบตรัสสั่งพระอานนท์ให้ไปตักน้ำมาให้เราดื่มอานนท์เราก็หายน้ำคำว่าเราในสถานที่นี้ก็หมายถึงว่าขันที่เรารับผิดชอบอยู่นี้มันต้องการน้ำขันที่เรารับผิดชอบอยู่เวลานี้มันต้องการพักผ่อนต้องการความสนับสนุนพอบรรเทาความอ่อนเพลียนี้ด้วยการพักผ่อนความหมายอย่างแท้จริงเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงว่าอานนท์ตักน้ำมาให้เราดื่มเราหิวเราก็หายเราเสวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการก็หายน้ำเราเสวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการอ่อนเพลียของขันไม่ได้หมายอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องของชาโลกที่มีกิเลสซึ่งไม่เคยทราบความจริงระหว่างขันกับจิตของผู้บริสุทธิ์ว่าเป็นอย่างไรจึงต้องเมาเอาทั้งหมดว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงเสวยทุกข์ไม่ทรงเสวยทุกข์ท่านจะรับสั่งทำไมอย่างนั้นอย่างนี้พูดออกมาได้เพราะความเข้าใจของตัวเองไม่ใช่เป็นความจริงของธรรมที่เกิดขึ้นจากจิตแท้ๆให้แยกกันให้เห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่รู้จริงเห็นจริงในเรื่องเหล่านี้ประจักษ์ใจทั้งขันทั้งจิตโดยสมบูรณ์แล้วจะไม่มีคำพูดเช่นนี้ขึ้นมาและจะไม่พูดอย่างนี้ด้วยเพราะไม่ถูกกับความจริงนั่นแหละท่านว่าถึงขันนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟใจอยู่ในท่ามกลางแห่งขัน ใจก็เป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟไปกับธาตุกับขันธ์นี่เลยเป็นเพียงรับผิดชอบซึ่งกันและกันอยู่เท่านั้นอาการของท่านผู้บริสุทธิ์กับอาการของสามัญชนทั่วไปที่แสดงเหมือนกันในทางกิริยาก็มีอยู่เป็นแต่เพียงว่าจิตใจนั้นต่างกันเช่นเดินไปกำรื่นจะหกล้มท่านจะพยายามช่วยตัวเองจนกระทั่งสุดความสามารถ ไม่พอหกล้มก็ไม่ยอมให้หกล้มจนสุดวิสัยถึงจะยอมหกล้มลงไปนี่เป็นสัญชาตญาณแห่งความรับผิดชอบของจิตที่มีต่อขันต่างหากไม่ใช่ความกลัวตายไม่ใช่ความตกอกตกใจสะทกสะท้านกลัวล้มกลัวเจ็บท่านไม่มีอย่างนั้นหากเป็นสัญชาตญาณที่รับผิดชอบกิริยาจึงแสดงเหมือนกันหรือเดินไปตามทางมองเห็นรากไม้คล้ายกันกับงูกำลังจะเหยียบย่างลงไปที่ตรงนั้นพอมองเห็นนั่นเข้าใจว่าเป็นงูท่านจะโดดทันทีโดดจากจุดที่จะเหยียบตรงนั้นไปที่อื่นทันทีนี่ก็เป็นกิริยาอันหนึ่งแต่จิตใจไม่ได้สะทกสะท้านไม่ได้กลัวเหมือนอย่างสามัญชนทั้งหลายกลัวจนตัวสั่นจิตใจวูบวาบเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกับใจทั้งดวงนี้จะถล่มล่มจมไปในขณะนั้นด้วยความกลัวกิริยาที่แสดงนั้นเหมือนกันแต่ใจท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันไม่ว่าปุถุชนคนสามัญเราธรรมดาไม่ว่าพระอรหันต์กิริยาอันนี้เหมือนกันที่ต่างกันก็เพียงใจเท่านั้นท่านไม่สะทกสะท้านหากเป็นธรรมชาติแห่งความรับผิดชอบเรียกว่าสัญชาตญาณมันเป็นอย่างนั้นการหัวเราะมีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นกิริยาไม่ยังไปถึงจิตไม่ทำจิตให้โอนเองต่างหรือให้ยิ้มแย้มแจ่มใสให้เศร้าหมองไปต่างกิริยาอย่างนั้นเลยนี่คือความผิดกันเพียงเหล่านี้จะทราบได้จากวงปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งทราบได้จากผู้ปฏิบัติต่อจิตใจของตนเองชำระซักฟอกไปโดยลำดับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจจะค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆอาการของจิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากฝ่ายต่ำกลายเป็นฝ่ายสูงจากชั่วกลายเป็นฝ่ายดีจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายกลายเป็นความสงบเย็นใจจากความสงบเย็นใจกลายเป็นความผ่องใสปะกลายเป็นความเฉลียวฉลาดโดยอุบายทางปัญญาไปด้วยเรื่อยสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยอาการของใจที่เป็นไปเพื่อความแยกคายในทางที่ดีที่เรียกว่ามรรคก็มีความละเอียดละออเข้าไปเป็นสติก็รู้ได้เร็วปัญญาก็พลิกแพงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวให้ทันกับเหตุการณ์ได้เร็วและรวดเร็วเป็นลำดับลำดับจนสุดท้ายก็เรียกว่ามหาสติมหาปัญญาได้อย่างเต็มปากหรือประจักษ์ใจไม่สงสัยนี่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมล้มลุกคลุกคลานมาจากความล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละจนจะมาถึงขั้นนี้ถ้าพูดถึงเรื่องกองทุกข์เพราะการประกอบความเพียรมันเป็นด้านวัตถุแล้วเราจะเอาไว้ที่ไหนมันก็เต็มความทุกข์อันนี้ความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพราะการต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายภายในจิตใจหากไม่ใช่วัตถุพอทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีการดับไปทุกมากทุกน้อยเพียงไรมันก็มีการเกิดและดับไปเช่นเดียวกันจึงไม่ปรากฏแต่ทุกเราแห่งความเพียรที่ประกอบมาโดยลำดับจนถึงขั้นที่กล่าวว่าวิมุตติหลุดพ้นเพราะอำนาจแห่งความเพียรซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยกันนั้นทุกเหล่านี้เราจะไปเทียบ กันกับทุกข์ที่กิเลสพาสร้างขึ้นมาในภพน้อยภพใหญ่เป็นวัฏจักรวัฏวนหมุนไปเวียนมาของจิตดวงเดียวของบุคคลคนเดียวนี้เทียบกันไม่ได้เลยถ้าจะเทียบก็เหมือนอย่างทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเพียรของเรานี้เท่ากันกับเราจะเทียบเป็นวัตถุก็เท่ากับมะพร้าวลูกหนึ่งเท่านั้นถ้าเทียบถึงกองทุกข์กิเลสสร้างมามากน้อยนั้นเทียบกับแผ่นดินทั้งแผ่นเนี่ยใหญ่ขนาดไหนเราจะเอาทางไหนเราจะยอมรับทุกข์ทางไหนหนักเบากว่ากันทุกข์ที่แบกหมดทั้งแผ่นดินนี้กับทุกข์ที่เราแบกในขณะประกอบความเพียรเท่ามะพร้าวลูกหนึ่งนั่นอันไหนจะหนักมากกว่ากันทุกข์เพราะกิเลสสร้างให้เราได้รับได้แบกได้หามนี่หนักเท่าแผ่นดินทั้งแผ่นนี่อันไหนหนักกว่ากันเราต้องคิดต้องยอกย้อนเทียบเหตุเทียบผลเพื่อหาทางออกแก่ตนเองด้วยสติปัญญาสมกับธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้คนฉลาดกิเลสสอนให้คนโง่สอนให้คนล่มจมธรรมะนี่สอนให้คนฉลาดสอนให้คนปลดเปลื้องตนออกจากอำนาจของกิเลสซึ่งพาให้ล่มจมนั้นโดยลำดับลำดับเราจะเอาทางไหนเราเป็นนักธรรมะต้องใช้อุบายวิธีสติปัญญาเทียบเคียงเหตุผลเพื่อหาทางออกเสมอจึงชื่อว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อความฉลาดจะแก้กิเลสได้โดยลำดับความไม่ฉลาดแก้กิเลสไม่ได้เพราะความไม่ฉลาดเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วที่สอนคนให้โง่ตัวกิเลสจริงๆไม่ได้โง่ฉลาดยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกและธรรมของพระเจ้าจริงๆก็ฉลาดเหนือกิเลสไม่ฉลาดเหนือกิเลสปราบกิเลสไม่อยู่ฆ่ากิเลสไม่ตายนี่พระพุทธเจ้ากี่พระองค์เคยฆ่ากิเลสให้พินาศทิพย์หายมาแล้วเพราะธรรมมีสติปัญญาธรรมเป็นต้นและสาวกทั้งหลายที่ได้หลุดพ้นจากทุกข์มามีจำนวนมากเท่าไหร่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีสาวกมากน้อยเท่าไหร่ประมวลมาแล้วจะมีมากเท่าไหร่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ฆ่ากิเลสให้ชิบหายล่มจมลงไปจากจิตใจด้วยอำนาจแห่งธรรมทั้งนั้นเอามาเทียบเคียงเราเป็นนักปฏิบัติเพื่อถ้าเด็กตามรอยพระบาทที่พระองค์ทรงดำเนินไปแล้วอย่างไรอันเป็นมหาสิริมงคลอย่างยิ่งแก่พระองค์และชาวโลกทั้งหลายท่านดำเนินอย่างไรเราอย่าไปคิดเพียงแค่สุขเอาเผากินเท่านั้นอันเป็นเรื่องของกิเลสท่อสวมรอยไม่รู้สึกตัวนั่งถ้าจะมันงอกง่วงก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถฝืนกันกิเลสมีอยู่ภายในใจต้องได้ฝืนใจการคล้อยตามความต้องการนั้นคือคล้อยตามกิเลสยอมรับอุบายวิธีการของกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวมันเผลอด้วยวิธีใดตั้งใจอยู่แท้ๆนั่งภาวนาทำไมมันเผลอได้มันจะเผลอไปไหนสติเรามีอยู่เราไม่ใช่คนบ้าตั้งสติให้มันติดมันต่อกันอยู่กับปัจจุบันธรรมระวังอวิชชามันจะผลักดันความคิดความปรุงวาดภาพนู้นภาพนี้ขึ้นมาในท่ามกลางแห่งคำแห่งการภาวนาของเราแล้วติดไปตามร่องรอยหรือร่างแห่ของมันเป็นภาพนั้นภาพนี้ภาพอดีตอนาคตภาพหญิงภาพชายภาพความรื่นเริงบันเทิงภาพความเศร้าโศกเสียใจระวังให้ดีนี้เป็นภาพของอวิชชาหลอกทั้งนั้นในวงความเพียรอย่าเสียดายภาพเหล่านี้อย่าเสียดายความปรุงเหล่านี้เราเคยปรุงเคยแต่งมามากแล้วด้วยอำนาจของฝ่ายต่ำที่มันกดขี่จิตใจเราพาให้ปรุงคราวนี้เราจะรักษาจิตใจด้วยอำนาจแห่งธรรมไม่เสียดายความคิดความปรุงใดๆโลกนี้เหมือนไม่มีมีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันอยู่เท่านั้นถ้าผู้บริกรรมภาวนาก็ให้รู้อยู่กับคำบริกรรม ไม่คาดไม่หมายถึงเรื่องผลว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดธรรมะขั้นต่ำขั้นสูงเพียงไรมีมุตุพ้นไปอย่างไรยากคิดให้เสียเวลายิ่งกว่าความจดจ่อต่อเนื่องกับงานของเราในวงปัจจุบันด้วยสตินั่นแหละถูกต้องเป็นจุดที่จะได้ชัยชนะเป็นจุดที่จะรับความผาสุกเย็นใจในการประกอบความภาคเพียรแท้นี่หมายถึงเรื่องจะพยายามทำจิตใจให้สงบให้จริงจังต่องานของตนทุกระยะของงานทุกขั้นของงานอย่าปล่อยตัวอย่าเผลอตัวความเผลอตัวความปล่อยตัวเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมเราต้องมีอุบายวิธีสติสตังรอบตัวอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตัวเพื่อชนะกิเลส นี่เป็นขั้นเริ่มแรกมีความยากความลำบากเป็นธรรมดาด้วยกันแม้ผมเองที่เคยที่แสดงให้หมู่เพื่อนฟังอยู่เดี๋ยวนี้ก็โดนมาเสียจนถ้าจะเทียบแล้วท่อนน้อยท่อนใหญ่ชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ขาดกระจุดกระจายไปเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากไปโดยที่เจ้าตัวไม่มีความรู้ความสามารถจะยับยั้งตัวไว้ได้ทนกำลังของกิเลสไม่ไหวเป็นไปได้ด้วยกันอย่างนี้เคยเป็นมาแล้วบางทีเกิดน้อยเนื้อน้อยใจตนมีอำนาจวาสนาน้อยทำความเพียรแทบล้มแทบตายมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายหามรรคครับมันจะเกิดขึ้นก็ไม่มีนั่นมันกล่อมแล้วแต่เราไม่รู้นะว่านี่คือเรื่องของกิเลสกล่อมให้ถอยแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งมันพลิกกลับใหม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นผู้แบกกิเลสจิตใต้อำนาจของกิเลสกิเลสบังคับบัญชามาด้วยกันทำไมท่านนั้นด้วยกันทั้งนั้นทำไมท่านจึงสามารถทำได้เรานี่บวชมาเป็นลูกศิษย์ตถาคตเพื่อจะดำเนินตามรอยพระบาทและตามรอยเท้าของครูบาอาจารย์ที่ท่านดำเนินไปเหตุใดจึงต้องมาคิดเช่นนี้แล้วคิดเช่นนี้มันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรแก่เรานอกจากจะให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแล้วจะทำยังไงมันพลิกเข้ามามีไฟมากมันพลิกเข้ามาเอาจนได้นี่แหละหมายถึงขั้นลำบากในขั้นเริ่มแรกนี้มีอย่างนี้ส่วนมากเป็นอย่างนี้ในวงปฏิบัติเวลาท่านประกอบความภาคเพียรอยู่ท่านทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเช่นครูอาจารย์ผู้ปรากฏชื่อหรือนามเท่าที่เคยได้สัมผัสสัมพันธ์สัมภาษณ์กับท่านแล้วไม่ว่าองค์ไหนอยากจะพูดว่าเป็นเสียงเดียวกันหมดนี่คือว่าในขั้นที่มันทุกข์ทรมานในขั้นที่ยากลำบากเพราะไม่รู้หน้าที่การงานของตนไม่รู้วิธีทำกิเลสมันแยบคายกว่าจึงต้องแพ้เอาหลุดลุ่ยไปเลยล้มละเนระนาดตั้งแต่นักปฏิบัติความภาคเพียรในขั้นเริ่มแรกถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายตอกเวทีแห่งความเพียรไปด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่เมื่อใช้ความพยายามไม่หยุดไม่ถอยเอาจริงเอาจังอยู่เสมอก็มีลุกได้ตั้งได้จิตไม่เคยสงบก็สงบได้พอจิตสงบได้เห็นแล้วที่มีผลประจักษ์เป็นพยานขึ้นมาแล้วความเพียรก็มีขึ้นมาเองเพิ่มขึ้นมาเองศรัทธาความเชื่อในผลที่ปรากฏขึ้นภายในใจนี้อย่างลงไปแล้วนั่นน่ะที่นี่เป็นเครื่องเสริมความเพียรความอดความทนที่จะให้รู้ให้เห็นอย่างที่เคยรู้ก็เห็นและยิ่งกว่านี้ที่เคยเห็นแล้วนี้มันก็เพิ่มขึ้นนั่นน่ะเป็นเครื่องสนับสนุนน่ะที่นี่ถึงจิตจะวุ่นขนาดไหนก็ตามความไม่วุ่นความสงบเย็นใจอย่างอัศจรรย์เราเคยได้เห็นแล้วนี่เราจะเอาให้เห็นอย่างนั้นหรือละเอียดยิ่งกว่านั้นไม่ถอยน่ะเพิ่มแล้วนั่นแหละพอได้เห็นผลเท่านั้นมันก็เพิ่มความเพียรวิริยะความเพียรก็เพิ่มขันติความอดความทนมาพร้อมๆกันต่อไปก็จิตสงบได้พอจิตสงบได้และเห็นคุณค่าของศาสนาและที่นี่ไม่เพียงแต่ว่าเชื่ออย่างแบบสุ่มเดาดีไม่ดีมันตำหนิศาสนาด้วยซ้ำเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมันต้องตำหนิศาสนาทั้งที่มันก็ฆ่าตัวเองในขณะตำหนินั่นแหละ กิเลสมันเคยฆ่าคนมันต้องฆ่าเราเราไม่รู้กลมายาของมันพอปรากฏผลขึ้นมาแล้วที่นี่เชื่อละอย่างละทีนี้อย่างเชื่อในศาสนาเห็นละเอียดละออรู้ละเอียดละออเข้าไปเพียงไรด้วยจิตตภาวนายิ่งทราบซึ้งเรื่องความเพียรดังที่กล่าวมาเป็นต้นมาพร้อมๆกันจิตสงบแล้วเย็นคิดวุ่นเคยคิดวุ่นวายไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอดีตที่เคยเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนสังคมหญิงชายมามากน้อยเพียงไรมันหดตัวเข้ามาหมดไม่ยุ่งอยู่สบายสบายมีความสงบร่มเย็นเป็นเรือนอยู่เป็นอาหารเครื่องเสวยของใจใจย่อมไม่วุ่นวายเพราะใจมีอาหารเป็นเครื่องดื่มคือความสงบนะจากนั้นก็ได้โอกาสที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาแยกเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไม่ว่าภายนอกภายในเป็นมากได้ทั้งนั้นมองดูรูปรูปไหนมันสวยมันสวยที่ตรงไหนรูปนั้นน่ะเป็นรูปหญิงมันสวยตรงไหนรูปชายมันสวยตรงไหนมันสวยตรงที่ความสัมพันธ์ความสำคัญมันหมายของกิเลสมันหลอกมันฉาบเอาทาบุรุษตาฟางให้ฟ้าไปหมดมองไม่เห็นตามความจริงเห็นแต่ตามความจอมปลอมของกิเลสทั้งนั้นผิวหนังบางๆก็เป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรเพียงบางๆเท่านั้นแล้วมันครอบไปหมดในสิ่งปฏิกูลโสโครกอนิจจังทุกขังอนัตตาป่าช้าผีดิบอยู่ในนั้นไม่มีเลยหนังอันบางๆนี่มันครอบไปได้หมดเลยเป็นความสวยความงามความน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีสร้างกิเลสตัณหาสร้างความวุ่นวายสร้างความกังวลสร้างความห่วงใยอ้อยอิงไปได้หมดนั่นน่ะเห็นไหมเรื่องของอวิชชาปัจจยามันหลอกตัวมันก็ปลอมภายในจิตแล้วมันก็หลอกจิตซึ่งยังไม่มีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้หลงไปตามมันจนได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะอ้าวมันติดรูปไหนมันว่าสวยว่างามว่าดีว่าดีที่ตรงไหนนำมาคลี่คลายดูให้เห็นตามหลักความจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอาจนมันแหลกละเอียดหายสงสัยย้อนเข้ามาดูภายในร่างกายของตนกับอันนั้นมันก็อันเดียวกันอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันแม้แต่น้อยเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันจะยุ่งไปวุ่นไปกับอะไรความวุ่นเป็นของดีแล้วหรือความฟุ้งเฟ้อหรือวิ่งเต้นเพ่นกระโดดอยู่ด้วยความคิดความปรุงตามอารมณ์ต่างๆมันเป็นความสุขแล้วหรือเมื่อจิตใจได้รู้เห็นชัดตามสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาที่คลี่คลายดูให้เห็นตามหลักความจริงนี้แล้วจิตจะหนีไปไหนมันก็ย้อนเข้ามาสู่ตัวเองเท่านั้นเองเพราะอันนั้นก็หลอกอันนี้ก็ลวงเห็นไปชัดเป็นพิจารณาไปกว้างแคบขนาดไหนมันก็เหมือนกันหมดในโลกธาตุนี้นั่นแหละที่นี่กลายเป็นโลกวิถูขึ้นมาย่อยๆแล้วค่อยแยบขึ้นมาแยบขึ้นมาเป็นโลกวิถูภายในตัวของเราชั้นใดโลกธาตุนี้ก็ชั้นนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในตัวของเราชั้นใดในโลกธาตุนี้ซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบเดียวกันหมดยิ่งช่ำชองยิ่งชำนิชำนาญยิ่งคล่องแคล่วว่องไวในการพินิจพิจารณาแล้วจะติดข้องอะไรที่นี่นั่นแหละสติปัญญาออกเดินเป็นอย่างนั้นนี่กิเลสเครื่องหลอกลวงว่านั่นสวยนี่งามมานั่นเป็นนิจจังนี่เป็นสุขขังนั่นเป็นอัตตาค่อยลบเลือนลงไปลบเลือนลงไปจนหายซากไปทีนี้รวมลงแล้วก็เป็นอนัตตาทั้งมวลอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีส่วนมากมักจะรวมลงอนัตตาด้วยความถนัดใจของผู้พิจารณาของนักปฏิบัติทั้งหลายดังธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสัพเพธัมมานัตตาไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเป็นสัพเพธัมมานัตตาทั้งสิ้นเมื่อสุดยอดแล้วลงไปถึงไหนนี่แหละปัญญาจริงเมื่อถึงขั้นออกพิจารณานี่แล้วกิเลสจะหมอบล่ะที่นี่ค่อยหมอบไปหมอบไปกำลังของกิเลสน้อยลงกำลังของธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นหลักใหญ่มีความหนาแน่นมั่นคงมีความฉลาดแหลมคมเข้าไปโดยลำดับลำดับตามต้นไปหมดตรงไหนติดตรงไหนพิจารณาทันทีทันทีไม่มีคำว่ารอเวลาเวลา
1: มีแต่จ่อเข้าไปจ่อเข้าไปเผาเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีอิริยาบถมีแต่เวลาที่รบอยู่เท่านั้นมีแต่เวลาต่อสู้ไม่มีคำว่าถอยนอกจากพักผ่อนนอนหลับร่างกายชั่วการเวลาเท่านั้นตอนนี้เพลินเรื่องคำว่าทุกข์ยากลำบากในการประกอบความเพียรหายหน้าไปหมดที่เราเคยทำมาแบบต้องลุกคลุกคลานทั้งขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยของสกปรกเหลวไหลไม่เป็นท่าภายในตัวนั้นหายไปหมดมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นอยากหลุดอยากพ้นประจักษ์ใจประจักษ์ใจโดยลำดับเห็นอะไรด้วยปัญญามันซึ้งจริงๆนี่ไม่ซึ้งมันปล่อยได้อย่างไรนั่นจึงว่าเห็นจริงไม่ใช่เห็นปลอมเห็นปลอมหลอกไปเรื่อยหลงไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยโศกเศร้าไปเรื่อยทุกข์ไปเรื่อยนั่นคือความเห็นอย่างจอมปลอมตามหลักของกิเลสที่มันเที่ยมสอนเห็นตามหลักของธรรมมันกับตรปัดกันแก้กันด้วยหลักความจริงแล้วปล่อยไปด้วยไม่ต้องบอกคำว่าปล่อยเมื่อมันซึ้งถึงใจแล้วปล่อยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่มีอะไรเหลือเนี่ยปัญญาเมื่อถึงขั้นเทินแล้วเทินจริงๆหลับตื่นลืมตาเทินอยู่ตลอดไม่กินไม่ได้กินไม่นอนไม่นอนไม่สนใจนอกจากการสู้รบกันให้ได้ชัยชนะเป็นพักเป็นพักเป็นพักสุดท้ายกิเลสมอบนะแล้วก่อนกิเลสเพ่นพ่านเหยียบแต่หัวเรานั่นแหละเหยียบย่ำทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากคิดหากว่าเป็นธรรมดาเหมือนคนเราแสดงเป็นกิริยาออกมาเหมือนมีสกุลการเงี้ยจะเรียกร้องหาความช่วยเหลือเจ้าของเสียงลั่นโลกธาตุนั่นเพราะถูกกิเลสเหยียบกิเลสเหยียบย่ำทำลายหาความสุขความสบายไม่ได้มีเพียงขณะที่หลับสนิทขณะเดียวเท่านั้นตอนนั้นกิเลสก็สงบตัวไม่ออกทำงานไม่ออกเพ่นพ่านไม่เหยียบย่ำทำลายจิตใจใจได้รับความสงบสบายขณะที่หลับสนิทนี้เท่านั้นพอตื่นขึ้นมาเท่านั้นกิเลสก็ตื่นทำงานพร้อมกันแล้วก็เหยียบย่ำทำลายตั้งแต่บัดนั้นไปยังพูดได้เต็มปากว่าความทุกข์แสนสาหัสที่จิตได้รับอยู่ตลอดเวลามานั้นนั่นน่ะถึงกับขนาดเรียกร้องถ้าเป็นกิริยาที่แสดงออกหน้าเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าของจากใครก็ตามไม่มีเวลาหยุดปากเสียงลั่นโลกธาตุเพราะความทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรถึงเมื่อถึงขั้นสติปัญญามีความสามารถแก้วกล้าแล้วกิเลสเหล่านั้นหมอบไปโดยลำดับจิตที่เรียกร้องหาความช่วยเหลือก็ไม่ต้องเรียกร้องก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วอย่างเต็มที่เต็มฐานไม่ว่าอย่าบทใดต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันหมอบที่ตรงไหนก็หมอบไปเถอะไม่ขึ้นชื่อว่าสติปัญญาท่านจึงกล่าวว่านัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างกระจ่างแจ้งความสอดส่องมองทะลุอันใดเล่าจะเหนือสติปัญญาไปได้มันแทรกไปได้จนหมดจนกระทั่งกิเลสมันมีมืดอยู่ที่จุดไหนจุดไหนที่มีกิเลสจุดนั้นต้องมืดจุดนั้นต้องมัวสติปัญญาต้องตามเข้าไปตามเข้าไปกระจายออกหมดกระจายหมดรอบดวงจิตหมดแล้วไม่มีอันใดที่จะฝังอยู่ภายในจิตแทรกเข้าไปได้หมดก็คือปัญญาทะลุไปหมดแล้วทุกมีที่ไหนที่นี่ที่เคยทุกข์มาลำบากลำบนมาภายในหัวใจไม่มีที่ตรงที่วางตรงแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญาอันทันสมัยที่ว่ามหาสติมหาปัญญาฆ่าลงไปแล้วพินาศที่ผ่านลงไปแล้วจอมวัฏจักรจอมวัฏจิตคืออวิชชาปัญญาสร้างขาราทุกทำลายลงไปด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาอัตโนมัตินี้ไม่มีเหลืออยู่แล้วนั่นแหละที่นี่เรื่องความเพียรที่เคยหนักเบามามากน้อยหมุนตัวเป็นเกลียวเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์จะยุติลงทันทีโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับให้ยุติไม่ยุติจะไปรบกับอะไรสู้กับอะไรก็รู้ชัดแล้วว่าหมดข้าศึกหมดแล้วนะสิ่งที่มาเกาะเกี่ยวที่จะให้พิจารณาต่อไปหมดลงเพียงเท่านี้แล้วแล้วอะไรจะฉลาดยิ่งกว่าปัญญามันก็รู้เองตดตอยศาสตราอาวุธที่ต่อสู้กับที่เด็ดมีมากน้อยปล่อยวางลงตามเป็นจริง นั่นน่ะในสัจธรรมทั้ง4ท่านจึงกล่าวไว้ว่าทุกข์ให้พึงกำหนดรู้นะเพียงรู้เท่านั้นสมุทัยพึงละละสมุทัยจะละด้วยวิธีไหนถ้าไม่ละด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันเป็นเรื่องของมรรคจะไปละสมุทัยได้อย่างไรนั่นมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้นี่แหละที่นี่เรื่องมรรคเนี่ยจะตีกระจายไปนะเกี่ยวกับเรื่องสมุทัยนิโรธพึงทำให้แจ้งท่านว่าทำให้แจ้งด้วยอะไรทำนิโรธให้แจ้งถ้าไม่ทำให้แจ้งด้วยมรรคคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้จะเอาอะไรทำให้นิโรธแจ้งเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันไปอย่างนี้เมื่อทั้งนี้ทำงานเต็มที่แล้วนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นจากการประหารกิเลสด้วยมรรคนี้แล้วก็เป็นขึ้นมาเองดับสนิทสมุทัยก็ดับไปจากใจทุกข์ที่เป็นผลของสมุทัยซึ่งเคยมีในใจก็ดับสนิทคำว่าดับสนิทนั่นคือนิโรธทำแสดงตัวเต็มที่เพราะอำนาจของมรรคฆ่าให้ตายอย่างสนิทแล้วที่นี่จะมีอะไรเหลือที่ที่กล่าวมาทั้งมวลสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นกิริยาของสมมุติทั้งมวลทุกข์ก็เป็นสมมุติสมุทัยก็เป็นสมมุติฝ่ายกีดฝ่ายขวางฝ่ายกั้นกลางจิตใจไม่ให้ไปสู่จุดประสงค์คือความหลุดพ้นไปได้มรรคเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องทำลายกิเลสประเภทเหล่านั้นจนกระทั่งปรากฏเป็นความดับทุกข์ขึ้นมาที่เรียกว่านิโรธให้สนิทไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วหมดกิริยามรรคพึงอบรมให้มีท่านว่าทาเวตบันติเมภิกขุพึงอบรมอบรมคือหมายความว่าส่งเสริมบำรุงให้มีเมื่อเต็มที่แล้วกิริยาทั้ง4นี้ซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันคือเป็นสมมุติฝ่ายดีกับสมมุติฝ่ายชั่วสมมุติฝ่ายต่ำกับสมมุติฝ่ายสูงทุกสมุทัยเป็นสมมุติฝ่ายเป็นข้าศึกมรรคนิโรธเป็นสมมุติฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนทั้งสองภาคนี้นั้นเป็นสมมุติด้วยกันผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปแล้วเพราะสมุทัยดับผู้ที่รู้ว่ามรรคพึงทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาแล้วภายในหัวใจนี้นั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์อันนี้ไม่ใช่กิริยาอันนี้ไม่ใช่สมมตินี่แหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายประจักษ์พระทัยนำเป็นอาการออกมาสอนโลกดวงพระธรรมจริงๆคือพระจิตที่บริสุทธิ์ด้วยธรรมธรรมเป็นพระจิตพระจิตเป็นธรรมเป็นอันเดียวกันนั้นนำออกมาไม่ได้มอบให้แก่กิริยาอาการกุยหมายป้ายทางที่บอกไว้เท่านั้นให้คุณบุตรทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติแล้วจะเห็นประจักษ์ภายในตนเองว่าธรรมเป็นอย่างไรธรรมแท้นั้นอยู่ที่ไหนแล้วมีน้ำหนักขนาดไหนมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ต่างอะไรบ้างเพียงไรแค่ไหนจะไม่นอกเหนือจากปฏิปทาแห่งการดำเนินนี้ไปได้เลยนี่แหละหลักความจริงของธรรมท่านสอนมาอย่างนี้คงแท้นคงว่าไม่มีว่าสมัยโน้นบรรลุมรรคผลนิพพานมีมรรคผลนิพพานสมัยนี้เป็นโมฆะมรรคผลนิพพานไม่มีไม่ว่าสมัยไหนถ้าลงมรรคคือปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อความเป็นคนดีไม่มีแล้วผลแห่งความสุขความสบายจะหามีในคนนั้นไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดอยู่ขึ้นอยู่กับสัจธรรมทั้ง4นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้ง4จึงเป็นหัวใจของพระศาสนาโดยตรงอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ทุกท่านไว้ตั้งใจปฏิบัติอย่าได้ท้อถอยลดละความเพียรเรามีคุณค่าเต็มตัวแล้วเวลานี้เป็นพระได้สร้างกิจการงานของพระโดยสมบูรณ์ด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทุกประโยคนั้นจะพ้นฝีมือของเราไปได้อย่างไรเราเป็นศิษย์ตถาคตทองไม่เป็นผู้ท้อถอยอ่อนแอเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาพยายามฟิตขึ้นมาเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่าอยู่แบบงูนั่งแบบงูนอนแบบงูให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายด้วยความอ่อนแอเดือดไหลใช้ไม่ได้เลยนี่แหละหลักประกันตัวเราจะไม่นอกเหนือจากหลักธรรมที่พระเจ้าประทานให้แล้วนี่แหละเอาอันนี้เป็นเครื่องประกันตัวเป็นเครื่องรักษาตัวเราจะเห็นความเด่นความอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตเมื่อได้ถึงขั้นนี้แล้วอดีตหมดความกังวลในเรื่องอดีตเคยเป็นมายังไงมันประจักษ์อยู่กับใจนั่นแล้วใจนี้ได้ขาดสะบั้นออก สิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจได้ขาดสะบั้นออกแล้วที่ความเป็นมาตั้งแต่อดีตเคยเป็นเกิดเป็นอะไรอะไรเพราะอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิดมันบอกในตัวเสร็จอนาคตมันจะมีไปได้ยังไงมีไปได้เพราะเหตุไรก็เพราะเชื้อคืออวิชชาปัจจยาเวลานี้อวิชชาปัจจยาซึ่งเป็นเชื้อที่เคยหว่านพืชเป็นผลมาโดยลำดับและจะหว่านพืชเป็นผลให้จิตใจเกิดในภพน้อยภพใหญ่นั้นถูกคาสะพานของพลังจิตใจด้วยสติปัญญากระตากของแก่นี้แล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรปัจจุบันนี้ก็คือความบริสุทธิ์ล้วนล้วนหมดเรื่องหมดราหมดอดีตอนาคตหมดภพหมดชาติหมดอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจประจักษ์ที่ใจจากอาฐานชานชายโดยดักธรรมชาติไม่ต้องเสกสรรปั้นหยอกตายวันไหนก็ตายตายก็เรื่องสมมุติอันนี้การทุกข์ทางตาเรียนอยู่แล้วรู้อยู่ประจักษ์ใจแล้วตื่นหาอะไรนะอย่างเกิดต้องตายตอนนี้มันเป็นเรื่องของสมมติทางนั้นเราก็เรียนอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเมื่อได้เห็นเต็มภูมิภายในจิตใจแล้วจะตื่นเต้นไปอะไรอยู่ก็อยู่ไปตามความรู้จริงเห็นจริงนั่นอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความรู้รอบขอบคิดไปก็ไปตามธรรมชาติทั้งหมดไม่มีปัญหาอะไรขอให้ทุกๆท่านพยายามอย่าลดละความเพียรอย่าอยู่เฉยๆแบบเซ่อๆซ่าๆกิเลสเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราเป็นนักปฏิบัติสติปัญญาเป็นคู่เคียงกับหัวใจเราหัวใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่มันไม่มีคุณค่าก็เพราะสิ่งต่ำช้าเร็วตามเข้าเหยียบย่ำทำลายจึงกลายเป็นของหมดคุณค่าไปแก้มันออกให้หมดชำระมูดคูดเต็มอยู่ภายในจิตมูดคูดคืออะไรโกรธขี้หลงมันมีแต่ขี้ทั้งนั้นเต็มหัวใจล้างมันออกให้หมดหมดขี้แล้วก็ประเสริฐนะการเจริญธรรมก็เห็นว่าสมควรเป็นคำเริ่มรู้สึกเหนื่อย

ความโลภความโกรธความหลงมันเป็นชื่อของกิเลสในคัมภีร์ 80,000 อยู่ธรรมธรรมขันธ์ที่นับได้พอประมาณมีตั้งแต่ชื่อของกิเลสของธรรมทั้งนั้นตัวกิเลสและธรรมจริงๆอยู่ภายในใจของสัตว์โลกเมื่อเรียนจำได้ชื่อหรือเสียงได้ชื่อของกิเลสปัญหาอาสวะและชื่อของมรรคของธรรมและประวัติตัวได้ตัวรู้ตัวตลาดมันตั้งที่ได้เกิดขึ้นกิเลสไม่ได้หาแท่งประทับตัวเดียวในจิตใจร้อนยิ่งกว่าภูเขาไฟนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่งคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจึงต้องเป็นคู่เคียงกันเสมอไปศาสนาถ้าขาดทั้งสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้จะมีแต่ชื่ออย่างที่เขาเขียนจดหมายมาตอนหลังจากเขาได้อ่านประวัติท่านจันมั่นแล้วมีจำนวนมากที่เขียนมาคล้ายคลึงกันเขาบอกว่าหลังจากอ่านประวัติท่านจันมั่นจบลงแล้วเหมือนเขาเกิดชาติใหม่เขามีหวังว่าเกิดมาในแดนแห่งพุทธศาสนานี้ซึ่งเต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้เนาะจนเป็นความแน่ใจหมดหวังเพราะเห็นว่าศาสนามีแต่ตัวหนังสือพระเนรมีแต่ผ้าเหลืองก็ว่าหาผู้ที่สมมติสมผลผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นศาสนาจึงมีแต่ตัวหนังสือไม่มีใครทรงมรรคผลเป็นความจริงยังไว้พอได้อ่านประวัติท่านจันมั่นแล้วเป็นการสร้างความหวังให้เต็มหัวใจเรามีจำนวนมากนะที่เขียนมาต่อมาหลังจากได้รับหนังสือที่เราส่งไปให้แล้วคล้ายคลึงกันอย่างนี้มากไม่นึกว่าจะมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังท่านอาจารย์มั่นและบรรดาลูกศิษย์นะลูกศิษย์สายท่านอาจารย์มั่นนี่เลยคุณผ่านวันนี้ได้อ่านอย่างถึงใจแล้วเต็มตื้นภายในหัวใจเหมือนเกิดชาติใหม่ขึ้นมาในท่ามกลางชาติเก่าๆที่มีอยู่นี่ชมนี่เขาพูดอย่างนั้นในขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราผู้นักเป็นนักปฏิบัติขอให้ถือตามคำสัตย์คำจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างใดซึ่งมีสวดคาถาธรรม

าศักดานุภาพมากเหนือกิเลสทุกประเภทเมื่อได้นำพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องนี้ไปประพฤติปฏิบัติกิเลสปัญหาเป็นไรก็ต้องเบาบางลงไปตามกำลังแห่งการปฏิบัติของรายนั้นๆและหมดขึ้นไปเพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติของผู้นั้นเต็มภูมินี่เป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันและยังจะเป็นไปอีกเป็นเวลานานจนกว่าจิตใจของสัตว์โลกจะหมดความเยื่อใยหมดความพึ่งพึงธรรมของพระพุทธเจ้าหันเหไปในนอกลู่นอกทางไม่ถือธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วนั่นแหละศาสนาจะหมดก็หมดตรงนั้นคือหมดโดยไม่มีสัตว์ตัวใดผู้ใดสามารถจะนำตัวที่ปฏิบัติได้ไม่มีผู้ใดสนใจเพราะจิตใจอยากเกินกว่าจะสนใจในธรรมทั้งหลายได้ที่โยมว่าศาสนาจะถึงคือประทานไว้ 5,000 ปีนั้นก็ตามอุปนิสัยของสัตว์จิตใจของโลกผู้ถือพุทธถือธรรมถือสงฆ์นี้จะมีไปได้เพียงแค่นั้นจากนั้นความรู้ความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปจากหลักธรรมนี้ทั้งนั้นในขณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักธรรมก็มีความผัวพันในโลกแล้วก็ปลดโสมมันเรียกว่าเป็นทางผิดทีนี้ก็เป็นการเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเมื่อไม่มีศาสนาแล้วก็เป็นเหมือนสัตว์เพราะบาปไม่มีบุญไม่มีภายในจิตใจหาความยุติหรืออิปุตตะปะไม่ได้ก็เป็นเหมือนสัตว์ที่มีอำนาจก็กดขี่คนถึงที่ไถกันกินสีกันกินเหมือนสัตว์ป่าความไม่มีศีลธรรมความไม่มีศาสนาภายในจิตใจมีโทษธรรมถึงขนาดนั้นทั้งที่โลกยังพออยู่พอเป็นพอไปแม้จะร้อนแล้วอุ่นอยู่ทุกแห่งทุกฝนอย่างทุกวันนี้ก็ยังมีที่ตรงว่ายังมีที่ความสงบยังมีที่วัดที่ดวงอยู่บ้างเพราะจิตใจคนยังหาความเป็นธรรมเอะอะก็ขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมยังหาความเป็นธรรมอยู่จิตใจยังใฝ่ธรรมผู้ที่จะวินิจฉัยไต่สวนให้ได้เหตุได้ผลเพื่อความเป็นธรรมก็ยังมีอยู่ผู้ขอร้องความเป็นธรรมก็มีธรรมยังเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในหัวใจของโลกอยู่โลกถึงแม้จะร้อนก็ยังมีที่เย็นเป็นน้ำแม้ในมหาสมุทรก็ยังมีเกาะมีรองพออยู่พออาศัยได้นี่เราพูดถึงภาพทั่วๆไปจิตใจถ้าขณะใดโลกเข้าย่ำยีขณะนั้นก็เดือดร้อนตั้งตัวไม่ได้ละสังละสายวุ่นวายไปกับอารมณ์ต่างๆเพราะไม่มีสติอำนาจของสติปัญญาไม่พอสู้กำลังของที่ที่ขับดันจิตใจให้ฟุ้งซ่านไม่ได้ความที่จะฟุ้งจิตที่จะฟุ้งซ่านแต่นั้นก็เพราะอาศัยอารมณ์อดีตเป็นสำคัญเจอไปเห็นไปได้ยินสิ่งใดแล้วนำเรื่องนั้นเข้ามาเผาตนเองจิตใจก็ถือนั้นเป็นอารมณ์หรือถือนั้นเป็นงานงานนั้นเป็นไฟผลของงานที่เป็นไฟก็เผาผลาญจิตใจเกิดความเดือดร้อนมีขณะไม่มีสติเป็นอย่างนี้ด้วยกันไม่ว่าคารวะไม่ว่านักบวชไม่ว่านักปฏิบัติเราจงทำความสังเกตสอดรู้ตนอยู่เสมอสมกับเราเป็นผู้รักษาเรารักษาใจอย่าให้สิ่งใดมาย่ำยีได้อย่าให้สิ่งใดมารบกวนจิตใจได้คำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มารบกวนนั้นหมายถึงจิตใจเป็นผู้ไปคิดวาดภาพเอาสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเข้ามาคลุ้นคิดคลุ้นคิดภายในจิตใจให้ว่าวุ่นขุ่นมัวอยู่ภายในนี้ผลก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาเมื่อมีสติคอยกำกับรักษาคอยขัดคอยขืนคอยต้านทานกันอยู่เหมือด้วยสติด้วยปัญญาเพราะเราทราบแล้วว่าอารมณ์เช่นนั้นเป็นของเป็นThank you.

0: ูกเป็นความผิดผลต้องเป็นผิดในเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่บ่อยๆจึงต้องอาศัยการต้านทานหรือต่อสู้กันเรื่อยๆคำว่าปะทะนั้นคือมีการต่อสู้จึงมีการปะทะหากจิตใจของเราเลื่อนลอยสติไม่มีปัญญาที่จะค้นคิดมันเป็นศาสตราอาวุธสำคัญไม่มีคำว่าปะทะก็ไม่ปรากฏเรียกว่าราบเรียบไปเลยถ้าคำมีปะทะก็คือยังมีการต่อสู้กันทั้งเขาทั้งเราต่อสู้กันเรียกว่าปะทะเช่นปะทะขอการร้ายอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยววันเราก็สู้เขาก็สู้ต่างคนต่างสู้กันเรียกว่าปะทะกันกิเลสก็เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาประเภทใดๆซึ่งเป็นทั้งพ่อแม่ของกิเลสลูกเต้าแล้วก็ของกิเลสมันเป็นข้าศึกทั้งนั้นเหล่านี้เมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจใจและสติก็ต่อสู้ต้านทานซึ่งกันและกันจนเอาชัยชนะหรือทั้งหมดกันลงได้แม้ยังไม่ชนะก็ยังพอมีเงื่อนมีเกลาจับได้เงื่อนนั้นเงื่อนนี้พอทรงตัวอยู่ได้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนนี้เรียกว่าปะทะเพราะมีการต่อสู้กันถ้าไม่มีการต่อสู้ไม่เรียกว่าปะทะระหว่างเรากับอารมณ์ปะทะกันอยู่เรื่อยๆถ้ามีสติก็รู้เรื่องกันไปเรื่อยๆถ้าไม่มีสติจิตใจก็เป็นเสียงเช็ดเท้าให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายซึ่งไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งท่านขอให้เคารพพระพุทธเจ้าเชื่อฟังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจอย่าเชื่อสิ่งใดยิ่งกว่าในขณะเดียวกันนั้นมันมีสิ่งซึมซาบอยู่ภายในจิตใจและแทรกซ้อนกันอยู่กับธรรมส่วนมากพวกนั้นมีกำลังมากจะมีกำลังมากกว่าเสมอแล้วคอยทำลายให้เอียงให้เอียงโดยตนเองก็ไม่รู้สึกว่าได้เอียงไปยังไงทั้งๆที่เอียงอยู่แล้วเนื่องจากไม่มีสติถ้ามีสติแล้วพอพัดพอเหวี่ยงกันไปเห็นความลำบากของพระพุทธเจ้านำมาเป็นสักขีพยานแก่ตนเองการประพฤติปฏิบัติธรรมพระองค์รู้สึกว่าหนักมากยิ่งกว่าพวกเราทั้งหลายดังที่เคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วเพราะความเป็นสัพพัญญูเป็นสยามภูทรงปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นผู้ที่จะบุกเบิกทางเดินให้สัตว์ทั้งหลายไปด้วยความราบรื่นในขั้นต้นแห่งการบุกเบิกเพื่อความเป็นทางอันราบรื่นคือความเป็นศาสดาและเบิกทางอันราบรื่นด้วยพระโอวาทนี้เป็นความลำบากในการบุกเบิกขนาดไหนเพราะทางไม่เคยเดินเป็นสยามภูจะต้องปฏิบัติโดยลำพังพระองค์สุขทุกข์ลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องทรงบำเพ็ญไม่ทรงลดละท้อถอยตามที่เราทราบว่าทุกข์ถึงขนาดสลบพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้สลบไปถึงสามหนจะฟื้นกลับมาฟังเลยนี่การที่จะข้ามที่เลยซึ่งเป็นตัวสำคัญพาให้สัตว์ตนอยู่ในวัฏสงสารหาประมาณไม่ได้หาการสถานที่ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ทุ่มเทกันลงถึงขนาดว่าเอาตายก็ตายสลบก็สลบเมื่อไม่ฟื้นจะตายไปก็ตายไปเมื่อไม่ตายให้ไปชัยชนะถ้าจิตไม่ได้มีความเข้มแข็งขนาดนี้แล้วก็ต่อสู้กิเลสไม่ได้แต่เราพึงนำมาเทียบถึงเรื่องความทุกข์ที่เราจะต้องแบกไปตั้งแต่บัดนี้และแบกมาแล้วก็นับไม่ถ้วนจนมาได้ถึงปัจจุบันนี้และยังจะแบกจะหามภพชาติซึ่งเป็นกองทุกข์ไปทุกภพทุกชาติตลอดไปนี้เรายังจะมีความสามารถมีความพอใจแบกหามไปอยู่หรือแต่การประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนสิ่งเป็นเชื้อให้ก่อภพก่อชาติซึ่ง เท่ากับก่อกองทุกข์ทั้งหลายให้เราแบกหามนั้นทำไมเราจะไม่มีความสามารถทำไมจึงจะไม่มีกำลังต่อสู้ทำไมจะไม่มีความอุตสาห์พยายามทำไมจึงจะไม่อดไม่ทนอดทนอุตสาห์พยายามเพื่อจะคว้าเชื้อแห่งภพทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจออกให้หมดสิ้นไปแม้จะตายในชาตินี้ก็เป็นเพียงชาติเดียวไม่ต้องตายกันซ้ำซากหลายครั้งหลายหนเกินหาประมาณไม่ได้เหมือนกิเลสพาให้ตายเราตายด้วยความเพียรไม่มีความสุขมีดีกรีไม่มีศักดิ์ศรีเหนือกิเลสอยู่มากเราจึงควรตายด้วยความภาคเพียรเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อให้ถึงใจพระองค์ทรงดำเนินอย่างไรเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตปรากฏในพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นเพศของพระเพศของพระเป็นเพศที่มีความอุตสาห์พยายามที่สุดพระของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นเพศที่มีความอดความทนต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าภายนอกภายในตลอดถึงโลกธรรมทั้ง8ทั้งภายนอกโลกธรรมทั้ง8ทั้งภายในต้องอดต้องทนต้องมีความขยันหมั่นเพียรต่อสู้เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความพ้นโลกของตนนักก็ต้องสู้ต้องทนเพราะทางเดินอยู่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่เดินหากมีทางอื่นเป็นที่ราบรื่นดีงามไปได้ด้วยความสะดวกสบายและถึงได้อย่างรวดเร็วแล้วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ซึ่งมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกอย่างเต็มพระทัยอยู่แล้วทำไมจะไม่ประทานทางสายนั้นให้โลกทั้งหลายได้ดำเนินก็เพราะมันไม่มีพระพุทธเจ้าเองจึงต้องทรงลำบากแล้วการประกาศพระศาสนาก็ต้องประกาศตามร่องรอยที่ทรงรู้ทรงเห็นอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องนั่นแหละแก่สัตว์โลกยากลำบากก็ต้องดำเนินไปทางสายนั้นมันมีทางอื่นเป็นที่หลบหลีกปลีกออกไปซึ่งเมื่อปลีกออกไปแล้วเต็มไปด้วยขวากด้วยหนามใครจะมีความกล้าหาญต่อขวากต่อหนามได้ทางที่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยก็คือมัชฌิมาปฏิปทาวิเลศมันดุดันขนาดไหนมันดื้อด้านขนาดไหนผิดมัชฌิมาปฏิปทาคือสมาธิคือสติปัญญาขึ้นให้เต็มที่ให้ถึงกันทันกันให้เหมาะกับความเป็นมัชฌิมาที่จะแก้ที่เด็ดดาที่เหลือประเภทดื้อด้านมีมัชฌิมาประเภทที่จะต่อสู้ที่เหลือชนิดนั้นก็ต้องมีเรียกว่ามัชฌิมาพอเหมาะพอสมเช่นเดียวกับนำไม้มาปลูกบ้านปลูกเรือนไม้ที่ยาวอยู่ควรจะตัดจะฟันจะถากเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังวังชาก็ต้องถากให้เต็มฝีมือเต็มกำลังเหมือนกับฟันทิ้งถากทิ้งหมดทั้งต้นเสาต้นนั้นๆแต่ความจริงเขาถากในส่วนที่หยาบที่คดที่งอออกให้หมดเหลือไว้แต่ส่วนที่ดีที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะมาทำเป็นบ้านเป็นเรือนได้นั่นแหละเครื่องมือมีหลายประเภทการสร้างบ้านสร้างเรือนอย่างหยาบก็มีอย่างกลางก็มีอย่างละเอียดก็มีเครื่องมือที่จะสร้างจิตใจหรือเครื่องมือปราบกิเลสก็เหมือนกันคำว่ามัชฌิมานี่ก็หมายถึงกิเลสประเภทใดที่มีอยู่ภายในจิตใจชนิดใดหนาเพียงไหนดื้อด้านขนาดไหนต้องนำหลักมัชฌิมาให้ถึงขนาดกันเรียกว่าเครื่องมือให้ถึงกันเข้าปราบปรามหรือถากถางจึงจะเป็นความเหมาะสมกับการแก้กิเลสประเภทนั้นๆแต่ได้หากกิเลสหนาแต่เราจะทำแบบรูปคำๆก็เข้ากันไม่ได้เช่นเดียวกับไม้ที่จะนำมาเป็นต้นเสาทั้งต้นซึ่งยังไม่ได้ถากได้ฟันอะไรแล้วเอากบไปสายไม้ทั้งต้นมันจะเป็นบ้านเป็นเรือนได้อย่างไรต้องเอาขวานถากหรือฟันเข้าไปเมื่อถึงขั้นที่จะใส่กบมันก็เมื่อได้ถากลงอย่างเกลี้ยงเกลาดับที่คดที่งอให้ตรงไปโดยลำดับเรียบร้อยจนหาที่ถากไม่ได้เพราะเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็นำกบเข้ามาใส่เครื่องมือชนิดนี้มีอีก เรื่องของกิเลสก็เหมือนกันอย่างหยาบเวลานี้มันเต็มอยู่หัวใจของพวกเราเราจะทำแบบในรูปคำๆมันไม่ทันกันเรียกว่ามัชฌิมอันนี้ไม่จัดเป็นมัชฌิมาคืออ่อนกว่ากิเลสกำลังไม่เพียงพอกับกิเลสก็นำมาแก้กิเลสไม่ได้กิเลสหยาบสติปัญญาก็ต้องเอาให้หนักให้ทันกันเฮ้ยกิเลสละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็ละเอียดตามไปตามไปจนกระทั่งกิเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะอำนาจแห่งปัญญาฉลาดแหลมคมตามต้อนฟาดฟันกันจนแหลกกระแตกกระจายไปหมดนี่แหละดักมัชฌิมาเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าไปเสมออยู่ธรรมดาธรรมดาควรหนักก็ต้องหนักมัชฌิมาแปลว่าความเหมาะสมหรือท่ามกลางท่ามกลางก็คือความเหมาะสมนั่นเองความพอดีจะพอดีกับกิเลสประเภทใดผิดขึ้นมาสติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาความเพียรก็ให้กล้าแข็งแข็งจนแกร่งไปเป็นหินเป็นเหล็กไปสติปัญญาก็ตั้งไม่หยุดไม่ถอยปัญญาพินิจพิจารณาไม่ละไม่วางอยู่กับตัวของเรามีเรียกว่ามัชฌิมาคล้องกับการแก้กิเลสแต่ละประเภทและแต่ละการและสมัยที่กิเลสปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนต่อสู้กันไปเช่นนั้นจิตที่ยังไม่สงบก็พยายามทำด้วยความสงบให้เป็นความสงบมีสติคอยรักษาหรือควบคุมงานอย่างการภาวนาของตนเราเคยส่งเคยคิดกับเรื่องอารมณ์ต่างๆมาตั้งแต่วันเกิดแล้วจนกระทั่งบัดนี้เราเสียดายความคิดอะไรอีกความคิดเหล่านั้นถ้าอยากจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นประโยชน์แล้วมันก็ควรจะเป็นผลเป็นประโยชน์มานานแล้วแต่ส่วนมากมักมีแต่ความคิดเพราะความคิดไปตามกระแสของกิเลสซึ่งเคยเป็นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เรายังเสียดายความคิดประเภทนั้นอยู่ก็ยังว่าเรายังเสียดายหัวหนามที่มันตัดหรือทิ่มแทงอยู่ภายในท้าของเราไม่สนใจที่จะถอนมันออกมีเวลานี้เราจะถอนหัวหนามถอดหัวหนามออกจากฝ่าเท้าถอดที่เหลือออกจากจิตใจจึงไม่ควรที่จะไปเสียดายอารมณ์อะไรในขณะที่ทำความภาคเปลี่ยนนั่นเป็นยิ่งเป็นสำคัญคิดมามากแล้วเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุดินแดนมันเป็นเรื่องของจิตใจเราไปเที่ยววาดภาพสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นเรื่องราวแล้วก็หลงภาพมโนภาพของตนหลงอารมณ์ของตนคุ้นคิดในอารมณ์ของตนดุ้งในอารมณ์ของตนจนหาที่ไปที่มาไม่ได้เหมือนตามดูรอยวัวในคอกนี่เราจะได้มันอะไรอารมณ์แห่งธรรมซึ่งจะทำให้เรามีความสงบเย็นใจบังคับจิตลงในสู่อารมณ์แห่งธรรมเช่นกำหนดอนาปานสติก็ให้รู้ลมทุระยะของลมอย่าเสียดายความคิดอย่าให้ความคิดใดเข้ามาแทรกในขณะที่ทำงานนั้นความคิดคือสังขารมันคอยจะแทรกเสมอสังขารเป็นตัวสำคัญออกจากนั่งสัญญามันก็ยื่นตัวออกไปอย่างละเอียดละเอียดเราตามรู้ได้ยากจิตธรรมดาสามัญนี้ตามรู้ได้ยากถ้าว่าจิตคือละเอียดแล้วก็รู้กันได้เร็วหรือจิตผู้บริสุทธิ์แล้วนั่นไม่มีปัญหามันหมดปัญหานอกบัญชีไปแล้วบัญชีของวัฏจักรบัญชีของกิเลสมันหมดนอกบัญชีนี้ไปแล้วการพิจารณาร่างกายจะเป็นร่างกายข้างนอกข้างในก็เอาให้จริงให้จังอย่าตัดแต่พิจารณาผ่านไปเฉยๆว่าได้เท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งเท่านั้นรอบกว่านี้รอบอันนั้นนับออกก็ได้แล้วสำคัญสำคัญที่ความรู้แจ้งจริงๆเพราะการพิจารณาด้วยความเจาะจงโดยมีสติปัญญาเป็นผู้ทำงานด้วยเจตนาจริงๆเป็นปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนชัดแจ้งเมื่อพิจารณาหลายครั้งเราเห็นเข้าไปนั่นแหละเมื่อชัดในสิ่งไหนสิ่งใดสิ่งนั้นก็หายสงสัยคือหายสงสัยในสิ่งนั้นเอาจริงเอาจังเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงดำเนินอย่างไรเชื่อธรรมท่านตรัสไว้แล้วอย่างดำเนินตามนั้นเสียดายธรรมมากกว่าเสียดายอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกับโลกมานานซึ่งไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรพระสงฆ์สาวกท่านดำเนินอย่างไร เป็นคติตัวอย่างของพวกเราได้อย่างดีเยี่ยมในบรรดาสาวกอรหันต์ที่เราเก่งวาจาถึงท่านและนี้ระลึกน้อมทางด้านจิตใจว่าสังฆังสรณังคฉามิอย่าเพียงระลึกถึงท่านเป็นฌานะของจิตเพียงเท่านั้นให้ระลึกถึงปฏิปทาของท่านที่ดำเนินมาเพื่อเป็นคติตัวอย่างของเราจะได้ก้าวเดินตามท่านแม้ไม่ได้แบบท่านทุกกระเบียบก็ตามนี้ก็ยังดีเป็นลูกศิษย์ที่มีครูนี่เหลือเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมและเป็นสิ่งที่กล่อมจิตใจของโลกได้อย่างสนิทสนมได้อย่างเคลิบเคลิ้มหาเวลาที่จะเห็นโทษของมันได้ยากถ้าไม่นำสติปัญญาเข้าไปจับเข้าไปเทียบเคียงเข้าไปพิจารณาเราจะมาเห็นว่ากิเลสนี้เป็นโทษต่อจิตใจของสัตว์โลกนี่เลยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องมีความพอใจในความโลภในความโกรธในความหลงความรักความชังอาการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจิตใจของโลกชอบกันทั้งนั้นแต่เรื่องของธรรมซึ่งเป็นเครื่องที่แก้กิเลสไม่ค่อยชอบกันเพราะนี้ต้องมีศึกษาต้องมีพิธีรีตองประพฤติปฏิบัติตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติจริงๆเรื่องของธรรมส่วนกิเลสตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามเพราะมันมีอำนาจมีกำลังมากเคยบังคับบัญชาหรือเชื่อมสอนจิตใจของโลกมาเป็นนานแล้วจนกระทั่งถึงโลกกับมันนั้นเป็นอันเดียวกันเรากับกิเลสเลยเป็นอันเดียวกันไม่ทราบอะไรเป็นกิเลสมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นเป็นอวัยวะอันเดียวกันเลยถ้าไม่แยกแยะตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่มีมีสติปัญญาเป็นสำคัญจะหาทางรู้โทษของกิเลสไม่ได้โลภ ก็พอใจโลภคนเราเพราะกิเลสทำให้พอใจไม่เห็นว่าความโลภนั้นเป็นภัยไม่เห็นว่าความโลภนั้นเป็นความผิดโลภผู้อื่นโลภได้แต่เขาโลภเราไม่ชอบไม่ฟังโกรธเขาให้โกรธได้ดุด่าเขาด่าได้แต่เขาด่าเราไม่ได้นั่นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจว่าเจ้าของถูกต้องเสียทุกอย่างจะเข้าใจว่าเจ้าของผิดนี้มีน้อยมากเรื่องของกิเลสถ้าไม่มีธรรมเข้าไปจับแล้วจะไม่เห็นว่าตนเป็นคนผิดเลยมีแต่โลกจึงแก้ไม่ตกจะอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยจึงมักเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันอยู่เสมอหาความสงบไม่ได้ก็เพราะอำนาจของกิเลสมันครอบทำหัวใจมีธรรมะเป็นเครื่องทดสอบทีนี้พิจารณาพิจารณาแล้วคนเรามันอยู่ด้วยกันได้ยอมรับความจริงเราเองก็ยอมรับความจริงของเราตรงไหนผิดเราก็ยอมรับว่าผิดและพยายามแก้ไขตรงไหนถูกก็ส่งเสริมสิ่งนั้นโดยลำดับเข้าไปเอาธรรมเท่านั้นมีธรรมเท่านั้นเป็นคู่แข่งของกิเลสหากไม่มีธรรมเลยเราจะไม่เห็นว่ากิเลสนี้เป็นโทษเป็นคุณอะไรต่ออะไรกับตัวของเราและโลกทั่วไปจะเห็นแต่เป็นคุณทั้งนั้นทั้งที่มันเป็นโทษแต่เมื่อได้นำธรรมะเข้ามาเทียบเคียงแล้วมันก็มีของสองสิ่งของสองสิ่งย่อมแข่งกันย่อมเป็นคู่แข่งกันเสมอเช่นดีกับชั่วเนี่ยมีสองคนก็เป็นคู่แข่งกันอันเดียวไม่ชัดจะแข่งกับอะไรอย่างนี้มันมีแต่กิเลสอันเดียวอย่างเดียวภายในหัวใจหาคู่แข่งไม่ได้จึงไม่ทราบว่าเป็นความผิดเป็นความไม่ดีให้โทษแก่ตนอย่างไรบ้างทุกขนาดไหนก็ยอมรับกิเลสพาให้คิดให้ปรุงให้พูดให้กล้าให้กระทำประการใดทำไปได้หมดด้วยความเต็มใจเพราะมีอันเดียวมีแต่กิเลสเป็นผู้บงการเมื่อนำธรรมเข้าไปวินิจฉัยหรือได้ยินได้ฟังอัตธรรมได้อ่านเรื่องอัดเรื่องทำเข้าไปก็มีข้อเทียบเคียงฝ่ายผิดฝ่ายถูกทีนี้ก็พยายามแยกแยะกันออกได้ทำเป็นอย่างนี้กิเลสเป็นประเภทนี้ความโลภเป็นอย่างนั้นการไม่โลภเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นอย่างนั้นการไม่โกรธเป็นอย่างนี้การความหลงเป็นนั้นความไม่หลงเป็นนี้ค่อยเข้าใจกันไปโดยลำดับนี่หาวิธีหาอุบายแยกเข้าไปในเบื้องต้นต้องหนึ่งอาศัยกำลังบังชาบังคับบัญชากันถูไถกันไปเพราะยังไม่เคยเห็นผลของงานเช่นเดียวกับเด็กทำงานนั่นใหญ่ต้องคอยบังคับบัญชา
1: ครับ
0: รับตาผู้ใหญ่เด็กกับทะเลถลายเราก็เหมือนกันเมื่อยังไม่เห็นผลของธรรมเกิดขึ้นที่ใจบ้างเลยก็ขี้เกียจต้องอาศัยความบังคับบัญชาตัวเองสติเป็นของสำคัญเมื่อใจได้รับความสงบเย็นลงไปนี่เป็นเครื่องวัดอันหนึ่งพอใจได้รับความสงบเพราะองค์แห่งการเพราะองค์แห่งภาวนาจะเป็นภาวนาบุตรใดก็ตามเมื่อใจสงบแล้วมันเย็นเย็นซาบซึ้งละเอียดอ่อนแล้วก็ในขณะนั้นเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายอ๋อที่ใจหาความสงบสุขไม่ได้นี้เพราะความวุ่นวายเข้ายุ่งควรจิตใจอยู่เสมอหาจนกระทั่งหาเวลาพักผ่อนหย่อนจิตไม่ได้เลยจิตจึงหาความสงบไม่ได้ปัจจุบันจิตได้รับความสงบแล้วเพราะอำนาจของธรรมเนี่ยธรรมกับที่เด็กที่นี่ก็เป็นคู่แข่งกันเมื่อใจได้รับความสงบสงบเพราะอะไรก็สงบเพราะสมาธิธรรมภาวนาธรรมมีทางที่จะต่อสู้กับกิเลสเรื่อยๆไปนี้เมื่อได้รับการอบรมอยู่เสมอไม่ละความพยายามจะต้องมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นวันละเล็กน้อยเช่นเดียวกับความเติบโตของเด็กที่รับการบำรุงจากผู้เลี้ยงดูจิตใจก็ได้รับการบำรุงจากการเลี้ยงดูการรักษาของเราการบำรุงด้วยอัตถิธรรมคือการเจริญภาวนาสมัครระวังรักษาอย่าให้มันเคลื่อนคลาดเกิดความเดือดร้อนที่เห็นว่าเป็นความเสียหายความผิดพลาดรักษาตนไปด้วยความสม่ำเสมอโดยความมีสติจิตก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราไม่ทราบได้ว่าเบื้องต้นจิตเป็นอย่างนั้นและจิตขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่มันค่อยเป็นค่อยไปส่วนที่จะทราบชัดในเป็นขณะขณะนั้นได้แก่จิตภาวนาเวลาจิตมีความสงบในขณะนั้นทราบได้ชัดว่าขณะนี้สงบเมื่อสงบหลายครั้งหลายหนจิตใจค่อยเปลี่ยนโล่งลงไปเปลี่ยนโล่งเข้าไปเปลี่ยนโล่งเข้าไปนี่ตอนนี้สังเกตได้ยากคือเปลี่ยนเกาลงไปเรื่อยๆมีรากฐานมั่นคงลงไปเรื่อยๆอันนี้สังเกตได้ยากแต่เพราะอาศัยการอบรมเสมอจิตสงบแล้วสงบเล่าหลายครั้งหลายหนก็เป็นการสร้างฐานขึ้นภายในจิตเองให้มีความแน่นหนามั่นคงพอมีความสงบบ้างอ้าวที่นี่พิจารณาทางด้านปัญญาค้นดูเรื่องธาตุเรื่องขันเนี่ยค้นแรกแปลธาตุให้แปลที่ตรงนี้ธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีแต่ธาตุล้วนๆอยู่ภายในร่างกายนี้เราหาเป็นเราที่ตรงไหนมีถ้าว่าดินก็มีแต่ดินล้วนๆน้ำก็มีแต่น้ำลมก็มีแต่ลมไฟก็มีแต่ไฟเราไปเสกสรรปั้นย่อเอาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ละอายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบ้างหรือถ้าเขามีวิญญาณเขาพูดได้เขาจะหัวเราะเราด่าเราวันตั้งค่ำโดยไม่รู้สึกตัวแต่นี่ว่าเขาเป็นดินเขาเป็นน้ำเขาลมเป็นไฟเราจะถือหรือไม่ถือเขาก็คือดินน้ำลมไฟอยู่เช่นนั้นแต่ความถือเป็นความหนักหน่วงของจิตใจเราความทุกข์ความลำบากเพราะอุปทานก็เป็นเรื่องของเราเพราะฉะนั้นต้องแก้ด้วยสติปัญญาพิจารณาลงให้มันชัดทีเดียวร่างกายพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเห็นจริงด้วยกายยัตตาเราต้องหายตรงนั้นกันสติปัฏฐาน4เป็นทางเดินต่อความพ้นทุกข์อริยสัจ4เป็นทางเดินต่อความพ้นทุกข์ฟังให้ดีนะอริยสัจ4เป็นทางเดินต่อความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ต้องอยู่นอกจากอริยสัจความพ้นทุกข์ต้องอยู่นอกสติปัฏฐานอีกทีอันนี้เป็นทางเดินต่อความพ้นทุกข์นี่ได้พิจารณาเห็นชัดหายสงสัยกายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายในกายนอกอธิบายไว้ในสติปัฏฐานสี่เกี่ยวกับเรื่องอุบายวิธีของเราที่จะพิจารณากายและกตาและสิ่งหาที่สิ้นสุดมาได้แล้วแต่ถนัดตรงไหนที่จะมาให้เป็นอสุภะอสุพังเป็นป่าช้าผีดิบหมดทั้งตัวนี้มันก็เป็นได้ถ้ามันเป็นป่าช้าผีดิบอยู่แล้วพิจารณาทั้งธาตุอสุภะก็เป็นอย่างนี้พิจารณาทั้งเรื่องธาตุเรื่องขันมันก็เป็นธาตุอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเป็นความจริงของตัวเองแต่ละอย่างมันตรองอยู่ที่ใจดวงเดียวที่ไปเสกสรรปั้นย่อเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใจเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงได้แต่ทุกข์เพราะมันอยู่ไม่เป็นสุขถ้าอยู่เป็นสุขมันก็ไม่มีทุกข์เอื้อมมนุษย์ดักคิดนี่ตรงนั้นสำคัญนั่นหมายถึงอยู่อย่างนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรพิจารณาแยกแยะ เรื่องสัญญาอารมณ์ออกเป็นชิ้นเป็นอันพิจารณาธาตุขันธ์ให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของธาตุของขันธ์เราจะพิจารณาให้มันแตกกระจายลงไปมันก็แตกเป็นธรรมนิธรรมนาอะไรมันพิจารณาว่าธาตุมันก็เป็นธาตุพิจารณาว่าขันธ์กับขันธ์ก็แปลว่าหมวดแปลว่ากองกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณก็อยู่ในกายในใจนี้เนี่ยธาตุขันธ์ขันธ์ธาตุแปลว่ากองแปลว่าหมวดกองตั้งแต่พื้นเท้าถึงบนศีรษะเนี่ยมันกองสูงขนาดไหนกองขันกองรูปก็คือรูปกายกองเวทนาก็มีตั้งแต่พื้นเท้าจนบนศีรษะจุดศีรษะเนี่ยกองสัญญาก็จำได้หมดตรงไหนตรงไหนจำได้หมดกองสังขารก็ปรุงแต่งได้ทั้งภายในภายนอกกองวิญญาณก็คือความรับทราบจากอายตนะภายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสเข้ามาถูกต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอารมณ์ขึ้นมาขณะที่รับทราบว่านั่นเป็นรูปนี้เป็นเสียงนั่นท่านเรียกว่าวิญญาณพอผ่านไปแล้วความรับทราบนี้ก็ดับไปพร้อมๆกับสิ่งที่สัมผัสผ่านไปแต่อารมณ์ที่นำมาเรียกว่าใจนี้มันเป็นธรรมารมณ์อาศัยอารมณ์อดีตที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินในฟังแล้วนั้นเข้ามาหมักดองอยู่ภายในจิตใจคุ้นคิดอยู่ที่นี่เป็นอารมณ์อยู่ที่นี่สร้างกิเลสอยู่ที่นี่เพราะไม่มีสติปัญญาแก้ไขเราพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงเช่นนี้พิจารณาอันใดให้มันเห็นชัดเราอย่าคาดคะเนอย่าเดาให้เห็นตามความจริงมันแสดงขึ้นมายังไงให้ดูตามความจริงตามนี้มีปัญญาพิจารณามีปัญญาขั้นต้นอุบายวิธีของปัญญานี้ไม่มีสิ้นสุดขอให้พิจารณาให้ปัญญาออกเถอะแต่ยังไม่เฉยจะให้ปัญญาออกนี่มันเป็นไปไม่ได้เราก็เคยเชื่ออย่างฝังใจมาแล้วว่าท่านว่าสีระปริภาวิตโตปัญญามหาปโลโหติบาลีสั้นๆเนาะสีระปริภาวิตที่ระปริภาวิตโตสมาธิมหาปโลโหติบาลีสั้นโซสมาธิอันศีลอบรมแล้วยังมีผลมากเนี่ยในผลมากสามสมาธิปริภัยตาปัญญามหาปราโมทติมานิสังสาปัญญาสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากปัญญาปริภัตปริภัยตังจิตตังสัมมาเดวะอาเสวินิมุจติจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมมีผลมากอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นสังเกตเราก็มีศีลอยู่แล้วเป็นที่อุ่นอยู่แล้วสมาธิก็เร่งเข้าไปศีลเป็นศีลสมาธิเป็นสมาธิเราอยากเข้าใจว่าศีลจะหนุนให้เป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิจะหนุนให้เป็นปัญญาไปโดยลำดับอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วจะหนุนแต่ที่เหลือจะได้หมดถ้าไม่นำไปใช้มันก็ไม่เกิดผลอะไรเช่นอย่างมีดอย่างขวานเครื่องมือต่างๆที่เรานำมาทำงานถ้าไม่เอาไปใช้งานมีดก็เป็นมีดขวานก็เป็นขวานจิ๋วก็เป็นจิ๋วกบเป็นกบเรื่อยเป็นเรื่อยอยู่อย่างนั้นสมาธิก็อยู่ดังนั้นมีศีลแล้วไม่ทำสมาธิให้เกิดด้วยจิตตภาวนาสมาธิก็ไม่เกิดนะอยากให้สมาธิเกิดต้องทำภาวนาเมื่อภาวนาขึ้นเป็นสมาธิแล้วถ้าอยากให้ปัญญาเกิดต้องคิดค้นทางด้านปัญญาปัญญาถึงจะเกิดไม่ใช่สมาธิจะไปหนุนให้ปัญญาเกิดได้เองถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีใครติดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็หมุนตัวไปเรื่อยๆเป็นปัญญาไปเลยปัญญาก็หมุนตัวเวลาให้จิตถูกต้นเลยแต่นี่มันไม่เป็นเช่นนั้นตามความจริงความจริงก็คือว่าสมาธิต้องทำให้เกิดเมื่อมีสมาธิพอจิตมีความสงบร่มเย็นบ้างไม่ยิ้มโหยในอารมณ์อะไรมากไปเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ไม่เคยได้สมาธิแล้วก็นำจิตนั้นออกพิจารณาในแง่ต่างๆของธาตุของขันธ์จิตที่ไม่ยิ้มโหยก็ตั้งหน้าทำงานให้เรานะพูดง่ายเมื่อทำงานให้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้แจ้งในแง่นั้นแง่นี้ขึ้นมานี่เป็นผลนะที่รู้ที่ตรงไหนหายสงสัยตรงนั้นรู้ตรงไหนหายสงสัยตรงนั้นปัญญาค่อยขยับตัวขึ้นไปขึ้นไปตั้งแต่ปัญญาขั้นหยาบเรื่อยไปเรื่อยไปจนไปปัญญาขั้นกลางแล้วก็กลายเป็นปัญญาขั้นละเอียดไปโดยลำดับแก้ที่เหลือแก้ที่เหลือที่พัวพันภายในจิตเมื่อในแก้ที่เหลือด้วยอำนาจของปัญญาทั้ง3ขั้นปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดหรือขั้นละเอียดสุดสมกับกิเลสที่ละเอียดสุดได้แก่วิชาเมื่อพอเหมาะพอสมกันแล้วเป็นมัชฌิมามัชฌิมานี่ได้หมุนตัวเข้าไปตรงไหนกิเลสพังทลายไปไม่มีเลย นั่นวิธีแก้กิเลสเป็นอย่างนี้พากันเข้าใจอย่าเข้าใจว่าสมาธิจะเป็นปัญญาปัญญาจะแก้กิเลสทั้งหลายไปโดยแต่เดียวต้องนำไปใช้เหมือนเครื่องมือของเราผิดขึ้นมามันง่ายถ้ามีสมาธิแล้วก็เหมือนกันกับเครื่องครัวที่เราจะมาปรุงอาหารชนิดต่างๆเครื่องครัวมีคร่อมแล้วถ้าเราไม่ปรุงมันก็เน่าเฟะไปเฉยไม่เกิดเป็นอาหารขึ้นมาได้สมาธิก็เป็นสมาธิอย่างนั้นดีไม่ดีเน่าเฟะติดสมาธิก็เน่าเท่านั้นเองเมื่อติดแล้วก็จมจมกลับอยู่ตรงนั้นแหละไปไม่รอดต้องพิจารณานี่เคยเป็นมาแล้วติดสมาธิผมเคยพูดในหมู่เพื่อนต่างหลายคนเรื่องสมาธินี่ทำนานพูดได้อย่างอาถรรพ์เพราะเป็นสมาธิมาถึง 5-6 ปีแล้วกำหนดเมื่อไรได้ทั้งนั้นมันเป็นสมาธิตลอดเวลาจิตเป็นเหมือนหินมีความมั่นคงแต่หินก็หินกิเลสหินสมาธิไม่ใช่หินความหลุดพ้นเมื่อเวลาปัญญาได้เยียดเยอะเข้าไปเยอะๆเข้าไปเห็นคุณค่าปัญญาที่ก็ไปใหญ่ถอดถอนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยที่ไหนๆก็ไม่พ้นปัญญาปัญญาเป็นผู้แก้กิเลสสมาธิเป็นทำให้กิเลสสงบตัวเข้ามาเพื่อแก้ไขได้ง่ายแก้กิเลสได้ง่ายฟาดฟันกิเลสได้ง่ายเพราะมันไม่สร้างไปหมดปัญญาก็สนุกฟาดฟันลงไปหมดกิเลสไม่สิ้นสุดลงไปพร้อมหน้าของปัญญาแล้วนั่นแหละคือคุณค่าของการปฏิบัติธรรมคุณค่าของใจเด่นดวงเต็มที่ไม่มีอะไรเสมอในโลกทั้งสามจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจธรรมโมปฏิโปก็หมายถึงความสว่างกระจ่างแจ้งของใจและธรรมซึ่งอยู่ด้วยกันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจะว่าใจก็ได้จะว่าธรรมก็ได้ธรรมคือใจใจคือธรรมไม่ขัดไม่ขวางเพราะนอกจากสมมติที่เขาตั้งไปแล้วโดยอัตโนมัติของตนเองนั่นแหละธรรมแท้อยู่ที่จิตธรรมแท้คือจิตจิตแท้คือธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แล้วหาสงสัยนี่คุณค่าของการปฏิบัติธรรมทุกข์ก็ทุกข์เพื่อจะได้ของประเสริฐขึ้นมานี่เราต้องยอมทนถ้าเราเชื่อตถาคตว่าพระองค์เป็นผู้มีเหตุผลตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องเป็นผู้มีเหตุผลดำเนินตามหลักตถาคตที่ทรงสั่งสอนไว้ผลที่จะพึงได้จะไปไหนจะพ้นจากนี้ไปไม่ได้เพราะศาสนาธรรมของพระเจ้าก็คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ดีๆนี่แล้วขอให้ผู้นั้นดำเนินจิตการฆ่าของตนให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยตามหลักธรรมของพระเจ้าเถิดผลจะพึงปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดาไม่ต้องสงสัยเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้แหละทำแสดงบทธรรมบทใดขึ้นมาก็คือธรรมของพระองค์พระองค์เป็นผู้แสดงอย่างนี้อย่างนี้ออกมาจากความจริงอย่างนี้อย่างนี้เมื่อรู้เห็นความจริงภายในจิตใจแล้วก็เหมือนรู้เห็นต้องความจริงของพระพุทธเจ้าสงสัยไปที่ไหนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นนาฏฐานกฎหมายอันนี้เองเอาละแสดงเป็นนี้ให้ท่านปัญญาอธิบาย

างปฏิบัติอาจจะปฏิบัติขั้นไหนแบบใดก็ตามเป็นความเคยชินของนิสัยแล้วก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายสำหรับปฏิปทาขั้นนั้นเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติตนด้วยความสะดวกสบายก็ถือว่าเป็นความพอดีของตัวเองแต่พอก้าวไปสู่สำนักของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความเคร่งครัดก็เป็นการทำให้อึดอัดในจิตใจมีเกิดความรำคาญท้อใจนั่นอย่างนั้นก็มีผู้ที่เคยปฏิบัติเคร่งยิ่งกว่านั้นท่านก็ถือเป็นความสะดวกสบายเพราะเป็นความชินต่อนิสัยมาแล้วไม่ทราบว่าเคร่งหรือไม่เคร่งหากเป็นความสะดวกสบายเนื่องจากความเคยชินเป็นความสบายในขั้นนั้นผู้ที่เคยปฏิบัติเคร่งครัดมาเป็นลำดับลำดาไม่ลดละท่านก็มีความสะดวกสบายไม่ทราบว่าเคร่งหรือไม่เคร่งเพราะความเคยชินท่านก็สบายทั้งสามขั้นเมื่อเข้ามาค้าเข้ากันแล้วมันจะต้องมีอะไรอันหนึ่งขึ้นภายในความรู้สึกของแต่ละฝ่ายละฝ่ายผู้ที่เคยปฏิบัติมาด้วยความสะดวกสบายแม้จะถือว่าเป็นเคร่งครัดเป็นการเคร่งครัดสำหรับผู้อื่นก็ตามแต่ท่านของไม่มีความรู้สึกผู้อื่นจะมีความรู้สึกมีผู้ย้อนยิ่งกว่านั้นเข้ามาแฝงเข้าในสำนักนั้นก็จะกลายเป็นนักเกตละกะไปไม่น่าดูมีการคนเป็นความอ่อนแอไปอีกก็จะมีความรู้สึกขึ้นในฝ่ายที่ท่านเคยชินมาต่อทางปฏิบัติที่คนอื่นเข้าใจว่าเคร่งครัดจริงเป็นความลำบากนี่ก็เคยอนุโลมมาเป็นลำดับลำดาหมู่เพื่อนที่มาอยู่ที่ไม่เคยก็พยายามอนุโลมลงไปหมู่เพื่อนก็ต้องอนุโลมลงด้วยไม่ใช่เพียงว่าจะอนุโลมโดยลำเฉพาะหัวหน้าแม่หมู่เพื่อนจะต้องมีอนุโลมลงไปมีความรู้สึกที่เป็นปกติก็จะเคลื่อนคลาดหรือมีความรู้สึกอะไรหนึ่งขึ้นมาไม่สบายเหมือนกันผู้ปฏิบัติต่างฝ่ายต่างมีความเคยชินต่อปฏิปทาของตนแล้วที่จะมาค้าเข้ากันให้เป็นความสนิทกลมกลืนกันนี้รู้สึกมันก็ลำบากเหมือนกันมีเป็นเหตุหนึ่งที่จะให้มีความคิดต่างเกี่ยวกับการนับมันว่าชาติชั้นมันหน้าใดถ้าผู้ที่เคยสมบุกสมบันมาแล้วนั่นก็เป็นอีกอย่างผู้ไม่เคยเลยนี่รู้สึกจะลำบากลำบากทั้งผู้ที่ก้าวเข้ามาอยู่ลำบากทั้งผู้ที่จะให้การรวมสั่งสอนต้องอบรมปฏิโลมกันไปทั้งที่ไม่สบายทั้งที่ไม่สะดวกก็ได้ทำคิดดูผลประโยชน์ที่จะเกิดก็ไม่เห็นเท่าไหร่นี่มันก็พอให้ลำคาญนี่อันหนึ่งยิ่งเป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ท้องด้วยแล้วไม่เป็นท่าเลยเท่าที่ได้ปฏิบัติมาตามกำลังของเจ้าของก่อนมันความรู้สึกมันจะเป็นยังไงไม่ทราบไปสำนักไหนก่อนมันจะอดดูไม่ได้แม้เราจะเจ๊อย่างที่สุดก็ตามแต่นั่นก็ชอบของดีไปสำนักใดก็ต้องคอยสอดส่องดูปฏิปทาของท่านเป็นยังไงคำพูดคำจาของท่านข้อปฏิบัติกลมกลืนกันไหมต้องมันอดไม่ได้ต้องดูว่าข้อปฏิบัติเป็นอย่างคำพูดเป็นอย่างไม่กลมกลืนกันแล้วมันก็เป็นให้หายศรัทธาที่จะมีความมุ่งมั่นเหมือนกันถ้าได้ยินสำนักไหนว่าเคร่งครัดปฏิบัติด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญใจมันก็ชอบเช่นได้ทราบปฏิสัตติคุณของท่านพระอาจารย์มั่นได้ยินมาเป็นลำดับลำดาไม่เคยลดหย่อนผ่อนผันในเรื่องปฏิปทาจิตมันชอบเพราะอย่างนี้เวลาประทับอยู่ที่จังหวัดหนองคายนี่ทราบจากพระองค์มาจากสำนักบรรณามนซึ่งเป็นสำนักของท่านอาจารย์มั่นเราก็พอดีกับ
เราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไปหาท่านแต่ยังไม่ถึงวันที่จะไปเท่านั้นก็สอบถามดูเวลานี้มีพระอยู่กับท่านจำนวนมากน้อยเท่าไหร่และปฏิปทาของท่านเป็นอย่างไรบ้างพระนั่นท่านก็ลองให้ฟังว่าพระอยู่กับท่านในเรา9องค์10องค์เท่านั้นท่านไม่รับพระมากแล้วท่านเด็กอยู่อาถรรพ์มากใครไม่เอาจริงเอาจังอยู่กับท่านไม่ได้แล้วท่านดุเก่งกว่าเพียงเท่านั้นมันถึงใจเลยรู้สึกถึงใจทันทีไม่ลืมคำว่าท่านรับท่านน้อยนี่คงไม่เป็นเจตนาของท่านจะรับเพียงเท่านั้นก็คงจะเลือกเส้นได้ขนาดนั้นพอที่จะรับได้คิดไปอย่างนั้นแล้วการดูเฉยๆจะมาดุกันนี่แล้วกิตติศักดิ์คุณของท่านก็ล่ำลือมานานไม่ใช่ล่ำลือเพราะการดุคนแต่ล่ำลือเพราะการประพฤติปฏิบัติดีของท่านต่างหากเห็นได้ท่านจะมาเที่ยวดูด่าว่ากล่าวคนโดยไม่มีเหตุมีผลนี้คงไม่ทันแล้วคำว่าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวนี่เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนอกจากสำนักของท่านพระอาจารย์มั่นนี้เท่านั้นจึงจับยังไงก็จะต้องขอไปดูให้ได้ไปจริงจริงไปก็มีคุณพระเก้าองค์อยู่กับท่านแล้วเสียงท่านจริงอย่างว่าเหมือนกับเสียงฟ้าร้องแล้วเนื้อความหมายแห่งคำพูดที่แสดงออกมานั้นเป็นเนื้อธรรมะล้วนๆหาที่จะคัดค้านท่านไม่ได้เลยพูดอะไรออกมาเป็นที่จับจิตจับใจเหมือนกับว่าจะไม่มีวันลืมเพราะพูดถูกอัดถูกทำถูกเหตุผลทุกด้านไม่ว่าจะพูดส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าท่านจะพูดธรรมดาหรือท่านจะดุด่าว่ากล่าวหาคำที่ดุนั่นไม่มีเห็นแต่ความจริงมันล้วนอ๋อนี่เองที่คนว่าท่านดุยังไงก็คงเป็นเพราะเหตุนี้เองเป็นเพราะเสียงเท่านั้นแต่ผู้ฟังอาจจะลืมเนื้อของเสียงนั้นเป็นยังไงมั่งฟังแต่เสียงรสชาติของเสียงนั้นเป็นอย่างไรคงจะไม่พิจารณานี่เป็นเหตุให้คิดไปอย่างนั้นแต่ในพิจารณาอยู่ตามกำลังของตนแล้วรสชาติที่ออกมาจากเสียงนั้นเป็นธรรมล้วนๆแล้วท่านเด็ดเดียวจริงถ้าจะพูดตามเรื่องของคนที่อ่อนแอนะแต่ถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะเดียวยิ่งนอกไปจากหลักธรรมวินัยที่ท่านดำเนินก็เป็นปฏิปทาเรียกว่ามัชฌิมาอยู่โดยดีแต่พอเราไม่เคยดำเนินอย่างนั้นและเห็นว่าท่านเคร่งครัดไหมหลักที่ท่านพาปฏิบัติมาไม่มีธรรมอื่นแฝงมาเลยนอกจากเป็นปฏิปทาที่ชอบตามหลักพระธรรมวินัยซึ่งเราก็เห็นอยู่ด้วยกันแล้วบรรดานักเรียนที่ได้เรียนผ่านมาไม่ต้องได้เห็นท่านดำเนินตามทางสายนั้นทางนั้นยังหาที่เคร่งไม่ได้นี่ก็เป็นเหตุให้ได้กำลังจิตใจไปอยู่ที่นั่นรู้สึกมีความร่มเย็นมองดูหมู่ดูเพื่อนก็เป็นอัตเป็นธรรมมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันประหนึ่งว่าอวัยวะอันเดียวกันมีอะไรได้อะไรมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนี่เป็นเหตุที่จับใจมากนี่สมรูปสถาคตจริงๆไม่มีที่จะจับผิดจับถูกกันอะไรเลยนอกจากจะเตือนกันก็เตือนด้วยความเมตตาสงสารผู้ผิดก็ยอมรับด้วยความเห็นโทษและเห็นคุณของผู้สอนจริงๆนี่ก็เป็นที่จับใจท่านสอนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่รักพระเนรมากอาจจะมีผู้ขัดแย้งอะไรให้เป็นความไม่สะดวกสำหรับท่านแล้วเป็นการกดถ่วงท่านให้ลำบากท่านจึงเลือกเป็นอย่างนี้เป็นเหตุให้คิดไปอีกเหมือนกันพูดไม่ได้พูดย่อหย่อนไม่พูดให้เสียกำลังของผู้ตั้งใจมาศึกษานอกจากจะเป็นพูดให้กำลังใจทางนั้นมีแต่พูดเด็ดเดี่ยวอาจหารวิธีปฏิบัติยังไงตลอดถึงความรู้ความเห็น
ปฏิบัติแบบไหนมีความรู้อย่างไรบ้างท่านอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติแบบท่านมันเป็นผลที่พึงพอใจสำหรับท่านและเป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้ไปศึกษาที่ได้ยินจากท่านเพิ่มกำลังศรัทธาเพิ่มกำลังความอุตสาห์พยายามขึ้นอีกมากมายนะผลที่พูดออกมาตามหลักความจริงปฏิบัติจริงทำจริงเป็นผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ได้ยินได้ฟังและผู้ปฏิบัติตามไม่มีอะไรเสียหายแต่การอารมณ์นี้ยังไม่เคยเห็นผลอะไรบ้างหนึ่งสิจึงเป็นเหตุให้คิดอยู่มากเหมือนกันผู้นี้มาก็อารมณ์คนนั้นมาก็อารมณ์ลายไหนมาก็อารมณ์และผลที่จะได้จากอารมณ์มีอะไรบ้างมันไม่ค่อยเห็นผลแล้วก็ยังจะฝืนอารมณ์กันมันก็หนักนี่อันหนึ่งเรื่องที่ใหญ่ที่จะหนักมากๆนะแต่การปฏิบัติด้วยความตั้งหน้าตั้งตาสมกับเป็นนักพรตสมกับเป็นนักรบสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมะหรือกิเลสกับเราจริงๆนั่นมันถ้าพูดถึงเรื่องพึงปรารถนาก็ปรารถนาอย่างยิ่งถ้าพูดถึงผลก็เป็นผลอย่างนี้มาพูดที่จะทำอย่างนั้นมันก็มีแต่งานน้อยมันจังหาได้ยากการชาติชั้นวรรณะมีมาคอยถือเป็นสำคัญถือสำคัญความประพฤติอัธยาศัยอัธยาศัยใจคอที่มุ่งหน้ามาปฏิบัติเอาจริงเอาจังไหมหรือจะพอให้เสียเวลาในการสั่งสอนหรือเป็นการกดถ่วงหมู่เพื่อนลงให้ลำบากหนักใจเปล่าๆเพราะว่าคนเราไม่เหมือนภูเขาภูเขาตั้งงานอยู่จุดฟ้าก็ตามไม่มาทับบนศีรษะคนแต่คนที่มีความย่อหย่อนหรือคนที่ขวางโลกนี่ไปอยู่ที่ไหนมันนั่งทับบนศีรษะเอาความสุขเฉพาะตัวแล้วเอาความทุกข์ให้คนอื่นโดยนั่งบนศีรษะเขาไม่รู้สึกตัวนั่นนี่มันลำบากเนี่ยมามองดูผลที่เกิดขึ้นจากการอารมณ์นี้ก็ไม่เห็นมีอะไรสมมติว่าเราจะอารมณ์อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาผู้มาศึกษาก็จะเป็นความสะดวกสบายเป็นความนอนใจไปแล้วก็จะเอาเรื่องนี้ไปสอนคนนอกจากสอนตนไม่ได้ผลประโยชน์แล้วจะเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไปสอนโลกนะครับไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นผลตอบแทนขึ้นมาจริงว่าไม่เป็นผลประโยชน์ทั้งสองอย่างผู้อนุโลมตัวเองก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะเอาเรื่องอนุโลมของตัวเองไปสอนคนให้ได้รับประโยชน์มันก็ไม่เป็นประโยชน์หมายถึงภูมิของพระนะภูมิของพระเราเป็นอย่างนั้นคนมีนิสัยใจคออัธยาศัยหรือว่าอำนาจวาสนาต่างกันนั่นยกให้คนที่ไม่เคยรู้จักศาสนาเราก็สอนเขาเพื่อให้รู้นั่นเป็นประเภทหนึ่งคนที่รู้แล้วพอจะปฏิบัติตนให้ขยับขึ้นไปแค่ไหนนั้นก็ค่อยเลื่อนธรรมะขึ้นเป็นลำดับดับนี่เป็นประเภทหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับธรรมของพระหรือวินัยของพระโดยตรงแต่พระที่มุ่งหน้าเข้ามาปฏิบัติแล้วมันจะเห็นว่านั่นยิ่งเกินไปเคร่งเกินไปโดยถือว่าเจ้าของเป็นความพอดีอยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาศึกษาจากครูจากอาจารย์เพราะความพอดีภายในตัวก็พออยู่แล้วจะเป็นผู้มีความมุ่งหวังต่อการปฏิบัติเพื่อความดียิ่งขึ้นไปก็ควรจะเห็นความเด็ดเดี่ยวหรือความเคร่งครัดที่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติอย่างระมัดระวังหรือด้วยความราบรื่นนั้นมาเป็นของดีและมีแก่จิตใจที่จะขยับตัวของเราให้ก้าวขึ้นเป็นลำดับๆโดยความเข้มแข็งขึ้นไปทุกวันทุกวันนั่นจะเป็นที่น่าอนุโมทนาและเป็นเหตุให้เปิดทางสำหรับหมู่เพื่อนที่จะมาตามภายหลังไม่ต้องลำบากเพราะเห็นผู้มาอยู่ก่อนแล้วเป็นที่ราบรื่นหรือเป็นที่สะดวกสบายเป็นที่ส่งเสริมหมู่เพื่อนและเจริญตัวสำหรับตัวเองตลอดถึงครูบาอาจารย์ก็รับความเยือกเย็นใจเป็นที่เบาอกเบาใจแต่ตรงข้ามก็เป็นการตัดหนามทึบทางคนอื่นมาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นการสั่งสอนคนไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยสั่งสอนพระสั่งสอนเองว่าเกิดความบกพร่องเกิดความเสียหายขึ้นมาเราจะตำหนิว่าท่านไม่ดีเสียทีเดียวก็ไม่ถูกเราก็อาจจะมีส่วนบกพร่องไม่รอบคอบหรือให้ความร่มเย็นแต่ท่านไม่เพียงพอ
แล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ได้ที่มันจึงเป็นเรื่องลำบากการที่ไม่ค่อยจะรับมากก็เนื่องจากไม่ไว้ใจตัวเองความรู้ความฉลาดก็ไม่เพียงพอที่จะรับภาระให้มากหากว่าเกิดเรื่องรายได้เกิดรายได้ขึ้นมาที่ไม่ดีไม่งามมันก็ทั่วกันไปหมดทั้งวัดทั่วไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองอีกเหมือนกันมันเป็นเหตุให้คิดมากดูคนที่มาอยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งคือพระด้วยกันมีระเบียบหลักธรรมในอันเดียวกันถ้ามีก้าวก่ายแล้วจะต้องขัดแย้งกันทันทีเพราะไม่เหมือนโลกมีหลักธรรมในอยู่เสมอกันแต่มาก้าวก่ายกันเสียนี่มันเป็นให้ขัดข้องชั้นละหมู่มากไม่สะดวกสบายมันก็พยายามอนุโลมหมู่เพื่อนมาถ้าจะปฏิบัติตามลัทธิของตัวเองที่เคยดำเนินมาแล้วหมู่เพื่อนจะอยู่ด้วยไม่ได้มันทำไมเป็นอย่างนั้นการนำอุบายวิธีต่างๆมาสอนหมู่เพื่อนนั้นไม่ลงแบบที่ตัวเองสอนตัวเองแล้วทรมานแก่ตัวเองสอนด้วยคำพูดคำจาแล้วแต่ท่านผู้ใดจะประพฤติปฏิบัติมีความสามารถแค่ไหนก็สอนเต็มกำลังความสามารถแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแต่ละท่านที่ตั้งใจมาศึกษาอบรมแล้วไปดัดแปลงตัวเองจะได้แค่ไหนก็คอยสังเกตผลกันไปเท่านั้นแต่ส่วนตัวเองสั่งสอนตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นสอนอย่างนี้ด้วยให้ทำอย่างนี้ด้วยบางทีขีดเส้นตายให้เลยเอาถึงไหนถึงกันเอาสถานที่ใดกลัวสถานที่นั่นแหละเป็นที่ตายของเราถ้าไม่เก่งก็ตายสถานที่ใดแล้วแค้นกันดารสถานที่นั่นแหละจะเป็นที่ทรมานเราสำหรับคนหยาบๆอย่างเรานี้นะและทำอย่างนั้นด้วยไม่เพียงว่าเฉยๆมือคว้าถึงพร้อมเดียวไม่เพียงแต่ปากพูดมีกำหนดเดินจงกรมก็มีกำหนดนั่งภาวนาก็มีกำหนดบังคับภายในจิตมีอุบายสอนตนภายในจิตแล้วก็บังคับพร้อมเลยต้องทำอย่างนี้เคลื่อนคลาดจากนี้ไปไม่ได้แต่สอนหมู่เพื่อนไม่ได้ทำอย่างนั้นนี่ที่ว่าหมู่เพื่อนจะอยู่ด้วยลำบากถ้าเอาแบบตัวเองทรมานตัวเองแล้วเพราะตัวเองมันหยาบจริงเราก็จะเอาแบบหยาบๆนี่สอนหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนที่ละเอียดก็มีแย่ที่ทำไงมันก็เดือดร้อนสินี่เหตุที่หมู่เพื่อนจะอยู่ด้วยลำบากนะเคยสังเกตมาวิธีปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมก็ต้องสังเกตผลมาเป็นลำดับผลปรากฏขึ้นในวิธีใดบ้างจากวิธีใดบ้างโดยมากเขาเกิดขึ้นจากวิธีที่มัดมือชกมัดมือตีเอาเลยเป็นอย่างนั้นทำให้เอาจนกรอกนั้นมันไม่เกิดความรู้ความฉลาดไม่มีอุบายหาทางออกไม่ได้นี่จึงได้นำธรรมะเป็นบางแง่บางกระทงมาสอนหมู่เพื่อนมาปัญญานะเกิดในเวลาจนกรอกนะถ้าอยู่เฉยมันก็กลายเป็นหมูขึ้นเขียงเพราะมันไม่มีปัญญาอะไรเอาให้มันจนกรอกนั่นแหละมันต้องจะยอมจำนนจิตก้นไล่มันจนกรอกจนมุมไม่จนมุมมันไม่ยอมนี่แล้วเคยได้ผลมาอย่างนี้ด้วยตายก็ไม่มีใครเห็นไม่ทราบป่าชาติอยู่ที่ไหนเวลาเอาจริงเอาจังถ้าอดจะอิ่มจะเป็นยังไงไม่คำนึงขอแต่ให้สมใจในธรรมะที่เรามุ่งนี้เท่านั้นเป็นที่พอใจแล้วจะขาดแต่วันไหนก็ไปทุกเรื่องชีวิตเกิดกับตายเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่อย่างไรในระหว่างชีวิตที่มีสืบต่ออยู่นี้กับความตายที่จะมาถึงข้างหน้าซึ่งยังไม่ถึงจุดนั้นแล้วขอให้เทมได้บำเพ็ญอย่างเต็มใจดำเนินอย่างนั้นแล้วความรู้ที่แปลกประหลาดก็ชอบจะเกิดในเวลาจนกรอกจนมุมอย่างนั้นที่กลัวครูก็เกิดปัญญาก็เกิดความฉลาดขึ้นมาที่โอยาขาดแคลนก็เกิดความฉลาดขึ้นมาได้ที่ทุกทรมานเต็มที่ด้วยทุกเต็มที่เพราะการทรมานตนเองก็เห็นอุบายขึ้นมาเมื่อมีอุบายขึ้นมาอย่างนั้นก็แสดงว่าวิธีที่เราทำไปนี้ไม่เป็นโมฆะเป็นผลนำออกมาสอนหมู่เพื่อนบ้างเท่าที่หมู่เพื่อนจะปฏิบัติได้แค่นั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเราเป็นคนหยาบทำอย่างอื้อๆนอนๆไปมันไม่ค่อยได้เลยนี่เบื้องต้นที่จะทำจิตให้ได้หลักเกณ
พอเป็นที่ทรงตัวได้เป็นอย่างนี้คือหมายความว่าเราจะพยายามหาต้นทุนมาไว้ให้เป็นหลักเนี่ยมันยากอยู่พอเมื่อมันเป็นหลักแล้วนั้นมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งแต่เรื่องนี้สายที่เคยเป็นมายังไงแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเคยเข้มแข็งเคยเร่งรีบเคยบึกบึนมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้เป็นด้วยการถูไถไปอย่างแบบที่เราทำเบื้องต้นหากเป็นไปด้วยความดูดดื่มภายในจิตใจตัวเองที่เกี่ยวกับธรรมะนี่ผลก็เกิดอย่างนี้ด้วยมันไม่ได้เกิดด้วยการอนุโลมการค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปความเป็นอยู่อย่างเลื้อเฟือนมันไม่เคยได้ประโยชน์อะไรการอยู่การฉันก็เลื้อเฟือที่อยู่ที่อาศัยก็สะดวกสบายไปอยู่ไหนก็ห้อมล้อมด้วยหมู่ด้วยเพื่อนด้วยญาติด้วยโยมมันไม่ได้ประโยชน์ไปแบบตัดศีรษะไปเลยตายไม่มีปัจฉาคุณง่ายตัดศีรษะไปเลยคือตายไม่มีปัจฉาไม่กำหนดขออย่างเดียวแต่ว่าให้สมใจในสิ่งที่เรามุ่งเป็นที่พอใจเท่านั้นนี่จิตมันก็จนกรอกนั่นจะไปที่ไหนอาศัยใครอยู่บ้านไหนก็อาศัยเข้าไปเพียงวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อความเพียรได้สะดวกเท่านั้นจิตมันก็ชอบได้อุบายต่างๆมีกำลังขึ้น

ไม่เสียความงามแล้วก็หาอุบายไปหากที่ไหนเขาไม่สนใจบิณฑบาตจะได้อะไรก็แล้วแต่มีอะไรก็แล้วแต่เขาไม่สนอกสนใจนี่แหละให้เขาทรมานช่วยเราอย่างนี้แหละดีเพียงตัวเราเองเราทรมานตัวเองมันไม่ค่อยได้ผลให้คนอื่นช่วยบ้างอ่ะคนหยาบต้องหาคนอื่นช่วยสถานที่นั่นดีไม่มีที่อาศัยจะอาศัยอะไรที่ไหนเป็นตายก็อยู่กับตัวอย่างหนึ่งต่างว่าเสือไปกินแล้วก็เขาจะเห็นซากก็ไม่เห็นก็ไม่รู้เพราะการบินสบายก็ไม่แน่นอนอยากไปวันไหนเราก็ไปไม่อยากไปกี่วันแล้วก็อยู่เวลาตายไปเขาก็จะว่าโอ้ท่านมาบินสบายเขาจะว่างั้นก็อาจเป็นได้แค่กี่วันที่จะเห็นซากก็ไม่รู้มันก็ชอบไปอุบายอย่างนั้นจิตใจชุ่มเย็นไปด้วยอัดด้วยทำสบายมองดูอะไรลื่นเลิงไปในทางอัดทางธรรมทั้งนั้นมองดูลมหายใจก็เห็นชัดรู้ชัดกำหนดดูเรื่องความคิดความปรุงที่มันเคยผูกมัดรัดลึงตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวมันก็เห็นชัดคำว่าทุกข์มันก็เห็นภายในตัวคำว่าทุกขังคำว่าอนิจจังมันแปรยังไงบ้างอะไรมันแปรบ้างมันก็เห็นความแปรภายในตัวทั้งภายนอกภายในภายนอกก็คือส่วนร่างกายภายและสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวภายในก็หมายถึงที่ในจริงๆก็หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับจิตคืออาการทั้ง4พวกเวทนาพวกสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณมันไหวตัวไปไงมันก็เห็นชัดนี่เพราะสติกับปัญญามันจดจ้องอยู่ที่นั่นเมื่อตั้งหน้าตั้งตาดูอะไรทำไมจะไม่เห็นของจริงมีอยู่ทั้งโลกนี่นอกจากเรามันปลอมเท่านั้นเองปลอมทั้งความภาคความเพียรปลอมความตั้งอกตั้งใจปลอมทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงเราจะเป็นแต่ความขี้เกียจมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็เห็นแต่ของจริงคือขี้เกียจมันเป็นของดีก็เป็นของจริงเท่านั้นเนี่ยถ้าไปอยู่อย่างนั้นมันเป็นจิตมันอาถรรพ์เรื่องเห็นเหตุเห็นผลเห็นอักเห็นธรรมเห็นโทษก็เห็นจริงๆตามหลักความจริงของพระญาติสอนไว้ไม่มีโกหกเราโกหกเรานี่มันกี่ขับกี่กันไม่รู้เพิ่งมาเห็นความจริงแค่นี้แค่นี้มันก็ยิ่งเชื่อเข้าไปคนเราถ้าเห็นทุกข์แล้วมันก็มีทางคิดถ้ามีแต่ความสุขบำรุงบำเรออยู่ตลอดเวลาทุกข์มาถูกต้องเล็กน้อยก็เดือดร้อนไปไม่ได้เอาทุกข์นั้นมาพิจารณาเราตั้งใจพิจารณาแล้วทุกข์มันก็เป็นของดีอันหนึ่งเป็นหินรับสติปัญญาของเราให้คงกล้าหาทางปลีกตัวออกให้พ้นจากมันจนได้แล้วถ้าคิดมันต้องหาทางออกได้อุบายวิธีที่จะได้มันได้โดยวิธีนี้อย่างนั้นทั้งนั้นแหละอ้าวพอเป็นต้นทุนมีความสงบเยือกเย็นใจแล้วจะนั่งแทนได้นานเท่าไหร่สิสมาธิกำหนดพอจะกำหนดให้ลงเท่านั้นเราไม่ต้องกำหนดว่ากี่นาทีเพียงกำหนดพับมันก็ลงได้เลยเพราะความคล่องแคล่วและความชำนาญของจิตที่รับการฝึกมาจนพอตัวในทางสมาธิกำหนดภาพลงไปเลยเอาจะให้อยู่ได้นานสักเท่าไหร่ก็อยู่ไม่ต้องมายุ่งกับอะไรทั้งนั้นนะดูเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่ตามเรื่องของเขาความสงบสุขภายในตัวเองมีความรู้สึกอยู่จำพัวตัวเท่านั้นโดยไม่ต้องเกี่ยวกับอะไรมาเป็นอารมณ์เครื่องเสริมจิตเราก็อยู่อย่างนั้นสบายนี่หันสมาธิสบายทั้งวันทั้งคืนตื่นขึ้นมาก็แช่มชื่นเบิกบานจิตใจกำหนดสมาธิเมื่อไรให้จิตอยู่เมื่อไรก็อยู่พูดถึงขั้นสมาธิพูดถึงขั้นปัญญาพอจิตได้ก้าวทางปัญญาแล้วเป็นธรรมจักรหมุนรอบตัวทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมาเกี่ยวข้องซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมันก็รู้เห็นขึ้นมาภายในจิตนี่ท่านเรียกว่าเรียนธรรมะหรือฟังธรรมะฟังเทศน์อยู่ตลอดเวลาคือฟังในหลักธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ฟังได้ยากเมื่อถึงขั้นจะฟังได้อย่างง่ายดายแล้วอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันระหว่างสิ่งต่างๆกับจิตต้องสัมผัสกันเมื่อจิตกับสิ่งต่างๆมาสัมผัสปรากฏความรู้สึกขึ้นมาสติกับปัญญาก็ต้องวิ่งตามอันนี้มาจากอะไรเรื่องอะไรเป็นเพราะเหตุอะไรวิ่งตามไปแล้วพอเข้าใจแล้วปล่อยพับปล่อยพับปล่อยพับปล่อยเฮ้ยเฮ้ยหมุนตัวเองอย่างนี้มีท่านปัญญาธรรมจักรถ้าจิตถึงขั้นหนึ่งแล้วมันก็ยิ่งจะมีความขยันหมั่นเพียรมากกลางวันกลางคืนไม่ได้กำหนดเวลาเวลามีแต่เรื่องจิตกับอารมณ์ที่จะต้องพิจารณากันอยู่เหล่านั้นเป็นประจำเดือนปีนาทีโมงไม่คำนึง

ถ้าวันไหนเป็นวันพระไม่เป็นวันพระมันไม่ค่อยจะสนใจแต่สนใจแต่หน้าที่การงานที่เป็นประจำและจำเป็นอยู่สำหรับตัวเท่านั้นมันจะทนไปได้ยังไงจิตเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมซักฟอกอยู่ตลอดเวลามันจะไม่สะอาดได้ยังไงฮะมันก็ต้องสะอาดสะอาดวันเล็กวันน้อยสะอาดขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นเหตุเห็นผลเหมือนกระจกเงาที่เราขัดไว้ดีมองเห็นเงาของเราก็ชัดถ้าปล่อยให้ฝุ่นกลบไปหมดมันก็ไม่เห็นมองอะไรก็ไม่เห็นปัญญานี่จิตใจของเราปัญญานี่ยิ่งเก่งกว่านั้นถ้าขัดให้ดีด้วยความเพียรนะมองเห็นเหตุเห็นผลทุกด้านที่ว่าธรรมะพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ที่ตรงไหนนี่จะไม่มีที่ค้านเลยยอมจำนนกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบเถอะจะกราบด้วยหลักความจริงที่ตนเห็นขึ้นกับเรื่องพระพุทธเจ้าเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันพระพุทธเจ้ากับความจริงเป็นอันเดียวกันความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับความบริสุทธิ์ที่ปรากฏขึ้นภายในจิตของเราจากความเพียรอันเข้มแข็งนี้มันเป็นความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันอีกเมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านิพพานไปไหนความบริสุทธิ์ก็คือนี้ความบริสุทธิ์พระเจ้าก็คือนั้นอันเดียวกันแล้วธรรมชาตินี้สูญไปไหนพอจะเห็นว่าพระเจ้านิพพานไม่พอจะเข้าใจพระเจ้านิพพานสูญไปจากโลกธาตุขันธ์ก็ไม่ได้สูญชราลงไปก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟทำหนึ่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นยิ่งเป็นของอัศจรรย์แล้วจะสูญไปไหนของอัศจรรย์ขนาดนั้นจะสูญไปในอย่างไรนี่แต่ของโลกโลกก็ยังไม่สูญเหตุใดของอัศจรรย์จะสูญไปจากโลกนั่นก็อย่างทราบชัดไปการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างนั้นทั้งยากบ้างนะยากกว่าช้างไม่เป็นไรยากเพื่อเราลำบากเพื่อเราผลประโยชน์สำหรับเราไม่มีอะไรเสียหายปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นเวลาเราพิจารณาย้อนหลังเกิดความปีติรื่นเริงไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่รู้อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรคิดย้อนไปหมดกลับมาเป็นความภาคภูมิใจวิธีปฏิบัติเวลามันแคบพอจริงๆก็เหลือแต่ความรู้กับเจตสิกธรรมที่สัมผัสกันกระเพื่อมยับยับยับยับมันกระเพื่อมขึ้นมาจะไปสัมผัสกับสิ่งใดเนี่ยสติมันรู้ทันซะแล้วมันยังไม่ทันจะไปสัมผัสกับอะไรเลยพอสติรู้ทันพับมันก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเป็นเพียงความปรุงเหมือนกับแสงห้อยก็ไม่ได้ยับออกมาก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมหาที่ต่อไม่ได้หนึ่งที่ต่อไม่ได้เพราะปัญญาตัดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องให้ขาดไปหมดแล้วสองสติทันกับความกระเพื่อมของจิตอีกนี่หมายถึงปฏิปทากำลังดำเนินในขั้นธรรมะที่ละเอียดเป็นอย่างนั้นดังนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นภัยรูปเสียงกลิ่นและเครื่องสัมผัสเคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในโลกนี้ไม่สูญหายไปไหนรู้ชัดสิ่งที่เป็นภัยคืออะไรก็คือความคิดของตัวเองไปเที่ยวก่อเหตุทำร้ายป้ายสีแต่สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วผลจะได้ก็คือความทุกข์มาเผาตัวเองหาได้เผากับสิ่งที่เราตำหนิเขาว่าไม่ดีไหมแต่มันกลับมาเผาตัวเองแล้วมันก็มาเห็นโทษของตัวเองผู้ไปปรุงไปคิดไปหาเรื่องใส่สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเอาความทุกข์มาจากตัวเองจิตมันก็ย้อนเข้ามาความคิดออกทุกระยะมันเห็นว่าเป็นโทษทั้งนั้นเป็นโทษเกิดจากความคิดของตัวเองไม่ใช่โทษจากสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษคือความคิดของตัวเองที่ไม่รอบตัวเองแก้ความคิดของตัวเองไม่ได้แก้กลมายาของจิตตัวเองไม่ได้จิตนี้มีเล่ห์เหลี่ยมมากมายก่ายกองพอปัญญาทันเท่านั้นแหละจะไม่สามารถทำได้อย่างนั้นพอกระเพื่อมออกมาก็รู้ก็รู้ดับไปดับไปนอกจากนั้นยังสามารถยังเข้าไปอีกถึงฐานที่มันกระเพื่อมมันกระเพื่อมออกจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้มันกระเพื่อมรู้ที่สิ่งทุกอย่างรู้มาแล้วทุกอย่างก็ว่าไม่มีโทษแล้วอะไรมีโทษอยู่ล่ะถ้าว่าความคิดเป็นโทษเหตุที่เกิดขึ้นจากความคิดคืออะไรเหตุที่จะให้จิตที่คิดออกมามีอะไรผลักดันออกมาอะไรเป็นสาเหตุมันก็ย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงรู้ตัว
ผลักดันอย่างเต็มที่มันก็ถอนกันได้นะถอนได้แล้วอะไรจะปรุงไม่ปรุงมันก็หมดปัญหามันเป็นขันธ์เฉยๆเพราะสิ่งที่มันเป็นพิษได้ถูกถอนออกแล้วนั่นแหละตัวภัยของข้างในตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มันเกิดมาจากความอ่อนแอเกิดมาจากการตั้งใจประพฤติปฏิบัติเกิดมาจากความทุกข์ความลำบากในการปฏิบัติทั้งนั้นหากว่าธรรมะจะเกิดขึ้นมาจากความอ่อนแอเกิดมาจากความอารมณ์เกิดมาจากความเอาตามใจของหมู่ของเพื่อนแล้วพระพุทธเจ้าก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมู่เพื่อนเอาตามชอบใจตัวเองไม่ต้องมีศาสดามาสอนกันเท่าที่มีศาสดามาสอนก็คือศาสดาคือแบบของโลกนั่นเองความรู้ความเห็นต้องจัดไม่มีแบบไม่มีขอบเขตใครอยากคิดยังไงอยากทำมันก็ทำไปงั้นตามแบบของตัวเองแล้วผลก็ได้รับตามแบบของตัวเองอีกไงแล้วเราจะไปตำหนิใครว่าไม่ดีนอกจากตำหนิตัวของเราถ้ามันมีผลประโยชน์ที่จะรับมากๆนี่ก็อยากจะรับมากๆอยู่เพราะอยากพบอยากเห็นเหลือเกินคนดีมากๆในเมืองแผ่นดินเรานี่แต่ถ้ารับมาพอเป็นความหนักอกหนักใจแล้วหากไม่อยากรับอยู่เฉยๆมันก็สบายดีกว่าที่เราแบกหามสิ่งไม่เป็นประโยชน์ไว้บนบ่าให้หนักเปล่าๆเขาแบกฟืนเขาก็สำหรับใส่ไฟยังเป็นประโยชน์แบกถ่านเขาก็สำหรับมาทำไฟก็เป็นประโยชน์แบบคนนี่เป็นประโยชน์จะเอาไปใส่ไฟก็ไม่ได้จะไปหุงต้มก็ไม่ได้จะไปทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้แต่หนักอยู่บนบ่าเปล่ามันก็ไม่อยากจะแบกวางถ้ามีมากๆเข้ามาแล้วอยากเข้าใจว่ามาเสริมมีมากมาเท่าไหร่งาก็เหมือนอุปมาเหมือนว่าโดดขึ้นบนบ่าค่อยกดกันลงถ่วงกันลงกดกันลงมาด้านนี้กระโดดขึ้นบนบ่ามาด้านนั้นกระโดดขึ้นบนบ่าคนนั้นกระโดดขึ้นบ่าคนนี้กระโดดขึ้นบนบ่าจมสิแต่เรือใหญ่ก็ใหญ่ของบรรทุกมากๆมันก็จมได้ไหนเพียงเราคนเดียวองค์นั่นก็จะโดดขึ้นบนบ่าองค์นี้ก็จะโดดขึ้นบ่าปัดองค์นี้ลงองค์นั้นโดดขึ้นมาปัดองค์นั้นลงองค์นี้โดดขึ้นมามันก็จมว่าไงยังเห็นนี่แล้วนี่นะจดหมายนี่คือขึ้นบนมาแล้วนี่วางไงวางง่ายๆนี่แล้วเราจะต้องสอนทุกแง่ทุกมุมดีไม่ดีผู้ไม่เคยก็เขาไม่เอาใจใส่ก็มีบางทีก็เกิดความหนักอกหนักใจก็เป็นความลำบากแก่ตัวเองและหมู่เพื่อนอีกนี่ยุ่งไปอีกเนี่ยวางเอากินเอาจังมีพอใจเหลือเกินการสอนอยากเห็นคนดีคนดีอยากเห็นพระดีจะได้ทำประโยชน์แก่โลกแก่สงสารนอกจากทำประโยชน์แก่ตัวเองให้สมบูรณ์แล้วแต่มันไม่เป็นประโยชน์ไม่อยากจะสอนอยู่เฉยๆมันก็สบายลมหายใจหายใจไปฟอดฟอดวันหนึ่งสบายสบายไปในเอียบทมันก็พอแล้วจะหาเอาแล้วนี่เศรษฐีเขาก็มีแล้วในโลกนี้คนทุกคนจนก็มีเต็มโลกแบบนี้ไม่มีอยู่แบบนี้สบายดีมันก็สบายมันนี่แล้วเป็นเหตุที่ให้คิดมากเรารับมามากโดยที่เราไม่ตั้งอกตั้งใจจะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนแต่ก็อยู่กันนานหมู่เพื่อนก็มีมากขึ้นมากขึ้นรายนี่มาก็มีนิสัยอย่างหนึ่งรายนั่นเข้ามาก็มีนิสัยอย่างหนึ่งหลายคนหลายลูกพ่อตาลายก็ยิ่งมีหลายนิสัยคนคนเดียวจะประสามารถตลาดรอบรู้นะนิสัยของคนนะวางยาคือการสั่งสอนให้ถูกต้องในทุกรายยังไงมันก็ต้องเป็นความลำบากอยู่เป็นธรรมดาของผู้การของผู้สั่งสอนและผู้มาอยู่ด้วยนี่มันก็เป็นเรื่องทุกข์อันนึงเรียนตามความเห็นเป็นอย่างนั้นพ่อก็ได้เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนมานานแล้วที่ออกมาเกี่ยวกับสังคมก็ได้11ปีนี่แหละ11 12ปีแต่ก่อนอยู่ในป่านั้นเขาแม้จะมีหมู่เพื่อนมีเล็กๆน้อยๆต่อมาก็มาเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนมากขึ้นมากขึ้นมันก็ยิ่งจะได้เห็นไปมีจำนวนมากเท่าไรเรื่องอัธยาศัยใจคอความรู้ความฉลาดความโง่เขลาความบอกปัญญาความดีความชั่วมันก็มาด้วยกันมันก็ต้องได้เห็นเป็นธรรมดาเห็นเท่าไรมันก็ยิ่งจะเป็นบทการศึกษา
ไปเรื่อยๆในพิจารณามันควรจะผ่อนหนักผ่อนเบากันแค่ไหนมันก็ควรจะหาทางพิจารณาทำให้เป็นประโยชน์จะฝืนทำไปก็ไม่ทราบจะทำไปเพื่ออะไรมันก็ต้องไปคิดไงสรุปความลงแล้วการลดลงไปมีผลอะไรบ้างมันก็ไม่ควรจะเห็นนอกจากให้ผู้ที่เคยปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายหนักใจไปด้วยเท่านั้นนี่อันหนึ่งใครมาจากไหนก็ไม่ก็เป็นคนมีกิเลสจะเป็นชาติไหนก็เป็นคนกิเลสมีกิเลสต้องมาหวังอาจหวังทำของพระเจ้าแล้วมันก็ต้องมีคนมีคนชั่วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็ต้องมีผู้ดีทำให้หนักใจเบาใจเป็นการระพักระเพื่อนกันอยู่โดยดีเมื่อต้นเหตุมันมีอย่างนี้มันก็จะต้องพิจารณาเวลาทุ่มสี่ทุ่มห้าเวลาไม่ดีไม่งามขึ้นมาก็จะตำหนิว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับความสะเท่าของเราเองเพราะงั้นทางที่ถูกก็คือว่าจะโง่ขนาดไหนก็ตามเรามีความโง่ขนาดไหนตาไม่แหลมคมตาฝ้าๆฟังๆก็ตามขอให้ได้ดูเต็มสติกำลังความสามารถแล้วรับไว้หากเกิดความเสียหายขึ้นมามันจะไม่หาทางออกเพราะตามปกติของคนเรามันชอบหาทางออกเอาเรื่องป้ายคนอื่นแล้วหาทางออกอย่างสบายคือเป็นการเข้าตัวเสมอเดี๋ยวก็จะหาว่าเป็นกับคนนั่นเป็นเพราะคนนี้คนนั่นมันดีคนนี้มีตัวไม่ดีไม่ได้หว่าเมื่อเราได้ดูให้เต็มหูเต็มตาเต็มจิตเต็มใจแล้วแม้จะเกิดความเสียหายขึ้นมาก็เป็นเพราะเรานี่แหละเพราะเรามันตาฝ้าตาฟางความรู้ความฉลาดไม่เพียงพอมันจึงเป็นเหตุอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจะไม่ได้หาทางออกไม่ได้เอาเรื่องอะไรป้ายใครมันจนกรอบเป็นมุมเพราะตัวเองเป็นผู้เลือกเป็นเองแล้วความผิดมาเป็นของตัวเองเองแล้วก็ไม่มีทางออกนี่ยอมรับติดคุกก็ยอมติดนั่นแหละอย่างนั้นทำดีอย่างนั้นเรียนตามความจริงหนุนใจอยู่หมู่เพื่อนมาอารมณ์ศึกษาก่อนมาเอาจริงเอาจังก็ไม่ว่านะยินดีถึงไหนถึงกันมาก็ให้หนักอกหนักใจมือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันหนักอกหนักใจผู้คนผู้ว่าทางสอนเนาะมันหนักมากแล้วมันเป็นเหตุให้ละอาต่อผู้ที่จะมาในวาระต่อไปถ้าจะเห็นแก่คนศาสนาก็จมถ้าเห็นจะทำศาสนาก็ตั้งอยู่ได้นะมีหลักใหญ่ก็อยู่ที่นี่อีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เห็นจะทำถ้าเห็นจะคนมากเห็นโมกโคลกนะเห็นจะหน้าจะตากันแล้วไม่คำนึงถึงธรรมแล้วก็เสื่อมแต่ความเห็นใจกันนั้นโลกกับธรรมนี่แยกกันไม่ออกมีอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าถึงกับว่าเลยเถิดแห่งธรรมะไปก็แล้วกันแบบเป็นโลกแบบเป็นธรรมไม่พอสม่ำเสมอเงินรายที่ว่าเงินเรียนนี่ที่มาอยู่ไปทุกแห่งทุกหนอย่างนั้นดิหาดำไรดำนาเขาหาฐานลูกฐานแหลกอะไรก็ไม่รู้หลงป่าหลงโลกเขาตามมาส่งยุ่งไปหมดมาขลังมาให้อยู่เขาอาจารย์นี่โกรธเพราะอย่างนั้นที่จะทำไงก็ใช่ทำตามก็ทุกอย่างพอเวลามาศึกษาก็ควรจะทำตามแบบของวัดของวาของพระของเณรของครูของอาจารย์ตามฐานะของเราที่เป็นฆราวาสมาใส่ท่านแต่เราก็เอาตามแบบของเราอย่างเต็มเป่าความเสียหายไม่คำนึงขอให้ทำอย่างใจก็แล้วกันน่ะอันนี้มันจะไม่หนักมันจะทำไงมันก็หนักมันเสียทั้งประเทศชาติบ้านเมืองหากว่าเกิดความเสียหายขึ้นมาภายในวัดนี้ไม่ทราบว่าครูอาจารย์นี้ลูกศิษย์ลูกหาที่มีความรับผิดชอบหรือมีความเกี่ยวข้องกันนี่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่ไม่รับมาให้อยู่ก็เพราะเห็นเอง

0: หลักของพระพุทธศาสนาสอนให้มีความจริงใจพึ่งตนเองได้โดยลำพังเราไปไม่รอดต้องมีเครื่องเหมือนเขาจะทำงานอะไรก็ต้องมีเครื่องมือใจที่จะก้าวเดินให้ถูกทางก็ต้องอาศัยเครื่องนำเดินคือธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นท่านจึงให้นามว่าสวดคาถาธรรมเราสวดอยู่ทุกเช้าทุกเย็นที่ว่าสวดขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั่นทั้งเบื้องต้นทำกลางและที่สุดของจิตของธรรมล้วนแต่สอนแนวทางไว้โดยถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยเลยหากผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่างแท้จริงตามพระเมตตาที่ทรงประทานพระโอวาทไว้นี้ก็พึ่งตนเองได้ไม่เหลวไหลตลอดไปตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตพบนี้พบนั้นจะไม่เหลวไม่เลวในความเป็นอยู่เป็นไปทั้งพบนี้และพบหน้าพบไหนไหนและยังจะเป็นเครื่องตัดวัฏฏะวนคือความเกิดตายนี้ให้ย่นเข้ามาเป็นลำดับลำดับเพราะการทำถูกทำดีเครื่องช่วยตนเองให้ทุกข์น้อยลงภพชาติน้อยลงเพราะกิเลสน้อยลงไม่ใช่มาสั่งสมและส่งเสริมกิเลสด้วยการปฏิบัติธรรมโดยเพียงความสำคัญว่าตนปฏิบัติธรรมเท่านั้นความจริงแล้วตัวเราเองเป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าคือกิเลสนั่นแหละพาให้เป็นข้าศึกเพราะมีการขัดแย้งต่อความถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเราแต่ละรายละลายไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระว่าเนรผู้ปฏิบัติในวงของพุทธบริษัทแห่งพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้ที่จะทำศาสนาให้เสื่อมก็ดีให้เจริญก็ดีไม่มีใครนอกเหนือไปจากพุทธบริษัทคือผู้นับถือพระพุทธศาสนานี้นี่เป็นอันดับแรกทั้งหลายนะเราอยากคิดตั้งแต่คนนั้นคนนี้ให้ห่างไกลไปในวันหนึ่งวันหนึ่งควรคิดเรื่องของเจ้าของที่กิเลสพาภายในใจพาขัดแย้งต่ออัตต่อธรรมอันเป็นความถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าซึ่งจะพาเราไปสู่ความดีทั้งหลายมันขัดมันแย้งอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเรานี่แหละให้ดูตรงนี้อย่าไปดูผู้อื่นที่อื่นซึ่งไกลไปมากไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรเหมือนดูเจ้าของใจเจ้าของที่คิดที่ปรุงอยู่ตลอดเวลานี้ขัดแย้งต่ออัตต่อธรรมทางดำเนินของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้หรือไม่นี่ส่วนมากร้อยทั้งร้อยคิดปรุงออกมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของกิเลสสร้างภพสร้างชาติให้แก่สัตว์ทั้งหลายภายในหัวใจของสัตว์นั่นแหละด้วยความเห็นชอบด้วยความคล้อยตามด้วยความไม่รู้สึกตัวเพราะกิเลสแหลมคมมากดังที่เคยแสดงมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่แหละค่าศึกของศาสนาค่าศึกของผู้ปฏิบัติเกิดที่ใจเพราะเชื้อของมันฝังอยู่ที่ใจแขนงต่างๆจึงแตกออกมาจากใจเลยไปเป็นความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งก้านสาขาดอกไปของกิเลสอันเป็นตัวเชื้อใหญ่นั้นทั้งนั้นแต่เราไม่ทราบไม่รู้ถ้าไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถฉลาดแหลมคมเต็มที่ดังพระอรหันต์ท่าน นั่นปิดไม่อยู่เรื่องกลมายาของกิเลสแม้จะไม่มีในหัวใจของท่านเพราะได้สิ้นซากไปแล้วก็ตามสิ่งเหล่านี้แสดงออกจากอากัปกิริยาของผู้ใดสัตว์ตัวใดย่อมจะทราบโดยลำดับลำดาเพราะเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่ภายในจิตใจและเคยฟัดเคยเหยี่ยงกันมาแล้วก่อนที่จะถึงความบริสุทธิ์ต้องใจเพราะธรรมชาติเหล่านี้ได้สิ้นซากลงไปมีเรื่องค่าศึกของพระพุทธศาสนาค่าศึกของเราผู้ปฏิบัติธรรมะเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นกรรมฐานนี่แหละสำคัญมากจึงควรดูจุดนี้อย่าดูสิ่งใดให้มากไปกว่านี้ซึ่งไม่ค่อยจะเกิดผลนอกจากจะเป็นโทษจะมากกว่าโดยมองดูคนนั้นทำผิดนั้นทำพลาดนี้ไม่ดีอย่างนั้นยกโทษยกกรกันอย่างนี้นั่นคือทางผิดทางของกิเลสแสดงออกมาแล้วนะถ้าดูของตัวเองว่ามีความคิดความปรุงอย่างใดมีค่าศึกต่อธรรมและต่อเราหรือไม่ดูอยู่ด้วยสติท่านที่เรียกว่าความเพียรความเพียรเพียรดูเพียรดัดแปลงเพียรแก้ไขเพียรรักษาจิตใจของตนอยู่เสมออย่างนี้ท่านเรียกว่าความเพียรโดยชอบหรือความเพียรชอบที่ตั้งไว้ตรงนี้ก็เรียกว่าสติชอบปัญญาที่พิจารณาสิ่งที่เป็นภัยเพื่อดัดแปลงแก้ไขหรือสังหารมันนี้เรียกว่าปัญญาชอบนะนี่ดูตรงนี้ไม่ค่อยขาดทุนศูนย์ดอกนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตนโดยลำดับลำดาและมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าไปโดยลำดับด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เคยฝึกซ้อมอยู่ตลอดมาไม่ละไม่ถอนนี่แหละข้าศึกอยู่ที่ตรงนี้คืออยู่ที่ใจทางเดินของข้าศึกนี้ก็อาศัยร่างกายนี่เป็นทางแสดงออกโดยความประพฤติคำพูดคำจากิริยามารยาทเป็นเครื่องแสดงออกของสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาเครื่องกำจัดจะแสดงอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปเพราะกิเลสไม่เคยมีความแก่ความชราค่ำคร่าเหมือนสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหลายแม้จะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเพื่อความเป็นกิเลสถ้าเราไม่ดัดแปลงไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกิเลสแล้วกิเลสจะเปลี่ยนแปลงไปวันยังค่ำก็ด้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นกิเลสทั้งหมดไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความชราค่ำคร่าหรือแตกดับพังทลายลงไปเหมือนสิ่งทั้งหลายให้พึงพากันจำมาไว้สิ่งนี้มีมาดั้งเดิมไม่มีทางที่จะระงับดับตนลงโดยลำพังหรือคิดหายจากจิตใจของสัตว์ไปโดยลำพังที่ไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขหรือชำระซักฟอกในสังหารมันด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะมาดัดแปลงแก้ไขหรือซักฟอกทำลายมันด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายเพื่อสังหารกิเลสกิเลสจึงจะลดน้อยถอยลงไปหรือว่าค่ำคร่าชราลงไปได้ด้วยการถูกทุบถูกตีโดยทางความเปลี่ยนในแง่ต่างๆแล้วอยู่เฉยๆจะให้กิเลสค่อยเบาบางจางลงไปนี่นั้นเป็นไปไม่ได้ท่านจึงสอนให้เพียรสอนให้มีธรรมธรรมคือเครื่องต่อสู้ธรรมคือเครื่องกำจัดสิ่งที่กล่าวนี้ทั้งนั้นหากไม่มีธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้จะแผ่พังพานออกเต็มกำลังความสามารถของมันโลกนี้จะมีแต่ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานกันถ้าเป็นโรคก็คอยแต่วันตายเพราะของแสลงรับเข้าไปทุกวันแต่ยุยาและหมอไม่สนใจจึงมีทางตายได้แต่เดียวเท่านั้น นี่กิเลสมันสร้างตัวของมันภายในจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีตั้งแต่ของแสลงแห่งธรรมแต่เป็นผลเป็นประโยชน์ของกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสจึงพอกพูนขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางที่ว่าคำฆ่าชะลาลงไปและแตกดับลงไปจึงต้องอาศัยหลักธรรมธรรมจึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นต่อโลกเอื้อยมาและจะมีเรื่อยไปอย่างนี้ดังที่ท่านแสดงไว้ในเรื่องของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตรัสรู้นี่แหละคือมาประกาศสอนธรรมเพื่อชำระล้างหรือมาประกาศสอนอยู่ยาปุ่นง่ายๆมาประทานยาให้สัตว์โลกรับทานด้วยการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมโดยการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสาวกของท่านแต่ละองค์ละองค์เป็นครูเป็นอาจารย์ซึ่งเทียบกันกับหมอโลกจึงพอบรรเทาพอเป็นไปได้พอมีความสงบบ้างเพราะมียาคือธรรมเป็นเครื่องรักษาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงมีมากต่อมากมีมาเรื่อยๆก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประจำจัดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องแก้ไขซักฟอกหรือชำระล้างกันแล้วจะไม่มีความหมายเลยในสัตว์แม้ตัวเดียวรายเดียวว่าจะมีทางผ่อนคลายความทุกข์และสิ้นสุดทุกข์ไปได้จะมีแต่ความหมุนเวียนเกิดตายเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องหาบกองทุกข์ไปโดยลำดับด้วยการเกิดตายนั้นทุกภพทุกชาติไปไม่มีคำว่าสิ้นสุดยุติมีอย่างนี้ตลอดไปเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาประทานพระโอวาทสั่งสอนก็เท่ากับมียามีหมอมารักษาโรคของคนไข้ก็ย่อมมีทางหายได้อย่างน้อยก็พอบรรเทาเบาบางเรื่องของความทุกข์ความทรมานที่เกิดจากโรคนั้นๆไม่คอยจะตายโดยถ่ายเดียวไม่ว่าโรคประเภทใดที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีหมอไม่มียารักษาโรคภายในจิตใจของสัตว์ไม่เว้นแต่ละดวงละดวงนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนั่นท่านสิ้นสุดยุติแล้วในเรื่องทุกข์ทางใจที่จะหมุนเวียนต่อไปอีกเป็นอันว่าไม่มีตัดขาดสะบั้นลงไปเนี่ยธรรมของท่านที่ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จากใจของพระสาวกแต่ละพระองค์จึงเป็นธรรมจำเป็นและสำคัญมากต่อมวลสัตว์ที่เต็มไปด้วยโรคภายในจิตใจเช่นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นส่วนใหญ่ๆที่กล่าวมานี้แล้วก็แตกแขนงออกไปไม่มีประมาณแล้วกิเลสประเภทเหล่านี้แหละมันเป็นเครื่องบังบีบบังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมชั่วช้าละมก โดยมีความหลอกลวงกลอุบายของมันแซงไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่ยอมให้เราแซงหน้ามันได้เลยมันจะเปิดทางให้ทำด้วยความสะดวกด้วยความพอใจอยากทำเพราะฉะนั้นการทำความชั่วของสัตว์โลกจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าการทำความดีในขั้นต้นหรือขั้นเริ่มแรกอย่างการปฏิบัติความดีเป็นอย่างนั้นส่วนการทำชั่วนั้นกิเลสมันเป็นสิ่งที่ฝังจมมานานจากเท่าไหร่แล้วชำนิชำนาญคล่องแคล่วในการบีบบังคับหรืออุบายต่างๆเยี่ยมสอนให้สัตว์โลกมีความพอใจทำความชั่วช้าละมกต่างๆจนไม่มีประมาณโดยไม่ทราบว่าผลนั้นจะเป็นอย่างไรแก่สัตว์โลกรายนั้นๆก็เท่ากับว่าหลับหูหลับตาทำไปถ้าลืมตาก็ลืมไปทางกิเลสไม่ได้ลืมไปทางอัตตังธรรมนอกจากจะว่าหลับตาเท่านั้นละเหมาะที่สุดนี่มันสอนอุบายการสอนของมันก็ละเอียดมากหากเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละรายละรายไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ไม่มีใครมาสอนมันก็แตกแขนงของมันไปเองยิ่งมีผู้มาแนะนำสอน แล้วยิ่งเอาอย่างได้อย่างรวดเร็วเราเห็นไหมทุกวันนี้จะข้ออย่างยิ่งราคะตัณหากำเริบสืบสานเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านนอกในเมืองแม้ที่สุดติดกระเป๋าไปคือวิทยุโทรทัศน์วีดีโอมาจากไหนเนี่ยมาจากความพอใจของราคะตัณหาให้คิดให้สร้างขึ้นมาแล้วให้ดึงให้ดูดจิตใจให้ติดให้พันยิ่งกว่ายาเสพติดแล้วความเสียหายของสิ่งเหล่านี้ก็มากเช่นเดียวกับยาเสพติดหรือมากยิ่งกว่านั้นเพราะมีด้วยกันไม่ได้เป็นรายบุคคลเหมือนยาเสพติดที่เขาเสพติดและตำหนิกันทั้งโลกนี้เลยอันนี้มันมีด้วยกันมีการส่งเสริมมันส่งเสริมได้ง่ายคือส่งเสริมด้วยความได้ด้วยความพอใจไม่ได้ต้องถูกบีบบังคับแล้วผู้ดูผู้ชมก็ติดอกติดใจประดำการตามๆกันสุดท้ายไม่ได้ทำไม่ได้ดูไม่ได้เที่ยวไม่ได้เตะเตะเร่ร่อนไปตามเพลงของมันเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนอกจะแตกร่างกายจิตใจจะพังทลายถ้าไม่ได้ไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านี้ชักจูงไปเยี่ยมสอนไปเพลงกล่อมกล่อมไปนะดูสิเป็นยังไงทุกวันนี้กับแต่ก่อนซึ่งแต่ก่อนพวกราคะตัณหาเป็นต้นมันก็มีอยู่ในจิตใจเหมือนกับไฟนะมันมีอยู่ในเตาเพียงไม่ให้ขาดเตามันก็มีของมันเมื่อไม่มีเชื้อใสเข้าไปมันก็ไม่แสดงเปลวแต่เมื่อมีเชื้อใสเข้าไปมากน้อยไฟที่มีอยู่เพียงนิดเดียวในภายในเตานั่นแหละมันจะแสดงเปลวขึ้นเต็มที่เต็มฐานจนกระทั่งไหม้บ้านไหม้เรือนไปได้ชิบหายไปปวงไม่โดยไม่ต้องสงสัยมีเรื่องของราคะตัณหาซึ่งมันฝังอยู่ภายในเตาคือจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราละไม่ได้อย่างง่ายดายเราก็ต้องรักษาถ้าเป็นผู้รักตนถ้าเป็นผู้มีอัตมีธรรมพอเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันบ้างก็ต้องต่างคนต่างพยายามรักษาไม่ควรที่จะมาส่งเสริมมันให้ไหม้บ้านไหม้เมืองไม่สัตว์ไม่บุคคลเต็มโลกเต็มมังสารไปที่ดังที่เป็นอยู่อย่างนี้นี่ก็เพราะต่างคนต่างยินดีต่างคนต่างพอใจเปิดทางให้ธรรมชาติอันนี้มันเดินจนกระทั่งถึงโลกกับวินาศคือขาดสะบั้นตามๆกันเลยไม่ว่าบ้านนอกในเมืองคนโง่คนฉลาดคนมีคนจนติดงอมแงมเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไฟราคะตัณหานี่มันเผาผลาญโดยไม่ต้องสงสัยไม่เว้นแต่ละลายแม้ที่สุดสมณะคือนักบวชเราที่เว้นจากอย่างนี้ก็ยังถูกมันตัดคอได้ขาดสะบั้นไปโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความหลวมตัวเพราะความไม่ทันคุณอุบายของมันนั่นแหละนี่พูดถึงสิ่งที่มันเป็นภัยมันเป็นอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายรักชอบโดยลำดับไม่มีใครเบื่อหน่ายอิ่มพอทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันเคยมีมากี่กับกี่กันตั้งแต่ตั้งสมมติมามันมีมากี่กับกี่กันมันน่าจะเป็นเดนน่าจะอิจฉาละอาใจเพราะรับแล้วรับเล่าซ้ำๆซักๆเป็นเดนไปสักไม่รู้กี่กับกี่กันมาแล้วมันน่าจะเบื่อหน่ายถ้าเป็นอาหารก็เป็นเดนไปแล้วรับอายนักหนาสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมันเคยเป็นมาตั้งกับตั้งกันไม่เพียงเป็นแต่วันนี้เดือนนี้ขณะนี้เท่านั้นมันน่าจะรู้สึกชินกับมันแล้วก็เห็นโทษเห็นภัยของมันเพราะมันแสดงโทษอยู่ตลอดเวลาในฉากเดียวกันกับความชอบใจของเราที่ดำเนินตามหรือเดินตามมันแต่ทำไมยังไม่มีใครเห็นโทษของมันไม่มีใครเบื่อหน่ายอิ่มพอมันไม่มีใครตำหนิเลยว่ามันเป็นเดินมาแล้วตั้งกับตั้งกันเราจะไปตื่นเต้นอะไรกับมันนักหนาอย่างนี้มันมีไหมล่ะเราอยากจะพูดว่ามันไม่มีมีแต่การส่งเสริมไปเพราะฉะนั้นทุกจึงจะหาวันดับไม่ได้นอกจากจะแสดงเปลวขึ้นทั้งโลกทั้งสารไม่ยอมรับความจริงสุดท้ายก็ ติเตียนกันไม่ได้ให้แต่ชมกันวันยังค่ำคืนยังรุ่งผิดก็ชมส่วนถูกไม่ต้องพูดกันจะเอาความถูกต้องมาจากไหนผิดมากผิดน้อยชมทั้งนั้นดีไม่ดีว่าคนนี้เด็ดขาดเนี่ยดูสิเป็นโจรเป็นมารเป็นเสือร้ายขนาดไหนยังต้องชมว่าเขาเด็ดขาดดีไปซะอีกด้วยซ้ำพูดอย่างอื่นไม่ได้เป็นภัยแก่ตัวเองนี่แหละกิเลสมันกินมันกินทั้งขึ้นทั้งล่องไม่มีคำที่ว่ามันจะขาดทุนในเรื่องของกิเลสแล้วเป็นอย่างนี้และสิ่งที่มันเป็นทั้งหลายเหล่านี้มันสร้างความเจริญความผาสุกเย็นใจบ้างมีไหมไม่มีถ้าสิ่งเหล่านี้กระจายไปที่ตรงไหนแล้วจะเดือดร้อนไปตามๆกันหมดนี่แหละเหตุที่ทำของปราชญ์ท่านจึงมีอยู่ในโลกก็เพราะปราชญ์นั้นฉลาดกว่าสิ่งเหล่านี้รู้สิ่งเหล่านี้ทุกแง่ทุกมุมประพฤติปฏิบัติตนเช่นสร้างความดีทั้งหลายมาโดยลำดับลำดาจนได้ตรัสรู้ธรรมเมื่อได้ถึงขั้นตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมแล้วย่อมจะทราบสิ่งเหล่านี้ได้ดีที่สุดไม่มีใครเกินท่านผู้ที่เหนือจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้วโดยสมบูรณ์ท่านเหล่านี้น่ะนำธรรมลึกธรรมโอสถมาเยียวยารักษาพวกเราทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่ในแดนนรกทั้งเป็นอันนี้ให้ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาด้วยความมองเห็นบาปเห็นบุญมองเห็นคุณเห็นโทษเชื่อนรกสวรรค์เชื่อบุญเชื่อทานการกุศลตามทางของนักปราชญ์ที่ท่านได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนด้วยจากการบำเพ็ญของท่านเนี่ยเราจึงไม่พอบำเพ็ญถ้าธรรมนี้ไม่มีในโลกแล้วโลกนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับคนทั้งหูหนวกทั้งตาบอดทั้งง่อยเปรี้ยเสียแข้งเสียขาอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนมีเท่าไหร่ก็ใช้งานไม่ได้เท่ากับอย่างนั้นแหละถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเยียวยารักษาพอประทังได้บ้างแล้วจะเป็นเช่นนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเรื่องของกิเลสมันพาให้เป็นเช่นนั้นล่ะพิจารณากันแล้วก็ไม่มีใครที่จะอิ่มพอเบื่อหน่ายมันเห็นว่ามันเป็นเด่นเลยเป็นดังนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องจับเข้าไปจับเข้าไปจะไม่เห็นเคล็ดลับของมันเลยมันมีเคล็ดลับอยู่ทุกอากัปกิริยาที่แสดงออกมาเพราะแสดงออกมาจากเคล็ดลับภายในแล้วก็มาเป็นเคล็ดลับภายนอกนอกไปเท่าไหร่ก็ไม่พ้นจากความเป็นเคล็ดลับเล่ห์กลของมันตลอดไปสัตว์โลกจึงโลกลุ่มหลงล่มจมไปไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันฟื้นตัวขึ้นมาได้นี่มันเป็นเช่นนั้นนี่เมื่อปราชญ์ทั้งหลายแต่ละยุคละสมัยที่ท่านตรัสรู้ประกาศสอนธรรมนั่นแหละโลกพอมีเกาะมีดอนถ้าเป็นคนไข้ก็จุดนั้นมีหมอจุดนั้นสถานที่นั้นมียาคนผู้ที่อยากจะหายจากโรคจากภัยของตนก็ต้องแสวงหาหมอหายาลุ่มกันเข้าไปหาหมอหายาดังคนทั้งหลายมีความสนใจใคร่ต่ออรรถธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาประกาศธรรมสอนโลกเวลาท่านแสดงธรรมนี้ปรากฏว่าผู้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนั่นแหละคือผู้ที่หายจากโรคจากภัยเพราะธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านหาอย่างนั้นวันนี้โรคได้บรรเทาเพราะยาขนาดนี้คือธรรมเทศนาของท่านอ้าวรายนั้นรายนั้นรายนั้นมีจำนวนมากน้อยค่อยเปลี่ยนแปลงฐานะของตนขึ้นสู่ธรรมอันละเอียดสู่จิตอันละเอียดเป็นลำดับตำดาแล้ววันนี้หลุดพ้นวันหน้าก็หลุดพ้นรายนั้นไม่หลุดพ้นวันนี้ขยับขึ้นมาก็หลุดพ้นหลุดพ้นสุดท้ายก็คนจำนวนมากมายทำไมจะไม่หลุดพ้นล่ะก็เพราะรับยาอยู่ด้วยความโผพอใจคือใจเสาะแสวงหาความจริงอยู่แล้วกับธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆก็เข้ากันได้ง่ายบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วดังประเภทอุคติตัญญูนี่ถ้าเป็นโรคก็เป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้ววิปจิตตัญญูก็เช่นเดียวกันเนยยะเป็นโรคที่อยู่ในตึงกลางถ้าไม่มียาก็ตายได้จริงๆถ้ามียาเจ้าของอุตส่าห์พยายามรับมีทางหายได้โดยไม่ต้องสงสัยนอกจากโรคที่อย่างสมัยทุกวันนี้เขาเรียกประเภท ICU อันนี้ไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นพอส่งเข้าในโรงพยาบาลแทนที่จะไปหาหมอกลับเข้าห้อง ICU ดูแต่ลมหายใจฟอดๆเท่านั้นนี่เป็นประเภทหนึ่ง นี่แหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านมาตรัสรู้มีคุณค่าแก่โลกมากขนาดไหนหาประมาณไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีอายุถึง 80,000 ปี 70,000 ปี 40,000 ปีจนกระทั่งถึงมาระยะปัจจุบันนี้เพราะพระชนของท่านไม่สม่ำเสมอกันดังธรรมที่ท่านกล่าวไว้แล้วมุ่งทีนี้แต่ละพระองค์นั้นน่ะท่านมาประกาศสอนธรรมเช่นท่านเสด็จออกทรงผนวชเมื่ออายุ 40,000 ปีและบำเพ็ญพระองค์เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายนั้นอยู่อีก 40,000 ปีการตรัสรู้ของท่านส่วนมากมักตรัสรู้ได้อย่างรวดเร็วกว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นอันมากทีเดียวแต่จะเร็วหรือช้าก็ตามแต่ละพระองค์ที่ประกาศธรรมสอนโลกล้วนแล้วแต่ธรรมโอสถที่หาสิ่งเปรียบสิ่งประมาณไม่ได้กิเลสหมอบราบเพราะธรรมโอสถของท่านเมื่อสัตว์ทั้งหลายก็จำเจอยู่กับความทุกข์ความทรมานมามากต่อมากแล้วถึงการที่ควรจะเป็นไปได้เพราะความดีก็สร้างความชั่วก็มีความดีย่อมจะหนุนให้ได้สมมักสมหมายในวันหนึ่งให้เบาบางไปในวันหนึ่งนั่นแหละการแห่งความดีหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปหรือการแห่งความดีได้เข้ามาประชิดตัวต่อมรรคผลนิพพานแล้วย่อมสำเร็จไปได้เรื่อยเรื่อยนี่คือผู้สร้างความดีมาแข่งกันกับความชั่วมาเพราะความดีกับความชั่วย่อมมีอยู่ในหัวใจอันเดียวกันแล้วก็ได้บรรลุธรรมเรื่อยๆแล้วลองนับดูสิว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นอายุพระชนของท่านมีมากขนาดไหนท่านทำประโยชน์ได้มากเพียงไรประทานพระโอวาทแต่ละครั้งละหนนี้พุทธบริษัทบรรลุธรรมเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเทพบุตรเทวดาก็เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแต่ละวันละคืนนี้ไม่ขาดวักขาดตอนที่ลื้อขนสัตว์ให้พ้นจากโอคะกันดานทั้งหลายในแหล่งแห่งความเกิดแก่เจ็บตายที่โลกทั้งหลายหมุนเวียนกันอยู่นี้ท่านไม่หลุดพ้นไปท่านเหล่านั้นได้หลุดพ้นไปหลุดพ้นไปมีจำนวนมากขนาดไหนนี่แหละพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ทำประโยชน์ให้โลกมากเพียงไรแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ลองคิดดูสิประกาศพระศาสนาอยู่45พระพรรษาแล้วจนกระทั่งถึงมาถึงนี้เป็นกี่พันปีธรรมะนี้เป็นประโยชน์แก่โลกเรื่อยมาเรื่อยมาไม่เคยเป็นภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่แหละเรื่องธรรมะมีความจำเป็นต่อสัตว์โลกผู้ได้รับความทุกข์ความทรมานนี้ว่าหรือว่าโรคเต็มหัวใจได้ค่อยเบาบางลงไปจากธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่พวกเราทั้งหลายเกิดมาในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราประทานพระโอวาทไว้ซึ่งเทียบกันกับว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ประทานพระโอวาทด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองโดยสวัสดิ์ขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้แล้วนี้ให้เราทั้งหลายได้ดำเนินเดินตามอัตตามธรรมนี้ด้วยความจริงอกจริงใจอย่าล้อแหละแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราซึ่งพร้อมที่จะรับความทั้งหลายอยู่แล้วและพร้อมที่จะรับความประเสริฐเลิศเลิศทั้งหลายอยู่แล้วเช่นเดียวกับใจที่เคยพร้อมในการรับความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกันเราจะได้รู้ได้เห็นวันหนึ่งในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้ไม่มีธรรมะบทใดที่เก่าค้ำคร่าหรือล้าสมัยไปแล้วเพราะได้หลายปีหลายเดือนเนื่องจากธรรมะนี้เป็นอากาลิโกการสถานที่เวลาเวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนี่เป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดไปนี่แหละแล้วดำเนินตามนี้จะไปไหนล่ะขอให้เดินดำเนินตามสวัสดิ์ขาธรรมอย่าคล้องอย่าแวะอย่าดื้อด้านหารสู้ด้วยความสำคัญของกิเลสตัณหาเป็นทิฏฐิมานะขึ้นมาต่อสู้กับธรรมก็แล้วกันเราพระพุทธเจ้าประทานไว้อย่างไรให้มีความเคารพยำเกรงเชื่อถือและปฏิบัติตามนั้นเถิดกิเลสอย่าให้เข้ามาแทรกได้ว่าอันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไม่ถูกอันนี้น่าสงสัยอันนั้นน่าข้องใจอันนี้ล้วนแล้วแต่กิเลสเข้าไปแทรกทำขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดลี้ลับในบรรดาความจริงทั้งหลายที่จะไม่ทรงรู้ทรงเห็นจึงสอนไว้โดยถูกต้องแม่นยำนอกจากกิเลสเท่านั้นคอยที่จะแทรกจะแซง
1: ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลากับธรรมทั้งหลายอย่างทุกวันนี้เราก็เห็นได้ชัดๆในวงพุทธบริษัทของเรานี่แหละที่เป็นข้าศึกน้ำลายกันอยู่โจมตีกันนั้นโจมตีกันอยู่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสมันเข้าแทรกเข้าสิงภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมะให้เกิดความสำคัญตนว่ารู้ว่าฉลาดว่าถูกต้องดีงามไปเสียทุกอย่างแล้วคัดค้านต้านทานเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นในสุดท้ายก็กลายเป็นข้าศึกในวงพุทธศาสนาขึ้นมาในพุทธวงแห่งพุทธบริษัทนี้เรื่อยมาจนทั้งถึงปัจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ไม่ต้องถามใครแล้วเรื่องอย่างนี้เห็นรู้กันอยู่แล้วนี่แหละกิเลสแทรกธรรมแทรกอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้มาแทรกหัวใจของเราผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังให้เคารพนับนบน้อมต่อพระโอวาทที่เป็นสวดคารธรรมนี้ท่านประทานข้อใดไว้อย่าดื้อดึงฝ่าฝืนโง่ก็โง่ยอมโง่ไปเถอะโง่ไปตามผู้ฉลาดดีกว่าฉลาดแต่ตามคนโง่ธรรมชาติที่หลอกลวงเป็นนั่งไหนจะเป็นจะตายจะล่มจะจมเพราะพระโอวาทของพระเจ้านี้ให้เห็นในตัวของเราเองเพราะพระโอวาทนี้ไม่เคยทำความล่มจมแก่ผู้หนึ่งผู้ใดและพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่สอนโลกไม่เคยทำโลกให้ล่มจมมาแม้พระองค์เดียวจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหตุใดพระโอวาทของพระพุทธเจ้านี้ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็นพระโอวาทที่เป็นโจรเป็นมารสังหารสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมเพราะการสั่งสอนอธรรมมีไหวมีเหรอไม่มีนี่แหละให้เราเชื่อพระโอวาทอันนี้เราอย่าไปเชื่อผู้อื่นใดยิ่งกว่าพระโอวาทของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนอกจากนั้นมีแต่ความมีกิเลสจริงแทรกขึ้นมาเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดสำคัญมาตนดีเด่นกว่าใครๆทั้งนั้นแล้วก็เอาความที่สำคัญมาดีเด่นมาสอนโลกเป็นธรรมเป็นความเลวทรามสุดท้ายก็เลวไปหมดเลวไปหมดนี่ให้ระวังให้ดีอย่าให้เข้ามาแทรกสิงจิตใจของเราว่าอันนี้พระพุทธเจ้าจัดไว้ไม่ถูกอันนั้นจัดไว้ไม่ถูกถูกหมดที่ไม่ถูกก็คือตัวกิเลสนั่นแหละเข้าไปขัดธรรมถ้าเกิดภายในใจของเราก็เรานั่นแหละเป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าให้ระมัดระวังให้เคารพเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเอาให้จริงให้จังโลกอันนี้ดังที่เห็นมาแล้วนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะโลกนี้ผิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสเจ้าความประเสริฐเลิศลือมาจากไหนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเกิดพบใดชาติใดมีแต่ความหมุนเวียนการที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความลำบากนั่นแหละชาติปิทุขาว่ายังไงนะชราปิทุขามานำปิทุขังมีสุขที่ตรงไหนแทรกอยู่ในนั้นมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานตลอดมาเพราะความเกิดจากเจ็บตายเนี่ยพาให้เป็นไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็ติดแนบกันไปอย่างนี้มันมีเสียที่โสทั้งอะไรที่ไหนพอที่จะตื่นเต้นเป็นบ้าเป็นหลังไปอะไรกับเขาที่เคยเป็นและเราก็เคยเป็นมาแล้วตื่นอะไรเอาให้จริงให้จังในอัตในธรรมทั้งหลายปฏิบัติตนให้แน่ตามพระโอวาทใครจะว่าอะไรก็ตามเถอะพุทธังสนังกฉามินี้ฉามินี้เป็นหัวใจของเราปากเป็นปากตายกับท่านแล้วธรรมังสนังกฉามิทั้งขังสนังกฉามินี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอที่ปากเป็นปากตายได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่เหมือนกับลมปากที่เต็มไปด้วยความสกปรกของกิเลสฟุ้งออกมาแล้วหลอกท่านั้นหลอกท่านี้ว่าดีอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้แล้วเมื่อเชื่อไปตามก็เหลวทั้งเถอะไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้เคยเป็นมาแล้วเคยเหลวมาแล้วเพราะเคยถูกต้มมาจากกิเลสนานแสนนานมากต่อมากแล้วให้พากันจดจำเท่าว่านี้ไม่เคยต้มใครเนี่ยเอานี้เป็นเครื่องเทียบเคียงกันเท่าว่าของพระพุทธเจ้าของเรานี้โดยปัจจุบันที่เราปฏิบัติกับท่านอย่างนี้เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นับพอประมาณแล้วไม่เคยมีพระโอวาทบทใดบาทใดต้มสัตว์ทั้งหลายให้ล่มจมชิบหายป่นปี้ไม่เคยมีเลยแล้วปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะเกิดความชิบหายเอาให้เห็นต่อหน้าต่อตานี่ให้มันได้รู้เสียทีว่าศาสนาพระเจ้านี้พาโลกให้ล่มจมมีเราเป็นอันดับหนึ่งให้รู้อย่างนี้อันนี้มันมีตั้งแต่กิเลสมันพาให้ล่มจมชิบหายเพราะความหลอกลวงของมันเราก็ยังไม่เข็ดไม่หลาบเราไม่เข็ดไม่หลาบยังเดินต้อยตามที่เหลือและถลอกปอกเปิดไม่มีเนื้อมีหนังไม่มีจิตมีใจที่จะพอทำแทรกเข้าได้นะจะเป็นไปตั้งแต่กองที่เหลือเต็มไปหมดในหัวใจของเราให้พากันตั้งใจเดินจงกรมเดินมันจะเมื่อขนาดไหนนี่คือทำงานนั่งสมาธิเอานั่งลงไปพิจารณาถ้าว่าจะให้เป็นความสงบก็เอาให้ อารมณ์แห่งสมถะคือพุทโธหรือธรรมบทใดก็ตามให้ความรู้แน่วอยู่นั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีมีแต่ความรู้กับคำบริกรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ยับยับยับเท่านั้นและจิตไม่ยอให้คิดให้ปรุงไปทางไหนเพราะเคยคิดเคยปรุงเคยหลอกลวงเราด้วยความคิดนี้มาแล้วนี่ก็ควรจะเข็ดธรรมไม่เคยหลอกลวงใครความปรุงของธรรมกับความปรุงของกิเลสมันต่างกันความปรุงของธรรมเช่นอย่างพุทโธพุทโธนี่ปรุงเพื่อความสงบเพื่อความเย็นเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความเลิศเลอสำหรับหัวใจเราไม่ใช่เพื่อความเลวทรามไม่ใช่เพื่อความทุกข์ความทรมานดังกิเลสพาปรุงพาแต่งไปมันผิดกันที่ตรงนี้ถ้าจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้จริงให้จังพินิจพิจารณาจริงๆดังที่เคยพูดแล้วกรรมฐานเที่ยวในสกลกายของเราทั้งภายนอกภายในเชื้อสาโลมานาคาตันตาตะโจเลื่อยไปถึงเนื้อถึงหนังถึงเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณามันไปให้เห็นตามความจริงของมันที่มีอยู่อย่าไปเสกสรรปัญญาให้เป็นอื่นไปนั่นเป็นเรื่องของกิเลสโดยที่เสกสรรปัญญาว่าเป็นของสวยของงามเป็นน่ารักเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใจมันน่ารักใคร่ชอบใจอะไรถ้าเป็นกระดูกแล้วก็ดูที่กระดูกอยู่ข้างถนนเป็นยังไงกับกระดูกของเรามันผิดกันตรงไหนกระดูกของหญิงของชายใดมันก็เหมือนกันเป็นเนื้อเป็นหนังก็เหมือนกันเน่าเฟะเกลื่อนถนนนั่นเห็นไหมมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนนั่นแหละกิเลสมันเสกว่าวิเศษที่กิเลสมันเสกว่าน่ารักน่าชอบใจเมื่อหลงไปตามมันแล้วก็พันคอเจ้าของนั่นแหละมันจะไปไหนส่วนธรรมท่านเป็นอย่างนั้นคลี่คลายออกให้เห็นตามความจริงไม่เสกไม่สันปัญญาเลยความจริงไปความจริงท่านพูดถึงว่าอสุภะอสุพังมันตัวก็ปกจริงๆนี่นะท่านหลอกที่ไหนถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นอนิจจังจริงๆแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาจริงทุกขังบีบบังคับตลอดเวลาอนัตตาเอาสาระแก่นสารอะไรจากสิ่งเหล่านี้ได้ใครเกิดมาก็มายึดมาถือชั่วการชั่วเวลาแล้วก็สลายลงไปพังลงไปได้ประโยชน์อะไรนี่ความทุกข์มันฝังอยู่ในหัวใจมันไม่ได้สลายนั่นสิมันลำบากนะไปเกิดในภพใดชาติใดหาบตั้งแต่กรรมชั่วด้วยความพอใจในการทำความไม่ดีของตนผลก็เป็นวิบากอันทุกข์อันเดือดร้อนมหันต์ทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจตามวิบากแห่งตนที่ทำไม่มากน้อยหรือหนักเบาเพียงไรนั่นแหละไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะไปทำงานแทนได้ไปรับบาปรับกรรมรับความทุกข์แทนเราที่ทำนั้นได้เราต้องเป็นผู้เสวยกรรมท่านเรียกว่ากรรมสะโกมหิกรรมดายาดุกรรมเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นที่ยึดที่อาศัยมีกรรมเป็นทายาทนะท่านก็บอกไว้แล้วกรรมสะโกมหิกรรมดายาโดกรรมโยนิกรรมปันธุกรรมวัตถุยังไงมีกรรมเป็นเดินเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเราทำดีกรรมดีก็ให้ผลแก่เราถ้ากรรมเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ให้ผลแก่เราทั้งสองอย่างนี้ให้ผลต่างกันถ้าเป็นกรรมดีก็ให้ผลเป็นสุขไปเรื่อยๆตามแต่วิบากแห่งกรรมดีนั้นมีมากมีน้อยกรรมชั่วก็เช่นเดียวกันมีให้ผลไปทางความทุกข์ความลำบากมากน้อยตามอำนาจแห่งกรรมชั่วที่ตนทำไว้มากน้อยเท่าไหร่นะไม่มีใครที่จะแบ่งสรรปันส่วนจากกันและกันได้สิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราจึงควรระมัดระวังเรื่องความไม่ดีกรรมมะแปลว่าอะไรแปลว่าการกระทำเรามีอำนาจแห่งการทำกรรมแต่กรรมเมื่อเราทำแล้วก็มีอำนาจที่จะให้ผลแก่เรานี่มันเปลี่ยนเรื่องกันที่แรกเรามีอำนาจทำกรรมถึงเวลาทำกรรมลงไปแล้วกรรมก็มีอำนาจวิบากแห่งกรรมนั่นมันก็มีอำนาจให้ผลแก่เราเช่นยกตัวอย่างเอากลางๆนะไม่เป็นบุญเป็นบาปเช่นเรารับทานลงไปนะรับทานลงไปเรื่อยๆอยู่ถึงมันก็ให้ผลไปเรื่อยๆจนสร้างถึงความอิ่มแล้วบังคับให้มันเลยกว่านั้นมันเป็นไงทีนี้มันดีไหมมันไม่ดีเมื่อถึงความอิ่มพอแล้วก็ฟังแต่ว่าพอนั่นเถอะนี่ก็เป็นอย่างนั้นท่านท่านรับมากๆแล้วก็เหมือนชูชกเห็นไหมเขียนเป็นประวัติไว้นั้นเพื่ออะไรก็เพื่อความโลภความไม่รู้จักประมาณความไม่มีเมืองพอให้ได้รู้เรื่องรู้ตัวให้อยู่ในความพอดีจะเป็นสุขสมกับอาหารหล่อเลี้ยงโลกมานานแสนนานไม่รู้กี่ขับกี่กันแล้วอย่าให้มาเป็นภัยแก่ตนเพราะความโลภไม่ถูกต้องอะไรเลยนี่แหละข้อเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้การที่ปฏิบัติตัวให้เข้มให้มีความเข้มแข็งให้มีความจริงใจต่อทุกสิ่งอย่าเลาะแหละนิสัยเลาะแหละนี้ไม่ดีเลยหลักพุทธศาสนาไม่ใช่หลักธรรมแห่งความเลาะแหละพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์หล่อแหละธรรมจึงไม่ใช่ธรรมหล่อแหละพอที่จะสอนคนให้หล่อแหละทำอะไรให้มีความจริงความจังมีสติมีปัญญาสอดแทรกอยู่ทุกระยะ การและทุกหน้าที่การงานของตนที่ทำลงไปนั่นแหละชื่อว่าผู้ปฏิบัตินักบวชเป็นนักไข้ครวญเป็นผู้อดทนก็อยู่ที่นี่ ความอุตสาห์พยายามความพินิจพิจารณาความมีสติอยู่ที่นี่อยู่ที่นักบวชถ้านักบวชไม่มีแล้วใครจะมีในโลกนี้เพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเครื่องทรงมรรคทรงผลแท้ถ้ามีสติมีปัญญามีความภาคเพียรมีความอุตสาห์พยายามมีความจงใจในทางความดีแล้วความดีนั่นแหละจะเป็นสมบัติของเรา

0: ว่างั้นแปลว่านี่แปลวันย่างค่ำก็กลายเป็นลมเป็นแรงหาที่สุดยุติไม่ได้เลยนั่นเราพูดได้ให้เหมาะที่สุดก็คือว่าธรรมเช่นขอความเป็นธรรมธรรมธรรมนี้ครอบไว้หมดทั้งเหตุทั้งผลความยุติธรรมเนี่ยนี่แหละธรรมที่กล่าวนี้อะไรจะเป็นธรรมเป็นผู้ทรงแล้วอะไรจะเป็นผู้สัมผัสรับรู้อะไรจะเป็นผู้รับรสรับชาติแห่งธรรมเหล่านี้แล้วใครจะเป็นผู้สงหายสงสัยล่ะก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้ทราบทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งใจเป็นภาชนะที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าทำหล่อแหละนะทำมวยเจ้าไม่เด็ดพาพวกเราให้หล่อแหละเรามันหล่อแหละเองถูกกิเลสมันฉุดมันลากทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลี้ยวไหลสุดท้ายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปอยู่กับครูกับอาจารย์ไปองค์ไหนก็ไปแต่ความหล่อแหละนั่นแหละมันเมียหัวไปนั่นสิหัวคำมั่มลงไปมันเงยหน้าขึ้นไม่ได้สู่ธรรมทั้งหลายไม่ได้นี่เรื่องของความหล่อแหละของใจเพราะหน้าของกิเลสนี่แหละไปที่ไหนก็ไม่ได้เรื่องใดแล้วไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนองค์ปรากฏชื่อหรือนามโด่งดังขนาดไหนก็มีแต่ท่านตัวเราเองก็ไม่เป็นท่าเพราะเราทำแบบไม่เป็นท่าจะเอาอะไรมาเป็นท่าล่ะมีมาศึกษามาเพื่ออะไรดังที่ท่านทั้งหลายมาสู่ที่นี่มาเพื่ออะไรผมก็ได้จะให้การแนะนำสั่งสอนอุบายต่างๆเท่านั้นแต่การประกอบความภาคเพียรที่จะให้ดีให้เด่นมากน้อยอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงขวนขวายเข้ามาสู่ตนเต็มสติกำลังความสามารถจนเป็นถึงขั้นมุตติหลุดพ้นธรรมของพระเจ้าไม่ได้กีดกันเปิดทางให้ตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีคำว่าลำเอียงขอให้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติถ้าอยากทรงมรรคทรงผลทรงความบริสุทธิ์มีมุตติหลุดพ้นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงและไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระสาวกเป็นอย่างไรที่ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านบริสุทธิ์อย่างไรเราจะเอาได้เอาใจของเรานี้เป็นสักขีพยานยืนยันกันเลย 100% จะไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่สงสัยความบริสุทธิ์ของท่านไม่สงสัยความเพราะเราไม่สงสัยในความบริสุทธิ์ของเราเป็นอย่างนี้นั่นเอาละการแสดงธรรมก็ยอมรับสมควรรู้สึกเหนื่อยเพราะปกติเหนื่อยอยู่แล้วเวลาเราไม่ไปเราไม่อยู่ให้เคารพตนนะดังที่เคยพูดแล้วอย่าให้มีอะไรๆกันผู้ปฏิบัติธรรมให้เด่นในธรรมความเด่นในธรรมคือความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกันความเป็นธรรมต่อกันไม่มีการขัดการแย้งไม่มีการทะเลาะวิวาทบาดหมางซึ่งกันและกันนั่นคือความเป็นธรรมแห่งความประพฤติของพระการปฏิบัติของพระถ้าสิ่งตรงข้ามได้แทรกขึ้นมาให้แสดงอากัปกิริยาเป็นแบบตรงข้ามแล้วนั่นคือเรื่องของกิเลสออกสงครามหรือขึ้นเวทีแล้วเมื่ออันนี้ขึ้นอันนี้ไปที่ตรงไหนแล้วจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยร้าวรานอย่างน้อยนอกจากนั้นก็แตกกระจัดกระจายนี่แหละเรื่องของกิเลสไปไหนมันเป็นอย่างนั้นถ้าทำไปไหนเย็นไปเลยนี่มันเป็นคู่แข่งกันอย่างงานการอะไรอย่ายุ่งมากนะเราไม่ได้เห็นงานการและไม่ชินกับงานนะเพราะทำพุทธเจ้าไม่ให้ชินทำนั่นทำนี่ยุ่งตลอดเวลาไม่ดีให้ทำตรงนี้บอกแล้วว่ากิเลสอยู่นี่อยู่ในหัวใจเราถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นการเป็นงานจริงๆในจุดนี้เพราะงั้นเราถึงไม่ให้พาทำอะไรอะไรเวลาเราประกอบความภาคเพียรเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะไม่เคยได้ก่อสร้างอะไรเลยตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งมาถูกเกียรติสรรให้เป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งหมู่เพื่อนมาตลอดทุกวันนี้เราต้องได้ระวังเสมอจะทำอะไรก็ทำแต่ได้ต้องระวังให้มีขอบมีเขตไม่ใช่จะทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้ายังกลายเป็นนิสัยของพระชอบก่อสร้างหัวใจไม่มองมองตั้งแต่นานเคยข้างนอกเราทำความเพียรกับอยู่นี่เราลองไปทำงานดูเวลามาทำความเพียรมันจะรู้สึกนิดนิดอย่างน้อยซะก่อนต้องเป็นนิดนิดอย่างน้อยนิดซะก่อนมากกว่านั้นก็เหลวเพราะฉะนั้นนี่จึงไม่ให้งานมัน
1: ขาดมากขาดตอน

งานภายในให้สืบต่อกันโดยลำดับอุบายวิธีช่วยงานของเรามันก็มีหลายแบบดังที่เคยพูดแล้วอดนอนผ่อนอาหารอะไรแบบนี้ก็เคยพูดแล้วเหล่านี้อุบายช่วยความเปลี่ยนของเราให้คล่องตัวมันไปนี่ใช่มันนั่นจริงๆเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ให้ความเพียรมันเด็ดมันเดี่ยวเหมือนแต่ก่อนมันไม่ได้สถานที่มันถูกถากถูกทางเป็นไร่เป็นนาเป็นสวนไปหมดเป็นบ้านเป็นเรือนของคนที่ภาวนาที่สงบเงียบเหมือนแต่ก่อนหรือเปลี่ยวๆเหมือนแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนเหมือนกันหมดเลยทางภาคอีสานไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดแล้วไปที่อื่นมันก็มีไปอย่างเราผ่านไปชัยภูมิออกไปอะไรคลองละลายเลยหรือลำละลายมีแต่สวนที่เขาถากเขาถางต้นไม้ใหญ่ๆลงจนเกลี้ยงไปหมดนะตั้งแต่ชัยภูมินี้ออกถึงนู่นมันเป็นดงล้วนๆนั่งรถไปมองสองข้างทางมันก็เห็นชัดเจนต่อไม้ขอนไม้เต็มไปหมดเกลื่อนเขาเพิ่งทำนี่นะผมตอนผมไปโอ้โหหมดละที่นี่วะเพิ่งเข้าไปอำเภอวิชงวิเชียนมิถะป่านั่นนะหมดเป็นสวนไปหมดเนี่ยก็อย่างนั้นเนี่ยแต่ก่อนก้าไปทางไหนก็มีแต่ป่าแต่เขาที่สะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรออกสองออกฟากทางแล้วเป็นแล้วเป็นความเพียรแล้วเป็นป่าแล้วพอเราบุกป่าไปนี่ไปไหนกันเดี๋ยวนี้ไม่มีนั่นมันสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรามีน้อยมากทุกวันอันนี้ก็เพราะอะไรความโลภมันก็มากไม่มีเจ้าพระเพียงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรอกความโลภมันใหญ่กว่าปากกว่าท้องมันจึงพาคนให้ทุกข์ร้อนมากมายไม่มีใครว่าสะดวกสบายคนนั้นก็ว่างานมากอันนี้งานมากจิตงานมากกว่าฝึกซ้อมก่อนนะก่อนที่จะบวชบวชเป็น4หรือ5ไม่ได้นะสักแต่ว่าไม่เอาความสะเพร่ามักง่ายมันเต็มอยู่หรือในโลกนี่นะเข้ามาในธรรมก็ไม่พ้นก็เราก็เห็นได้ชัดศรีราชเป็นอาจารย์หมอน้อยเมื่อไหร่บวชจากวัดสัพพทุมหรืออะไรมาแล้วก็มาหาเรานี่มาขอนิสัยเราพูดอะไรไม่ถูกต้องเลยเราก็เลยโดะนี่นี่มันฝึกหน้ากันยังไงกันนี่วะบูชาบวชยังไงบวชสุ่ม 4-5 ยังไงทำเหลวๆหลายๆนี่วะโหไม่ไหวนะทำอย่างนี้นะวะมันเหลวไปหมดนั่นทั้งวัดก็เหลวอย่างนี้ทำไงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้แล้วก็พุ่งกวงเลยเนาะผมก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกเห็นแก่ธรรมนะไม่เห็นแก่ผู้หนึ่งผู้ใดที่ว่าเหนือธรรมนะก็เราเข้าสู่ธรรมเพื่อความถูกต้องดีงามก็ต้องให้ธรรมเดินหน้าบ้างสิจะให้ความเอากิเลสมาเดินหน้ามันเหมาะสมที่ตรงไหนส่วนหน้าเพียงให้นิสัยเสียงกระเละเปะปะฟังไม่ได้สับได้แสงเลยมันหน้าดุก็ดุแล้วมั่งเลยไม่เอาไหนก็ถือว่างานมันมากของงานทางโลกมากก่อนเราจะไปปฏิบัติธรรมงานตั้งธรรมไม่มันเป็นของเล็กน้อยเหรออืมเราจะมาบวชเป็นฝ่ายเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันก็ต้องให้เป็นธรรมดิให้มาโลกมันเหยียบอยู่ตลอดเวลาไงไหนก็ไม่พ้นน่ะที่ว่ากิเลสออกหน้าเนี่ยนี่อันนี้แหละโอ้โหมันน่าละอายจริงนะมองไปแทบอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ตาคว้าฟ้าสองฟังเนี่ยมันอดคิดไม่ได้นะเนี่ยที่เรียกว่าหมู่เพื่อนเสมอตามองไปมันก็ขวางแล้วนี่เนี่ยฟังมันก็ขวางมันออกมาด้วยวิธีใดออกมาด้วยความพิจารณาด้วยความมีเป็นธรรมหรือเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสมันบอกชัดๆอยู่ในกิริยาที่แสดงออกเอาเก็บอันนี้อันละเรื่องอะไร

วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันพระพุทธเจ้าพระสู่ตรัสรู้และปริณตัดขันปรินิพพานทั้งสามครั้งตรงกับวันพระมาพระสู่งานเราทั้งหลายจะคงจะทราบไปทั่วกันคือวันอุบัติในพระกายของพระองค์อุบัติเป็นพระกายขึ้นมาแล้วอันดับที่สองก็อุบัติความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติในทางกายได้แก่ร่างกายปรากฏขึ้นในโลกก่อนอุบัติครั้งที่สองคือได้จิตได้ตรัสรู้ธรรมมะอันบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งใจที่เป็นเจ้าครองวัฏฏะมาเป็นเวลานานคือพาให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายทุกยากลำบากไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณก็ได้มาตัดสินกันลงในวันนั้นที่เรียกว่าวันตรัสรู้ธรรมกับวันตัดปัญหาความยุ่งยากของความทุกข์ทรมานทั้งหลายมีความเกิดเป็นสาเหตุนั้นลงในขณะเดียวกันจึงเรียกว่าตรัสรู้แต่การนิพพานนั้นหมายถึงพระกายที่สลายลงตามสภาพของส่วนผสมที่โลกหรือธรรมก็เรียกว่าธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟผสมกันเข้าส่วนแข็งๆที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรียกว่าธาตุดินส่วนที่เหลวๆก็เรียกว่าธาตุน้ำลมหายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายนี้เรียกว่าธาตุไฟประชุมกันดีมีใจเป็นผู้ครองในร่างนี้ส่วนผสมทั้งสี่นี้ได้สลายตัวลงไปถ้าโลกเราเรียกว่าตายแต่พระศัพท์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้บริสุทธิ์ในพระทัยเรียกว่านิพพานคำว่านิพพานหมายถึงความดับสนิทส่วนผสมนี้จะไม่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระทัยคือใจของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์แล้วได้อีกต่อไปจึงได้นามว่านิพพานหมายถึงดับสนิทดับจากความผสมกันแต่ธาตุสี่ไม่ได้ดับเมื่อสลายลงไปแล้วส่วนดินน้ำลมไฟเป็นธาตุใดก็กระจายลงไปอยู่ในธาตุเดิมของตนธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นก็ไม่ได้ดับสิ่งที่ดับนั่นหมายถึงสมมุติที่เคยเกี่ยวข้องกันให้เกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าผสมกันเข้าเป็นรูปกายเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีวิญญาณครองนี่คือส่วนสมมติตามปกติของโลกทั่วไปจะไม่ปราศจากส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้แม้จะสลายตัวลงไปจากร่างนี้เมื่อกรรมดีกรรมชั่วยังมีอยู่ภายในจิตใจตราบใดใจนั้นย่อมจะต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมให้พาเกี่ยวข้องกับภาคหรือส่วนผสมไปเรื่อยๆเช่นนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนท่านก็เคยเป็นเช่นนี้มาอีกกับนับไม่ถ้วนเหมือนกันแต่พอได้ตรัสรู้ธรรมะขึ้นภายในพระทัยเท่านั้นสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องไม่ว่าสมมุติส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในพระทัยนั้นได้สลายไปหมดในขณะที่ตรัสรู้ธรรมแล้วทรงประกาศพระศาสนาได้45พระวพรรษาคนที่มีอุปนิสัยที่มีหูมีตาพอจะได้รู้เรื่องความลึกตื้นหนักเบาจากพระพุทธเจ้าและผู้ที่มีความละเอียดซึ่งรอที่จะรับกระแสแห่งธรรมอยู่แล้วก็ได้ตรัสรู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันท่วงทีที่เรียกว่าสาวกปรากฏขึ้นในโลกมีจำนวนเท่านั้นท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทัน
จากนั้นก็ตามเสด็จไปเรื่อยๆผู้สำเร็จพระโสดาสกิทาพระอนาคาเสด็จเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆจากนั้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนของเราที่อุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แนวทางไว้โดยถูกต้องเต็มสติกำลังความสามารถหรือว่าตามสติกำลังความสามารถของตนไม่ลดละท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆส่วนพระองค์ท่านเมื่อคำว่าการปรินิพพานได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีสมมุติที่จะมาประกาศพระองค์ให้โลกได้ทราบว่าเวลานี้ตถาคตคือองค์พระพุทธเจ้านี้ได้สถิตอยู่ในสถานที่นั่งที่นี้อย่างนี้ไม่ปรากฏจะเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่สามารถจะแสดงตัวออกมาให้เป็นด้านมัตติพอโลกจะมองเห็นได้เช่นดังที่เคยเป็นมาในขณะที่ตรัสรู้แล้วถึงวันนิพพานนี้ส่วนพระกายของพระองค์ท่านยังมีอยู่เสด็จไปทางใดคนก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดที่นั่นที่นั่นที่ถือเอาพระกายของพระองค์เป็นนิมิตส่วนความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นแม้จะอยู่จะทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือจะนิพพานไปแล้วก็ตามจะไม่มีใครสามารถมองเห็นได้เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดสุดคำว่าพระพุทธเจ้าก็หมายถึงองค์ของแห่งความบริสุทธิ์นี่แหละเบื้องต้นก็เป็นคนสามัญเช่นเราท่านมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้ามาผสมกันเป็นรูปกายเช่นเดียวกับเราเป็นหญิงเป็นชายเช่นเดียวกับพวกเรานี้ใจก็มีกิเลสคำว่ากิเลสคือเครื่องดองอยู่ภายในจิตใจคอยที่จะยุแย่ก่อกวนอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่ากิเลสก่อกวนให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเศร้าโศกให้เพลิดให้เพลินให้อยู่เหลืองต่างๆที่เกิดจากความกระพริบในทางใจแล้วก็เชื่อไปตามสิ่งที่คอยกระพริบให้หลงตามอยู่เสมอนี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสหรือเรียกว่าอาสวะเป็นเครื่องดองอยู่ภายในใจแต่ก่อนท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายจึงต้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันพอได้ตรัสรู้เท่านั้นก็เป็นวาระสุดท้ายที่จะหมดความเกี่ยวข้องหรือเยื่อใยในความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรียกว่าเป็นชาติสุดพระชาติสุดท้ายการนิพพานก็เป็นวาระสุดท้ายในการตายที่สัตว์โลกเราเรียกว่าตายพระพุทธเจ้าก็ถ้าพูดแบบโลกเราก็เรียกว่าตายเป็นวาระสุดท้ายจึงเรียกว่าปรินิพพานคือดับจริงๆไม่ดับแบบหลอกๆหลอนๆเหมือนอย่างเห็นอยู่ในโลกนี้คำว่าหลับดับแบบหลอกๆหลอนๆนั่นเป็นอย่างไรตายลงไปที่นี่แล้วก็ไปโผล่ขึ้นที่นั่นบางทีเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์กลับไปเกิดเป็นสัตว์โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้แล้วก็ตื่นร่องตื่นรอยตื่นการเกิดการไปการมาของตนเสมอเหมือนกับว่าไม่ได้เคยไปเคยมาฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าความหลงสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเกิดสิ่งที่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากเคยสัมผัสอันมีอยู่ประจำวัฏฏะทุกอันนี้ต่างคนต่างได้สัมผัสกันทั้งนั้นแต่ต่างคนก็ต่างหลงลืมจำไม่นานเมื่อผ่านเข้ามาอีกก็เป็นเหมือนกับว่าเพิ่งจะพบหรือเพิ่งจะเจอเพิ่งจะสัมผัสในเวลานี้ท่านจึงเรียกว่าอวิชชาความรู้นั้นมีอยู่ด้วยกันเพราะใจมีแต่รู้ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงกับหลงลืมท่านจึงเรียกว่าอวิชชาหรือโมหะไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาของตนนี่ผิดกันกับพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ท่านก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันพอได้ตรัสรู้ธรรมะซึ่งเป็นของจริงเท่านั้น
ถ้าเป็นความสว่างก็เทียบพระพุทธเจ้าเทียบกับพระอาทิตย์เพียง ดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะส่องแสงสว่างให้โลกได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันบรรดาผู้มีในตาอันดีนอกจากคนเสียจักษุเท่านั้นจะไม่มองเห็นดาวเดือนตะวันจะมีกี่ร้อยพันดวงก็ตามสำหรับบุคคลประเภทนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าต่างจากโลกก็เช่นเดียวกับดวงดาวจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ตามสู้พระอาทิตย์เพียงดวงเดียวไม่ได้ความสว่างมีเหมือนกันแต่มีจำนวนน้อยแม้แต่รอบดวงตัวเองก็ยังจะไม่สามารถความรู้ของพระพุทธเจ้ารอบพระองค์ด้วยสามารถรื้อฟื้นพระองค์ให้พ้นจากทุกข์ที่เคยเป็นมากี่กับนับไม่ถ้วนไม่ได้ด้วยสามารถแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีในตาพอที่จะมองเห็นร่องรอยตามสวัสขาตธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้โดยชอบด้วยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนพระอาทิตย์เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายสำหรับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกับดวงดาวดวงต่างๆแม้จะมีจำนวนมากกำลังก็ไม่เพียงพอความรู้มีเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตนให้ถูกทางได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักธรรมะจากศาสนาเลยถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจของเราคือเป็นไปตามความรู้ความเห็นความคิดความอยากเท่านั้นก็เป็นสิ่งที่เสียตัวได้ด้วยความอยากของตัวเองเป็นค่าสิทธิ์ต่อตัวเองฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องเป็นแบบฉบับหรือเป็นแบบพิมพ์เป็นแนวทางเครื่องดำเนินเช่นเดียวกับเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนต้องมีแบบแปลนแผนผังตั้งไว้เป็นแบบฉบับจะไปสู่จุดต่างๆก็ต้องมีทางที่ตรงแนวไปสู่จุดนั้นๆผู้ต้องการไปสู่จุดต่างๆจุดใดก็เดินตามสายทางซึ่งจะไปสู่จุดนั้นไม่ปีกแวะไม่ลดละจุดนั้นก็ย่อมเป็นที่มุ่งหวังคือถึงได้โดยความตัดตามความประสงค์เนี่ยที่เรียกว่าสวัคขาตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวัคขาโตภควตาธรรมดังเราชาวพุทธได้สวดกันอยู่เสมอถ้าทำอันพระภูมิพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าชอบก็หมายถึงว่าถูกต้องรับรองทุกแง่ทุกมุมสมบูรณ์เต็มที่เทวชาติทั้งสัพพยัญชนะเทวละปริปุณังปริวิชังพรหมจริยังประกาศเสสินี่เราทั้งหลายก็เคยสวดพระองค์ประกาศพรหมจรรย์คือธรรมอันยอดเยี่ยมไว้เพื่อโลกสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งอัตทั้งพยัญชนะทั้งเหตุทั้งผลทั้งส่วนต่ำส่วนกลางส่วนสูงไม่มีที่ตำหนิและไม่มีใครจะสามารถพูดได้โดยถูกต้องโดยไม่มีที่ตำหนิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตามธรรมดาคำพูดเราถ้าพูดไปหลายประโยคอาจจะมีประโยคแปลงปลอมเข้ามาแฝงด้วยพูดวันหนึ่งอย่างนี้สมมติว่าวันหนึ่งเราพูดได้ 100% อาจจะปลอมเสียถึง 20% ก็ได้จริงเพียง 80% เท่านั้นนี่เป็นความรู้เป็นคำพูดที่เกิดจากความรู้ของสามัญชนนำออกมาพูดความจริงจริงไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปไม่ว่าเราพูดไม่ว่าท่านผู้ใดพูดจะต้องมีส่วนบกพร่องอยู่เช่นนั้นไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานแต่หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่พระองค์ท่านเป็นผู้ตรัสพระองค์เดียวก็ตามจะแยกออกจากธรรมหมวดใดบทใดมาพิจารณาว่าธรรมบทนั้นหมวดนั้นในจำนวนมากเท่านั้นได้ขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์ตามหลักที่ว่าสวัคขาตธรรมคือตรัสไม่ชอบเลย
มีอยู่ประมาณเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านพระพุทธเจ้านะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสามารถทรงโลกทรงธรรมได้ตลอดมาถึงปัจจุบันนี้นับแล้วได้ 2,511 ปีนี้แล้วนับแต่วันพระองค์ท่านนิพพานมาและยังจะคงที่หรือคงเส้นคงวาไปอีกคงคำว่าสุขาตธรรมไปอีกคือตรัสไว้ชอบอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านได้ความจริงนั้นก็แม้จะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏตัวเพราะไม่มีผู้นำออกมาประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏทั้งเหตุทั้งผลเพื่อโลกจะได้ชมหรือได้บูชาแต่ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าสูญหายไปก็ถูกเพราะไม่มีใครสามารถจะค้นเจอได้นี่ที่เรียกว่าสวัสดิ์โตภควตาธรรมมีความสมบูรณ์แน่นอนถูกต้องอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถพูดให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นที่บูชากราบไหว้ของไตรภพไตรโลกธาตุเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ได้กราบไหว้เพราะไม่มีใครจะสู้คําแน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้าหรอกนิยานิโกหรือนิยานิกธรรมเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลจะต้องเป็นไปเพื่อถอดถอนสิ่งเครื่องกังวลดุ้งเหยิงที่เรียกว่ากองทุกข์นับแต่ส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอียดสุดออกได้เป็นลำดับดับจนตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำที่เรียกว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานทางทุกแง่ทุกมุมพระโอวาททุกบททุกบาทสอนเพื่อถอดเพื่อถอนสอนเพื่อให้เป็นคนดีสอนเพื่อให้เป็นคนรู้คนฉลาดไม่ใช่สอนเพื่อความโง่ใส่สัตว์ทั้งหลายไม่ได้สอนเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายก่อภพเอาทุกข์มาเผาผลาญตนเองแต่สอนเพื่อจะถอดถอนทุกข์สอนแก้ความโง่เขลาบาปัญญาของตนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏว่าเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่การไหนๆมานอกจากโลกจะได้อาศัยเท่านั้นนี่อธิบายถึงเรื่องคำว่านิพพานของพระพุทธเจ้าเลยเตลิดมาถึงธรรมะตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ให้ทรงประกาศศาสนาเพื่อประโยชน์แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายโดยพระองค์เองบ้างโดยสาวกทั้งหลายที่มีความเชื่อเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานขึ้นมาแล้วประกาศสอนช่วยพระภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงบ้างและเพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางโดยรวดเร็วบ้างพอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเท่านั้นศาสนธรรมที่พระองค์ท่านจะทรงประกาศโดยพระองค์เองก็เป็นอันว่าระงับดับไปในขณะนั่นทีเดียวนอกจากนั้นสาวกก็ประกาศสอนกันมาและประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนพระพุทธเจ้าก็หมดในพระรูปพระกายไม่ปรากฏจึงเรียกว่านิพพานเนี่ยซึ่งตรงกับวันนี้วันประสูติวันตรัสรู้วันนิพพานตรงกับวันนี้วันเดียวทั้งสามการมารวมอยู่ในวันนี้วันนี้บรรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธและทั่วประเทศไทยวันนี้ได้ทำการสักการะบูชาทำความรู้ถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทให้แก่โลกและกราบไหว้บูชาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษของพระองค์ท่านแม้จะนิพพานไปแล้วคุณสมบัติที่ได้สอนโลกไว้ยังปรากฏอยู่ผลเป็นเช่นไรเหตุเป็นเช่นไรคงดั้งเดิมไว้เช่นนั้นไม่ทรงรื้อถอนไปตามพระพุทธเจ้าศาสนายังคงที่ดีอยู่คงเส้นคงวาจัดเป็นสวขาตธรรมอยู่ตามเดิมเช่นเดียวกับพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นั้นเราที่เป็นชาวพุทธโปรดได้นำธรรมะคำสั่งสอนเหล่านี้ไปเป็นเข็มทิศทางเดินของเราจะเป็นผู้สม่ำเสมอไม่โลดโผนคำว่าสม่ำเสมอนั้น
ป็นสิ่งที่งามความประพฤติก็เสมอคำพูดจาก็เสมอความประพฤติทุกด้านเป็นไปด้วยเหตุผลท่านเรียกว่าสม่ำเสมอถ้าขัดแย้งต่อเหตุต่อผลนั้นไม่จัดว่าเป็นความสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นรุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆถ้าเป็นวัตถุจะเป็นเครื่องใช้ก็ไม่ดีถ้าเป็นอาหารก็ไม่อร่อยเพราะไม่เสมอต้นเสมอปลายนี่หลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วมีหลายขั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาวเพศพระเพศเนรที่เรียกว่านักบวชมีแยกแยะไว้ทุกแง่ทุกมุมไม่ให้เสียความหวังของผู้สนใจใคร่ต่อธรรมของพระองค์ท่านจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อผลสำหรับตัวเองคำว่าธรรมถ้าจะเทียบเป็นเหมือนด้านวัตถุแล้วเหมือนกับรสอาหารที่ปรากฏตัวอยู่แต่ปรากฏให้รู้สึกอยู่ด้วยคิวหาประสาทของผู้รับทานแต่ไม่ปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับรสชาติที่ซึมซาบอยู่ในอาหารเช่นนั้นจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามวัดส่วนวัตถุที่เป็นอาหารนั้นเรามองเห็นได้ด้วยตาเนื้อของเราส่วนรสที่แฝงอยู่ในนั้นเราไม่สามารถจะมองเห็นแต่ก็ต้องอาศัยวัตถุคืออาหารชิ้นนั้นๆเป็นที่สถิตอยู่ของรสอาหารเนี่ยธรรมะแม้จะเป็นธรรมชาติที่มองไม่เห็นก็ตามแต่ก็อาศัยผู้ปฏิบัติคือเราท่านซึ่งเป็นตัววัตถุโดยตรงคือเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชเป็นฆราวาสนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหัวหน้าของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้รับผิดชอบในตัวเองและในธรรมทั้งหลายก็คือใจคือธรรมชาติที่รู้อยู่เช่นเวลาท่านเทศอย่างนี้รู้อยู่ได้ยินอยู่นี่แหละท่านเรียกว่าใจธรรมะซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อเช่นเดียวกับใจที่มีอยู่ในร่างกายนี่แหละแต่ไม่สามารถมองเห็นจึงต้องธรรมะจึงต้องอาศัยอยู่ในธรรมชาติอันนี้ได้คืออาศัยใจผู้มีใจเป็นธรรมะจะแสดงอากัปกิริยาออกมาทางใดความประพฤติด้านใดจะเป็นไปด้วยความสวยงามน่าดูน่าชมฟังข้อไพเราะสนอสุขมีเหตุมีผลไม่ทำเอาแบบสุ่มเดาไม่ไปเอาไปตามความอยากฉุดลากไปแต่ไปด้วยเหตุด้วยผลทำอะไรใส่ตองเรียบร้อยแล้วค่อยทำนี่ท่านเรียกว่าใจที่มีธรรมนำความประพฤติทางกายวาจาให้เป็นธรรมไปด้วยผลที่ปรากฏขึ้นจากใจที่มีธรรมก็ทำตนให้มีความสุขความสบายนี่ท่านเรียกว่าธรรมที่มีอยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์นั้นเป็นชื่อของธรรมเช่นเดียวกับชื่อของยาที่มีอยู่ในหนังสือแต่ตัวยาจริงๆไม่ใช่ตัวหนังสือตัวหนังสือนั้นเป็นแผนหรือว่าเป็นตำราที่ชี้บอกยาชนิดนั้นๆแล้วผู้ต้องการยาก็ไปหาตามตำราที่ชี้บอกนี่ธรรมะที่ท่านสอนไว้ในที่เขียนไว้ในตู้ในคัมภีร์นั่นเป็นท่านเรียกว่าธรรมะเหมือนกันแต่ว่าตำราของธรรมธรรมจริงๆจะมีอยู่ที่ใจของคนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมก็คือคนถ้าทำชั่วผลจะปรากฏขึ้นที่นี่ทำดีผลก็จะปรากฏเป็นสุขขึ้นที่นี่ไม่ได้ไปปรากฏขึ้นในคัมภีร์ทั้งหมดจะมีมากน้อยที่เข้ามาที่กายวาจาใจของมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นผู้ทำดีทำชั่วไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนนอกไปจากตัวของคนและสัตว์คัมภีร์ไม่มีทางที่จะไปทำดีทำชั่วไม่มีโอกาสที่จะไปนรกสวรรค์ไม่มีโอกาสที่จะไปติดคุกติดตารางไปเป็นคนชั่วเสียหายที่ไหนนอกจากคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงต้องสอนลงมาที่คน
เพราะดีก็คือคนจะทำให้ดีชั่วก็คือคนจะทำให้ชั่วได้รับความทุกข์ความลำบากเพื่อความสุขความสบายก็คือคนประพฤติตัวให้เป็นไปเช่นนั้นต่างหากศาสนาจึงสอนลงที่นี่ไม่ได้สอนไปที่อื่นใดทั้งนั้นท่านเราทุกท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ชื่อว่าเรามีลาภอันประเสริฐดังภาษิตที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าคิดโฉบุอะมนุษย์ปฏิลาโภการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐท่านว่าอย่างนี้ทำไมจึงว่าเป็นลาภอันประเสริฐเราเพราะมนุษย์นี้มีฐานะสูงกว่าสัตว์มากมายความรู้ความฉลาดก็มีมากกว่าสัตว์และรู้ดีชั่วทุกอย่างด้วยสมผู้ที่จะนำมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้มีภูมิธรรมสมควรจะเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับตึกห้างหรือร้านใหญ่ๆที่มีราคาแพงๆถ้าสัมภาระเครื่องจะปลูกสร้างควรจะเป็นตึกเป็นห้างต้องเพียงพอไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นกระต๊อบไปจะเรียกว่าตึกว่าห้างว่าร้านไม่ได้เขาจะเรียกเพียงกระต๊อบเท่านั้นนี่ข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้าสัมภาระคือคุณงามความดีที่เราบำเพ็ญมาสมควรจะเป็นมนุษย์ได้นั่นแลจึงจะอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าหากว่าภูมิไม่สามารถเช่นนั้นก็กลายเป็นกระต๊อบไปที่เรียกว่ากำเนิดของสัตว์ประเภทต่างๆนั่นเทียบมาเหมือนกระต๊อบเพราะไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะไปที่ไหนก็มองเห็นกันทั่วๆไปไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจทั้งที่เราเดินผ่านมาเห็นกระต๊อบนาเขาเป็นอย่างไรบ้างเป็นที่สะดุดตาแล้วว่าเป็นของที่มีคุณค่าน่าต้องการไหมไม่มีใครต้องการและไม่มีใครสะดุดตาสะดุดใจแต่พอเห็นห้างร้านใหญ่ๆที่มีความแน่นหนามั่นคงความสวยงามมากจะมีความรู้สึกอย่างไรไม่ว่าใจท่านใจเราจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความแตกต่างจากสัตว์อยู่มากมายยิ่งเรารักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้แล้วเรายิ่งจะเลื่อนฐานะจากความเป็นมนุษย์นี้ไปอีกเป็นชั้นๆมนุษย์สามนุษย์โสมนุษย์สาเปโตมนุษย์สาเทโวนั่นมนุษย์มันมีหลายประเภทถ้าเราไม่สามารถจะรักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ด้วยความประพฤติเหลวแหลกก็กลายเป็นมนุษย์สาเปโตมนุษย์สาติเรชานูไปอีกในร่างของมนุษย์คือกายนั่นแหละเป็นมนุษย์คือกายมนุษย์เป็นมนุษย์จริงเลยแต่ใจนั่นกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีไปเสียทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองไปที่ไหนให้ชาวบ้านเดือดร้อนทุกหย่อมยากประเภทนั้นเขาเรียกว่ามนุษย์ที่เป็นผีหรือว่าเป็นเปรตเป็นผีในร่างของมนุษย์ไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ดีรู้ชั่วกลายเป็นสัตว์ดิบฉานไปในร่างของมนุษย์นี่ถ้าไม่สามารถประคับประคองความระดับของมนุษย์ด้วยความประพฤติอันดีงามให้สมกับภูมิมนุษย์ไว้ได้จะกลายลงไปเป็นเช่นนั้นถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนให้อยู่ในระดับของมนุษย์ได้และให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กลายเป็นมนุษย์เทโวคือกลายเป็นมนุษย์แต่ใจมีอัตมีธรรมมีความเมตตาสงสารรู้จักท่านรู้จักเรารู้จักบุญคุณต่อท่านผู้มีคุณรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวว่าจริงได้ถูกจริงได้ผิดไม่ทำเอาตามความอยากที่ฉุดลากให้พาเป็นไปแต่ทำตามเหตุผลเมื่อจริงได้ถูกแล้วพยายามทำถึงนั้นจะยากลำบากไม่เป็นของสำคัญแต่จะทำให้ได้ตามหลักกฎเกณฑ์ที่เหตุผลชี้บอกไว้หรือเป็นคนมีความรักความดีเสมอรักศีลรักธรรมรักตัวก็ชื่อว่ารักธรรมเพราะการบำเพ็ญทุกอย่างในบรรดาคุณงามความดีทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพื่อตัวทั้งนั้นส่วนที่มีมากขึ้นหรือคนอื่นจะได้รับผลประโยชน์จากเรานั้นเป็นผลที่พลอยได้คนที่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมมีหิริโอตตัปปะละอายต่อบาปต่อกรรมต่อความชั่วช้าลามกมีความห้าวหาญรื่นเริงบันเทิงเชื่อร่วมสายต่อคุณงามความดีต่อบุญต่อกรรมคนประเภทนี้แหละเป็นเทพภายในใจในร่างแห่งมนุษย์นี่แหละเลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับ
ถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจนสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็กลายเป็นวิสุทธิเทพขึ้นไปเป็นชั้นๆถึงขั้นพระอรหันต์เรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นผู้หมดจดภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงผู้นั้นแลจะอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ประเสริฐในร่างแห่งมนุษย์นี้แหละร่างกายนี้ก็เป็นก้อนธาตุส่วนผสมเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปแต่ใจนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์วิมุตติพุทโธตรัสรู้ธรรมตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้นี่ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยในมนุษย์คนเดียวนี่แหละแปรสภาพได้หลายอย่างจากความประพฤติจากความรู้ความเห็นที่ตนได้สดับตรับฟังมาแล้วอย่างไรนำไปดัดแปลงตนเองถ้าเราเห็นว่ามนุษย์เป็นของที่มีคุณค่าเราก็ต้องสงวนความเป็นมนุษย์ของเราด้วยความประพฤติดีงามอย่าให้เป็นไปในกลุ่ม4กลุ่ม5ยิ่งเราได้ศึกษามากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งจะสงวนศักดิ์ศรีของตนให้มากคือความประพฤติดีอย่าให้ความรู้ท่วมหัวแล้วเอาตัวไปไม่รอดอย่างนี้ใช่ไม่ได้ผิดเพราะครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องสอนเพื่อความรู้ความฉลาดสอนเพื่อความเป็นคนดีปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นไปที่ไหนคนมีความยินดีชมเชยสรรเสริญเหมือนพ่อแม่กับบุตรเห็นกันฉะนั้นนี่ครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องมุ่งให้ลูกศิษย์ดีทั้งนั้นถ้าได้ทราบข่าวว่าลูกศิษย์คนนั้นไม่ดีครูอาจารย์ก็รู้สึกไม่สบายใจและยังขายหน้าครูอาจารย์อีกเสียเพียงคนเดียวยังต้องเสียถึงครูถึงอาจารย์ไปอีกถ้าเราดีครูอาจารย์ก็พลอยดีไปด้วยเป็นสิริมงคลแก่ตัววันนี้แสดงธรรมะก็รู้สึกจะแสดงไปมากหน่อยหากว่าได้ผิดพลาดในตอนใดก็ดีหวังว่าได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายและวันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายทุกท่านที่อุตส่าห์มาจากหน่วยต่างๆที่ได้มาทำประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะคนที่กล้าเข้ามาหาหมอนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคนจนกรอบจนมุมหาทางแก้ไขตัวเองหรือช่วยตัวเองไม่ได้เราได้ช่วยคนที่จนกรอบจนมุมเช่นนั้นจึงชื่อว่าเราได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มที่บุญก็เห็นประจักษ์ใจมีความเย็นอกเย็นใจว่าเราได้ปฏิบัติเต็มกำลังในหน้าที่ของเราด้วยนอกจากนั้นคนไข้ก็หายไปด้วยที่ว่าเราบำเพ็ญประโยชน์เพราะหมอคำว่าหมอย่อมเป็นเหมือนบิดามารดาของคนไข้ไม่ว่าคนไข้ประเภทใดเมื่อมองเห็นหมอแล้วรู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งหนึ่งว่ายังไม่ได้ใส่ยาเลยถ้าหายไปแล้วโรคเพราะความดีใจนี่เป็นความรู้สึกของคนไข้ที่มีต่อหมอดังนั้นเราผู้เป็นหมอก็กรุณาได้ให้ความเมตตาอบอุ่นแก่คนไข้เต็มสติกำลังความสามารถของเราการปฏิบัติต่อคนไข้มารยาทความประพฤตินี้เป็นโอสถอันหนึ่งซึ่งมองข้ามไปไม่ได้อาศัยใจคออบอ้อมอารีเอาอกเอาใจคนไข้นี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นยาก็เป็นโอสถอันหนึ่งทำใจให้คนไข้ให้ดีมองเห็นหมอแล้วมีความอบอุ่นเย็นอกเย็นใจสบายไปหมดยิ่งได้รับยาเขาแล้วก็หายไปเลยทีเดียวหากว่าไม่หายจะตายโดยคนไข้ก็ไม่ได้แสลงใจกับหมอคนที่เป็นญาติเป็นมิตรที่ไปเกี่ยวข้องกับคนไข้ก็มีความภาคภูมิใจว่าหมอได้มีเมตตาอย่างเต็มที่แล้วตาแต่ก็เป็นสุดวิสัยของผู้นั้นเองเนี่ยท่านที่ทุกท่านที่ได้มาบำเพ็ญประโยชน์แต่ละครั้งจึงจัดว่าได้บุญมากคือให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขก็ต้องย้อนมาหาเราไม่ไปที่ไหนต้องย้อนมาหาเรานี่แหละการทำดีต่อผู้อื่นจะไม่ว่าผู้ใดก็เท่ากับเราทำดีเพื่อเราเช่นเดียวกันตามหลักธรรมของพระเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นนี่จัดว่าเป็นกรรมดีกุศลกรรมทำลงไปที่ไหนก็เป็นผลดีขึ้นมาสำหรับเรากรรมชั่วทำคนอื่นให้เดือดร้อนแทนที่จะทำให้หนำใจให้สมใจเราแต่กลับกลายมาเราเป็นผู้รับความทุกข์
พาะกรรมชั่วของตนที่ทำไปนั้นเสียนี่ท่านเรียกว่าอกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมมาหรืออกุศลกรรมหลักศาสนาสอนให้เชื่อกรรมกรรมคือหมายถึงการกระทำคิดออกมาภายในใจก็จัดเป็นกรรมคือกระทำทางใจพูดออกทางวาจาก็เรียกว่ากรรมเพราะได้เคลื่อนไหวออกมาแล้วทำทางกายก็เรียกว่ากรรมเราอยู่ในกรอบของกรรมฉะนั้นโปรดได้ใคร่ควรกลั่นกรองเรื่องกรรมที่จะตนจะพึงทำด้วยดีอย่าทำแบบสุ่ม4สุ่ม5เมื่อผิดพลาดลงไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่ดีเลยองค์สมเด็จพระภูมิภาคเจ้าทรงเน้นมรรคเรื่องของกรรมให้เลือกเส้นให้ดีปัจจุบันมีความเป็นอยู่ด้วยความราบรื่นในความประพฤติอนาคตจะแจ่มใสเพราะอนาคตต้องไปจากปัจจุบันคือวันนี้ถ้าเราพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีไปตั้งแต่วันนี้เป็นลำดับลำดับวันหน้าก็พยายามปรับปรุงเช่นนี้ปีหน้าเดือนหน้าไหนก็ต้องเป็นคนดีตลอดไปดีตลอดสายถ้าเราต้องการอยากดีเฉยๆแต่มองข้ามความประพฤติที่จะควรให้ดีนั่นเสียแม้จะปรารถนาเท่าไหร่ก็ไม่มีหวังนี่ตามหลักธรรมท่านสอนอย่างนั้นนั้นโปรดได้นำพากันนำไปพินิจพิจารณาส่วนใดที่เห็นว่าสมควรแก่วิสัยของตนก็โปรดได้นำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกๆท่านให้หมดไปด้วยหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี้และขออำนวยพรให้แก่บรรดาทั้งหลายทุกๆท่านได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สมหวังตามความมุ่งหมายปรารถนาโดยทั่วกันคือหวังความดีด้วยประการฉะนี้

พูดเรื่องนี้มาสรุปสำเร็จนะเราเราเกี่ยวโลกทำงานเพื่อโลกตลอดเวลาจะไม่ให้คิดได้ยังไงทุกอย่างลำบากทุกวันนี้เพราะเกี่ยวกับโลกนั่นเองแต่โดยลำพังเราอยู่ไหนเราก็อยู่ได้เราไม่ได้คุยนะวันหนึ่งไม่ได้เจอใครไม่อยู่กับใครเราสบายทรงแต่ธาตุขันธ์ทั้งหมดไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมให้เป็นน้ำหนักกดถ่วงกันว่าสบายมีทั้งรถบูวิ่งเข้ามาโดดเข้าปากก็ลงเราไม่ได้หวังอะไรกับใครพูดมันเต็มหัวใจผมมันพอแล้วทุกอย่างแล้วพิจารณาจนพอนั่นแหละธรรมท่านว่าพอโลกมันหาเมืองพอเมื่อไหร่หัวใจมันเต็มไปด้วยความหิวความโหยอะไรมันทับมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งแสดงขึ้นเต็มฤทธิ์เต็มเดชมันพูดนี่หัวใจเหมือนกันหัวใจคนทุกข์คนจนหัวใจคนโง่ตามหลักสมมุตินิยมนั้นไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไม่ได้โลภมากโกรธมากหลงมากยิ่งกว่าหัวใจที่สำคัญตนว่ามั่งว่ามีว่ารู้ว่าฉลาดว่ายศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่นี่ความสำคัญตอนนี้มันสร้างพิษสร้างภัยขึ้นมาทำลายคนอื่นเราจะไปเข้าใจว่าคนที่มีสมบัติมากๆเขาจะมีความโลภน้อยลงไปคนมีความรู้มากกิเลสน้อยลงไปความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปอย่าถ้าเข้าใจอย่างนั้นผิดร้อยทั้งร้อยเดียวมีมากเท่าไหร่นั่นแหละตัวโลภมากยิ่งเพิ่มตะพัดตะพือความโลภมันมีเมืองพอเมื่อไหร่นั่นให้คิดดูดิเสริมมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีกำลังตะพัดตะพือขึ้นไปนะเราพูดให้เต็มปากตามหลักความจริงเลยว่ามั่งมีเท่าไหร่ยิ่งตัวโลภมากคือโลภจนกระทั่งตายนั่นมันตายจะไม่มีลดหย่อนเลยถ้าผู้ไม่มีมันก็ไม่กระตือรือร้นพอที่จะดิ้นรนวุ่นวายทำความเดือดร้อนจะหายแก่ผู้อื่นมากมายเหมือนคนประเภทนี้แล้วโลกสมมุตินิยมนิยมมากตรงนี้ทำประโยชน์ให้โลกมากมายมันทำอะไรมีแต่กดขี่บังคับรีดไถถ้าไม่มีธรรมแทรกในหัวใจนะเป็นอย่างนั้นถ้ามีธรรมแทรกในหัวใจและมีธรรมภายในใจคำว่าแทรกกับมีที่ต่างกันแทรกมีเพียงเล็กน้อยมีในหัวใจนี่มีมากพอที่จะทำประโยชน์ให้มากให้โลกได้มากมายด้วยความรู้ความฉลาดของตนด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ของตนด้วยสมบัติเงินทองเข้าของของตนด้วยอุบายวิธีต่างๆสติปัญญาของตนโลกได้รับความต้องเห็นถ้ามีธรรมเข้าแทรกภายในใจและมีธรรมภายในใจยิ่งมีธรรมเต็มหัวใจด้วยแล้วจะไม่มีอะไรเสียหายให้แก่โลกเลยแสดงออกกิริยาท่าทางใดเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งหมดเพราะจิตนั้นทรงไว้แล้วซึ่งมหาคุณอันอุดมเอกุนะอยู่ที่หัวใจนะอย่าเข้าใจว่ามันอยู่อะไรอยู่กับอะไรความเสียหายก็ดีความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์สงบสุขก็ดีมันอยู่ที่หัวใจใจเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานี่เราพูดเรื่องโลกเรื่องธรรมเทียบกันให้เข้าใจการวิ่งตามกิเลสนี้เมื่อไรมันจะทันก็เคยเห็นไหมคนวิ่งตามความโลภวิ่งตามความโกรธความหลงวิ่งตามราคะตัณหามีรายไหนบ้างในสามแดนโลกธาตุนี้ว่าข้าพอแล้วเพราะการวิ่งตามกิเลสประเภทต่างๆไม่เคยมีมีแต่เพิ่มสะพัดตะพือวิ่งเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นที่จะให้ลดหย่อนผ่อนผันลงมาเพราะการวิ่งตามวิเลศคือความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี้ไม่มีหวังตายก็ทายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละเราจะว่าเราฉลาดที่ตรงไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้พิษให้ร้ายต่อหัวใจของโลกแท้เรายังไม่ได้เห็นคุณเห็นโทษของมันเลยมีแต่เห็นคุณค่าของมันวิ่งตามมันโดยแต่เดียวหันหลังให้ศาสนาคือความจริงหันหน้าเข้าสู่ความจำต่อมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาลนทั้งวันทั้งคืนเราจะไปหาป
ปรารถนาอะไรมันเป็นความสุขความเจริญถ้าลงหัวใจยังไม่ดิ้นอยู่กับอำนาจของกิเลสตัวหลอกลวงนี่แล้วเราอยากเข้าใจว่าเราจะมีความสุขความสบายหวังเท่าไรก็ตายทิ้งเปล่านั้นนี่คือหลักความจริงไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนโลกแต่พูดถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดสามารถใครมีความฉลาดเทียมเท่ากับพระพุทธเจ้าในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีบายใดที่ทรงสอนมาแล้วผิดที่ตรงไหนที่ว่าผิดก็คือเรื่องของกิเลสมันค้านความจริงเท่านั้นมันไม่ได้ผิดแต่เป็นเรื่องของกิเลสมันค้านความจริงต่างหากกิเลสมันตัวจอมปลอมมันต้องเป็นฝ่ายค้านเสมอฝ่ายที่จะเห็นตามไม่เคยมีเรื่องของกิเลสจึงเรียกว่าเป็นข้าศึกของธรรมนั่นล่ะผู้ที่ย่อยเห็นภัยก็เห็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์พระไถ่ภัยก็เห็นอย่างถึงใจคุณก็เห็นอย่างถึงใจสลัดออกจนได้หลุดพ้นโผล่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วผู้นี้แหละผู้มีกำลังสามารถนำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารแม้อยู่ในครอบครัวก็เป็นความมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะอาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาป้องกันตัวและครอบครัวสังคมต่างๆให้มีความสงบจิตใจต่อกันนอกจากต่อตัวเองแล้วผู้นี้เป็นผู้สามารถนี่แหละฉลาดอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าปันฑิตานันทเสวนาเสวนาจะว่าหนังก็หมายถึงความฉลาดฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายมารของศาสนาที่ว่าเสวนาจะว่าหนังอยากพบคนพาลทั้งนานอยากคนใดที่มีความรู้ความเห็นความประพฤติขัดแย้งต่อศาสนธรรมขัดแย้งต่อหลักความจริงจะมีความรู้มากน้อยขนาดไหนก็คือมีพิษมีภัยมากขนาดนั้นต่อศาสนธรรมเป็นมารของศาสนธรรมเมื่อคบกับใครก็เป็นมารของผู้นั้นท่านถึงห้ามให้คบคนประเภทนี้นั่นหมายถึงพานภายนอกพานภายในก็อยู่ในหัวใจของเราแต่ละหลายหลายมันคิดขึ้นมาในวันหนึ่งเวลาหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรมันคิดแต่เรื่องพานทั้งนั้นเรื่องทำลายเจ้าของเรื่องทำลายศาสนธรรมที่เจ้าของกำลังอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญและยังในความรู้สึกของเจ้าของที่ว่ากำลังบำเพ็ญอยู่นั่นแหละก็ถูกมารมันทำลายอยู่ตลอดเวลานี่พาลาความเขลาว่าไอ้กิเลสจริงๆมันไม่ได้เข่านะมันทำเราให้เข่าต่างหากถ้ากิเลสเป็นตัวพานตัวเข่าแล้วมันจะได้ครองโลกอย่างไรเล่าผู้ใดเป็นผู้ฉลาดผู้นั้นเป็นหัวหน้าแม้แต่สัตว์กับสัตว์ฉลาดกับสัตว์ได้เป็นหัวหน้าคนฉลาดก็เป็นหัวหน้าคนจนกระทั่งถึงทั่วประเทศอาศัยคนฉลาดเป็นผู้นำกิเลสถ้ามันโง่แล้วมันจะนำสัตว์โลกให้เกิดแก่เจ็บตายกันมาตลอดจนปัจจุบันนี้และต่อไปข้างหน้าเป็นอนันตการหาที่สุดไม่ได้นั่นได้อย่างไรคำว่าพานันคนพันคือว่าถูกกิเลสกล่อมถูกกิเลสครอบงำถูกกิเลสปิดหูปิดตากิริยาการที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมเป็นไปแต่เรื่องความเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นคนประเภทนั้นเรียกว่าคนพันถูกกิเลสมันฉลาดมันครอบหัวคนนั้นให้เป็นคนพันไปได้ให้เป็นข้าศึกต่อตัวเองแล้วก็เป็นค่าสืบต่อส่วนรวมไปท่านไม่ครบคนผ่านประเภทนั้นทีนี้ความคิดของเราในวันหนึ่งเวลาหนึ่งมันคิดเรื่องประเภทนี้มากเท่าไหร่ทั้งที่เราก็เป็นนักบวชนักปฏิบัติอยู่เช่นนี้แหละขณะที่เราคิดเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อจะแก้จะถอดถอนกิเลสนั้นมันมีแค่เท่าไหร่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 5% ก็ไม่ได้ใน 100%มีขั้นตะเกียบตะกายขั้นอุตสาห์พยายามของเราในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้แม้แต่ขั้นสมาธิมันก็ยังเป็นอย่างนี้เราไม่กล่าวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาอันนั้นไม่กล่าวเพราะนั้นพลังของธรรมมีเต็มเกือบว่าเต็มที่แล้วถึงขนาดที่ว่าอัตโนมัติหมุนตัวไปแล้วอันนั้นไม่นับเข้ามา
ในวงนี้นอกนั้นมีแต่เรื่องคนผ่านหัวใจผ่านเท่านั้นให้น้องเข้ามาคิดแยกนอกแยกในที่นักปฏิบัติไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าฉลาดได้ยังไงทำสอนให้คนฉลาดไม่ได้สอนให้คนโง่ต้องสอนให้เจ้าของฉลาดนี่สำคัญใครจะโง่จะฉลาดขนาดไหนก็ยังไม่ได้เป็นสมบัติอันแท้จริงของเราต่อเมื่อความโง่หรือความฉลาดมันมีอยู่กับเราเนี่ยเราจึงจะได้รับผลทั้งดีทั้งชั่วตามความโง่ความฉลาดนั้นแต่พออย่างยิ่งความฉลาดผิดขึ้นมาสิความฉลาดนี่แหละจะแก้ความโง่ของตัวเองเพราะความถูกกล่อมของกิเลสได้มันทำงานให้พบอย่าพบปนผ่านให้ระมัดระวังความคิดความปรุงของเจ้าของในขณะหนึ่งมันคิดได้อย่างคล่องตัวลื่นไม่มีอะไรเสมอความรวดเร็วของจิตที่เป็นมารของศาสนามันอยู่ภายในตัวของเราเดินจงกรมอยู่มันก็เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเราอยากเข้าใจว่าเราเดินจงกรมมารของเราไม่มีเราทำความเพียรและภาคภูมิใจในความเพียรของทั้งที่หาสติจะตั้งไม่ได้ถูกกิเลสไปเหยียบย่ำทำลายแหลมอย่างนั้นเหลือความเพียรภาคภูมิใจกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นเหลือนะปฏิบัติต้องฝืนต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้กำลังของกิเลสมากเราจะไปทำอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลอยู่ทำภาษีภาษานั้นภาษีภาษาเป็นเรื่องของกิเลสเหยียบคนต่างหากนี่นะไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องการประคองตนด้วยธรรมตามภาษีภาษาก็คือคำว่าภาษีภาษาคือคนโง่เง่าเต่าตุนไม่มีทะเบียนบัญชีอะไรเป็นที่รับรองหรือยอมรับกันเลยนั่นแหละภาษีภาษานั่นเหลือจะเป็นสมบัติของพวกเราผู้ตั้งใจเพื่อความเฉลียวฉลาดด้วยอริยธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะการปฏิบัติของตนต้องการความตามภาษีภาษาดังเหนือต้องฝืนที่นักปฏิบัติไม่ฝืนไม่รู้ไม่ฝืนผ่านไปไม่ได้ถึงขั้นฝืนต้องฝืนถึงขั้นฟัดต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันเต็มที่เต็มฐานเป็นก็เป็นตายก็ตายเมื่อถึงวาระที่ควรจะตะลุมบอลกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นในหลักธรรมชาติของการประพฤติปฏิบัติเอาดำเนินไปท่านทั้งหลายจะเห็นจะรู้เองขอให้ความมุ่งมั่นเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องอัตเรื่องธรรมให้เต็มหัวใจเถอะความมุ่งมั่นนี้แล้วจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามทุกยากลำบากขนาดไหนมันก็บืนเพราะความมุ่งมั่นมีมากให้พึงทราบเสียว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องเลยตั้งแต่การไหนการอะไรมาแต่ขั้นพุทธการกระเทือนพระทัยของพระพุทธเจ้ากระเทือนพระใจของสาวกจนถึงเป็นอรหัตอรหันต์ประกาศธรรมสอนโลกกังวานไปทั่วสามแดนโลกธาตุล้วนแต่ทำออกเวทีคนที่นับถือพุทธศาสนามีความเชื่อความนับถือหนักเข้ามากน้อยเพียงไรก็หลุดไปพ้นไปพ้นไปนั่นแหละคือความมุ่งมั่นนั่นแหละตลาดของโมพุทธภานกังวานตั้งแต่สมัยโน้นมาสมัยนี้มีแต่ตลาดแห่งกิเลสตัณหาอาสวะตลาดแห่งความชั่วช้าเลวทรามเลวไหลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหัวใจของสัตว์จึงแสดง

เกิดขึ้นและมีอยู่ภายในใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นแหละท่านว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานล้าสมัยที่ไหนก็ทำของพระพุทธเจ้าสุขคานธรรมตรัสให้ชอบแล้วชอบแล้วอ่านไปในบทใดคำพีใดเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงชี้บอกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าเป็นศาสดาแทนเราตถาคตดูเอาในหนังสือนะฟังให้ถึงใจอ่านให้ถึงใจนะเป็นอย่างนั้นจริงๆทางท่านตรัสกับพระอานนท์ธรรมและวินัยนี่ที่เราตถาคตมันจัดไว้แล้วหรือสั่งสอนไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราเมื่อเราผ่านไปแล้วคือหมายความว่าเราตายแล้วผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำผู้นั้นเชื่อบูชาเราถาโคตนะผลจากการปฏิบัติในธรรมานุธรรมปฏิปันโนนี้ก็คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถาโคตนะเห็นที่ตรงไหนเห็นธรรมถ้าไม่เห็นตามหลักธรรมที่สอนไว้นั้นให้ดำเนินตามหลักธรรมคือสอขาธรรมให้แน่วแน่ต่อการปฏิบัติของตนและให้ถูกต้องตามหลักธรรมนั้นเถิดก็ชื่อว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกระยะหรือบูชาพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็ถึงองค์จริงของท่านคือองค์ไหนคำว่าศาสดาคือองค์ไหนพระอุปโฉมเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่เป็นเรือนร่างของศาสดาแท้ศาสดาองค์เอกได้เกิดพระจิตที่บริสุทธิ์พุทโธเป็นดวงที่ประเสริฐไม่มีอันใดเสมอเหมือนเลยนั่นแหละพุทธะแท้การปฏิบัติตามหลักความจริงที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนจากหลักความจริงนี้นั่นแหละคือการเข้าเดินตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นสดสดร้อนร้อนอยู่อย่างนี้ตลอดมาเป็นเพียงว่าคนผู้ถือศาสนาไม่ได้สนใจเท่าที่ควรและไม่ได้สนใจเท่านั้นยังไม่ปรากฏผลขึ้นมาให้ได้ตัวเองได้ภาคภูมิใจบ้างแม้เล็กน้อยการให้ทานก็สักแต่ว่าทานไปนี่ปู่ย่าตายายเพราะว่าให้ทานในบุญทำภายเพราะมันไม่ได้ถึงใจแม้ที่สุดการภาวนาเช่นอย่างนักปฏิบัติทั้งหลายนักบวชของเรานี่แทนที่จะถืองานนี้เป็นสาระสำคัญมันก็เทเลสลายไปเรื่องงานนอกงานนางานโลกการสงสารงานกิเลสตัณหาไปเสียจะเอาธรรมมาจากไหนนี่นาสิตลาดมรรคผลนิพพานธรรมะตลาดผลนิพพานก็คือธรรมานุธรรมปฏิปันโนนี่ตลาดปฏิบัติตามนี้ตามคำสอนนี้ผลจะปรากฏขึ้นมาโดยลำดับต่างๆชนิดไหนมีหมดตั้งแต่กัลยาณปุถุชนขึ้นไปถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาอนาคาอรหัตตมรรคอรหัตผลหลุดพ้นไปเลยไม่นอกเหนือไปจากสารธรรมที่เป็นว่ามัชฌิมามัชฌิมานี่เลยพอเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมในลักษณะของธรรมานุธรรมปฏิปันโนอยู่เสมอไปหลักธรรมท่านในสังฆคุณก็ประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจของเราทุกวันไม่ใช่เหรอได้สวดอยู่ไม่ใช่เหรอพระสุปฏิปันโนอุทุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามกิจปฏิปันโนนั่นนี่แหละผู้ทรงมรรคนิพพานท่านก็บอกอยู่แล้วผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงนี่ก็ตรงหลักธรรมหลักวินัยนั่นเองญาญะกับปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้แบบรู้ปลอมเห็นปลอมนี่รู้ปลอมเห็นปลอมเคยรู้เคยเห็นมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นโทษโดยสายเดียวเท่านั้นสามีหญิงปฏิบัติสมควรจะทำปฏิบัติด้วยความราบรื่นสม่ำเสมอเป็นที่ภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อตัวเองก็ภาคภูมิใจในการปฏิบัติของตนเองทำไมคนอื่นเขามีหูมีตามีหัวใจทำไมเขาจะไม่ทราบว่าใครปฏิบัติดีน่ากราบไหว้บูชาเคารพนับถือเขาก็ต้องรู้เหมือนกันปฏิบัติจะตายในพุทธศาสนาในอัตถพุทธศาสนาบุคลาคู่ยังบุรุษสี่คือบุคคลทั้งแปดท่านแยกเป็นปุคละทิฏฐานต่างหากจะได้จะคู่สี่บุรุษสี่ที่ไหนมาก็ตัวของเรานี่เองตัวของหญิงของชายผู้สุปฏิอุชุญาญาสามีกี่นี่แหละจะเป็นที่ไหนไปคู่ยังบุรุษสี่ก็คือคู่แห่งธรรมมรรคสี่ผลสี่นั่นเองผู้ใดเป็นผู้ครองกับผู้นั้นเป็นผู้หญิงครองกับผู้นั้นผู้ชายครองกับผู้นั้นครองด้วยการปฏิบัติถูกต้องของตนนะจะไม่มีหญิงชายที่ไหนมาแต่ปลอมมาช่วยเอามาผลนิพพานอันนี้เป็นคู่บุรุษสี่บุคคลแปดจำพวกไปก็คือผู้ปฏิบัตินั่นแหละถ้าแยกประเภทออกไปถ้าเป็นผู้เป็นคู่เป็นสี่คู่ทำมากผลมากผลมากผลนะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเนี่ยก็เป็นคู่หนึ่ง

0: คากามัสสกิทาคาผลก็เป็นคู่หนึ่งนะสองคู่แล้วอนาคามิมักอนาคามีผลก็คู่หนึ่งเป็นสามคู่แล้วอนาอาหัตมักอาหัตผลคู่หนึ่งเป็นสี่คู่แล้วใครจะบรรลุในธรรมที่กล่าวมานี้ก็ดำเนินมาเนี่ยแล้วมันก็ต้องเป็นคู่สิพอผลปรากฏขึ้นมาก็รับกันรับกันรับกันเพราะเหตุกับผลเดินไปตามร่องรอยอันเดียวกันเหตุเป็นที่เกิดของผลจนกระทั่งถึงอรหัตผลใครจะเป็นคนครองก็คือผู้ปฏิบัตินี่แหละอยู่ไหนอยู่ในวงของสวัสดิธรรมที่ตรัสไว้ชอบนี้ไม่นอกเหนือจากนี้ความมั่นใจเลยลงไม่มีในจุดนี้แล้วการปฏิบัติให้ตามจุดนี้แล้วไม่ต้องสงสัยอากาลิโกท่านบอกแล้วทำไม่เคยมีการไม่มีสมัยไม่มีการโน้นไม่มีสมัยนี้ว่าทางโน้นทำดีทางนี้ทำชั่วทางโน้นทำประเสริฐสมัยนี้ทำเลวสามไม่เคยมีประเสริฐตลอดเต็มบาทเต็มเต็มทุกอย่างโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจนกระทั่งอาตานะอาตมกะอาตผลอยู่ในวงของสวัคขาธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี้และอยู่ในวงของสุปฏิปันโนอุทุญญาณฌานิกิปฏิปันโนนี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้ให้เน้นหนักตรงไปตรงนี้การอุปปฏิบัติธรรมอย่าตื่นข่าวกับใครพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามิได้สละชีวิตกับท่านแล้วแล้วไม่ได้สละชีวิตกับชาวบ้านชาวเมืองที่มูลาที่มาแห่งที่ไหนเพราะว่าเป็นสรณังคัจฉามิไม่หลงอะไรตื่นเงาตื่นปากที่มีกิเลสปากก็ปลอดปากก็ไม่ได้จำปากสะอาดเพราะใจสะอาดแสดงออกมาถูกต้องทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดมีเพี้ยนแม้นิดหนึ่งเลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วจึงนำมาสอนโลกจะเอาอะไรมาผิดเมื่อเห็นแล้วทำไมพูดฟังได้ยินแล้วพูดทุกสิ่งทุกอย่างได้เห็นประจักษ์แล้วนำมาพูดผิดที่ตรงไหนแม้แต่เราตาสร้างฟังด้วยตาเนื้อนี่ไปเห็นอะไรแล้วมันยังชัดเจนยังประจักษ์ตัวเองหายสงสัยได้ทำไมตายานซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมยิ่งกว่านี้ทำไมจะไม่ชัดยิ่งกว่านี้ไปอีกร้อยเท่าพันตวีเล่านั่นมีในกาถึงเรื่องทานเรื่องบัณฑิตบัณฑิตคือผู้ฉลาดฉลาดโดยธรรมไม่ใช่ฉลาดแบบโลกโลกนั่นฉลาดแบบคนผ่านกล่าวให้ได้พูดให้ฟังแล้วพยายามระมัดระวังกำจัดสิ่งเหล่านี้มีเวลามีมากๆมันเร็วมันไหลเข้าไปนะผมอกจะแตกนะอย่าว่าไม่บอกพูดอยู่เสมอเวลามีมากๆมันดีเมื่อไหร่มันกดถ่วงกันลงไปกดถ่วงกันลงไปมันมีเจตนาก็ตามหนักก็ต้องเป็นหนักผิดต้องเป็นผิดอยู่นั่นแหละไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือไม่เจตนาผู้มาก็ให้ตั้งใจศึกษาด้วยดีอย่ามาเร่ร่อนๆเร่ร่อนด้านๆขีดขวางหมู่เพื่อนเฉยๆให้ดูตามีให้ดูข้อวัดปฏิบัติการคุยปฏิบัติของหมู่ของเพื่อนครูบาอาจารย์ท่านทำยังไงหูมีให้ฟังฟังแล้วนำไปคิดเพื่ออาจเพื่อทำสมกับตนที่มาศึกษามาอบรมนั้นถึงจะเกิดประโยชน์มันเพียงแพร่เฉยๆใครทำก็ได้ไอ้ผมโกนก็ได้โกนก็ทั้งมันเอาทั้งหนังออกยังเหลือแต่กระโหลกที่สามก็ได้แต่มันไม่เป็นมากเป็นผลนะที่ถ้าไม่มีการปฏิบัติไม่มีความสนใจอันนี้เป็นเพศประกาศให้โลกเขารู้ว่านี่คือเพศนักบวชเราเองก็รู้ว่าเราเป็นนักบวชได้ปล่อยวางมาหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นแต่จิตใจมันเป็นยังไงมันบวช ด้วยไหมกิเลสที่อยู่ภายในจิตใจนั้นมันบวช ด้วยไหมมันปล่อยวางไหมมันไม่ได้ปล่อยนะต้องได้ต่อสู้กันอีกทีหนึ่งต้องบวชมันอีกทีหนึ่งฆ่ามันอีกทีหนึ่งถึงจะได้อันนี้เป็นเพียงเพศเป็นเครื่องประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้ว่านี่คือเพศของนักบวชเพศไม่มีอิจฉาพยาบาทอาฆาตจังเวรผู้ใดเป็นเพศที่ร่มเย็นเป็นเพศที่ไว้วางใจได้เป็นเพศที่สงบเป็นเพศที่เย็นใจนั่นประกาศไปอย่างนั้นแต่ทีนี้เราเย็นใจไหมเราเป็นเพศนั้นแล้วเราเย็นใจไหมถ้าไม่ฆ่ากิเลสออกได้เมื่อไรใจก็หาความเย็นไม่ได้นั่นน่ะตรงนั้นน่ะต้องฆ่ามันตรงนั้นสิมาสละสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจากทางโลกทางสารออกมาบวชมันสละตั้งแต่กายหัวใจมันสละมันคว้านู่นคว้านี้ทั้งอดีตอนาคตคว้าลมคว้าแรงจริงไม่จริงมันคว้าไปหมด แล้วจะเอาอะไรมาเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรจะมาเป็นมรรคเป็นผลเพราะมีแต่กิเลสมันมาทำงานอยู่บนหัวใจของพระผู้ประพฤติปฏิบัติศาสนาผู้จะกำจัดกิเลสที่เองไม่ทำไหมไม่ว่าจะกำจัดกิเลสมันมีแต่ความคิดแต่ที่เสียว่าจะกำจัดแต่ผู้มันกำจัดเราคิดหรือไม่คิดมันเขากำจัดเราอยู่ตลอดเวลาทำลายอยู่ตลอดเวลาเราทราบมันไหมถ้าอยากจะทราบก็เอาข้อวัดปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือการภาวนาพิจารณาค้นคว้าถึงระยะที่ค้นคว้าถึงการที่ค้นคว้าคว้าลงไปค้นลงไปถึงเวลาที่จะบีบบังคับกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตะล่อมเข้ามาสู่สมาธิให้มันสงบเมื่อกิเลสสงบความฟุ้งซ่านสงบจิตก็เป็นสมาธิจิตก็สงบเท่านั้นแหละเอาให้ได้ตอนนี้ก็ดีทำอะไรทำให้จริงให้จังอย่าละหล่อได้แหละความละหล่อได้แหละไม่ใช่เรื่องของธรรมทำทุกสิ่งทุกอย่างมีความจงใจมีความตั้งอกตั้งใจทำอย่างแข็งแรงอย่างเอาจริงจังเหมือนกับว่าเรามุ่งผลต่อสิ่งนั้นจริงๆดังนั้นถึงจะเกิดประโยชน์เห็นไหมทำละหล่อได้แหละจริงๆก้างก้างมันขวางหูขวางตาเทวทัตมันเข้ามาเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจเรายังไม่ทราบกิเลสมารนั่นมันเป็นมารของเรามันขวางหมู่ขวางเพื่อนไปได้หมดนั่นเนี่ยที่โดนกิเลสมันไม่เคยล่องมันไม่เคยทำใครให้ดีนี้จะเป็นพิษเป็นภัยน้อยกว่าตามมากกว่าตามยังไม่เป็นสิ่งที่ควรนอนใจกับมันได้สติปัญญามีเท่าไหร่ให้พิจารณาเอาให้เห็นดูที่ว่าจิตดวงนี้ที่มันเคยโง่เขลาบ่ปัญญาไม่นึกไม่คาดไม่ฝันเลยว่ามันจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันมีถึงแต่รู้เฉยๆรู้ก็รู้แบบกิเลสบังคับขับไสไปกิเลสถือมังเหียนเคี่ยนตีไปตลอดเวลามันไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะออกนอกอำนาจของกิเลสแต่มันเป็นความรู้ที่ถูกกิเลสขับไสความรู้อันนี้มันเป็นอย่างนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนอ้าวที่นี่ประพฤติปฏิบัติทำเข้าไปเลยธรรมพระพุทธเจ้าที่ว่ากลางวันมาได้ 2,500 ปีเนี่ยกลางวันในหัวใจของพระพุทธเจ้ากลางวันในหัวใจของสาวกประกาศเป็นกระแสเสียงมาให้โลกทั้งหลายได้ทราบแต่มันยังไม่เคยกลางวันในหัวใจเราเลยสิมันถึงหาความสุขความสบายหาความแปลกประหลาดหาความอัศจรรย์ไม่ได้ความฉลาดไม่ทราบอยู่ที่ไหนถ้าลงธรรมได้เข้ากลางวันในจิตใจแล้วความฉลาดจะแตกกระจายไปแตกกระจายไปไม่มีความฉลาดใดจะเหนือจิตไปได้จิตเป็นสิ่งที่พิสดารมากทีเดียวตานี่จะมองเห็นแต่เพียงรูปเพียงสีแสงเท่านั้นเป็นวิสัยของตานอกจากนั้นไม่สามารถเนี่ยมันมีวงแคบของมันมันมีวงจำกัดของมันหูก็เหมือนกันอยู่ในวิสัยที่จะฟังได้ด้วยหูเท่านี้ก็ฟังได้เท่านั้นมากกว่านั้นก็มีเครื่องช่วยบางเล็กๆน้อยๆจมูกลิ้นกายมีเป็นใช้ตามหน้าที่ตามที่เรียกว่าเครื่องมือของจักรก็ใช้ได้แค่นั้นฉะนั้นแต่ตัวของใจเองไม่ต้องเอาตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาใช้แต่อาศัยธรรมเป็นเครื่องมือทีนี้พิจารณาลงไปมันจะกังวานไปหมดสะเทือนไปหมดความรู้ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นพิจารณาไม่มีอะไรเกินหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาทำเข้าบรรจุในหัวใจเต็มอัดเต็มธรรมหรือเต็มจิตเต็มใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะประมาณเรื่องความฉลาดความรอบคอบรอบรู้ของจิตความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ของจิตไม่มีอะไรจะเกินในโลกนี้นี่แหละสิ่งที่พิสดารมากแต่พิสดารไม่ได้เพราะกิเลสบีบบังคับให้อยู่ในวงจำกัดของมันนี่เวลาทำเขาเบิกเข้าทำลายวงจำกัดอันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นออกไปโดยลำดับแบบความรู้นี้จะกระจายกระแสจิตของตนออกไปความสว่างไสวออกไปเรื่อยไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นเลื่อยไปตั้งแต่ขั้นรู้หยาบจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดจนกระทั่งถึงละเอียดคือพระนิพพานหมดพระนิพพานอันไหนเป็นนิพพานเมื่อกี้มันพุ่งทะลุไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้แล้วไม่มีอะไรมาติดมาคล้องมาพัวมาพันมันแล้วถามอะไรนิพพานแต่ว่ารู้กว้างรู้แคบก็มันก็ครอบไปหมดแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้นั่นถึงเรียกว่ารู้อะไรเป็นผู้รู้กระจายดวงนี้เนี่ยดวงที่เคยถูกครอบงำต่ออำนาจของกิเลสอยู่นี่เลยไม่นับปาดกิเลสออกทั้งหมดธรรมก็เลยครองหัวใจเต็มที่แล้วโลกวิถีที่เราเคยอ่านในตำหนักตำราจะประกาศกลางวันขึ้นที่หัวใจดวงนี้อ๋อโลกวิถีเป็นอย่างนี้เที่ยวเหลือนั่น แต่ก่อนไม่เคยคาดเคยฝันว่าจิตนี้จะได้รู้ขนาดนี้จะได้เห็นขนาดนี้จะได้ละขนาดนี้จะได้แปลกประหลาดและอัศจรรย์ขนาดนี้ได้เป็นแล้วหรือได้เป็นแล้วหรือเป็นเพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะธรรมเป็นเพราะข้อปฏิบัติพอปฏิบัติมาจากไหนมาจากสวัคขาธรรมมาจากศาสนธรรมเนี่ยมันก็ลงในนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานจะนานปีเท่าไหร่และปรินิพพานกี่พระองค์มาแล้วนับเป็นล้านล้านก็ตามสงสัยที่ไหนนะเพราะธรรมชาตินี้ประกาศกลางวันอยู่แล้วถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอันเดียวกันอย่างนี้นั่นนี่แหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรรถาคตเห็นตรงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์เมื่อเริ่มเห็นธรรมก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเลื่อยเข้าไปเลื่อยเข้าไปจนกระทั่งเห็นธรรมเต็มดวงใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเต็มดวงแล้วนั่นแหละคือศาสดาเต็มองค์เห็นแล้วถามหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนไม่ถามตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่คิดให้เสียเวลาความจริงเต็มหัวใจอยู่แล้วไปหาความปลอมทางอะไรตะครุบหาอะไรเงานะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนพบหน้าชาติหน้ามีไหมถามมาอะไรเรื่องพบลงชาติประกาศกลางวันอยู่ในจิตนี้แล้วตั้งแต่ขั้นสมาธิไปละเอียดเข้าไปโดยลำดับหนักรู้เรื่องพบเรื่องชาติของตัวไปโดยลำดับแล้วเชื้อของภพของชาติละเอียดเข้าไปกิเลสเรียกก็เรียกว่ากิเลสละเอียดเข้าไปเชื้อของภพของชาติคือกิเลสปัญญาก็จะละเอียดก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปฟาดฟันกันขาดลงไปขาดลงไปขาดลงไปจนกระทั่งเอาขาดสะบั้นออกหมดจากหัวใจแล้วดีดออกจากโลกสมมุตินี้ทั้งที่จิตก็อยู่กับร่างนี้แหละแต่ดีดกันออกจากสมมุติอยู่ภายในนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นธรรมล้วนขึ้นมาแล้วถ้าเกิดที่ไหนที่นี่เชื่อมีมากน้อยก็เห็นกันอยู่ตัดกันอยู่ฟันกันอยู่โดยลำดับลำดาแม้จะไปเกิดพรหมโลกหรือสุทธาวาส5ชั้นไม่มีเชื่อไปเกิดได้ยังไงนั่นมันก็เห็นกันชัดอยู่ภายในจิตเมื่อทำลายเชื่อหมดแล้วไปเกิดที่ไหนหมายที่นี่หรือไปเกิดที่ไหนหมดเชื่อแล้วนั่นท่านว่าสันติโกสันติโกสดสดร้อนร้อนมันนานเมื่อไหร่อยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติทุกรายไปอยู่ที่ตรงนี้สันติโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองนั่นเองอาจจะต้องเลบวินยูหิท่านผู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนก็ใครกินใครคนนั้นก็อิ่มแล้วสิเนี่ยคนไม่กินมันหิวทั้งโลกมันก็เป็นเรื่องของเขาหิวนี่เราเป็นผู้กินเราเป็นผู้อิ่มเราไม่ได้หิวมันก็รู้จักชาติมาในตัวเจ้าของคำว่าความอิ่มไม่มีก็เพราะเขาหิวก็เราอิ่มเต็มตัวอยู่แล้วหลงบ้าไปกับเขาอะไรนั่นธรรมพุทธเจ้าเป็นของจริงบรรจุเต็มหัวใจแล้วตื่นบ้าไปกับโลกที่เดือดสถานสวะโลกมืดโลกบอดหารายการแน่นั่นก็เท่านั้นนี่การปฏิบัติผู้แนะนำสั่งสอนที่จะให้เป็นอาจเป็นที่สุดเพื่อพยุงจูงใจนี่มันลำบากนะทุกวันนี่นะขอท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจอย่านอนใจการอยู่ด้วยกันเป็นของไม่แน่นอนนะมีการพัดท่าผันแปรอยู่เสมอเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมตินี่เมื่อเป็นสมมติแล้วจะนอกเหนือไปจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยังไงมันต้องแปรสภาพไปอยู่เสมอในขณะที่เป็นการอันควรอยู่นี้ให้พยายามตักตวงอย่านอนใจยังไงก็ให้มุ่งต่อศาสดามุ่งต่อความหลุดพ้นเป็นหลักใหญ่แล้วความเพียรจะได้ค่อยคืบคลานไปตามๆนั้นความอุตสาห์พยายามก็จะเป็นไปการอยู่ในโลกนี้เคยอยู่มาแล้วดูปัจจุบันธาตุขันธ์อันนี้ก็แล้วกันใจดวงนี้ที่เป็นอยู่ในวงของสมมุติอยู่ในวงกงจักรนี้เป็นยังไงวิเศษอะไรบ้างคิดวันหนึ่งคิดยิ่งกว่ากงจักรมันได้ความวิเศษอะไรจากความคิดเหล่านี้เสียดายอะไรคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสเรื่องอดีตอนาคตธรรมารมณ์ที่เคยได้รู้ได้เห็นอะไรมาเอามาเป็นธรรมารมณ์ยุ่งอยู่จนภายในหัวใจนี้วิเศษวิโสอะไรทีนี้เราจะเปลี่ยนความคิดนี้ให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อตัดฟันความคิดที่เป็นกงจักรนี้ออกทำไมจะถือว่าเป็นความลำบากลำบนแล้วจะก้าวได้ยังไงมันก็จะเป็นหมูขึ้นเขียงอย่างนั้นสิจนได้เอามีดเอาพลาดเขี่ยลงมันก็ยอมจะไม่ยอมลงเราไม่ใช่หมูนี่ทำพระเจ้ากระเทือนโลกอยู่เรื่อยมาทำไมเราจึงจะไม่ตื่นถึงใจก็ในธรรมท่านแสดงไว้ว่าโกดุห้าโซ่ชิมานันโดนั่น แม้ถึงใจมากนะสะเทือนใจมากเนี่ยนิจังปัจจัยเตสติอันธกาเลนะโอนัทธาปฏิปังนกเวสถะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนนั่งนอนหาเวลาเย็นไม่ได้นี้พวกท่านทั้งหลายหัวเราะรื่นเริงกันหาอะไรทำไมจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งแต่นอนใจอยู่อะไรประมาทอยู่ทำไมนะตื่นกันหาเรื่องอะไรถึงใจมันพูดอะไรท่านผู้รู้จริงเห็นจริงนำมาพูดเหมือนกับว่าเอามรรคผลนิพพานมาเปิดให้เราดูต่อหน้าต่อตานี่แล้วเอาฟืนเอาไฟมาให้ดูอีกต่อหน้าต่อตาให้เห็นทั้งโทษให้เห็นทั้งคุณพระจักรถ้าหลงใจไม่ยอมรับแล้วมันก็หมดท่าเหมือนกับคนไข้เนื้อมองหน้าหมอไม่รับยานั่นแหละมีแต่ทานแต่ฟืนมาเผากันไปคือประโยชน์อะไรนี่เราบวชมาเพื่อทรงมรรคทรงผลทรงอัตทรงธรรมทำไมมันจะทรงตั้งแต่กิเลสตลอดไปอย่างนี้หาความพิเศษอะไรเคยทรงมานานเท่าไหร่แล้วกิเลสครอบหัวได้เกิดอะไรจะแก้กิเลสปัญหาชีวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างทำไมสร้างความทอดแท้อันใดแต่ตัวเองอันเป็นเรื่องของกิเลสแท้พาให้เป็นพาให้ทำพาให้ขัดขวางการดำเนินที่ถูกต้องดีงามของตนจะต้องคิดเรื่องเหล่านี้ระยะนี้จะยังไม่ทราบแต่ยังไงก็ให้ดำเนินตามที่แสดงนี้เถอะจะค่อยทราบไปโดยลำดับในเรื่องของกลมยางกิเลสนี้แหลมคมขนาดไหนจะทราบด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรของเรานี้พ้นไปจากนี้ไม่ได้เพราะทับกิเลสไม่ได้เหนือธรรมธรรมเหนือกิเลสสร้างธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหะธรรมขันติธรรมขึ้นให้มากเถอะยังไงก็จะต้องทราบได้ดูหน้าดูตามันฆ่ากิเลสล้มทั้งหลายเห็นประจักษ์ต่อใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยเลยธรรมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องฆ่าถ้าเรานำมาฆ่าจิตที่ถูกเผาอยู่ด้วยฟืนด้วยไฟราคะตัณหาคือราคะคินาโทสักคินาโมหะคินามันร้อนขนาดไหนจิตที่หลุดพ้นออกไปหลุดลอยไปจากฟืนจากไฟนี้แล้วเย็นขนาดไหนท่านก็บอกไว้แล้วว่าปรมังสุขขังนะมีสุขอะไรที่จะเสมอเหมือนได้ปรมังสุขขังไม่มีอะไรเสมอแล้วนัตถิสันติปรังสุขขังนะความสงบใดจะเสมอเหมือนความสงบที่ที่เรียกตายอย่างราบไปหมดแล้วนั้นความสุขใดที่จะนอกเหนือไปจากความสุขที่ที่เรียกหมอบราบต่อที่เรียกเป็นตัวอันเป็นตัวข้าศึกหมอบราบไปหมดแล้วนั่นแหละปรมังสุขขังหมายถึงอันนี้ที่ผู้บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ทราบเรื่องเหล่านี้ในกิเลสปรมังสุขขังมันมีไหมล่ะเราก็เห็นไหมไม่ว่าราคะไม่ว่าตัณหาปรมังสุขขังมันมีที่ไหนขึ้นชื่อว่ากิเลสก็เป็นไฟทั้งนั้นราคะคินาเนี่ยไฟคือราคะโทสะคินาไฟคือโทสะโมหะคินาไฟคือโมหะนี่จะไฟจะไฟแล้วเอาอะไรมาเย็นคำว่าไฟมันจะเผาลงไปเผาลงไปจนเป็นเท่าเป็นฐานนี่เราเป็นเท่าเป็นฐานมากี่ภพกี่ชาตินับได้หรือเรื่องภพเรื่องชาติของเราที่ถูกกิเลสเหล่านี้ผิดขึ้นมาแล้วเผาผิดขึ้นมาแล้วเผาผิดภพผิดชาตินั่นแหละขึ้นมาแล้วเผาอยู่นั่นตลอดกี่ภพกี่ชาติได้ความพิเศษอะไรมาพอที่จะนิ่งนอนใจกับมันอยู่ตลอดไปเคลิ้มหลับไปกับเพลงกล่อมของมันทำเข้าถึงใจไม่ได้เอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติถ้าจะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์จะไม่พ้นที่ไหนจะพ้นที่ถูกจองจำอยู่นี่คือจิตดวงถูกจองจำอยู่หลังจะพ้นที่นี่เพราะผู้นี้เป็นผู้สลัดผู้นี้เป็นผู้ปัดผู้นี้เป็นผู้ชำระเป็นผู้ฟาดฟันกันกับกิเลสผู้นี้เป็นผู้เผากิเลส จะเป็นผู้ใดเป็นผู้รับผลอันดีและดีเลิศจากการกระทำดังที่กล่าวเหล่านี้ก็คือจิตดวงนี้เองพากันตั้งอกตั้งใจอย่านิ่งนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งมันมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นล่ะโลกอันนี้อย่าไปตื่นอันมืดแจ้งนี้เคยมาแล้วตั้งแต่วันเกิดว่ายังไงแล้วตื่นอะไรอีกวันคืนปีเดือนออกไปจากมืดกับแจ้งนี้ว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยสุขแล้วว่าไปชั่วชะลูขานท้องลงมาเสียงว่ากันไปตามขั้นสมมุติที่ใช้กันอยู่ในวงนี้เท่านั้นแต่ผู้หลงแล้วก็ไปใหญ่อันนี้ก็เป็นภัยได้แต่ผู้รู้เท่าแล้วมันมีอะไรมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นมันใต้เกิดใต้เกิดนี่มันกัดทัศน์อะไรมันก็อยู่ในตัวของเรานี่อยู่แล้วถ้าจะสิ่งเหล่านี้พาประเสริฐก็ควรจะประเสริฐกันมากไปหมดแล้วในโลกธรรมนี่ที่มันไม่ประเสริฐนั่นสิท่านจึงสอนมันเป็นปืนเป็นไฟทั้งนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติควรจะคิดจะค้นให้มากในสิ่งเหล่านี้เพื่อเดินยังใจของตนให้หลุดลอยออกไปแล้วเสวยยิมุติสุขทันว่านั่นฟังสิยิมุติสุขคือหลุดพ้นแล้วจากเครื่องจองจำทั้งหลายปรมังสุขขังขณะนิพพานังปรมังสุขขังก็หมายถึงใจนั่นเองที่ดับสนิทแล้วในบรรดาเชื่อทั้งหลายจะเป็นปรมังสุขขังอาแสดงเป็นคนนี้รู้สึกมีแปลกๆเป็นมาภายในเนี่ยนี่แหละพูดทุกวันนี้มันเหมือนแต่ก่อนพอพูดไปพูดไปมันคอยจะเป็นรูปสักอยู่เรื่อยเป็นไปตามนิสัยอย่างนี้เสียงดังเขาเข้มข้นเขายิ่งไม่ได้ระวังอันนี้แล้วมันไปใหญ่เลยรีบด่วนหาเหตุหาผลไม่ได้ยังมีการรับบาดทำดุจทิ้งเสียคิดก็เวลานั้นเคยเป็นราวีทบาทแต่ชาติเดียวก็กำหนดให้มันพอดีของงานเร็วไปเพื่ออะไรถึงเวลามันคนเร็วมันก็เหลืองมันเองถึงเวลาคนช้ามันก็ควรจะรู้ตัวของเองทำไมจึงต้องให้สอนให้พูดถึงเรื่องนี้ผมไม่บีบบังคับหมู่เพื่อนถ้าต้องให้ทำอย่างนั้นผมสอนหมู่เพื่อนให้ดำเนินตามหลักทำหลักวินัยต่างหากไม่สอนหมู่เพื่อนให้แหวกแนวสิ่งอย่างการกระทำเช่นที่ตำหนิมานี้มันเป็นเรื่องแหวกแนวของธรรมของวินัยของความสงบเป็นอย่างความพอดีของมันหรือจบวิจารณ์ก็หมู่เพื่อนหรือจบมากนะมันจะค่อยร่อยหล่อไปร่อยหล่อไปปากที่เห็นปากกว้างนะมันจะคืนเอาคืนเอาแต่หมดสุดท้ายกรรมฐานก็จะไม่มีที่เหลือมันจะคืนเอาคืนเอาตื่นโลกตื่นสงสารจนหมู่มากลากไปสุดท้ายก็ไม่มองคำเลยอันนี้อ่ะวิตกมากนะคนนี้ไม่ได้คุ้นกับอะไรเนี่ยมองอะไรมองด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยได้คุ้นกับอะไรเลยมันทำเป็นธรรมชาติมันอย่างนั้นทำไมมันจะไม่รู้เมื่อจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นโดยหลักธรรมชาติจิตไม่อยู่มันต้องรู้แบบรับหูรับตาก็ไปดีอย่างนึงนี่ไม่ได้หลับในหัวใจนี่มันหลับอะไรเป็นมันในหลักธรรมชาติปฏิบัตินี้หมู่เพื่อนความพูดตรงนี้อย่าลืมนะผมตายเรายังจะกราบศพผมอยู่นึกกราบชื่อผมอยู่นึงถ้าปฏิบัติไปอย่างที่ว่านี่อย่างที่สอนนี่นะมันจะไปไหนถ้ามันเป็นลงรอยเดียวกันแม้งั้นสาวกพุทธบริษัทไหนเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจได้ยังไงถ้าไม่ลงความจริงอย่างเดียวกันเมื่อลงความจริงเดียวกันหาที่ค้านกันได้ยังไงน่ะเมื่อค้านไม่ได้เห็นแต่ธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่ได้จากพุทธเจ้าทั้งนั้นมันก็กราบราบเท่านั้นเด็ดแล้วนี่มันไม่เห็นนั่นสิมันไม่เข้าถึงใจมันถึงต้นถึงดาวถึงคาดนู่นคาดนี่เดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ล้มไปเสียมันตั้งไม่ได้เห็นเล็งดูหลับทำหลับในยิ่งกว่าจะดูอะไรการปีการชมจาก ถึงโลกธรรมอย่าเข้ามายุ่งให้ดูโลกธรรมภายในตัวเองแก้โลกธรรมภายในนี้เสร็จเรียบไปหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรอยู่ในท่ามกลางโลกธรรมมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันถ้าจิตของเราไม่เป็นซะเองมันตกวิจารณ์ก็หมดกับเพื่อนครูอาจารย์ที่คอยที่ให้อัดให้ทำคอยนักวันล่อหล่อไปล่อหล่อไปผู้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เชื่อถือได้จริงๆฝากเป็นปากตาได้ในธรรมะปฏิบัติตลอดมรรคผลนิพพานล่อหล่อไปโดยลำดับลำดานนี่ที่มันที่น่าวิตกผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเกิดความมุ่งมั่นจริงๆจะหาหลักยึดไม่ได้พอเป็นแนวทางเดินให้ได้ความสะดวกมันไม่ได้นี่ความตั้งใจมีอยู่แต่ผู้พรำเนินมันไม่มีผู้ความเนี้ยเหตุเนี้ยผลเนี้ยอนัตธรรมในทางถูกต้องดีงามเหมาะสมไม่มีนี่มันก็ทำให้ล่าช้าดีไม่ดีเผลอไปได้เนี่ยนั่นคือความตั้งใจดีด้วยการพึ่งปฏิบัติดีด้วยแล้วความรู้ความเห็นในทางด้านสมาธิก็ดีท่านปัญญาทางด้านปัญญาก็ดีก็เป็นไปด้วยไปเลยด้วยมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนด้วยนั่นมันก็เหมาะมันรวดเร็วเพราะการปฏิบัติทางใจไม่เหมือนอย่างอื่นมันเป็นเหมือนแบบพิมพ์จ้ะเข้ากันได้กับผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นไปแล้วเท่านั้นสั่งสอนมันถึงจะลงได้ใจมาสอนถึง 4-5 กันสอนไม่ได้นะเอ้ายังยกตนเป็นอาจารย์ความรู้ในทางภาคปฏิบัติไม่มีภายในใจเลยแต่บรรดาลูกศิษย์ที่มาแล้วการรวมศึกษามีความรู้มีภูมิอัดภูมิธรรมสมาธิเป็นขั้นปัญญาเป็นภูมิแล้วจะมาลงใจได้ยังไงจะยึดเอาหลักจากครูอาจารย์องค์มารู้ภาษีภาษาได้ยังไงครูอาจารย์ก็เป็นผู้รู้ผู้ทรงระยะซึ่งธรรมเหล่านี้แล้วมันก็คล่องใจสิจิตใจไม่ต้องบอกแล้วเรื่องฝากเป็นฝากตามันเป็นของมันเองยิ่งจิตของเราได้ทรงมรรคทรงผลกับไปเท่าไรแล้วเรื่องครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าไปต้องบอกจะใกล้ชิดสนิทเข้ามาร่วมอยู่ที่ใจเลยนักนี่เราพระกรรมฐานที่มากฝากเป็นฝากตาครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์เคารพจริงๆเคารพอย่างนี้เองครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นอัตเป็นธรรมเป็นภูมิท่านแล้วไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องนิมนต์หรอกกรรมฐานไปเองลูกศิษย์ลูกหาหลังไหลไปไปอยู่ข้างไหนก็ไปเถอะปิดแล้วไม่อยู่อ่ะก็หวังพึ่งทางใจนั่นพึ่งการรับการอบรมสอนจากท่านด้วยความจัดกรรมคุณความถูกต้องแม่นยำใครจะไปเหลวไหลจะไปลูกคำคำมั่งใครจะอยากเป็นอย่างนั้นท่านพูดออกมาคำไหนถูกทุกคำเพราะท่านรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างนี่คือภาษาของใจความรู้ของใจมันต่างกันหมู่มากนะเพราะฉะนั้นใจในพิสดารมากรู้เกินสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในอวัยวะของเรานี่จนหาประมาณไม่ได้นักที่พูดแต่สิ่งนี้ตาหูจมูกลิ้นกายนี่รู้ตามวิสัยของตนนี่แค่นั้นแหละไม่เลยนั้นแต่ใจนี่พิสดารมากเพราะฉะนั้นใจจึงควรจะทำทั้งหลายทำละเอียดขนาดไหนใจถึงหมดนั่นเมื่อถึงขั้นถึงแล้วถึงหมดเลยอย่างที่ว่าทำมีอยู่ทำมีอยู่อะไรกระจับทำมีอยู่นั่นน่ะอย่างที่ท่านว่าทำมีอยู่เป็นอนันตการทำมีอยู่ตลอดเวลาจะเอาอะไรไปจับทำที่มีอยู่ให้เห็นเป็นความจริงขึ้นมาว่าทำนี่มีอยู่จริงอย่างนี้ด้วยความสัมผัสของเราเนี่ยเอาตาไปดูมันก็เห็นแต่รูปแต่สีแต่แสงแต่เสียเนี่ยเอาหูไปฟังก็ได้ยินแต่ลมของธรรมกระแสของธรรมที่แสดงมาซึ่งไม่ใช่ตัวธรรมจริงนั่นเสียนะยิ่งเอาจมูกไปดมแล้วไม่ได้เรื่องอาการเราจะมาสำคัญทำได้ยังไงสมาธิทำนี่สมาธิท่านบอกไว้ตำดำตลับตำลางนั่นเป็นชื่อของสมาธิวิธีการของสมาธิถ้าจิตไม่สัมผัสก็ไม่รู้ว่าสมาธิเป็นยังไงพอจิตเริ่มเป็นสมาธิท่านเข้าใจนานเริ่มเป็นสมาธิขั้นไหนเข้าใจละเอียดขนาดไหนเข้าใจนานใจน่ะเป็นผู้สัมผัสสมาธิธรรมหรือสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมวิปัสสนาตั้งแต่เริ่มแรกปรุณาวิปัสสนาคือวิปัสสนาอ่อนๆขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญา ใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ผ่านตรงนี้ไปก็หลุดพ้นก็ใจเท่านั้นเป็นผู้หลุดพ้นใจเท่านั้นผู้สัมผัสใจเท่านั้นเป็นภาชนะรับธรรมทั้งหลายละเอียดขนาดไหนถ้าลงถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเต็มภูมิแล้วเลยสมมุติไปแล้วพูดละเอียดไม่ได้ก็ใจเท่านั้นเป็นผู้จะรู้เอาอะไรมารู้นี่ที่จึงต้องปฏิบัติถ้ามีทางเดียวเท่านั้นที่ใจรู้ธรรมของพุทธเจ้าตามที่ว่าธรรมมีอยู่ถ้าไม่ปฏิบัติเรียนมาจบก็ไกลไปดกแบกคัมภีร์ก็หลังหักที่นี่เฉยเนี่ยเราไม่ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันเรียนเป็นมหาบาลีมันแต่มันก็แบกตั้งแต่ความสำคัญมั่นหมายของมันไม่ได้แบกอัดแบกทำมันแบกแต่กิเลสเข้าใจว่าตัวเรียนรู้อย่างนั้นเรียนอย่างนี้อันนั้นท่านนี้กิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิงแม้นิดนึงเลยนี่แต่พอกมันขึ้นเรื่อยๆพอกพูนมันขึ้นด้วยความสำคัญมั่นหมายจะก้าวออกไม่ได้หนักความรู้มันหนักความรู้ตายแล้วมันหนักกิเลสที่ผีมานะความสำคัญมั่นหมายต่างหากมันเรื่องของกิเลสทั้งมวลทั้งอย่างรูปปฏิบัติเข้าไปสิพอปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปสิ่งนี้จะค่อยกระจายออกกระจายออกพังลงไปพังลงไปพังลงไปสุดท้ายสลัดพุทธเลยไม่มีเหลืออ๋อเนี่ยทรงแต่ความจริงล้วนๆความจำผ่านไปหมดแล้วลอยหมดทีนี้ทรงความจริงสมาธิก็จริงในใจปัญญาทุกขั้นจริงในใจวิมุตติหลุดพ้นจริงที่ใจจริงหมดที่ใจอ๋อที่เราทำพระเจ้ามีอยู่ตลอดเวลาผู้นี้เองหรือเป็นผู้รับทราบกันเป็นผู้ทรงนั่นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์โมฆะเท่าเหลือเหมือนตุ๊กตาเท่าเหลือพุทธเจ้าทั้งองค์ศาสนาพุทธเจ้าศาสนาธรรมพุทธเจ้านี่เป็นตุ๊กตาเท่าเหลือทำไมไม่ให้เข้ามากระเทือนหัวใจเราบ้างเราจะได้เห็นคุณค่าของศาสนาธรรมพุทธเจ้าเรียนกันไปข้างกันไปบ่นกันไปถือกันไปแบบโลกโลกแบบกิเลสพาถือไม่ใช่แบบธรรมพาถือมันก็แบกเอาแต่กิเลสเลยสิถือแบบธรรมนี่แบบศาสนาธรรมสอนนี่ถือเพื่อแก้ถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองรู้มันเห็นก็ดีนะจะไปตื่นอะไรสิเมื่อความจริงมันเห็นมันหมดแล้วสามแดนโลกธาตุมาหลอมก็ไม่ตื่นถ้าลงเข้าถึงความจริงเต็มตัดเต็มส่วนแล้วเอาอะไรมาตื่นนี่อยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นนี่นาเทศจะมาเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมานี่เป็น30ปีกว่าแล้วแหละเห็น30ปีกว่าแล้วนะพ่อแม่ครูอาจารย์มาภาพแต่ก็ได้30กว่าปีแล้วก็ต้องเริ่มแบกภาระนั้นมาตั้งแต่โน้นแหละผมพอพ่อแม่ครูอาจารย์มาแล้วนับภาพปุ๊บนั้นหมู่เพื่อนก็เกาะเพิบเลยเต็มไปหมดแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจกับใครแล้วพอมีพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นร่มโพร่มไทยและช่วยเราด้วยยังจะไปเที่ยวที่ไหนพอขึ้นไปท่านนี่ฮะไปที่ไหนนี่ก็คลองผ้าขึ้นไปถ้าไปหาอุบาสกถ้าไปปรึกษาปารภนั่นก็ไม่ได้คลองผ้าหรอกเป็นธรรมดาคือก่อนจะไปที่ไหนคุยกันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ปรึกษาปารภท่านซะก่อนเราไม่เคยลาจะไปท่านไปเลยทีเดียวท่านให้โอกาสแล้วนั่นแหละที่มีเวลาจะลาจะขึ้นคลองผ้าฮะจะไปไหนที่นี่ท่านก็ว่าจะไปกี่องค์ไปกับใครไปองค์เดียวนั่นละดีท่านช่วยทันทีนะใครจะไปยุ่งสมานะสมาไปองค์เดียวสนุกดีท่านพูดอย่างนั้นใครจะไปกล้าล่ะแล้วก็ท่านเป็นร่มโพล่มคาอยู่นั้นแล้วก็ไปสะดวกสบายไม่ได้คิดว่าใครจะจดจ้องมองดูเราสังเกตเราจับเราในแง่ใดต่อแง่ใดแล้วก็ไปตามภาษีภาษาของเราพอท่านล่วงภาพเท่านั้นแหละลมเลยตั้งแต่โน้นมาจนปัจจุบันนี้คิดดูสิขโมยนี้ไปไหนมันก็ลุ่มผมไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ผมขโมยนี้จะหมู่เหล่าเพื่อนเพราะอัธยาศัยของผมเป็นอย่างนั้นอยู่สบายสบายวันทั้งวันไม่ได้พบใครก็ตามพบแต่เจ้าของเท่านั้นมันพอใจแล้วไม่สนใจกับอะไรเลยพูดถึงว่ามันปล่อยขนาดนั้นเลยพอเรียนมันพอปฏิบัติมันพอรู้จะทำมันเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรในโลกนี้ว่างั้นเลยเนี่ยขโมยเพื่อนลุ่มไปขโมยหนีขโมยก็ขัดเป็นตรงนรกแล้วผมเนี่ยจมตรงนู้นแหละใต้ก้นเทวทัศน์ขโมยหนีจากหมู่จากเพื่อนตั้งแต่เริ่มแรกนี่อยู่มันไม่สบายหนึ่งมีหนึ่งมีสองก็มีความรับผิดชอบกันอยู่นั้นนะตามสัญชาตญาณ หนีมากเข้าไปแต่ละก็ต้องมีความรับผิดชอบมากหนักมากเข้าไปขโมยหนีมันก็ไม่พ้นมาอยู่ไม่กี่วันนะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วลุมไปอีกแล้วเนี่ยสุดท้ายก็เลยเกาะกันเต็มอยู่เรื่อยมาอย่างนี้ยิ่งก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นตะลุมบอลด้วยแล้วโอ้โหเข้าไม่ติดแม้แต่หมู่เพื่อนวิ่งตามไปด้วยนี่ไล่กลับยังไงก็ไม่ยอมกลับนี่ต้องไล่ไปอยู่โน่นนั่นมาอยู่เห็นตัวกันเลยเหมือนกับไปอยู่องค์เดียวจริงบอกเวลาผมอยู่ที่นี่อย่ามานะเงินบอกขนาดนั้นนะบอกว่าอย่ามาเป็นอันขาดนะถ้าผมอยู่ในร้านนี้อย่าเข้ามานะมางั้นเลยถ้าจะมาทำเพราะว่าปฏิบัติอะไรนี่ตอนผมไม่อยู่ค่อยมาเมื่อนั่นล่ะไม่เห็นกันขนาดนั้นล่ะเอาขนาดนั้นนะเงินสบายก็ถ้ามีสองบ้านก็ไปสักคนละบ้านนะถ้ามันจำเป็นก็มีบ้านเดียวไปด้วยกันก็จะพบกันระยะนั้นจากนั้นมาก็เงียบเลยเพราะจิตของเรามันหมุนอยู่ติ้วติ้วติ้วมันทำงานตลอดเวลามันจะไปเสียเวลากับใครนอกจากเอาเวลาทุ่มอยู่ที่เหลืออย่างเดียวเท่านั้นมันเป็นมันเองโอ้มันเต็มไม่เต็มหน่อยสมมติว่าพระนิพพานก็อยู่ในเอื้อมมืออยู่กับทั่วเอื้อมเหมือนอย่างนั้นหมุนมันแล้วที่นอนไม่สามันรับไม่ไรไม่หลับเมื่อไหร่มันขนาดนั้นนะมันเป็นกลางวันกลางคืนมันจะตายแล้วก็บังคับกันสักทีนึงทำมันไปหมดฤทธิ์หมดเดชหมดกำลังมันช้างมันแล้วไม่ได้บอกมันอยู่เองฮะมันเป็นอย่างนี้เลยที่นี่วะเนี่ยหมุนเหมือนกงจักรแต่ก่อนเป็นไงนี่หายหน้าถ้าเราจะมาคิดอย่างนี้นะเหมือนกับว่าฮะอย่างนี้เลยที่นี่เป็นอย่างนี้เลยจะฆ่ากับอะไรสู้กับอะไรรู้อย่างนั้นจะว่าไงสันติโกเต็มภูมิของมันจะไปไหนอีกดิ้นไปไหนสู้กับอะไรมันมีเวลาสิ้นสุดได้นะงานของทางศาสนานี่หรือว่าธรรมมีเมืองพอธรรมมีความพอไม่ว่าสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมมีความพอประจำตนทั้งนั้นเมื่อพอแล้วหยุดสมาธิธรรมเมื่อเต็มภูมิแล้วเท่านั้นก้าวไม่ออกไปไหนอีกไม่ได้เรื่องกับก้าวทางปัญญามันก็รู้จะเอาขนาดไหนมันก็อยู่แค่นั้นไม่เลยนั่นรู้แล้วมันพอปัญญาเวลาเลิกออกจนกระทั่งมันหมุนติ้วที่ว่าเหมือนกับมันจะไม่มีเวลายับยั้งพักตัวเลยถึงระยะที่มันพักก็จะจนเงียบไปเลยพอตัวของมันแล้วปัญญาพอกิเลสก็ตายหมดสู้กับอะไรปัญญาที่หมุนติ้วๆเป็นธรรมจักรมันจะสู้กับอะไรแน่เครื่องมือเครื่องต่อสู้มันก็กดต่อกันลงไปเองโดยหลักธรรมชาตินั่นถึงว่าพอสมาธิก็พอสมาธิธรรมก็พอปัญญาธรรมก็พอวิมุตติธรรมก็พอถ้าเรื่องของธรรมมีความพอเรื่องของโลกนี้ตายแล้วเกิดแล้วตายก็มีเมืองพอสมบัติทั้งสามแดนโลกธาตุให้เป็นของคนเดียวก็ยังไม่พออีกยังจะไปหาเอาโลกไหนอีกมารู้ที่เหลือมันเคยสร้างความพอให้คนไหมไม่เคยมีเพราะงั้นใครดิ้นกับที่เหลือมีตั้งแต่ดิ้นตายทั้งนั้นแหละคนเราต้องจะหาความเป็นอยู่การครองชีพให้เหมาะสมต้องมีธรรมจะมีความสุขมันพอต้องควรแล้วมันก็มีธรรมเตือนก็พอแล้วพอนั่นแหละไม่ได้ดิ้นก็สบายแล้วปล่อยให้กิเลสฉุดลากแล้วโอ้จนตายไม่มีมันพอแม้แต่ขนาดที่หลับเท่านั้นเองคนเราถ้าไม่มีหลับแล้วเสร็จเลยแล้วมนุษย์เรานี่นะแต่มีเวลาพักหลับเวลานั้นเป็นเวลาปล่อยหมดปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นหลับสนิทนะการเวลาสถานที่ไม่มีสกลกายอะไรไม่มีอิริยาบถไม่มีญาติมิตรเพื่อนฝูงสมบัติเงินทองเข้าของเมื่อแจ้งสว่างอะไรไม่มี วลานั้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันมีได้เวลานั้นเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็เอาแล้วตะลุมบอลกันนะกิเลสเนี่ยมันตะลุมบอลสับลงมาเราได้สับกิเลสเมื่อไหร่มันว่าอะไรก็ดีไปหมดว่าอะไรก็ดีไปหมดตื่นลมตื่นแรงตื่นแดดตื่นฝนนั่นไม่ได้คิดสะดุดใจว่ากิเลสเหยียบหัวใจนี่แล้วใครเป็นคนฉลาดในโลกนี้มันจะดิ้นตายอย่างนั้นเอาความฉลาดมาจากไหนเอาอะไรมาอวดโลกมาอวดว่าฉลาดกองทุกมันโตยิ่งกว่าภูเขาแต่แล้วคนละคนแต่ละหลายๆเราไม่ได้พูดประมาทนะเราพูดตามหลักความจริงนี่มีใครมีความสุขสบายกว่ากันในโลกนี้เอาว่ามาดิเอาหลักความจริงจับกันว่ากันมีธรรมเป็นพยานเอาหลักความจริงเอานี่เข้าไปวินิจฉัยสิไปถามสิในโลกนี้ไม่ว่าทวีปไหนล่ะที่ว่าแดนมันที่อยู่ของมนุษย์ไปถามสิใครจะว่าบอกว่าข้ามีความสุขแล้วเพราะข้ามีสมบัติมากข้ามีลูกมากข้ามีเมียมากข้ามีความเฉลียวฉลาดมากข้ามีความสุขไม่เคยมีข้ามีมากแล้วข้าพอแล้วข้าพอแล้วไม่มีคำว่าพอข้าลงเรื่องของกิเลสแล้วคำว่าพออย่ามายุ่งถ้ามาอยากหงายว่างั้นเลยนั่นถ้าเป็นธรรมแล้วพอจำมันเถอะนี่แหละคือความจริงเราพูดให้ความจริงให้ฟังก็เมื่อมันหาความพอมาได้มันหิวมันหิวตลอดเวลาคนหิวโหยเป็นความสุขเหรอเพียงหิวข้าวมันก็จะตายอยู่แล้วนี่หิวน้ำก็จะตายหิวด้วยอำนาจกิเลสปัญหามันยิ่งลึกยิ่งล้ำเข้าไปยิ่งกว่าอะไรมันยิ่งแผดยิ่งเผาเข้าไปยิ่งให้ทำให้ดิ้นให้หล่นดิ้นดูสนุกดูสิให้มีธรรมเครื่องดูมนุษย์ดูสัตว์เถอะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านโลกวิถูท่านเห็นหมดเหมือนคนตาดีดูคนตาบอดนั่นสิเดินง่วงง่ามต้มเตี้ยมไปไหนชนนั่นโดนนี่คนตาดีดูรู้อยู่โอ้มันจะไปชนนั่นเนี่ยชนจริงโต้มเนี่ยคนตาดีไม่โดนแต่คนตาบอดมันโดนเอาโดนเอาล้มถูกกามตามหน้าผากแตกใจบอดมันก็อย่างนั้นแหละที่หาแต่ความสุขแต่ไม่เคยเจอความสุขโดนแต่ทุกโดนแต่ทุกอยู่นั่นตลอดเวลาว่าไงวิมานียมยังหันหน้ามากัดศาสนธรรมเป็นของเลิศของประเสริฐด้วยอำนาจของกิเลสมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่แล้วก็มาให้คะแนนธรรมะศาสนาบ้างมาตัดคะแนนศาสนาบ้างนั่นอำนาจของมันพอๆหัวใจแล้วมันกัดไปหมดนั่นแหละกัดตะไปเลยเหมือนกับสุนัขบ้านี่มันมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกเรานี่แหละเราไม่ได้พูดตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดตามหลักความจริงมันซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วดั้งเดิมทีนี้พระใหม่เป็นยังไงฝึกซ้อมมายังขอได้ใส่อ่ะอ้าวว่าองค์นั้นยังไม่ให้ละองค์นั้นอ่ะองค์นี้ว่าดูก่อนองค์นั้นควรยังไงค่อยพิจารณากันทีหลังเขาบวชมาหลายปีนั้นนี่เพิ่งบวชใหม่แบบอย่างเดียวกันผิดอย่างเดียวกันก็ตามความหนักเบาต่างกันผู้ที่เพิ่งบวชใหม่ยังไม่รู้อะไรในการบวชถึงต้องอารมณ์ผ่อนผันและแนะนำสั่งสอนให้รู้เรื่องผู้ที่บวชมาตรงนุ่มนานไม่ได้เรื่องในลานั้นไม่ควรที่จะอบรมสั่งสอนนอกจากมือจะขนาบตรงเท่านั้นโทษมันหนักเบาต่างกันอย่างนั้นไปไงมาไงมันขอนิสัยไม่เป็นนั่นแล้วเป็นยังไงจึงนิสัยเดี๋ยวบ่ได้บวชไปยุติแค่พรรษาเท่าไหร่เดือนนี้มันได้สามพรรษาเลยเนี่ยยุติยังไงตายไงไม่ได้นายหลังขอนิสัยก็ไม่เป็นเลยมันอะไรกันก็ไม่รู้นี่เรายังไม่ให้นิสัยไม่ได้แน่ใจยิงไม่ให้นิสัยเพราะไม่เป็นอาบัตินี่ถ้าเป็นที่แน่ใจเป็นที่ลงกันทั้งสองฝ่ายไม่ให้ปราบอาบัตินะทั้งอาจารย์ถ้าลูกศิษย์ผู้น้อยเข้ามาหามาดูครูอาจารย์ว่าเป็นที่แน่ใจแล้วแต่ยังไม่เป็นแต่ยังไม่ขอนิสัยก็ปราบอาบัติแต่ยังรออยู่ดูซะก่อนควรจะให้นิสัยเราได้หรือไม่อาจารย์ตรงนี้เป็นที่แน่ใจหรือยังการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในหรือเปล่าการรออยู่นั้นไม่เป็นอาบัติทั้งฝ่ายผู้น้อยทั้งฝ่ายอาจารย์ต่างคนต่างสังเกตดูกัน ตามหลักวินัยท่านให้ขนาดนั้นนะความรอบคอบนะแล้วเป็นยังไงล่ะภาวนาไปอยู่บ้านน้องให้ไก่ให้เป็ดนะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิมันดียุ่มดีไง
1: ก็เลยได้หนีมามีพระองค์หนึ่งมาอยู่แต่ท่านก็ฉันสองข้าวฉันดูท่านไม่ไหวผมก็หนีมา
0: ฉันสองข้าวแล้วฉันจะข้าวสามตีอืมเดี๋ยวฟาดสามนั่งสูอะไรหรือสามเลยครับสักสูอะไรสามออกซีซี่วันมันขึ้นฟาดอีกวันมันนี่แหละเทวทัตมีตัวตีประเด็นฉันต้องขับสามขับคือข้าเข้าไปลิ้นพอปากนั่นแหละมันเหยียบย่ำทำลายธรรมเห็นแก่ลิ้นแก่ปากไม่เห็นแก่จะทำความอยากมันก็รุนแรงไม่ได้กินอยู่ไม่ได้กระวนกระวายจะตายอ่ะนั่นสิเหตุมันทำลายอยู่ของเป็นไงล่ะพระบวชใหม่มาอยู่วัดป่าบรรดาลแล้วมีความรู้สึกไงบ้างอ่ะบวชมาเวลาบวชมาทำประโยชน์มันนี่ประจักษ์ในตัวเองเพราะศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาโมฆะแล้วอย่างผมเทศน์ในวันนี้เข้าใจป่ะมันก็เหมือนกันกับเทปมันแหละไม่ผิดกันอะไรเนี่ยถ้าฟังเทปเข้าใจก็ฟังนี่ก็เข้าใจการขบการฉันก็เหมือนกันอย่าฉันมุมมามฉันให้เรียบร้อยเป็นข้อวัดของการฉันทุกสิ่งทุกอย่างให้มีกฎมีระเบียบของธรรมนิยายเป็นเครื่องบังคับอยู่เสมออย่าให้เรื่องของกิเลสตัณหามันแทรกมันแทงดิ้นแซงปากแซงกิริยามารยาทได้ท่านอยู่นี้ก็ได้ฟังเทพอยู่บ่อยเนี่ยหรือว
2: ะฟังอยู่คร
0: ับ เทพแต่เทศสารพระก็รู้สึกเข้มข้นเทศสารประชาชนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเที่ยวเก่งๆนั้นมันเป็นป่าโดยสมบูรณ์อยู่แต่ก่อนจากนั้นมาละป่าที่ไหนก็ลุ่มไปหมดเลยก่อนไปไหนก็เป็นป่าเป็นเขาทั้งนั้นอยู่สบายเสือผงน่อสัตว์ป่าก็มากไปที่ไหนก็มีแต่สัตว์ป่าแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีนี่ไปที่ไหนก็มีแต่ป่าเสือป่ากับนะมากผมเที่ยวมากสกลมากกว่าพออยู่ทั้ง8ปีเที่ยวอยู่ตลอดเพราะผมเป็นของอาจารย์ตั้ง8ปีผมก็ไปอยู่กับท่านตั้งแต่ปีแรกจนไปจนกระทั่งท่านมรณภาพไปที่ไหนก็มีแต่ป่าเสือนะเสือโคร่งเสือดาวเต็มไปหมดที่ไหนเสือมันช่วยให้เราประมาณนะแต่ก่อนมีแต่กลัวเสือครับผมกันแบบนั้นนะกลัวตรงไหนเข้าตรงนั้นมันอะไรก็ไม่รู้นะคือมันได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจใจเราไม่ประมาทถ้าไปอยู่ไหนที่กลัวแล้วมันตั้งท่ามันความตั้งท่ามันเป็นสติกี่วันก็ไม่มีพบคนถ้าไม่ฉันได้กี่วันก็อยู่นั้นมีแต่เราพบแต่เราหมูตัวใหญ่ๆมันก็มาโคมขาอ้ามโคมคำมาแล้วมองดูมันก็ไม่เห็นนั่นแหละเราอยู่ในถ้ำนะมองดูมันก็ไม่เห็นเดินง่ายๆนะมาใกล้โอ้เสียงดังแต่อันนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนแหละเสียงดังมากหมูไปไหนตั้งแต่เราเป็นคารวาสเหมือนกันไปนั่งห้างมีหมูมาเหมือนเสียงช้างนะที่แรกหลงกลมันไม่ใช่เป็นกลหรอกมันเป็นเสียงมันอย่างนั้นหมูฝูงอ่ะมันมาเสียงลั่นมาช้างมันลงมากินน้ำเลยยิงหัวช้างนะวันนี้ทำไมใกล้มันไม่ใช่ช้างมันเป็นหมูโอ้หมูเสียงโคมข้ามข้ามอุ้ยนู่นขนาดทางแยกได้ยินเสียงแล้วนะเพราะเราอยู่สงัดสงัดดีนแล้วนะเสียงมันมาเป็นฝูงฝูงหน้าแรงอย่างเงี้ยเสียงดังลั่นนี่จนที่แรกสงสัยช้างจะมาแล้วเพราะช้างมันเต็มไปในป่านี่มาแล้วยิงหัวมันเลยวะมายิงน้ำอ่อนหูเสียงดังมาตัวเดียวก็เสียงดังลั่นมาฟานอีเก้งเนี่ยมันไม่ดังนะผิดกันนะอีเก้งกับหมูมันผิดกันมากห โอ้ยเสียงดังมาตัวเดียวก็ดังแต่มันทำไมมันรักษาตัวมันได้ใหญ่ขนาดนั้นนะเสียงดังขนาดนั้นน่าเสือจะได้ยินนั้นน่าเสือจะแอบกัดมันได้นะแต่หมูเสือยังมีขยะขยะมันอยู่นะมันรวดเร็วความกำลังมันก็แรงมันก็เสือถ้าไม่เอาเวลามันเผลอพูดหน้ากันนี้ไม่ได้นะก็หมูถ้าเจอกันนี่เสือจะเอาไม่ได้ถ้าเป็นหมูทอกหมูโทนนะถ้าเป็นหมูตัวเมียก็เป็นอย่างถ้าเป็นหมูโทนนี่โอ้ยเขี้ยวเร็วยิ่งกว่าอะไรพูดนี้ก็ระลึกได้สิ อะไรอาจารย์อะไรที่อยู่ท่านขันเจล่ะอยู่ที่ภูทางภูข้อภูข้อทางนู้นท่านไปอยู่นานโอ้คือยาภูสอนยาภูสอนคนทางบ้านขี้อ้นพันอ้นทางนั้นตามเพื่อนอาแกน่ะแถวนั้นน่ะบ้านท่านผมจำไม่ได้ฉันลืมแต่ก่อนจำได้ท่านอยู่ถ้ำมันมีทางขึ้นจากบนเขาเป็นช่องเล็กๆนี้อ่ะมีแต่ภูเขาสูงๆมันเป็นช่องเล็กพอไปได้หินแตกกว้างพอประมาณขึ้นไป ขึ้นตามช่องนี้อ่ะขึ้นไปบนเขาขึ้นไปหลังเขาพระเอิญยังไงมาทางนั้นเสือโคร่งก็ลงมาหมูก็ขึ้นไปพอดีฟาดกันในนั้นแหละ

ฐานเป็นที่รับรองธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับแต่ข้อปฏิบัติตลอดถึงผลอันผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับนับแต่ต้นจนกระทั่งถึงความสุดยอดแห่งผลนั้นๆขึ้นอยู่กับอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่นั้นมีอยู่ที่ไหนคำว่าทุกขังอริยสัจจังประกาศทั่วสกลกายและจิตใจของบุคคลและสัตว์อยู่ตลอดเวลาสมุทัยอริยสัจจังการผิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งหลายท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นโรงงานอันใหญ่โตอยู่ภายในใจของคนและสัตว์ไม่ได้นอกไปจากสถานที่นี้เลยแต่นี้จะกล่าวเฉพาะเรื่องของบุคคลซึ่งเป็นผู้ควรจะทรงอริยสัจทั้งสี่ประการของพระพุทธเจ้าไว้ได้นิโรธะเป็นผลเกิดขึ้นจากมรรคคือข้อปฏิบัติเฉพาะนักบวชได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลได้แก่การระวังสังรวมความคะนองอันจะเกิดขึ้นทางกายและวาจาซึ่งสืบเนื่องมาจากความกดดันของสมุทัยได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาซึ่งจะเดินทางผ่านออกมาทางกายและวาจาศีลเป็นเครื่องระงับหรือเป็นเครื่องกั้นกลางทางที่จะเดินออกมาแห่งตัวข้าศึกซึ่งจะนำเรื่องมาเผาผลาญตนเองสมาธิคือความมั่นคงของใจที่มีรั้วกั้นคือศีลมีรั้วกั้นคือสติมีนายทวารผู้จะคอยตรวจตราดูความเคลื่อนไหวอันจะเกิดขึ้นจากหัวใจที่เป็นไปเพราะอำนาจแห่งความขนองได้แก่ปัญญา

องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ได้มีพระนามกระเทือนทั้งทั่วทั้งไตรโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ทราบและได้กราบไหว้พระองค์เจ้าพร้อมทั้งความนับถือว่าเป็นศาสดาของตนของตนนั้นยอมปรากฏเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นธรรมสำคัญกว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไปได้รากเหง้าแห่งความหลงก็อยู่ในอริยสัจนี้รากเหง้าแห่งความรู้ก็อยู่ในอริยสัจนี้และรากเหง้าแห่งการละการถอนทุกๆประเภทซึ่งเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองก็รวมอยู่ในอริยสัจอันนี้ทั้งนั้นคำว่ารากเหง้าแห่งความหลงก็หมายถึงเรื่องสมุทัยโดยเฉพาะรากเหง้าแห่งความรู้ก็หมายถึงเรื่องสติเรื่องปัญญาที่จะปลดเปลื้องความหลงอันเกิดขึ้นจากตนผู้เดียวบัดนี้เราท่านทุกๆท่านที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกในประเทศไทยและเป็นศาสนาเอกของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเอกของบรรดาพระสาวกและบริษัททั่วไปบรรดาที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจนปรากฏผลขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายได้แก่ถึงแดนแห่งวิมุตติพระนิพพานก็ความประเสริฐทั้งนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าจนถึงความสมบูรณ์ในองค์ท่านทุกท่านบรรดาที่เป็นสาวกของพระองค์ท่านผลที่จะพึงปรากฏตกทอดมาถึงพวกเราทั้งหลายผู้มีความมุ่งมั่นในธรรมอันประเสริฐนั้นไม่ปรากฏว่าละบทบาทหรือคุณภาพสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจแม้แต่น้อยคำว่าอริยสัจซึ่งเป็นธรรมรับรองในแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วบัดนี้มีอยู่กับพวกเราทุกท่านขอได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกท่านโดยถูกต้องคำว่านำอริยสัจมาแก้อริยสัจนั้นจะแก้กันได้อย่างไรเพราะอริยสัจก็เป็นตัวเราเองในข้อนี้จะแยกอริยสัจให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทราบเท่าที่ควรทุกขสัจกับสมุทัยสัจเป็นอริยสัจประเภทหนึ่งอริยสัจทั้งสองประเภทนี้ถ้าจะกล่าวตามสมมุติโวหารหรือความนิยมทั่วๆไปแล้วเรียกว่าเป็นฝ่ายข้าศึกศัตรูต่อเราส่วนมรรคกับนิโรธนั้นเป็นฝ่ายที่จะประหัตประหารหรือปราบปรามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นอันอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวนี้ให้พรากจากกันไปได้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าจงนำอริยสัจมาแก้อริยสัจเมื่อเราได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจให้

ลากจากกันไปได้ทั้งเรื่องของทุกข์ก็พลากจากความเกี่ยวข้องพัวพันกับตนจนเห็นปรากฏว่าเป็นอริยสัจล้วนๆเป็นอริยสัจคือของจริงอันประเสริฐเป็นอริยสัจอันนับเข้าว่าเป็นธรรมแท่งหนึ่งเป็นของจริงอันหนึ่งและแยกสมุทัยด้วยปัญญาด้วยสติด้วยความภาคความเพียรทุกประโยคให้เห็นแจ่มแจ้งในสมุทัยสัจจนปรากฏมาเป็นผลคือทุกข์ค้นคว้าเข้าไปถึงรากฐานแห่งสมุทัยโดยทางปัญญาจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วคำว่าสมุทัยก็จะกลายเป็นของจริงอันล้วนขึ้นมาอันหนึ่งเช่นเดียวกันกับทุกข์ซึ่งเป็นของจริงในอันดับแรกผลอันปรากฏขึ้นจากการถอดถอนสมุทัยด้วยปัญญาจะปรากฏเป็นความดับสนิทขึ้นมาภายในใจของเราทั้งหลายที่ท่านให้นามว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์แล้วก็จะได้เห็นนิโรธะคือธรรมชาติอันเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ทำหน้าที่ดับทุกข์ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาอันเป็นธรรมเครื่องแก้ในธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็จะกลายเป็นธรรมของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจของเราแต่ละอย่างละอย่างเมื่อสรุปความแห่งของจริงทั้ง4ประการนี้ลงแล้วได้จะเห็นทุกข์ทั้งทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นชัดในสมุทัยอันเป็นแดนผิดทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นนิโรธความดับแห่งทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นศีลสมาธิปัญญาหรือเห็นมรรคซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ที่รู้ว่าธรรมทั้ง4ประเภทนี้เป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นธรรมชาติที่เหนือจากอริยสัจธรรมทั้ง4นี้ถ้าจะให้ชื่อตามสมมุติโวหารท่านให้ชื่อว่าผู้หลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งเคยพัวพันกับตนมาเป็นเวลานานได้หลุดพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิงในขณะที่ได้รู้เท่าทันในทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยความเป็นของจริงประจักษ์กับปัญญาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก่อนจะประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกและทราบในพระทัยของพระองค์ว่าถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วพระองค์ย่อมทราบในสัจธรรมทั้ง4นี้โดยสมบูรณ์ธรรมชาติที่ทราบในอริยสัจธรรมทั้ง4นี้โดยสมบูรณ์แล้วนั้นนั่นคือพุทโธที่บริสุทธิ์ไม่มีอันใดที่จะเคลือบแฝงในพุทโธดวงนั้นพระองค์จึงได้ยกพุทโธนี้ด้วยทั้งพระกายของพระองค์ออกประกาศเทศนาสั่งสอนแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ได้เห็นรู้แจ้งเห็นจริง
ในอริยสัจธรรมทั้ง4และปล่อยวางในอริยสัจธรรมทั้ง4นี้ไว้ตามสภาพแห่งความจริงของธรรมนั้นแต่ละอย่างละอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธของพระองค์เจ้าก็กลายมาเป็นธรรมของจริงอันหนึ่งเรียกว่าพุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงซึ่งเป็นของบริสุทธิ์หลุดออกมาจากพุทโธที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็นำไปประกาศพระศาสนาแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งผู้ใครที่จะพ้นทุกข์อยู่แล้วให้รับความทราบซึ้งในหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประกาศอย่างใดแล้วและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ผลที่จะพึงได้รับก็เริ่มต้นตั้งแต่สำเร็จพระโสดาสำเร็จพระสกิทาคาสำเร็จพระอนาคาและสำเร็จพระอรหันต์ขึ้นมาปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าและเป็นสักขีพยานแห่งธรรมอันเป็นของจริงของพระองค์ท่านได้ด้วยนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายนอกจากจะได้รับผลประโยชน์จากพระองค์ท่านแล้วยังกลายเป็นสักขีพยานแห่งธรรมของจริงและประกาศพระศาสนาช่วยพระองค์ท่านให้วงพระศาสนาได้กว้างขวางออกไปเป็นประโยชน์แก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเป็นลำดับลำดับมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนี้นี่โปรดได้ทราบว่าหลักธรรมที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ปรากฏขึ้นจากหลักอริยสัจธรรมทั้ง4นี้ซึ่งเป็นธรรมสำคัญเพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติสละจากบ้านจากเรือนจากกิจการทุกอย่างซึ่งนิยมกันว่าเป็นของมีคุณค่าเราทั้งหลายได้สละมาเสียสิ้นมาประพฤติตนเป็นคนขอทานสละเลือดเนื้อชีวิตทุกจุดทุกหยาดและทุกชิ้นซึ่งมีอยู่ในร่างกายและจิตใจของเรานี้เพื่อบูชาแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มีความองอาจกระหายต่อหลักความจริงได้แก่อริยสัจธรรมทั้ง4ที่ประกาศกังวานอยู่ณภายในกายภายในกายกับใจของเราทุกขณะจงพินิจพิจารณาในสัจธรรมซึ่งเป็นของจริงนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วให้ปรากฏเป็นของจริงขึ้นมาณภายในใจของเราผลซึ่งเป็นของอัศจรรย์อันปรากฏขึ้นจากการเห็นอริยสัจธรรมทั้ง4นี้จะเป็นผลที่มีคุณค่าอันหาประมาณไม่ได้การที่เราจะพิจารณาอริยสัจจะมีทุกข์สมุทัยเป็นต้นให้เห็นแจ่มแจ้งนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามของพวกเราทุกท่านความเพียรทุกประโยคโปรดได้ทราบว่าต้องสัมปยุตด้วยสติและปัญญามีอิทธิบาททั้ง4เป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอ
เรื่องของทุกข์ตามธรรมชาติก็ไม่เคยลี้ลับต่อผู้ใดอยู่แล้วเมื่อปัญญาได้พินิจพิจารณาตามธรรมชาติแห่งทุกข์ซึ่งเป็นของจริงและเปิดเผยอยู่ทั่วทั้งกายและจิตใจของเราตลอดเวลาเหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้ทุกข์ให้ถึงหลักความจริงของทุกข์หรอกเรื่องของสมุทัยก็ไม่มีลึกมีตื้นไม่มีหยาบละเอียดที่ตรงไหนพอที่จะเป็นเครื่องลี้ลับต่อสติและปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากหัวใจอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์สมุทัยอันนี้ทุกข์สมุทัยเกิดที่ไหนทุกข์ย่อมเป็นผลเกิดขึ้นมาจากที่นั่นผู้จะพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกข์และสมุทัยจนถึงกลับให้เป็นของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจก็คือเรื่องของสติและปัญญาอันเกิดขึ้นจากหัวใจดวงเดียวนั้นนิโรธะเมื่อสติกับปัญญาอันเป็นองค์ของมรรคได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไม่มีเวลาหยุดยั้งและท้อถอยย่อมจะปรากฏขึ้นมาโดยไม่มีใครจะสามารถกั้นกลางห่วงห้ามไว้ได้แม้แต่รายเดียวเพราะเอื้องนิทธาศักดานุภาพและอำนาจวาสนาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นจากสถานที่แห่งใดและไม่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้ใดที่จะมาให้ค่าจ้างรางวัลและมาบังคับบัญชานอกจากจะเกิดขึ้นจากเรื่องของกรรมคือการประกอบการบำเพ็ญของตนด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความมีสติและมีปัญญาเท่านั้นเพราะผลไม่ใช่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของใครและไม่เป็นญาติเป็นวงเป็นลูกเป็นหลานของใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นแต่ขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุคือการกระทำเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใครจะว่าดีก็ตามใครจะว่าชั่วก็ตามใครจะว่ามรรคผลนิพพานมีก็ตามว่าไม่มีก็ตามว่ามรรคผลนิพพานประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามหลักความจริงซึ่งเป็นสวัคขาตธรรมอันพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นเพราะอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยไม่เคยเป็นลูกเต้าเหล่ากอและหลานเหลียญญาติวงของใครทั้งนั้นและไม่เคยประกาศตนว่าเป็นข้าศึกและเป็นคู่มิตรต่อผู้ใดโดยปราศจากหลักเหตุผลนอกจากว่าจะเป็นข้าศึกหรือจะเป็นมิตรขึ้นเพราะแดนแห่งเหตุของผู้นั้นบำเพ็ญหรือปฏิบัติตนให้เป็นไปอย่างนั้นเท่านั้นตามธรรมดาของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะไม่เป็นธรรมลอยลมอันจะเกิดขึ้นเฉยๆโดยปราศจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำที่ผิดและที่ถูกเรื่องของทุกข์ถ้าจะเทียบตามทางโลกแล้วก็เรียกว่าเป็นลูกเต้าเราหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสมุทัยสมุทัยจึงเป็นเหมือนพ่อแม่ทุกข์จึงเป็นเหมือนลูกซึ่งเกิดขึ้นจากพ่อแม่ตามธรรมดาของลูกจะเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆไม่ได้ต้องมีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดของลูกพ่อแม่คือแดนผลิตลูกหญิงลูกชายขึ้นมาท
้าไม่มีพ่อมีแม่แล้วลูกจะเกิดขึ้นมาเฉยๆย่อมเป็นไปไม่ได้มีเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสุขก็ดีจะเกิดขึ้นมาเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องเกิดขึ้นมาจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำดีและกระทำชั่วด้วยกายวาจาใจของผู้นั้นนั้นเพราะฉะนั้นหลักประกันคุณภาพแห่งความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ความดีเบื้องต้นจนถึงความดีอันสุดยอดก็ดีหลักที่รับรองความชั่วทั้งหลายนับตั้งแต่ความชั่วเล็กน้อยจนกระทั่งถึงความชั่วอันใหญ่ที่สุดก็ดีจะหนีไปจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำด้วยกายวาจาใจของบุคคลนั้นๆไปไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งเป็นฝ่ายมรรคคือทรงดำเนินคือทรงสั่งสอนเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินตามทั้งฝ่ายผลคือสิ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับจากการบำเพ็ญของตนก็ตามทำทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับผู้กระทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตำหนิติชมของใครๆทั้งนั้นประการหนึ่งผู้ที่บวชมาในพระศาสนาหรือผู้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆรายก็ไม่เคยปฏิญญาณตนถึงใครนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับจะไปขึ้นกับใครเล่านอกจากจะขึ้นอยู่กับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แจงไว้แล้วเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัติตนให้สมควรแก่ธรรมะแล้วผลจะปรากฏเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับนับตั้งแต่ทุกขั้นหยาบจนกระทั่งถึงทุกขั้นละเอียดสูงสุดหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติของตนฉะนั้นขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมที่ไม่เป็นของลี้ลับสำหรับพวกเราและบรรดาสัตว์ทั้งหลายทุกข์จะเกิดขึ้นมาจากที่ไหนกำหนดดูเรื่องของทุกข์ทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ให้เห็นชัดด้วยปัญญาการพิจารณาใจเพื่อเป็นให้ได้รับความสงบโปรดได้ถือหลักกายเป็นของสำคัญกายนี้เป็นเช่นกับเข็มทิศคือทางเดินและถูกต้องตามหลักแห่งสวดขาตธรรมด้วยเมื่อผู้ใดถือกายคือการพิจารณากายเป็นทางเดินแล้วผู้นั้นจะปลดเปลื้องเรื่องของสมุทัยคือเรื่องผูกมัดตนเองออกได้จากใจโดยลำดับการพิจารณากายเราจะพิจารณาทั่วสรรพางร่างกายนับตั้งแต่ข้างบนข้างล่างตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอย่างนี้ก็ได้เราจะพิจารณาอาการใดอาการหนึ่งก็ได้ขอให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาจิตใจอย่าปล่อยให้เพ่นพ่านตามอำนาจความกดดันของกิเลส
ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยทำหน้าที่ของตนอยู่แล้วเป็นประจำจิตจะเหนือจากเรื่องของสติเรื่องของปัญญาอันมีกายเป็นทางเดินไปไม่ได้เมื่อใจได้รับความสงบเพราะอำนาจของสติและปัญญาแล้วโดยการพิจารณาอย่างใดและโดยพิจารณาอาการใดทำบทใดโปรดได้ยึดทำบทนั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วดำเนินด้วยทำบทนั้นจนเป็นความชำนิชำนาญในการพิจารณาของเราเรื่องความสงบของใจแล้วจะไม่มีสิ้นสุดนับวันจะมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเป็นลำดับลำดับไปการพิจารณากายเราจะพิจารณาเป็นเรื่องของทุกข์เหมือนกองเพลิงทั้งกองก็ตามในสกลกายอันนี้หรือเราจะพิจารณาให้เป็นอนิจจังคือความแปรสภาพอยู่ทุกๆอาการและทุกๆเวลาก็ตามเราจะพิจารณาเป็นอนัตตาคือปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์เป็นสังขารเป็นเขาเป็นเราก็ตามเรื่องทั้งนี้เป็นอุบายที่จะเปลื้องตนออกจากไตรลักษณ์ทั้งหลายเหล่านี้โดยทางปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาในส่วนแห่งกายเราอยากไปตีระค่ำราคาเอาเสียเองว่าพิจารณามากแล้วและพิจารณามีความชำนาญแล้วและควรแก่เวลาแล้วอย่างนี้เรียกว่าตีราคาเอาเองขอให้เป็นเรื่องของปัญญาที่พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนว่าเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์แล้วถอนจิตออกมาเพราะอำนาจของปัญญาที่เห็นแจ่มแจ้งในส่วนแห่งร่างกายนี่แล้วนั่นแหละเป็นความชอบธรรมเรื่องความจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาได้มีความเพียงพอในส่วนร่างกายจะเพียงพอในไตรลักษณ์ใดก็ตามความซึมซาบของปัญญาย่อมจะสามารถรู้เรื่องในไตรลักษณ์ทั้งสามนั้นอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันแล้วถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักของใจที่เกี่ยวกับความถือกายนี้ออกได้กลายเป็นผู้หมดภาระในเรื่องของกายไปเพราะอำนาจของปัญญานี่เมื่อเราได้พิจารณาจนเพียงพอแล้วผลที่จะพึงได้รับต้องเป็นอย่างนี้ทุกๆรายสำหรับผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีสติปัญญาเพียงพอที่จะถอดถอนได้ต้องเป็นได้อย่างนี้นี่เป็นอุปทานอันหนึ่งและเป็นเรื่องของปัญญาขั้นหนึ่งเป็นเรื่องของสมาธิขั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นละเอียดเมื่อได้ถอด
ถึงกับได้ถอดถอนอุปทานในส่วนแห่งกายโดยสิ้นเชิงแล้วถ้าเรียกว่าปัญญาก็เป็นปัญญาขั้นต้นแต่เป็นสมาธิขั้นละเอียดบ้างแล้วปัญญาขั้นกลางหมายถึงการพิจารณานามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกับการพิจารณาส่วนร่างกายจนมีความรู้เท่าทันในขันธ์ทั้งสี่คือเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทางกายและทางใจสัญญาความจดจำสังขารความปรุงของใจวิญญาณความรับรู้ในสิ่งที่มาสัมผัสมีความรอบคอบและปล่อยวางในอาการทั้งสี่นี้โดยทางปัญญาจัดเป็นปัญญาขั้นกลางแล้วสามารถรู้ฐานที่เกิดขึ้นทั้งรูปขันธ์และเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ด้วยสามารถทำลายฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งห้านี้ได้ด้วยท่านเรียกว่าทำลายอวิชชาซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งห้านี้ถอดถอนกิเลสอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งคือเรื่องของอวิชชาโดยเฉพาะนี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวเข้าไปนับตั้งแต่รูปแห่งกายผ่านเข้าไปปล่อยวางเข้าไปได้ผ่านเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและปล่อยวางได้ผ่านเข้าไปถึงรากฐานคือจุดรวมแห่งกิเลสทั้งหลายซึ่งไปรวมตัวอยู่ในที่นั้นพร้อมทั้งการรู้เท่าและปล่อยวางหรือสังหารธรรมชาติอันนั้นเสียได้นี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวไปถึง3ระยะตามที่กล่าวมานี่แล้วและได้ทำหน้าที่ของตนจนสำเร็จตามความประสงค์พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะใดๆจะสามารถมาหลอกลวงปัญญาประเภทนี้ได้แล้วจิตได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะอำนาจแห่งปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรือที่เราขี่ข้ามแม่น้ำไปถึงฝั่งอันเป็นจุดประสงค์ของตนแล้วเรือย่อมปล่อยไว้ตามสภาพของเรือความหลุดพ้นย่อมเป็นของผู้ก้าวขึ้นแล้วจากเรืออันถึงฝั่งแล้วนั้นหมดภัยหมดเวรนี่เรื่องผลคือความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานจะไม่มีใครมาให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัตินอกจากเหตุคือการบำเพ็ญของผู้นั้นเท่านั้นบำเพ็ญโดยถูกต้องผลจึงเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัตินั้นได้รับ
โดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งเหตุที่ตนได้ทำให้สมบูรณ์ไว้แล้วขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้ถึงรากฐานของอริยสัจจะเป็นทุกขสัจสมุทัยสัจก็ตามจะเป็นนิโรธสัจหรือมรรคสัจก็ตามเมื่อถึงรากฐานอย่างเต็มที่แล้วอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้จะกลายเป็นของจริงขึ้นมาจำเพาะใจของพวกเราเช่นเดียวกับอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้เป็นของจริงของพระเจ้าทั้งหลายที่พระองค์ได้ประกาศไว้แล้วและผู้ที่ทำอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้เปิดเผยขึ้นมาที่ใจของตนผู้นั้นก็กลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่มีความเสกสรรปั้นยอแต่อย่างใดเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกไม่มีใครจะไปส่งเสริมหรือให้รางวัลแต่พระองค์ท่านก็ปรากฏเป็นศาสดาและเป็นสาวกอันบริสุทธิ์ขึ้นมาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ได้เพราะหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันผุดขึ้นจากเหตุอันดีนี่ธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้แสดงถึงเรื่องหลักแห่งอริยสัจที่เป็นธรรมประกันผู้ปฏิบัติซึ่งดำเนินตามหลักแห่งอริยสัจนี่แล้วจะสามารถแยกอริยสัจจากกันได้และสามารถแยกอริยสัจจากใจของเราได้ด้วยถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะการแยกอริยสัจนั้นได้ด้วยณบัดนี้อริยสัจเป็นของที่มีอยู่รู้อยู่เห็นอยู่กับพวกเราทั้งหลายทุกท่านขอได้ลื้อฟื้นอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ให้เป็นของจริงขึ้นมาสำหรับเราเราจะหายสงสัยในเรื่องพระสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหายสงสัยในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านทุกพระองค์แม้จะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกท่านโดยไม่ต้องไปคาดหมายและไม่มีใครมาบอกเล่าจะเป็นของจริงขึ้นมาล้วนๆณภายในใจของเราขอแต่ความตั้งใจและความอุตสาห์พยายามนี่เป็นหลักสำคัญความทุกข์ความลำบากที่จะเป็นไปในวัฏสงสารนี้เป็นสิ่งที่ยืดยาวและหนักหน่วงท่วงจิตใจของเราไม่ใช่น้อยการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์แม้จะมีความทุกข์อยู่บ้างเพราะการกระทำหรือประโยคพยายามก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของทุกข์เพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความสุขอันเป็นผลขึ้นมาจึงไม่ควรที่เราทั้งหลายจะมีความละอาต่อความทุกข์อันเกิดขึ้นเพราะความเพียรขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอุตส่าห์บำเพ็ญผลจะเป็นที่พึงพอใจสำหรับท่านผู้มีความเพียรตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงปกเกล้าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและได้สำเร็จตามความมุ่งหมาย

0: านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อะระหัง

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

बुधो सुसुधो करुणा महानवो।

0: ังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานังอริยังปปัชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังคะรามะอิคุณังสิกขาสาชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมาสะเกวรสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

มันไม่ทราบมันเมื่อยแบบไหนเพียผิดปกติมากสิมีสบายได้40มันเพียแบบอะไรพูดไม่ถูกนะคนกวนเอาแล้วเกินนี่ขึ้นจะขึ้นมานี่ก็ยิ่งมาขอกราบนี่ตีนหนึ่งแล้วก็เราเดินผ่านนี้มาเลยแล้วรำคาญขนาดนั้นไหมเดี๋ยวนี้รำคาญคนมากจริงๆนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะมันมองคนนี่ไม่อยากถามไม่อยากมองเลยนะมันออกละอาขนาดนั้นเลยมันเป็นของมันเองนะมันปล่อยมันวางไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่อยากเอาเรื่องเอาราวอะไรมันปล่อยให้จริงๆนะปล่อยเรื่องกิเลสตัณหาแล้วมันก็มาปล่อยเรื่องโลกเรื่องสงสารเกี่ยวกับประชาชนผู้คนญาติโยมในทั้งที่มีเมตตาอยู่มันก็หมดกำลังของมันที่จะนำขันนี้ไปใช้ต่อประชาชนมันหมดเราชวนเขามาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนมากนะหมู่เพื่อนมาอยู่นี่ก็ไม่ทราบว่าอยู่แบบไหนผมทนแสนทนนะทนหมู่ทนเพื่อนทนมากดูแล้วมันไม่น่าดูและยิ่งจะกุดจะด้วนเข้ามาก็ไปทุกวันไม่ว่าสำนักไหนสำนักไหนกิเลสจะคืนเอาไปกินหมดนะจะไม่มีเหลือนะนี่ที่วิตกวิจารมากเพราะกิเลสนี่มันรวดเร็วมากนะมองดูคนมันเห็นแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแสดงอยู่เต็มตัวมองดูพระดูเนนเห็นแต่เรื่องกิเลสเต็มเนื้อเต็มตัวกิริยาของธรรมที่แสดงมายิ่งแยบเป็นท่าต่อสู้ท่าตั้งท่าตั้งทางไม่ค่อยมีมันละเอียดขนาดนั้นแหละกิเลสแต่ก่อนมันก็ไม่รู้ไม่เห็นเป็นกิเลสเต็มตัวมาอย่างเดียวกับหมู่กับเพื่อนกับโลกทั้งหลายนั่นมันไม่รู้นะคือมันหมดทั้งตัวเรานี่มันเป็นกิเลสทั้งหมดเลยมันไม่มีธรรมแท้เลยทั้งที่เรามาปฏิบัติธรรมแต่ก็แบกกิเลสอยู่ตลอดเวลามันไม่รู้นี่จะทำยังไงจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้นะท่านเหมือนเราเหมือนท่านเขาเหมือนเราเหมือนเขาเวลามันเปิดออกดิเนี่ยมันได้เห็นกันชัดเจนตอนที่มันเปิดออกมันเปิดออกหมดซะจริงๆไม่มีอะไรเหลือแล้วมันเห็นหมดนี่จะว่าไงนอกจากไม่พูดอะไรมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ทราบจะพูดไปหาอะไรนำมาพูดเฉพาะสิ่งที่พอเกิดประโยชน์บ้างเท่านั้นนะอันสิ่งเมื่อเกิดประโยชน์มันเหลือหูเหลือตาเหลือใจที่จะรู้จะเห็นจะสัมผัสสัมพันธ์กับมันขนาดนั้นนะจะให้ว่าไงผมก็เปิดอกให้หมู่เพื่อนได้ฟังนี่เราฟังเราพูดอย่างนี้กิเลสมันฟังของมันอยู่นะมันเร็วที่สุดอย่างนี้เราไม่ทันนะพูดอย่างนี้ก็เป็นลักษณะโอ้อวดหรือหาเรื่องว่าโอ้อวดความรู้วิชาโอ้อวดอัดอวดทำอะไรเป็นค่ายกับเป็นอุตริไปอันหนึ่งที่หาเรื่องมาพูดอันนี้เราหูกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะให้มีแต่กิเลสปลอมเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารนั้นไม่กระดิกพลิกแพงในหัวใจสักนิดหนึ่งเลยไม่สะดุดไม่รู้แต่พอทำของจริงออกนิดหนึ่งเท่านั้นกิเลสจะรุมเลยนะอย่างที่พูดตะกี้นี่นี่เรียกว่าทำของจริงนำออกมาพูดอย่างนี้เรียกว่าทำของจริงกิเลสไม่อยากฟังมันหาว่าโอ้ว่าอวดไปทันทีนั่นแหละเรื่องของกิเลสฟังให้ดีนะจำให้ดีเนี่ยถ้าใครไม่รู้คนมายาของกิเลสความแหลมคมของกิเลสมันออกมาอย่างนั้นนะของจริงมีอยู่ทำไมจะพูดไม่ได้ทำไมจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนำมาประกาศธรรมสอนโลกอยู่เป็นยังไงดูสิเห็นได้จะมีแต่กิเลสทำหน้าที่ปิดหูปิดตาทำซะอย่างเดียวไม่ให้พูดได้เลยนี่สิมันสลดสังเวชนะแม่ความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำยังไงพวกเรามันเหมือนเต่าง่วงง่ามท่วมเตี่ยมง่วงง่ามท่วมเตี่ยม
นู่นมีให้มีเครื่องมือดูมันเรื่องของกิเลสมันบีบมันบังคับสัตว์นี่โอ้ไม่มีช่องว่างนะมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลทั้งมวลเลยเวลามันหนามันหนาขนาดนั้นหมดตัวของเรานี่มีแต่กิเลสทั้งหมดเลยเวลามันกระจายออกไปจนฟาดไม่หมดไม่มีอะไรเหลือในใจแล้วมันถึงเปิดโล่งมันถึงสนุกดูกิเลสว่างั้นจะพูดยังไงเครียดแค่ในกิเลสเนี่ยผมพูดจริงๆนะผมเครียดแทนแทนโลกนี่สุดหัวใจเลยจ้ะนะเพราะเคยฟาดกันมาพอแรงแล้วเวลาได้เห็นโทษของกิเลสนี่มันเห็นจริงๆนะเห็นจนกระทั่งถึงว่าไม่มีเวลาหลับเวลานอนจะเป็นจะตายก็ไม่ได้สนใจเพราะความเพียรมันฟัดกันนั่นแหละตอนมันเห็นโทษกิเลสมันเห็นขนาดนั้นเห็นคุณของค่าของธรรมนี่ก็มันก็เห็นถึงใจแบบเดียวกันน้ำหนักเหมือนกันแล้วมันก็ดันกันเลยมันถอยไม่ได้แล้วเรื่องให้ถอยถอยไม่ได้นอกจากคอขาดเท่านั้นคอขาดกับกิเลสนี่เลยให้ถอยกิเลสนี่ถอยไม่ได้แล้วนั่นเพราะความเห็นโทษถึงใจนี่เวลาเรื่องมันผ่านไปแล้วมามองดูโลกมันเป็นอย่างนั้นไปทำไงต้องเครียดแค้นแทนความเศร้าซ่าซ่าของพวกเราของโลกนี่มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งหมดมันหมดเนื้อหมดตัวเลยพูดแล้วผมสลดสังเวชจริงๆนะมันไม่มีใครเห็นด้วยนี่ว่ามาเห็นคนเดียวแล้วมาพูดคนเดียวมันก็เหมือนบ้าอีกเหมือนกันนะมีแต่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเท่านั้นอาจารย์จริงๆพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ยังไงไม่มีใครแนะใครบอกเลยเปิดโผล่ขึ้นมาได้ยังไงนี่มันหนามันแน่นขนาดนั้นนะขนาดที่ว่าสุดวิสัยของโลกที่จะเปิดออกมาได้ว่างั้นเถอะโลกไม่สนใจมันกรอบอยู่ขั้นหนึ่งไม่ให้โลกสนใจกับเรื่องของมันเลยเรื่องของมันจะแสดงออกแบบไหนก็ตามถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วโลกจะไม่ทำให้โลกนี่รู้มันได้เลยนะไม่ทราบได้เลยมันขนาดนั้นนะมันแหลมมันคมมันละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงตัวหมดเลยหมดหัวใจของเรากัดซ่าออกมาทั้งส่วนร่างกายนี่ก็เป็นตัวของกิเลสทั้งหมดนี่เวลาชำระเข้าไปชำระเข้าไปเห็นโทษของมันเข้าไปเรื่อยเพราะเห็นธรรมมีเนี่ยมันก็เริ่มเห็นเรื่องโทษของกิเลสที่เมื่อมีธรรมก็มีกล้องว่าพูดว่าเหมือนมีกล้องค่อยเปิดออกเปิดออกเปิดออกตรงไหนมีแต่พวกจงอางพวกงูเห่านู่นน่ะอ๋อสามเหลี่ยมกองเพลินเถินทึกมีแต่อันเดียวมีแต่อันเดียวโถพวกเสือโคร่งเสือดาวพวกยักษ์พวกผีแต่หัวใจไม่มีเลยกระดิกออกไปภาพนี้อันนี้ออกแล้วอันนี้ออกแล้วนี่เวลามันเปิดเองนี่เห็นชัดเจนนะมันถึงเครียดถึงแต่แค่เป็นขนาดที่ว่าฉันจะหันอยู่กองทัพกิเลสมาแล้วไหนเท่านั้นเองผึ่งเลยรอไม่ได้หวังมันเครียดแค้นมีหมู่เพื่อนยังนอนใจกันอยู่อย่างนี้ผมนี่ที่ผมเป็นห่วงมากนะคือไม่เห็นโทษของมันเลยนี่ประกาศกลางวันมาได้ 2,500 ปีแล้วทำพระพุทธเจ้ามันก็ยังเหมือนกับว่าห่างกันห่างกันแล้วครูบาอาจารย์นำมาประกาศสดๆร้อนๆอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันไม่ตื่นตัวบ้างหรือเหมือนดั้นที่มันน่ากินนะมันไม่สะดุดใจบ้างหรือมันเป็นยังไงมันถึงได้นอนใจนั่งหนานอนใจกับกิเลสนี่นอนมาสักเท่าไหร่ทุกมาสักเท่าไหร่เพราะกิเลสนี่มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวบ้างหรือนี่สิโอ้โหละเอียดสุดๆสามแดนโลกธาตุนี่มันครอบหมดเลยนะไม่มีจิตวิญญาณดวงใดที่มันครอบไม่ได้เว้นจิตของพระอรหันต์ท่านผู้บริสุทธิ์พุทโธแล้วเท่านั้นนั่นแหละท่านผู้เลิศนั่นเลิศจริงๆน่ะพวกเรานี่เลวจริงๆพระพุทธเจ้าเลิศจริงๆมันต่างกันนะมีรุ่นแทนที่มันจะมาเป็นห่วงตัวเองมันกลับมันไม่มีนี่นะมันกลับไม่มีมันมีแต่เป็นห่วงโลกห่วงสงสารห่วงพระห่วงเนรห่วงผู้ปฏิบัติใกล้ชิดติดพันกับตัวของเราเองอยู่นี่มันไม่ได้เรื่องในราวอะไรทำยังไงผมอยู่กับหัวใจของโลกเท่านั้นนะเวลานี้ผมอยู่
ของใจของหมู่ของเพื่อนถ้าธรรมดาแล้วมันก็ควรจะไปนานแล้วเพราะมันจะไปอยู่หลายครั้งแล้วร่างเอาไว้ร่างเอาไว้พอร่างได้ร่างเอาไว้เพราะมันไม่มีอะไรจะห่วงจะห่วงแล้วในสามเดือนโลกธาตุมันไม่มีว่ากันเฉยๆนี่สามเดือนโลกธาตุมีเป็นอยู่ตามสภาพของเขาดินฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟเขาก็มีแต่เขาไม่รู้ว่าเขาว่ามีสิเขาไม่รู้ความหมายของเขาก็เท่ากับเขาไม่มีเมื่อจิตของเราไม่ไปสัมผัสเขาเสียอย่างเดียวไม่ไปยุ่งไม่ไปเป็นบ้าคึกขนองคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ขึ้นมาเสียอย่างเดียวจิตเป็นจิตเสียอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องเหล่านั้นมันจะมีอะไรไม่มีนี่นั่นแหละสุญญตโลกังอเวกขัสสุโมคคารายะสัสดาสโตสโตนี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงแก่พระโมคคัลลานะท่านจงดูมีทรงท่านจงเป็นผู้มีสติดูโลกให้เป็นของว่างเปล่าท่านถอนอัตตาให้ผีเสียตอนตายผมจำไม่ได้บาลีดูโลกนี้เป็นของว่างเปล่าคือมันว่างอยู่ในหัวใจเมื่อใจมันปล่อยมันวางหมดแล้วมันว่างจริงๆใจไม่ปล่อยอย่างนี้มันไม่ว่างมันหนักมันหน่วงมันถ่วงหัวใจเมื่อใจปล่อยที่อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งนั้นเขาไม่เห็นมีหนักหน่วงกับเขาอะไรเขาไม่รู้ความหมายมีแต่ใจดวงเดียวตัวมันคือตัวขนองดีดเป็นดิ้นเป็นบ้าอยู่คนเดียวตื่นแดดตื่นลมเจ้าของตื่นสังขารเจ้าของมาแล้วมันคิดเรื่องนั้นมันปรุงเรื่องนี้มันสำคัญมั่นหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแต่ใจดวงเดียวนี่ออกเป็นดิ้นไปดีดเป็นบ้าตื่นลมตื่นแรงตื่นเงาเจ้าของอยู่มันตื่นเงาเจ้าของนะอย่างนี้นะต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศเขาไม่มีอะไรนี่นะมันเป็นบ้าเฉพาะจิตของเราเนี่ยมันตื่นลมตื่นแรงตื่นดินฟ้าอากาศมันคิดมันปรุงเอาแต่เรื่องเหล่านี้แหละมาคิดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าเล่นตุ๊กตาของเจ้าของอะไรเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาเลยเราเล่นกับทั้งขานตื่นทั้งขานตื่นไม่จืดไม่จางตื่นอยู่อย่างนั้นมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเป็นสดสดร้อนๆทันทีเชื่อทันทีนะถ้าลงทั้งขานได้ปรุงขึ้นแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรจะต้องเชื่อทันทีทันทีเลยเห็นไหมมันบังคับคว่ำทั้งขานสังขารสมุทัยเป็นอย่างนั้นมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องไหนนะเรื่องเราจะไม่เชื่อนะมันเชื่อทันทีทันทีแล้วก็หลงตามทันทีด้วยเพราะเชื่อแล้วก็หลงตามหลงตามจิตของพระอรหันต์ท่านไม่ได้หลงนี่ท่านไม่เพราะฉะนั้นท่านถึงจับตัวมันได้สิมันตัวหลอกตัวหลอนจิตของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วมันไม่มีอะไรมาหลอกมาหลอนสังขารมันปรุงยิ่งแยบยิ่งแยบปรุงขึ้นไปปรุงเท่าไรมันก็ดับของมันเท่านั้นเพราะมันไม่มีเจ้าของยึดนี่มันก็จะมีความหมายอะไรมันก็ยิ่งสนุกดูเลยสิเมื่อมันไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับตัวเองไม่มีได้มีเสียเกี่ยวพันกันแล้วมันก็จะไปหลงกันอะไรมันก็สนุกดูสิความคิดความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ยุ่งอยู่นี่แต่ยุ่งกับเรื่องสังขารเจ้าของนะทั้งให้ดีนะพวกบ้าสังขารบ้าหลงสังขารก็คือพวกเราเนี่ยมันปรุงขึ้นเรื่องกี่กับกี่กันมาแล้วก็ตามว่าภาพขึ้นมาเฉยลมๆแรงๆมันก็เชื่อลมๆแรงๆนั่นแหละว่าแบบไหนมันก็เชื่อแบบนั้นเรื่องไม่เชื่อไม่มีจิตของคนมีกิเลสเป็นอย่างนั้นสมภารจึงได้แก้ยากสิพอป้าเข้าไปมันติดแล้วเนี่ยมันเชื่อแล้วติดแล้วนั่นเรื่องปรุงออกมาหลอกเจ้าของมันเร็วแต่เรื่องสนใจจะแก้มันหรือว่าจะเห็นโทษของมันไม่เห็นนั่นสิอันนี้สิมันนี่มันไม่ทันกันอย่างนี้แหละระหว่างกิเลสกับธรรมพิจารณาสิจิตทั้งท่านผู้บริสุทธิ์แล้วท่านทันหมดมันปรุงขึ้นมายังไงท่านก็ทันหมดไม่ตั้งใจจะให้ท่านก็รู้ว่ามันดีดมันดิ้นยังไงอยู่ตลอดเวลาท่านไม่หลงมันต้องว่าอัศจรรย์ท่านเหรอสิพวกเราพวกหลงพวกบ้าพวกตื่นลมตื่นแรงเจ้าของตื่นวาดภาพลมๆแรงๆปรุงเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เชื่ออยู่ทั้งวันเอาอารมณ์นั้นมาเป็นเครื่องเล่นอยู่งั้นเล่นแล้วเล่นติดด้วยนี่นะไม่ใช่เล่นธรรมดานี่มันติดด้วยนี่นี่เราเรียกสังขารขันเป็นขันล้วนๆถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วสังขารขันนี่ก็เป็นขันล้วนๆขันไม่มีเจ้าของถ้ามีสมุทัยคือมีกิเลสอยู่นั่นแล้วนี่แหละเครื่องมือสำคัญของกิเลส
พวกสังขารพวกสัญญานี่แหละตัวนี้ตัวสำคัญตัวสังขารตรงอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ควรมากที่สุดในบรรดาขันธ์ทั้งหลายนะตัวนี้ควรมากที่สุดหลอกมากที่สุดต้มตุ๋นตลอดเวลาไม่มีเวลาอยู่เป็นปกตินี้จะเวลาต้มตุ๋นเจ้าของหลอกลวงเจ้าของอยู่ตลอดจำให้ดีฟังให้ถึงใจนะตัวนี้เองกวนอยู่เฉยๆคนเดียวนี่มันก็ควรของมันอยู่ในนั้นนะถ้าลงมีสมุทัยอยู่ในนั้นแล้วมันควรเอาจริงเอาจังด้วยนะให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะมันจริงๆนะนอกจากมันหมดเชื่อของมันจะไม่มีอะไรมันกระพุ้งของมันปรุงเท่าไหร่จะให้มันตั้งอยู่มันก็ไม่อยู่ปรุงภาพมันก็ดับไปความปักไปความเมื่อรู้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรจึงเทียบเหมือนกับหางกิ้งเหลนขาดตัวมันวิ่งเข้าไปป่าในป่าแล้วหางมันยังดุดิกดุดิกหางขาดหางมันยังกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกไม่มีความหมายนะหางกิ้งเหลนนะอันนี้ขันไม่มีความหมายอย่างเดียวกันมันกระดุกกระดิกของมันอยู่อย่างนั้นนี่มันเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเราไม่ทราบจะห่วงทางไหนต่อทางไหนโอ้โลกนี้มันมืดจริงๆนะแม่ได้มาเห็นโทษของมันอ๋อมืดจริงๆมืดทั้งที่ตาใสแจ๋วอยู่เหมือนตาแมวเลยนะแต่มันก็มืดจริงๆสิ่งที่มืดมันปิดอยู่ในหัวใจน่ะมันไม่ให้มองเห็นอะไรเลยเห็นภาพติดปุ๊บนั่นสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรมีแต่เรื่องติดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมพอจะรู้เนื้อรู้ตัวเลยเป็นอย่างนั้นเป็นเด็กดูโลกชัดแบบนี้ดูใช่พอเมื่อมีขันอยู่อย่างนี้เครื่องมือดูโลกมันไม่มีความหมายอะไรดูแล้วเอาขันนี่แหละซึ่งเป็นสมมติเหมือนกันกับโลกทั่วไปแหละดูสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรตัวขันเองที่มันดูมันก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรของมันมีแต่ใจเท่านั้นที่นี่ใจก็ไม่ดูไม่หลงตัวเองเสียแล้วนั่นที่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกใจไม่หลงตัวเองแค่อย่างเดียวเท่านั้นใจเป็นตัวของตัว 100% แล้วมันเป็นอย่างนั้นมันสนุกดูเห็นได้ตัวโลกกลางโลกว่างว่างโลกเป็นของว่างเปล่ามันว่างอยู่ในหัวใจคือโลกเขาว่างเขาอยู่แล้วเราไปหมายต่างหากไปคิดนั่นคิดนี่เพราะตัวนี้ไม่คิดไม่ยุ่งนะมันก็ว่างหมดเลยว่างหมดแล้วด้วยเมื่อว่างหมดแล้วมันก็ว่างไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ผมเทศหมดไส้หมดพุงนะเทศให้เฉพาะอย่างยิ่งพระเราฟังเทศกันไหนเจ้าของไปเปิดดูนี่แหมเลยเลือกไม่ได้จับกันไหนวางไม่ลงจับกันไหนวางไม่ลงมันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้ธาตุขันธ์มันไม่อำนวยมันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างนั้นเทศที่หมุนติ๋วติ๋วอย่างนั้นแต่ก่อนมันเก่งหมุนติ๋วติ๋วมันก็อัศจรรย์เรื่องอำนาจของธรรมอำนาจของจิตที่ออกทำงานเต็มที่ที่มีธาตุมีขันธ์เป็นเครื่องสนับสนุนได้อย่างพอตัวหรืออย่างเต็มที่นี่แสดงมันก็ออกได้ออกได้อย่างเต็มที่เวลาฟังมันเพลินนะผมฟังของผมทุกคืนนั่นน่ะนอกจากในระยะนั้นมีงานอะไรจำเป็นจริงๆผมถึงงั้นผมฟังทุกคืนฟังกันไหนวางไม่ลงวางไม่ลงจะเลือกว่ากันไหนดีกันไหนดีมันเลือกไม่ได้ไม่ได้ยกยอเจ้าของนะเจ้าของฟังธรรมเจ้าของแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าธรรมนี่เป็นของเราเป็นผู้แสดงนะมันอยู่กับธรรมพระพุทธเจ้าหมดเพราะฉะนั้นเราถึงได้ฟังอย่างถึงใจเลยสิธรรมมันอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนเทศเราเป็นเจ้าของของธรรมอะไรความเป็นใหญ่อยู่กับธรรมทั้งหมดอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเราก็สนุกฟังเลยสิแหมฟังกันไหนหมุนติ๋วติ๋วมันน่าถึงใจไอ้หมู่เพื่อนนั่นน่ะความหมายความว่าอย่างนั้นนะเราเองแท้ๆนั่นฟังอย่างเงี้ยเพลินนะทุกวันนี้เพลินคล้อยตามมันเป็นเครื่องประสานกันระหว่างขันธ์กับจิตที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นเครื่องรื่นเริงพูดไม่ถูกนะว่ารื่นเริงก็ดีมันเป็นเครื่องประสานกันให้ซึ้งอย่างอื่นมันเข้ามามันยุ่งไม่ได้พูดให้มันเต็มยศหนี
เรื่องอารมณ์ของโลกแต่ก่อนมันเป็นบ้าจำหางดึงไว้ขี้นะขี้นะมันยังดิ้นบืนไปจนหางขาดเหมือนหมาที่นี่ตีให้มันไปมันก็ไม่ไปแต่เรื่องของโลกมันปัดปั๊บในทันทีไม่เอาเลยนะมันจะว่ามันเบื่อก็ว่าได้จะว่าอะไรก็ว่าได้แล้วมันพอของมันพูดง่ายๆมันพอไม่เอาไหนแล้วมันพอของมันเรื่องของธรรมนี่มันซึ้งนะนั่นแหละท่านว่าเป็นอะไรธรรมโอสถในทิฏฐธรรมท่านว่าเวลายังขันกับจิตยังคลองกันอยู่อาศัยอันนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องชโลมเป็นเครื่องประสานกันที่ฟังเพลินฟังกันไหนก็พอๆกันมันน่าจะถึงใจหมู่เพื่อนนั่นน่ะเทศมันออกมาจากหัวใจจริงๆพุ่งพุ่งพุ่งออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นจริงๆไม่ได้ไปค้นไปคว้าไปรูปไปคำที่ไหนมาเทศนี่ออกจากนั่นสุดๆร้อนๆเหมือนน้ำพุพุ่งพุ่งพุ่งออกมาใจเป็นธรรมทั้งดวงแล้วมันก็ออกตั้งแต่ธรรมล้วนๆเลยพี่ออกมามีเท่านั้นแหละเอาละนะพอละอีกครั้งเทศไปว่าเพราะเหนื่อยไปเรื่อยมันไม่ถอยความเหนื่อยนะเทศแทนที่จะเพลินไปเหมือนแต่ก่อนมันไม่เพลินไปนะความเหนื่อยมีกำลังมากกว่ามันกระโดดเข้ามันไว้ซะเรื่องขันอ้าวกราบละ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: กินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ถ้าเทียบเคียงเรื่องกิเลสกับเราก็เทียบเหมือนกับแม่เนื้อกับนายพรานแม่เนื้อหากินเพลินแล้วนายพรานยิงเอายิงออกยิงจนกระทั่งแม่เนื้อตายแม่เนื้อเองยังไม่มีโอกาสที่จะทราบว่าใครเป็นคนยิงใครเป็นคนทำลายตัวนี่เพราะไม่มองเห็นนายพรานเห็นแต่ยิงปั้งมาก็ถูกแล้วตายตัวที่เห็นก็คือตัวที่เจ็บอย่างมากแค่เห็นสติปัญญาที่เกิดเลยนั่นไม่มีเราก็ถูกแต่กิเลสยิงเอาให้เกิดความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจแต่พออย่างยิ่งก็คือจิตถูกกิเลสยิงเอายิงเอาไม่รับแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ไม่ทราบว่าสาเหตุที่เกิดความทุกข์ขึ้นมานี้เป็นมาจากอะไรเป็นมาจากลูกศรของกิเลสจึงต้องเรียนวิชาเรื่องของกิเลสเรื่องของตัวให้ทันกันทันในช่วงใดหรือในระยะใดในขั้นใดก็พอแก้ไขหรือถอดถอนกันได้ในขั้นนั้นท่านที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้ก็ต้องยอมให้เขายิงไปก่อนเรื่อยๆแล้วค่อยแก้ไขกันไปเรื่อยๆวิชาที่เรียนเพื่อจะรู้เรื่องของกิเลสนี้ก็มีหลายประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเฉพาะผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงจริงท่านสอนเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอันนี้เป็นอาวุธที่ทันสมัยหรือเป็นเครื่องแก้ที่ทันสมัยที่จะปราบกิเลสตัวทำลายสัตว์โลกให้รับความทุกข์ความลำบากเรียนว่าตาเกิดในวัฏสงสารไม่แล้วไม่เล่าสักทีและไม่มีต้นมีปลายถ้าไม่มีเครื่องแก้แล้วก็เป็นอันว่าอนันตการหาเวลาไม่ได้การแก้สิ่งใดการเรียนรู้เรื่องใดก็ตามก็ไม่ยากไม่ลำบากเหมือนการเรียนรู้เรื่องของตัวเองเพราะเราถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวของเรามาหน่มนานดีหรือชั่วความคิดการกระทำคำพูดที่แสดงออกมาจากตัวเราเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องว่าเรียนเรื่องตัวเราเรื่องโง่เรื่องฉลาดเรื่องดีเรื่องชั่วมีอยู่กับตัวของเราด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้เราเรียนเรื่องจิตนี่เฉพาะเรื่องของเราแท้ๆคือเรื่องของจิตจิตมันแสดงอาการแง่งอนต่างๆแน่ๆตั้งแต่กลมายาของกิเลสที่พาให้แสดงทั้งนั้นตามธรรมดาของจิตแล้วจะมีตั้งแต่ความรู้ล้วนๆแสดงอาการพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปต่างๆในแง่ดีแง่ร้ายอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกจากจิตและมีอันหนึ่งเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้พลิกให้ปรุงให้พูดให้ทำเช่นนั้นท่านผู้ตั้งหน้าปฏิบัติจริงๆเช่นนักบวชมีเวลาตัวเฉพาะกับงานอันเดียวเรารู้สึกว่าสะดวกมากกว่าคารวาสอยู่พอสมควรอย่างนี้ห ากจะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดจริงๆตามหน้าที่ของตนและเพศของตนซึ่งบอกไว้แล้วว่าเพศนักบวชแต่ไม่ว่าใครมันก็พ้นอำนาจของความขี้เกียจอ่อนแอไปไม่ได้ออกแนวรบไปแล้วยังไปนอนหลับครอบอยู่ในแนวรบให้กิเลสมันยิงเอามีจำนวนมากพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้มีความตื่นเนื้อตื่นตัวมีความขยันหมั่นเพียรสถานที่ใดที่จะเป็นเครื่องดักสันดานกิเลสซึ่งถือว่าเป็นตนก็สอนให้ไปอยู่สถานที่เช่นนั้นนี่ได้เคยเห็นผลมาตามกำลังประจักษ์ใจด้วยอยู่ในที่ธรรมดากับครูกับอาจารย์เพื่อนฝูงความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งความขี้เกียจขี้คร้านก็รู้สึกว่าเด่นแทนที่ธรรมะจะเด่นกลับเป็นความขี้เกียจกลับเป็นเรื่องของกิเลสมันเด่นแต่พอแยกตัวออกจากเพื่อนฝูงหรือครูอาจารย์แล้วความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่และความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปว่าไม่ใช่อยู่กับเพื่อนฝูงไม่ใช่อยู่ในสถานที่เช่นนั้นนี่เป็นสถานที่อันหนึ่งต่างหากและมีความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาส่วนมากก็เป็นความระมัดระวังตัวเพราะเราไปหาที่ระวังตัวไม่ไปหาที่นอนใจคือหาที่ตั้งใจระวังตัวมีสติกลางวันก็มีสติเพราะความกลัวสิ่งแวดล้อมมันบังคับอยู่ตลอดเวลาในที่บางแห่งห่างจากหมู่บ้านทั้ง 7-8 กิโลก็มีแล้วในป่าในเขาด้วยที่เช่นนั้นถ้าเราไม่ออกมาเกี่ยวกับหมู่บ้านเช่นมาบิณฑบาตก็ไม่มีวันที่จะพบจะเจอคนเลยเพราะอยู่ในป่าในเขาและเป็นที่เฉพาะซึ่งไม่ใช่เป็นทำเลหากินของเขาเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งของเราไปยุ่งเราแม้เขาจะผ่านไปเขาก็ไปที่อื่นไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเราจึงไม่มองเห็นใครนอกจากเสียงสัตว์สถานที่ก็สงบเงียบเป็นที่น่ากลัวอยู่แล้วและมีน้ำซ้ำสิ่งที่เราน่ากลัวก็แสดงออกมาเช่นเสียงเสือเป็นต้นร้องคำรามต่างๆตามภาษาของมันแหละนิสัยของคนเรามันก็ต้องเป็นไม่ว่าสัตว์ว่าคนสิ่งที่น่ากลัวก็ต้องกลัวเมื่อความกลัวเกิดขึ้นเราไม่มีที่พึ่งเพราะเจตนาของเราก็ไปเพื่อพึ่งตนเองไม่ได้หวังจะพึ่งศาสตราอาวุธใดๆทั้งสิ้นพึ่งอัดพึ่งทำพึ่งตัวเองด้วยอัดด้วยทำเป็นเครื่องมือหรือเป็นที่เกาะที่ยึดจิตใจจึงหมุนตัวเข้ามาสู่ภายในจะเป็นกับตายก็ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นแม้เสือจะเดินเข้ามากัดกินตัวเราในขณะนั้นก็ไม่ยอมที่จะไปคว้าเอาศาสตราอาวุธหรือเอาไม้เอาอะไรมาตบมาตีเป็นเครื่องต้านทานหรือเป็นการต่อสู้หรือป้องกันตัวเลยก็ปล่อยให้มันตามธรรมชาตินั้นเมื่อเป็นฉะนั้นก็แสดงว่าไม่มีที่พึ่งใดแล้วสำหรับภายนอกทางด้านวัตถุนอกจากนามธรรมคือใจกับธรรมจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆอันใดก็แล้วแต่ตามขั้นของจิตที่พิจารณาถ้าเป็นขั้นสูงยิ่งกว่านั้นคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็เปลี่ยนเข้าไปเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะมีความรู้สึกอยู่กับตัวเองซึ่งเป็นพุทโธอันหนึ่งเหมือนกันหรือเป็นธรรมอันหนึ่งอยู่ในนั้นไม่ยอมเผลอจิตที่มีสติจิตที่มีสิ่งแวดล้อมน่ากลัวเข้าเกี่ยวข้องย่อมเป็นจิตที่ตั้งตัวได้ดีเป็นจิตที่ระมัดระวังความระมัดระวังเป็นเรื่องของสติระมัดระวังอันนี้ไม่ใช่ระมัดระวังเพื่อจะเผ่นหนีไปไหนระมัดระวังเพื่อรักษาจิตใจไม่ให้เคลื่อนคลาดออกจากหลักธรรมซึ่งจะทำให้เสียหลักไปได้จิตมุ่งหน้ามุ่งตาต่อธรรมเท่านั้นจะเป็นจะตายก็ไม่ต้องหมายป่าช้าพูดง่ายๆตายที่ไหนก็ยอมกันที่นั่นแต่ขณะที่จะตายก็ดีหรือไม่ตายก็ดีในขณะที่กลัวนั้นต้องให้มีธรรมอยู่ภายในจิตใจเสมอคือสติไม่เผลอจากธรรมที่ตนกำลังพิจารณาจิตใจเมื่อถูกสิ่งแวดล้อมบังคับอยู่เช่นนั้นก็เป็นเครื่องช่วยให้สงบตัวเขาได้เร็วหรือให้ได้หลักยึดอย่างรวดเร็วถึงกับสงบตัวเข้ารวมอยู่โดยเฉพาะเมื่อจิตรวมตัวเข้าเป็นอันเดียวเป็นตัวของตัวในขั้นนั้นแล้ว ความที่เคยหวาดกลัวต่างๆก็หายไปหมดนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการระมัดระวังและความกลัวเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้เราประกอบความภาคเพียรด้วยสติด้วยความจริงใจเมื่อจิตสงบ

เป็นจิตบำรุงถูกจิตถูกบำรุงอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องนุ่งหลังและไม่หมายอะไรทั้งนั้นกิเลสเหมาะในเวลาเช่นนั้นบางทีทำท่าจะเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาก็มีแต่ก็ทราบว่าทำท่าไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาจริงๆคือสงบไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆนั่นก็เป็นความรู้ที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ทราบว่าความสิ้นกิเลสเป็นยังไงได้ยินแต่ครูอาจารย์ท่านว่าความรู้ล้วนๆเราก็เลยถือความรู้ล้วนๆนั้นปั้นความรู้ล้วนๆเสร็จความรู้ล้วนๆขึ้นมาว่าเป็นพระอรหันต์น้อยองค์หนึ่งนะคือไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อแต่ความรู้เด่นทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่รื่นรมย์จะไปไหนก็เป็นความอะไรเสียดายหรือว่าความเพียรจะไม่ก้าวหน้าเหมือนกับอยู่สถานที่เช่นที่นี้นะทำให้มีความรื่นเริงบันเทิงการความเป็นอยู่ปูวายอะไรทั้งหมดไม่เข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นอารมณ์ของใจนอกจากความเพียรได้พินิจพิจารณาและขณะที่จิตของเราเป็นเพียงนั้นอยู่ติดโดยสืบเนื่องต่อกันเรื่องของสมาธิคือความสงบตัวนั้นเราไม่ต้องพูดคำว่าสมาธิไม่ได้หมายถึงว่าจะเข้าไปอยู่เป็นอันเดียวไม่คิดไม่ปรุงอะไรเลยแต่เป็นความสงบที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแม้จะคิดจะปรุงก็เป็นเรื่องอัดเรื่องทำอยู่โดยเฉพาะตนเองนี่ก็เป็นสมาธิคือความสงบภายในตัวเองแต่ทำงานเพื่ออัดเพื่อทำหรือเพื่อแก้ไขถอดถอนที่เหลือได้อยู่อย่างสบายสบายนี่เราจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความเป็นความตายความทุกข์ความลำบากตามสัจธรรมนั้นก็จิตก็ตั้งหน้าตั้งตาทำโดยไม่ต้องมีความขี้เกียจมานำหน้าเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งใดที่เราพิจารณาค้นคว้าอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วในจิตที่เรามุ่งนั้นมันก็ต้องปรากฏขึ้นมามากน้อยโดยลำดับจิตที่เคยมืดมนอนธการมาแต่ก่อนเราก็ไม่คาดไม่ฝันว่าจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมารู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นละในสิ่งที่ไม่เคยละนั่นก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเพราะอาศัยสถานที่ฉะนั้นเป็นเครื่องส่งเสริมเรื่องภัยก็มีอยู่กับตัวของเราแล้วทำไมเราจะไม่รู้อะไรที่เป็นภัยสำคัญเนี่ยว่าภัยจากช้างจากอะไรภัยจากช้างจากเสือจากสัตว์ต่างๆมันนอกไปเสียนั่นเมื่อเวลาพิจารณาเข้ามาพิจารณาไอ้ภัยที่เกิดขึ้นภายในตัวเองมีร่างกายเป็นสำคัญความทุกข์ความลำบากนี่ก็เป็นภัยกันหนึ่งภัยสัมพันธ์ก็คือกิเลสที่เสียบแทงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้เป็นภัยอย่างยิ่งภัยอันนี้เป็นภัยเรื้อรังไม่มีเวลาจะหายได้เลยถ้าไม่มียาธรรมโอสถอันสำคัญเข้าไปแก้จนกระทั่งว่าให้หายขาดไปได้จะไม่มีวันหายจากภัยอันนี้เลยนี่จิตจะต้องพิจารณาวันคืนปีเดือนเป็นเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรสำคัญสำคัญที่สัจธรรมซึ่งมีอยู่กับตัวปิดจิตปิดใจให้มืดมิดปิดตานี่ก็เพราะสัจธรรมโดยที่เราไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสัจธรรมเมื่อเราพิจารณาเห็นเป็นสัจธรรมคือความจริงล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างไปสิ่งนี้ก็เปิดเผยไปตามความจริงของเขาคือเป็นความจริงอยู่เช่นนั้นเนื่องจากใจได้เห็นความจริงจากสิ่งนี้แล้วถอนตัวเข้ามาสู่ความจริงของตัวเองจิตก็สง่าผ่าเผยอะไรเป็นกิเลสเราอ่านในคัมภีร์โบราณตำรับตำราอ่านมาซะจนพอคำว่ากิเลสกิเลสคือความเศร้าหมองถึงที่ให้เกิดทุกข์แก่สัตว์ชื่อกิเลสไม่เกิดไม่ทำให้เกิดทุกข์ตัวกิเลสจริงๆนั้นทำให้เกิดทุกข์ได้แล้วตัวกิเลสจริงๆคืออะไรมีอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่ใจนี่แหละเป็นภาชนะของสกปรกสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายเหล่านั้นจึงต้องพยายามชะล้างสิ่งเหล่านี้ออกทำอันเป็นคู่ควรแก่ใจอย่างนี้เข้ามาแทนที่โดยลำดับขับไล่สิ่งที่สกปรกอันนั้นออกไปด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรพิจารณาให้เห็นความจริงที่มีอยู่กับตัวทุกคนไม่มีอะไรบกพร่อง

0: ความทุกข์ความลำบากเห็นประจักษ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนในร่างกายก็แสดงให้เห็นอยู่จิตที่ไปยุ่งกับสิ่งใดก็ปรากฏเป็นความทุกข์ขึ้นมาภายในใจก็รู้อยู่เห็นอยู่นี่แหละภัยมีเท่านี้เป็นสำคัญพิจารณาสร้างป่าช้าขึ้นด้วยตัวเองนี่แหละมันดีคือสร้างป่าช้าขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดเจนในเรื่องป่าช้าคือความตายให้กิเลสสร้างให้มันไม่สิ้นไม่สุดให้เราสร้างด้วยปัญญาของเรามาป่าช้าอยู่ที่ไหนว่าอยู่ที่เราเอากำหนดลงให้เห็นชัดเรื่องป่าช้ามีอะไรตายจริงๆเหรอดูลงไปกลัวกันนักกันหนาในโลกธาตุกลัวแต่เรื่องตายใครมาบอกให้กลัวไม่มีใครบอกมันก็กลัวเองไม่มีต้องไม่ต้องตั้งโรงน้ำโรงเรียนสอนกันเรื่องความตายสัตว์โลกรู้กันกลัวกันทั้งนั้นทำไมจึงต้องกลัวกันโดยไม่ต้องพร่ำสอนกันตัวเราเองก็เช่นเดียวกันทำไมกลัวแล้วเรียนที่นี่เรียนเรื่องความกลัวตายให้รู้ว่าอะไรมันตายแน่มันถึงได้กลัวกันนั่งหนาแล้วมันตายจริงๆเหรอเรียนลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลของมันดูธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะพ้องยิ่งร่างกายของเรานี่รวมอยู่แล้วในเป็นธาตุสี่ธาตุดินคือส่วนที่แข็งแข็งมีในร่างกายนี้ท่านเรียกธาตุดินน้ำเราก็ทราบแล้วว่าน้ำอะไรมีอะไรบ้างมีน้ำลายเป็นต้นนะลมไฟมีอยู่ในนี้อะไรตายเอาแยกออกไปให้เห็นป่าช้าของสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าว่าสิ่งนี้ตายจริงๆแล้วมีป่าช้าจริงแล้วดูเวทนาตายแล้วที่เผาศพของเวทนาอยู่ที่ไหนสัญญาเวลามันดับไปแล้วมีสถานที่เผามันอยู่ที่ไหนสังขารเวลามันดับไปแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนวิญญาณเวลามันตายแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนร่างกายของเรานี่เวลาตายแล้วสถานที่เผาศพจริงมันอยู่ที่ไหนเผาลงไปนั้นมันก็ไปเป็นดินนั่นก็เผาดินเฉยๆนะนั่นอะไรแล้วจิตล่ะสถานที่เผาศพของจิตมีอยู่ที่ไหนไม่มีคนนั้นมันเห็นตามความจริงเราอยากคาดเฉยๆที่แรกก็ต้องคาดดูซะก่อนเพราะยังไม่ชำนาญคาดจนเข้าถึงความจริงแล้วความคาดหมายก็หายไปไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่าความจริงไม่มีอะไรที่จะมีน้ำหนักยิ่งกว่าความจริงลบล้างความจำปลอมได้หมดนี่เราเรียนนิชานี่เราเรียนเพื่อถึงความจริงจริงให้ถึงสถานที่ว่าอะไรตายแน่เมื่อมันชาติภายในจิตใจว่าไม่มีอะไรตายนอกจากความสำคัญของจิตที่หลอกตนมาเป็นเวลานานนี้เท่านั้นและผู้นี้เนี่ยผู้หลอกแต่ผู้นี้แหละเป็นผู้กลัวและผู้นี้แหละเป็นผู้ทุกข์ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์แต่ผู้ที่หลอกตนเองนี่แหละเป็นทุกข์เรียนให้รู้ที่เรียนอาสวะอ้าวพอมันสลายลงไปอีกจริงๆแล้วก็มันมีมันก็มีป่าช้าเหมือนกันเพราะมันเกิดขึ้นจากใจเป็นความสัมพันธ์อันหนึ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากภายในจิตเรียนเข้าไปให้ถึงจิตแยกดูธาตุสี่ดินน้ำลงไปปกติก็เป็นธาตุอยู่เช่นนี้สลายลงไปก็เป็นธาตุอยู่เช่นนั้นจิตเวลาหลงก็เป็นธาตุมโนธาตุอยู่เช่นนี้เวลารู้ก็เป็นมโนธาตุอยู่เช่นนี้เป็นแต่เพียงว่ารู้ด้วยความบริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนจริงๆไม่รู้เนี่ยมีความแปลกปลอมหรือมีความลุ่มหลงแฝงอยู่ผิดกันเท่านั้นนี่เรียกว่าเรียนความตายความตายอยู่กับเรากลัวอะไรเรียนให้รู้ให้รู้เรื่องของความกลัวเมื่อรู้ชัดเจนแล้วความกลัวก็หายไปอะไรมันไม่ตายดังที่ว่านั้นมันเป็นเพราะความสำคัญความสำคัญก็ต้องถือเป็นค่าสิทธิ์ต่อเราเพราะโกหกเรานี่แล้วเรายังจะทนเชื่อความสำคัญนี้อยู่เหรอถ้าปัญญาได้จับลงไปพิจารณาลงไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สลายไปอีกเช่นเดียวกันไม่มีอะไรมาหลอกเหลือแต่ความจริงนี่เรียนเรียนวิชาธรรมเรียนเรื่องของเราเรียนอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จำเป็นยิ่งกว่าเรื่องของเราเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบอะไรสะเทือนก็สะเทือนเราเป็นทุกข์ขึ้นกับเราเมื่อเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่สะเทือนจิตใจไม่หวั่นไม่ไหว เป็นธรรมทั้งดวงที่ว่ากิเลสมีแต่ชื่อตัวกิเลสอยู่ที่ไหนก็ยังที่ว่าเนี่ยตัวหลอกนั่นแหละคือตัวกิเลสเราจะเข้าใจว่านั่นเป็นเราเลยถ้าเราเข้าใจนั่นเป็นเราแล้วก็หลงเชื่อมันอีกเราหลอกเราแล้วเชื่อเราเรื่อยๆไปหาที่ยับยั้งไม่ได้มันยังกระต่ายตื่นตูมนิทานกระต่ายตื่นตูมก็เป็นคติได้ดีนอนหลับนอนฝันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรลมพัดมาบ้างถูกตาลหล่นลงมาถูกก้านตาลตกโป้งปางมาเอาลงมาของนั้นก็ตายก็ดุ้งทั้งหลับโดดวิ่งเลยสัตว์ตัวนั้นถามวิ่งอะไรก็บอกฟ้าถล่มฟ้าถล่มไปพวกที่หลงตามมันก็วิ่งไปขาหักแค่หักก็ไม่ถอยแล้ววิ่งไปคลานไปจนกระทั่งไปถึงพญาราชสีห์พญาราชสีห์ตวาดขู่วิ่งอะไรวะครับว่าฟ้าถล่มใครก็ฟ้าถล่มแล้วถามหาความจริงจริงฟ้าถล่มยังไงใครเป็นคนว่าก็มาจนเกาะที่เจ้ากระต่ายไล่ไปดูที่ไหนได้มีมะตูมลูกหนึ่งมันหล่นอยู่ตรงนั้นมันถูกก้านตาลหล่นลงมาแน่ฉะนั้นก็พวกสัตว์ที่ตื่นหลงตามกระต่ายก็เจ็บแข้งเจ็บขาขาหักไปก็มีเยอะเนี่ยกระต่ายตื่นตูมจะคืออะไรก็คือเราตื่นเรื่องความแก่ความเจ็บความตายหลงไปเรื่อยๆว่าไงถึงพญาราชสีห์ก็ได้เก็บปัญญาถ้าถึงหมายถึงพูดเป็นเจ้าของธรรมก็คือศาสดาผู้สอนธรรมสอนความจริงลงมาให้พิจารณาธรรมความจริงนี้สิ่งทั้งหลายที่จอมปลอมซึ่งหลอกกันมาเป็นเวลานานนั้นมันจะหายไปพูดง่ายๆเอาอย่างนั้นเพราะบรรดาผู้ที่รู้ตามความจริงทั้งหลายเรื่องความหลอกเหล่านี้จะหลอกไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ท่านไม่หลงในเรื่องความเป็นความตายพวกเรานั้นพวกก็ตายตื่นตูมจึงต้องให้เรียนฟังพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพญาราชสีห์ขู่บังคับให้กลับขึ้นมาดูต้นเหตุที่ว่าฟ้าถล่มมันถล่มจริงหรือเนี่ยขึ้นมาดูเรื่องความตายมันตายจริงเหรอฮะตูเนี่ยเอาค้นหาอันไหนมันตายมันจะเห็นตั้งแต่มะตูมหล่นอยู่เท่านั้นแหละมะตูมหล่นคืออะไรก็คือความจริงมันอยู่ตามธรรมชาติของมันเท่านั้นเล่าตื่นเลยเฉยแหมจะว่าไงไอ้ผู้ที่หลอกจริงๆคืออะไรมันก็คืออวิชชาเนี่ยออกมาจากอวิชชาจริงๆค้นดูภายในจิตจนละเอียดละออแล้วก็รู้กันที่นั่นสลัดปัดทิ้งกันที่นั่นเหลือแต่ธรรมชาติรู้ล้วนๆนั่นแหละคือความจริงอันสุดส่วนความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเรื่องกระต่ายตื่นตัวหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละพระญาณราชสีหมายถึงปัญญาถ้าหมายถึงของเราโดยเฉพาะก็หมายถึงปัญญาหมายศาสนาก็หมายถึงศาสตร์องค์ศาสดาประกาศสอนโลกเรียนให้มันถึงความจริงเพราะความจริงมีอยู่กับทุกคนความจอมปลอมก็มีอยู่กับทุกคนจึงได้หลงกันมาเรียนให้เข้าถึงความจริงแล้วไม่หลงถึงแล้วก็อยู่สบายความเป็นความตายก็สักแต่กิริยาที่มันผ่านไปผ่านมาเกิดติดตามสมมติว่าเกิดตายเนี่ยมีแต่รวมกันเข้าเป็นส่วนผสมแล้วก็สลายตัวลงไปรวมมันเข้าสลายลงไปมีเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรแตกยิ่งกว่านั้นไปถ้าใจรู้เสียอันเดียวเท่านั้นรู้ทั้งตัวรู้ทั้งเงาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอย่างแบบตาบอดคำช้างมันถึงยุ่งถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาภายในตัวเองนั่นแหละถ้าเข้าถึงความจริงแล้วก็ช้างตัวเดียวนั่นแหละพอถึงความจริงแล้วก็มีธรรมแท่งเดียวภายในใจหายความตื่นกระหนกตกใจเรื่องกระต่ายตื่นตูมมันหมดโลกธาตุจะมีอะไรบ้างมากมายกายกองขนาดไหนไม่ตื่นไม่เต็มเห็นไปตามความจริงทั้งหมดที่เรียกว่าโลกวิถีเนี่ยท่านรู้แจ้งโลกโลกมันเป็นยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันเป็นสภาพยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันหมดท่านโลกวิถีเป็นไปได้ทั้งสาวกเป็นไปได้ทั้งพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้ายังมีพิสดารกว้างขวางมากยิ่งกว่าสาวกอีกมากมาย เราก็ให้เป็นโลกวิถีในตัวของเรานี่ผู้แจ้งจริงในโลกแห่งขันนี้ชัดเจนไม่หลงขันไม่ยึดขันรู้ตามความจริงของขันแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นไทยทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยก็เกิดขึ้นความจริงมีไงก็แสดงขึ้นผู้ที่รู้จะรู้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนะฮะแต่ก็ฉลายถ้าทนไม่ได้ก็ไปผู้ทนได้หรือผู้อยู่ได้จะอยู่ก็จิตนั่นเองเป็นผู้อยู่เพราะไม่ผู้นี้ไม่ใช่ผู้ฉลายสิ่งที่จะไหนที่ทนไม่ได้ก็ฉลายไปผู้ที่ทนได้ถ้าพูดถึงว่าฐานะว่าทนนะแต่นี่ไม่ได้ทนนั้นจริงคือรู้อยู่อย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะดับไปก็รู้อะไรจะสุขจะทุกข์ก็รู้เมื่อหมดปัญหาในเรื่องความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนสมมุติแล้วมันก็หมดปัญหาภายในจิตใจคือไม่รับทราบไม่ดุ้งเดือดวุ่นวายต่อไปถ้าหนักที่ท่านว่าปรมังสุขขังเราจะไปหาปรมังสุขขังที่ไหนทำจิตให้บริสุทธิ์เท่านั้นมันก็ปรมังสุขขังอยู่ในนั้นอันนี้ก็เป็นชื่ออันหนึ่งท่านในชื่อปรมังสุขขังเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะว่าปรมังด้วยปรมังไม่มีปัญหาอะไรให้รู้เหมือนอย่างเรารับทานอิ่มน้ำตำลันนะจะประกาศด้วยประกาศว่ารับทานอิ่มแล้วนะก็ถามมันไม่มีปัญหาเพราะรู้อยู่ในท่าในขันตัวเองนี่อะไรจะกว้างขวางยิ่งกว่ามหาสมุทรมหานิยมซึ่งให้จิตแบบเรียนไหวนี่มากมายกายกองอันนี้แหละกว้างกว่ากว้างที่ตรงนี้ถ้าเรียนจบที่ตรงนี้แล้วก็แคบนิดเดียวไม่ได้แบบว่าเพราะนั้นมาเลิกกันกับที่เคยพูดกันว่าป่าช้าความเกิดแก่เจ็บตายหมดปัญหากันทั้งนั้นนะครับวันนี้แสดงกันทั้งนี้รู้สึกดีหน่อย
1: วันนี้เป็นวันว่างวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เป็นวันเดินว่างทั่วประเทศไทยใครอยากจะทำอะไรก็ได้วันนี้แต่ส่วนมากมันมักวันเช่นนี้เป็นวันว่างเพื่อความเฉลียวถลายเพื่อทำลายตนและชาติบ้านเมืองนั่นแหละสัมพันธ์เฉลียวถลายวันเสาร์วันอาทิตย์ตามกฎของศาสนาทั่วไปนี่ถือให้เป็นวันว่างเช่นวันพระทางพุทธศาสนาเราถือวันพระเป็นวันว่างของพุทธบริษัทขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำขึ้น14 15ค่ำแรม14 15ค่ำนี่ถือเป็นวันว่างสำหรับการบำเพ็ญทางด้านจิตใจเพราะใช้งานตลอดเวลาไม่มีงานอะไรจะหนักมากยิ่งกว่างานของใจงานใจนี่หนักมากไม่มีเวลาพักผ่อนเลยถ้าไม่นำธรรมเข้ามาเป็นที่พักเป็นที่จอดแวะแล้วจะไม่มีสถานีจอดแวะเลยเตลิดเปิดเปิงตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายออกพบนี้พบนั่นเตลิดพบนั่นเตลิดพบนี้อยู่อย่างนั้นไม่มีวันหยุดยั้งได้เลยใจจึงมีธรรมอย่างเดียวเท่านั้นตั้งที่ว่าจะธรรมอย่างเดียวเท่านั้น ที่จะเป็นที่พักจับยั้งของจิตใจได้ศาสนาจึงต้องมีประจำโลกที่เดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีศาสนาเป็นน้ำดับไฟแล้วก็แสดงเปลวจดไม่หยุดจดไม่หยุดตลอดเวลาเมื่อไฟมันแสดงเปลวจดไม่หยุดตลอดเวลาแล้วสัตว์โลกก็หาความสุขมาจากไหนใครไปหาความสุขมาจากคนจากไฟเคยมีไหมมีแต่ความเผาไหม้เท่านั้นแหละไฟนี่ไฟกิเลสตัณหามันกำลังลุกลามนี่เราอ่านหนังสือพิมพ์ไปกี่นี้ก็กดสลดสังเวชไม่ได้นี่นี่กำลังอย่างนี้ละฟังดิตกเขียวไว้ทั่วสิ้นสงกรานต์ถูกจับขายตัวจองเด็กป.6ภาคเหนือเข้าซ่องเป็นโสเภณีแทนที่จะประกาศอย่างอื่นประกาศคนเข้าเป็นความชั่วช้าลามกเลวตามต่ำชาติที่สุดนี่ประกาศเมืองไทยเราอ่ะฟังว่าเมืองไทยภาคไหนก็เมืองไทยประกาศการประกาศความเลวทรามของตัวเอง มันเป็นยังไงถ้าเมืองนอกเขาตำหนิติเตียนแล้วก็เป็นบ้าซะเขายิงเขี้ยวยิงฟันจะกัดเขาไอตัวเป็นหมามันน่าเขาว่าเขาว่าเราสิเนี่ยถ้าไม่มีศีลธรรมจะเป็นอย่างนี้แหละขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบด้วยกันบอกลูกบอกหลานให้มีขื่อมีแปรเอาธรรมะเข้าไปเป็นขื่อเป็นแคบเป็นแปรเป็นน้ำดับไฟเป็นข้อบังคับกฎเกณฑ์ถ้าไม่มีข้อบังคับกฎเกณฑ์แล้วมนุษย์เราจะหาความหมายไม่ได้เลยไม่ผิดอะไรกับสัตว์โลกและเป็นสัตว์ที่ร้ายกาจที่สุดก็คือมนุษย์เราถ้าไม่มีศีลธรรมก็เป็นเครื่องกำกับรักษาเสียอย่างเดียวเท่านั้นเราอยากเข้าใจทะนงตัวว่ามนุษย์นี่เลิศกว่าสัตว์นะมนุษย์นี่เลวกว่าสัตว์ขอให้ทราบเสียถ้าความประพฤติเป็นอย่างที่เป็นอยู่และจะเป็นไปแบบเลวทรามอย่างนี้แล้วจะหาความมีศักดิ์ศรีดีงามไม่ได้มนุษย์เราการขายซ่องขายตัวเป็นของดีแล้วเหรอสัตว์เขาไม่ได้เห็นมีอย่างนั้นอันนี้ประกาศลั่นออกไปขายตัวพิจารณาสิความเร็วซามก็อยู่ในจุดนี้เทศวันไหนก็ไม่พ้นที่จะเทศจุดนี้จุดนี้เป็นจุดไฟเผาโลกคือจุดนี้แหละถ้ามันมีทำเข้าเป็นเครื่องกำกับเสียอย่างเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ไม่มีเขตมีแดนตะเลิดเปิดเปิงแหลกเหลวไปหมดทั้งหญิงทั้งชายทั่วประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างเดียวกันหมดเวลานี้กำลังไม่มีขื่อมีแปรนะทำลายขื่อแปรกันด้วยจากศีลธรรมศีลธรรมนั่นแหละคือขื่อคือแปรกฎหมายบ้านเมืองคือขื่อคือแปรเครื่องบังคับเวลานี้ต่างคนต่างทำลายสิ่งกีดกั้นความชั่วทั้งหลายให้ความชั่วได้เดินได้สะดวกต้องทำลายสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้ขัดขวางความชั่วช้าละมกที่จะแสดงออกทางกายวาจาใจของโลกมนุษย์เราเวลานี้กำลังแสดงมากมายใครจะคิดให้รีบคิดนะไม่งั้นจะจิบหายไปหมดเกิดขึ้นมาลูกคนใดคนนี้เข้าซ่องนั่นคนนั่นเข้าซ่องนั่นมีลูกกี่คนเข้าซ่องนั่นผู้ชายเข้าซ่องนั่นผู้หญิงเข้าซ่องนี่มีแต่เข้าซ่องเท่านั้นหาความเป็นคนดีไม่ได้แล้วทำยังไงบ้านเมืองเราพี่นาสินั่งอยู่ในศาลานี่แหละต่างคนต่างมีพ่อมีแม่แล้วต่างคนต่างมีลูกมีเต้ามีลูกกี่คนเข้าซ่องเท่านั้นคนพิจารณาสิต่างคนต่างมีลูกต่างคนต่างเข้าซ่องเป็นยังไงฟังเอาเพียงแค่สลายไม่ต้องเอามากมายล่ะต่างคนต่างมีลูกเต้าหลานเหลนเอาคนนี้เข้าซ่องนั้นคนนั้นเข้าซ่องนั้นทั้งหญิงทั้งชายซ่องเหมือนกันหมดผู้ชายไม่ได้มีสิทธิอำนาจมาจากไหนดิบดีมาจากไหนล่ะความชั่วมีติดตัวเหมือนกันเราจะไปว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายตัวแสบตัวสำคัญมากตัวเป็นสื่อเป็นทางล่อลวงต้มตุ๋นที่สุดก็คือผู้ชายนี่ผู้หญิงก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเก่งเหมือนกันผู้หญิงตัวแสบมีเยอะเป็นนกต่อนกเขานกทาไปเลยต่อนู้นต่อนี่เดี๋ยวนี้ต้องเอาผู้หญิงนำหน้าเข้าเที่ยวปล้นเที่ยวสะดมที่ไหนต้องผู้หญิงนำหน้าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเป็นนกต่อจะไปเที่ยวปล้นเที่ยวขี้ที่ไหนก็มีผู้หญิงติดต่อเขาเห็นว่าผู้หญิงก็เป็นเพศที่น่าไว้ใจเป็นเพศที่น่าสงสารเขาก็ตายใจสุดท้ายก็ผู้นี้แหละผู้น่าสงสารนี่แหละผู้ที่ถูกเขาว่าสงสารนี่แหละมันทำลายมันตัวเก่งด้วยกันนั่นแหละถ้าไม่มีศีลธรรมที่อย่างเดียวเก่งด้วยกันหมดเราจะว่าผู้หญิงผู้ชายเลยเหมือนกันพอๆกันเรารีบรู้เนื้อรู้ตัวเสียตั้งแต่บัดนี้การทำอย่างนี้ไม่ใช่ของดีเลยการเป็นการทำลายศักดิ์ศรีดีงามคุณค่าของมนุษย์เราทั่วประเทศไทยนี่แหละให้ชิบหายแหลกเหลวไปหมดเลยจะไม่มีใครดีแหละในโลกนี้ในโลกที่เขาตำหนิมันน่าตำหนิเขาก็ตำหนิเขาก็มีหูมีตาเขามาดูแล้วมันน่าตำหนิก็มีโลกเขาก็มีโลกเราก็มีในโลกเขาไม่ค่อยมีเขตมีแดนนักโลกเรานี่มีเขตมีแดนคือพุทธศาสนาเป็นของสำคัญที่เด่นมากทีเดียวถ้าต่างคนต่างปฏิบัติตามหลักศาสนาแล้วจะน่าดูน่าชมทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่พระเนรในวัดก็เหมือนกันบวชเข้ามาหัวร้อนทำให้รักษากฎของพระของเนรแล้วก็ดูไม่ได้เหมือนกันยิ่งเลวกว่าสัตว์ยิ่งเลวกว่าชาวบ้านเขาอีกนั่นกฎศีลธรรมจึงเป็นกฎสำคัญเช่นในวัดนี่มีกฎศีลธรรมเป็นข้อบังคับตลอดแล้วเป็นยังไงดูพระดูเนนผู้มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับเป็นเครื่องรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันกับผู้ไม่มีศีลธรรมต่างกันยังไงบ้างเพียงแป๊บเดียวมันก็รู้มองแป๊บเดียวเท่านั้นก็รู้ คำพูดกิริยาที่แสดงออกมามีผลอย่างไรบ้างหรือไม่รู้ทันทีความมีศีลมีธรรม หรือไม่มีศีลมีธรรมจะบอกในกิริยาที่แสดงออกมาจากหัวใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นมากสำหรับพวกเราที่จะนำมาประคับประคองตัวเองไปไม่รอดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องฉุดลากแล้วยังไงก็ไปไม่รอดใครจะอวดเก่งอวดดีความรู้วิชาเรียนมามากน้อยเพียงไรนี่ละมันเป็นวิชาพาเข้าซ่องเห็นไหมล่ะคนโง่ที่ไหนเข้าซ่องเวลานี้หลอกคนเข้าซ่องเข้าต้มตุ๋นทั่วโลกดินแดนนี่เป็นมีคนโง่ที่ไหนมีแต่พวกนักวิชาทั้งนั้นแหละคนนั้นรู้คนนั้นรู้รู้ทั้งนั้นทั้งนี้รู้แต่ทางความชิบหายนั่นสินี่แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสวิชาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของกิเลสดูเอาเรียนมามากน้อยเท่าไรยิ่งคล่องตัวกิเลสใช้ได้ดีถ้าไม่มีธรรมในพากันศึกษาอบรมธรรมะนะไม่งั้นจะชิบหายจริงบ้านเราเมืองเราครอบครัวเราจมไปยังไงดูสิครอบครัวนั้นจมครอบครัวนี้จมทั้งบ้านทั้งเมืองไปยังไงดูได้ไหมเวลานี้ยิ่งหนักขึ้นทุกวันนะหนักมากไม่ฟังเลยเรื่องเสียงเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่ไม่ฟังกิเลสมันฉุดมันลากเอาแขนขาดขาขาดหูขาดหัวขาดไปเลยเถอะมันกำลังรุนแรงเวลานี้คลื่นของกิเลสนี่รุนแรงมากขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ดวงตาตายไม่มีใครเทศอย่างนี้นะเวลานี้รุนแรงมากที่สุดรุนแรงในคนทุกชั้นชาติชั้นวรรณะไม่เลือกกิเลสเหยียบหัวไปได้หมดอย่างสบายสบายถ้ามีธรรมเข้าเป็นเครื่องต้านทานที่อย่างเดียวใครก็ใครเถอะว่างั้นชิบหายไปด้วยกันได้ทั้งนั้นแหละธรรมเป็นความดีงามเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประดับพันมดให้มีคุณค่าก็คือธรรมมนุษย์เราจะมีคุณค่าสมเกียรติว่าเป็นมนุษย์ก็คือมีธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องประดับมีธรรมเป็นเครื่องโชว์หน้าร้านกิริยาแสดงออกมาจากอาจจะธรรมแล้วหน้าดูหน้าชมทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีธรรมทุกอย่างเดียวนี่แหลกไม่มีอะไรเหลือเลยสมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยเอามาเป็นเครื่องเส้นสวงมันหมดนั่นแหละเส้นสวงกิเลสตัณหานี่ดูวัฒนายิงหน้าทุเรศสงสารไปเรื่อยๆที่ทำไงเรียนโถพอตกข้อลงมาให้เรียนแล้วอนุบาลแล้วอยู่ในท้องก็จะไปตั้งโรงเรียนต่อไปเนี่ยอยู่ในท้องแม่ก็จะต้องไปตั้งโรงเรียนเอาครูไปสอนในท้องแม่นั่นดูที่การศึกษาฟังสิเวลานี้ยังท้องแม่ยังไม่มีโรงเรียนยังไม่มีครูมีอาจารย์พร่ำสอนพอตกคลอดออกมาก็จับญาติเข้าอนุบาลนู่นไปพอโตขึ้นมาเป็นผีไปหมดมันเป็นยังไงการศึกษาเราเรียนมีความหมายอะไรบ้างเวลานี้เมืองไทยเราเล่นเมื่อไหร่มีแต่ปริญญาตรีโทเอกแล้วสุดท้ายมันก็ลงมาเอกตาข้างเดียวนั่นสิทำหมดอีกตาข้างที่แล้วก็เรียกตาบอดปริญญาตาบอดเลยเรียนมาเท่าไหร่มันก็จะเป็นหน้าเป็นหลังอะไรนี่ละโทษแห่งความไม่มีธรรมในใจเป็นอย่างนี้คนเราหาฮิริโอตตปะไม่ได้เหล่านี้เป็นเครื่องมือให้คนทำชั่วได้เป็นอย่างดีในบรรดาวิชาทั้งหลายที่เรียนมานี่แหละเป็นเครื่องมือให้คนทะนงเย่อหยิ่งจองหองก็ตัวนี้ตัวสำคัญมากทีเดียวถ้ามีธรรมแล้วไม่เย่อหยิ่งผลพลอยออกมาให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้เป็นประโยชน์แก่โลกเรื่อยไปมีมากมีน้อยเป็นประโยชน์ทั่วไปหมดนี่ถ้าธรรมเขาแทรกตรงไหนเป็นมีอย่างนั้นเงินมีบาทหนึ่งเนาะเราแบ่งไว้ในครอบครัวเราเสียสัก50 ตังค์ไว้สำหรับเยียวยาความจำเป็นของเพื่อนของฝูงญาติมิตรนั่นเรายกตัวอย่างนั้นนี่นะเรามีส่วนแบ่งสู้แบ่งรับซึ่งกันและกันด้วยความเมตตาสงสารเห็นใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วบาทหนึ่งไม่พอเอามาอีก2 บาทไม่พอเอามาเป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นไม่พอเนี่ยเราไม่อยากว่าเป็นเลยล้านไปอีกเท่าไรก็ไม่พอมีแต่กว้านเข้ามาหาตัวเองกว้านเข้ามาตัวเองกิเลสตัวเห็นแก่ตัวความโลภก็อยู่กับมันหมดแหละความเห็นแก่ตัวคือความตะหนีถี่เหนียวเวลาแสดงออกมานี่ดูไม่ได้เลยนะนี่คือความไม่มีธรรมถ้าความมีธรรมก็อย่างว่ามีบาทหนึ่งแบ่งเป็น50 ตังค์ฝ่ายเรา50 ตังค์ฝ่ายผู้เกี่ยวข้องเพื่อนสูงจะเป็นจะตายแต่มันพึ่งพาอาศัย50 ตังค์เฉลี่ยคนนั้นบ้างเฉลี่ยคนนี้บ้างเงิน50 ตังค์ได้คนละ2-3 ตังค์ก็ยังดีกว่าคนมีทั้งร้อยกินทั้งร้อยมีทั้งพันกลืนทั้งพันมีทั้งหมื่นทั้งแสนล้านทั้งล้านกลืนทั้งล้านเป็นไหนนี่มันต่างกันทั้งนี้นะความมีธรรม ความมีธรรมสนิทกันได้ง่ายคนเรานะความเฉลียวฉลาดออกจากธรรมความเมตตาสงสารออกจากธรรมกิริยาแสดงมาเป็นความเมตตาความสงสารความเห็นแก่ใจซึ่งกันและกันแล้วจะเป็นสิ่งที่ตาใจกันได้ทันทีมนุษย์เราไม่ว่าจะอยู่ในภาคใดมุมใดโลกดินแดนใดก็ตามเถอะความเฉลียวฉลาดที่ออกมาจากความเมตตาสงสารความเห็นอกเห็นใจกันนี้เป็นธรรมที่มีคุณค่ามากที่สุดสามารถเฉลี่ยหรือสมัครสมานมนุษย์ทั่วโลกให้เข้าสนิทกลมเกลียวกันได้โดยไม่สงสัยแต่ถ้าความสนิทเห็นเนี้ยแล้วแม้แต่ในครอบครัวเดียวกันก็แตกนะอย่าว่าแต่ลูกเต้าล้านเหรียญคนอื่นเลยครอบครัวเราลูกเต้าเหรียญเราก็แตกกันเพราะความเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียสละถ้าเสียสละก็สละไปทั้งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปเสียเผาไหม้ไปเสียอย่างนี้แหละธรรมกับโลกเราแยกมาให้ทราบแบบนี้ธรรมคือความมีแก่ใจประพฤติปฏิบัติตัวดีสิ่งใดจะเป็นการกระทบกระเทือนและเสียหายสมบัติของคนอื่นและจิตใจคนอื่นอย่าทำสิ่งนั้นไม่ให้ทำนี่กฎศีลธรรมท่านบังคับเอาไว้อย่าทำต่างคนต่างไม่ทำต่างคนต่างรักษาน้ำใจตนเองและน้ำใจคนอื่นสมบัติคนอื่นมาให้มันกระเพื่อมมาให้มันขุ่นมัวแล้วมันก็เป็นคนดีไปเรื่อยๆต่างคนต่างอบรมรักษาอย่างนี้แล้วบ้านเมืองก็ชุ่มเย็นเป็นสุขนี่ศีลธรรมเป็นอย่างนั้นนะถ้าปราศจากศีลธรรมแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหลกแหลกแหลกย่ำลงไปแหลกนี่ไม่มีเหลือละแหลกแล้วแหลกเล่าอยู่นั่นเวลาว่างนี้ก็ให้สอดแสวงหาศีลหาธรรมเข้าสู่ใจใจเป็นโรงงานอันใหญ่โตเปิดแล้วปิดไม่ลงก็คือใจที่ทำงานเขาเวลาเขาเปิดเครื่องเขาปิดเครื่องดับเครื่องได้เนี่ยใจของเรานี่เปิดไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ดับไม่เป็นดับเครื่องพาเตลิดเปิดเปิงลงเหวลงบ่อลงคลองไปหมดจมไปจมไปจมไปก็เพราะเครื่องมันร้อนร้อนมากมันพาไปได้ทุกแห่งทุกหนเราไม่มีเครื่องยับยั้งไม่มีเบรคห้ามจิตใจของเราก็ต้องเอาทำเขาเป็นเบรคห้ามล้อมันวุ่นมาตั้งกี่วันกี่ปีกี่เดือนตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งผ่านนี้ยังไม่เบื่ออยู่กันอยู่เลยนะความสงบเคยได้เจอไหมแล้วไม่เคยได้เจอที่เดี๋ยวนี้มันถึงไม่สอดแสวงหาถ้าเจอซะบ้างแล้วยังไงก็ไม่อยู่มนุษย์เราต้องหาความสงบที่หลบที่ซ่อนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างสะดวกสบายไม่มีใครบังคับหรอกเจ้าของหากพอใจในเจ้าของเองเจ้าของก็ไม่ได้บังคับมันเป็นความพอใจของเจ้าของเองเพราะเห็นคุณค่าแห่งความสงบร่มเย็นภายในจิตใจจากศีลจากธรรมที่ตนได้อบรมตามมากตามน้อยถ้าเรามีธรรมเป็นเครื่องอบรมแล้วจะหาความสงบสุขไม่ได้นะมนุษย์เราเราอยากเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะพาให้มีความสุขสิ่งนี้จะพาให้มีความสุขไม่มีอะไรพาให้มีความสุขนอกจากธรรมกับใจสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นอันนี้เป็นสำคัญมากตอนไหนให้เลือกถึงธรรมเสมอธรรมคือความถูกต้องมีงามธรรมคือเป็นแดนแห่งความอัศจรรย์อยู่กับธรรมคำว่าธรรมคือความอัศจรรย์แดนอัศจรรย์นั่นแหละแต่ยังไงมันก็ไม่ถูกธรรมชาติที่อัศจรรย์โลกต้องการกันทั้งโลกทั้งแผ่นดินนั่นไม่ว่าโลกไหนต้องการทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วเพราะเป็นของเลิศของประเสริฐนี่แล้วก็เกิดมานี่มาพบพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกซะด้วยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ตามตู้ตามหีบตั้งกับพี่เวลาไม่สนใจมีแต่เรียนแต่อ่านกันไปไม่นำมาเพื่อปฏิบัติพอเป็นเครื่องประดับตนให้เป็นที่น่าดูน่าชมบ้างเลยนี่มันเป็นยังไงชาวพุทธเราวันพระวันสาวาที่ก็ต้องพากันสอดแสวงหาคุณงามความดีการทำมือให้ดานเป็นสมบัติของมนุษย์ที่จะต่อพบต่อชาติเพราะมนุษย์เป็นคนฉลาดจะต่อพบต่อชาติด้วยคุณงามความดีที่ถูกต้องดีงามนี่แหละให้เป็นพบชาติที่สงบร่มเย็นถ้าเกิดในพบใดพบใดแดนใดก็ถ้าอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เกิดขึ้นจากการทำของเจ้าของเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วไปพบในดีทั้งนั้นบุญพาไปดีทั้งนั้นบาปพาไปจมทั้งนั้นนี่เป็นคำพูดของจอมปราบพระพุทธเจ้าทุกทุกองค์พูดเป็นเสียงเดียวกันมีตะกิเลสนั่นแหละมันคัดมันค้านต้านทานขุดคุยธรรมะมีเท่าไรขุดมาเผาฟืนพระไฟให้แหลกหมดเวลานี้ก็กิเลสกำลังขุดคุยแล้วอาจทำมีอยู่ที่ไหนขุดมาลักมาฟันมาเผาให้มันแหลกหมดนั่นแหละคนดีจะไม่มีในโลกแล้วเวลานี้ถูกกิเลสมันเผาเอาจะพูดอาจพูดทำก็หัวเราะเยาะเย้ยกันถ้าพูดเรื่องกิเลสตัณหาแล้วพูดวันยังค่ำคืนยังรุ่งยังได้สัก10ปากนี่หูจะได้จัก20หูนี่มันสนุกฟังสนุกคุยมีเสียงแว่ว่าแว่ว่าในเรื่องของกิเลสออกลวดลายอย่างนั้นมันดีแล้วเหรอหากันจำเอานะตอนนี้เทศตอนนี้ละมันเทศมากละ น้องตาพอ3หมดภูมิแล้ววันนี้หาภูมิใหม่วันหลังเอาละพอเอาเลิกทีนี้อย่าให้ได้ไล่
2: อาจารย
1: ์
2: พิจารวันค่ะข้าวเปลือกกระสอบที่121มาแล้ว
1: เนี่ยมาเลย
3: กับคุณหมาเมื่อเช้านี้ครับ
1: มาถึงเช้านี้เช้าใครอ่ะ
3: ผมมากับคุณแป๊ดครับพอดีคุณแม่ไม่อยู่ครับนี่ถวายยาด้วยไปปวดไปกล้ามเนื้อครับอันนี้อย่าง
1: เนี่ยฟังแล้วโอ้ไม่ทราบจะหันไปทางไหนมันมีหน้าเดียวเออกลับมานี่เลยครับครับนี่จะตาพูดตัวอะไรมีเอาละเลิกเลยเลิกละไปแล้วพี่ขึ้นเจ้าภูไปไปทางนี้มาภูนี่ภูนี่ดีพวกนี้มวนภูให้เที่ยวไปเลยตัวเราก็พูดหลายแบบหลายฉบับแล้วเลยเดี๋ยวนี้เลยเฉยไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาเรื่องได้มาเราจะแต้มภูมิเองเนี่ยก็แต้มของเราเองปล่อยทิ้งบอกหลายครั้งแล้วคนบอกนี่ต้องเดี๋ยวพลิกมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเยอะพี่เวนต้องมีหลายคนมวนภูให้เรานะถ้าเป็นคนเดียวมันจะเป็นประจำคือมันจะเหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้วันหนึ่งเป็นแบบนี้วันหนึ่งเป็นแบบนี้วันหนึ่งเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วคนบอกแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่บอกแล้วมีเฉยแล้วมีแต่ขอปูหน่อยเท่านั้นพอเอาปูนมาป้ายเองเดี๋ยวนี้ก็ในเรื่องว่านี่อย่างผู้นี้มัวนี่เป็นคนหนึ่งนี่เป็นคนหนึ่งนอกจากนั้นจะเป็นอีกคนหนึ่งนอกจากนั้นเป็นอีกคนหนึ่งคนหนึ่งมีกี่มวนก็มีกี่เจ้าอ่ะนะนี่เราจะเอาไปทำตามตามนี่มากเอาเก็บไปแล้ว

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้น
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่พอใจที่อิสราเอลวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านย้ำว่าพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวของอิสราเอลมีแค่ผู้นำสหรัฐวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมชาติไทยชนะบัลแกเรีย3-0เซตเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโก